0: 1โดยนัดที่2คองโกนั้นก็จะไปพบกับโคลอมเบียขณะที่โปรตุเกสนั้นก็จะพบกับอุซเบกิสถานนะปิดท้ายที่กลุ่ม L อังกฤษก็ชนะโครเอเชียไปได้4-2โดยนัดที่2อังกฤษนั้นก็จะไปพบกับกานาส่วนโครเอเชียนั้นก็จะพบกับปานามาสถานีจันทร์กระจ่างวงรายงานค่ะ
1: อย่าเสียเวลาเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นแต่ใช้เวลาทุกนาทีให้คุ้มค่าไปกับการพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเป็นกำลังใจให้ทุกคนกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา8:00 น.สนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
5: การประปานครหลวงบริการน้ำดื่มสะอาดฟรีณสำนักงานประปาสาขาและทั่วพื้นที่บริการกรุงเทพนนทบุรีและสมุทรปราการเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและสร้างสุขอนามัยที่ดีให้แก่ทุกคนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสที่มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: ในช่วงนี้นะคะมีรับแจ้งค่ะว่ามีอุบัติเหตุที่ถนนเทพรักษ์ฝั่งขาออกค่ะบริเวณที่เลยจากปากซอยขจรวิทย์ไปเล็กน้อยเป็นรถสองแถวเสียหลักพลิกตะแคงแล้วปรากฏว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะบาดเจ็บเล็กน้อยหลายคนแต่ว่ามีบาดเจ็บสาหัสด้วย1คนค่ะแล้วก็มีผลในเรื่องของการจราจรนะคะถ้ายังไงค่ะอาจจะผ่านแล้วมีเพิ่มเติมจุดนี้แจ้งเพิ่มเติมกันได้ค่ะแล้วก็กรณีของอุบัติเหตุที่คุณรักแจ้งออกอากาศก่อนหน้านี้พัฒนาการในฝั่งขาออกนะคะเชิงทางลงสะพานข้ามแยกคลองตันล่าสุดตอนนี้บอกว่าทางเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการดำเนินการเคลื่อนย้ายนะคะในส่วนของรถจักรยานยนต์นะคะแล้วก็ในส่วนของคนเจ็บด้วยส่วนคุณวราพรก่อนหน้านี้ค่ะใช้เส้นกาญจนาภิเษกในฝั่งขาเข้านะคะนี่เป็นวงแหวนตะวันตกนะคะบอกว่าช่วงบางแวกมุ่งหน้าต่างระดับเพชรเกษมรถแต่เคลื่อนตัวได้แต่ตรงช่วงหน้าเดอะเพรสิเดนต์เพชรเกษมบางแคนะคะมีผู้ชายสวมชุดสีดำไม่สวมรองเท้าเดินทิศทางเดียวกับรถค่ะอยู่ไหลทางนะคะชิดกับฟุตบาทมุ่งหน้าไปทางเดอะมอลล์บางแคคือเห็นแล้วเป็นห่วงนะคะคือเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุหรือว่าอะไรขึ้นมาได้เหมือนกันก็เลยฝากเพื่อนทางระมัดระวังกันแต่ว่าในเบื้องต้นเราก็มีการประสานแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปดูด้วยเหมือนกันนะคะถ้าหากว่าใครที่กำลังใช้เส้นทางนี้ยังไงเพิ่มเติมให้ด้วยได้ไหมคะ1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจัน1808ค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ช่วงนี้เราไปที่สายของทางร้อยตำรวจตรีโสพลสำนวนรื่นรองสาวัตรจราจรสนบางพลัดนะคะสวัสดีค่ะรองสาวัตรคะ
2: สวัสดีครับ
0: ค่ะรองสาวัตรเป็นไงบ้างคะตอนนี้ค่ะในพื้นที่ค่ะ
2: ขึ้นสะพานกรุงธนก็รถมากนะครับเคลื่อนตัวได้ช้า
0: ค่ะ
2: ครับช่วงนี้ไฟปรับเป็น22อยู่นะครับ
0: ค่ะ
2: ก็ท้ายแถวก็ทางด้านถนนสีนทรก็ประมาณเกือบจุดกับรถนะครับหน้าห้างตั้งโมเสงแต่น่าจะยุบมานิดนึงแล้ว
0: ค่ะ
2: นะครับทางเส้นจรัญก็ประมาณปากอุโมงค์นะครับทั้งสองฝั่งทั้งเข้าและออกประมาณนั้นครับ
0: ค่ะ
2: ครับ
0: รองสาวัตรตั้งแต่ที่มีการปรับจราจรอันใหม่แบบนี้เนี่ยมันดีขึ้นไหมคะเรื่องของการจราจรในฝั่งขาเข้า
2: ที่ผ่านมานะครับพอไปสายช่วงประมาณรถจะหมดเร็วครับ
0: อ๋อค่ะ
2: อาทิตย์นี้รถช่วงเช้าจะหนาแน่นหน่อยแต่ว่าจะหมดเร็วประมาณสักสองโมงสามโมงไม่ถึงสามโมงบางทีก็หมดแล้ว
0: อ๋อค่ะก็แปลว่าก็น่าจะดีที่ใช้ในรูปแบบนี้ใช่ไหมคะ
2: น่าจะดีขึ้นนะครับ
0: น่าจะดีขึ้น
2: แต่ว่าช่วงเช้าจะหนาแน่นหน่อย
0: อืมโอเคค่ะ
2: มันก็เป็นบางวันครับบางวันผู้ใช้ทางมาพร้อมๆกันในเวลาเดียวกันมันก็จะเยอะหน่อย
0: ก็จะเยอะหน่อย
2: ครับแต่ถ้าเรียกได้ก
0: ็
2: ถ้าทางไหนสะดวกก็ควรไปใช้เส้นนั้นครับถ้าไม่สะดวกก็มาได้ครับไปได้เรื่อยๆ
0: มีแนะนำไหมคะว่ายังไงดีเส้นไหนอะไรยังไงดีคะค่ะ
2: ช่วงเช้าส่วนมากมันเป็นบางวันนะครับแล้วแต่ที่นะครับพอคนคิดว่าเส้นทางนี้ดีกว่าก็จะมาเส้นทางนี้พร้อมๆกัน
0: มันแล้วแต่จังหวะใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
0: แล้วแต่จังหวะเขาจะ
2: บางวันครับบางวันก็จะดีบางวันก็ติดขัดหน่อย
0: โอเคเข้าใจก็เหมือนกันพอถึงตอนช่วงเย็นๆมันก็จะกลับมาอีกฝั่งนึง
2: ใช่ครับช่วงเย็นก็จะประมาณนั้นช่วงเย็นเขาก็ฝั่งขาออกเขาจะหนาแน่นหน่อย
0: ค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะรองสาวัตร
2: สวัสดีคร ับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02

0: รณีของอุบัติเหตุนะคะตรงเส้นทางทางด้านของถนนเทพารักษ์นะคะที่เลยจากปากซอยขจรวิทย์ที่จะมุ่งหน้าไปทางแยกคลองขุดนะคะคือลักษณะของรถไม่รู้เหมือนกันว่าเขามายังไงแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยนะคะก็คือในส่วนของตัวของรถสองแถวซึ่งเป็นรถสองแถวประจำทางนะคะสำโรงซอยธนสิทธิ์บิ๊กซีนะคะคือลักษณะเนี่ยเขาไปชนเขากับต้นไม้นะคะซึ่งต้นไม้เนี่ยจะอยู่บนฟุตบาทเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของตัวรถเนี่ยคือเหมือนกับพุ่งไปชนแต่ไม่รู้คือลักษณะของรถคือพลิกตะแคงนะคะแล้วก็ในส่วนของกระจกหน้าของรถนี่คือแตกค่ะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าว่ามีคนเจ็บซึ่งที่บอกว่าการบาดเจ็บสาหัสเนี่ยถ้าดูจากลักษณะของรถคันที่เกิดเหตุน่าจะเป็นคนขับนะคะแล้วรถก็คือไปพลิกตะแคงคาติดอยู่กับต้นไม้ซึ่งอยู่ริมฟุตบาทนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันนะคะก็มีผู้โดยสารคนอื่นๆซึ่งได้รับบาดเจ็บนะคะเป็นบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะถนนเทพารักษ์นะคะฝั่งมุ่งหน้าแยกคลองขุดเลยจากซอยขจรวิทย์ไปเล็กน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของผลกระทบการจราจรในส่วนของตัวของรถที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยไม่มีผลกระทบอยู่บนฟุตบาทแล้วเป็นฟุตบาทที่กว้างมากนะคะแต่ว่าบนถนนนะคะในช่องทางทางด้านซ้ายสุดก็จะมีรถของทางด้านของมูลนิธิและของทางเจ้าหน้าที่จอดอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะมันก็เท่ากับว่าเสียไป1ช่องจราจรรถที่ใช้เส้นทางในช่วงเวลานี้ก็จะเคลื่อนตัวได้ไม่ได้ติดขัดหยุดนิ่งไม่ต้องชะลอดูนะคะไม่ต้องชะลอดูแต่ว่าคือลักษณะไม่รู้มายังไงนะไม่มีคู่กรณีแต่ว่าอ่านจากในคอมเมนต์เนี่ยมีคนพูดเขาใช้คำว่าคือสายแดงแรงอีกแล้วแปลว่ามันน่าจะเคยเกิดอุบัติเหตุมาในช่วงก่อนหน้านี้ไหมคะหรือว่าพฤติกรรมของการขับนะคะเอาเป็นว่าเป็นข้อมูลให้ทราบนะคะก็กำลังติดตามเพิ่มเติมบาดเจ็บสาหัสอันหนึ่งนะคะส่วนที่เหลือคือบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะถ้าหากว่าใครผ่านอย่างที่บอกนะเพิ่มเติมกันได้เดี๋ยวขอไปที่คุณโจคุณโจคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับคุณปุญญ
0: โนคุณโจอยู่ถนนเจ้าพระยาช่วงไหนคะ
1: ครับผมใช้ฟังจากวิภาวดีมุ่งหน้าสู่รัฐราชการไปทางขาใช้ขาของขาออกคุณปุญญรสของผมไม่มีปัญหาใช้การได้นะยกรถจะเยอะหน้าสู่ราชการหน่อยนึงแต่ว่าจะมีรถจอดเสียคุณปุญญรส
0: บนสะพาน
1: บนสะพาน
0: ค่ะ
1: ฝั่งตรงข้ามกับผมนะที่มาจากปากเกร็ดอ่
0: ะ
1: ที่จะข้ามที่จะข้ามถนนวิภาวดีอ่ะคุณปุญญรสที่จะลงมาทางวงเวียนบางเขนนะครับผมรถจอดเสียอยู่เลนขวาอยู่คันนึงมีตำรวจมาละ
0: อ๋อแต่ยังไม่ได้เคลื่อนย้ายใช่ไหมฮะ
1: ยัง
0: จุดเดิม
1: ก็เปิดไฟฉุกเฉินอยู่พอดีผมอยู่ตรงข้ามผมเดี๋ยวผมเห็นพอดีครับผม
0: ค่ะ
1: แต่การจราจรน่ะชะลอตัวตั้งแต่หน้าสู่ราชการเลยนะจะขึ้นเป็นสะพานอันนี้ครับผม
0: ท้ายแถวยาวมากขึ้นค่ะ
1: ใช่คุณต้องลากลงมาคุณจะยืนคุณจะนั่งหรือไม่ต้องเข็นลงไปอ่ะครับผม
0: ค่ะค่ะ
1: เพราะว่ามันเหลือเลนเดียวบนสะพานผ่านซ้ายได้เลนเดียวครับผม
0: ค่ะ
1: ตอนนี้ผมเลี้ยวซ้ายมาคลองกับปลาแล้วมุ่งหน้าคลองเพชรไม่มีปัญหาต้องไปทางกลับคุณปุญญนุช
0: ใช่ได้นะคะค่ะ
1: ก็ฝากข้อมูลตรงคลองกับปลาเลยนะคะ
0: โอเคขอบคุณมากเลยนะคะคุณโจ
1: ค่ะสวัสดีครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: คุณรุ่งคุณรุ่งคะสวัสดีค่ะ
3: ค่ะสว
0: ั
3: สดีค่ะ
0: คุณรุ่งยังใช้ชัยพฤกษ์อยู่ไหมคะหรือว่าเลยมาแล้ว
3: ยังอยู่ค
0: ่
3: ะ
0: ยังอยู่ติดใช่ไหมคะ
3: ราชพฤกษ์เนาะมาจากราชพฤกษ์
0: ค่ะ
3: มุ่งหน้าเข้าปากเกร็ด
0: ค่ะ
3: ชัยพฤกษ
0: ์
3: ค่ะก
0: ็
3: จะมีอุบัติเหตุตรงปั๊มบางจากเน
0: าะปั๊มบางจากค่ะ
3: ตรงข
0: ้
3: ามก
0: ับ
3: โมโนแม็กเนาะ
0: อืม
3: บนถนนช
0: ั
3: ยพฤกษ์ตอนนี้รถก็ติดยาวเหยียดท้ายแถวน่าจะยาวตั้งแต่ยูเทิร์นจากราชพฤกษ
0: ์อ๋อเป็นอุบัติเหตุยังไงอะคะคุณรุ่งท่านได้สังเกตไหม
3: ย
0: ัง
3: ไม่ถึงเลยรถยังเคลื่อนไม่ถึงค่ะ
0: โอ้ค่ะ
3: เนี่ยอีกแค่ไม่ถึง100เมตรจะถึงปั๊มบางจากจุดเกิดเหตุแต่ว่ามันยังไปไม่ได้
0: อ๋อคือยังไงทราบได้ยังไงว่าข้างหน้ามีอุบัติเหตุ
3: พอดีเช็คจาก Google อีกทีน
0: ึงจาก Google
3: เนี่ยมันจะเห็นรถไปแว๊บๆๆ
0: อ๋อข้างหน้าใช่ไหมคือจะบอกว่าจริงๆอ่ะพอเชิงทางลงสะพานพระราม4ก็มีอุบัติเหตุด้วยเหมือนกันอันนั้นเคสใหญ่เลยที่ทำให้ชัยพฤกษ์มีปัญหาตั้งแต่เช้าแปลว่าตอนนี้อีกจุดนึงก็คือตรงปั๊มบางจากที่คุณรุ่งบอกมา
3: ใช่
0: เท่ากับมี2จุด
3: อันนั้นน่าจะเคลียร์ไปแล้วเพราะออกมาไม่เห็นนะคะ
0: อืมค่ะคือคุณรุ่งใช้ฝั่งขาออกไปใช่ไหม
3: ฝั่งขาเข้าปากเกร็ดจ้ะ
0: ฝั่งขาเข้าปากเกร็ด อ๋อแล้วตอนนี้คุณลุงอยู่ตรงไหนคะ
3: ก็เนี่ยจะถึงจุดเกิดเหตุแล้ว
0: ไปเดี๋ยวคุณลุงดูคุณลุงดูให้หน่อยค่ะ
3: ยังไม่ถึงเพราะดีรถมันติดแล้วมันเคลื่อนตัวไม่ได้
0: อ๋อมันช้าเข้าใจ
3: ใช่
0: แต่ว่าเดี๋ยวคุณลุง
3: เดี๋ยวโทรเข้าไปรายงานอีกท
0: ีได้เลยแต่มันช้าแบบนิ่งๆเลยใช่ไหมคะคุณลุง
3: ก็นิดนึงค่ะ
0: ค่ะโอเคได้เลยเดี๋ยวยังไง
3: คุณลุงคือมันติดทุกเลนเลยอ่ะพูดง่ายๆตอนนี
0: ้ก็แปลว่าน่าจะมีอุบัติเหตุคุณลุงบอกค่ะ
3: ค่ะ
0: คุณลุงเดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติม
3: ถ้าจะเลยปั๊มบางจ่าไปนะคะพอดีถึงหน้าปั๊มแล้วเนี่ย
0: มีไหม
3: ถ้าจะเลยปั๊มบางจ่าไปนิดนึง
0: แปลว่าตรงหน้าปั๊มก็ไม่เห็นแต่เห็นเป็นไฟแวบๆอยู่ข้างหน้าใช่ไหมคะ
3: ถึงปั๊มแล้วนะคะเนี่ยแต่ว่ายังไม่เห็นจุดเกิดเหตุน่าจะเลยไปหน่อยนึงค่ะ
0: เห็นไฟแวบๆอยู่ไหมเห็นพวกสัญญาณไฟอะไรไกลๆมองเห็นไหม
3: ยังไม่เห็น
0: เหมือนกันไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้ายังไงคุณลุงถ้ามีเพิ่มเติม
3: เข้าไปก็ได้ค
0: ่ะใช่ได้เลยนะคะขอบคุณลุงหน้าเลยนะคะคุณลุง
3: ข
0: อบคุณค่ะสวัสดีค่ะคือก่อนหน้านี้ตรงเชิงทางลงสะพานพระราม4นะคะจะมีรถเครนซึ่งเขาจะอยู่ในช่องทางขวากำลังดำเนินการในเรื่องของการที่จะเคลื่อนย้ายรถที่เกิดอุบัติเหตุที่เป็นรถเก๋งนะคะคือรถเก๋งจริงๆแล้วไม่เกิดอุบัติเหตุจากฝั่งขาออกแต่ว่ามันมีผลกับในฝั่งขาเข้าเนื่องจากว่ารถเครนที่มาการเคลื่อนย้ายเนี่ยจะเขาเรียกจะจอดอยู่ในฝั่งขาเข้านะคะตรงจุดนี้เดี๋ยวใครผ่านนี่ก็อัปเดตเพิ่มเติมกันล่าสุดก็คือเคลื่อนย้ายเรียบร้อยนะคะในกรณีของอุบัติเหตุตรงจุดนี้เดี๋ยวเราไปที่สายทางสาวจราจรสภเมืองนนทบุรีค่ะพันตำรวจโทปริวัฒน์สมสะอาดสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
0: ค่ะล่าสุดเป็นไงบ้างคะในพื้นที่ค่ะสวัสดี
4: วันนี้รถค่อนข้างน้อยนะครับในเขตเมืองนะครับแต่ถนนพิบูลสงครามก็ยังเหมือนเดิมนะครับช่วงนี้เคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดนะครับท้ายแถวอยู่ที่แยกพระราม5นะครับกำลังประสานแยกพิบูลสงครามรักขาเข้าให้นะครับส่วนขาออกก็มาได้เรื่อยๆนะครับยังต้องตัวอยู่ส่วนนครอินนะครับนครอินต่อเนื่องแยกติวานนท์ถนนติวานนท์ก็จะรอตัวอยู่หน้าโรงพยาบาลศรีธัญญานะครับแล้วก็มาจากแคร์ไลน์นะครับท้ายแถวอยู่ตรงจุดกับรถธนาคารกสิกรไทยในส่วนของถนนกรุงเทพนนท์มุ่งหน้าแยกวงสว่างก็รถเคลื่อนตัวตามกันได้เรื่อยๆนะครับแต่ตอนนี้ท้ายแถวอยู่แค่ที่แยกติวานนท์นะครับส่วนถนนประชาราษฎร์ก็คล่องตัวทั้งขาเข้าขาออกนะครับส่วนชั้นในที่อยู่ตรงท่าน้ำหอนาฬิกานะครับก็ตอนนี้รถยังมากอยู่นะครับเพราะว่าเป็นช่วงผู้คองมาส่งนักเรียนนะครับที่แถวอนุบาลนนท์แล้วก็รัตนาธิเบศรนะครับแล้วคนลงเรือนะเดี๋ยวจะดีขึ้นตามลำดับนะครับตอนนี้ก็จราจรเร่งระบายอยู่ในส่วนของสะพานมหาเจษฎาบดินทร์นะครับลงไปโรงเรียนศรีบุญญานนท์ก็ยังคล่องตัวอยู่ครับ
0: คร
4: ับผมภาพรวมประมาณนี้ครับผม
0: ประมาณแบบว่าในภาพรวมไปได้ดียกเว้นพิบูลสงคราม
4: ครับผมพี่บุญตามได้เรื่อยๆครับก็ยังมีท้ายแถวอยู่ครับ
0: โอเคค่ะขอบคุณมากเลยนะคะสารวัตร
4: คร
0: ับ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
4: คร
0: ับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ก่อนหน้านี้คุณอัชราจ้างมาทาง SOS บอกว่าสำเสนในฝั่งขาออกค่ะตรงป้ายรถเมล์หน้าธนาคารหน้าแบงค์ชาติมีจักรยานยนต์2คันเนี่ยจอดลงมาแล้วปรากฏมาชกต่อยกันนะคะซึ่งทางเรามีการประสานทางด้านของเจ้าหน้าที่แต่สักแป๊บนึงเนี่ยคุณอัชราก็เพิ่มเติมมาให้บอกว่าตอนนี้ทั้งรถทั้งคนขับแยกย้ายกันไปแล้วนะลงมาแล้วบอกว่าคือมาชกต่อยกันดีนะที่ไม่มีอะไรที่มันรุนแรงไปมากกว่านั้นใจเย็นๆนะคะการใช้รถใช้ถนนใจเย็นๆอากาศเกี่ยวไหมมองไปข้างนอกฟ้าสว่างมากแสงแดดเริ่มมาแต่ว่าแสงแดดวันนี้ไม่แรงเท่ากับเมื่อวานนะถ้าเปรียบเทียบกันในช่วงเวลาเดียวกันนะคะต้องขอบคุณทางคุณชลามากๆแล้วมีแจ้งของคุณปาริดาคุณปาริดาเนี่ยนะคะบอกว่าใช้เส้นพหลโยธินในฝั่งขาเข้าค่ะแล้วก็ตรงข้ามมหาวิทยาลัยกรุงเทพรังสิตมุ่งหน้าโรงกระสาบรถมากเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆแต่ว่าช่วงก่อนถึงโรงกระสาบค่ะเห็นผู้ชายสูงอายุรูปร่างผอมสวมหมวกสวมเสื้อสีส้มกางเกงขาสั้นแล้วเดินสวนกับรถอยู่ในช่องทางขวาประเด็นคืออยู่ในช่องทางขวาของช่องทางด่วนแล้วชิดเกาะกลางถนนอันตรายมากในเบื้องต้นฝากเพื่อนร่วมทางเรามาระวังกันก่อนนะคะแต่เดี๋ยวเราประสานทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปดูนะคะกรณีนี้หรือว่าใครที่ตามหลังคุณปาริดามามีเพิ่มเติมมาเพิ่มเติมกันนะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้กับคุณบุษบงผุดสปาวนิชค่ะ
5: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
0: ้สวัสดี
6: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค
6: ุ
0: ณสบงค่ะ
6: ค่ะมาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้นะคะวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569ค่ะในวันนี้ยังเป็นอีก1วันนะคะเวลา 9:00 น.เศษๆนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าอยู่เธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังนะคะขณะเดียวกันค่ะทางด้านของสำนักพระราชวังได้เผยแพร่ในพระกรณียกิจสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจ้ากิติยาภาเมื่อครั้งเสด็จไปทรงติดตามความคืบหน้าโครงการมูลนิธิภูบดินนะคะที่บ้านสารวะและบ้านไลโวนะคะไลโวนะคะ อำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อวันที่28เมษายน2565นะคะซึ่งในส่วนของโครงการดังกล่าวนะคะเป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งทรงได้ริเริ่มและพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนนะคะโดยการพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเป็นองค์ประธานกรรมการชุดนี้นะคะซึ่งในจุดที่น่าสนใจก็คือกลุ่มบ้านกลุ่มนี้นะคะเป็นกลุ่มทอผ้าบ้านสารวาซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระพันปีหลวงด้วยนะคะโดยมีสมาชิกทอผ้าบ้านสารวัตร17คนได้รับการอบรมทอผ้ากระเหรี่ยงให้มีเรียบลายสวยงามและการย้อมผ้าเพื่อให้ได้สีเป็นที่ต้องการของตลาดรวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าต่างๆด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นในส่วนของสำนักพระราชวังที่เผยแพร่พระกรณียกิจนะคะกลับมาติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศค่ะต้องบอกว่าการลงนามเอกสารพักรบระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยก็ยังคือถ้าเป็นทางการอ่ะก็เป็นวันศุกร์วันพรุ่งนี้แหละแต่ก็กระแสข่าวทั้งสื่ออิหร่านเองสื่อสหรัฐเองก็รายงานกันนะคะว่าก็ต่างๆไปโดยสื่อสหรัฐเนี่ยบอกว่ามีการลงนามไปแล้วนะคะพักรบระหว่างสหรัฐกับอิหร่านผ่านระบบออนไลน์โดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และประธานาธิบดีของอิหร่านนะคะโดยสื่อทางการของอิหร่านอ้างว่าแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับคณะเจรจาของอิหร่านบอกว่ากำหนดการเดินทางของคณะเจรจาอิหร่านไปยังสวิตเซอร์แลนด์ในวันศุกร์นี้ยังไม่ได้ถูกยกเลิกแต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐนะคะกล่าวว่าสหรัฐและอิหร่านอาจจะลงนามในบันทึกความเข้าใจหรือ MOU อย่างเร็วที่สุดในวันนี้ก็คือเมื่อวานนะคะหรือไม่ก็เป็นวันศุกร์นะคะซึ่งข้อตกลงนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของข้อตกลงขนาดใหญ่กว่าซึ่งครอบคลุมทั่วทั้งตะวันออกกลางและเป็นเรื่องที่เหมาะสมที่จะเผยแพร่ข้อตกลงฉบับนี้ซึ่งได้ส่งสำเนาให้กับอิสราเอลแล้วด้วยเพราะว่าเขาเป็นพันธมิตรของเรานะคะซึ่งทรัมป์พูดเรื่องนี้หลังการประชุมสุดยอดผู้นำอุตสาหกรรมชั้นนำ7ประเทศหรือว่า G7 ที่ฝรั่งเศสนะคะโดยช่วงหนึ่งทรัมป์พยายามชี้แจงให้ผู้สื่อข่าวเข้าใจความแตกต่างระหว่างการให้เงินดอลลาร์สหรัฐแก่อิหร่านโดยยืนยันว่าจะไม่ทำอย่างเด็ดขาดกับการปลดอายัดทรัพย์สินซึ่งทรัมป์บอกว่ามันเป็นเงินที่ชอบด้วยกฎหมายของอิหร่านนะคะส่วนมาตรการคว่ำบาตรทรัมป์เนี่ยบอกว่าจะมีการผ่อนปลนให้อิหร่านบ้างโดยมีเงื่อนไขว่าอิหร่านต้องตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขในข้อตกลงนะคะโดยทรัมป์บอกว่าสหรัฐจะไม่ให้เงินใดๆเลยกับอิหร่านรวมถึงในกองทุนเพื่อการฟื้นฟูมูลค่า300,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเว้นแต่อิหร่านจะปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงโดยเฉพาะในประเด็นนิวเคลียร์ค่ะขณะที่สื่อหลายสำนักก็บอกว่าในบันทึกความเข้าใจที่สหรัฐทำไว้กับอิหร่านซึ่งจะมีการลงนามในวันศุกร์นี้มีข้อกำหนดเอาไว้ว่าสหรัฐจะจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูมูลค่า300,000 ล้านบาทให้กับอิหร่านและจะปลดล็อกทรัพย์สินของอิหร่านที่สหรัฐอายัดไว้นะคะซึ่งก็เดี๋ยวต้องรอดูขนาดเดียวกันก็มีการเผยแพร่แล้วล่ะ14ข้อตกลงคือซีเอ็นเป็นฉบับหนึ่งของสื่ออื่นเป็นอีกฉบับหนึ่งมันก็เลยยังไม่แน่ใจว่าฉบับไหนกันแน่โดยสื่อกึ่งทางการอิหร่านบอกว่าเวอร์ชั่น ของร่างที่หลุดมาไม่ถูกต้องส
0: ่
6: วนบลูมเบิร์กบอกว่าเขาก็ได้เผยแพร่ร่างข้อตกลงเวอร์ชันหนึ่งไปแล้วก่อนหน้านี้มีหลายเวอร์ชันด้วยนะ
0: คือเรนต้องรอวันลงมาบอกว่าจะเป็นยังไงเพราะมันคือมันเหมือนกับโอเคมันดูไปในทิศทางที่มันดูดีนะ
6: ดีนะ
0: ดูดี
6: แต่เวลาจะไม่ใช่
0: แต่ทั้งยังมีครูไง
6: ครูบอกว่าก็ฉันลงดามนี่มันยังไม่จุดจบของสงครามนะที
0: ่
6: แน
0: ่
6: เมื่อไหร่ฉันก็จะโจมตีได
0: ้
6: คือมันก็คงเป็นก็แกก็พูดไปได้เรื่อยๆนะสื่อก็ทั่วโลกก็คิดตรงกันโดยไม่ได้นัดหมายน
0: ะ
6: ก็แกก็พูดไปเอาที่สบายใจเราดูความเป็นจริงดีกว่านะ
0: คะ
6: เสียงการประชุมคณะกรรมการนโยบายกลางสหรัฐหรือว่าเฟดเมื่อคืนนี้นะคะล่าสุดมีมติเอกสาร12-0ค่ะคงดอกเบี้ยระยะสั้นไว้ที่ระดับ3.50%-3.75%นะคะนอกจากนั้นก็มีการเลื่อนคาดการณ์การลดดอกเบี้ยออกไปเป็นปี2570-2571นะคะส่วนการคาดการณ์เศรษฐกิจสหรัฐได้มีการปรับลดการขยายตัวเศรษฐกิจของสหรัฐในปีนี้โดยคาดการว่าในปีนี้ปี 2570-2571 เศรษฐกิจสหรัฐน่าจะขยายตัวอยู่ที่ระดับ2.2%, 2.3%และ2.2%จากเดิมที่คาดการในเดือนมีนาคมว่าจะมีการขยายตัวได้ถึง2.4%, 2.3%และ2.1%นะคะส่วนอัตราการขยายตัวในระยะยาวยังคงอยู่ในระดับ2%ค่ะส่วนอัตราการว่างงานเศรษฐคาดการว่าในปีนี้จะอยู่ที่4.3%เท่ากับปีหน้า2570นะคะแล้วก็ปี2571การว่างงานจะลดลงเหลือ4.2%ค่ะส
0: ่
6: วนเงินเฟ้อนะคะก็มีการคาดการณ์ว่าปีนี้น่าจะอยู่ที่3.3%ปีหน้า2.5%และ2.1%ส
0: ่
6: วนราคาน้ำมันในตลาดโลกตอนแรกเปิดตลาดมาก็ร่วงลงราคาแต่ว่าทรัมป์ออกมาบอกว่าข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่านไม่ใช่ท้ายสุดและสงครามอาจจะคืนชีพก็ได้ถ้าเขาไม่พอใจม
0: ัน
6: ก็เลยเป็นปัจจัยบวกทำให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกกลับมาเพิ่มขึ้นนะคะเอเวอเรสต์เท็กซัสตลาดนิวยอร์กส่งมอบเดือนกรกฎาคมเพิ่มขึ้น74 เซนต์ติดที่ระดับ76.79 เซนต์ต่อบาร์เรลค่ะเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอนส่งมอบเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้น59 เซนต์ติดที่ระดับ79.55 เซนต์ต่อบาร์เรลนะคะเช่นดาวโจนส์ปิดตลาดก็ปรับตัวลดลงนะคะเหมือนกับการปรับฐานค่ะดาวโจนส์ลดลงไป 507.12 จุดอยู่ที่ระดับ 51,492.55 จุดนะคะ S&P 500ลดลง 91.25 จุดอยู่ที่ระดับ 7,420.10 จุดแล้วก็ NASDAQ ลดลง 354.69 จุดอยู่ที่ระดับ 26,021.66 จุดส่วนราคาทองคำ Gold Future เพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยนะคะ0.6%ค่ะมาอยู่ที่ระดับ 4,381.40 จุดนะคะขณะเดียวกันค่ะช่องแคบโฮมูสแม้ว่าการเป็นลงนามพักรบกันอย่างเป็นทางการก็จะลงไม่ลงเดี๋ยวรอดูแต่ว่าล่าสุดมีรายงานว่าเรือบรรทุกน้ำมันดิบของอิหร่าน3ลำสามารถแล่นผ่านการปิดล้อมของสหรัฐในอ่าวโอมานได้แล้วนะคะซีเรีย2ลำส่งสัญญาณระบุตำแหน่งขนาดข้ามแนวปิดล้อมและลำที่3ก็เปิดการใช้งานระบุตำแหน่งหลังจากที่ข้ามแนวปิดล้อมไปแล้วครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนมีนาคมนะคะจากการสู้รบที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่28 กุมภาพันธ์เรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านแจ้งตำแหน่งที่ตั้งของตนหากสามารถไปเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางได้ก็จะเป็นการส่งออกน้ำมันครั้งแรกของอิหร่านในรอบ2 เดือนนะคะซึ่งเรือบรรทุกน้ำมันที่ติดธงชาติอิหร่าน3 ลำได้แก่เรือเดียโอน่าเรือฮีโร่และเรือโซเนียค่ะซึ่งเป็นของบริษัท อิหร่านนะคะเป็นบริษัทเนชั่นแนลอิหร่านทันเกอร์คอมพานีนะคะซึ่งถูกสหรัฐคว่ำบาตรเช่นเดียวกันนะคะนอกจากนั้นยังมีเรือฮีโร่ทูเรือโซเนียวันออกจากท่าเรือซาบาฮาของอิหร่านเมื่อวันอังคารซ
0: ึ่
6: งเป็นที่ตั้งของเรือบรรทุกน้ำมันอิหร่านหลายลำและสามารถแล่นผ่านแนวปิดล้อมของสหรัฐเข้าสู่ทะเลอาหรับในช่วงเช้ามืดของวันพุธตามเวลาท้องถิ่นนะคะซึ่งเรือทั้งหมดเนี่ยบรรทุกน้ำมันดิบรวมแล้ว3,800,000 บาร์เรลค่ะแต่ก็ยังไม่ได้บอกว่าจุดหมายปลายทางอยู่ที่ไหนนะคะโดยบริษัทข่าวกองทางทะเลแสดงให้เห็นว่าการปิดล้อมของสหรัฐส่งผลทำให้การส่งออกน้ำมันดิบของอิหร่านลดลงสู่ระดับต่ำที่สุดในรอบ6 ปีโดยอยู่ที่ระดับ 260,000 บาร์เรลต่อวันในเดือนพฤษภาคมซึ่งน้อยกว่า1 ใน 5ของปริมาณเฉลี่ยในปี2568ซึ่งอยู่ที่ 1,670,000 บาร์เรลต่อวันค่ะในส่วนบ้านเราค่าไฟนะคะก็ต้องบอกว่ายังใช้ค่าไฟเท่าเดิมไปก่อน นะคะในส่วนของคนที่ใช้เข้าไปมากกว่า200หน่วยนะคะโดยนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานบอกว่ากระทรวงพลังงานยังไม่ประกาศใช้สูตรค่าไฟฟ้าแบบก้าวหน้านะคะเนื่องจากมีข้อทุกท้วงติงในหลายประเด็นโดยเฉพาะของภาคครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าตั้งแต่400หน่วยขึ้นไปจะต้องจ่ายแพงขึ้นนะคะทำให้รอบบินค่าไฟฟ้าเดือนกรกฎาคมผู้ใช้ไฟจะยังคงจ่ายค่าไฟในอัตราเดิมเฉลี่ย 3.95 บาทต่อหน่วยนะคะส่วนที่ใช้ไฟไม่เกิน200หน่วยต่อเดือนจะคิดอัตราค่าไฟฟ้าที่3บาทต่อหน่วยซึ่งลดลงจากอัตราปัจจุบันโดยจะมีการนำเงินรายได้ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสำรองจ่ายไปก่อนนะคะเช่นเดียวกับเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานในฐานะโฆษกคณะกรรมการนะคะก็บอกว่าจากการสำรวจความคิดเห็นเนี่ยพบว่ามีผู้แสดงความคิดเห็นทั้งหมด215ความเห็นคิดเป็นร้อยละ33ของความเห็นทั้งหมดนะคะมีผู้ส่วนใหญ่เนี่ยไม่เห็นด้วยนะ 33% ส่วนผู้ที่เห็นด้วยเนี่ย166ความเห็นคิดเป็นร้อยละ25และอีกส่วนหนึ่งได้แสดงความเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นอื่นๆสะท้อนให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างกว้างขวางเช่นผลกระทบต่อผู้ใช้พลังงานประเด็นข้อกฎหมายการกำกับดูแลตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงานตลอดจนข้อเสนอแนะด้านนโยบายเกี่ยวข้องซึ่งจะเป็นข้อมูลสำคัญในการประกอบการพิจารณาซึ่งจะนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพิจารณาต่อไปนะคะเมื่อวานนี้ที่เล่าให้ฟังว่ามีการไปเปิดประเด็นการกวาดล้างนะคะค่าเครือข่ายลงทุนเงินตาต่างประเทศหรือว่าForexนะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะแถลงเมื่อวานแต่ปรากฏว่าเลื่อนการแถลงออกมานะข้อมูลเยอะเลยจะแถลงพรุ่งนี
0: ้พรุ่งนี้
6: จะแถลงพรุ่งนี้ค่ะวันที่19
0: มีการเปิดชื่อแน่ๆใช่ไหมถ้าอย่างนี้เนี่ยค่ะ
6: โอ้โหคุณแล้ววันนี้คุณแหนมบอกมาแล้วเป็นนักการเมืองฝ่ายค้านแล้วก็เป็นนักแสดงชื่อย่อฟอกัน
0: ค่ะ
6: นะก็น่าจะเป็นคนที่เราอาจจะคุ้นเคยเราบอกอ๋อเอาตรงเป็นเครือข่ายนี้เหรออะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวว่าได้ติดตามกันในวันพรุ่งนี
0: ้
6: ก็จากการเปิดประเดิมการเป้าหมาย24จุดในกรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการและสมุทรสาครนะคะซึ่งพลตำรวจโทรุตพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังกระทรวงยุติธรรมจะเป็นผู้แถลงข่าวเองนะคะร่วมกับคณะทำงานของทีมสอบสวนคดีพิเศษนะคะโดยมีการอายัดยึดทรัพย์สินได้มูลค่านะคะจำนวนมากเลยเงินสด65ล้านบาทรถยนต์ซุปเปอร์คาร์5คันทองคำแท่งโลหะเงินแท่งเครื่องประดับกระเป๋าแบรนด์เนมปืนคอมพิวเตอร์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เซิร์ฟเวอร์แล้วก็อายัดบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้อง70บัญชีนะคะก็เป็นการตรวจค้นเครือข่ายชักชวนลงทุนซื้อขายเงินตราต่างประเทศไม่คนละอันกับ Forex TD ที่หลอกให้ลงทุนนะคะไม่ได้รับอนุญาตซึ่งที่ผ่านมามีผู้เสียหายหลายร้อยคนถูกชักชวนลงทุนซื้อขายเงินตราต่างประเทศในแอปพลิเคชันเว็บไซต์ที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับบริษัทนิติบุคคลหลายแห่งอ
0: ้
6: างว่าลงทุนแล้วได้ผลตอบแทนสูงแต่เมื่อเกิดความเสียหายไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่ถูกชักชวนลงทุนจริงจึงมีการร้องทุกข์กล่าวโทษกับ DSI และให้เบาะแสเพื่อให้ดำเนินการสอบสวนจึงทำให้มีการระดมทุนเพิ่มเข้าไปนะคะแต่พอในช่วงหลังมีการลงทุนมากขึ้นผู้เสียหายเพิ่มมากขึ้นแอปพลิเคชันกับเว็บไซต์กลับไม่เริ่มไม่จ่ายผลตอบแทนให้กับผู้ลงทุนและก็เริ่มปิดตัวลงนะคะซึ่งจนถึงขนาดนี้เนี่ยพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำผู้เสียหายไปได้แล้วบางส่วนและทยอยสอบปากคำเพิ่มเติมนะคะซึ่งแผนประทุษกรรมในคดีครั้งนี้มีลักษณะคล้ายคลึงกับคดีดังในอดีตอย่างแชร์ลูโซ่ Forex CD ซึ่งเป็นคดีพิเศษของ DSI เช่นเดียวกัน
0: นี่ดิฉันไล่ตามหาเลยตัวย่อฟอร์ฟันเนี่ยอ่านคอมเมนต์ต่างๆนี่ได้ชื่อมาเลย
6: ดิฉันว่าเราก็คงออกขนาด
0: เพราะว่าไม่เคยเดี๋ยวรอดู
6: ที
0: ่ว่าอะไร
6: ใช่คนนี้หรือเปล่าเดี๋ยวรอเขาดีกว่านะคะนักการเมืองคนดังที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับกระบวนการหลอกลวงผู้เสียหายการลงทุนครั้งนี้เป็นนักการเมืองพรรคฝ่ายค้านส่วนวงการบันเทิงที่เข้ามาเกี่ยวข้องถือเป็นบุคคลที่สังคมรู้จักแน่นอนค่ะ
0: ค่ะ
6: เดี๋ยวนี้ก็แง้มออกมาเรื่อยๆเลยดิฉันเชื่อว่า
0: เดี๋ยวเราแถลง
6: นะคะเดี๋ยวเราได้ติดตามกันในวันพรุ่งนี
0: ้
6: นะคะก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ
6: ค่ะเพิ่มเติมค่ะ
7: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
8: ้รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบบ แต่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
9: หนึ่งในหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศคือระบบโลจิสติกที่แข็งแกร่งและได้มาตรฐานการท่าเรือแห่งประเทศไทยมุ่งมั่นยกระดับการให้บริการสู่มาตรฐานสากลเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งให้ครอบคลุมทุกมิติสร้างความแข็งแกร่งร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่ายใส่ใจสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยคาร์บอนสู่เป้าหมายท่าเรือคาร์บอนต่ำให้เติบโตอย่างสมดุลทั้งเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมการท่าเรือแห่งประเทศไทยเสริมพลังประเทศไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน
10: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
11: แกแกไปเที่ยวทะเลกัน
12: ไม่เอาอ่ะ
11: ยันไปคาเฟ
12: ่ไม่อยาก
11: ไปกินหมูกระทะ
12: กลัวอ้วน
11: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปดีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
13: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
14: เลือกทางที่ใช่ดีไซน์ชีวิตที่ชอบรามคำแหงรับสมัครปริญญาตรีทั่วประเทศน้องม.ปลายเรียนล่วงหน้าด้วยพรีดีกรีจบเร็วก้าวเร็วกว่าใครสมัครง่ายๆผ่านออนไลน์วันนี้ถึง19มิถุนายนหรือสมัครด้วยตนเองรอบ1 14-17 พฤษภาคมและรอบ2 24-28 มิถุนายนสมัครเลย www.ru.ac.th
15: ผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ที่มีภาวะกลั้นปัสสาวะและอุจจาระไม่ได้สามารถขอรับผ้าอ้อมผู้ใหญ่ฟรีรับได้ไม่เกิน3ชิ้นต่อคนต่อวันติดต่อได้ที่รพสต.ศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้านหรืออบต.และเทศบาลในพื้นที่สอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช. 1330

0: ในช่วงนี้นะคะมีแจ้งเรื่องของอุบัติเหตุค่ะเส้นวิภาวดีในฝั่งขาเข้านะคะตรงช่วงที่เลยจากต่างระดับราชวิภาไปเล็กน้อยเป็นอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ค่ะชนคนซึ่งกำลังเดินอยู่นะคะแต่อุบัติเหตุได้อยู่ในช่องทางทางด้านขวานะคะของช่องทางด่วนนะคะวิภาวดีในฝั่งขาเข้าช่วงแยกราชวิภามุ่งหน้าแยกลาดพร้าวนะคะบอกว่ารถก็จะชะลอซึ่งมีการประสานแจ้งทางเจ้าหน้าที่ไปแล้วถ้ายังไงจุดนี้ใครผ่านแล้วมีอัปเดตเพิ่มเติมกันได้เลยคุณเสกสรรใช้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินในฝั่งขาเข้านะคะแล้วบอกว่าเชิงทางขึ้นสะพานมีรถเก๋งจอดเสียค่ะอยู่ในช่องทางซ้ายคือปกติรถก็เยอะอยู่แล้วเพราะนั้นพอมีรถจอดเสียก็ยิ่งมีปัญหาในเรื่องของการจราจรเพิ่มมากขึ้นเดี๋ยวเราไปที่สายของพันตำรวจโทสรสิริกิมหงรองผู้กับจราจรสภ.บางแก้วนะคะสวัสดีค่ะรองผู้กับคะ
1: ครับผมสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ค่ะท่านรองผู้กับภาพรวมจราจรตอนนี้คือไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมคะ
1: ตอนนี้อยู่หน้าเหตุม.40ที่เทพารักษ์ขาออกม.10ครับหน้าบริษัทนิวคอนตอกครับ
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: ก็ไปได้นะคะค่ะ
1: เป็นยังพอไปได้อยู่ครับสองช่องทางครับแต่รถบัสเนี่ยจอดชิดซ้ายอยู่ครับตอนนี
0: ้ค่ะ
1: ก็จะแต่ตอนนี้รอรถยกมายกรถสองแถวที่ประสบอุบัติเหตุแล้วขึ้นไปตะแคงอยู่บนฟุตบาทอยู่ครับ
0: อ๋ออันนี้คือเป็นกรณีของอุบัติเหตุได้เป็นพื้นที่ของทางสภ.บางแก้วเหรอคะจุดที่เกิดเหตุ
1: ใช่ใช่ครับใช่ครับใช่ครับ
0: โอ้โหเห็นสภาพของรถแล้วคือเขามายังไงคะท่านรองผู้กับมีโอกาสได้คุยได้สอบถามไหม
1: คะว่าแบบจะชนกันครับแล้วก็เสียหลักขึ้นไปบนฟุตบาทครับ
0: ค่ะ
1: ตอนนี้ล่าสุดเนี่ยตรวจสอบมีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด6คนครับ
0: ค่ะ
1: ครับแต่ว่าเช็คกับทางผู้ชายคู่ที่แบบว่าได้รับบาดเจ็บสาหัสไหมแจ้งว่าไม่สาหัสครับภาพอาจจะดูน่ากลัวครับ
0: ค่ะตกลงคือไม่สาหัสใช่ไหมคนขับอาการคือถ้าดูจากในรูปเนี่ยคิดว่าคนขับนี่น่าจะอาการสาหัสแต่ไม่ได้ถึงขั้นสาหัสมากใช่ไหมคะ
1: ไม่คือต้องรับแจ้งมาว่ายังไม่สาหัสครับตอนนี้ร้อยเวรตามไปดูที่โรงพยาบาลอยู่ครับเดี๋ยวยังไงจะคืบหน้ายังไงเดี๋ยวรีบแจ้งให้ทราบ
0: แล้วเขามีคู่กรณีด้วยเหรอคะ
1: ก็รถบัสเนี่ยครับรถบัสกับรถสองแถวจนกัน
0: เอารถบัสกับรถที่เป็นรถสองแถว
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: อ๋อแล้วคนที่บาดเจ็บก็คือมากับรถสองแถวทั้งหมด
1: ใช่ใช่ครับ
0: คือตอนแรกนี่กำลังสงสัยเหมือนกันว่าเกิดยังไงเพราะเห็นตัวของรถสองแถวที่อยู่บนฟุตบาทแล้วไปชนเขากับต้นไม
1: ้อ๋อไม่ครับแต่ว่าชนแล้วดันขึ้นไปบนฟุตบาทครับ
0: โอเคค่ะก็ตอนนี้ก็เคลื่อนย้ายในส่วนของรถคันไหนนะคะ
1: รถบัสเนี่ยผมเอาเข้าชิดซ้ายแล้วครับ
0: ค่ะ
1: รถสองแถวยังอยู่บนฟุตบาทอยู่กำลังรอรถยกมาครับผม
0: แต่ไม่มีปัญหาใช่ไหมคะเรื่องของการจราจร
1: ขาออกมันก็จะชะลอตัวนิดนึงครับเพราะว่าจาก3เลนเสียไป1เลนครับเหลือ2เลนครับ
0: ค่ะค่ะค่ะแล้วอีกนานไหมคะในเรื่องของการดำเนินการเคลื่อนย้ายทั้งหมดค่ะท่านรองคะ
1: เดี๋ยวผมตอนนี้ผมเช็คซ้ายแถวอยู่ถ้ายังไงเพราะว่าถ้าตอนยกเนี่ยผมกลัวมันต้องปิดอีกเลนยังไง
0: เข้าใจ
1: ผมก็เลยมองว่าตอนนี้ให้ระบายรถออกไปก่อนแล้วเดี๋ยวรถยกมาเนี่ยเดี๋ยวถ้าตอนดีขึ้นตอนไหนก็จะยกลงครับ
0: พูดถึงอย่างในตอนช่วงเช้าๆเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วคนที่โดยสารรถสองแถวแบบนี้จะเป็นคนวัยทำงานหรือเป็นนักเรียนหรือเป็นอะไรยังไงอะคะ
1: ครับรถสองแถวคันเกิดเหตุเป็นคนโรงงานครับคนทั้ง
0: อ๋อก็คือเป็นผู้ใหญ่ทั้งหมดเป็นคนวัยทำงานทั้งหมด
1: ได้ได้ครับอันนี้เป็นวัยผู้ใหญ่ครับ
0: ค่ะท่านรองผู้กับเนี่ยอ่านในคอมเมนต์บอกว่าอีกแล้วแปลว่ามันเคยเกิดเหตุเหรอคะกับรถสองแถวประเภทนี้หรือว่ารถสายนี้หรือว่ายังไงพฤติกรรมของการขับของเขาหรือว่ายังไงเนี่ย
1: หมายถึงยังไงครับคำว่าอีกแล้วคือเกิดเหตุใหญ่
0: ใช่ใช่เกิดเหตุหมายถึงว่ากับรถสองแถวสีแดงแบบนี้ค่ะสายนี้เนี่ยค่ะ
1: ผมว่ามันก็มีเหตุอยู่นะครับแต่เพียงแต่ว่าถ้าอีกแล้วเนี่ยหมายถึงรถสองแถวขับประมาทผมว่าเคสนี้ไม่น่าใช่เพราะว่าดูจากร่องรอยแล้วเนี่ยน่าจะเป็นการชนท้ายแล้วดันขึ้นมารถบัสน่าจะชนท้ายนะครับ
0: รถบัสเป็นชนท้ายใช่ไหมคะแล้วก็ดันขึ้นมา
1: แต่ถ้ามีเหตุใหญ่อีกแล้วก็ในพื้นที่จะมีเหตุบ่อยอยู่แล้วครับ
0: เพราะเขาใช้คำว่าเห็นที่อาจจะในคอมเมนต์นะจากในพื้นที่นะคะจะบอกว่าสีแดงแรงฤทธิ์แต่ว่าถ้าดูจากเคสเนี้ยมันไม่เหมือนกับในครั้งที่มันผ่านมา ใช่ไหมคะเป็นลักษณะที่เขาเหมือนกับถูก
1: ชนท
0: ้
1: ายถ้าจากข้อมูลเบื้องต้นนะครับจากผู้เห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าโดนชนท้ายแล้วดันขึ้นมาอย่างนี้ก็ผมว่าน่าจะเป็นรถตัดนะคร
0: ับ
1: ในเกิดจากการขับขี่เร็วของ
0: ค่ะแต่ก็ถ้าก็ต้องเป็นการดันที่ค่อนข้างที่เป็นการดันที่แรงนะคะเพราะว่ารถที่มันบีบบนฟุตบาทเลยเนี่ยค่ะแล้วอยู่ในสภาพที่เสียหาย
1: ส่วนรายละเอียดหรือว่าภาพกล้องเนี่ยทางสอบสวนกำลังอยู่ว่ารวบรวมครับ
0: โอเคค่ะเอาแล้วตอนนี้ดูการจราจรก่อนละกันนะคะก
1: ็
0: ณเวลานี้ตอนนี้ปกติรถเยอะก็เลยยังจะไม่มีการที่จะเคลื่อนย้ายหรือปิดการจราจรเพิ่มนะคะ
1: คร
0: ับ ค่ะค่ะวันนี้เห็นคลิปอีกคลิปนึงของเมื่อคืนพื้นที่ของทางท่านรองด้วยบอกค่ะกิโลเมตรที่18นั่นก็ดูหนักเหมือนกันค่ะ
1: ที่ไหนนะครับ
0: กิโลเมตรที่18ของเทพารักษ์นี่เป็นพื้นที่ของทางด้านของท่านรองด้วยไหมคะ
1: อ๋อเลยแล้วครับผมจะรับผิดชอบถ้าเทพารักษ์เนี่ย13คร
0: ับ อ๋อโอเคค่ะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ
1: ครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับผมสวัสดีครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: อันนี้ก็จะเป็นอุบัติเหตุเพิ่มเติมนะคะกรณีของอุบัติเหตุเส้นถนนเทพารักษ์เนี่ยเพิ่งเกิดเหตุเมื่อตอนช่วงมาสักก่อน8นาฬิกาที่รับแจ้งแต่เมื่อประมาณช่วงตี2กว่านี้ก็จะเป็น

0: เด่นโครงการส่งเสริมการเข้าถึงบริการปัญญาประดิษฐ์หรือ Thailand AI Passport แอด AI ให้ฟรี5ล้านสิทธิ์วงเงินกว่า 1,600 ล้านบาทด้วยเหตุยังมีข้อสงสัยหลายประการทั้งเรื่องความคุ้มค่ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและ TOR ที่อาจเปิดช่องให้เกิดข้อครหาเรื่องการเอื้อประโยชน์เอกชนบางรายสำนักงานปปช.จัดประชุมเชิงวิชาการด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งที่4ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 16:30 นที่โรงแรมชาเทียมแกนแบงคอกถนนเพชรบุรีเขตราชเทวียศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
1: และเมื่อเวลา 4:15 นกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยารายงานแผ่นดินไหวขนาด 2.2 ความลึก10กิโลเมตรภายในประเทศเมียนมาศูนย์กลางห่างออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายประมาณ58กิโลเมตรไม่มีรายงานผลกระทบต่อประเทศไทยจากนั้นเวลาประมาณ 4:32 นเกิดแผ่นดินไหวขนาด 2.9 ความลึก1กิโลเมตรขึ้นอีกในพื้นที่ตำบลแม่กาสาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเบื้องต้นไม่มีรายงานการรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน
2: มีน้ำใจให้อภัยถ้อยทีถ้อยอาศัยสังคมไทยจะน่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 นชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
4: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: เป็นชาวกระชิน
1: ชาวกระชินครับ
0: เขาเห็นเขาแต่งตัวสวย
1: คร
0: ับ มันเป็นของโบราณหรือจ๊ะ
1: ครับ
0: ผู้ใหญ
1: ่ครับ
0: แล้วเงินนี้ไปเอามาจากไหนซื้อได้จากไหนจ๊ะสมัยก่อนโน้นน่ะสมัยโบราณ
1: อันนี้สมัยก่อนโน้นนี่เพราะว่าเมื่อตอนสมัยก่อนๆนี่ว่าเพราะว่าทำอย่างนี้นี่มีที่ครับมีที่ทำมาเอกแห่งนี้
0: ไม่ใช่ซื้อเงินจากประเทศอื่น
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ
0: ทำเก่งนะ
2: ใส่นั่นละแข่ง
0: แล้วต้องหูก็ทำด้วยนะหรือไปซื้อในเมืองมีโรงเรียนสำหรับสอนเด็กๆให้ทำเครื่องเหล่านี้แล้วก็ช่วยขายให้ได้ผู้ใหญ่คิดว่ามีใครจะอยากไปเรียนไหม
1: มีครับ
0: คนที่จนๆเด็กจน
1: ๆถ้าชามีอยู่ครับแม่ครับครับ
0: คือเขาไปเรียนเนี่ยแล้วเขาได้เงินด้วยนะ
1: ครับ
0: ได้เงินทุกวันที ่เขาไปเรียน
1: ครับ

0: รถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: นี่แจ้งจุดนี้ก่อนนะคะอันตรายก่อนหน้านี้คุณอาบอกว่าใช้บนโทเวค่ะแล้วก็ช่วงของทางขึ้นโรงกษาบมุ่งหน้าทางขึ้นอนุสรณ์สถานเป็นฝั่งขาเข้านะคะแล้วก็ช่วงของเชิงทางขึ้นโรงกษาบมีผู้ชายสูงอายุสวมเสื้อสีแดงเกงขาสั้นเดินขึ้นมาบนทางด่วนในช่องทางซ้ายซึ่งอันตรายมากฝากทางเจ้าหน้าที่ไปช่วยดูให้หน่อยนะคะอันนี้ย้ำเลยนะคะตอนนี้เขากำลังเดินขึ้นมาบนโทเวแล้วนะคะสับผู้ชายคนนี้นะคะจำได้ว่าก่อนหน้านี้มีแจ้งมานะคะก่อนหน้านี้ด้วยเหมือนกันแต่ตอนนั้นยังไม่ขึ้นไปอยู่บนโทเวแต่ว่าล่าสุดนะคะที่คุณอามแจ้งมานะคะตอนช่วง 7:51 นตอนนี้เขาขึ้นไปนะคะขึ้นไปตรงช่วงทางขึ้นโรงขัดสาบถ้าหากว่าใครอาจจะผ่านตรงจุดนี้ยังไงระมัดระวังกันก่อนนะคะเพิ่มความระมัดระวังกันแล้วก็มีแจ้งนะคะกรณีของอุบัติเหตุนะคะตรงช่วงของเส้นทางทางด้านของวิภาวดีนะคะวิภาวดีในฝั่งขาเข้าคุณดาค่ะคุณดาบอกว่ามีอุบัติเหตุนะคะช่วงก่อนถึงแยกหลักสี่เล็กน้อยเป็นรถบรรทุกรถกระบะตู้ทึบแล้วก็รถเก๋งชนกันเลนขวาของช่องทางด่วนแต่ว่าจุดนี้ในเบื้องต้นไม่มีรายงานของผู้ได้รับบาดเจ็บแต่ว่ามีผลนะคะในเรื่องของการจราจรรถชะลอตัวเคลื่อนตัวช้านะคะจากอุบัติเหตุส่วนเส้นวิภาวดีในฝั่งขาเข้าที่บอกว่าเลยจากต่างระดับราชวิภาไปเล็กน้อยเป็นรถจักรยานยนต์ชนคนซึ่งกำลังเดินอยู่ในช่องทางขวาของช่องทางด่วนมีผู้ติดตามส่งเป็นรูปให้ดูทาง X ด้วยนะคะคุณโอบอกว่าเป็นอุบัติเหตุตรงจุดนี้ถ้าดูจากในรูปคนที่ถูกชนน่าจะถ้าบาดเจ็บก็น่าจะเป็นบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะคือเป็นผู้ชายซึ่งสวมเป็นกางเกงสีเขียวแล้วถอดเสื้อนะคะแต่ว่าตรงบนพื้นถนนเนี่ยมันจะมีพวกเศษของอะไรต่างๆอยู่บนถนนด้วยไม่แน่ใจว่ารถจักรยานยนต์คันนี้เขาซื้อของซื้ออะไรมาด้วยหรือเปล่านะคะแต่ถ้าดูอาการของคนที่ยืนอยู่2คนที่อยู่ชิดขอบทางทางด้านขวาเลนขวานะคะดูแลปลอดภัยทั้งคู่แล้วมีคนคอมเมนต์ใน Facebook ของทาง JS100 Radio ด้วยนะคะอันนี้บอกว่าเห็นผู้ชายคนนี้เมื่อวานนี่ก็เห็นเขาอยู่ในละแวกนี้ด้วยเหมือนกันคือลักษณะเหมือนกับเป็นคนเร่ร่อนแล้วพฤติกรรมเนี่ยคงต้องระวังล่ะนะคะเพราะว่ามีคอมเมนต์คนหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อวานเห็นเนี่ยคือวิ่งข้ามไปมาอยู่บนถนนเลยแถวหน้าคลังสินค้าแล้วเกือบที่จะถูกรถชนด้วยอันนี้คุณวรวุฒินะคะที่คอมเมนต์ใน Facebook ของทาง JS100วิดีโอนะคะแล้วก็มีหลายคอมเมนต์เหมือนกันก็ต้องขอบคุณมากๆแต่ดูแล้วปลอดภัยนะคะกรณีของอุบัติเหตุเส้นทางทางด้านของวิภาวดีในเคสที่เป็นจักรยานยนต์บอกว่าชนคนที่เดินทางแล้วก็เดินอยู่ในช่องทางเลนขวาสุดของเส้นวิภาวดีค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: เดี๋ยวเราไปบนทางด่วนกันก่อนนะคะที่คุณพัทรพันธ์พิบูลรังสรรค์จากศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับคุณพัทรพันธ์แล้วก็ท่านผู้ฟังจะถามทุกท่านด้วยนะครับ
2: บนทางด่วนตอนนี้เป็นไงบ้างคะ
3: ครับผมภาพรวมก็ยังมีหลายจุดอยู่ครับที่เริ่มมีการชะลอตัว
2: คร
3: ับ ก็เขาเริ่มจากทำเสร็จเฉลิมมหานครก่อนเลยครับผม
2: คร
3: ับผมนะครับทำเสร็จเฉลิมมหานครนะครับจากหน้าด่านดินแดงครับมุ่งหน้าเข้าต่างระดับท่าเรือนะครับช่วงนี้หน้าด่านดินแดงเนี่ยชะลอตัวสักเล็กน้อยได้ครับประมาณสัก300 เมตรครับพอผ่านด่านขึ้นไปแล้วเนี่ยก็เริ่มมีรถชะลอตัวนะครับก็ต่อเนื่องไปถึงบริเวณเบียดเสียดตรงทางเข้าที่มาจากทางด่วนศรีไหลครับผมผ่านตรงเบียดเสียดตรงนี้ไปแล้วก็จะเริ่มคลายตัวครับจะเริ่มมามีท้ายชะลอตัวอีกทีก็ช่วงบริเวณลาดบันไก่เป็นต้นไปครับแล้วนี
2: ้
3: เบียดเสียดจนถึงบริเวณตรงทางออกถนนลมพิทักษ์ครับผ่านจุดเบียดเสียดตรงนี้ไปแล้วก็จะเริ่มคลายตัวครับผ
2: ม
3: ครับก็จะลดน้อยจนถึงเข้าต่างระดับท่าเรือเลยครับแล้วนี
2: ้
3: ครับผมส่วนฝั่งกลับกันออกจากต่างระดับท่าเรือเข้ามาเนี่ยตรงนี้ก็ ชะลอตัวตรงต่างระดับท่าเรือจะถึงบริเวณทางลงถนนพระราม4ครับผมผ่านจุดตรงเบสเสร็จทางลงถนนพระราม4แล้วเนี่ยก็คลายตัวแล้วครับช่วงลาดบางไก่ขาออกเวลานี้ไม่เป็นปัญหาครับก็จะคล่องตัวไปตลอดจนถึงทางลงดินแดงเลยครับตอนนี
2: ้
3: ครับผมแล้วก็มาต่อที่ฝั่งจากดาวพนองครับช่วงนี้หน้าด่านดาวพนองก็ยังรถเยอะอยู่นะครับเนื่องจากเสียช่องทางปรับปรุงไป2ช่องทางครับก็ท้ายตรงนี้ก็ต้องแต่ถนนพร้อม2คำมาเลยครับแต่ว่าพอผ่านด่านดาวพนองขึ้นมาได้แล้วเนี่ยก็คลายกลัวไปสักระยะหนึ่งครับจะเริ่มมีท้ายอีกทีก็ช่วงบริเวณหน้าวัดสารลอดเป็นต้นไปครับผมรถช้าสะสมจนถึงช่วงบริเวณกลางสะพานพระราม9ครับผมผ
2: ่
3: านพ้นช่วงกลางสะพานพระราม9ไปแล้วเนี่ยก็คลายตัวแล้วครับแล้วก็จะเริ่มมามีท้ายอีกทีก็ตั้งแต่ช่วงบริเวณหน้าเซ็นทรัลพระราม3เป็นต้นไปครับก็ปริมาณรถค่อนข้างมากครับก็เคลื่อนตัวตามกันได้ช้าๆสลับหยุดนิ่งจนถึงเข้าต่างระดับท่าเรือครับตอนนี
2: ้
3: ครับส่วนฝั่งกับกันขาออกจากท่าเรือไปดาวคะนองเวลานี้ขาออกไม่เป็นปัญหาเลยครับรถน้อยใช้งานได้ดีครับ
2: ค่ะ
3: แล้วก็มาต่อที่ฝั่งที่เข้ามาจากหน้าด่านบางนาครับหน้าด่านบางนามุ่งหน้าเข้าฝั่งแบบท่าเรือนะครับช่วงนี้หน้าด่านบางนาเนี่ยก็จะมีช่องทางซ้ายครับก็จะมีรถชะลอตัวรอออกข้างด่านครับผม
2: ค่ะ
3: แล้วก็ในส่วนของบริเวณหน้าด่านเนี่ยก็จะมีรถชะลอตัวหน้าด่านประมาณสัก100เมตรได้ครับ
2: ค
3: ่ะครับผมพอผ่านด่านบางนาเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะมีท้ายสะสมครับตั้งแต่ช่วงรับลวนกันเป็นต้นไปเลยครับ
2: ค่ะ
3: ต่อเนื่องจนถึงหน้าวัดสะพานครับผมพอดีช่วงนี้บริเวณหน้าวัดสะพานเนี่ยมีรถเบนซ์จอดเสียอยู่ช่องทางซ้ายครับผม
2: ค่ะ
3: ครับแต่ว่าตอนนี้เจ้าที่กู้ภัยถึงแล้วครับกำลังเร่งดำเนินการครับ
2: ค่ะ
3: ครับผมผ่านพ้นหน้าวัดสะพานไปแล้วเนี่ยก็คล่องตัวแล้วครับไม่มีปัญหาแล้วครับ
2: ค่ะ
3: ส่วนฝั่งกับการจากต่างดับท่าเรือมุ่งหน้าไปบางนาเนี่ยขาออกคล่องตัวเลยครับไม่มีชะลอตัวครับ
2: ค่ะ
3: ครับผมก็ต่อที่ทำเสร็จศรีรัฐครับทำเสร็จศรีรัฐจากแจ้งวัฒนะมุ่งหน้าเข้าต่างระดับพญาไทครับช่วงนี้เรื่องจากแจ้งวัฒนะเข้ามาเนี่ยยังไม่เป็นปัญหาครับแต่ว่าพอจะถึงบริเวณทางขึ้นที่มีจากถนนงามวงศ์อย่างตรงนี้เริ่มมีท้ายครับก็จะต่อเนื่องจนถึงบริเวณด่านประชาชื่นครับผมผ่านพ้นด่านประชาชื่นไปแล้วเนี่ยเริ่มคลายตัวแล้วครับแล้วก็จะมามีท้ายทีก็ช่วงบริเวณเหนือด้านบางซื่อครับผมตรงนี้ก็ปริมาณรถค่อนข้างเยอะครับเคลื่อนตัวตามกันได้ช้าสลับหยุดนิ่งไปจนถึงเหนือบริเวณทางขึ้นด่านย่านพหลโยธินครับบริเวณเหนือตลาดราชดำเนินครับผมผ่านพ้นตรงจุดเบียดเสียดทางขึ้นด่านตรงนี้ไปแล้วก็คลายตัวแล้วครับไม่มีชะลอตัวครับฟังกับการพยาไทยออกแจ้งวัฒนะเนี่ยไม่มีปัญหาครับรถน้อยคล่องตัวดีครับ
2: ค่ะ
3: แล้วก็ในส่วนของบางโค่เนี่ยบางโค่มุ่งหน้าเข้าฝั่งระดับพยาไทยไม่มีปัญหาครับรถน้อยใช้งานได้ดีครับ
2: ค่ะ
3: แต่ว่าในฝั่งกับกันเนี่ยออกจากพยาไทยมาตรงนี้ชะลอตัวสักเล็กน้อยครับผมต้องผ่านหน้าโรงพยาบาลรามาไปแล้วถึงจะเริ่มคลายตัวครับ
2: คร
3: ับผมแล้วก็มาต่อที่สายทางที่มาจากศรีนครินทร์ครับศรีนครินทร์เข้าต่างระดับพญาไทครับช่วงนี้ขึ้นมาจากมอเตอร์เวย์มายังใช้งานได้ดีครับแต่ว่าพอสักถึงทางขึ้นด่านศรีนครินทร์เนี่ยตรงเนี้ยรถเริ่มเยอะแล้วครับก็จะเคลื่อนตัวตามกันได้ช้าจนถึงบริเวณทางลงถนนพระราม9ครับผมผ่านพ้นจุดเบียดเสียดตรงทางลงตรงนี้ไปแล้วก็คลายตัวแล้วครับในส่วนฝั่งกับกันจากพญาไทมุ่งหน้าไปศรีนครินทร์ไปมอเตอร์เวย์เนี่ยคล่องตัวดีไม่มีปัญหาเลยครับครับมาต่อที่ของฉลองรัตน์นะครับฉลองรัตน์จะอาจจะลงมุ่งหน้าไปจตุโชตเนี่ยช่วงนี้โดยรวมขาออกไม่มีปัญหาครับน้อยใช้ได้ดีเลยครับส่วนฝั่งกับกันเนี่ยจากจตุโชตเข้าไปอาจจะลงเนี่ยตรงนี้ก็จะมีแค่ตรงส่วนของด่านจตุโชตครับที่รถสะสมก่อนเข้าด่านครับผมท้ายตอนนี้ประมาณสัก2กมได้ครับแต่ว่าพอผ่านด่านจตุโชตไปแล้วเนี่ยก็ขายหมดแล้วครับ
2: ค่ะ
3: ครับผมในส่วนของฉลองรัฐครับก็จะขอฝาก ประชาสัมพันธ์สักเล็กน้อยนะครับพอดีช่วงนี้ครับพื้นที่ด้านล่างครับก่อนขึ้นลามินทาครับมีรถจอดเสียอยู่บริเวณช่องทางขวาก่อนถึงหน้าด่านครับทำให้ตอนนี้พื้นที่ด้านล่างครับก่อนขึ้นด่านเนี่ยรถท้ายแถวชะลอตัวอยู่ถึงช่วงบริเวณแยกวัชรพลแล้วครับ
2: โอ้จากรถคันที่จอดเสียคันนี้เนี่ยเหรอฮะ
3: ใช่ครับเป็นรถใหญ่ครับคอนเทนเนอร์เลย
2: อ๋อเป็นรถบรรทุกใหญ่อ๋อเพราะว่าตั้งแต่เช้า
3: ใช่ครับบรรทุกใหญ่เลยครับ
2: ตั้งแต่เช้าเลยเหรอคะ
3: ใช่เลยครับตั้งแต่เช้าครับตอนนี้ก็รอบริษัทของคอนเทนเนอร์มาทำการเคลื่อนย้ายครับ
2: โอ้ค่ะ
3: ก็เลยรอตัวคอนเทนเนอร
2: ์งานใหญ่เพราะติดตั้งแต่เช้าอ่าค่ะ
3: ใช่ครับ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ก็มีเพียงตรงนี้ครับของฉลองรัฐที่เป็นปัญหาอยู
2: ่ค่ะโอเคขอบคุณมากมากเลยนะคะคุณพัทรพันธ์
3: ค่ะแล้วไปดีเลยครับ
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: ช่วงนี้เดี๋ยวเราเข้าช่วงของทางกรมทางหลวงกันค่ะ
4: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้น
2: วันนี้นะคะก็ต้องบอกว่าเนี่ยช่วงเวลานี้เลยถนนมิตรภาพนะคะมิตรภาพในฝั่งขาเข้ากรุงเทพค่ะตรงช่วงกิโลเมตรที่31+400ถึงกิโลเมตรที่24+900นะคะมีการเบี่ยงการจราจรนะคะเนื่องจากว่าวันนี้มีการติดตั้งโครงสร้างป้าย VMS ค่ะแล้วก็ต้องมีการเบี่ยงการจราจรตรงจุดที่มีการปฏิบัติงานก็คือในฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะคะจำนวน2ช่องจราจรนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันค่ะนะคะก็จะต้องมาเปิดช่องทางพิเศษให้นะคะก็คือจะมาเป็นการเปิดช่องทางพิเศษให้ใช้ฝั่งขาออกกรุงเทพ1ช่องจราจรตรงช่วงของกิโลเมตรที่31+400ถึงกิโลเมตรที่24+900นะคะเพื่อบรรเทาผลกระทบในเรื่องของการจราจรให้ทราบเป็นข้อมูลกันเพราะว่าเท่ากับว่ามีการปิดการจราจรนะคะในช่องทางฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะคะหรือว่าจะเป็นเขาเรียกเป็นช่วงลงเนินพระใหญ่ซับมอนะคะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นการปิดการจราจรในฝั่งขาเข้ากรุงเทพทุกช่องจราจรแต่จะมีการเปิดช่องทางพิเศษให้ในฝั่งขาออกกรุงเทพ1ช่องจราจรนะคะก็เป็นข้อมูลให้ทราบเพราะเมื่อวานเนี่ยเขามีการทำกันในฝั่งขาออกเมื่อวานติดหนักมากแต่ดูการจราจรให้ในช่วงเวลานี้ยังตามได้โดยตลอดยังไม่มีผลกระทบในเรื่องของการจราจรค่ะแต่ให้ทราบเป็นข้อมูลจะได้วางแผนในเรื่องของการเดินทางค่ะ
4: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้น
0: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
2: ย้ำนะคะสำหรับคนที่กำลังจะเดินทางเข้ากรุงเทพแล้วก็ใช้เส้นทางทางด้านของถนนมิตรภาพในฝั่งขาเข้านะคะปิดการจราจรทุกช่องทางตั้งแต่ช่วงของ8นาฬิกาถึง17นาฬิกานะคะเมื่อวานฝั่งขาออกติดหนักจริงๆค่ะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเพิ่มเติมกันต่อค่ะในเรื่องของการจราจรกันนะคะที่รับแจ้งของคุณน้ำทิพย์คุณน้ำทิพย์บอกว่าใช้ถนนกำแพงเพชร6แล้วมีของหล่นนะคะมีของหล่นอยู่บนถนนเป็นหมวกแก๊ปค่ะหล่นอยู่กลางถนน1ใบนะคะซึ่งก็เลยฝากเพื่อนๆระวังกันหน่อยแต่ว่าของเนี่ยมันคือรถแต่มันเคลื่อนตัวได้เป็นหมวกแก๊ปของคุณน้ำทิพย์เหรอคะที่หล่นนะคะทำหล่นแต่ว่าตอนนี้ไม่ติดใจหมวกคืนแล้วแต่ว่าฝากเตือนเพื่อนร่วมทางให้ระมัดระวังกันเดี๋ยวช่วงนี้จะขอไปที่สายของคุณใจกัตนาก่อนเนื่องจากว่าแจ้งอุบัติเหตุถนนบรมราชชนนีนะคะสวัสดีค่ะ
5: ครับสวัสดีครับครับคุณปุญญรุตพี่น้องที่รับฟังจอ200ครับ
2: ค่ะจุดเกิดเหตุตรงช่วงไหนอะคะ
5: เป็นบรมราชชนนีขาเข้านะไอ้จอยอแล้วก็อยู่เลนขวาเลยมีผู้ได้รับบาดเจ็บหนึ่งนายที่โชคดีที่ว่ามีรถฉุกเฉินมาเปิดไฟกระพริบไฟเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุตั้งต้นนะคุณปุญญรุตครับ
2: ก็คือมีเจ้าหน้าที่แล้วใช่ไหมคะ
5: ยังไม่มีเจ้าที่ตำรวจนะอันนั้นน่าจะเป็นรถกู้ภัยฮะที่ผ่านมาเจอแล้วก็มาช่วยเปิดไฟฉุกเฉินให้คร
2: ับ
5: ผมป้องกันจอยอที่ได้รับบาดเจ็บและนั่งอยู่เบาะกลางของรถด่วนครับผม
2: รถจักรยานยนต์ที่คนที่บาดเจ็บก็ยังไม่ได้มีการช่วยเหลือใช่ไหม
5: เห็นน่าจะเป็นกู้ภัยที
2: ่
5: มาช่วย
2: ก่อนครับอ๋อโอเคค่ะ
5: แล้วก็เลนซ้ายเยื้องกันประมาณสัก100เมตรได้นะคุณประยุทธ์ก็เปลี่ยนรถตู้และนั่งส่วนก็ตั้งสุขภาพอีก1คันนะฮ
2: ะ
5: ที่ยังจอดอยู่เลนซ้ายในช่องทางด่วนเข้าที่ความจราจรอยู่ตรงนี้ก็ฝากถึงพี่น้องที่รับฟังจอสร้อยถ้ามาจากทางสาธารณะนั้นใช้ความระมัดระวังนิดนึงเนื่องจากว่ามันยังเหลือช่องกลางนะคุณประยุทธ์ที่จะให้เราผ่านได้ครับผม
2: ค่ะแปลว่าน่าจะมีท้ายแถวยาวขึ้นค่ะเลยมาได้ใช่ไหมคุณชัยคันธนา
5: ถ้าผ่านจุดดังกล่าวนะตอนนี้มาถึงฝั่งระดับของราชพฤกษ์ถือว่าใช้การเสด็จทั้งสองฝั่งให้ผู้ดื่มมนุษย
2: ์ค่ะ
5: ยังไงก็ฝากถึงพี่น้องที่กำลังเดินทางก็ไปทำงานด้วยความปลอดภัยด้วยรักด้วยห่วงใยจากใจ
2: ขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราไปติดตามเพิ่มเติมกันนะคะในพื้นที่ของบุพารามพันตำรวจโทบุญส่งแสมเถื่อนค่ะสวัสดิ์จราจรนะคะสวัสดีค่ะสวัสดิ
6: ์ครับสวัสดีครับคุณจรุดและท่านฟังครับผม
2: ตอนนี้การจราจรดีขึ้นไหมคะ
6: ตอนนี้ดีขึ้นดีขึ้นมากเลยครับก็คงยังเหลือจุดแยกบ้านแขกนิดนึงซึ่งมีแนวเบลเออร์การก่อสร้างและก็ช่องทางการจราจรเหลือ2ช่องทาง
2: ค
6: ่
2: ะ
6: นะครับแต่เนื่องจากช่วงนี้คือหลังจาก8โมงเนี่ยครับปริมาณรถก็จะน้อยแล้วแต่ในช่วงเวลาเร่งด่วน6โมงครึ่งถึง7โมงครึ่งเนี่ยปริมาณรถจะมาก
2: ค
6: ่
2: ะ
6: นะครับทำให้การจราจรชะลอตัวจากปริมาณรถที่มากแล้วก็ในเรื่องของแนวเบลเออร์การก่อสร้างช่องทางการจราจรเหลือ2ช่องทาง
2: ค่ะ
6: นะครับทำให้ในช่วงเช้าการจราจรจากถนนประชาธิปไตยจากวงเวียนใหญ่ไปแยกบ้านแขกจะชะลอตัว
2: ค่ะ
6: นะครับรวมทั้งหน้าไปถึงหน้าศึกษานารีด้วยซึ่งจะมีรถผู้ปกครองนักเรียนที่มาจากอรุณอมริน
2: ค
6: ่
2: ะ
6: นะครับมาจะตัดกับถนนประชาธิปไตยตรงหน้าศึกษานารีนะครับกับมีรถผู้ปกครองที่จะไปส่งบุตรหลานที่โรงเรียนสวนปุราโรงเรียนราชินีโรงเรียนวัดลาดบพิตรฝั่งพระนครนะครับทำให้ในช่วงเช้าปริมาณรถจะมากนะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์ท่านผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับเพราะว่าก็ยังมีการใช้ในเส้นทางเลี่ยงซึ่งเราเคยได้ประชาสัมพันธ์ไปแล้วก
2: ็
6: ถ้ามาจากอินทรพิทักษ
2: ์
6: ถนนสมเด็จเจ้าตากสินนะครับก็ใช้เลี่ยงเส้นทางถนนลาดย่าถนนท่าดินแดงไปเลี้ยวซ้ายเข้าถนนสมเด็จเจ้าพระยา
2: ค
6: ่
2: ะ
6: นะครับไปเลี้ยวขวาเข้าถนนพญาไม
2: ้
6: แล้วไปสะพานขึ้นสะพานพุทธ
2: ค่ะ
6: จะสะดวกและรวดเร็วกว่านะครับ
2: คือบางคนอาจจะมองว่ามันอยู่อ้อมไกลใช่ไหมคะสลับวัน
6: ใช่ใช่อ้อมไกลแต่ใช้เวลาน้อยกว่าครับ
2: เป็นเรื่องกว่าค่ะ
6: ครับครับก็แต่หลังจาก8โมงไปแล้วก็เป็นมันรถก็จะคล่องตัวนะครับก็จะมีในช่วงเวลาเร่งด่วนอย่างเดียวนะครับในช่วงในช่วงนี้ถนนสายรองอื่นๆก็รถยังรถน้อยคล่องตัวแล้วนะครับก็ยังมีบางส่วนที่อาจจะเป็นถนนตัดเช่นอรุณอมรินทร์กับประชาธิปกอาจจะชะลอตัวนิดนึงแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้ต่อเนื่องนะครับขึ้นสะพานปุ๊บสะพานพระปกเก้าเคลื่อนตัวได้ต่อเนื่องนะครับลงจากสะพานพุทธสะพานพระปกเก้านะครับก็เคลื่อนตัวได้ต่อเนื่องนะครับเคลื่อนตัวได้ดีรถน้อยวันนี้รถน้อยหมดเร็ว
2: หมดเร็ว
6: วันนี้หมดเร็วครับแต่เทียบกับเมื่อวานและเมื่อวานยังมีท้ายแถวสะสมตอนนี้วงเวียนใหญ่จากการตรวจสอบแล้วประชาธิปกมาแยกบ้านแขกท้ายแถวไม่ถึงวงเวียนใหญ่นะครับท้ายแถวประมาณ200เมตรนะครับก็ยังเคลื่อนตัวได้ต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับผม
2: สวัสดิ์ทำไมคนถึงหันไปใช้ทางที่ทางสวัสดิ์แนะนำกันน้อยอะค่ะคือยังไงเขาไม่คุ้นทางที่จริงจริงทางมันก็ดูดีกว่าเยอะเลยนะคะแล้วมันก็ดูโล่งกว่ามาก
6: ใช่ครับหนึ่งอาจจะเป็นในเรื่องความเคยชินกับการใช้เส้นทางถนนประชาธิปกจากมูลใหญ่ไปแยกบ้านแขกเป็นเส้นทางตรงอาจจะเคยชินตรงนั้นนะครับแต่ถ้าเราแนะนำให้ไปทางลาดย่าท่าดินแดงสมเด็จเนี่ยมันก็จะเป็นทางอ้อมแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับคุณปุญญนุช
2: เวลาดีกว่า
6: ใช่ครับเวลาจะดีกว่าเพราะว่าทางตรงปริมาณรถจะมากคือคนก็จะยังเคยชินกับใช้เส้นทางเดิมแต่เนื่องจากปริมาณรถมากแล้วก็ติดแนวเบรเออร์การก่อสร้างปรับช่องทางหรือสองช่องทางทำให้รถชะลอตัวนะครับแต่เมื่อเทียบกับ เส้นทางที่เราแนะนำไปเนี่ยใช้เวลาน้อยกว่ามากนะครับประมาณ10นาทีเมื่อเทียบกับกับแยกบางแขกก็ประมาณเกือบ
2: เท่าไหร่คะชั่วโมง
6: เกือบประมาณไม่ถึงครับประมาณ30นาทีแต่ก็เคลื่อนตัวได้ต่อเนื่องนะครับเพราะว่าในช่วงเช้านะครับนำเรียนท่านผู้ฟังที่ใช้รถใช้ถนนในเส้นบ้านแขกนะครับก็รวมทั้งเส้นทางอื่นๆด้วยนะครับเนื่องจากปริมาณรถถนนประชาธิปกเนี่ยครับปริมาณรถจะมากนะครับทำให้ต้องเพิ่มรอบสัญญาณไฟจุดแยกบ้านแขกให้กับถนนบริเวณดังกล่าวนะครับแต่ก็จะมีการเปิดไฟให้ถนนอิสระภาพทั้งสองฝั่งนะครับให้ไปได้เหมือนกันนะครับแต่ก็เราพิมาในเรื่องของปริมาณรถนะครับแต่ก็ไม่ทิ้งหรือว่าเราคำนึงในส่วนของเส้นทางอื่นด้วยนะครับอาจจะเป็นในเรื่องของความเคยชินที่เราไม่ใช้เส้นทางเลี่ยงครับในเรื่องความเคยชินแล้วก็เป็นเส้นทางตรงนะครับซึ่งทางเราก็ได้มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ในการเลี่ยงเส้นทางนะครับแล้วก็มีการลงทางเพจของสน.ทั้งงานจราจรแล้วก็ของสน.บุพการามรวมทั้งบัตรประชาพันธ์กับสน.
2: เรามาใช้กันนะคะ
6: ใช่ครับใช่ครับ
2: ค่ะโอเคขอบคุณมากๆเลยค่ะสารวัตร
6: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: ช่วงนี้ค่ะ8:32นะคะมาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันได้เลยในเรื่องของการจราจรในเส้นทางที่ใช้กันอยู่ในช่วงเวลานี้รอบๆอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะเพิ่งดูเมื่อสักครู่นี้รถแน่นมากคือวันนี้แน่นกว่าเมื่อวานอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็มีผลนะคะสำหรับฝั่งของเส้นพหลโยธินที่จะเข้ามาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเนี่ยคือรถเยอะตั้งแต่นี้เลยค่ะตั้งแต่ช่วงก่อนถึงแบบตั้งแต่สะพานปวายเข้ามานะคะยาวต่อเนื่องเข้ามาถึงทางด้านของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแล้วก็ฝั่งที่มาจากใต้ด่วนดินแดงอันนี้ช้าสลับหยุดนิ่งนะคะเพราะฉะนั้นท้ายก็จะผ่านไปทางด้านของเส้นทางด้านของพระราม9ด้วยเหมือนกันแต่ตอนนี้พระราม9นะคะถ้าดูเนี่ยก็จะโอเคขึ้นจากตะกี้ที่ฉันดูว่าตอนช่วงต้นชั่วโมงนะคะแต่ก็ยังมามีผลกระทบชะลอนะคะตรงช่วงของดินแดงที่จะเข้ามาเนี่ยใต้ด่วนนะคะแล้วก็ในเส้นทางด้านของใต้ด่วนดินแดงที่จะเข้ามาทางด้านของถนนราชปรารภอันนี้ก็เต็มพื้นที่นะคะเต็มมาถึงตรงช่วงที่ตัดกับทางด้านของถนนจตุรทิศวันนี้ฝั่งทางด้านนี้รถเยอะมากแล้วก็ตรงช่วงของประตูนามาปกติแล้วเนี่ยนะคะราชปรารภนะปกติถ้าเป็นเวลานี้จะไม่แน่นแต่ณเวลานี้คือแน่นมากช้ามากๆนะคะช้าสลับหยุดนิ่งเลยนะคะสำหรับฝั่งของถนนราชปรารภเนี่ยแถวๆอินทราสแควร์นะคะแล้วก็ในส่วนของถนนสุทธิยาที่เข้ามาจากพญาไทอันเนี้ยได้แต่ว่าฝั่งที่ลงมาจากจตุรทิศเนี่ยก็คือจะติดยาวๆจะต้องเลยจากตรงช่วงแยกตัดกับถนนพญาไทไปก่อนถนนโยธีก็รถเยอะนะคะราชวิถีที่จะเข้ามาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิก็รถมากนะคะพระราม6เองก็รถเยอะเหมือนกันนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้นะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางทางด้านของสะพานกรุงธนนะคะที่เข้ามาจากทางด้านของสิรินธรยังไม่ดีนะคะตอนนี้ท้ายยังอยู่ตรงช่วงของแยกบางพลัดเลยอะค่ะนะคะแล้วก็พอลงจากสะพานกรุงธนมาแล้วก็ยังต่อเนื่องยาวๆนะคะต้องเลยจากตรงโอ้วันนี้ไม่ดีเพราะจะยาวๆต่อเนื่องเข้ามาถึงทางด้านของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเลยวันนี้มีอะไรพิเศษไหมคะเพิ่มเติมกันได้นะคะสำหรับใครที่กำลังใช้เส้นทางแต่ถ้ายังไงก็เผื่อเวลาในเรื่องของการเดินทางกันค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: นี่เดี๋ยวเรามีข่าวด่วนมากๆ จากคุณบุษบงนะคะจะมารายงานให้ทราบกันเรื่องที่เราคุยกันไปในช่วงของความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ตกลงว่าจะมีพลิกมีอะไรยังไงเกิดขึ้นไหมในเรื่องของการลงนามระหว่างสหรัฐอเมริกากับทางอิหร่านค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันเพราะว่ามีอัปเดตล่าสุดแบบร้อนๆเลยนะคะกับทางด้านของทางคุณบุษบงเดี๋ยวรอคุณบุษบงนะคะบอกว่างานนี้ดูแนวโน้มแล้วไม่พลิกโผแล้วค่ะนะคะไม่พลิกโผแล้วอย่างแน่นอนนะคะเดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกันนะเดี๋ยวนี้รอสายของคุณบุษบงกันสักครู่หนึ่งนะคะต้องบันข่าวด่วนมันมีความสำคัญนะคะกับในเรื่องของสถานการณ์โลกด้วยคุณบุษบงบุษปานิชค่ะสวัสดีค่ะ
7: ค่ะคุณปุญญนุชคะก็เป็นไปตามความคาดหมายก็คือไม่ต้องคาดหมายมันไม่เป็น ไม่ได้ตามล็อกนะ
2: คะ
7: ก็มีรายงานค่ะว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและประธานาธิบดีมาร์คุส เปเซสเคียนได้ลงนามในข้อตกลงซ
2: ึ่
7: งเพื่อยุติสงครามในตอนออกกลางเป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันพุธตามเวลาท้องถิ่นนะ
2: คะ
7: โดยมีรายงานบอกว่าอิหร่านจะยอมเจือจางยูเรเนียมเพื่อเสริมสมรรถนะแลกกับการจดมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจครั้งใหญ
2: ่
7: โดยเจ้าหน้าที่สหรัฐนะคะเปิดเผยกับสำนักข่าวเอสพีว่าทรัมป์ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างที่เขารับประทานอาหารค่ำร่วมกับประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครองผู้นำฝรั่งเศสนะคะที่พระราชวังแวร์ซายหลังการประชุม G7 เพิ่งเสร็จสิ้นนะคะโดยทรัมป์ก็บอกกับผู้สื่อข่าวว่าเพิ่งลงนามไประหว่างที่เดินทางออกจากสถานที่ที่พระราชวังแวร์ซายนะคะขณะเดียวกัน IRN ค่ะสื่อมวลชนของอิหร่านรายงานอ้างคำกล่าวของอิสมาอิลบาเกอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศนะคะโดยบอกว่าเอกสารดังกล่าวมีคำระบุไว้ว่าปิดฉากขั้นสุดท้ายด
2: ้
7: วยการลงนามของประธานาธิบดีทั้งสองนะคะในข้อตกลงนี้มีเป้าหมายยุติสงครามที่สหรัฐและอิสราเอลได้เปิดฉากโจมตีอิหร่านต
2: ั
7: ้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์นะคะทำให้อิหร่านต้องตอบโต้ด้วยการยิงขีปนาวุธและปล่อยโดนโจมตีทั่วทั้งภูมิภาคและปิดตายช่องแคบฮอร์มูซน่านน้ำที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจโลกนะคะโดยบาเกอีบอกว่าจากนี้ต่อไปคือบททดสอบว่าจะมีการปฏิบัติตามข้อตกลงหรือไม่นะคะสัญญาในข้อตกลงดังกล่าวนั้นมีข้ อรายละเอียดนะคะบอกว่าจะมีการละเว้นมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของอิหร่านและเมื่อบรรลุข้อตกลงในขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านสหรัฐจะให้ความสะดวกในการปล่อยเงินกู้เงินทุนนะคะเพื่อฟื้นฟู$300,000,000,000สหรัฐแก่อิหร่านโดยที่บรรดาชาติในภูมิภาคจะเป็นผู้สนับสนุนเงินทุนก้อนนี
2: ้
7: นะคะซึ่งสอดคล้องกับที่ทําบอกเมื่อที่เราคุยกันไปเม
2: ื่
7: อเบรกที่แล้วบอกว่าทําบอกว่าสหรัฐไม่ควักคนที่ควักก็คือคนในกลุ่มประเทศตอนออกกลางนี่แหละนะ
2: คะ
7: จากเดิมแล้วเนี่ยตามที่เราทราบกันก็จะมีการลงนามกันวันศุกร์นะคะวันพรุ่งนี้ซึ่งจะเป็นมูฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟหัวหน้าคณะเจรจาและประธานรัฐสภาของอิหร่านจะลงนามร่วมกับรองประธานาธิบดีเจดีแวนซ์ของสหรัฐนะคะแต่พอมาถึงวันนี
2: ้
7: ทุกอย่างไม่จำเป็นอีกต่อไปค่ะ
2: คือดิฉันเห็นภาพของประธานาธิบดีอิหร่านเองลงนามดิฉันก็โอเคถ้าทั้งสองฝั่งแล้วก็มั่นใจได้ว่าเป็นไปอย่างที่ใช่ไหมคะมั่นใจได้ไม่มีการพลิกโผแล้วอย่างแน่นอนค่ะ
7: ผมก็ไม่พลิกแต่ว่าจะมีปฏิบัติการพอใจไม่พอใจหลังจากระยะเวลาการหยุดพักรบเดินหน้าไปสักพักนึงหรือเปล่าเพราะว่าเขาจะมีเวลาอีก60วันในการเจรจาเกี่ยวกับข้อตกลงนิวเคลียร
2: ์
7: ที่อิหร่านถืออยู่นะคะโดยนายอิมอัลแซมซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มฮิซบอลเลาะห์นะคะเป็นขบวนการเคลื่อนไหวที่สนับสนุนอิหร่านในเลบานอนนะคะก็บอกว่าข้อตกลงนี้เป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ
2: ่
7: นะคะสำหรับอิหร่านซึ่งเป็นข้อตกลงที่ครอบคลุมให้คำคุ้มครองถึงเลบานอนด้วยซึ่งเป็นฐานที่มั่นของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ซึ่งตั้งอยู่ตอนใต้ของเลบานอนนะคะก็เป็นความคืบหน้าอัปเดตเลยค่ะ
2: ข่าวดีของโลก
7: ข่าวดีของโลกแล้วเดี๋ยวเราดูราคาน้ำมันจะลงเท่าไหร่ราคาทองจะเป็นยังไงนะ
2: ค
7: ะเดี๋ยวติดตามกันได้ค่ะ
2: ค่ะขอบคุณขอบคุณมากเลยค่ะคุณบุษบงขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆค่ะเอามาติดตามกันเพราะว่าเรื่องนี้เรียกว่าทั่วโลกจับตามองเพราะว่ามันมีผลกระทบนะคะในเรื่องของระบบเศรษฐกิจของโลกรวมถึงประเทศไทยเราช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะ
8: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุด
9: เราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
10: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซาอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
11: อัมพลฟู้ด
12: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
13: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
14: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
15: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
16: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
17: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
16: แล้วฤดูฝนเล่า
17: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายหนา
16: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
17: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าคะ
16: ข้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
17: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดูกับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
18: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
19: ผมวิ่งมาย่างมือสุดกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
18: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
19: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
18: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
19: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใช้เพราะว่าวันนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
18: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
20: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวย ในทิพย์วิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
1: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
21: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสกร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ

0: ก่อนหน้านี้นะคะรับแจ้งค่ะว่ามีอุบัติเหตุนะคะเป็นทางหลวงหมายเลข344นะคะพื้นที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีเลยจากปั๊มน้ำมันบางจากประมาณสัก200เมตรหรือว่าเลยทางเข้าโรงเรียนบ้านห้วยยางอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีไปนะคะเป็นอุบัติเหตุค่ะซึ่งรุนแรงเนื่องจากว่ามีผู้เสียชีวิตด้วยแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ด้วยมีเจ้าหน้าที่แล้วนะคะตรงจุดที่เกิดเหตุกำลังติดตามอยู่ว่าเป็นอุบัติเหตุยังไงแต่ว่ามีผู้เสียชีวิตและตอนนี้มีผลในเรื่องของการจราจรค่ะท้ายสะสมประมาณ5กิโลเมตรนะคะประมาณ5กิโลเมตรแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะคะทางหลวงหมายเลข11นะคะช่วงเขาขาดจังหวัดอุตรดิตถ์ที่เป็นรถบรรทุกเสียหลักพลิกตะแคงแล้วขวางทุกช่องทางนะคะซึ่งจุดนี้เราได้มีการสอบถามเพิ่มเติมไปที่สภ.ตรอนนะคะก็บอกว่าเป็นอุบัติเหตุตอนช่วง 7:50 นาทีค่ะมีคู่กรณีนะคะเป็นรถพ่วงชนกับรถบรรทุก10ล้อนะคะแล้วก็รถบรรทุกเนี่ยคือพลิกตะแคงขวางทุกช่องทางยังอยู่ระหว่างการดำเนินการในเรื่องของการเคลื่อนย้ายดูการจราจรในช่วงเวลานี้นะคะเนื่องจากว่ารถเนี่ยจะขวางทุกช่องทางท้ายแถวสะสมจุดนี้ก็หลายกิโลเมตรเช่นเดียวกันนะคะเป็นข้อมูลให้ทราบสำหรับคนที่กำลังที่จะเดินทางไปในพื้นที่นะคะเพราะท้ายแถวยาวมากนะคะก็ต้องชะลอแล้วก็จอดรอเนื่องจากว่ารอในเรื่องของการดำเนินการนะคะในระหว่างที่มีการเคลื่อนย้ายค่ะแล้วก็คุณสมบูรณ์คนสมบูรณ์เนี่ยใช้ถนนเทพารักษ์ในฝั่งขาเข้านะคะบอกว่าช่วงของใต้ทางด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์มุ่งหน้าหนามแดงรถมากเคลื่อนตัวได้แต่ว่าตรงช่วงตรงข้ามกับตลาดหนามแดงค่ะมีรถขายของขายผลไม้จอดนะคะเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้จะแน่นมากเป็นพิเศษนะคะเป็นข้อมูลให้ทราบสำหรับคนที่กำลังใช้เส้นทางทางด้านของเทพารักษ์ค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ทางด้านของการประปาส่วนภูมิภาคนะคะเขาก็มีการเร่งดำเนินการนะคะในการแก้ปัญหาน้ำประปาขุ่นในพื้นที่หมู่4แล้วก็หมู่5ตำบลบ้านฉางแล้วก็หมู่3หมู่5หมู่6หมู่7ตำบลพลาอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองค่ะอย่างต่อเนื่องนะคะพร้อมทั้งมีการลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วก็มีการระบายตะกอนในระบบท่อจ่ายน้ำเพื่อให้น้ำประปาเนี่ยกลับมามีคุณภาพตามมาตรฐานโดยเร็วที่สุดค่ะทางด้านของนายเจเศษไทยเศษนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่าได้รับทราบผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาดังกล่าวนะคะแล้วก็ได้มีการกำชับให้ทางการประปาส่วนภูมิภาคค่ะเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จโดยเร็วพร้อมทั้งสั่งการให้ทางเจ้าหน้าที่นะคะลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ใช้น้ำในทุกหลังคาเรือนนอกจากนี้ยังได้มีการเน้นย้ำให้ทางการประปาส่วนภูมิภาคค่ะตรวจสอบพื้นที่ที่มีการก่อสร้างสาธารณูปโภคแล้วก็ขยายเขตจำหน่ายน้ำแล้วก็พื้นที่ที่มีการดำเนินโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันผลกระทบต่อคุณภาพน้ำประปาแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนผู้ใช้น้ำทางด้านของผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคนะคะผู้ว่าจักรพงษ์คำจันทร์นะคะผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคก็บอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะเกิดจากความจำเป็นในการย้ายแนวท่อเมนประปาต้นทางเพื่อเป็นการรองรับโครงการปรับปรุงถนนบริเวณหมู่3ตำบลบ้านฉางซึ่งเป็นพื้นที่ต้นทางจ่ายน้ำนะคะก็เลยส่งผลให้ตะกอนภายในระบบท่อประปาฟุ้งกระจายแล้วก็ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำในบางพื้นที่ภายหลังจากที่เกิดเหตุนะคะซึ่งทางด้านของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านฉางค่ะก็มีการเร่งดำเนินการในการระบายตะกอนในท่อเมนส่งจ่ายน้ำจนแล้วเสร็จแล้วก็คุณภาพน้ำในระบบหลักก็กลับเข้าสู่ภาวะปกตินะคะซึ่งในขณะเดียวกันนะคะในส่วนของทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเองเขาก็มีการกำชับให้การประปาส่วนภูมิภาคปฏิบัติตามขั้นตอนของการระบายตะกอนแล้วก็ควบคุมคุณภาพน้ำอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะกรณีของการตัดประสานท่อการซ่อมท่อหรือว่าการดำเนินการใดๆที่อาจจะส่งผลกระทบต่อระบบจ่ายน้ำจะต้องมีการดำเนินการระบายน้ำ ำจนใสสะอาดก่อนที่จะปล่อยเข้าสู่ระบบจ่ายน้ำเพื่อป้องกันปัญหาน้ำขุ่นหรือว่าตะกอนตกค้างในอนาคตนะคะแล้วก็ปัจจุบันทางการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านฉางก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะยังคงมีการติดตามสถานการณ์โดยได้มีการส่งทีมนักวิทยาศาสตร์ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาถึงหน้าบ้านของผู้ใช้น้ำนะคะในพื้นที่ตำบลพลาแล้วก็ตำบลบ้านฉางนะคะอย่างบริเวณสวนสุขภาพซอยโรงน้ำสนามกีฬาหมู่บ้านสินทวีปาร์คคลองทรายสวนตะกาศพยูนนะคะโดยผลการตรวจสอบพบว่าคุณภาพน้ำประปาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกจุดแล้วก็มีค่าความเป็นกรดด่าง 7.1 ค่าความขุ่นเพียง 0.62 NTU ค่ะแล้วก็มีปริมาณคลอรีนคงเหลือเหมาะสมต่อการฆ่าเชื้อโรคตลอดระบบจ่ายน้ำนะคะสรุปได้ว่าน้ำประปาทุกจุดที่ตรวจสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานของการประปาส่วนภูมิภาคสามารถนำไปใช้อุปโภคบริโภคได้อย่างมั่นใจแต่ถ้าหากว่าประชาชนยังคงพบปัญหาน้ำประปาขุ่นมีตะกอนหรือว่าไม่ได้รับความสะดวกในการใช้น้ำประปานะคะก็สามารถที่จะแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือว่าขอรับการตรวจสอบได้นะคะที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านฉางให้หมายเลขโทรศัพท์มาด้วยนะคะ0386012922ค่ะ0386012922แล้วก็0386020008 0386020008แล้วก็รวมไปถึงช่องทางออนไลน์นะคะ @pwa@บ้านฉางนะคะหรือว่า PWA Contact Center โทรไปได้เลย1662ตลอด24ชั่วโมงจริงเรื่องนี้เนี่ยมีการแชร์กันในโซเชียลด้วยนะเรื่องของสีของน้ำประปามันขุ่นมันเป็นสีดำเลยอะก็อย่างล่าสุดอัปเดตให้นะคะในส่วนของทางการประปาส่วนภูมิภาคเองเขาก็มีการแก้ไขปรับปรุงจนตอนนี้นะคะในเรื่องของคุณภาพต่างๆนี่เรียกว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกจุดแต่ถ้าว่ามีปัญหาย้ำเลยว่าโทรไปสอบถามหรือว่าแจ้งไปได้เลยให้สายด่วนไปเลยละกันนะคะในส่วนของ PWA Contact Center 1662ตลอด24ชั่วโมงค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะ8:53 มาเพิ่มเติมกันต่อคือวันนี้ต้องดูเส้นทางหนึ่งเมื่อวานน่ะจะเป็นเส้นที่โหมีคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็ผู้ติดตามจสร้อยเนี่ยที่แจ้งมานะคะที่เป็นปัญหาหนักมากนะคะก็จะเป็นเส้นทางด้านของถนนนะคะซึ่งเดี๋ยวนี้กูอ่านชื่อถนนผิดมากกูจำชื่อถนนผิดคือเป็นถนนที่เราเข้ามาจากเส้นทางทางด้านของพหลโยธินนะคะแล้วก็จะเข้ามาออกมาฝั่งของเส้นวิภาวดีได้สุทธิสารวินิจฉัยนะคะเมื่อวานเนี่ยหนักมากนะคะในช่วงประมาณสัก8:00-9:00แต่วันนี้เนี่ยแตกต่างกับเมื่อวานณเวลานี้ตอนนี้ใช้ได้นะคะใช้ได้นะอาจจะมีรถดูแน่นๆบ้างในบางจุดแต่ไม่วิกฤตเมื่อวานนี้ต้องใช้คำว่าวิกฤตเลยก็ว่าได้นะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนสุทธิสารวินิจฉัยนะคะก็อัปเดตณเวลานี้ตอนนี้ไปได้แต่จะดูแน่นๆเหมือนกันจะเป็นช่วงแถวๆทางด้านที่จะอยู่ประมาณสักเดี๋ยวนี้ซอยอะไรคะตรงนี้สุทธิสารวินิจฉัยประมาณสักซอยอินเตอร์เวทนะคะสันติสุขเนี่ยอยู่โซนแถวทางด้านเนี้ยที่จะดูรถแน่นๆนะคะแต่มันไม่เหมือนกับเมื่อวานเนาะเมื่อวานเนี่ยโหฝั่งที่มาเข้ามาจากเส้นพหลที่จะมาออกฝั่งของรัชดาจะเข้าสุทธิสารนี่เข้าไม่ได้นะคะแต่วันนี้ได้นะแต่อาจจะมีถ้าดูฝั่งของเส้นรัชดานะคะในฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกที่ตัดกับถนนสุทธิสารวินิจฉัยเนี่ยตอนนี้จะมีท้ายแถวแต่นี้น่าจะเป็นติดสัญญาณไฟจราจรนะคะอันนี้จะมีอยู่ฝั่งเดียวแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยถือว่าทางด้านของรัชดานะคะใช้ได้ยาวๆเข้ามาถึงตรงช่วงของแยกนะคะอโศกนะคะอโศกดินแดงอโศกเพชรเนี่ยนะคะคือจะเป็นเหมือนเดิมเลยทายที่จะดูแบบแน่นๆเนี่ยตั้งแต่แถวช่วงของ MRT พระราม9นะคะ แล้วก็จะเต็มพื้นที่มาโดยตลอดกระทั่งจะต้องผ่านตรงช่วงของแยกอโศกเพชรแยกอโศกเพชรยังไม่จบเข้ามาในต่อเนื่องมาจากอโศกมนตรีเลยนะคะอโศกมนตรีเนี่ยที่บอกว่าโดยโอกาสได้คุยกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ในหลายๆครั้งต้นเหตุสาเหตุเลยเนี่ยนะคะเหตุหลักๆเนี่ยจะมาจากทางด้านของอโศกมนตรีนะคะตรงมสวนะคะเนื่องจากว่าจะมีรถเข้าออกแล้วก็จะมีเรื่องของคนซึ่งจะข้ามถนนไปมาเนี่ยจุดนี้มันทำให้มีผลต่อเนื่องมานะคะทางด้านของอโศกเพชรนะคะแล้วก็รวมไปถึงฝั่งของเพชรบุรีนะคะเพชรบุรีในฝั่งขาเข้าแต่วันนี้ดูดีกว่าเมื่อวานนะคะแต่ว่าคือตรงช่วงก่อนถึงสะพานข้ามแยกคลองตาลอันเนี้ยดูนิ่งๆไม่ต่างกับเมื่อวานนะคะไม่ต่างกับเมื่อวานเลยพัฒนาการในฝั่งขาเข้านะคะพอผ่านช่วงใต้ทางด่วนเข้ามานี่จะแน่นเต็มพื้นที่ยาวๆเลยเข้ามาถึงทางด้านของเพชรบุรีนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะในส่วนของเพชรบุรีเนี่ยก็คือจะไม่ได้แบบติดยาวแน่นมันจะมีบางช่วงที่อาจจะพอจะไปได้บ้างหรือว่าอะไรนะคะแต่ว่าถนนเพชรอุทัยก็ไม่ต่างจากเมื่อวานก็คือต้องบอกว่าไม่ต่างกับทุกวันนะคะก็คือแน่นๆนะคะณเวลานี้ก็ยังแน่นอยู่นะคะแล้วก็พระราม9ที่จะเข้ามาทางด้านของเพชรอุทัยนี่ก็จะมีท้ายแถวยาวนะคะโอ้แปลว่านี่คนที่อยู่ในโซนนี้นี่เจอปัญหาการจราจรหนักมากเลยนะคะในทุกๆวันนะคะแต่จะดีก็คือในช่วงปิดเทอมอ่ะนะคะให้กำลังใจกันค่ะช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะกระทรวงการต่างประเทศเปิดตัว2ผู้ประนอมฝ่ายไทยเพื่อเจรจากับกัมพูชาสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: เร่งรีบตองนี
3: ้เกสรบัวหลวง
2: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิและอื่นๆ
3: รวมกันเป็น
2: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
3: แก้ลม
2: บำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
3: หรือละลายกับน้ำสุก
2: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
3: อมแล้วชื่นใจ
4: ยุงขยงแมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
5: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
6: ้เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดงทั้งใจแบงค์ให้วูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
3: ์กระทรวงการต่างประเทศเปิดตัว2ผู้ประนอมฝ่ายไทยเพื่อเจรจาประนอมข้อพิพาทระหว่างกัมพูชาในกรณีอ้างสิทธิไหลทวีปทับซ้อนกันคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
4: เพจกระทรวงการต่างประเทศเปิดตัว2ผู้ประนอมที่ฝ่ายไทยแต่งตั้งตามกระบวนการประนอมภาคบังคับเพื่อเจรจาประนอมข้อพิพาทกับกัมพูชาในกรณีอ้างสิทธิ์ไหลทวีปทับซ้อนกันได้แก่ผู้พิพากษาอัลเบิร์ตเจฮอฟแมนและผู้พิพากษารูดิเกอร์เวิร์ฟลุมโดยผู้พิพากษาอัลเบิร์ตเจฮอฟแมนเป็นชาวแอฟริกาใต้ปัจจุบันเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเขตทางทะเลของกลุ่มประเทศเครือจักรภพอดีตเคยดำรงตำแหน่งประธานศาลกฎหมายทะเลระหว่างประเทศและรองประธานศาลกฎหมายทะเลระหว่างประเทศประสบการณ์ทำงานที่สำคัญอธิประธานคณะกรรมการกฎหมายและวิชาการและประธานคณะกรรมการประนอมข้อพิพาทขององค์กรพื้นดินท้องทะเลระหว่างประเทศส่วนผู้พิพากษารูดิเกอร์เวิร์ฟรุมเป็นชาวเยอรมันปัจจุบันเป็นศาสตราจารย์ด้านกฎหมายระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยฮาวเดลแบกเป็นกรรมการบริหาร Law of the Sea Institute แห่งมหาวิทยาลัยฮาวายและมหาวิทยาลัยไมอามีอดีตเคยดำรงตำแหน่งประธานศาลกฎหมายทะเลระหว่างประเทศผู้พิพากษาศาลกฎหมายทะเลระหว่างประเทศประสบการณ์ทำงานที่สำคัญอธิกรรมการคณะกรรมการสหประชาชาติว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติและเป็นหนึ่งในผู้ประนอมในการประนอมภาคบังคับระหว่างติมอร์เลสเตกับออสเตรเลียยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
3: และติดตามช่วงหน้าต่างโลกวันนี้กับคุณกุลวดีพัฒนลีลาค่ะ
5: สถานการณ์รอบโลกเช้านี้เริ่มกันที่สหรัฐเผยแพร่เนื้อหาของข้อตกลงสันติภาพกับอิหร่าน14ข้อและอ้างว่าข้อตกลงนี้เป็นชัยชนะครั้งใหญ่ของสหรัฐแต่อิหร่านกล่าวว่าเป็นบันทึกแห่งความล้มเหลวของสหรัฐผู้นำฝรั่งเศสกล่าวในที่ประชุมสุดยอดกลุ่ม G7 ว่าชาติสมาชิกกลุ่ม G7 ทั้งหมดรวมทั้งสหรัฐให้การยอมรับบูรณภาพแห่งดินแดนของยูเครนผู้นำรัสเซียเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสุดยอดรัสเซียอาเซียนขณะที่รัสเซียพยายามกระชับความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจและด้านอื่นๆกับชาติสมาชิกอาเซียนให้แน่นแฟ้นมากขึ้นธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับเดิมราว 3.6% ในการประชุมเป็นครั้งที่4ติดต่อกันกิจและด้านอื่นกับชาติสมาชิกอาเซียนให้แน่นแฟ้นมากขึ้นธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับเดิมราว 3.6%

0: น้อมถวายอาลัยองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาราชโศกสรรทรงกิจเพื่อประชานับอนันต์ทรงสถิตยังสวรรค์ทิพพิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: การประปานครหลวงบริการน้ำดื่มสะอาดฟรีณสำนักงานประปาสาขาและทั่วพื้นที่บริการกรุงเทพนนทบุรีและสมุทรปราการเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและสร้างสุขอนามัยที่ดีให้แก่ทุกคนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

กิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: อบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: รฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
2: บริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
3: กรณีของอุบัติเหตุทางหลวงหมายเลข344นะคะช่วงของตำบลมะไผ่อำเภอบ้านบึงอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีที่เราสอบถามเพิ่มเติมไปที่เจ้าหน้าที่นะคะทางด้านของร้อยตำรวจตรีสำเร็จหน้าสีสายตรวจจุดหนองซัมซ่าสภ.บ้านบึงค่ะบอกว่าจุดนี้มีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะมีผู้เสียชีวิตผู้หญิงหนึ่งแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บผู้ชาย1คนนะคะคือเป็นอุบัติเหตุจักรยานยนต์กับรถเก๋งชนกันนะคะแล้วก็คนที่มากับรถจักรยานยนต์นะคะก็คือกระเด็นตกลงมาจากรถแล้วมีรถอีกคันหนึ่งเนี่ยมาชนซ้ำนะคะแล้วก็ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุแล้วก็มีผลในเรื่องของการจราจรนะคะยังไงต้องขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้ซึ่งเสียชีวิตด้วยค่ะแล้วก็มีอุบัติเหตุนะคะซึ่งเป็นอุบัติเหตุในพื้นที่ของอันนี้เป็นเส้นคู่ขนานกาญจนาภิเษกวงแหวนตะวันออกค่ะช่วงใกล้ๆกับซอยกาญจนาภิเษก16เป็นรถจักรยานยนต์ชนกับรถเก๋งชนกันในช่องทางขวาซึ่งจุดนี้ก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะตอนนี้ได้รับความช่วยเหลือเรียบร้อยนะคะกรณีของอุบัติเหตุตรงจุดนี้เนี่ยนะคะแล้วก็ล่าสุดคุณกนกเนี่ยนะคะแจ้งอุบัติเหตุในซอยบางแวกนะคะเป็นช่วงของปากซอยบางแวก46ค่ะกระบะกับรถจักรยานยนต์ชนกันแล้วก็มีคนเจ็บ1คนมีผลนะคะในเรื่องของการจราจรนะคะจุดนี้ก็ประสานแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปแล้วค่ะพหลโยธินในฝั่งขาเข้าตรงช่วงของวงเวียนบางเขนมีอุบัติเหตุนะคะให้บอกว่ามีเก๋ง2คันชนกันในช่องทางซ้ายนะคะซึ่งก็ส่งผลในเรื่องของการจราจรนะคะรถก็จะชะลอตัวเคลื่อนตัวช้าค่ะแล้วก็มีแจ้งอุบัติเหตุนะคะเส้นทางทางด้านของทางหลวงหมายเลข346ค่ะคุณริมแล้วก็คุณโจแจ้งมาจุดเดียวกันนะคะเป็นอุบัติเหตุตรงช่วงของเชิงทางลงต่างระดับรังสิตฝั่งที่มาจากพหลโยธินนะคะเป็นอุบัติเหตุรถบรรทุก6ล้อขนาดเล็กเสียหลักแล้วพลิกตะแคงไม่ทราบคู่กรณีแต่ว่าจุดนี้ค่ะรถกีดขวางทุกช่องทาง คุณริมเนี่ยแจ้งมาเกาะแล้วหลังจากนั้นคุณโจ้นะคะที่เพิ่มเติมเขามาให้นะคะก็บอกว่าทางเจ้าหน้าที่ไปถึงแล้วนะคะแล้วก็แนะนำให้หลีกเลี่ยงเส้นทางนะคะเพราะว่าจุดนี้คือรถขวางนะคะรถขวางนะคะขวางทุกช่องทางเนี่ยเป็นเส้นทางทางด้านของ346นะคะ346นะคะใครมีเส้นทางเลี่ยงมาแนะนำเพื่อนๆกันบ้างคะมาแนะนำกันได้เลยนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้เดี๋ยวถ้าดูเรื่องของการจราจรนะคะก็อย่างที่บอกค่ะมันมีผลกระทบนะคะเพราะว่าเป็นอุบัติเหตุอาจจะต้องใช้ระยะเวลาเลยนะคะในเรื่องของการดำเนินการนะคะในเรื่องของการเคลื่อนย้ายมาอัปเดตเพิ่มเติมกันนะคะแนะนำเส้นทางเลี่ยงกันได้นะคะแล้วก็ในส่วนของอุบัติเหตุนะคะในเส้นทางอื่นๆตอนนี้ก็อย่างกรณีของเส้นพหลไม่ใช่เส้นวิภาวดีนะคะที่ก่อนหน้านี้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุก็เคลื่อนย้ายเรียบร้อยย้ำใครที่จะใช้เส้นทางทางด้านของถนนมิตรภาพนะคะมิตรภาพในฝั่งขาเข้าค่ะซึ่งมีนะคะในเรื่องของการทำงานของทางเจ้าหน้าที่นะคะที่มีการติดตั้งป้ายค่ะโครงป้ายเพราะฉะนั้นเขาต้องมีการปิดการจราจรทุกช่องทางนะคะในฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะคะแล้วก็มีการเปิดช่องทางพิเศษ ให้ไปใช้ในฝั่งขาเข้าค่ะนะคะก็คือตรงช่วงทางเข้าตรงสนามกีฬามวกเหล็กนะคะแล้วมาออกตรงหน้าโรงเรียนซับบอนตอนนี้ท้ายแถวยาวแล้วนะคะตอนนี้คือท้ายแถวยาวแล้วนะคะก็จะมีการจัดการก็จะมีการวางกลวยยางมีเจ้าหน้าที่ค่ะนะคะที่เขาก็จะคอยดูแลในเรื่องของการจัดการจราจรให้นะคะจะวางกลวยยางเอาไว้ให้เห็นอย่างชัดเจนโอ้คนที่ใช้ในฝั่งขาออกเองช่วยระวังช่วยชะลอกันด้วยนะคะคือเขาปิดช่องทางทุกช่องทางนะคะของในช่องทางฝั่งขาเข้านะคะในช่องทางฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะคะแล้วก็จะเปิดสลับให้มาใช้ในช่องทางพิเศษนะคะของฝั่งขาออก1ช่องจราจรมีเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงนะคะคอยดูแลในเรื่องของการจัดการจราจรไว้ให้นะคะมีการวางเป็นเหมือนเป็นแท่งเบรเออร์สีส้มๆอะค่ะนะคะที่กั้นอย่างเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะในช่วงที่มีการเบี่ยงเข้าแล้วก็ในช่วงที่มีการเบี่ยงออกนะคะซึ่งจุดนี้ค่ะจะมีการทำงานมาตั้งแต่เมื่อช่วง8นาฬิกาถึงช่วง17นาฬิกานะคะมิตรภาพในฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะคะหรือว่าช่วงที่บอกว่าลงมาจากม.พระใหญ่ซับบอนนะคะมีการติดตั้งป้ายกิโลเมตรที่24เพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีการปิดช่องจราจรกันเรียกว่าทุกช่องทางนะคะของฝั่งขาเข้ากรุงเทพให้เป็นข้อมูลได้ทราบกันนะคะแล้วก็ในส่วนของรฟม.ค่ะรฟม.เนี่ยนะคะเขาแจ้งเรื่องของการปิดเบี่ยงการจราจรนะคะบนถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินค่ะชิดเกาะกลางในฝั่งขาเข้าบริเวณซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 14/1 ถึง 12แล้วก็ในฝั่งขาออกนะคะบริเวณซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 9/3 ถึง 15ค่ะตรงนี้เป็นงานก่อสร้างอาคารปล่องระบายอากาศที่6โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงตะปูนราชบูรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกนะคะก็จะมีการทำต่อเนื่องกันถึงวันที่30มิถุนายนนี้นะคะตรงจุดนี้เขามีการปิดเบี่ยงกัน24ชั่วโมงค่ะเพราะฉะนั้นคนที่ใช้ในฝั่งขาเข้าก็จะใช้ได้2ช่องจราจรค่ะแล้วก็ในฝั่งขาออกนะคะก็ใช้ได้3ช่องจราจรซึ่งการปิดเบี่ยงการจราจรเพื่อการดำเนินงานดังกล่าวก็คงทำให้คนที่ใช้เส้นทางอะค่ะไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจจะมีเสียงดังรบกวนด้วยนะคะในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงดังนั้นถ้าหากว่าไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางค่ะและรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้นะคะโดยผู้ใช้เส้นทางสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดของการปิดเบี่ยงการจราจรได้นะคะที่หมายเลข0843565211 0843565211ค่ะแล้วก็ติดตามข้อมูลโครงการได้ทั้งทางเว็บไซต์ทาง Facebook Fanpage แล้วก็รวมไปถึงทาง LINE ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงต่อปูนราชบูรณะนะคะยิ่งได้ว่าเราเข้าไปดูอัปเดตนะคะใน Facebook Fanpage ของทางโครงการนี่ก็จะมีการอัปเดตให้ทราบกันโดยตลอดนะคะในเรื่องของความคืบหน้าของโครงการแล้วก็รวมไปถึงนะคะในจุดที่เขามีการจัดการจราจรเรื่องของการปิดเบี่ยงต่างๆนะคะเนี่ยจะมีรายละเอียดไว้ชัดเจนนะคะส่วนในช่วงนี้นะคะรับแจ้งคือเรื่องของคนหายอายุ79ปีนะคะแจ้งเรื่องของคนหายอายุ79ปีแล้วทางหลานนะคะก็มีการแจ้งในเรื่องของความคืบหน้าเข้ามานะคะคือหายมาตั้งแต่เมื่อวานตอนช่วงเช้านะคะตอนประมาณสัก8นาฬิกานะคะก็ชื่อคุณสมานเนียมจันทร์อายุ79ปีเป็นผู้ชายสูงอายุรูปร่างสมส่วนศีรษะล้านนะคะร่างกายแข็งแรงแต่ว่าสายตาไม่ดีค่ะต้องพูดดังๆกว่าจะได้ยินนะคะแล้วก็สวมเสื้อสีดำกางเกงสแลกสีดำนะคะบ้านเนี่ยเห็นบอกว่าจะอยู่ใกล้ๆกับสถานีรถไฟแล้วคุณตาก็จะชอบนั่งรถไฟเล่นเดือนละ 1-2 ครั้ง นะคะก็นั่งรถไฟเที่ยวแรกคือช่วง8นาฬิกาแล้วก็จะกลับมาเที่ยวสุดท้ายไม่เกิน17นาฬิกาส่วนใหญ่เนี่ยจะลงที่สถานีวงเวียนใหญ่หรือไม่ก็สถานีบางบอนแต่เมื่อวานหาคุณตามไม่เจอนะคะไม่เจอไปตามโรงพยาบาลก็ไม่ได้ไปหานะคะเพราะคุณตาเนี่ยจะมีโรงพยาบาลประจำก็คือโรงพยาบาลทหารเรือนะคะทางหลานก็เกรงว่าคุณตาจะนั่งรถเลยไปมหาชัยนะคะแล้วหาทางกลับไปบ้านไม่ได้ไหมก็เลยแบบวนรถตามหานะคะล่าสุดค่ะทางคุณตุ๊กตาเนี่ยหลานเนี่ยแจ้งเพิ่มเติมนะคะว่าเมื่อวานนะคะก็คือได้ไปตรวจสอบอีกจุดหนึ่งก็คือที่คือตรวจสอบนะคะได้ตรวจสอบบัญชีธนาคารของทางคุณตาแล้วก็ไปที่ธนาคารออมสินค่ะปรากฏว่าคุณตาเนี่ยเมื่อวานได้เบิกเงินออกไปนะ 3,000 บาทก็เลยไม่รู้ว่าแล้วก็จากนั้นเนี่ยนะคะก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเดินทางไปไหนวันนี้เนี่ยจะไปตามหาอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อวานเนี่ยคุณตาไปเบิกเงินด้วยนะเพราะนั้นฝากด้วยถ้าหากว่าใครที่อาจจะเจอผู้ชายสูงอายุแล้วคาดว่าน่าจะเป็นคุณตาสมานเนียมจันทร์ที่เรากำลังติดตามตามหาอยู่นะคะก็ช่วยแจ้งติดต่อกลับมาทางจสร้อยด้วยคือบ้านน่ะจะอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟเห็นบอกว่าชื่อสถานีรถไฟสามแยกแถวแสมดำนะคะแล้วคุณตาเนี่ยปกติก็จะชอบนั่งรถไฟเล่นนั่งรถไฟไปเที่ยวแต่ว่าก็คือวันเดียวก็จะกลับมาล่ะแต่วันนี้เมื่อวานนะคะเมื่อวานตอนที่ได้มีโอกาสนะคะที่คุณตุ๊กตาเนี่ยนะคะที่ให้เป็นข้อมูลตอนช่วงประมาณสัก3ทุ่มกว่าๆนะคะทางลูกๆหลานๆลูกๆหลานๆนี่เขาก็แบบตระเวนตามหานะคะสูงประมาณสัก160เซนติเมตรนะคะจุดสังเกตที่ให้ข้อมูลมาบอกศีรษะล้านนะคะแล้วก็รูปร่างสมส่วนนะคะร่างกายแข็งแรงแต่สายตาไม่ดีแล้วหูตึงต้องพูดดังๆนะคะเพราะฉะนั้นจุดสังเกตคือคุณตาแต่งตัวเรียบร้อยเลยนะเป็นเสื้อดำกางเกงสแลกสีดำนะคะแล้วสูงมา160เซนติเมตรศีรษะล้านใครพบเห็นลองถามนะคะเพราะช่วงนี้จำชื่อตัวเองได้ไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของความจำนะคะเพราะว่าในส่วนของทางข้อมูลที่บอกมาเนี่ยไม่ได้พูดถึงในเรื่องของความจำหรือว่าอะไรต่างๆแค่บอกมาว่าหูตึงนะคะหูตึงต้องพูดดังๆแล้วก็สายตาไม่ค่อยจะดีด้วยถ้าหากว่าใครพบเห็นมีเบาะแสยังไงนะคะแจ้งติดต่อกลับมา1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจัน1808นะคะอยากให้เจอเพราะว่านี่คือข้ามวันแล้วนะคะพูดถึงผู้สูงอายุนี่น่าเป็นห่วงในกรณีของคนที่ถ้ามีเรื่องของความจำเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วถ้าเกิดว่าวันหนึ่งพัดหลงหรือว่าหายไปจากที่บ้านแล้วบางเคสนี่คือไม่สามารถที่จะบอกอะไรยังไงได้เลยชวนค่ะชวนคนที่ต้องดูแลผู้สูงอายุนะคะที่เริ่มมีอาการหลงลืมหรือว่ามีอาการหลงลืมแล้วหรือเป็นอัลไซเมอร์มาสมัครเข้าร่วมโครงการ Forget Me Not ช่วยผู้ป่วยหลงลืมพัดหลงกันนะคะซึ่งสามารถที่จะสมัครได้คือโทรมาที่จสร้อยได้เลยตลอด24ชั่วโมงนะคะดอกจัน1808หรือว่า1137ตลอด24ชั่วโมงซึ่งโครงการนี้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะนะคะก็สมัครแล้วจะได้เข็มกลัดหรือว่าสติกค่ะสำหรับรีดติดเสื้อผู้ป่วยเอาไปติดที่เสื้อผู้ป่วยนะคะแล้วเกิดวันหนึ่งเกิดพัดหลงทางขึ้นมาแล้วมีคนไปเจอมีคนไปเห็นไม่มีสติกเกอร์หรือว่าเข็มกลัดที่ว่านี้นะคะแค่สแกน QR code ค่ะที่อยู่บนเข็มกลัดหรือว่าสติกเกอร์ก็เป็นการโทรติดต่อกลับเข้ามาทางจสร้อยแล้วนะคะที่เข็มกลัดหรือว่าสติกเกอร์เนี่ยมันจะมีดอกไม้เป็นดอก Forget Me Notซึ่งเป็นดอกไม้สัญลักษณ์ของทางโครงการข้างๆนะคะ QR code ตัวนั้นน่ะสำคัญนะคะก็คือสแกนแล้วก็ติดต่อมาทางจสร้อยได้เลยนะคะแล้วถ้าในส่วนของถ้าเราสังเกตจะเห็นว่าใต้ QR code จะมี ID อยู่ตรงนั้นน่าจะเป็นตัวข้อมูลที่สำคัญมากๆนะคะของคนที่พัดหลงนะคะคือพอทางจสร้อยทราบไปตัว ID ที่ว่านี้เราก็จะรู้เลยว่าคนนั้นเป็นใครจะเราจะมีหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกับทางครอบครัวก็จะได้ติดต่อกับทางครอบครัวเพื่อจะไปรับตัวได้อย่างปลอดภัยกลับบ้านได้อย่างรวดเร็วนะคะเพราะว่ามันก็มีหลายๆครั้งที่เวลาที่มีคนไปเจอคนพัดหลงแล้วคนพัดหลงเองก็ไม่สามารถที่จะ บอกอะไรได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะนี่คือตัวช่วยที่สำคัญมากๆนะคะมันเองก็เลยชวนค่ะมาเข้าร่วมโครงการกันนะคะสำหรับใครที่ต้องดูแลคนที่สูงอายุแล้วก็มีอาการหลงลืมนะคะก็สามารถที่จะสมัครเข้ามาโทรเข้ามาร่วมโครงการนี้ได้เลยนะคะย้ำว่าดอกจัน1808ค่ะดอกจัน1808หรือว่า1137ตลอด24ชั่วโมงและไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นวิจารณ์เรื่องของการจราจรนะคะคุณหัวโต99ใช้ถนนยิงเป้าค่ะช่วงของถนนราชวิถีมุ่งหน้าออกมาทางด้านของเพชรเกษมอันนี้ในพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมไม่มีปัญหานะคะในเรื่องของการจราจรค่ะรถเคลื่อนตัวได้คุณพรชนกใช้พิบูลสงครามพิบูลสงครามค่ะคุณพรชนกบอกว่าหน้าเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเจองูนะงูตัวเป็นๆ นะคะบอกว่าเป็นงูตัวใหญ่เลยนอนขดอยู่ในช่องทางในด้านขวาคือชิดเกาะกลางถนนฝากเพื่อนร่วมทางระมัดระวังกันนะคะคือตอนที่แจ้งมาก็คือช่วง 9:12 นาทีนะคะพิบูลสงครามตรงหน้าเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพันธครเหนืองูตัวใหญ่ๆนี่งูเหลือมหรืองูหลามไหมฮะอ่ะเดี๋ยวใครผ่านมาอัปเดตเพิ่มเติมกันแต่ว่าในเบื้องต้นนะคะได้มีการประสานทางด้านของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปแล้วนะคะแต่ถ้าหากว่าใครที่ผ่านนี่ก็ในเบื้องต้นมาระวังกันก่อนนะคะแล้วก็ถ้ามีเพิ่มเติมกันได้เลยคุณทิติค่ะใช้ถนนรัตนาธิเบศรในฝั่งขาเข้าช่วงใต้สถานีรถไฟฟ้าบางพลูค่ะมีผู้ชายบอกเป็นผู้ชายวิกลจริตเดินสวนทางรถอยู่ในช่องทางขวาของช่องทางด่วนซึ่งเห็นแล้วอันตรายมากเป็นห่วงนะคะฝากแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่นะคะซึ่งทางเราเองก็ได้มีการประสานแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปแล้วนะคะใครที่ใช้เส้นทางนี้อย่างหนึ่งคือระมัดระวังกันนะคะแล้วก็มีแจ้งนะคะของคุณชำนาญคุณชำนาญก่อนหน้านี้ใช้เส้นมอเตอร์เวย์แต่ว่าเป็นมอเตอร์เวย์ M82 นะคะช่วงด่านมหาชัย1นะคะมุ่งหน้าด่านพันท้ายนรสิงห์เคลื่อนตัวได้นะคะไม่มีผลกระทบใดๆในเรื่องของการจราจรนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับทุกๆคนเลยที่ช่วยแจ้งข้อมูลเข้ามามาหน้าใหม่ได้นะมาหน้าใหม่กันเถอะเดี๋ยวในช่วงนี้เราไปที่สายของทางรองสาวัตรจราจรสภ.ประตูน้ำจุฬาค่ะร้อยตำรวจโทวิทิตพุทธสุวรรณนะคะสวัสดีค่ะรองสาวัตร
4: ครับพี่สวัสดีครับผม
3: รองสาวัตรกรณีของอุบัติเหตุในพื้นที่อะค่ะตอนนี้มีการดำเนินการยังไงอะคะ
4: ครับส่วนตอนนี้ฮะประสานมาช้าเนี่ยรถยกรถขนาดเล็กไปแล้วตอนนี้ผมประสานรถเคนซึ่งมาจากฝั่งปากคลองรังสิตใช้เวลาไม่นานแล้วก็ตอนนี้ฮะทีแรกรถพลิกคว่ำมันเสียช่องทางโดนรถไปสองช่องทางตอนนี้ก็ให้รถที่เขาผ่านไปมาเนี่ยเขามีรถเยียบเขาประชาชนเขาช่วยเหลือให้เปิดหนึ่งช่องทางรถชาวบ้านจะได้วิ่งได้เพราะว่าเห็นใจผู้ที่จะไปทำงานเนี่ยรถติดมากผมก็เลยให้รถประชาชนให้รถที่จะไปปทุมธานีเนี่ยให้ไปกลับรถผ่านฟิวเจอร์พาร์คไปกลับรถใต้สะพานแก้วเพื่อจะไปปทุมธานี
3: ค
4: ่ะและอีกส่วนนึงมาจากคลองหลวงจะไปปทุมธานีตอนนี้รถ4ล้อเล็กเนี่ยสามารถวิ่งได้1ช่องทางแล้วครับผม
3: ค่ะคือตั้งแต่เช้าเลยเหรอคะรองสาวัตร
4: ใช่ครับพี่ใช่ครับพี่ก็แจ้งเข้ามาเลยฮะ
3: อ๋อค่ะก็ตกลงว่ามีคู่กรณีเหรอคะคือตอนแรกเรารับแจ้งว่าเป็น6ล้อคันเดียวพลิกตะแคง
4: เป็นเนี่ยฮะพี่เป็นรถพลิกอัพแล้วก็รถ4ล้อเล็ก
3: อ๋อ4ล้อเล็ก
4: ตู้เย็นน่ะรถบรรจุเป็นทุกหมูแต่เป็นตอนนี้เป็นรถเปล่าเสียหลักพลิกมาแล้วก็ไปโดนรถพลิกอัพครับพี่
3: ค่ะค่ะมีคนเจ็บด้วยไหมคะรองสาวัตร
4: ไม่มีครับพี่ไม่มีครับ
3: ไม่มีนะคะค่ะค่ะ
4: ครับผม
3: เพราะฉะนั้นตอนนี้แนะนำก็คือให้เลี่ยงก่อนใช่ไหมคะ
4: ครับพี่มาจากคลองหลวงจะไปปทุมธานีให้มากลับรถใต้สะพานแก้วจะไวกว่าน
3: ะคะค่ะ
4: โ
3: อ้อันนี้เป็นเส้นหลักด้วยค่ะรองสาวัตร
4: ต้องตามประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนขออภัยด้วยนะครับตอนนี้ตำรวจกำลังเร่งรัดเวลาให้ดำเนินการประชาชนนะครับ
3: ค่ะคาดว่าใช้เวลาอีกประมาณสักเท่าไหร่ได้คะตรงจุดนี้ค่ะ
4: ผมคาดว่านะพี่นะอีกประมาณ1ชั่วโมง
3: อ๋อ1ชั่วโมงใช่ไหมคะ
4: ครับพี
3: ่โอ้ตอนนี้ท้ายแถวขนาดไหนคะ
4: ตอนนี้ก็เดี๋ยวน่าจะเข้าเขตประมาณน่าจะเป็นบิดโซนนะครับบ
3: ิ
4: ดโซนเขต
3: ท
4: างหลวงที
3: ่
4: โทรไปหารถจกรถจกบอกพี่ใจเย็น
3: ๆ
4: บอกเร่งรัดเดี๋ยวชาวบ้านจะด่า
3: วันนี้แปลว่าวันนี้น่าจะมีคนไปทำงานสายไหมเนี่ยเราสามารถ
4: เข้าใจเลยฮะเข
3: ้
4: าใจประชาชนที่ใช้รถเลยต้องขออภัยจริงผมยังไม่ได้ทานข้าวเช้าเลยครับ
3: เข้าใจให้กำลังใจค่ะค่ะ
4: ไม่ว่าความสะดวกพอแล้ว
3: ค่ะได้เลยยังไงเดี๋ยวอัปเดตกันนะคะถ้ามีความคืบหน้านะคะ
4: ค่
3: ะค่ะขอบคุณมากขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะตกลงมีคู่กรณีนะคะอุบัติเหตุตรงจุดนี้เนี่ยอันนี้น่าจะเป็นที่คุณริมคุณโจ้ใช่ไหมที่แจ้งมาตอนช่วง9นาฬิกาแต่จริงๆแล้วอุบัติเหตุเกิดขึ้นในช่วงก่อนหน้านั้นนะคะต้องขอบคุณทางด้านของรองศาสตราจารย์จากสภ.ประตูน้ำจุฬาด้วยคุณหัวโต99ค่ะสวัสดีค่ะ
5: สว
3: ั
5: สดีครับ
3: ค่ะตอนนี้เลยถนนยิงเป้ามาแล้วใช่ไหมคุณหัวโต99
5: เลยมาแล้วครับ
3: ค่ะ
5: วันนี้ออกสาย
3: ค่ะ
5: ไปกินยาขับรถไปมาแล้วครับ
3: ค่ะ
5: รถก็คงว่าก็ถึงจะดีก็จะได้นะยิ่งเข้าก็จะได้เพราะเข้าข้างรถเข้าลงเรียนได้กับหมดแล้วก็เลยไม่ติดนะ
3: แ
5: ต่การไหวก็ผ่านได้โดยตลอดมาจนถึงหน้าผ่านสังผ่านใช้ได้หมดนะที
3: ่
5: ดูไม่เป็นปัญหาทหารบกก็ดีนะครับต่อเนื่องทั้งเข้าออกใช้ได้หมดนะครับก็เลี้ยวซ้ายออกถนน375ก็คือตอนสูงตอนนี้ให้ถอยอันนี้หนึ่งตรงสัญญาณไฟตรงเร
3: ื
5: ่องของอุปทานจุดแรกจุดนี้ก็สัญญาณไฟสัญญาณที่ถึงด้านขาเข้าสายก็เป็นสัญญาณไฟที่จะเลี้ยวเข้าทางทหารบกน
3: ะคร
5: ับการโมกหัวนิดหนึ่งแต่ว่าไม่มีผลนะใช้การได
3: ้
5: แต่ไปฉีดวัคซีนมาแล้วผู้ยนุษย์ของอะไรนะเขาเรียกสุขภาพตำบลลองดูซิว่าเป็นอย่างไรไม่ประทับใจเลยคือเขาช้ามาก
3: นะเขาคนเยอะด้วยหรือเปล่าคะคนเยอะด้วยไหม
5: ไอเราไปตั้งแต่ยังไม่เจ็ดโมงนะไปเอาบัตรคิวนะแต่เขาไม่มีบัตรคิวให้เรานะ
3: ค
5: ่
3: ะ
5: ไม่มีบัตรคิวแล้วทีนี้พอไม่มีบัตรคิวก็ใช้เรียกตามชื
3: ่อ
5: แล้วก็มีรายการเสียบไปเสียบ
3: มาอ๋อมีคนอื่นเหรอชื่อคนอื่นไม่ได้ไปนั่งรอหร
5: อเอาก็คงในลักษณะอย่างนั้นหรือมาถึงก็ใช้พวกเสียบเข้าไปก็เลยกลายเป็นว่าเราก็แปดโมงครึ่งแล้วก็ยังไม่ได้มันอะไรเกิดขึ้นนั่นแ
3: หละได้เป็นประสบการณ์อีกหนึ่งประสบการณ
5: ์โอ้สนุกสนานก็เลยต้องมีการออกยิ้วออกขนเล็กน้อยแล้วก็รีบได้มาไม่งั้นเราก็จะไปทำงานไม่ทัน
3: เข้าใจค่ะ
5: โอ้ธรรมดาแล้วมันควรจะแป๊บเดียวแล้วเราก็จะได้ไปแล้วได้ผู้วิธีการจองที่จะมีที่หลังเพิ่มคงจะเคสนะก็คงจะไปจีบเสียเงินน่าจะถู
3: กเราได้สะท้อนให้เห็นถึงมุมหนึ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆ
5: ใช่ครับใช่ที่เกิดขึ้นกับคนที่นี่แหละเป็นคนที่ไปหาหมอไม่ได้
3: ใช่
5: แล้วถ้าบริการดีๆกับอีกที่หนึ่งนะที่ไปสัมผัสมานะตรงแถวสนามจันทร
3: ์
5: ง่ายนะเขาเร็วมากเขาไวมากวันหนึ่งเกือบ200คนของเขา
3: แปลว่าการ
5: ครึ่งวันนี้เขาร้อยกว่าคนอ่
3: ะ
5: เขารวดเร็วมากเอาอย่างนี้สิน่าชมเชยก็เราให้ฟังนิดนึงว่าเหตุการณ์ของชาวบ้านเนี่ยก็เป็นอย่างนี้ครับขอบคุณครับ
3: ขอบคุณขอบคุณมากแม่ขอบคุณค่ะนี่ก็สะท้อนความเป็นจริงที่เกิดขึ้นนะส่วนในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ

0: ชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
1: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไทยแม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะ
2: อร่อยแบบไทยแท้รอยไทยแกงไทยที่ทั่วโลกติดใจ
3: นำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
4: อัมพลฟู้ด
5: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
6: อ่ะดูนี
5: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
6: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
5: โหเร็วจัง
6: บอกแล้วไงไวไหม
7: ผู้ขับขี่ทุกคนรู้จักช่องทางฉุกเฉินแต่เกือบทุกคนใช้ช่องทางนี้ไม่ถูกต้องช่องทางฉุกเฉินไม่ได้มีไว้จอดพักไม่ใช่ทางลัดและไม่ใช่ที่หยุดรถชั่วคราวแต่เป็นพื้นที่สำหรับรถเสียและรถฉุกเฉินที่จะเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุเท่านั้นหากฝ่าฝืนอาจได้รับอันตรายและมีโทษปรับตามกฎหมายเพื่อความปลอดภัยหยุดใช้ช่องทางฉุกเฉินผิดวัตถุประสงค์ด้วยความห่วงใยจากกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมงขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: สำรวจซ่อมท่อล้างถังพักน้ำเราทำได้เช็คระบบประปาภายในบ้านเราทำได้หรืองานปรับปรุงระบบประปาทดสอบคุณภาพน้ำงานฝึกอบรมซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลผู้ใช้น้ำเราก็ทำได้ทุกงานประปามีคุณภาพบริการยังมืออาชีพเปลี่ยนงานช้างเป็นงานชิลด้วยบริการจากการประปานครหลวงข้อมูลเพิ่มเติมที่แอป MWA on Mobile และ Facebook งานประปาครบวงจรโดยการประปานครหลวงหรือโทร1125น้ำดีชีวิตดี
1: เฮ้ยกรนอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
2: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
3: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
1: แล้วต้องทำยังไงคะหมอ
4: ตรวจวินิจฉัยด้วยสลิปเทสสิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
3: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
4: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมายสลิปเทสย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02-708-7501-10
5: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุด
7: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เลือก MEAEI บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Center โทร1130หรือแอดไลน์@ MEAEI

0: จดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทม.บริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านช้อปปี้ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทม.จัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ
1: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสาร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: ผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ที่มีภาวะกลั้นปัสสาวะและอุจจาระไม่ได้สามารถขอรับผ้าอ้อมผู้ใหญ่ฟรีรับได้ไม่เกิน3ชิ้นต่อคนต่อวันติดต่อได้ที่รพสต.ศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้านหรืออบต.และเทศบาลในพื้นที่สอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช
5: 1330 Bangkok Boat Bangkok Boat เลือกผู้ว่าและสกอร์คนโปรด Bangkok Boat Bangkok Boat มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
6: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Boat เลือกกรุงเทพในแบบคุณ

0: ในช่วงนี้นิยามนะคะกรณีของอุบัติเหตุตรงช่วงของทางหลวงหมายเลข346รังสิตปทุมธานีช่วงจากรังสิตมุ่งหน้าปทุมนะคะเชิงทางลงต่างระดับรังสิตฝั่งที่มาจากพหลโยธินนะคะจุดนี้ถ้าดูในเรื่องของการจราจรนี้ต้องบอกว่ามีผลกระทบเยอะนะคะดูนะเวลานี้ตอนนี้เนี่ยเป็นข้อมูลให้ทราบกันนะคะถ้าว่าใครจำเป็นต้องใช้คือถ้าเลี่ยงได้เลี่ยงแต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องเผื่อเวลามากๆในเรื่องของการเดินทางกันนะคะเป็นอุบัติเหตุตั้งแต่ที่เรารับแจ้งประมาณสัก9นาฬิกากว่าๆแต่ว่าเวลาที่เกิดเหตุจริงๆอ่ะในช่วงก่อนหน้านั้นค่ะเราก็มีแจ้งของคุณใจกันตนาใช้ถนนศิริยาในฝั่งขาเข้าค่ะช่วงของวัดเป็นมุ่งหน้าย่าเสาวนีค่ะเคลื่อนตัวได้ตามจังหวะสัญญาณไฟนะคะฝั่งกับกันนี่ก็เคลื่อนตัวได้นะคะแล้วก็มีแจ้งนะคะในส่วนของเส้นทางอื่นๆสำหรับในช่วงเวลานี้ที่บอกว่าฝั่งของถนนเพชรบุรีนะคะเพชรบุรีนี่ก็จะดูรถแน่นๆนะคะอันนี้ก็ถ้าดูนะคะในเรื่องของการจราจรจะได้เปิดดูในส่วนของกล้อง CCTV นะคะเส้นทางแถวทางด้านของเพชรบุรีเพชรบุรียังไม่ดีนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้นะคะอ่ะดีขึ้นแต่ว่าคือมันก็ยังมีผลกระทบรถก็ยังเต็มพื้นที่ตั้งแต่ช่วงของเนี่ยค่ะตรงสะพานข้ามแยกคลองตันนะคะแล้วมันก็จะมีผลกับฝั่งของเส้นสุขุมวิท71ที่จะออกมาทางด้านของฝั่งของทางด้านของเพชรบุรีด้วยนะคะแต่ว่าพอผ่านจากตรงจุดนี้มานะคะในส่วนของเพชรบุรีในฝั่งขาเข้ามันก็จะติดเป็นช่วงๆถ้าดูตอนนี้ก็คือน่าจะติดตามจังหวะของสัญญาณไฟจราจรนะคะนะคะสำหรับณเวลานี้ตอนนี้นะคะคือถึงแม้ว่าจะดูรถแน่นรถเต็มแต่ดีกว่าเมื่อตอนช่วงของต้นชั่วโมงที่ผ่านมานะคะแต่ถ้าว่ามาดูฝั่งของเพชรบุรีที่มาจากทางด้านของถนนพิษณุโลกอันนี้จะดูรถแน่นรถเต็มพื้นที่เลยค่ะยาวๆเข้ามาถึงตรงช่วงของเพชรบุรี13นะคะฝั่งทางด้านนี้รถแน่นแล้วก็บรรทัดทองนะคะบรรทัดทองเนี่ยจะเป็นเส้นที่คนจะเลี่ยงจากฝั่งของเพชรบุรีแล้วก็จะใช้บรรทัดทองเพื่อที่จะมาออกนะคะทางด้านของพระราม1อันนี้เต็มพื้นที่นะคะฝั่งจะมุ่งหน้ามาทางพระราม1เต็มพื้นที่แล้วก็เส้นพระราม1นะคะที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกปทุมวันอันนี้ก็รถยังคงมากอยู่นะคะแต่ถ้าเป็นฝั่งขาออกไปนะคะอันนี้คือรถเนี่ยนะคะยังตามกันได้โดยตลอดแต่ว่าย่านแถวทางด้านของถนนบำรุงเมืองบำรุงเมืองนี่รถเต็มนะคะแม้นสีซอยแม้นสี2ที่จะออกมาบำรุงเมืองมันจะมีผลกระทบจากทางด้านของถนนบำรุงเมืองนะคะแล้วก็แถวฝั่งของเส้นทางทางด้านของบรมราชชนนีที่จะมุ่งหน้ามาสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้ารถอย่างมากรถอย่างนั่นนะคะรถอย่างเต็มนะคะสำหรับณเวลานี้ตอนนี้ในช่วงของตรงแยกอรุณอมรินทร์ณเวลานี้ตอนนี้คือดูดีไม่ได้แบบไม่ได้รถเยอะมากนะคะณเวลานี้ตอนนี้แต่ว่าในช่วงที่พอผ่านเข้ามาด้านในเนี่ยที่จะข้ามมาทางด้านของสะพานสันติภาพ9เนี่ยนะคะก็จะในช่วงก่อนนี้จะดูรถเยอะแต่พอดูกล้องเดี๋ยวนะคือถ้าเราดูจากในกล้อง CCTV ดีกว่านะคะถ้าหากว่าดูในแมปเนี่ยมันจะดูว่าอย่างนั้นแต่ถ้าเปิดดูในกล้อง CCTV ตอนนี้ดูรถน้อยนะคะต้องดูจากภาพเรียลไทม์นะจากในกล้องจะชัดเจนมากกว่าพระราม8พระราม8ก็ยังตามกันได้โดยตลอดแต่ฝั่งของสะพานพระราม8อันเนี้ยยังดูรถเยอะถ้าเปรียบเทียบกันกับฝั่งของทางด้านของสมเด็จพระปิ่นเกล้านะคะทางพระราม8เนี่ยจะดูรถเยอะมากกว่านะคะอันนี้ก็อัปเดตให้นะคะในเรื่องของการจราจรนะคะสำหรับณเวลานี้ตอนนี้ค่ะนะคะก็ยังไงใครที่อยู่ตามจุดต่างๆก็อัปเดตได้นะคะอัปเดตกันได้เลยนะคะในแต่ละเส้นทางค่ะแล้วก็สำหรับในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปรับสัญญาณเสียงนะ คะของการถ่ายทอดนะคะเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาค่ะ
1: เสียงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดานะครับตามหมายกำหนดการนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์มายังพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับเมื่อรถยนต์พระที่นั่งเคลื่อนเข้ามาภายในพระบรมมหาราชวังรถยนต์พระที่นั่งจะเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภากองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีนะครับหลังจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินลงจากรถยนต์พระที่นั่งเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินเข้าพระที่นั่งราชกรัญญสภาทรงมีพระราชปฏิสันถารกับสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานด้วยนะครับซึ่งได้เสด็จพระราชดำเนินมาในการนี้ด้วยครับหลังจากนั้นสมควรแก่เวลาก็จะเสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งราชกรัญสภาไปพระที่นั่งพิมานรัตยาในลำดับต่อไปแล้วเสด็จขึ้นทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเสด็จเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาครับณที่นั้นสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์นะครับพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ประทับยืนที่หน้าเก้าอี้ประทับยืนที่หน้าพระเก้าอี้นะครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วทรงกราบนะครับหลังจากนั้นลำดับต่อไปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงรับการถวายความเคารพจากผู้ที่มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทนะครับแล้วทรงพระดำเนินไปประทับพระราชอาสน์นะครับเจ้าหน้าที่ก็จะได้อาราธนาศีลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกก็จะได้ถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนจะได้ถวายพรพระจบแล้วหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะนะครับหลังจากนั้นก็จะทรงพระดำเนินหลังจากที่ได้ทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะทรงพระดำเนินมาประทับพระราชอาสน์นะครับซึ่งปิ่นโตภัตตาหารที่ถวายพระสงฆ์นอกนั้นแล้วก็จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนตามลำดับต่อไปแล้วจากนั้นเจ้าพนักงานก็จะทำการถอนปิ่นโตภัตตาหารทั้งหมดเมื่อเสร็จแล้วเจ้าพนักงานก็จะปูลาดพระภูษาโยงในลำดับต่อไปนะครับเมื่อเจ้าพนักงานปูลาดพระภูษาโยงเสร็จสิ้นแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะส่งพระดำเนินไปทอดผ้าไตร10ไตรด้วยกันเสร็จแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วออกจากพระที่นั่งครับหลังจากนั้นเจ้าพนักงานก็จะนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาขึ้นนั่งยังอาสงแล้วสวดมาติกา เมื่อจบแล้วพนักงานก็จะปูลาดพระภูษาโยงครับหลังจากนั้นก็จะส่งพระดำเนินไปส่งทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกแล้วประทับพระราชอาสน์ประสงค์ทั้งนั้นสดับปกรณ์ครับหลังจากนั้นแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะได้ถวายอนุโมทนานะครับถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วออกจากที่นั่งนะครับเจ้าพนักงานก็จะนิมนต์พระสงฆ์อีกเที่ยวละ12รูปจำนวน3เที่ยวขึ้นนั่งยังอาจสงนะครับแล้วหลังจากนั้นเมื่อพระสงฆ์ทั้งนั้นได้ขึ้นนั่งยังอาจสงเป็นที่เรียบร้อยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงปฏิบัติเช่นนี้ทรงปฏิบัติเช่นนี้อีกจนครบ3เที่ยวด้วยกันนะครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปหน้าที่หน้าเครื่องนมัสการนะครับเพื่อที่จะทรงกราบและก็ทรงรับการถวายความเคารพของผู้ที่มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับแล้วทรงคมหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานก็จะเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเจ้าคุณพระศรีนีนาถพิลาศกัลยาณีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในลำดับต่อไปเพื่อถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับซึ่งสมควรแก่เวลาก็จะเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งราชกรัญญสภาเพื่อประทับพักพระราชอิริยาบถสมควรแก่เวลาสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานก็จะเสด็จออกจากพระที่นั่งราชกรัญญสภาไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเสด็จพระราชดำเนินกลับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะเสด็จพระราชดำเนินกลับในลำดับท้ายสุดครับท่านผู้ฟังครับในขณะนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานได้เสด็จพระราชดำเนินมาถึงยังพระที่นั่งพิมานรัตยาและทรงเข้ามาถวายความเคารพแด่พระศพที่หน้าพระโกศพระศพและทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยนะครับเสร็จแล้วก็ส่งพักพระอิริยาบถในลำดับต่อไปครับเพื่อรอการเสด็จพระราชดำเนินมาถึงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ครับ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานในวันนี้นะคะก็คือการบำเพ็ญพระราชกุศลในวาระครบ7วันนะคะซึ่งก็ถือเป็นการทำบุญอุทิศให้แก่ผู้ตายค่ะซึ่ง

าปรากฏตัวให้เห็นถึงความทุกข์ทรมานพระเจ้าพิมพิสารจึงทูลถามพระพุทธองค์ว่าพระพุทธองค์ก็ได้ตรัสว่าเปรตเหล่านั้นเป็นพระญาติของพระองค์ในชาติก่อนมาปรากฏให้เห็นเพื่อที่จะขอส่วนบุญจากพระองค์ค่ะลำดับนั้นพระเจ้าพิมพิสารก็ได้กรวดน้ำอุทิศส่วนบุญที่พระองค์ได้ทำให้แก่ญาติที่เป็นเปรตเหล่านั้นจนเป็นธรรมเนียมของการกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญไปให้แก่ผู้ตายของชาวพุทธของเราจวบจนปัจจุบันนี้เองนั่นค่ะและดังนั้นนะคะเมื่อเรานึกถึงคุณงามความดีของผู้ที่ล่วงลับไปแล้วก็ควรทำบุญอุทิศให้กับผู้ตายโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องหรือญาติญาติที่มีอุปการะคุณแก่เราเราควรตอบแทนบุญคุณท่านด้วยการทำบุญไปให้เป็นหน้าที่อีกอย่างของบุตรธิดาที่ต้องทำเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วค่ะเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตานะคะซึ่งในส่วนของการทำบุญอุทิศให้กับผู้ตายในวาระครบวันปกตินั้นจะนิยมกัน3วาระค่ะนั่นก็คือครบ7วันเรียกว่าทำบุญสัตตมวานครบ50วันเรียกว่า

0: เมื่อเพลงสรรเสริญพระบารมีจบลงนั่นหมายความว่าขบวนรถยนต์พระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ได้เข้าเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญสภาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเมื่อสักครู่นี้กองทหารเกียรติยศได้ทำความถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีซึ่งกองทหารเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นก็มาจากกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่31รักษาพระองค์ครับในวันนี้ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์นะครับซึ่งจะเสด็จเข้าพระที่นั่งราชกรัญสภาแล้วทรงมีพระราชปฏิสันถารกับสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานด้วยนะครับซึ่งทั้งสองพระองค์สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานได้เสด็จพระราชดำเนินมาถึงพระที่นั่งราชกรัญสภาก่อนหน้านี้แล้วเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเพื่อรอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นเองครับขณะนี้อยู่ในช่วงของการทรงมีพระราชปฏิสันถารครับ
1: ท่านผู้ฟังครับพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระที่นั่งที่ตั้งอยู่ภายในหมู่พระมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2332ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชภายหลังเหตุฟ้าผ่าต้องพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทจนเกิดเพลิงไหม้ลุกลามเสียหายทั้งองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อซากเดิมและก่อสร้างหมู่พระมหาปราสาทขึ้นใหม่โดยโปรดให้สร้างพระที่นั่งพิมานรัตยาขึ้นเป็นพระที่นั่งในเขตพระราชฐานชั้นในเชื่อมต่อกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทโดยโถงยาวที่เรียกว่ามุกระสันซึ่งทอดตัวในแนวเหนือใต้ส่วนลักษณะสถาปัตยกรรมของพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นเป็นพระที่นั่งยกสูงมีระเบียงโดยรอบ3ด้าน

0: คือด้านทิศตะวันออกด้านทิศตะวันตกและด้านทิศใต้รอบระเบียงตั้งเสารายรองรับหลังคาซ้อนรถ3ชั้นมุงด้วยกระเบื้องเคลือบสีตามแบบสถาปัตยกรรมอย่างไทยหลังคาประดับช่อฟ้าใบระกาและหางหงอย่างงดงามส่วนหน้าบันจำหลักเป็นรูปพระพรหมทรงหงส์แสดงคติจักรวาลตามความเชื่อในศาสนาพราหมณ์ผสมพุทธซุ้มพระทวารทำเป็นซุ้มเรือนแก้วลายดอกพุทธตาลส่วนซุ้มพระบัญชรเป็นซุ้มบันแถลงปิดทองประดับกระจกทั่วทั้งองค์จากพระพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่1ได้บันทึกลักษณะความแตกต่างระหว่างพระมหาปราสาทองค์เดิมกับองค์ที่สร้างขึ้นใหม่หลังเพลิงไหม้ไว้โดยละเอียดกล่าวถึงการปรับตำแหน่งมุขให้เสมอกันทั้ง4ทิศการยกปราสาทออกมาตั้งด้านหน้าและการสร้างพระที่นั่งพิมานรัตยาเพิ่มเติมด้านในให้มีขนาดและสัดส่วนนั้นสอดคล้องกับองค์ปราสาทเดิมพร้อมทั้งระบุว่าหลังคาปราสาทมุกและพระที่นั่งพิมานรัตยารวมถึงพระปัดซ้ายด้านดาดด้วยดีบุกตามอย่างเก่าทั้งสิ้นก่อนจะพระราชทานพระนามปราสาทองค์ใหม่ว่าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นเคยใช้เป็นพระวิมานที่บรรทมของพระมหากษัตริย์เมื่อเสด็จมาประทับในหมู่พระมหาปราสาทโดยมีหลักฐานว่าพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3เคยเสด็จมาประทับณพระที่นั่งแห่งนี้เป็นเวลาประมาณ1ปีในคราวบูรณะพระมหามนเทียนต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเถรราชเจ้ารัชกาลที่6ก็โปรดให้ใช้เป็นสถานที่ชุมนุมมหาสมาคมสำหรับพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการฝ่ายในค่ะ
1: คร
0: ับ
1: ท่านผู้ชมครับในขณะนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยบดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับซึ่งในลำดับถัดไปนั้นพระสงฆ์10รูปจะได้สวดพระพุทธมนต์นะครับ

0: มะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหะปัญจสีลานิยาจามะทุติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหะปัญจสีลานิยาจามะตติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหปัญจสีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ

สิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจ

นะนิพุติงยันติตัดสมาสีลังวิโสทะเย

0: านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้น10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนได้เจริญพระพุทธมนต์เป็นที่เรียบร้อยสวดพระพุทธมนต์เรียบร้อยแล้วนะครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารครับ
1: ครับโดยลายนามพระสงฆ์นะครับในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประเคนปิ่นโตภัตตาหารนั้นโดยลายนามนะครับมีสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิระมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุพระพรหมบัณฑิตวัดประยุรวงศาวาสพระพรหมเสนาบดีวัดปฐุมคงคาพระพรหมวชิระวิมลมุนีวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์และลำดับสุดท้ายพระพรหมวชิระรังสีวัดบวรนิเวศวิหารครับ
0: และท่านผู้ฟังครับนั่นก็คือทั้ง10รูปที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารด้วยพระองค์เองนะครับนอกนั้นปิ่นโตพระถวายพระสงฆ์นอกนั้นก็จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนตามลำดับต่อไปครับ
1: ครับท่านผู้ฟังครับสำหรับการทำบุญนะครับในการนี้นะครับเป็นอยู่ในช่วงพระราชพิธีสัตตมวานนะครับซึ่งสัตตมวานนั้นคือการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับเมื่อครบ7วันหลังจากการเสียชีวิตนะครับซึ่งเป็นความเชื่อทางพระพุทธศาสนานะครับและในตอนนี้นะครับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีนะครับได้นิมนต์นะครับปิ่นโตภัตตาหารนั้นออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับซึ่งนี่ถือเป็นพระราชประเพณีนะครับที่กระทำสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณนะครับและในช่วงนี้สะท้อนถึงความเชื่อของพุทธศาสนากับทางราชสำนักนะครับที่มีอยู่คู่กันนะครับในสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับและในโอกาสนี้นะครับเจ้าพนักงานภูษามาลาจะได้ลาดพระภูษาโยงนะครับเพื่อที่จะได้นะครับให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับทรงทอดพระไตรนะครับในโดยพระสงฆ์47รูปนะครับในการนี้ซึ่งสัตตมวานนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้มีการถ่ายทอดเสียงนะครับเป็นวันแรกเมื่อวานวันที่17มิถุนายนนะครับและในช่วงเช้านะครับในลำดับการนี้คือวันพฤหัสบดีที่18นะครับเราจะเห็นได้ว่าในพิธีการจะมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์คติความเชื่อต่างๆที่ทำให้คนไทยเรานะครับได้เห็นได้รับรู้ถึงความเป็นมาเป็นไปของเราครับ
0: ในขณะนี้เจ้าพนักงานได้ปูลาดพระภูษาโยงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร10ไตรเมื่อทรงทอดผ้าไตร10ไตรแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้งนั้นทั้ง10รูปแล้วก็จะทรงพระดำเนินกลับมาประทับพระราชอาสน์ที่เดิมพระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะสดับปกรณ์นะครับและหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วออกจากพระที่นั่งหลังจากนั้นเจ้าพนักงานก็จะนิมนต์พระสงฆ์อีก11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับขึ้นนั่งยังอาจสงแล้วสวดมาติกาเป็นลำดับต่อไปด้วยนะครับขณะนี้ทรงทอดผ้าไตร10ไตรเสร็จเรียบร้อยแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์จะได้สดับปกรณ์ในลำดับจากนี้ไปครับ

ยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจโตสัพเพปุเร

ติเรกะวัฏฏะสตังชีวะตูอะติเรกะวัฏฏะสตังชีวะตูอะติเรกะวัฏฏะสตังชีวะตูทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนทะมหาราชาสะปรมะราชินีสิทธิติจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจังปรเมนทะมหาราชาวรัสสะปรมะราชินียาสหภวตุสัพพทาขอถวายพระพร

0: ถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนามงคลพระชนนามสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอัตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง10รูปนะครับได้ถวายพระพรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถวายพระพรลาถวายอดิเรกแล้วซึ่งในขณะนี้เจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง10รูปลงจากอาสงฆ์นะครับเพื่อที่จะในลำดับต่อไปจะได้นิมนต์พระสงฆ์อีก11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในลำดับต่อไปขึ้นนั่งยังอาสงฆ์แล้วสวดมาติกาจบแล้วจะทรงทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกพระสงฆ์สดับปกรณ์หลังจากนั้นก็จะมีการหลังทักษิโณทกนะครับและพระสงฆ์อีกเที่ยวละ12รูปจำนวน3เที่ยวก็จะขึ้นนั่งยังอาสงฆ์และทรงทอดผ้าไตรแล้วก็สดับปกรณ์เป็นลำดับต่อไปครับ
2: ท่านผู้ฟังคะทางนี้พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยถือเป็นเจ้านายพระองค์แรกที่ประดิษฐานพระศพที่พระที่นั่งแห่งนี้ค่ะ

ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เจ้าพนักงานได้ปูลาดผูสาโยงและนิมนต์พระสงฆ์ทั้ง11รูปขึ้นนั่งยังอาจสงแล้วครับ

านผู้ฟังครับพระสงฆ์ทั้งนั้นทรงสมณศักดิ์ทั้ง10รูปได้สวดมาติกาจบลงแล้วนะครับในเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาลำดับจากนี้เจ้าพนักงานจะได้ปูลาดพระภูษาโยงในลำดับต่อไปเพื่อที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกเสร็จแล้วเมื่อทรงทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกก็จะประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะสดับปกรณ์นะครับแล้วเมื่อพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วลำดับถัดไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลั่งทักษิโณทกนะครับพระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งลำดับถัดไปเจ้าพนักงานก็จะนิมนต์พระสงฆ์อีกเที่ยวละ12รูปจำนวน3เที่ยวขึ้นนั่งยังอาจสงนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จไปทรงทอดผ้าไตรทรงปฏิบัติเช่นนี้12รูป3เที่ยวด้วยกันแล้วพระสงฆ์สดับปกรณ์ทีละเที่ยวทีละเที่ยว3เที่ยวเที่ยวละ12ไตร12รูปครับจนครบขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกอยู่นะครับซึ่งการสวดบทเมื่อสักครู่นั้นเรียกว่าการสวดมาติกานะครับซึ่งเป็นการสวดที่สำคัญที่ใช้ในพิธีศพต่างๆนะครับซึ่งบทสวดมาติกานี่นะครับถือว่าเป็นบทสวดมนต์ที่สำคัญมากเลยทีเดียวในพิธีศพต่างๆที่นำมาสวดในวันสำคัญในช่วงของ7วัน15วัน50วันและ100วันนั่นเองครับโดยคำว่ามาติกานั้นก็แปลว่าแม่บทหรือหัวข้อธรรมในทางพระพุทธศาสนาหมายถึงบทสรุปสวดสรุปหัวข้อธรรมจากพระอภิธรรม7คัมภีร์นั่นเองครับขณะนี้ทรงทอดผ้าไตรเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วครับ

Sapphe purhe tum chankapa

พรเจริญพระราชสีวัฒน์ที่พัฒนามงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระพุทธราชสมภารเจ้าขอพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลา

พระสงฆ์ทั้งนั้นได้ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพระสงฆ์12รูปในเที่ยวนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวสักครู่หนึ่งพนักงานกำลังนิมนต์พระสงฆ์12รูปในเที่ยวนี้ลงจากอาสงและจะได้นิมนต์พระสงฆ์อีก12รูปขึ้นนั่งยังอาสงเพื่อรับการส่งทอดผ้าไตรอีก

0: กว่า200กว่าปีที่ผ่านมาพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ผ่านเหตุการณ์สำคัญมานับไม่ถ้วนค่ะทั้งความรุ่งเรืองแห่งราชสำนักการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองและเป็นฉากเงียบๆของประวัติศาสตร์ที่ผู้คนภายนอกแทบไม่เคยล่วงรู้กระทั่งในปีนี้ค่ะปีพุทธศักราช2569พระที่นั่งพิมานรัตยาจึงได้รับบทบาทสำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์ราชสำนักไทยเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประดิษฐานในพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระสเวตฉัตร7ชั้นณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังเหตุการณ์ครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของพระที่นั่งพิมานรัตยาที่ถูกใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพพระบรมวงศานุวงศ์ค่ะภาพพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระสเวตฉัตรท่ามกลางบรรยากาศอันสงบครึ้มของพระที่นั่งโบราณที่มีอายุกว่า200ปีเป็นภาพที่สะท้อนถึงทั้งพระเกียรติยศความอาลัยและความต่อเนื่องของพระราชพิธีไทยที่สื่อออกมาได้อย่างลึกซึ้งนะคะและสำหรับผู้ที่ศึกษาประวัติศาสตร์ราชสำนักพระที่นั่งพิมานรัตยามักถูกกล่าวถึงในฐานะของอาคารสำคัญในหมู่พระมหามนเทียนแต่จากวันนี้เป็นต้นไปพระที่นั่งองค์นี้จะถูกจดจำในอีกบทบาทหนึ่งนั่นคือสถานที่ซึ่งได้รับเกียรติให้เป็นที่ประดิษฐานพระศพของพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันค่ะเมื่อเรามองย้อนกลับไปในห้วงเวลากว่า2ทศวรรษกว่า2ศตวรรษพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านทั้งยุคแห่งการสร้างบ้านสร้างเมืองยุคแห่งการปฏิรูปประเทศและยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านของสังคมไทยจนมาถึงวันนี้ที่ต้องทำหน้าที่เป็นสถานที่แห่งความอาลัยยิ่งของแผ่นดินค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับ
0: ยุคแห่งการปฏิรูปประเทศและยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านของสังคมไทยจนมาถึงวันนี้ที่ต้องทำหน้าที่เป็นสถานที่แห่งความอาลัยยิ่งของแผ่น

0: กรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโดยถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีและประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์อีก12รูปขึ้นนั่งยังอาสงฆ์และกำลังปูลาดพระภูษาโยงนะครับเพื่อที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงทอดผ้าไตรอีก12ไตรในลำดับจากนี้ไปหลังจากที่ทรงทอดผ้าไตรเสร็จสิ้นแล้วพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง12รูปในเที่ยวนี้ก็จะได้สดับปกรณ์ในลำดับต่อไปด้วยนะครับซึ่งการสดับปกรณ์นั้นเป็นการที่พระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้กล่าวในช่วงที่ทอดผ้าไตรหลังจากที่ได้ทรงทอดผ้าไตรแล้วนะครับท่านผู้ฟังครับ
0: ท่านผู้ฟังคะการทอดผ้าไตรคือการทอดวางไตรจีวรบนสายศีลหรือผูสาโยงวางบนพานหน้าหีบศพเพื่อถวายแด่พระสงฆ์โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อประกอบพิธีบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับซึ่งเป็นธรรมเนียมที่นิยมปฏิบัติในงานศพการทำบุญอัฐิหรืองานประเพณีต่างๆนะคะ
2: ท่านผู้ฟังคะและหนึ่งในเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศพระอิสริยยศของพระบรมวงศานุวงศ์ไทยที่ปรากฏแต่โบราณนั่นก็คือฉัตรนะคะซึ่งเป็นคำบาลีค่ะแปลว่าร่มพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2554ให้ความหมายของคำว่าฉัตรไว้ว่าเครื่องสูงชนิดหนึ่งมีรูปคล้ายร่มที่ซ้อนกันขึ้นไปเป็นชั้นๆ ชั้นบนมีขนาดเล็กกว่าชั้นล่างลดหลั่นกันไปโดยลำดับค่ะสำหรับแขวนปักตั้งหรือเชิญเข้ากระบวนแห่เป็นเกียรติยศค่ะทั้งนี้ฉัตรเป็นเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์นั้นเป็นฉัตรขาวนะคะ
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร12ไตรในเที่ยวนี้แด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง12รูปในเที่ยวนี้ครับขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรอยู่ในขณะนี้นะครับซึ่งเมื่อทอดผ้าไตรเสร็จสิ้นทั้ง12รูปแล้วก็จะทรงพระดำเนินมาประทับพระราชอาสน์นะครับแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้สดับปกรณ์ในลำดับต่อไปนะครับซึ่งขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับพระราชอาสน์แล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้สดับปกรณ์ลำดับนี้ครับ

ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นได้สดับปกรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าพนักงานภูษามาลาก็จะกำลังเก็บพระภูษาอยู่ในขณะนี้ครับอีกสักครู่หนึ่งเจ้าพนักงานก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้งนั้นลงจากอาสงในลำดับต่อไปด้วยนะครับซึ่งการสดับปกรณ์นั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ปฏิบัติหลังจากที่มีการทอดผ้าไตร

0: ับสดับกรเป็นคำที่ใช้เฉพาะเจ้านายในพระราชพิธีที่พระมหากษัตริย์หรือพระราชวงศ์ทรงเป็นประธานอย่างเช่นพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระศพและพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันสวรรคตของพระมหากษัตริย์รัชกาลก่อนๆหรือพระบรมราชวงศ์ต่างๆนะครับอย่างเช่นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันปิยมหาราชอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะมีการสดับปกรณ์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งการสดับปกรณ์นี้พระสงฆ์ก็จะมีคำสวดว่าอนิจจาวัตสังขาราอุปาทวยะธรรมิโนอุปะชชิตวานิรุคะชันติเตสังบูปะสมูสุโขนี่ครับคือบทสดับปกรณ์ของพระสงฆ์ทั้งนั้นทั้ง12รูปได้สดับปกรณ์เมื่อสักครู่ครับในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีหลังจากที่ได้นิมนต์พระสงฆ์12รูปในเที่ยวก่อนหน้านี้ที่สดับปกรณ์เสร็จสิ้นแล้วลงจากอาสงขณะนี้เจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์อีก12รูปขึ้นนั่งยังอาสงนะครับเพื่อที่จะรับการทอดผ้าไตรอีก12ไตรแล้วเมื่อทอดผ้าไตรเสร็จแล้วก็จะสดับปกรณ์ในลำดับต่อไปสำหรับ12รูปในเที่ยวนี้นะครับถ้านับรวม12รูปตั้งแต่เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเที่ยวที่1เที่ยวที่2เที่ยวนี้เป็นเที่ยวที่3แล้วนะครับในการที่จะทอดผ้าไตรในลำดับต่อไปนะครับซึ่งเมื่อรวมกับเที่ยวแรก11รูปและ12เที่ยว3รูป36บวก11เป็น47รูปเท่าพระชนมายุของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์นั่นเองครับในขณะนี้เจ้าพนักงานหลังจากที่ได้นิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง12รูปขึ้นนั่งยังอาสงเรียบร้อยแล้วเจ้าพนักงานพระราชพิธีกำลังปูลาดพระภูษาโยงในลำดับต่อไปนะครับพระภูษาโยงนี้ก็เปรียบเสมือนถ้าเป็นศพชาวบ้านทั่วไปประชาชนทั่วไปก็คือเปรียบเสมือนสายสินนั่นแหละครับการปูลาดพระภูษาโยงนั้นก็จะปูลาดเพื่อรองในส่วนของการทอดผ้าไตรลงบนพระภูษาโยงโดยตามความเชื่อแล้วถ้าไม่มีการปูลาดพระภูษาโยงหรือวางสายสินและโยงไปที่พระโกฏจะถือว่าผู้ที่สวรรคตหรือผู้วายชนนั้นจะไม่ได้รับบุญกุศลนะครับเลยต้องมีการโยงสายไปถึงเพื่อให้เป็นการรับรู้ว่าดวงวิญญาณได้รับรู้ว่าได้ทำบุญทอดผ้าไตรไปให้แล้วนะครับในขณะนี้12ไตรเที่ยวนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรอยู่ในขณะนี้ครับซึ่งหลังจากที่ทรงทอดผ้าไตรทั้ง12ไตรเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วก็จะทรงพระดำเนินกลับมาประทับพระราชอาสน์อย่างที่เดิมนะครับแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นทั้ง12รูปจะได้สดับปกรณ์ในลำดับต่อไปซึ่งอย่างที่บอกนะครับว่าเป็นคำที่ใช้เฉพาะเจ้านายในพระราชพิธีสำคัญสำคัญเท่านั้นครับพระสงฆ์จะได้สดับปกรณ์ครับ
1: อนิจจวัตสังขาราอุปาทวยัตถมิโนอุปจิตวานิรุชันติเตสังอุปสโมสุโข
0: ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง12รูปได้สดับปกรณ์เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าพนักงานพระราชพิธีก็กำลังเก็บ ในส่วนของพระภูษาโยงนะครับซึ่งอีกสักครู่หนึ่งนะครับหลังจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการเพื่อทรงกราบและทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเข้าเฝ้าทูลองทูลีพระบาทในลำดับต่อไปด้วยและพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง12รูปในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้นิมนต์ลงจากอาสงฆ์แล้วครับ
2: ท่านผู้ฟังคะการตั้งแต่งเครื่องราชอิสริยยศหน้าพระโกศทองใหญ่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาส่งได้รับพระราชทานถวายพระเกียรติยศสูงสุดภายใต้พระสัปตปดลสเวตฉัตรหรือฉัตรผ้าขาว7ชั้นกางกั้นเหนือพระโกศทองใหญ่แวดล้อมด้วยเครื่องสูงเครื่องราชอิสริยยศเครื่องราชูปโภคตามโบราณราชประเพณีอย่างครบถ้วนซึ่งการตั้งแต่งเครื่องอิสริยยศหน้าพระโกศนั้นประกอบไปด้วยพระโกศทองใหญ่เป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศชั้นสูงสุดประดิษฐานเหนือพระแท่นสุวรรณเบญจดลเครื่องประดับพระโกศประกอบไปด้วยดอกไม้เอวดอกไม้ไหวเฟื่องอุบะและดอกไม้ทิศดอกไม้เอวนั้นเป็นช่อดอกประดับใบเทศขนาดเล็กปักประดับรอบเอวพระโกศเพื่อความเป็นความวิจิตรงดงามดอกไม้ไหวทำหน้าที่ประดับส่วนฝาพระโกศและชั้นเกี้ยวต่างๆโดยชิ้นงานจะสามารถแกว่งไหวได้เมื่อต้องลมเฟื่องอุบะคือเครื่องประดับที่สร้างเป็นดอกไม้เรียงร้อยกันปล่อยให้ห้อยหย่อนลงเป็นสายในแนวนอนสำหรับเครื่องสูงก็ประกอบไปด้วยพระอภิรมชุมสายคือเครื่องสูงประกอบพระอิสริยยศโดยเป็นฉัตรที่ประดิษฐ์ขึ้นอย่างวิจิตรด้วยการปักเส้นทองหักเป็นลวดลายลงบนผืนผ้ามีต้นไม้เงินต้นไม้ทองพร้อมกับเครื่องราชอิสริยยศและเครื่องราชูปโภคที่ตั้งทอดถวาย
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้นิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์อีก12รูปขึ้นนั่งยังอาสงนะครับเพื่อที่จะรับการทรงทอดผ้าไตรอีก12ไตรในเที่ยวนี้ครับขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีกำลังปูลาดพระภูษาโยงเพื่อที่จะทรงทอดผ้าไตรในลำดับต่อไปหลังจากทรงทอดผ้าไตรแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะได้สดับปกรณ์อีกหนึ่งเที่ยวครับและขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้เชิญผ้าไตรมาเพื่อเตรียมที่จะทอดผ้าไตรในลำดับต่อไปครับซึ่งเที่ยวนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรในเที่ยวนี้12รูปครับขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีกำลังทรงทอดผ้าไตรทั้ง12ไตรอยู่ครับหลังจากที่ทรงทอดผ้าไตร12ไตรครบแล้วก็จะทรงพระดำเนินกลับมาประทับพระราชอาสน์อย่างที่เดิมนะครับและพระสงฆ์ทั้งนั้นทั้ง12รูปก็จะได้สดับปกรณ์ในลำดับต่อไปครับขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรทั้ง12ไตรเสร็จสิ้นแล้วทรงพระดำเนินมาถวายความเคารพและประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้สดับปกรณ์ครับ
1: อนิจจวตสังขาราอุปาทวยธัมมิโน

0: ผู้ฟังครับขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นทั้ง12รูปได้สดับปกรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าพนักงานภูษามาลาอาเจ้าพนักงานพระราชพิธีกำลังเก็บพระภูษาโยงนะครับอีกสักครู่หนึ่งเจ้าพนักงานก็จะนิมนต์พระสงฆ์ทั้ง12รูปลงจากอาสงในลำดับต่อไปครับ
1: ท่านผู้ฟังคะพระสงฆ์ที่สดับปกรณ์นั้นจะหมายถึงการที่พระสงฆ์สวดพระอภิธรรมซึ่งมักนิยมสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์และพิจารณาผ้าบางสุกุลเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับเดิมเป็นคำที่ใช้เฉพาะในพระราชพิธีหลวงสำหรับพระบรมศพหรือพระศพเจ้านายซึ่งหลักการสำคัญของพิธีนั้นแบ่งได้เป็น2ส่วนหลักๆได้แก่การสวดมาติกาการสวดเริ่มต้นของพระอภิธรรมทั้ง7คัมภีร์เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับที่ได้รับรู้และได้ร่วมอนุโมทนาส่วนการชักผ้าบางสกุลนั้นคือการที่พระสงฆ์ได้พิจารณาผ้าที่ทอดอยู่หน้าพระศพโดยดึงหรือจับผ้าบางสกุลนั้นเพื่อแสดงถึงการปลงสังเวชว่าสังขารทั้งปวงนั้นไม่เที่ยงแท้ค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้ง12รูปลงจากอาสงออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วนะครับและลำดับจากนี้ไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการนะครับเพื่อไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการในลำดับต่อไปด้วยครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทครับขณะนี้ทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการเสร็จแล้วเมื่อทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงพระดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงคมพระสงฆ์ทั้งนั้นที่สวดพระอภิธรรมพระพิธีธรรมก็จะเริ่มต้นสวดพระอภิธรรมในลำดับจากนี้ไปด้วยครับ

0: ียงเพลงสรรเสริญพระบารมีดังขึ้นและจบลงพร้อมด้วยเพลงมหาชัยซึ่งเพลงสรรเสริญพระบารมีที่ดังขึ้นนั้นเป็นเพลงส่งเสด็จขบวนรถยนต์พระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับส่วนเพลงมหาชัยนั้นเป็นเพลงส่งเสด็จสำหรับพระมหากษัตริย์ของภูฏานนะครับสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานครับนั่นหมายความว่าทุกพระองค์รถยนต์พระที่นั่งของทุกพระองค์ได้เคลื่อนออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเรียบร้อยแล้วครับ
1: ครับท่านผู้ฟังครับในวันนี้นะครับในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับในการเสด็จพระราชดำเนินณพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นนะครับโดยเสด็จนั้นมีสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานด้วยนะครับซึ่งหมายถึงนะครับความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยกับประเทศภูฏานนะครับโดยที่พระราชวงศ์แห่งภูฏานนะครับโดยมีการส่งจุดตะเกียง 1,000 ดวงและสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเมื่อวันที่13มิถุนายนนะครับซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ความเคารพความนอบน้อมซึ่งกันและกันนะครับแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและภูฏานครับและในวันนี้นะครับเป็นการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนั้นนะครับในการถ่ายทอดของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจะมีการถ่ายทอดเสียงในวาระสำคัญในการพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอีกในวาระปันนระสมวานครบ15วันในวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนปัญญาสมวานครบ50วันในวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมสะตมวานครบ100วันในวันศุกร์ที่18กันยายนนะครับซึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็จะได้ถ่ายทอดเสียงในวาระต่อไปครับครับท่านผู้ฟังครับซึ่งในขณะนี้ครับการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับก็ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับซึ่งการถ่ายทอดเสียงในวันนี้นั้นนะครับทางทีมเทคนิคนะครับประกอบด้วยคุณรัฐการลิลิขิตกูลคุณบุญประกอบอบกลิ่นคุณภูมิพัฒน์ธิรพัทรกุลคุณสัญญาวงทองเหลือคุณณัฐนนท์ชูเมืองนะครับและทั้งทีมผู้บรรยายคุณบุญมาศรีมาศคุณอรัญญาชมชื่นคุณทิติมาอินกรรมและผมชโลธรจัญญานะครับในการนี้ขอขอบพระคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศที่รับสัญญาณในการนี้นะครับสำหรับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาซึ่งทรงเป็นมิ่งขวัญที่เสด็จจากนภามาเพื่อให้มนุษย์โลกได้พึ่งพายามยากครับวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังและนำทุกท่านนะครับกลับไปรับฟังรายการภาคปกติจากทางสถานีต่อไปขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณค่ะค่ะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะ 11:33 นค่ะกลับเข้ามานะคะในช่วงเวลาของทางจสร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามกันเพราะว่าในช่วงที่ผ่านๆมามีหลายๆเหตุการณ์นะคะที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะต้องย้ำเลยนะคะในเรื่องของการเดินทางนะคะอย่างในช่วงเวลานี้หลายเส้นทางที่ก็ยังมีในเรื่องของการจราจรที่ดูรถจะแน่นๆแล้วก็ย้ำมิตรภาพที่มีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่แล้วก็ต้องมีการปิดทุกช่องจราจรในฝั่งขาเข้ากรุงเทพปัดให้ไปใช้ในฝั่งขา ออก1ช่องจราจรตอนนี้ท้ายแถวเนี่ยยาวประมาณเกือบ5กิโลเมตรนะคะจุดที่เขามีการทำงานเนี่ยจะเป็นช่วงที่มาลงเนินพระใหญ่ซับบอนค่ะเป็นการติดตั้งป้ายนะคะตรงช่วงกิโลเมตรที่24เพราะนั้นก็จะปิดทุกช่องจราจรนะคะแล้วก็จะปัดเข้าไปใช้ในช่องทางพิเศษนะคะคือถ้าไปใช้ในฝั่งขาออก1ช่องจราจรตรงช่วงแถวหน้าสนามกีฬาโมกเหล็กนะคะแล้วก็จะมาออกช่วงโรงเรียนซับบอนซึ่งตอนนี้อย่างที่บอกนะว่าประมาณ5กิโลเมตรบอกนิ่งๆเหมือนกันเพราะว่ารถจะมาเต็มทุกช่องทางแล้วก็จะมาบีบเหลือเพียงแค่1ช่องจราจรเป็นขวดเล็กๆนะคะเผื่อเวลาในเรื่องของการเดินทางกันช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะ
3: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
4: เขาเปิดตีกินชาบูดีกว่า
3: เขาจะกินปิ้งย่าง
4: แต่เขาจะกินชาบู
3: ปิ้งย่าง
4: ชาบู
3: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
4: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์คช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
6: คุณปู่โทร1586กด1ถามเรื่อง M-Flow คุณพ่อโทร1586กด5ติดต่อสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะคุณแม่โทร1586กด7ถามเส้นทางมอเตอร์เวย์ส่วนผมก็โทร1586กด9เพราะมีคำถามเกี่ยวกับ M-Pass โทร1586ตอบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้เรื่องทางหลวงและมอเตอร์เวย์แจ้งอุบัติเหตุขอความช่วยเหลือโทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด24ชั่วโมงเดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
7: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
8: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA นะคะในตอนที่แล้วเราได้พาทุกท่านไปสำรวจบริเวณชั้น3ของพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยหรือ MEA Spark กันอย่างละเอียดและวันนี้เราก็จะมาต่อกันที่ชั้น2ค่ะซึ่งมีการจัดแสดงนิทรรศการที่บอกเล่าเรื่องราวแสงแห่งความยั่งยืน Sustainable Electric Light โดยจะแบ่งออกเป็น3ห้องนะคะเริ่มจากห้องแสงแห่งความเจริญบรรยากาศในห้องนี้ให้ความรู้สึกราวกับย้อนกลับไปในสมัยรัชกาลที่6ซึ่งเป็นยุคเริ่มต้นที่ประเทศไทยมีไฟฟ้าใช้อย่างแพร่หลายผู้เข้าชมจะได้รับชมภาพยนตร์เก่าที่ถ่ายทอดสีสันยามค่ำคืนของพระนครค่ะทั่วทั้งเมืองสว่างสวยเรืองรองไปด้วยแสงจากไฟฟ้าต่อด้วยห้องกำเนิดการไฟฟ้านครหลวงย้อนชมเส้นทางไฟฟ้าจากสถานีต้นทางสู่มือผู้ใช้โดยมีการไฟฟ้านครหลวงก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่1สิงหาคม2501จากการรวมกิจการของการไฟฟ้ากรุงเทพและกองไฟฟ้าหลวง3เสนค่ะเพื่อดูแลการจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพนนทบุรีและสมุทรปราการพร้อมไปร่วมรับฟังเบื้องหลังภารกิจอันน่าภาคภูมิใจของการไฟฟ้านครหลวงผ่านโลโก้ MEA และวัตถุจัดแสดงจริงและสุดท้ายคือห้องที่มีชื่อว่าห้องยุทธศาสตร์ถ้าอยากรู้ว่าตลอด67ปีที่ผ่านมาผู้ว่าการ MEA เป็นใครกันบ้างค้นหาคำตอบได้ที่ห้องนี้ค่ะพร้อมเยี่ยมชมงานศิลปะจิตรกรรมบนฝ้าเพดานและห้องประชุมที่ได้รับการบูรณะอย่างประณีตเสมือนได้นั่งอยู่ในห้องทำงานผู้ว่าการในอดีตเรียกว่าเป็นประสบการณ์น่าประทับใจที่คุณจะไม่มีวันลืมเลยล่ะค่ะพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย MEA Sparkตั้งอยู่ภายในการไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบ เปิดให้เข้าชมฟรีวันอังคารถึงวันอาทิตย์ 9:00 น.ถึง 5:00 น.หยุดทุกวันจันทร์ท่านที่สนใจสามารถจองเข้าชมล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ measpark.mea.or.th นะคะ
7: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
9: สำรวจซ่อมท่อล้างถังพักน้ำเราทำได้เช็คระบบประปาภายในบ้านเราทำได้หรืองานปรับปรุงระบบประปาทดสอบคุณภาพน้ำงานฝึกอบรมซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลผู้ใช้น้ำเราก็ทำได้ทุกงานประปามีคุณภาพบริการยังมืออาชีพเปลี่ยนงานช้างเป็นงานเชลด้วยบริการจากการประปานครหลวงข้อมูลเพิ่มเติมที่แอป MWA on mobile และ Facebook งานประปาครบวงจรโดยการประปานครหลวงหรือโทร1125น้ำดีชีวิตดี
10: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
11: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
12: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
10: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
12: ใช้แอปของกระต่ายร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกระต่ายร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีที่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
13: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
2: ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปที่คุณบุษบงปุษเปล่านิดกันเพราะว่าจะมีความคืบหน้ากันนะคะในเรื่องของกรณีของสิทธิ์บัตรทองแล้วก็ทางสปสช.นี่เขามีการย้ำในเรื่องของการใช้สิทธิ์บัตรทองซึ่งตอนนี้เรียกว่าเป็นการครอบคลุมการให้บริการแพทย์แผนไทยด้วยนะคะคุณบุษบงสวัสดีค่ะ
14: ต้องถามอย่างนี้รู้จักโรคลมจับโปงแห้งเข่าไหมคะ
15: มันเป็นชื่อไทยโบราณหรือเปล่า
14: ก็นี่ไงกำลังจะดึงเข้ามาสู่การให้บริการครอบคลุมการแพทย์แผนไทยนะคะของสปสช.นะคะ
15: คือการนวดใช่ไหม
14: ใช่แล้วก็ต้องบอกว่าตอนนี้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นนะ
15: คะ
14: โดยนายแพทย์เจเดตธรรมทัตอารีค่ะเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสช.นะคะก็บอกว่าเพื่อเป็นการสืบสานการแพทย์แผนไทยตามนโยบายของรัฐบาลและก็ดูแลประชาชนผู้มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าบัตรทอง30บาทให้เข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างครอบคลุมนะคะสปสช.ค่ะจึงพัฒนาสิทธิประโยชน์ให้บริการแพทย์แผนไทยร่วมกับกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกนะคะการแพทย์ทางเลือ กมาอย่างต่อเนื่องเลยโดยมีการจัดสรรงบประมาณรองรับในปีงบประมาณ2569นี่แหละก็มีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มจากปีที่แล้ว31ล้าน31.9 บาทต่อประชากรนะเพิ่มอีก 31.9 ต่อประชากรเป็น 63.24 บาทต่อประชากรนะคะซึ่งตามประกาศของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขกรณีบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในปี2568กำหนดสิทธิประโยชน์ไว้อย่างชัดเจนนะคะเพื่อให้เข้าถึงบริการได้อย่างเหมาะสมและมีมาตรฐานค่ะโดยการเข้ารับบริการการแพทย์แผนไทยนะคะจะครอบคลุมอะไรบ้างบริการนวดไทยประคบนะบริการนวดและประคบนะคะบริการอบสมุนไพรบริการพอกเข่านะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยคุณแม่หลังคลอดการฟื้นฟูสมรรถภาพคุณแม
15: ่
14: นะการใช้สมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติขณะที่บริการแพทย์ทางเลือกก็ครอบคลุมการฝังเข็มด้วยนะคะหรือว่าการฝังเข็มร่วมกับการกระตุ้นไฟฟ้าสำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคหลอดเลือดสมองหรือว่าสโตรกแต่ว่าต้องเป็นไปตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์นะคะและจะเข้ารับบริการยังไงบ้างนะคะก็การเข้ารับบริการนั่นก็คือประชาชนจะต้องอยู่ในกลุ่มเป้าหมายและเป็นไปตามเงื่อนไขตามที่ประกาศไว้นะคะโดยบริการนวดประคบนวดและประคบอบสมุนไพรพอกเข่าผู้รับบริการจะต้องได้รับการวินิจฉัยจากผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องก่อนเข้ารับบริการนะคะส่วนกรณีบริการพอกเข่าที่กำหนดสำหรับผู้ที่มีอาการปวดเข่าจากภาวะข้อเข่าเสื่อมหรือโรคลมจับโป่งแห้งเข่านั่นแหละที่ได้เป็นคำถามเมื่อกี้นี่แหละนะเขาก็บอกถ้าภาษาง่ายๆที่เข้าใจไม่ต้องออกเสียงยากแล้วนะก็คือข้อเข่าเสื่อมนั่นเองนะคะ
15: ง่ายๆนะ
14: ง่ายๆโรคข้อเข่าเสื่อมนะคะก็ตั้งแต่อายุ40ปีขึ้นไปนะคะซึ่งปีงบประมาณ2568มีประชาชนเข้ารับบริการ4,500,000ครั้งนะคะส่วนบริการใช้ยาสมุนไพรจะเป็นไปตามข้อบังคับข้อบ่งใช้บัญชียาหลักแห่งชาตินะคะซึ่งอยู่ภายใต้การพิจารณาของผู้ประกอบวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาการโดยปีงบประมาณ2568มีจำนวนเข้ารับบริการ 13,200,000 ครั้งนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีสิทธิประโยชน์นะคะเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพคุณแม่หลังคลอดค่
15: ะ
14: ซึ่งให้บริการตามแนวเวชปฏิบัติด้านการแพทย์แผนไทยนะคะเพื่อช่วยส่งเสริมการฟื้นตัวของร่างกายคุณแม่หลังคลอดลดการอ่อนล้าช่วยให้กลับมามีสุขภาวะที่สมบูรณ์ได้เร็วขึ้นนะ
15: คะ
14: ซึ่งทางด้านของเลขาสปสช.ก็บอกว่าการบริการแพทย์แผนไทยแพทย์แผนไทยภายใต้ระบบบัตรทองเนี่ยไม่ใช่เป็นเพียงแค่การเพิ่มทางเลือกในการรักษานะคะแต่เป็นการผสมผสานค่ะภูมิปัญญาไทยเข้ากับการระบบบริการสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรมนะคะเพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลที่ครอบคลุมทั้งการรักษาการฟื้นฟูการส่งเสริมสุขภาพอย่างเหมาะสมนะคะซึ่งผู้ที่มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ประสงค์จะเข้ารับการบริการสามารถติดต่อหน่วยบริการประจำตามสิทธิ์หรือว่าหน่วยบริการในระบบสปสช.ที่ให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะ
15: คะ
14: เพื่อที่จะต้องประเมินก่อนนะคะที่จะเข้าสู่กระบวนการรักษาตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ต่อไปค่ะ
15: คือเน้นเพื่อการรักษา
14: ใช่ไม่ใช่ว่าเมื่อยแล้วอยากไปนวดอย่างเง
15: ี้
14: ยอ
15: ันนี้ไม่ได้อ
14: ันนี้ไปเข้าร้านนวดเองนะคะไม่งั้นก็ต้องให้คุณหมอมาต้องมาตรวจก่อนว่าต้องคลายเส้นจริงๆนะต้องแบบอาจจะอย่างเราเดินมากเรารูปร่างเล็กเอ้ยรูปร่างน้ำหนักตัวมาก
15: แต่ว่าเราอายุเยอะ
14: แล้วน้ำหนักมากเขาบอกถ้าน้ำหนักตัวมากเนี่ยเป็นผู้ใช้งานข้อเข่าหนักต่อเนื่องเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเป็นโรคลมจับโป่งแห้งเข่า
15: คุณเอาคำภาษาง่าย
14: ๆโรคข้อเข่าเสื่อมนั่นเองนะครับหรือว่าเดินไปแล้วเข่ามันก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บอย่างเงี้ยหรือว่าข้อฝืดตึงนะ
15: คะ
14: ข้อเข่ายืดฝืดขาโก่งเนี่ยหรือว่านั่งยองๆไม่ได
15: ้
14: นะอันเนี้ยต้องให้แพทย์พิจารณาก่อนนะก่อนที่จะใช้สิทธิ์บัตรทองนะ
15: คะ
14: แล้วก็เข้าสู่กระบวนการรักษาตามแพทย์แผนไทยนั่นเองค่
15: ะ
14: ก็เพิ่มเติมกันในช่วงนี้นะคะ
15: นี่นะเดี๋ยวนี้เขาขยายกว้างมากขึ้น
14: ใช่ครอบคลุมมากขึ้น
15: ใช่ครอบคลุมมากขึ้น
14: ค่ะเพิ่มเติมค่ะ
15: ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะอันนี้ได้สับใหม่อีกหนึ่งคำจากคุณบุษบงแล้วก็จากทางสปสช.นะคะช่วงนี้11:46เดี๋ยวมาอีกเรื่องนึงค่ะทางด้านของธนาคารออมสินธนาคารออมสินเนี่ยฝากมาบอกนะคะสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินดอกเบี้ยคงที่1ปีแรกเริ่มต้น 3.99% ต่อปีค่ะให้บ้านเนี่ยปิดจบทุกภาระการเงินด้วยสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินจากธนาคารออมสินค่ะแค่คุณมีบ้านห้องชุดที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระนะคะแล้วก็กำลังมองหาเงินก้อนพร้อมใช้เพื่อเป็นการเสริมสภาพคล่องทางการเงินปิดภาระหนี้หรือว่าต้องการที่จะรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านแลกเงินจากสถาบันการเงินอื่นค่ะบ้านช่วยคุณได้กับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินกับข้อเสนอพิเศษกับอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกนะคะเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีค่ะสำหรับวงเงินตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปผ่อนต่ำ3ปีแรกล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนพิเศษยิ่งขึ้นสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทค่ะแล้วก็สนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครได้แล้วนะคะวันนี้ถึง30ธันวาคม2569ค่ะที่ธนาคารออมสินทุกสาขาแล้วก็ทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสินนะคะ gsb.or.th ค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรได้เลยค่ะที่ gsb contact center 1115 1115นะคะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นแล้วก็ชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตนะคะอันนี้ก็ทางด้านของธนาคารออมสินฝากมาบอกย้ำๆกันเลยนะคะในเรื่องของสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินย้ำเลยนะว่าดอกเบี้ยคงที่ค่ะ1ปีแรกเริ่มต้น 3.99% ต่อปีนะคะ
2: ส่วนในช่วงนี้ค่ะ 11:48 นะคะมาเพิ่มเติมกันในเรื่องของข้อมูลอุบัติเหตุหรือว่าเรื่องของการจราจรนะคะที่ฝากไว้ในช่วงก่อนหน้านี้มีรับแจ้งล่าสุดว่ามีอุบัติเหตุวิภาวดีในฝั่งขาเข้าบริเวณปากซอยวิภาวดี18เป็นรถเมย์รถเก๋งรถจักรยานยนต์ชนกันแล้วขวางไป2ช่องนะคะ2ช่องทางก็คือเลนกลางนะคะเลนกลางแล้วก็คือขวางไป2ช่องทางเลนกลางแล้วก็อันนี้ของช่องทางขนาดก็เท่ากับว่า2เลนนะเป็นเลนกลางทั้งคู่นะคะก็มีผลนะคะในช่วงก่อนหน้านี้นะคะในเรื่องของการจราจรรถชะลอตัวเคลื่อนตัวช้าแต่อีกจุดหนึ่งโหนี่ฉันเห็นรูปแล้วยังสงสัยเลยว่าตรงนี้เขามากันยังไงนะคะคือมันเป็นอุบัติเหตุที่เห็นจากสภาพรถแล้วคืออย่างที่บอกว่าคือสงสัยอ่ะเป็นจักรยานยนต์กับกระบะนะคะชนกันนะคะแล้วก็ปรากฏว่าคือจุดนี้มีรถคันหนึ่งค่ะพลิกคว่ำซึ่งในขณะเดียวกันมีคนที่ได้รับบาดเจ็บหลายคนแต่ว่าตอนนี้ทางทุกคนก็ใช้ความช่วยเหลือแล้วก็นำส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วนะคะนำส่งไปที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 5แล้วก็ในส่วนของรถที่เกิดอุบัติเหตุทั้งหมดก็เคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางไปเรียบร้อยแล้วคือจุดที่เกิดเหตุเนี่ยจะอยู่บอกว่าเป็นพื้นที่ของแฟลตโครงการ3อำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการแล้วก็จะอยู่ใกล้กับแยกบางกอกฟรีเทสโซนอำเภอบางเสาธงนะคะอันนี้ก็เป็นอุบัติเหตุดูรูปได้ใน Facebook ทาง S แล้วก็ของทางจส100นะคะคือมันเป็นอุบัติเหตุที่แบบไม่นึกเหมือนกันว่าจะเกิดได้รุนแรงมากขนาดนี้นะคะแล้วก็อีกเคสนึงเมื่อตอนช่วงเช้าที่อัปเดตการเพิ่มเติมการในเรื่องของอุบัติเหตุที่เป็นรถทัวร์นะคะเกิดอุบัติเหตุแล้วพลิกตะแคงนะคะตกไปข้างถนนในพื้นที่ของจังหวัดพิจิตรนะคะล่าสุดค่ะทางด้านของเจ้าหน้าที่นะคะที่เขามีการลงพื้นที่นะคะแล้วก็ได้มีการสอบปากคำสอบถามเบื้องต้นนะคะในส่วนของทางคนขับรถทัวร์คันนี้นะคะซึ่งเขารับผู้โดยสารมาจากสุโขทัยคือดิฉันนั่งอ่านคอมเมนต์นะจากใน Facebook ข่าวของในพื้นที่มีแต่คนเข้าไปคอมเมนต์เลยบอกว่าบริษัทนี้มันไม่เคยเกิดอุบัติเหตุไม่เคยมีอุบัติเหตุเลยนะคะเป็นบริษัทซึ่งบอกว่าปลอดภัยสูงมากแต่ปรากฏว่าจากการสอบสวนทราบว่ารถทัวร์คันที่เกิดอุบัติเหตุค่ะคนขับเนี่ยนะคะเขาบอกว่าคือเขามีการตรวจวัดแอลกอฮอล์ด้วยนะคะแล้วปรากฏว่าพบว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์44มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์แล้วคนขับเขาก็ยอมรับว่าดื่มมาเล็กน้อยคือไม่ยอมรับก็ไม่รู้แล้วล่ะเพราะว่าไอตัวเครื่องวัดเนี่ยมันชัดเจนนะคะว่ามันมีปริมาณแอลกอฮอล์44มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วเขาบอกว่าพอขับรถมาถึงที่เกิดเหตุรู้สึกว่าง่วงแล้วก็วูบหลับไปรู้สึกตัวอีกทีนึงคือควบคุมรถไม่ได้ทำให้รถเนี่ยตกร่องกลางถนนแล้วก็พลิกตะแคงแล้วก็ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะในช่วงกลางคืนนะคะอันนี้ก็มาเล่าอัปเดตเพิ่มเติมกันนะคะเพราะว่าตั้งแต่ตอนช่วงเช้าที่เราก็ได้มีการเพิ่มเติมรายงานให้ทราบกันในเบื้องต้นนะคะอีกเรื่องนึงค่ะทางด้านของการประปานครหลวงนะคะการประปานครหลวงนี่ฝากมาบอกนะเพราะว่าคือยุคนี้ในเรื่องของการจัดการค่าน้ำประปาง่ายขึ้นนะคะคือเขาใช้คำว่าแค่ปลายนิ้วไม่ต้องออกไปไหนละไม่ต้องไปที่ทางด้านของสำนักงานของการประปานครหลวงแค่นะคะใช้พวกแอปพลิเคชันหรือผ่านทางเว็บไซต์อะไรต่างๆนะคะเรียกว่าเป็นการสะดวกรวดเร็วค่ะแค่ใช้ MWA e-bill service นะคะจากการประปานครหลวงก็สะดวกครบจบทุกเรื่องค่าน้ำสะดวกรวดเร็วไม่ต้องใช้กระดาษเช็คชำระค่าน้ำออนไลน์ได้ทุกที่คืออยู่ที่ไหนยังไงก็สามารถที่จะเช็คได้นะคะปลอดภัยมั่นใจได้ค่ะคุ้มค่าใช้งานง่ายแล้วก็สำคัญช่วยรักโลกด้วยสมัครในการที่จะใช้ MWA e-bill service นะคะสมัครได้3ช่องทางทางแอปพลิเคชัน MWA on mobile ค่ะหรือว่าทางเว็บไซต์ MWA e-service ค่ะแล้วก็สำนักงานประปาสาขา18แห่งอย่าลืมนะคะบอกว่าอย่าลืมเลขทะเบียนผู้ใช้น้ำ10หลักแล้วก็เติมนะคะเติม00นะคะด้านหน้า เลขทะเบียนเดิมด้วยนะคะอันนี้ก็ฝากมานะคะจากทางด้านของการประปานครหลวงเดี๋ยวนี้ทุกอย่างมันสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นนะคะเป็นการเรียกว่าในส่วนของผู้ที่ใช้บริการเนี่ยค่ะเดี๋ยวนี้ง่ายขึ้นจริงๆนะคะแต่ว่าอย่างนึงนะก็ให้ระวังด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วทุกหน่วยงานเขาก็จะมีการแจ้งเตือนกันนะคะไม่ว่าจะมีอะไรก็ตามแต่ย้ำไว้เลยว่าถ้าหากว่ามีทางด้านของใครที่ติดต่อมาแล้วมีการแอบอ้างนี่เขาฝากมาบอกเหมือนกันนะว่าจะไม่มีการแอดไลน์ส่วนตัวนะอันนี้ก็ฝากไว้เป็นข้อมูลให้ได้ทราบกันนะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะมาดูเพิ่มเติมกันต่อเดี๋ยวดูในส่วนของการเดินทางนะคะในพื้นที่ของกรุงเทพเรานะคะตะกี้นี่ดูก็จะมีอยู่หลายเส้นทางละที่มีรถซึ่งยังแน่นๆอันเนี้ยรอบๆบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิถ้าดูนะเวลานี้ดูดีขึ้นนะคะรถที่มาจากฝั่งของดินแดงโอ้ใต้ด่วนดินแดงกำลังที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินี่พออยู่ตรงบนช่วงสะพานนะคะอันนี้จะดูแบบนิ่งๆหน่อยนะนิ่งๆแต่ขยับแบบช้ามากๆถ้าเป็นฝั่งทางด้านนี้นะคะแต่ถ้าเป็นในวงเวียนน่ะวงเวียนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิในช่วงนี้มันดูรถจะค่อนข้างที่จะแบบไม่ได้เยอะมากนะคะขึ้นปุ่นได้โดยตลอดแล้วก็ฝั่งที่มาจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิมุ่งหน้ามาทางด้านของพญาไทที่จะมุ่งหน้ามาแยกตัดกับถนนจิตยาฝั่งทางด้านนี้ก็ตามกันได้นะคะในช่วงเวลานี้ตามกันได้ประตูน้ำถนนราชปารภคือต้องดูเลยนี่คือช่วงเวลาของเขาเลยค่ะช่วงเวลาที่รถเจอรถมากนะคะเป็นข้อมูลให้ทราบกันเนี่ยรถแน่นๆเลยตรงช่วงของแถวๆสะพานลอยใกล้กับซอยราชปารภ3นะคะทางด้านนี้จะเป็นแถวๆตลาดประตูน้ำค่ะนะคะซึ่งก็นะคะก็จะเห็นเลยว่าตอนนี้รถเยอะรถแน่นนะคะเคลื่อนตัวช้ามากๆนะคะแล้วก็รถที่มาจากฝั่งของถนนราชปารภเองนะคะจากใต้ถนนดินแดงเองนะคะในช่วงเวลานี้ก็รถก็ตามกันมาได้นะตามมาได้โดยตลอดแต่ก็ดูรถเต็มเหมือนกันนะคะแต่ก็ไม่ได้นิ่งนะคะตามกันมาได้โดยตลอดเพชรบุรีนะคะถ้ามาจากฝั่งของพิษณุโลกต่อเนื่องเข้ามาฝั่งของเพชรบุรีที่จะมาตรงช่วงที่ตัดกับทางด้านของพญาไทตรงจุดนี้ก็เต็มพื้นที่ยาวๆต่อเนื่องเข้ามาถึงตรงช่วงที่ตัดกับทางด้านของถนนตรงแยกประตูน้ำเลยโอ้อันนี้เต็มนะคะฝั่งทางด้านนี้เต็มนะคะราชดำริราชดำริที่จะมุ่งหน้ามาตรงช่วงแยกประตูน้ำอันนี้ท้ายแถวจะอยู่ตรงช่วงแถวๆหน้าสเตนทันเวอร์เผื่อเวลาถ้าหากว่าใครที่จะเข้าไปนะคะในด้านในนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้แถวย่านประตูน้ำอีกเรื่องนึงนะคะอีกเรื่องนึงค่ะนะคะก็อยากจะชวนมาทำประกันภัยรถยนต์กันในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุค่ะซึ่งทางวิทยาประกันภัยนะคะร่วมกับทางจสร้อยค่ะจะทำโครงการนี้นะคะก็มีทั้งประกันภัยประเภท1แล้วก็ประกันภัยประเภท3ซึ่งถ้าหากว่าเป็นประกันภัยประเภท1รถที่สามารถที่จะทำประกันภัยประเภทนี้ได้นะคะก็เป็นรถเก๋งส่วนบุคคลแล้วก็มีอายุของรถไม่เกิน7ปีนะคะนับตั้งแต่วันจดทะเบียนครั้งแรกนอกเหนือจากจะรับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ก็มีโอกาสเช่นเดียวกันนะคะในการที่จะรับเงินกองทุนคืนนะคะถ้าหากว่าสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แล้วก็ยังได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยนะคะอย่างที่บอกว่าทำดีต้องให้รางวัลถ้าหากทุกคนช่วยกันลดอุบัติเหตุนะคะสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% ได้เงินกองทุนคืนแล้วก็ได้เงินกองทุนคืนทุกปีด้วยนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าคนที่ทำประกันภัยรถยนต์กับทางโครงการเกิดอุบัติเหตุเป็นฝ่ายถูกนี่มีรถสำรองให้ยืมใช้ด้วยนะคะแต่ว่าไม่เกิน20วันสำหรับประกันภัยประเภท1ผ่อนได้ 0% 6เดือนสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท1ได้นะคะที่02150088ค่ะ02150088บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนแต่ถ้าหากว่ารถของคุณไม่สามารถที่จะทำประกันภัยประเภท1ได้เรามีประกันภัยประเภท3ซึ่งทำได้ทั้งเก๋งส่วนบุคคล กระบะส่วนบุคคลแล้วก็รวมไปถึงรถกระบะเชิงพาณิชย์นะคะนอกเหนือจากจะความคุ้มครองตามกรมธรรม์ก็เช่นเดียวกันมีโอกาสเช่นเดียวกันในการที่จะได้รับเงินกองทุนคืนถ้าไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดนะคะแล้วก็มีอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษผ่อนได้ 0% 3เดือนค่ะสอบถามได้ที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชน02150888ค่ะ02150888นะคะก็มาช่วยกันทำให้ถนนปลอดภัยช่วงเราพักกันก่อนค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะกษัตริย์และพระราชินีแห่งภูฏานเสด็จทรงวางพวงมาลาสการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสักครู่กับมาติดตามค่ะ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: ยุงขยง1แมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: น้อมพนมก้มเกล้าด้วยอาลัยส่งดวงใจตามเสด็จสู่เวหาพระเกียรติคุณงามเด่นเหนือพระสุธาตรึงศรัทธาปวงไทยชั่วกาลนานด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท Quality Pass Media Agency จำกัด
5: สนับสนุนโดย
6: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาคุณกิติยารอดรัตนทูลรายงานค่ะ
7: เวลา 9:25 นาทีวันนี้สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเจียววังชุกแห่งราชอาณาจักรภูฏานเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระราชินีเจซุงเพมาวังชุกไปทรงวางพวงมาลาสักการะหน้าพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพร้อมทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยแสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งราชกรัญญสภาในพระบรมมหาราชวังทั้งนี้สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักรภูฏานทรงมีความผูกพันแนบแน่นกับพระราชวงศ์ไทยโดยทุกครั้งที่คนไทยรู้สึกเศร้าโศกเสียใจจากการสูญเสียพระราชวงศ์ที่ทรงเป็นที่เคารพรักยิ่งสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกียววังชุกและสมเด็จพระราชินีเจซุงเพมาวังชุกจะเสด็จพระราชดำเนินมายังประเทศไทยเพื่อทรงแสดงความอาลัยถวายราชสักการะพระบรมศพและสักการะพระศพเป็นพระราชวงศ์แรกเสมอกฤตยารอดรัตนทูลรายงานค่ะ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยินดีหากสหรัฐและอิหร่านลงนามยุติข้อขัดแย้งเปิดช่องแคบออร์มูซเดินเรือเสรีมองทิศทางพลังงานไทยดีขึ้นแต่ไทยยังต้องหาทางเลือกสำรองใหม่ไว้เตรียมพร้อมรับทุกสถานการณ์คุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
8: นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีที่สหรัฐอเมริกาและอิหร่านบรรลุข้อตกลงระหว่างกันเพื่อยุติความขัดแย้งว่าถือเป็นข่าวที่ดีแต่ขอให้มีการลงนามกันก่อนซึ่งเท่าที่ดูข้อตกลงน่าจะเป็นผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายที่จะคลี่คลายสถานการณ์นำไปสู่สันติภาพแต่ยังต้องมีกระบวนการพูดคุยอื่นๆที่จะนำไปสู่ข้อตกลงสันติภาพจึงยังต้องรอดูว่าการเจรจาจะมีความคืบหน้าอย่างไรและที่สำคัญที่สุดสำหรับประเทศไทยคือการเปิดช่องแคบฮอร์มุสให้เดินเรืออย่างเสรีอีกครั้งถือเป็นสิ่งที่รอคอยมานานเพราะว่ายังมีเรือไทยที่ยังค้างอยู่รวมถึงจะทำให้สถานการณ์พลังงานดีขึ้นทั้งนี้ในเรื่องของสถานการณ์พลังงานนั้นจำเป็นจะต้องมีทางเลือกให้มากขึ้นโดยเฉพาะแหล่งพลังงานจากที่อื่นๆเช่นแอฟริกาลาตินอเมริการวมถึงรัสเซียและที่สำคัญประเทศไทยต้องนำไปสู่การพัฒนาพลังงานทางเลือกอื่นด้วยยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
1: สถานีวิทยุและโทรทัศน์ IRIB ของรัฐบาลอิหร่านรายงานว่านายเอสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงต่างประเทศอิหร่าน กล่าวว่าบันทึกความเข้าใจ MOU ระหว่างอิหร่านและสหรัฐอเมริกาได้เสร็จสมบูรณ์อย่างเป็นทางการแล้วหลังทั้งสองฝ่ายลงนามในรูปแบบดิจิทัลโดยประเด็นต่างๆใน MOU ฉบับนี้ล้วนเป็นเรื่องที่เคยถูกหยิบยกขึ้นมาหารือกันมาก่อนแล้วไม่มากก็น้อยและบันทึกความเข้าใจฉบับนี้เน้นย้ำว่าการเจรจาในกรอบ60วันข้างหน้าจะมุ่งเน้นไปในประเด็นทางนิวเคลียร์และการผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรเพียงเท่านั้นสำหรับ MOU ฉบับนี้ได้รับการลงนามทั้งภาษาอังกฤษและภาษาฟาซีหรือภาษาเปอร์เซียตามความต้องการของฝั่งอิหร่านเพื่อความโปร่งใสโดยเนื้อความในภาษาฟาซีมีความถูกต้องตรงกับฉบับภาษาอังกฤษและทางอิหร่านถือว่าเอกสารฉบับนี้มีผลผูกพันและมีความถูกต้องสมบูรณ์อย่างเต็มที่
5: เป็นเรื่องธรรมดาของทุกคนที่จะเหนื่อยหรือท้อหรือเสียใจแต่เราต้องไม่ปล่อยให้ความรู้สึกด้านลบเหล่านี้ฉุดรั้งให้เราหยุดทำงานหยุดทำหน้าที่หรือหยุดทำสิ่งดีๆเพื่อชาติบ้านเมืองพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้ผู้นำเยาวชนจิตอาสาณศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา904บางเขนกรมทหารราบที่11มหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์บางเขนกรุงเทพเมื่อวันที่12ธันวาคม2563ให้ผู้นำเยาวชนจิตอาสาณศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา904บางเขนกรมทหารราบที่11มหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์บางเขนกรุงเทพเมื่อวันที่

0: 1111
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: นายพินอุบลรัตน์นะอายุ65ปีหกล้มเมื่อวันที่23กันยาเนี่ยแขนขวาตรงต้นแขนกระดูกแตกเจ็บมากกลางคืนนอนไม่ค่อยหลับเผื่อจะได
1: ้ส่งตัวเข้าโรงพยาบาลนราธิวาส
0: จ้ะ
1: เรียบร้อย
0: มีใบส่งตัวแล้วหรือว่าเราจะช่วยให้เด็กชายมารูดิงเรียนเขาชอบเรียนหนังสือไหมคะมารูดิงเนี่ยอายุ12น่าจะหัดปักได้เหมือนกันนะดอเลาะเนี่ยแม่แต่ว่าต้องตัดแว่นนะต้องตัดแว่นนี้ใส่เฉพาะเวลาจะนั่งปักเนี่ยแม่เอาหวายมาถวายหนึ่งมัดเก็บมาจากป่าแถวบ้านป่าไผ่แล้วคุณพิสารคะบ้านป่าไผ่ป่าที่แถวบ้านป่าไผ่นี่ใหญ่แค่เห็นชาวบ้านได้หวายมาเยอะดีใจถ้าเผื่อจะโปรเทคบ้านโปรเทคป่าแถวนั้น

0: ็ให้ความสนใจถามลงนามใช้คำว่าเป็นลงนาม MOU ได้บันทึกความเข้าใจกับทางอิหร่านแล้วนะคะ
1: ครับ
0: นะคะซึ่งเมื่อตอนช่วงเช้าบ้านเรานะคะก็เป็นการบันทึกทำความเข้าใจกันแล้วก็ทางอิหร่านนี่ก็คือยินยอมที่จะลดความเข้มข้นของยูเรเนียมเสริมสมรรถนะเพื่อแลกกับความช่วยเหลือทางด้านของเศรษฐกิจแล้วก็ในขณะเดียวกันขั้นตอนแรกเลยหลังจากที่มีการลงนามไปแล้วก็คือทางด้านของอิหร่านก็จะมีการเปิดช่องแคบฮอร์มูซแล้วก็ทางสหรัฐก็จะยุติการปิดล้อมทางทะเลคืออันนี้มีผลทันทีนะคะแต่พอหลังจากนี้เขาก็จะต้องมีการเรียกว่าเป็นการเข้าร่วมเป็นเหมือนกับเป็นการเริ่มต้นของกรอบเวลาในการที่จะเจรจาหาข้อตกลงขั้นสุดท้ายมันจะมีกรอบเวลา60วันนะคะก็ติดตามกันแต่ก็ต้องบอกว่าเป็นข่าวดีข่าวใหญ่ของโลกสำหรับในช่วงเช้าวันนี้ในบ้านเรานะคะแล้วก็วันนี้ค่ะมิตรภาพในฝั่งขาเข้ามีการทำงานเมื่อวานฝั่งขาออกใช่ไหมวันนี้เนี่ยเป็นฝั่งขาเข้าตรงจุดที่มีการทำงานเนี่ยเป็นช่วงที่ลงมาจากเนินพระใหญ่มุ่งหน้าสับบอนเป็นการติดตั้งป้ายนะคะตรงช่วงกิโลเมตรที่24ปิดทุกช่องจราจรนะคะปิดทุกช่องจราจรค่ะแต่เขาก็จะมีการปัดให้รถเนี่ยเข้ามาใช้อีกฝั่งหนึ่งนะคะ1ช่องจราจรคิดดูว่ามากันแบบหลายๆช่องจราจรแล้วก็จะปัดเหลือแค่1ขอขวดเล็กๆอีกแล้วมีผลกระทบในเรื่องของการจราจรตอนนี้นะคะก่อนหน้านี้เนี่ยลองวัดดูประมาณ5กิโลเมตรนะคะก็ในเบื้องต้นเนี่ยนะคะบอกว่าจะถึงช่วงของประมาณ17นาฬิกาแต่อาจจะเร็วกว่านั้นนะถ้าหากว่ามีการดำเนินการเสร็จได้เรียบร้อยก็อาจจะเปิดได้เร็วกว่านั้นนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าคนที่ใช้ถนนมิตรภาพเนี่ยก็ให้ได้ทราบแล้วก็ได้วางแผนในเรื่องของเวลาแล้วกันนะคะเวลาในเรื่องของการเดินทางหรือว่าถ้าหากว่าใครที่จะมีเส้นทางเลี่ยงก็เลี่ยงนะคะสับตรงเส้นทางทางด้านนี้แล้วก็เมื่อตอนช่วงดึกๆมีอุบัติเหตุอยู่จุดหนึ่งนะคะซึ่งเป็นอุบัติเหตุรถทัวร์นะคะเกิดอุบัติเหตุคือพลิกตะแคงคือตกลงไปข้างทางอะค่ะแล้วก็พลิกตะแคงเป็นในพื้นที่ของจังหวัดพิจิตรแต่ว่า
1: ร
0: ถคันนี้เป็นรถทัวร์จากสุโขทัยที่จะเข้ากรุงเทพนะคะก็ปรากฏว่าอัปเดตล่าสุดเขาก็ต้องมีการตรวจวัดแอลกอฮอล
1: ์
0: คนขับปรากฏว่า40มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์แล้วคนขับเองเขาบอกว่าดื่มมาเล็กน้อยแล้วพอมาถึงตรงจุดที่เกิดเหตุเหมือนกับมีการง่วงอ่ะวูบหลับเหมือนกับกำลังจะหลับแล้วรถตัวอีกทีนึงก็คือเกิดอุบัติเหตุนี่รถโดยสารสาธารณะนะนะคะนี่เป็นเหตุการณ์ที่เราติดตามกันจริงๆพูดถึงในช่วงเช้าวันนี้เนี่ยอุบัติเหตุเนี่ยหลายจุดมากๆนะคะแต่ว่าทุกจุดก็มีการดำเนินการต่างๆเรียบร้อยแล้วนะคะก็ทั้งหมดที่รับแจ้งมาคือ23รายฝากกรณีของผู้สูงอายุที่คือใช้คำว่าไม่แน่ใจคือหายไปจากบ้านตั้งแต่เมื่อวานนะคะชื่อคุณสมานเนียมจันทร์อายุ79ปีนะคะคือแจ้งมาทางจสร้อยเมื่อวานแล้วก็เช้าวันนี้ทางหลานสาวคือคุณตุ๊กตาเนี่ยมาเพิ่มเติมให้นะคะบอกว่าคือเมื่อวานคือปกติแล้วคุณตาเนี่ยเขาจะชอบนั่งรถไฟนั่งรถไฟไปเล่นอ๋อนั่งรถไฟเล่นเดือนละประมาณ 1-2 ครั้งแต่คือนั่งไปแล้วก็นั่งกลับเพราะว่าบ้านเนี่ยจะอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟนะคะก็ตอนแรกก็กังวลว่าอาจจะนั่งรถไฟเลยไปแถวเอกชัยเลยนะคะด้านนู้นนะคะแต่ปรากฏว่าอัปเดตล่าสุดนะคะก็ไปตรวจสอบเช็คดูในเรื่องของการใช้เงินปรากฏว่ามีการถอนเงินจากธนาคารออมสินไปด้วยนะคะถอนเงินไปนะคะก็เบิกเงินไปเนี่ยประมาณอยู่ที่ 3,000 บาทก็เลยไม่รู้ตกลงว่าจะไปไหนยังไง
1: ครับ
0: สวมเสื้อแล้วก็กางเกงสีดำนะคะแล้วก็คือสูงเนี่ยประมาณ160เซนติเมตรจุดสังเกตอย่างหนึ่งก็คือศีรษะล้านนะคะแล้วผิวดำแดงนะคะรูปร่างคือสมส่วนคือถ้าไปเจอคุณตาเนี่ยถามชื่อทำอะไรได้นะเขาไม่ได้บอกมาว่าจะมีปัญหาเรื่องของความจำหรือว่าอะไรแต่ว่าต้องพูดดังๆเพราะว่าหูตึงแล้วก็ตาก็ไม่ค่อยจะดีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยฝากถ้าหากว่าใครพบเห็นแล้วคิดว่าน่าจะเป็นคุณตาสมานที่เรากำลังติดตามอยู่ในช่วยแจ้งกับมาทางจสร้อยเพราะว่าครอบครัวเป็นห่วงมากก็คือเขาพยายามที่จะค้นหาหรือว่าอะไรต่างๆกันอยู่นะคะนี่อีกเรื่องนึงเดี๋ยวชวนคุณผู้ติดตามจสร้อยของเรามาดู YouTube กันเยอะๆนะคะเข้ามาดูช่องทางออนไลน์ของเรานะคะเพราะว่าเราจะได้แล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามา นะคะก็ต้องขอบคุณเพราะว่าอย่างเวลาที่มีคุณผู้ติดตามเนี่ยเข้ามาแล้วก็จะมีคอมเมนต์ข้อมูลต่างๆเข้ามาให้นี่อ่านทุกครั้งเนาะแล้วก็ชวนเข้ามาเพราะบางทีถ้ามีเรื่องของอุบัติเหตุอะไรต่างๆเราก็จะขึ้นรูปขึ้นคลิปให้ได้เห็นกันนะคะอันนี้ก็ฝากไว้นะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้ส่งต่อเลยค่ะ

0: เดินทางกันต่อครับในช่วงเวลานี้สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจส100ทุกท่านเลยนะครับคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุข่าวสารและการจราจรจส100ครับเสมาบุญนาคครับดูแลคุณผู้ฟังตลอดการเดินทางจนถึง 18:00 น.เศษของเย็นวันนี้นะครับช่องทางการติดต่อหลัก1137ครับและดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับนอกเหนือจากนี้เรายังมีทาง YouTube ด้วยนะครับ JS 100 Radio Official นะครับฝากติดตามด้วยคอมเมนต์เข้ามาจัดรายการพร้อมๆกันได้เลยนะครับแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารตรวจสอบสภาพการจราจรสอบถามเพิ่มเติมได้ช่องทางคอมเมนต์ทาง YouTube ของทาง JS 100 Radio Official นะครับเรายังมี Facebook Fanpage JS 100ให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางทีมงานจส100ด้วยนอกจากนี้ทางเว็บไซต์นะครับเราก็สามารถติดตามได้เช่นเดียวกันหลากหลายช่องทางโซเชียลมีเดียกับทางจส100ของเราครับมีทาง X ด้วยหรือว่าทาง Twitter นะครับของจส100 Instagram เราก็มีนะ TikTok เราก็มานะนะครับยังไงลองไปเสิร์ชดูใน Google ได้เลยนะครับเขียนว่าจส100ช่องทางให้ได้ติดตามกันพรึบเลยขึ้นมาเยอะแยะไปหมดเลยสะดวกติดตามจส100ช่องทางไหนเลือกที่สบายใจได้เลยนะครับนอกจากนี้สำหรับท่านใดที่เล่นไลน์อยู่แล้วส่งสวัสดีวันพฤหัสก็อย่าลืมนะครับเพิ่มจส100เป็นเพื่อนท่านได้เช่นเดียวกันเพิ่มเพื่อนครับ @js100 พิมพ์ติดกันนะครับก็สามารถส่งภาพส่งคลิปนะครับหรือว่าแจ้งเหตุนะครับผ่านช่องทาง LINE @js100 ก็ได้นะครับแต่ว่ารบกวนนิดนึงถ้าเป็นเหตุการณ์อะไรที่มันต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมขอความกรุณาติดต่อเข้ามาให้เจ้าหน้าที่เราช่วยซักถามข้อมูลเพิ่มเติมสักเล็กน้อย1137และดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะครับบอกแล้วว่าช่องทางเราเยอะมากๆเรามีทางแอปพลิเคชันด้วยแอปพลิเคชันนี่เรามีฟังก์ชันเยอะนะครับแต่ว่าหนึ่งในฟังก์ชันที่ถูกพูดถึงบ่อยมากที่สุดแล้วก็ให้ความช่วยเหลือท่านได้ให้ความช่วยเหลือคนที่ท่านรักคนที่ท่านห่วงใยได้ให้ความช่วยเหลือเพื่อนร่วมทางได้นั่นก็คือตัวฟังก์ชัน SOS ที่อยู่ในแอปพลิเคชัน JS100 ของเรารองรับทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ดาวน์โหลดฟรีนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายนะสำหรับตัวแอปของจส100แล้วก็มีฟังก์ชัน SOS ที่สามารถให้ความช่วยเหลือท่านได้จริงๆตลอด24ชั่วโมงเลยไม่ต้องเสียเวลามาแจ้งพิกัดโลเคชันจุดที่ท่านอยู่นะครับเพียงแค่กด SOS เข้ามาบอกรหัส2หลักเจ้าหน้าที่ทราบเลยว่าท่านอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็ฝากโครงการ Forget Me Not กับทางจส100ของเราด้วยนะท่านใดที่มีคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายท่านผู้สูงอายุทั้งหลายที่มีปัญหาเรื่องของความจำอัลไซเมอร์นะครับโทรเข้ามาลงทะเบียนได้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะทางทีมงานจัดส่งทั้งเข็มกลัดแล้วก็สติ๊กเกอร์ให้ส่งทางไปรษณีย์ท่านไม่ต้องเดินทางมารับเองนะครับเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยอยู่กับผู้ป่วยผู้สูงอายุเพียงลำพังก็ไม่สะดวกที่จะเดินทางไปไหนมาไหนนะครับจุดนี้เราก็เลยทราบถึงปัญหานั้นก็เลยไม่ต้องเดินทางมาละกันเดี๋ยวทางทีมงานจะจัดส่งเข็มกลัดแล้วก็สติ๊กเกอร์สำหรับรีดติดเสื้อให้ทางไปรษณีย์เลยนะครับโทรเข้ามาลงทะเบียนได้ฟรีนะครับ1137และดอกจัน1808สำหรับโครงการ Forget Me Not ช่วยเหลือผู้ป่วยที่เป็นอัลไซเมอร์หลงลืมและมีความเสี่ยงที่จะพัดหลงสูญหายกับทางครอบครัวหรือว่าทางผู้ดูแลนะครับช่วงนี้ติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงเที่ยงกันครับกับคุณวัฒนาพรวัฒนบุรพากูลครับ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณเสมาค่ะ
0: ครับ
2: ค่ะมาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงเที่ยงกันนะคะ
0: ครับ
2: เมื่อค่ำวันนี้นะคะนายกรัฐมนตรีและภรรยาได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำนะคะเพื่อเป็นเกียรติแก่ประมุขแล้วก็ผู้นำรัฐบาลประเทศสมาชิกอาเซียนค่ะที่เดินทางไปร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษนะคะโดยประธานาธิบดีปูตินนะคะวลาดิเมียร์ปูตินแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเป็นเจ้าภาพที่ลงละครรัตตาต้ากาเลียสกาคามานรัฐสหพันธรัฐรัสเซียค่ะโดยประธานาธิบดีปูตินนะคะให้การต้อนรับผู้นำจากกลุ่มประเทศอาเซียนทั้ง11ชาตินะคะแล้วก็โดยในโอกาสที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้เพื่อที่จะร่วมกันหารือในการยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคมท่ามกลางการจับตามองของนักวิเคราะห์ทั่วโลกนะคะ
0: ครับ
2: ซึ่งการประชุมก็จัดขึ้นในช่วง 17-19 มิถุนายนนะคะรัสเซียเลือกใช้สถานที่ที่เมืองคาซานซึ่งเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจที่สำคัญตั้งอยู่ห่างจากกรุงมอสโกไปทางทิศตะวันออกราว800กิโลเมตรซึ่งก็เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่คาซานได้รับเกียรตินะคะให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับพหุภาคีที่สำคัญระหว่างรัสเซียกับกลุ่มประเทศอาเซียนค่ะมีการรักษาความปลอดภัยอย่างหนาแน่นนะคะโดยขณะที่เดินทางมาเยือนเนี่ยทั้งหมด13คณะนะคะมีการระดมเจ้าที่บุคลากรนะคะในร่วมการจัดงานเนี่ยถึง 28,500 คนค่ะแล้วก็ยังมีนักข่าวจากสำนักข่าวทั่วโลกนะคะมีทีมล่ามมีเจ้าที่เยอะแยะมากมายที่อยู่ในงานนี้นะคะยูริอุชาคอฟที่ปรึกษาด้านนโยบายต่างประเทศรัสเซียเปิดเผยว่าการประชุมสุดยอดครั้งนี้จัดขึ้นเนื่องในวาระครบรอบ35ปีความสัมพันธ์รัสเซียอาเซียนเพื่อทบทวนและวางแนวทางการขยายหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ร่วมกับ11ประเทศสมาชิกอาเซียนซึ่งรวมถึงติมอร์เลสเตโดยวาระสำคัญก็คือการแลกเปลี่ยนทัศนะต่อประเด็นท้าทายระดับโลกและการยึดมั่นในการร่วมกันสร้างระเบียบโลกใหม่ที่ยุติธรรมและเป็นประชาธิปไตยตามหลักกฎหมายสากลและก็กฎบัตรสหประชาชาตินะคะทางด้านนักวิเคราะห์ประเมินว่าแม้ประเทศอาเซียนจะมีความหลากหลายและมีจุดยืนทางการทูตที่แตกต่างกันโดยบางประเทศเช่นฟิลิปปินส์มีความใกล้ชิดกับสหรัฐอเมริกาขณะที่บางประเทศก็มีความใกล้ชิดแน่นแฟ้นกับจีนและรัสเซียแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ากลุ่มอาเซียนหลายแห่งรวมถึงไทยอินโดนีเซียฟิลิปปินส์และเวียดนามต่างให้ความสนใจที่จะมีการนำเข้าน้ำมันดิบจากรัสเซียอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ราคาพลังงานโลกพุ่งสูงขึ้นอย่างรุนแรงจากผลกระทบของวิกฤตความขัดแย้งในตะวันออกกลางทำให้การกระชับมิตรกับรัสเซียในมิติทางเศรษฐกิจและพลังงานครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของภูมิภาคอาเซียนค่ะ
0: ครับ
2: ทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณศิริศักดิ์ พงษ์เกตแก้วนะคะก็ได้กล่าวถึงกรณีที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็อิหร่านค่ะบรรลุข้อตกลงระหว่างกันเพื่อยุติความขัดแย้งบอกว่าถือเป็นข่าวดีนะคะซึ่งเท่าที่ดูข้อตกลงก็น่าจะเป็นผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายที่จะคลี่คลายนะคะสถานการณ์ให้นำไปสู่สันติภาพเพราะการตกลงครั้งนี้เป็น MOU ที่จะเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทระหว่างกันแต่ก็ยังต้องมีการกระบวนการพูดคุยอื่นๆที่จะนำไปสู่ข้อตกลงสันติภาพอีกจึงต้องรอดูว่าการเจรจาจะมีความคืบหน้าอย่างไรจากที่ดูในรายละเอียดก็บอกว่าถือเป็นกรอบที่ดีที่จะแก้ไขสถานการณ์การสู้รบนะคะการถอนกำลังและหาทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนานิวเคลียร์ของอิหร่านภายใต้การตรวจสอบระหว่างประเทศและที่สำคัญที่สุดนะคะสำหรับประเทศไทยคือการเปิดช่องแคบฮอร์มุสให้เดินเรือได้อย่างเสรีอีกครั้งซึ่งถือเป็นสิ่งที่เรารอคอยกันมานานเพราะว่ายังมีเรือไทยที่ตกค้างอยู่รวมถึงจะทำให้เรื่องสถานการณ์พลังงานดีขึ้นนะคะแต่ว่าเราก็ต้องมีทางเลือกให้มากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของแหล่งพลังงานจากที่อื่นเช่นแอฟริกาละตินอเมริการวมถึงรัสเซียนะคะและก็ที่สำคัญคือเราต้องนำไปสู่การพัฒนาพลังงานทางเลือกอื่นด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบอกว่าเรื่องนี้จึงมีความสำคัญนะคะซึ่งเห็นแล้วว่าหากเกิดสถานการณ์ในลักษณะนี้ขึ้นอีกเราก็จะต้องมีความพร้อมนะคะนอกจากนี้ก็ยังเป็นโอกาสที่ดีที่จะทำให้ตระหนักถึงความจำเป็นในการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพโดยมุ่งไปสู่พลังงานใหม่ๆอย่างพลังงานหมุนเวียนอีกครั้งก็เป็นโอกาสให้เราเร่งพัฒนาแหล่งพลังงานใหม่แล้วก็หาพลังงานอื่นๆนะคะเพื่อที่จะดูนะคะแหล่งพลังงานอื่นๆมาทดแทนด้วยนะคะอีกเรื่องนึงคือเรื่องของทับลานค่ะนะคะนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยว่ารัฐบาลนะคะให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะได้เดินหน้าขับเคลื่อนแนวทางปฐมบท ใหม่ทับลานนะคะเพื่อที่จะคลี่คลายปัญหาพื้นที่ทับซ้อนระหว่างชุมชนดั้งเดิมกับพื้นที่อนุรักษ์ที่สั่งสมมานานหลายทศวรรษค่ะด้วยหลักการสำคัญก็คือยึดกฎหมายข้อเท็จจริงข้อมูลเชิงประจักษ์ความโปร่งใสและก็ตรวจสอบได้นะคะซึ่งแนวทางดังกล่าวจะเป็นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14 มีนาคม 2566ที่กำหนดให้ใช้ระบบ One Map นะคะเป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดระเบียบแนวเขตที่ดินของรัฐอย่างเป็นระบบเพื่อลดปัญหาพื้นที่ทับซ้อนนะคะแล้วก็สร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติกับสิทธิการอยู่อาศัยและทำกินของประชาชนค่ะในระยะแรกนะคะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะเร่งดำเนินการใน3ด้านก็คือการปรับปรุงแนวเขตพื้นที่โดยใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่ที่ถูกต้องการพิสูจน์สิทธิ์ของประชาชนดั้งเดิมและการบังคับใช้กฎหมายกับผู้บุกรุกป่าและกลุ่มนายทุนอย่างเด็ดขาดนะคะสำหรับการพิสูจน์สิทธิ์กระทรวงนะคะทางกระทรวงทรัพย์ก็จะเร่งตรวจสอบสิทธิ์ของประชาชนดั้งเดิมซึ่งมีอยู่ 5,200 รายนะคะให้แล้วเสร็จภายใน6เดือนค่ะโดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศและก็หลักฐานทางวิชาการประกอบการพิจารณาเพื่อให้ประชาชนที่อยู่อาศัยและทำกินมาก่อนการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติได้รับรองได้การรับรองสิทธิ์อย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะ
0: ครับ
2: ขณะเดียวกันรัฐบาลก็ยืนยันว่าจะไม่มีการนิรโทษกรรมกับผู้กระทำความผิดนะคะตะผิดกฎหมายและก็ไม่มีการรับรองสิทธิ์ให้กับผู้บุกรุกพื้นที่ป่ารวมถึงกลุ่มรีสอร์ทโรงแรมและผู้ประกอบการที่อยู่ระหว่างการดำเนินคดีหลายร้อยคดีนะคะโดยทุกคดียังคงต้องดำเนินยังต้องเดินหน้าตามกระบวนการกฎหมายอย่างเต็มที่การจัดระเบียบพื้นที่ตามแนวเขตปี2543ซึ่งมีพื้นที่รวมประมาณ 260,000 ไร่จะดำเนินการบนพื้นฐานของความเป็นธรรมข้อเท็จจริงโดยแบ่งเป็นพื้นที่ออกเป็น2ส่วนหลักก็คือส่วนแรกนะคะคือพื้นที่ที่จะเตรียมส่งมอบให้กับหน่วยงานและชุมชนที่มีสิทธิ์ดั้งเดิมตามกฎหมายรวมอยู่ประมาณ 155,000 ไร่ประกอบด้วยพื้นที่ทับซ้อนสปก.ประมาณ 53,000 ไร่แล้วก็พื้นที่หมู่บ้านไทยหมู่บ้านไทยสามัคคีประมาณ 8,300 ไร่พื้นที่หมู่บ้านความมั่นคงแล้วก็โครงการจัดที่ดินทำกินตามนโยบายรัฐบาลอีก 84,000 ไร่และพื้นที่ราชพัสดุประมาณ 6,500 ไร่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เคยได้รับการรับรองตามมติครม.ในอดีตในส่วนที่2เป็นพื้นที่ประมาณ 109,000 ไร่ที่ยังคงอยู่ภายใต้การตรวจสอบอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตสปก.นอกหมู่บ้านความมั่นคงซึ่งจะไม่มีการรับรองสิทธิ์ให้กับผู้บุกรุกจะใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัดกับผู้กระทำความผิดการดำเนินงานครั้งนี้นะคะไม่ได้เป็นการลดพื้นที่ป่าอนุรักษ์แต่เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาตินะคะโดยภาครัฐเตรียมที่จะดึงพื้นที่ป่าสมบูรณ์จากความรับผิดชอบของกรมป่าไม้กลับมาเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานเพิ่มเติมอีกประมาณ 89,000 ไร่เพื่อใช้เป็นแนวกันชนนะคะและเสริมความสมบูรณ์ของระบบนิเวศในระยะยาวรัฐบาลยืนยันว่าการแก้ไขปัญหาทับลานนี้นะคะไม่ใช่การเลือกระหว่างคนกับป่าแต่เป็นการจัดระเบียบบนพื้นฐานของกฎหมายและข้อเท็จจริงเพื่อให้ประชาชนที่มีสิทธิ์ได้รับความเป็นธรรมขณะเดียวกันก็รักษาพื้นป่าและก็ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไว้ได้อย่างยั่งยืนโดยผู้กระทำความผิดนะคะผิดกฎหมายต้องถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นค่ะนะคะมาดูเรื่องของราคาทองคำนะคะราคาทองคำในประเทศวันนี้นะคะเปิดตลาดนี่คือปรับครั้งแรกนี่คือราคาคงที่เท่ากับปิดตลาดเมื่อวานนี้เลยนะคะและหลังจากนั้นก็มีการปรับล่าสุดนี่ครึ่งวันเช้าปรับแล้ว10ครั้งค่ะคุณเสมานะคะปรับไปแล้ว10ครั้งล่าสุดนะคะทองคำในประเทศนี่ลบอยู่50บาทนะคะ
0: ครับ
2: โดยราคาทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 66,550 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 66,750 บาทส่วนทองรูปพรรณรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 65,218.32 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 67,550 บาทนะคะส่วนทองคำโลกหรือว่าโกลด์สปอตนะคะอยู่ที่4,321 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ที่ค่าเงินบาท 32.62 บาทค่ะส่วนเรื่องของการวิเคราะห์ราคาทองคำนะคะ ก็มีการวิเคราะห์จากหุ้นเซี่ยงไฮ้บอกว่าทองโลกเนี่ยมีการปรับตัวลงจากการที่ดัชนีเงินดอลลาร์และก็บอนด์ยีนสหรัฐเนี่ยนะคะอายุ10ปีปรับตัวขึ้นเนื่องจากว่าคณะกรรมการเฟดมีมติ12-0คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 3.50% ถึง 3.75% เพื่อให้อัตราเงินเฟ้อเคลื่อนตัวสู่เป้าหมายที่ระดับ 2% เนื่องจากปัจจุบันอัตราเงินเฟ้อยังคงทรงตัวสูงนะคะขณะที่Fed Watch นะคะของ CME Group ค่ะได้ปรับการคาดการณ์จาก 8.5% เป็น 29.9% ว่า Fed จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุม FOMC ในครั้งถัดไปนะคะจากการจับปัจจัยเบื้องต้นทำให้ตลาดกังวลว่าเฟดอาจจะมีการเข้มงวดเรื่องของอัตราดอกเบี้ยเพื่อคุมเงินเฟ้อมากขึ้นซึ่งเป็นปัจจัยลบต่อราคาทองคำค่ะอย่างไรก็ตามนะคะนายอิสมาอิลบากาอีโฆษกของกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านเปิดเผยในช่วงเช้าวันนี้ว่าประธานาธิบดีมาซูเปเชสเคียนผู้นำอิหร่านและก็ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOUทางระบบดิจิตอลแล้วนะคะโดยมีเป้าหมายเพื่อที่จะยุติสงครามระหว่าง2ประเทศจากปัจจัยนี้นะคะอุดหนุนอาจจะหนุนให้ราคาน้ำมันและก็เงินเฟ้อปรับตัวลงส่งผลให้เฟดอาจจะลดดอกเบี้ยได้ง่ายขึ้นในอนาคตค่ะ
0: ครับ
2: มาดูเรื่องของราคาน้ำมันตลาดโลกนะคะล่าสุดนี่เวสเท็กซัสนะคะปรับลงไปอีก2เหรียญ16เซนต์ค่ะราคาขายอยู่ที่ 74.63 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะส่วนเบรนท์เบนก็ลงไปอีก1เหรียญ93เซนต์ราคาขายอยู่ที่ 77.62 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะส่วนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะในครึ่งวันเช้านะคะในครึ่งวันเช้าตอนนี้นะคะอยู่ที่1,585.63 จุดค่ะลดลง 1.44 จุดนะคะมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 44,529.88 ล้านบาทค่ะมาดูข่าวต่างประเทศนะคะอิสราเอลยังคงโจมตีเป้าหมายเมืองต่างๆทางตอนใต้ของเลบานอนแม้ว่าสหรัฐกับอิหร่านจะมีการลงนามข้อตกลงยุติสงครามในทุกแนวรบอย่างเป็นทางการนะคะโดยจะมีการลงนามอย่างเป็นทางการในวันศุกร์นี้สำนักข่าวแห่งชาติของเลบานอนรายงานว่าโดรนของอิสราเอลยังคงโจมตีเป้าหมาย3แห่งในเมืองไทยนะคะส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต4รายแล้วก็บาดเจ็บอีกจำนวนหนึ่งโดยยังมีโดรนอีกลำหนึ่งนะคะโจมตีในเขตบินจาเบลในเมืองนาบาติเยนะคะการสู้รบในเลบานอนเป็นหนึ่งในภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดต่อข้อตกลงระหว่างสหรัฐกับอิสราเอลและก็อิหร่านนะคะโดยอิหร่านเตือนว่าการโจมตีและการยึดครองดินแดนเลบานอนอย่างต่อเนื่องจะถือเป็นการละเมิดข้อตกลงนายสเตฟานดูจาริกนะคะโฆษกสหประชาชาติกล่าวว่าจำนวนขีปนาวุธที่มีการยิงตอบโต้ระหว่างอิสราเอลกับฮิซบอลเลาะห์ลดลงเหลือ174ลูกในวันอาทิตย์นะคะเมื่อเปรียบเทียบกับ705ลูกในวันอาทิตย์ของสัปดาห์ก่อนโดยจำนวนนี้169ลูกเป็นของอิสราเอลแล้วก็อีก5ลูกเป็นของฮิซบอลเลาะห์ค่ะส่วนทางการอิหร่านรายงานว่ากองทัพอิสราเอลละเมิดข้อตกลงหยุดยิงในเลบานอนถึง84ครั้งใน2วันที่ผ่านมาและเตือนว่าอิสราเอลควรที่จะเตรียมรับการตอบโต้ที่รุนแรงหากยังไม่ยุติการโจมตีนะคะ
0: คร
2: ับ ก็เรียกว่าการลงนามก็ลงนามไปแต่เรื่องของการโจมตีก็ยังไม่หยุดยั้งถึงแม้ว่าจะน้อยลงนะคะแต่ก็ยังมีค่ะนะคะทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงเที่ยงค่ะ
0: ขอบคุณครับ
2: สวัสดี
0: ครับ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
3: ้แกไปเที่ยวทะเลกัน
4: ไม่เอาอ่ะ
3: งั้นไปคาเฟ
4: ่ไม่อยาก
3: ไปกินหมูกระทะ
4: กลัวอ้วน
3: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน

เลือก LifeMate Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย

0: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
2: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
3: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น
4: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
5: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
4: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเราก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี้ยค่ะ
6: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแปลงหนึ่งนานไหมคร
4: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
5: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

0: ติดตามจอสอนกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้ครับคุณพิชิตครับบอกว่ามีรถจอดเสียจรัญสนิทวงเป็นฝั่งขาออกเชิงทางขึ้นสะพานพระราม7ครับรถกระบะจอดเสียกีดขวางช่องทางซ้ายนะครับจุดนี้มีการวางกรวยกั้นไว้แล้วนะครับแต่ว่าเกรงว่าเดี๋ยวจะเกิดอันตรายได้การจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าเนื่องจากว่ามีรถจอดเสียครับส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้คุณยุทธครับสะพานข้ามแยกรามคำแหงเป็นฝั่งขาออกนะครับเขาบอกว่ารถติดมากเลยเราก็เลยลองประสานงานไปในพื้นที่สน.หัวหมากยังไม่ได้รับแจ้งเหตุอะไรมานะแต่เดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่จราจรไปช่วยตรวจสอบดูให้ด้วยคุณยุทธบอกว่าเคลื่อนตัวได้ช้าแล้วก็มีสลับหยุดนิ่งด้วยนะครับบนสะพานข้ามแยกรามคำแหงเป็นฝั่งขาออกส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ครับซอยลาดพร้าว64คุณชัยรัตน์บอกว่ามีการเทปูนนะครับบริเวณช่วงปากซอยลาดพร้าว64แยก5พบรถเทปูนจอดอยู่3คันคาดว่าจะเข้ามาไซต์งานก่อสร้างนะครับใกล้เคียงกับคอนโดจุดใกล้เคียงกันทำให้รถเนี่ยวิ่งสวนทางกันไม่ได้การจราจรเขาบอกว่าติดมากเลยเคลื่อนตัวได้ช้าแล้วก็มีสลับกับการหยุดนิ่งทั้ง2ด้านคุณท็อปสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: คุณท็อปไปเจอเหตุการณ์อะไรมาครับคุณท็อป
1: พอดีเมื่อกี้ผมขับรถจากเหมือนเป็นแยกสะพานข้ามแยกประชาชื่นนะครับมุ่งหน้าสู่สะพานพระราม7ครับ
0: ครับ
1: แล้วก็บนกลางสะพานเนี่ยเหมือนมีคนเล่นร่อนหรือคนจรจัดนะครับเข็นจักรยานอยู่บนกลางสะพานเลย
0: โอ้เป็นผู้หญิงผู้ชายยังไงครับ
1: ผู้หญิงนะครับ
0: ผู้หญิง
1: ถ้าที่มองผ่านครับ
0: อายุประมาณเท่าไหร่พอทราบไหมครับอายุเยอะหรือยัง
1: น่าจะประมาณสัก30กลางๆนะครับ
0: เขาแต่งกายยังไงอะครับ
1: ใส่เสื้อถ้าผมเห็นแว๊บๆนะใส่เสื้อสีแดงนะ
0: เสื้อสีแดง
1: แล้วก็เหมือนเขียนอยู่บนกลางสะพานแต่อยู่ฝั่งที่เหมือนขอบสะพานที่มันอยู่ที่กั้นระหว่าง2ฝั่งถนนนะครับ
0: เขาอยู่เลนขวาเหรอครับ
1: ใช่ขวาสุดเลย
0: แต่เขาเดินไปทางฝั่งสะพานพระราม7ใช่ไหมครับ
1: ไม่เดินย้อนขึ้นมาเดินย้อนส่วนรถขึ้นมาเลยครับ
0: อ๋อคือคุณท็อปเนี่ยจะมุ่งหน้าไปสะพานพระราม7แต่เขาเนี่ยเดินสวนกับรถมา
1: ใช่แล้วเขาก็มาอยู่ตรงสะพานแล้วเหมือนก้มเก็บของบางอย่างผมก็เอ้าอันตรายมาก
0: เราประสานงานไปสน.ประชาชื่นรับทราบแล้วครับเขาบอกว่าเดี๋ยวให้สายตรวจไปดูให้ครับ
1: ได้ครับ
0: ได้
1: แล้วกวนนิดนึง
0: ได้เลยแล้วการจราจรเป็นยังไงบ้างครับ
1: ฝั่งตรงข้ามค่อนข้างติดนะครับส่วนมุ่งหน้าพระราม7ก็รถเยอะสะสมนิดหน่อยแต่ว่าขึ้นตัวได้ครับ
0: ล่าสุดตอนนี้ถึงไหนแล้วครับเนี่ยคุณท็อป
1: ตอนนี้ผมเข้ามาจรัญแล้วครับก็ใกล้ถึงที่หมายแล้วครับ
0: จรัญยังใช้ได้นะครับวันนี
1: ้ได้ครับยังได้อยู
0: ่ได้ครับขอบคุณครับคุณท็อปเดี๋ยวเราตามต่อให้ครับ
1: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณท็อปนะครับยังไงใครที่ใช้เส้นทางเป็นรัชดาภิเษกนะครับฝั่งที่จะมุ่งหน้าขึ้นสะพานพระราม7บนสะพานข้ามแยกประชานุกูลนะครับเป็นผู้หญิงนะเขาบอกว่าใส่เสื้อออกสีแดงๆนะครับแล้วก็จูงจักรยานปั่นนะอยู่เลนขวาสุดเลยนะเขาหันหน้าเนี่ยหันหน้าย้อนสอนมาทางรถนะฮะนะแต่เป็นฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปสะพานพระราม7นะแต่ว่าตัวผู้หญิงคนนี้เขาหันหน้าไปทางรัชวิภาแล้วก็อยู่กลางสะพานข้ามแยกประชานุกูลเลยฝากระวังด้วยนะครับก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเดินทางไปถึงนะครับเพราะว่าจุดนี้เรามีการประสานงานไปสน.ประชาชื่นรับทราบแล้วขอบคุณทางเจ้าหน้าที่สน.ประชาชื่นด้วยนะครับเห็นบอกว่าเดี๋ยวให้สายตรวจไปดูให้นะสำหรับจุดดังกล่าวนะครับการจราจรก็ตามที่คุณท็อปเพิ่มเติมให้นะบอกว่าฝั่งตรงข้ามดูรถจะเยอะกว่าแต่ฝั่งนี้เนี่ยที่จะไปสะพานพระราม7ก็ยังเคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่องทักทายในคอมเมนต์ทาง YouTube ด้วยนะครับขอบคุณสำหรับข้อความทุกท่านเลยนะฮะพิมพ์พูดคุยกันได้นะครับผ่านช่องทางคอมเมนต์ทาง YouTube กับทางจสร้อยของเราไม่ว่าจะเป็นคุณกระปุกแดงคุณวิรัตคุณตู่ระยองพี่พัชนีคุณ AA นะครับขอบคุณครับพี่พัชนีบอกว่าอยู่มอเตอร์เวย์สาย7เป็นฝั่งขาออกการจราจรคล่องตัวนะทั้งไปและกลับเลยรถน้อยขนาดรายงานเนี่ยอยู่ที่มอเตอร์เวย์ขาออกบริเวณจุดพักรถบางปะกงค่ะขอบคุณพี่พัชนีด้วยนะครับคุณวิรัตบอกว่าตลาดบางพลีสมุทรปราการมีรถเข้ามาใช้กันเยอะมากวันนี้นะแล้วก็คุณ AA ทักทายเข้ามาคุณตู่ระยองมีฝนพรำแล้วนะครับที่ระยองนะขอบคุณพี่ตู่ด้วยนะฮะเพิ่มเติมข้อมูลให้คุณกระปุกแดงด้วยนะครับเมื่อสักครู่นี้คุณน้อยมิเตอร์สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเสมาคร
0: ับ พี่น้อยอยู่ไหนครับวันนี
2: ้ผมอยู่พระราม2ขาออก
0: ครับ
2: นะครับขาออกแล้วผมการจราจรไม่มีปัญหาคุณเสมา
0: ครับผม
2: พอดีพูดให้ทายเรียก
0: ได้ได้ได้
2: เดี๋ยวนะ
0: ค ครับผม
2: ครับเห็นครับคุณจะมาต่อนะครับ
0: ได้ครับ
2: ก็คือผมเลี้ยวเข้าไปในซอยท่าข้าม
0: ครับ
2: นะจะไปท่าข้ามเนี่ยตอนนี้แดดร้อนทีนี้ตรงข้ามกับซอยท่าข้าม30
0: ครับ
2: นะจะมีไซต์งานที่เขาถมดินนะ
0: ครับ
2: รถพ่วงเขาก็รอเข้าไปถมดินกัน
0: ครับ
2: พอถมเสร็จแล้วออกมาเนี่ยเขาไม่ได้ล้างล้อคุณเดมา
0: อ๋ออันนี้คืออยู่ข้างในท่าข้ามใช่ไหมครับพี่น้อยซอย30
2: ในซอยท่าข้ามตรงข้ามซอย30นะครับ
0: โอเคโอเคคร
2: ับ ทีนี้ก็ออกมาเนี่ยดินมันไม่เปียกเป็นดินเป็นดินแข็งแต่มันก็เป็นก้อนเท่าสักลูกมะนาวเนี่ย
0: ครับผม
2: เขาเลี้ยวซ้ายออกไปมันก็ยาวเป็นทางไปตามถนน
0: พอ
2: เล
0: ี้
2: ยวซ้ายเสร็จเขาก็ไปปิดล้อไปซึ่งเขาไม่ได้ล้างล้ออ่ะนะทีนี้มันเป็นดินแห้งอยู่แต่ว่าถ้าฝนตกลงมามันก็จะกลายเป็นขี้เลน
0: ครับผมระยะทางที่มันตกยาวมากน้อยแค่ไหนครับ
2: ออกจากซอยเลี้ยวซ้ายไปประมาณ150เมตร150เมตรแล้วเขาก็ไปกลับรถตรงสุดถนนน่ะไปกลับรถมันก็เป็นทางมองเห็นเลยแบบเป็นลายแทงเลยอ่ะนั่นแหละครับ
0: ครับ
2: เขาก็รอเข้าไปถมกันอยู่สามสี่คันก็คือรถมันเข้าได้ทีละคันแล้วก็ต้องจอดรอข้างนอก
0: เอ๊ะตรงนั้นมันใกล้กับสอนอท่าข้ามด้วยนี่มันก็อยู่ซอยเดียวก
2: ัน ใกล้เลยใกล้ท่าข้ามซ้ายไปก็สอนอท่าข้ามเลย
0: โอเค
2: ใช่ไหม
0: ได้ใช่มันอยู่ซอยเดียวกันตรงนั้น
2: ครับผม
0: ได้ครับพี่น้อยเดี๋ยวยังไงประสานงานแจ้งต่อให
2: ้ครับครับขอบคุณครับกลัวว่าฝนตกแล้วมันจะเละจะลื
0: ่นอ๋อได้ครับขอบคุณครับ
2: ครับสวัสดี
0: ครับฝากระวังด้วยนะครับอยู่ภายในถนนท่าข้ามนะครับตรงข้ามกับซอย31นะเมื่อสักครู่ที่คุณนอยมิเตอร์เพิ่มเติมให้นะครับเดี๋ยวยังไงประสานงานเจ้าหน้าที่ให้นะมีเป็นเหมือนลักษณะเป็นก้อนน่ะเท่าลูกมะนาวตกหล่นอยู่นะครับระยะทางประมาณ150เมตรตลอดทางเลยอ่ะนะครับยังไงฝากระวังด้วยนะครับตรงข้ามกับซอยท่าข้าม30นะฮะมีสายงานก่อสร้างแล้วก็รถบรรทุกดินเนี่ยคือน่าจะไม่ได้ล้างล้ออ่ะนะมันก็เลยติดล้อออกมาแล้วพอเขาวิ่งไปดินก็ร่วงเป็นทางตามไปเลยนะครับคุณสาธิตเห็นรถจักรยานยนต์เหรอฮะอยู่บนทางพิเศษเป็นทางพิเศษบุรพาวิถีขาเข้านะก็บอกว่าเห็นรถจักรยานยนต์เป็นผู้ชายสวมเสื้อสีครีมน้ำเงินขึ้นไปใช้บนทางพิเศษบุรพาวิถีขึ้นมาได้ยังไงนะเดี๋ยวเราประสานงานไปละเราแจ้งศูนย์ทางด่วนให้ละนะฮะขอบคุณคุณสาธิตด้วยการจราจรบอกว่ายังเคลื่อนตัวได้นะครับคุณสัมฤทธิ์สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณเสมาสุดหล่อ
0: สวัสดีครับอยู่ไหนครับเนี่ยพี่สัมฤทธิ
3: ์ตอนนี้ผมอยู่ถนนบางปามุ่งหน้าอะไรคลองส่งน้ำสุวรรณภูม
0: ิ
3: พอดีเห็นอุบัติเหตุรถบรรทุกชนเสาไฟฟ้า
0: โอ้ล้มไหมครับ
3: ไม่ล้มครับผมพอดีมีสายไฟมัน
0: ล้างอยู่เหรอ
3: ตั้งอยู
0: ่อ๋อกี่ต้นนะพี่ที่มันเอียงเนี่ย
3: เอียงตรงโคนนะฮะ
0: อ๋อต้นเล็กต้นใหญ่ฮะเนี่ย
3: ต้นเล็ก
0: ใช่ไหมแต่ไฟดับไหมสายฟงสายไฟขาดไหม
3: ไม่มีขาดอ่ะเพราะว่ามันยังตั้งอยู่มันไม่มีล้มต้นเดียวแก่ต้นต้นเดียว
0: มีใครบาดเจ็บอะไรไหมพี
3: ่ไม่มีครับเห็นคนขับรถนั่งโทรศัพท์อยู่นะ
0: หรอมาคนเดียวเหรอคนขับ
3: สองคน
0: หรอ
3: แค่กระจกหน้ารถแตกอ่ะเป็นรถบรรทุกของมีของอยู่บนรถด้วย
0: แล้วของตกหล่นไหมครับ
3: หกล้อใหญ
0: ่หรอแล้วของเขาตกหล่นไหมพี
3: ่ไม่มี
0: ใช่ไหมตอนนี้รถวิ่งได้ยังไงบ้างอ่ะ
3: แต่เป็นก็ปกติไม่มีติดอ่ะ
0: อ้าวเหรอไม่ต้องเบี่ยงหลบอะไรกันเหรอ
3: โล่งสองฝั่งโล่งเลย
0: โล่งอยู่ใช่ไหม
3: ใช่วิ่งสบายเลย
0: โอเคเดี๋ยวยังไงประสานงานเจ้าหน้าที่ไปดูให้
3: ครับยังไม่มีเจ้าหน้าที่แต่เห็นมีรถคันใหญ่อ่ะรถยกคันใหญ่มา
0: อ๋ออ่าเดี๋ยวเราแจ้งเจ้าหน้าที่ไปดูให้พี่สัมฤทธิ
3: ์ผมจะได้ไปแล
0: ้
3: ว
0: ได้ถ่ายรูปมาหน่อยดีถ่ายรูปให้หน่อยได้ไหม
3: เลยมาแล้วไม่บอก
0: โอ้ยวันหลังได้วันดีถ่ายรูปแล้วส่งมาให้ไลน์ก็ได
3: ้
0: ขอบคุณว่าพี่สัมฤทธิ์ไม่เป็นไร
3: เดี๋ยวไว้ส่งเอาไว้วันหลังแล้วเดี๋ยวได้รางวัล
0: ได้แก้ตัวเคสหน้าแล้วกันนะ
3: ได้
0: ขอบคุณครับ
3: ติดไว้ก่อน
0: ได้ขอบคุณครับ
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณคุณสัมฤทธิ์นะฮะเพราะว่าถ่ายรูปแล้วส่งมาได้นะถ้าเป็นคลิปนี่ยิ่งดีเลยอ่ะเพราะว่าเพื่อนสมาชิกที่ติดตามทาง YouTube เขาจะได้เห็นจุดเกิดเหตุไปพร้อมๆกันด้วยนะเหมือนว่าเราแบบนั่งอยู่ในเหตุการณ์นั้นน่ะจะได้เห็นภาพเลยนะฮะคุณไก่ต้งสวัสดีครับ
4: สวัสดีคุณเสมา
0: อยู่ไหนครับเนี่ย
4: กำลังจะวิ่งออกต่างจังหวัด
0: ไปไหนสุพรรณ
4: ใช่แล้ว
0: กาญจนาเหรอช่วงไหนแล้วอ่ะ
4: ใช่ครับกาญจนาช่วงที่เกิดเหตุนะคุณเสมาจะอยู่ตรงประมาณสัก500เมตรก่อนถึงไอ้ตรงทางยกระดับ นครอินทร์นะครับ
0: บางคูเวียงใช่ไหมก่อนถึง500เมตรเป็นรถอะไรอ่ะ
4: ใช่ใช่เป็นรถกระบะครับคุณเสยมาอยู่ในช่องทางด่วนเลยช
0: ่
4: องหลักครับใช่แล้วก็เลนขวามือสุด
0: แล้วคู่กรณีอ
4: ่
0: ะ
4: ไม่มีคู่กรณีคุณเสยมาเขายางระเบิด
0: อ๋อแล้วเขาเป็นอะไรไหมรถมันพลิกตะแคง
4: ไม่เท่าที่เห็นนะครับไม่รถไม่ได้ไม่น่าจะมีอะไรเสียหายไปมากกว่าแต่ช่วงล่างเราไม่รู้นะเพราะว่าผมเห็นเขาระเบิดที่ล้อหลังซ้ายใช่ไหมฮะแล้วก็แบบคือรถมันก็จะเอ็นกระดกกระดกไปทางนั่นแหละลงไปทางนั้นหน่อย
0: แล้วเขาบรรทุกของอะไรมาปะ
4: ผมเห็นเหมือนเต็มคันรถอยู่นะแล้วก็มีคนนั่งอยู่ท้ายรถ 3-4 คนนะ
0: แต่เขาไม่ได้บาดเจ็บอะไรกันใช่ไหม
4: ไม่มีดูแล้วไม่มีไม่น่าจะมีผู้บาดเจ็บเพราะว่าแล้วก็ท้ายรถเขาตั้งกรวยยางเอาไว้แล้วแต่ว่าที่จะเรียนก็คือว่าก่อนถึงจุดเกิดเหตุประมาณสัก 200-300 เมตรนะครับมันมีเศษยางชิ้นใหญ่ๆเพราะเขาแตกแบบรอบเลยนึกออกไหมหลุดมันก็เลยหลุดออกเป็นชิ้นใหญ่ๆเลยท
0: ี
4: นี้ถ้าเพื่อนสมาชิกแบบมาใช้ความเร็วแล้วก็ไม่ได้ดูแล้วก็เกิดเป็นรถที่เล็กๆหน่อยใช่ไหมฮะรับรองกินสเกิร์ตข้างล่างไปทั้งชิ้นแน่นอน
0: ยางอยู่เลนไหนอ่ะเสร็จยาง
4: ยางก็อยู่เลนขวาเหมือนกันนี่แหละ
0: เลนขวาเหมือนกัน
4: ของช่องทางหลักเหมือนกันใช่ครับ
0: แล้วรถเขาก็จอดเลนขวาเหมือนกัน
4: ใช่รถเขาจอดเลนขวายางที่ผมเรียนเนี่ยมันจะอยู่ถึงจุดรถเขาอะประมาณ200เมตรแล้วรถเขาเองเนี่ยอยู่ถึงก่อนถึงวงแหวนอีก500เมตร
0: อ๋อโอเค
4: เพราะมันจะห่างมานิดนึงใช่ไหมฮะทีนี้ตรงนั้นกันก็เลยทำให้แบบรถเนี่ยที่วิ่งมาทางช่องหลักครับต้องเบี่ยงซ้ายหมดเลยมีสามเลนก็เบี่ยงเลยแค่สองเลนก็เลยทำให้
0: ชะลอยัง
4: ช่วงนั้นโอ้ยชะลอเลย
0: ชะลอแล้ว
4: ข
0: ึ้
4: นสีแดงเลยบน Google Map ครับ
0: โอเคแล้วคู่ขนานดีกว่าไหม
4: คู่ขนานดีกว่าครับถ้ายังไงเลี่ยงได้ออกไม่ได้ต้องใช้เขาเรียกอะไรนะช่องทางตรงบริเวณนั้นนะครับออกคู่ขนานวิ่งตรงๆไปดีกว่าแล้วก็พอผ่านพ้นจุดเกิดเหตุไปก็โล่งละใช้ได้ครับ
0: ครับผม
4: ฝั่งตรงข้ามกับกันครับขาเข้าเมืองตอนนี้เท่าที่เห็นอยู่ตอนนี้ยังใช้ได้ดีอยู่นะครับไม
0: ่
4: มีรถติด
0: ครับผม
4: เอามาฝากเลยเพิ่งเข้าเวรก็เอามาฝากตั้งหนึ่งเหตุ
0: ได้เลยยินดีเลยเดินทางปลอดภัยนะครับ
4: ครับผมฝากผ่านงานด้วยนะคร
0: ับ ได้ครับแล้วไปสุพรรณนิดอากาศเป็นยังไงบอกด้วยนะฝนตกไม่ตกสุพรรณ
4: วันนี้ดูเอาแค่แถวๆนี้ก่อนเนาะแถวๆนี้ดูแบบงวงเงยนิดนึงอ่ะแต่ยังไม่ตกนะครับ
0: งวงเงยนี่คือง่วงหรือเปล่า
4: สงสัยไม่
0: อากาศ
4: ฟ้า
0: โอเค
4: นะดูมันเมฆมากครับคุณเสยมาแต่ว่ายังไม่มีฝนเนาะ
0: ได้
4: เดี๋ยวจะไปกินก๋วยเตี๋ยวอร่อยแล้วเอามาฝากแล้วกินมาฝากนะ
0: ขอบคุณนะครับ
4: พอคิ้วไปไม่ไหวถ้าจะอืดแน่
0: ๆโอ้ไม่น่าจะถึงอ่ะ
4: โอเค
0: ทานให้อร่อยขอบคุณครับ
4: สว
0: ั
4: สด
0: ี
4: คร
0: ับ สวัสดีครับขอบคุณคุณไก่โต้งครับช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 นกับชนาการเหลี่ยมทองค่ะ DSI เดินหน้าขยายผลคดีเครือข่าย Forex หลังพบเส้นเงินเชื่อมโยงนักการเมืองและเหล่าดาราขณะที่แกนนำพรรคประชาชนหวังไม่ใช่เกมการเมืองตอบโต้ปมไทย AI Passport สักครู่กลับมาค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
6: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
7: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว
8: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขา
1: DSI ขยายผลคดีเครือข่าย Forex หลังตรวจค้น24จุดทั่วประเทศพบเส้นเงินเชื่อมโยงนักการเมืองและเหล่าดาราอายัดบัญชีแล้ว77บัญชีพร้อมทรัพย์สินจำนวนมากคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
9: กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เดินหน้าสอบสวนคดีเครือข่ายชักชวนการลงทุนและซื้อขายเงินตราต่างประเทศหรือ Forex โดยไม่ได้รับอนุญาตหลังเปิดปฏิบัติการเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย24จุดทั่วประเทศเมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำผู้เสียหายจำนวนมากควบคู่ไปกับการตรวจสอบเอกสารพยานหลักฐานและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ตรวจยึดได้จากการเข้าตรวจค้นแนวทางการสืบสวนไม่ได้มุ่งตรวจสอบเฉพาะโบรกเกอร์ผู้ให้บริการเท่านั้นแต่ยังขยายผลไปถึงบริษัทเกตเวย์เพย์เมนต์ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวกลางรับโอนเงินลงทุนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้อายัดบัญชีที่เกี่ยวข้องแล้ว77บัญชีแบ่งเป็นบัญชีบุคคล57บัญชีและบัญชีนิติบุคคล20บัญชีพร้อมตรวจสอบเส้นทางการเงินของผู้ครอบครองบัญชีที่บางรายถือครองหลายบัญชีนอกจากนี้ยังพบเส้นทางการเงินบางส่วนเชื่อมโยงไปยังบุคคลที่มีชื่อเสียงทั้งนักการเมืองที่เป็นส.ส.ชายพรรคฝ่ายค้านและศิลปินดาราชายชื่อดังอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่ได้มีการออกหมายเรียกหรือหมายจับบุคคลใดเนื่องจากอยู่ระหว่างการตรวจสอบความเชื่อมโยงเพิ่มเติมขณะที่ทรัพย์สินที่ตรวจยึดได้มีทั้งเงินสดรถยนต์หรูทองคำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเอกสารสำคัญโดยกระทรวงยุติธรรมและ DSI มีกำหนดที่จะแถลงผลการปฏิบัติและความคืบหน้าของคดีอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้เวลา 10:00 น.พงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
1: สองส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเชื่อนายภาวุฒิส.ส.ของพรรคพร้อมรับการตรวจสอบคดี Forex และขอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแถลงพรุ่งนี้ย้ำฝ่ายค้านไม่มีอำนาจล็อบบี้รัฐหวังไม่ใช่เกมการเมืองโต้ตอบปมไทย AIคุณนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
10: นางสาวรัชนกศรีนอกและนายรังสิมันต์ โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์กรณีกระแสข่าวกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เตรียมเปิดเผยรายชื่อบุคคลที่อาจเกี่ยวข้องกับเครือข่ายลงทุนซื้อขายเงินตราต่างประเทศหรือ Forex โดยมีรายงานว่าอาจปรากฏชื่อนายภาวุฒิพงษ์วิทยพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนรวมอยู่ด้วยโดยนางสาวรัชนกระบุว่าขณะนี้ยังไม่ได้รับข้อมูลหรือรายละเอียดที่ชัดเจนแต่หากมีบุคคลในพรรคเกี่ยวข้องทุกคนพร้อมเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ทางด้านนายรังสิมันต์กล่าวว่านายภาวุฒิเป็นผู้ที่ทำงานตรวจสอบโครงการ AI Passport อย่างจริงจังและเชื่อว่าหากมีการตรวจสอบเกิดขึ้นก็พร้อมให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่พร้อมย้ำว่ายังไม่มีข้อมูลยืนยัน 100% ว่าชื่อของนายภาวุฒิจะอยู่ในการแถลงข่าววันพรุ่งนี้ส่วนกรณีกระแสข่าวว่าพรรคประชาชนพยายามล็อบบี้ให้มีการชะลอการเปิดเผยรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับคดีฟอเร็กซ์ไปจนพ้นการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ดยนายรังสิมันต์ยืนยันว่าพรรคฝ่ายค้านไม่มีอำนาจไปสั่งการหรือแทรกแซงหน่วยงานรัฐได้และข้อมูลที่พัดพิงนายภาวุฒิก็ถูกเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ไปแล้วจึงมองว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวไม่น่าเป็นไปได้พร้อมระบุว่าไม่ต้องการสรุปว่าเรื่องนี้เป็นเกมการเมืองหรือไม่แม้จะมีข้อสังเกตว่าหลายคนในพรรคประชาชนมีบทบาทตรวจสอบโครงการ AI พาสปอร์ตอย่างเข้มข้นแต่รอฟังรายละเอียดจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในวันพรุ่งนี้พร้อมย้ำว่าพรรคประชาชนพร้อมให้ความร่วมมือกับทุกกระบวนการตรวจสอบตามกฎหมายและยังเดินหน้าตรวจสอบการใช้งบประมาณและการบริหารราชการแผ่นดินตามบทบาทฝ่ายค้านต่อไปนี่เป็นผลชัยยุทธ์รายงานครับ
11: 8โมงเช้าถึง5โมงเย็น28มิถุนายนนี้ได้เวลาคนกรุงเทพออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพเลือกผู้ว่า9บัตรสีเขียวเลือกสก9บัตรสีชมพูแค่1เสียง1สิทธิ์ก็พลิกโฉมหน้ากรุงเทพได
1: ้พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.สนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
12: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
13: การประปานครหลวงบริการน้ำดื่มสะอาดฟรีณสำนักงานประปาสาขาและทั่วพื้นที่บริการกรุงเทพนนทบุรีและสมุทรปราการเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและสร้างสุขอนามัยที่ดีให้แก่ทุกคนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

ครกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสที่มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิร

ราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยกาและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมดล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: บริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาคเดินทางกันต่ออยู่กับจส.ร้อยนะครับในช่วงเวลานี้ครับมีรับแจ้งตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่ของวันนี้นะครับเรื่องของเหตุการณ์ที่มีรถตกลงไปที่สระว่ายน้ำที่มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์นะครับเมื่อตอน 5:45 นาทีนะครับเช้าตรู่ก็มีทางเจ้าหน้าที่พนักงานสอบสวนท้องที่สน.ปทุมวันนะครับรับแจ้งเหตุรถยนต์นั่งส่วนบุคคลตกลงไปในสระน้ำภายในมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์นะครับก็เลยรุดเข้าตรวจสอบพร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับที่เกิดเหตุพบรถยนต์นั่งส่วนบุคคลตกอยู่ในสระว่ายน้ำนะครับเป็นสระน้ำแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ย1รายนะเขาบอกว่าอายุประมาณ29ปีเป็นผู้ชายนะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยและหน่วยแพทย์ฉุกเฉินเนี่ยก็ได้มีการเข้าช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลนะครับลักษณะนี้ก็ตามภาพเลยนะใครที่รับชมผ่านทาง YouTube อยู่ก็น่าจะเห็นไปพร้อมๆกันนะฮะคือประตูรถเนี่ยเปิดอยู่นะครับน่าจะ3ด้านนะก็มีฝั่งคนขับด้านหน้านะครับนั่งข้างแล้วก็ข้างหลังนะเป็นรถสีขาวนะครับลักษณะเหมือนมีรอยเฉี่ยวชนด้วยนะใครที่รับชมผ่านช่องทาง YouTube อยู่นะครับก็จะได้เห็นภาพไปพร้อมๆกันนะครับว่าเป็นรถยนต์แบบนั่งส่วนบุคคลสีขาวนะฮะที่ตกลงไปอยู่ในสระว่ายน้ำแล้วก็เหมือนเป็น5ประตูนะนะพวก SUV ข้างหลังนี่ก็เปิดท้ายออกด้วยนะครับก็ก่อนที่จะช่วยเหลือนะครับผู้ได้รับบาดเจ็บก็เป็นชายอายุประมาณ29ปีนะนำส่งไปที่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์นะครับหลังจากการสอบสวนเบื้องต้นเนี่ยเห็นผู้ขับขี่เนี่ยก็บอกว่ามีปัญหาขัดแย้งกับทางคุณแม่นะครับเนื่องจากว่าต้องการให้คุณแม่เนี่ยช่วยเช่าคอนโดนะแล้วบอกว่าเดือนหนึ่งเนี่ยประมาณ 27,000 ก็ไม่สามารถตกลงกันได้ตนเองก็เลยเกิดความเครียดแล้วก็ไม่พอใจนะฮะก็เลยขับรถเข้ามาด้านในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะฮะแล้วก็ไปยังสระน้ำบริเวณจุดดังกล่าวก็มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพยายามที่จะเข้าห้ามนะครับแล้วก็ขอให้หยุดการกระทำแต่ว่าผู้ขับขี่เห็นบอกว่าก็เร่งเครื่องแล้วก็พุ่งชนรั้วนะซึ่งดูจากในภาพเนี่ยใครที่รับชมผ่านทาง YouTube อยู่เนี่ยก็จะได้เห็นไปพร้อมๆกันนะครับว่าด้านหน้าเนี่ยก็เหมือนมีรอยแบบเฉี่ยวชนมานะเห็นทางเจ้าหน้าที่บอกว่าพุ่งชนรั้วกั้นนะก่อนที่จะขับรถเนี่ยตกลงไปในสระน้ำนะครับก็ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บรายอื่นๆนะเจ้าหน้าที่หลังจากที่ตรวจสอบในที่เกิดเหตุส่วนตัวคนขับที่บอกว่าเป็นชายอายุ29ปีนะก็ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลไปเพื่อรักษาอาการนะครับก็อยู่ระหว่างสอบสวนข้อเท็จจริงรวมถึงตรวจสอบเรื่องของสภาพจิตใจและก็แรงจูงใจในการก่อเหตุอย่างละเอียดนะครับต่อไปอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่เลยนะที่ได้รับแจ้งแล้วก็เดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงเช้าที่ผ่านมาครับมีข้อมูลจากทางด้านของแม่ประนอมครับในช่วงเวลานี้นะครับแม่ประนอมวันนี้แม่มาแบบคิ้วเลยนะคิ้วก่อนใครคอลเลกชันใหม่เสื้อยืด Girl Power คุณชิลลี่และน้องกาลิก Limited Edition นะฮะแม่ประนอมเปิดตัวเป็นเสื้อยืดนะสุดคิ้วเลยคอลเลกชันใหม่ปี2026รุ่น Girl Power ดีไซน์สุดน่ารักเลยครับที่ผสมผสานคาแรคเตอร์2คู่หูสุดจี๊ดคุณชิลลี่และน้องกาลิกได้อย่างลงตัวเนื้อผ้าใส่สบายจะอยู่บ้านหรือว่าใส่ออกไปเที่ยวก็คิ้วชัวร์ทุกวันนะฮะมีให้เลือก3ไซส์ด้วยกันนะครับแบบยูนิเซ็กซ์นะฮะไซส์ M ไซส์ L ไซส์ XL ไซส์ M เนี่ยรอบอกเขาบอก36นิ้วความยาว26นิ้วไซส์ L เนี่ยรอบอก40นิ้วความยาว29นิ้วแล้วก็ XL รอบอก44นิ้วความยาว 29.5 นิ้วนะครับช็อปได้เลยครับที่ช่องทางออนไลน์ร้านแม่ประนอมแบรนด์ Official ในแพลตฟอร์ม Shopee สินค้ามีจำนวนจำกัดวางจำหน่ายตั้งแต่1มิถุนายน2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมดถึงจะยืน1เรื่องรสชาติคู่ครัวแต่เรื่องความคิ้วเราก็ไม่แพ้ใครครับแม่ประนอมถึงเครื่องไทยคู่ครัวโลกติดตามข้อมูลข่าวสารของแม่ประนอมเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์นะครับ www. www.แม่ประนอม.com ฮะแล้วก็ติดตามกิจกรรมสนุกๆพร้อมกับร่วมลุ้นรับของรางวัลจากแม่ประนอมได้นะครับเป็นประจำทุกวันพุธทางจส.ร้อยของเรานะทุกวันพุธหลังบ่ายโมงเป็นต้นไปนะฮะก็จะพบกับกิจกรรมคู่ครัวตัวแม่ตำนานรสชาติต้นตำรับไทยแท้ที่มากกว่า65ปีจากแม่ประนอมนะครับโทรเข้ามาร่วมสนุกกันนะฮะไม่แน่คุณอาจจะได้ชุดกิฟต์เซตผลิตภัณฑ์จากแม่ประนอมไปใช้กันฟรีๆก็ได้นะฮะสามารถติดตามได้นะครับเป็นประจำทุกวันพุธหลังบ่ายโมงเป็นต้นไปช่วงนี้ขอบคุณแม่ประนอมด้วยครับรับแจ้งอุบัติเหตุนะครับก่อนหน้านี้จากคุณสำลิดครับที่บอกว่าถนนเทพรักษ์เป็นช่วงฝั่งขาออกเลยซอยบางปลา63มันเล็กน้อยเป็นรถบรรทุกชนเสาไฟฟ้ากีดขวางอยู่ในช่องทางฝั่งซ้ายนะครับเขาบอกว่าเสาไฟเนี่ยมันเอียงใส่ตัวรถนะแล้วก็เห็นว่ารถเครนมาที่เกิดเหตุแล้วแต่ว่ายังไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะสำหรับจุดนี้นะครับการจราจรนี่ก็ยังเคลื่อนตัวได้นะเห็นบอกว่ายังเคลื่อนตัวได้ทั้ง2ฝั่งนะแล้วก็ก่อนหน้านี้มีทางคุณโจนะครับที่บอกว่ารัชดาภิเษกเป็นฝั่งขาเข้าเลยแยกอโศกสุขุมวิทเล็กน้อยเป็นจักรยานยนต์ไรเดอร์ไม่ทราบคู่กรณีกีดขวางช่องทางขวาผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นผู้ชาย1รายนะครับนั่งอยู่เกาะกลางเห็นบอกว่าอาการเนี่ยค่อนข้างที่จะสาหัสเลยการจราจรนี่เคลื่อนตัวช้านะครับเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ช้าแล้วก็มีสลับหยุดนิ่งด้วยนะเขาบอกว่าเคลื่อนตัวช้าแล้วก็มีสลับหยุดนิ่งด้วยเป็นบางช่วงนะครับคุณกอล์ฟเยาวราชแจ้งอุบัติเหตุมานะครับค่อนข้างรุนแรงนะเห็นบอกว่าการจราจรพิเศษด้านฝั่งวงแหวนตะวันตกขาเข้าก่อนถึงตั้งระดับบางโคลัดที่ตัดกับกระปะพึกนะครับมีรถจักรยานยนต์ไม่ทราบคู่กรณีมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นผู้หญิง1รายกีดขวางอยู่ช่องทางกลางคู่ขนานเลยการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันนี่บอกว่ายังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะน่าจะเป็นจุดเดียวกับที่คุณเพ็งแจ้งเข้ามานะเขาบอกว่าช่วงต่างระดับบางโคลัดตัดกระปะพึกเหมือนกันขาเข้าเหมือนกันนะแต่ว่าทางคุณเพ็งเนี่ยเขาบอกว่าเป็นจักรยานยนต์กับเก๋งอยู่ในช่องทางคู่ขนานด้านซ้ายมีผู้ได้รับบาดเจ็บนอนอยู่กลางถนนเลยเห็นทีมกู้ภัยอยู่ระหว่างทำ CPR อยู่นะครับการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันการจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะครับขอบคุณทั้งคุณกอล์ฟแล้วก็คุณเพ้งเลยเป็นจุดเดียวกันนะครับสองท่านที่แจ้งเข้ามากรณีรถที่บอกว่ายางแตกของคุณไก่โต้งนะครับการจราพิเศษอันนี้ก็ฝั่งตะวันตกเหมือนกันแต่คนละช่วงครับของคุณไก่โต้งเนี่ยเป็นขาออกก่อนถึงตั้งระดับบางคูเวียง500เมตรนะที่ตัดนครอินทร์ก่อนถึงเนี่ย500เมตรเขาจะอยู่ช่องขวานะครับเขาจะอยู่ช่องขวาก็ฝากระมัดระวังด้วยนะครับสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวนะครับการจราจรเนี่ยเห็นบอกว่าชะลอตัวผ่านพ้นจุดนี้ไปเนี่ยเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้อ่ะเดี๋ยวไปเพิ่มเติมเหตุการณ์เมื่อช่วงเช้ากันนะครับปทุมวัน007เจ้าหน้าที่บริเวณที่ป่อเต็กตึงสวัสดีครับปทุมวัน007ครับ
1: ครับผม
0: ครับเหตุการณ์เมื่อเช้ารับแจ้งตอนประมาณสักกี่โมงได้ครับ
1: ประมาณ 5:55
0: อ๋อพอเราไปถึงที่เกิดเหตุนี้เป็นยังไงบ้างครับตอนนั้น
1: ก็สภาพเป็นรถยนต์เขาพุ่งขึ้นฟุตบาทไปอ่ะแล้วก็พุ่งชนแผงรั้วกั้นของน่าจะเป็นคล้ายๆหอพักแล้วก็ลงไปในสระน้ำ
0: แล้วตอนนั้นเจอตัวคนขับไหมครับ
1: คนขับทางเจ้าหน้าที่ของบริเวณนั้นเขาได้ช่วยเหลือขึ้นมาแล้วครับ
0: อ๋อตอนที่เราไปถึงอาการน้องเขาเป็นยังไงบ้างครับ
1: ประมาณเขาบอกว่าเขาไม่มีแรงครับ
0: เขาไม่มีแรงเขาอายุประมาณเท่าไหร่ครับ
1: อายุประมาณ29ปี
0: อ๋อแล้วอย่างนี้เรามีการปฐมพยาบาลหรือว่าเราช่วยอะไรเขาก่อนไหมครับเบื้องต้น
1: คือไปถึงอาการเขาอยู่ทุกอย่างปกติครับไม่แน่ใจว่าทางคนที่ช่วยเหลือขึ้นมาเขาได้ช่วยอะไรไปแล้วไหมเพราะว่าเขาไม่ได้เชิงจมน้ำนะเพราะว่าพอเขาตกมาในน้ำปุ๊บก็มีคนช่วยเขาเลย
0: อ๋อแต่อาการสำลักน้ำอะไรอย่างนี้ไม่มี
1: ไม่มีครับเขาจำเหตุการณ์ได
0: ้อ๋อคือไปถึงก็ยังมีสติแล้วก็อยู่บนสระแล้วใช่ไหมมีคนช่วยขึ้นมาแล้ว
1: ใช่
0: ดูท่าทางเขาตกใจแล้วเขาให้ข้อมูลอะไรยังไงบ้างไหมครับ
1: ก็เหมือนเขาก็จำเหตุการณ์ได้ครับเขารู้ว่าเขาตั้งใจขับรถชนส่วนสาเหตุอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกัน
0: เขาบอกเจ้าหน้าที่ไหมว่าทำไมเขาถึงไปขับรถพ พุ่งชนรั้วก่อนที่จะมาลงมาที่สระได้
1: ไม่ได้บอกครับทางผมมีหน้าที่แค่เราประสานโรงพยาบาลแล้วก็นำเขาส่งโรงพยาบาลแค่นั้นเลยก็ไม่ได้เปิดเผยอะไร
0: ใช่แต่ดูแล้วอาการไม่น่าหนักใช่ไหมหนักไหมประเมินอาการ
1: ไม่ครับไม่
0: หนักเนาะเขาใส่ชุดอะไรชุด private หรือว่าชุดนักปรึกษาหรือว่า
1: ใช่ครับชุดทั่วไปครับ
0: เหมือนแบบอยู่บ้านอะไรอย่างงี้ไหมฮะหรือว่ายังไง
1: ใช่ครับใช่เป็นเกงขายาวเสื้อเป็นเสื้อแบบเสื้อลายเขาเรียกว่าลายดอกไม้อะไรพวกนี้เสื้อเหมือนเสื้อสงกรานต์ครับ
0: อ๋อเหมือนเป็นเสื้อลายใช่ไหมเหมือนเสื้อเล่นสงกรานต์เสื้อเชิ้ตอะไรอย่างเงี้ยแขนสั้น
1: ครับผม
0: แล้วก็กางเกงขายาวอย่างเงี้ยหรอ
1: ครับ
0: ไม่น่าจะเป็นนักศึกษาใช่ไหมฮะใช่ไหม
1: ไม่แน่ใจครับเรื่องลึกนี่ไม่ทราบเลย
0: สระนี่มันลึกไหมฮะเนี่ย
1: ประมาณเมตร30ครับ
0: โอ้ก็ไม่ลึกมากนะ
1: ใช่ครับไม่เลย
0: แต่ไม่มีใครอยู่ในสระก่อนหน้านั้นใช่ไหมครับ
1: ไม่มีครับมันเป็นช่วงเช้าเลย
0: โอ้ฮะไม่แน่ใจว่าเขาเรียนที่นี่หรือเปล่าเนาะ
1: ไม่ทราบเลยครับ
0: เขาขับเข้ามาเองใช่ไหมเห็นรปภ.บอกว่าพยายามจะห้ามแล้วแต่เขาก็ชนรั้วเข้ามาเลย
1: น่าจะนะครับผมก็ยังไม่เห็นว่าเขาชนยังไงเราไปเห็นคืออยู่ในสภาพอย่างนั้นแล้ว
0: แล้วใครไปช่วยเขาขึ้นมาตอนแรกเลยครับตอนที่
1: เป็นรปภ.นี่แหละครับที่เขาบอกว่าเขาไม่แน่ใจนะเพราะว่าผมไม่ได้ถามเหตุการณ์ใครเลยเพราะไปถึงคนที่ช่วยอ่ะเหมือนกับว่าเขาช่วยเสร็จแล้วเขาก็ไปเปลี่ยนชุดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคนที่ช่วยเหลือคือไม่ได้อยู่ที่เกิดเหตุนะตอนนั้นจนเรานำคนป่วยส่งโรงพยาบาลคร
0: ับ อ๋อพอเราไปถึงก็คือเขาขึ้นมาอะไรเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วเราก็แค่นำตัวน้องคนเนี้ยไปส่งโรงพยาบาล
1: ไปโรงพยาบาล
0: อ๋อไปส่งที่ไหนอะครับ
1: โรงพยาบาลเจริญกรุงครับ
0: เจริญกรุงประชารักษ
1: ์ใช่ครับ
0: อ๋อ
1: เป็นตามสิทธิการรักษาที่เขามี
0: อ๋อเขาอายุประมาณเท่าไหร่ได้แล้วอะ
1: ประมาณ28-29คร
0: ับ อ๋อแต่ไม่ได้มีเอกสารอะไรในตัวใช่ไหมครับมีไหม
1: ไม่มีเลยครับไม่มีเลยมีแค่เจอแค่ใบขับขี
0: ่ดูลักษณะเขาปกติใช่ไหมฮะหลังที่ได้พูดคุยอะไรอย่างเงี้ย
1: ปกติมันก็เขาก็คุยกับเรารู้เรื่องนะปกติไหมมันก็ปกติแต่ว่าผมอาจจะเกิดจากเขาน่าจะมีความเครียดครับแต่ว่าเขาก็ไม่ได้บอกเรา
0: แล้วตัวรถนี่โอ้โหเห็นสภาพว่ามันก็เป็นรอยเฉี่ยวชนเหมือนกันเนาะด้านหน้าเสียหายเยอะ
1: ใช่ว่าการชนหน้าเขาพุ่งชนเป็นรั้วกั้นของที่จะต้องพุ่งลงไปในสระน้ำไงมันพุ่งชนรั้วกั้นเลยแล้วเขาก็รถพุ่งลงไป
0: แล้วระหว่างที่เขาพุ่งชนไม้กั้นเข้ามาคือมันเป็นทางใหญ่พอที่รถมันจะขึ้นมาได้เลยเหรอครับหรือว่าเขาปีนขึ้นมาอีกไหมหรือยังไง
1: มันปีนครับมันเป็นฟุตบาทเลยมันเป็นฟุตบาทเขาน่าจะเขาบอกแล้วเขามีสติก็คือเขาไม่ชนต้นไม้ไม่ชนเสาเขาพุ่งชน
0: รั้ว
1: น่าจะพุ่งชนแผงกั้นเลยแล้วก็ลงสระน้ำ
0: โอ้คือเหมือนตั้งใจเลยอันนี้คือตั้งใจเลยป่ะอย่างนั้นเลยป่ะ
1: ไม่แน่ใจอะครับแต่ว่าณตรงดูจากที่เกิดเหตุนะเขาไม่ชนอะไรเลยหรือว่าอาจจะฝุกก็ได้
0: แสดงว่าเขาก็มาเร็วพอสมควรเนาะไม่งั้นมันก็แบบไม่น่าจะพุ่งไปลงสระได้เนาะ
1: น่าจะมาเร็วครับ
0: เหมือนเตรียมการมาก่อนไหมเขารู้อยู่แล้วว่าตรงนี้มีสระน้ำอะไรอย่างงี้ป่ะ
1: ไม่แน่ใจอะครับอาจจะเนาะเพราะว่าผมอยู่ในที่เกิดเหตุไม่นานนะเราไม่ได้ข้อมูลจากใครเรารู้แค่ว่าเขามาขับมาแล้วก็พุ่งมาที่สระน้ำเลยหรืออะไรประมาณเนี้ยใช
0: ่แล้วหลังจากส่งโรงพยาบาลเสร็จเรามีการติดต่อญาติเขาไหมครับ
1: ยังไม่มีครับ
0: อ๋อ
1: เพราะส่วนนี้ก็เป็นของฝ่ายทางมหาลัยกับเจ้าที่ตำรวจต่อแล้ว
0: อ๋อคือเราก็ไม่ได้ตามญาติให้ใช่ไหมว่าติดต่อญาติได้หรือยังอะไรยังไง
1: ญาติติดต่อได้แล้วครับณที่เกิดเหตุ
0: อ๋อเหรอติดต่อได้ไงครับ
1: คุณทางตำรวจครับทางตำรวจติดต่อให้ก็แจ้งให้เขาตามไปโรงพยาบาล
0: ได้เจอญาติเขาไหมครับ
1: เจอนะครับแต่ว่าไม่ได้คุยเลย
0: เ
1: พราะว่าเราอยู่คนละส่วนอยู่แล้วอ่ะผมนำคนป่วยเข้าห้องฉุกเฉินญาติไม่สามารถเข้าได้อยู่แล้ว
0: เป็นใครที่มาพอทราบไหมเป็นคุณแม่เขาหรือว่าเป็นใคร
1: เป็นคุณแม่คร
0: ับ เป็นคุณแม่
1: ใช
0: ่แล้วรถนี่เอาขึ้นยังไงฮะเนี่ยหรือว่ามีทีมไหนดำเนินการต่อ
1: น่ายังไม่ทราบแล้วนะตอนนี้ นะเพราะว่ามันที่สระว่ายน้ำอยู่ด้านในมันไม่อำนวยการต่อการเอาขึ้นอยู่แต่เดี๋ยวเขาคงมีวิธีแล้ว
0: นั่นน่ะสิ
1: น่าต้องใช้รถเคนอะไรประมาณนี
0: ้อันนี้มันคือมันอยู่ในรั้วของมหาวิทยาลัยใช่ไหมของจุฬาเลยใช่ไหม
1: มันเป็นน่าจะโซนหอพักนะ
0: เป็นโซนหอพักเหรอ
1: ใช่ใช่มันเป็นสระว่ายน้ำของน่าจะเป็นหอพัก
0: เป็นโซนหอพักซึ่งเวลาปกติคนเข้าคนออกนี่ข้างนอกเข้าออกได้ไหมครับหรือต้องมีแลกบงแลกบัตรอะไรอย่างงี้ป่ะ
1: มันไม่ได้อยู่ในโซนมหาลัยขนาดนั้นคือมันกึ่งจะออกมาถนนที่จะสามารถออกถนนพญาไทได้แล้วอ่ะ
0: มันอยู่
1: ขอบๆแล้ว
0: คือถ้ารถประชาชนปกติก็คือเข้าออกได้ฮะตรงเนี้ยใช่ไหม
1: ก็น่าจะผ่านได้นะ
0: อย่าง
1: น
0: ั้นป่ะ
1: ใช่น่าจะผ่านได้เพราะว่ามันมหาลัยมันสามารถมีทางออกทะลุได้แหละ
0: ใช่ใช่ใช่
1: ใช่ครับ
0: อ๋ออันนี้อยู่ด้านพญาไทใช่ไหมอยู่ติดกับพญาไทหรอ
1: ซอยจุฬา12ครับ
0: ซอย12อืม
1: ใช่
0: ครับครับก็ดูแล้วอาการไม่น่าหนักใช่ไหมตอนที่ส่งเลยเน
1: า
0: ะ
1: อาการไม่น่าเป็นห่วงครับน่าจะเป็นห่วงที่ตัวเขาเองมากกว่า
0: สภาพติดใจ
1: เขาน่าจะมีอะไร
0: ใช่ป่ะต้องน่าจะเป็นเรื่องของสภาพติดใจยังไงขอบคุณมากนะที่ช่วยเพิ่มเติมให้นะครับ
1: ครับผม
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณปทุมวัน007นะครับเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๋งนะก็ดำเนินการไปที่เกิดเหตุนะครับก็ดูจากตามภาพเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่เลยนะพอปทุมวัน007เจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๋งเนี่ยรับแจ้งนะก็ไปที่เกิดเหตุนะครับพอไปถึงนี่ก็ดำเนินการตามที่เขาเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นะครับก็ช่วยเหลือตามสิทธิ์การรักษานำส่งไปที่โรงพยาบาลนะครับแล้วก็ติดต่อทางคุณแม่เขาก็เดินทางมาพอดีแต่ก็ไม่ได้มีการพูดคุยอะไรกันนะตอนนั้นนะฮะอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะของวันนี้ที่เกิดขึ้นนะครับมีข้อมูลเพิ่มเติมมาทางหลังไมค์นะครับกรณีของรถจอดเสียอีก1จุดนะคุณไก่ต้งตอนนี้ถึง340แล้วนะเห็นบอกว่า340เป็นฝั่งขาออกบนสะพานต่างระดับแถวตลาดจรุนทรัพย์มีรถบรรทุกอันนี้เป็น10ล้อนะครับจอดเสียอยู่เลนขวาอยู่ในช่องทางหลักด้านขวาก็ทำให้รถเนี่ยชะลอตัวกันก็ฝากเตือนให้ระมัดระวังด้วยนะครับสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้านะครับเนื่องจากว่ามีรถจอดเสียนะอยู่ในช่องทางหลักด้านขวาเป็นรถบรรทุก10ล้อนะครับบนสะพานต่างระดับหน้าตลาดจรุนทรัพย์เป็นรถบรรทุก10ล้อจอดเสียกีดขวางอยู่ในช่องทางด้านขวาของช่องทางหลักเลยการจราจรเคลื่อนตัวช้าครับฝากเตือนให้ระมัดระวังด้วยนะครับผ่านพ้นไปก็จะเริ่มใช้การได้ดีขึ้นนะส่วนฝั่งกลับกันเห็นบอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้แล้วก็การจราฝั่งตะวันตกขาเข้านะครับมีอุบัติเหตุนะครับก่อนถึงตั้งระดับบางโคลัดที่ตัดกับกระปะพึกเป็นรถเก๋งกับรถจักรยานยนต์แล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยเจ้าหน้าที่กู้ภัยอยู่ระหว่างช่วยเหลือทำ CPR กันอยู่ในที่เกิดเหตุนะครับก่อนหน้านี้ก็บอกว่านอนอยู่กลางถนนเลยอยู่ช่องทางคู่ขนานน่าจะประมาณสัก2เลนซ้ายได้นะสำหรับจุดดังกล่าวเนี่ยนะครับประมาณสัก2เลนซ้ายการจราจรคู่ขนานนี่ก็ชะลอตัวกันนะครับบริเวณจุดดังกล่าวผ่านพ้นไปเห็นบอกว่าเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นฝั่งกลับกันไม่มีปัญหาการจราจรนะใครที่ผ่านเส้นทางดังกล่าวนะครับก็ใช้ช่องทางหลักก่อนช่องทางหลักเห็นบอกว่ายังเคลื่อนตัวได้นะครับก็เป็นข้อมูลทางหลังไมค์ที่ก่อนหน้านี้เพื่อนสมาชิกผู้ใช้เส้นทางผ่านทางมาแล้วก็แจ้งฝากข้อมูลไว้ทางหลังไมค์นะครับเรื่องของอุบัติเหตุแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นผู้หญิงนะเขาบอกว่าบาดเจ็บอาการค่อนข้างสาหัสน่าจะหมดสติเลยแหละเพราะว่าเห็นทีมกู้ชีพกู้ภัยเนี่ยกำลังทำ CPR กันอยู่ที่เกิดเหตุคู่ขนานด้านซ้ายนะครับบริเวณช่วงตัดกระปะพึกเลยใกล้ๆกับต่างระดับตรงบางโคลัดเลยนะด้านของการจราพิเศษฝั่งประเวณตะวันตกขาเข้านะที่จะมุ่งหน้ามาพระราม2ช่องทางคู่ขนานฝากระวังด้วยนะครับส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้หากกรณีท่านเกิดอุบัติเหตุแล้วรถของท่านเนี่ยจำเป็นต้องเข้าศูนย์เข้าอู่เข้าซ่อมนะฮะหมดกังวลไปได้เลยนะครับปัญหานี้จะไม่เกิดขึ้นเลยกรณีถ้าเกิดอุบัติเหตุแล้วรถของเราต้องไม่มีใช้คราวนี้คนที่ใช้รถเป็นปกตินี่ก็จะลำบากละนะฮะปกติเคยมีรถใช้วันหนึ่งพอเกิดอุบัติเหตุแล้วไม่มีรถใช้นะฮะอันนี้จะไม่เป็นปัญหาสำหรับคนที่อยู่ในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุ จากทางวิทยาประกันภัยเนื่องจากว่าถ้าคุณเกิดเหตุแล้วคุณเป็นฝ่ายถูกทางโครงการเขามีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันนะครับทางบริษัทวิทยาประกันภัยจำกัดมหาชนร่วมกับสถานีวิทยุจสร้อยของเรานะครับมีการจัดทำโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุสืบเนื่องมาจากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนนะเขาก็คิดปรึกษาหารือกันนะว่าจะทำยังไงให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเนี่ยมีจิตสำนึกในการขับขี่การเคารพกฎวินัยจราจรเป็นการสร้างค่านิยมที่ดีในการใช้รถใช้ถนนขับขี่ด้วยความไม่ประมาทเพื่อช่วยลดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนลดปัญหาการจราจรด้วยและเพื่อเป็นการคืนกำไรให้กับสังคมเป็นผลดีต่อสังคมส่วนรวมทางโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ทางท่านสมาชิกจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์และสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกได้รับการทำประกันภัยรถยนต์ประเภทที่1กับทางโครงการนะครับท่านสมาชิกมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนหากสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% ได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีถัดไปกรณีที่ผู้ทำประกันภัยรถยนต์กับทางโครงการหากเกิดอุบัติเหตุแต่ว่าเป็นฝ่ายถูกทางโครงการก็มีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันคุณสมบัติรถที่จะสามารถเข้าร่วมทำประกันภัยรถยนต์ประเภทที่1กับทางโครงการได้นะครับต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลมีอายุรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรกสามารถผ่อนชำระได้ 0% นาน6เดือนนะครับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02150888นะครับประเภทที่3สิทธิประโยชน์ยังคงเดิมนะครับเรื่องของอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษเรื่องของเงินกองทุนคืนเมื่อสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แล้วก็ผ่อนชำระได้เช่นเดียวกัน 0% นาน3เดือนครับเงื่อนไขเปิดกว้างมากขึ้นครับรับทั้งแบบเก๋งส่วนบุคคลก็รับปิกอัพส่วนบุคคลก็รับปิกอัพเชิงพาณิชย์ก็รับก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้ทั้งหมดเลยนะฮะแตกต่างกันตรงที่ว่าจะไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมนะฮะสามารถสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์เดียวกันครับ02150888บริษัทวิทยาประกันภัยจำกัดมหาชนครับกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุครับช่วงนี้พักกันก่อนครับ
2: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
3: หนึ่งในหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศคือระบบโลจิสติกที่แข็งแกร่งและได้มาตรฐานการท่าเรือแห่งประเทศไทยมุ่งมั่นยกระดับการให้บริการสู่มาตรฐานสากลเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งให้ครอบคลุมทุกมิติสร้างความแข็งแกร่งร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่ายใส่ใจสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยคาร์บอนสู่เป้าหมายท่าเรือคาร์บอนต่ำให้เติบโตอย่างสมดุลทั้งเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมการท่าเรือแห่งประเทศไทยเสริมพลังประเทศไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน

0: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
1: อ่ะดูนี
0: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
1: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
0: โหเร็วจัง
1: บอกแล้วไงไวไหม

คุณปู่โทร1586กด1ถามเรื่อง M-Flow คุณพ่อโทร1586กด5ติดต่อสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะคุณแม่โทร1586กด7ถามเส้นทางมอเตอร์เวย์ส่วนผมก็โทร1586กด9เพราะมีคำถามเกี่ยวกับ M-Pass โทร1586ตอบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้เรื่องทางหลวงและมอเตอร์เวย์แจ้งอุบัติเหตุขอความช่วยเหลือโทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด24

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: เฮ้ยกรนอีกแล้วทั้งคืนเนี่ยไม่ได้นอนเลยนะ
2: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
3: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
1: เราต้องทำยังไงคะหมอ
4: ตรวจวินิจฉัยด้วยสลิปเทสสิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
3: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
4: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมายสลิปเทสย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02 708 7501 ถึง 10

0: ข้อมูลจากธนาคารออมสินครับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินดอกเบี้ยคงที่1ปีแรกเริ่มต้น 3.99% ต่อปีสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปครับให้บ้านปิดจบทุกภาระการเงินด้วยสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินจากธนาคารออมสินครับแค่คุณมีบ้านห้องชุดที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระและกำลังมองหาเงินก้อนพร้อมใช้เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินปิดภาระหนี้หรือต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านแลกเงินจากธนาคารสถาบันการเงินอื่นบ้านช่วยคุณได้นะครับกับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินกับข้อเสนอพิเศษอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีครับสำหรับวงเงินตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปผ่อนต่ำ3ปีแรกล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนพิเศษยิ่งขึ้นสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทครับและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดครับสมัครได้แล้ววันนี้ถึง30ธันวาคม2569ครับที่ www.gsb.or.th ครับและธนาคารออมสินทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center ครับ1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตครับข้อมูลจากธนาคารออมสินครับรับแจ้งเมื่อครู่นะครับคุณชัยรัตน์บอกว่าแถวพระราม2แดดเริ่มไม่มีแล้วนะบอกว่าแดดน้อยแต่ว่าการจราจรเคลื่อนตัวได้นะครับพระราม2ฝั่งขาเข้าหน้าห้างมุ่งหน้ามาศาลเจ้าแม่งูคุณชัยรัตน์บอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ทั้งไปกลับนะครับไม่มีปัญหาคุณณัฐวุฒิฝากประชาสัมพันธ์ลืมพวงกุญแจรถจักรยานยนต์ Honda 1ดอกแล้วก็มีกุญแจบ้านอีก2ดอกครับลืมไว้บนรถแท็กซี่จำสีจำทะเบียนไม่ได้แต่บอกว่าจำชื่อคนขับได้ชื่อคุณอุทัยวุฒิขันศรีคุณอุทัยวุฒิขันศรีถ้าฟังอยู่รบกวนช่วยติดต่อกับจสร้อยหน่อยนะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808นะครับมีผู้โดยสารลืมเป็นพวงกุญแจรถแล้วก็กุญแจบ้านไว้บนรถของท่านนะครับเขาบอกว่าเหตุเกิดประมาณ 2:30 ที่ผ่านมาขึ้นมาจากตลาดอมรไปลงที่ซอยวงสว่าง11นะครับประมาณ 2:30 นะครับที่ผ่านมาเนี่ยคุณกัญญาวีลืมเป็นหูฟังมาแชลนะครับเป็นหูฟังสีดำใส่เคสสีดำยี่ห้อมาแชลคือเขาใส่ไว้ในกระเป๋ากางเกงนะแล้วก็น่าจะตกหล่นนะตอนที่ลงจากรถนะครับบอกว่าขึ้นมาจากธกส.สำนักงานใหญ่แถวบางเขนมาลงที่เมเจอร์รัชโชทินตอน 11:20 นาทีของวันนี้นะครับเห็นบอกว่าในสลิปโอนเงินเนี่ยค่าโดยสารเนี่ยระบุชื่อนายณัฐพลพลจรนายณัฐพลพลจรเป็นแท็กซี่เขียวเหลืองนะครับจำทะเบียนไม่ได้ถ้าหากว่าคุณณัฐพลพลจรฟังอยู่หรือว่าถ้ามีท่านใดรู้จักนะครับขอความกรุณาช่วยติดต่อกลับจสร้อยหน่อยครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับมีผู้โดยสารทำหูฟังตกหล่นไว้บนรถของท่านนะครับตรวจสอบจากในพื้นที่สถานีเรดาร์ตรวจอากาศนะครับเว็บไซต์สำนักงานระบายน้ำเนี่ยพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับในช่วง13นาฬิกาที่ผ่านมาไม่พบกลุ่มฝนนะครับจะมีเป็นฝนเบาบางครับอยู่แถวสมุทรปราการอยู่แถวฉะเชิงเทราอยู่แถวชลบุรีบางพื้นที่รวมไปถึงด้านของตะวันตกนะครับก็เป็นกลุ่มฝนเล็กๆนะครับแต่ว่ามีหลายจุดเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นช่วงราชบุรีช่วงเพชรบุรีนะครับต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของสมุทรสงครามแต่ว่าดูแล้วก็เป็นลักษณะฝนกระจายตัวนะครับเป็นละอองโปรยปรายในหลายพื้นที่เหมือนกันสำหรับกรุงเทพและปริมณฑลนะครับตรวจสอบข้อมูลพยากรณ์อากาศกรุงเทพและปริมณฑลนะครับ6โมงเช้าวันนี้ถึง6โมงเช้าวันพรุ่งนี้จากทางข้อมูลเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากอยู่ในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำนะครับอุณหภูมิต่ำสุด26-27อุณหภูมิสูงสุด35-37องศาเซลเซียสครับมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนล่าง มีฝนตกหนักบางแห่งครับเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนครับก็ต้องระวังเรื่องของฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมนะครับอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางครับมีคลื่นสูง 1-2 เมตรทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรก็ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองครับคาดหมายอากาศ7วันข้างหน้านะครับในช่วงวันที่18ถึง20มิถุนายน2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยครับประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนส่วนในช่วงวันที่21ถึง24มิถุนายน2569ประเทศไทยมีฝนลดลงนะครับแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางครับคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตลอดช่วงนะครับขอบคุณข้อมูลจากทางด้านของเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาด้วยครับมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับทางหลังไมค์เมื่อครู่นี้รับแจ้งมานะครับเรื่องของสภาพการจราจรทางด้านของการจนาตอนนี้ใช้การได้ดีขึ้นนะครับที่ก่อนหน้านี้บอกว่ามีรถยางแตกนะแล้วก็ไปจอดเสียอยู่ก่อนถึงต่างระดับบางคูเวียงล่าสุดเห็นการจราจรดีขึ้นแล้วนะครับบริเวณจุดดังกล่าวฝั่งกลับกันไม่มีปัญหาการจราจรแล้วก็กรณีอุบัติเหตุที่ต่างระดับบางโคลัดตรวจสอบและการจราจรใช้การได้ดีขึ้นนะครับก่อนหน้านี้เขาบอกว่ากีดขวางอยู่ในช่องทางคู่ขนาน2เลนซ้ายล่าสุดบริเวณจุดดังกล่าวเนี่ยเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นแล้วนะครับกระปะพึกเอกชัยบางบอนข้ามทางรถไฟต่อเนื่องต่างระดับพระราม2ใช้การได้ตลอดเส้นทางทั้งในช่องทางหลักและในช่องทางคู่ขนานนะครับว่าเป็นอุบัติเหตุที่รับแจ้งมาเห็นบอกว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสก็ดำเนินการน่าจะเคลื่อนย้ายไปแล้วนะครับพ้นกีดขวางไปแล้วเพราะว่ารู้ดูจากสภาพการจราจรรถไม่ได้ติดแล้วแล้วก็วันนี้มียกป้ายนะครับยกป้ายขนาดใหญ่มิตรภาพกม25นะเห็นบอกว่ามีการเปิดช่องทางพิเศษแล้วก็จะทำจนถึงช่วง17นาฬิกาแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ย2วันก่อนหน้านี้เนี่ยที่ทำกันเนี่ยเห็นเสร็จเร็วกว่ากำหนดนะฮะแล้วก็เปิดการจราจรกันได้เร็ววันนี้ยังคงติดอยู่นะครับก็จะเป็นช่วงรอยต่อโคราชเข้ามาทางด้านของสระบุรีนะครับที่ติดกันอยู่ก่อนถึงทางด้านของบริเวณวัดซับบอนนะฮะหัวแถวจะอยู่ใกล้เคียงกับปั๊มน้ำมันPTI สาขาสระบุรี1อันนี้เป็นหัวแถวนะครับท้ายแถวก็พอสมควรครับสำหรับจุดบริเวณดังกล่าวค่อนข้างยาวแถวๆมกเหล็กก่อนถึงฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลมกเหล็กมาจากโคราชนะครับก็จะเริ่มชะลอตัวกันมาถ้าผ่านพ้นค่ายเพชรรัตน์นะผ่านพ้นช่วงตรงข้ามปูนซีเมนต์ก็ดีขึ้นนะครับก็ไม่ค่อยติดละมาทางด้านของแก่งคอยนี่ก็ไม่มีปัญหาละนะฮะแถวแก่งคอยแถวต่างระดับสระบุรีพหลโยธินมาทางด้านของหินกองหนองแคมาทางด้านของวังน้อยไปบางปะอินก็ถือว่าดีครับวันนี้ใช้การได้ดีตลอดเส้นทางนะไม่มีปัญหาการจราจรกรณีคุณสำลิดนะครับที่บอกว่าเป็นรถบรรทุกไปชนเสาไฟฟ้าแล้วตัวเสานี่มันเอียงนะกีดขวางอยู่เลนซ้ายอยู่เลยซอยบางปลา63มาเล็กน้อยนะครับเทพารักษ์ขาออกก็ฝากระวังด้วยนะครับตอนที่แจ้งมาเห็นบอกว่าไม่มีคู่กรณีแล้วก็ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บสำหรับจุดดังกล่าวรับแจ้งจากท่านร้อยตำรวจโทสุพจน์เชื้อในข่าวครับท่านรองสารวัตรจราจรท้องที่สน.หัวหมากมีอุบัติเหตุนะครับซอยรามคำแหง68เป็นรถปิกอัพตู้ทึบบรรทุกแผงไข่ไก่มาแล้วก็ทำไข่ไก่ตกหล่นเต็มผิวจราจรเลยอยู่เลนขวานะครับเขาบอกว่ากำลังดำเนินการเก็บสิ่งของที่ตกหล่นก็คือไข่ไก่เนี่ยนะฮะแล้วก็มีการเร่งทำความสะอาดพื้นผิวการจราจร ตอนนี้จำเป็นต้องปิดการจราจรในช่องทางขวาสุดเดี๋ยวไปเพิ่มเติมกับท่านรองสารวัตรจราจรสนหัวมากกันนะครับท่านร้อยตำรวจโทสุพจน์เชื้อในขาวสวัสดีครับท่านรอง
1: ครับสวัสดีตอนบ่ายๆครับคุณเสมาและสมาชิกกสรทุกท่านครับ
0: สวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นครับท่านรองสารวัตร
1: ก็เป็นอุบัติเหตุนะครับไม่รู้ว่าคุณลุงแกบรรทุกมายังไงน่าจะลืมน่าจะตัวล็อกฝาท้ายหลุดหรือยังไงนี่แหละคร
0: ับ
1: ทำให้แผงใส่ที่กำลังจะไปส่งนะครับก็ล่วงหล่นเต็มถนนเลยนะครับ
0: เขาจะไปส่งที่ไหนครับท่านรองบอกไหมเขาบอก
1: ก็น่าจะเป็นตลาดบางกะปิครับ
0: อ๋อแล้วมาจากไหนเอ่ย
1: มาจากแปดริ้วครับ
0: โอ้มาไกลเหมือนกันนะฮะ
1: ครับผม
0: แล้วตัวเขาเองป่วยหรือว่ามีโรคประจำตัวอะไรไหมครับ
1: ไม่มีครับ
0: อ๋อแล้วมันตก
1: อยู่เหมือนว่าตัวคล้องมันหลุดออกไม่ได้ล็อกอะไรสักอย่างนี่แหละครับในเบื้องต้น
0: อ๋อแต่รถเขาไม่ได้เฉี่ยวชนใครใช่ไหมครับ
1: ไม่ได้เฉี่ยวชนใครครับก็มาขับวิ่งมาปกติแล้วฝาท้ายเปิดแล้วก็เทกระจาดลงเลยครับ
0: โอ้โหประมาณกี่แผงได้นะท่านรองเยอะ
1: เยอะเหมือนกันครับ
0: เป็นร้อยเลยไหมครับถึงไหม
1: น่าจะเกือบนะครับเพราะว่าทางรถก็ไปครึ่งรถแล้วนะครับ
0: โอ้โห
1: ครับก็เสียดายทั้งไข่สงสารแค่ก็สงสารนั่นนะครับ
0: โอ้ฮะฮะแล้วตอนนี้ดำเนินการยังไงกันอยู่ฮะเนี่ย
1: ตอนนี้ก็ระดมทางเจ้าที่กทม.ก็เก็บกวาดนะครับตอนนี้ก็เหลือรอรถน้ำ
0: มาฉีดล้าง
1: นะครับเพื่อมาฉีดล้างนะครับเพราะว่าไข่ขาวเนี่ยทำให้ถนนมันลื่น
0: อ๋อใช่
1: ครับเข้าไปยางรถยนต์ในพอดีเลยนะครับยางรถยนต์ลายยางรถจักรยานยนต์เนี่ยจะทำให้ลื่นนะครับกลัวเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน
0: ครับ
1: นะครับตอนนี้ต้องรอรถฉีดน้ำนะครับตอนนี้กำลังเดินทางตอนนี้ก็มีเจ้าที่ตำรวจทำเลการจราจรอยู่ในจุดต่างๆของเจ้าที่กทม.กำลังเก็บกวาดอยู่นะครับคุณเสมาครับตอนนี
0: ้รบกวนท่านรองสารวัตรนิดนึงช่วยย้ำจุดเกิดเหตุนิดนึงได้ไหมครับท่านรองสารวัตร
1: ครับยังไงถ้ารางแห่งด้านขาเข้านะครับเลยแยกบ้านมานะครับเลนขวาสุดนะครับช่วงนี้เจ้าที่ตำรวจในเจ้าที่กทม.อยู่ระหว่างเก็บกวาดไก่ที่ตกหล่นบนผิวการจราจรนะครับยังไงขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนชะลอความเร็วนะครับนะครับคงใช้เวลาอีกสักแป๊บนึงนะครับเพราะตอนนี้รอรถน้ำอยู
0: ่
1: นะครับเพื่อจะมาทำการฉีดล้างในจุดดังกล่าวนะครับ
0: ครับ
1: คาดว่าคงใช้เวลาไม่นานครับคุณเสมาครับ
0: ครับตอนนี้รถติดไหมครับมีท้ายมีอะไรไหมครับท่านรอง
1: มีครับด้านขาเข้านี่ก็เริ่มมีท้ายสะสมนะครับและในส่วนของรางแห่งด้านขาออกเนี่ย
0: ครับ
1: นะครับช่วงนี้ก็อยู่ระหว่างเรื่องระบายนะครับเพราะว่ารถเวียนกันทำให้รถจากฝั่งบ้านมาที่เข้ามารามขาเข้าไม่ได้ก็เลยทำให้ติดทางด้านขาออกอยู่นะครับช่วงนี
0: ้ครับครับจำเป็นต้องเลี่ยงไหมครับหรือว่าเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งก็ดีขึ้นแล้ว
1: อีกสักแป๊บนึงก็ดีขึ้นแล้วนะครับคาดว่าใช้เวลาไม่น่าจะเกิน10นาทีนะครับน่าจะเรียบร้อยทุกอย่างนะครับผม
0: ครับครับได้ครับยังไงขอบคุณมากเลยครับท่านรองสารวัตรเพิ่มเติมให้ครับ
1: ครับยินดีครับครับผม
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณท่านร้อยตำรวจโทสุพจน์เชื้อในข่าวนะครับท่านรองสารวัตรจราจรสน.หัวมากนะครับก็ตรงนี้เดี๋ยวขอเวลาดำเนินการล้างทำความสะอาดผิวการจราจรอีกสักพักหนึ่งนะก็เดี๋ยวจะเปิดช่องทางการจราจรได้เป็นปกติซอยรามคำแหง68เป็นฝั่งขาเข้านะครับใครที่รับชมผ่านทาง YouTube ก็จะได้เห็นภาพไปพร้อมๆกันเลยว่าลักษณะที่เกิดเหตุเนี่ยโอ้โหน่าจะเกือบ100แผงอ่ะน่าจะมีอ่ะเกือบๆอ่ะนะฮะเพราะว่าแตกกระจายแล้วทั้งไข่ขาวไข่แดงเนี่ยคือมันลื่นนะครับถ้าอย่างเงี้ยต้องระวังด้วยนะโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์น่ะระวังด้วยนะครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่เขาก็อำนวยการจราจรละในที่เกิดเหตุนะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับปวริสาวรัตน์ตรีประภาค่ะสุภชัย Walk out ห้องประชุมสอบไทย AI Passport ระบุอย่าใช้เวทีกรรมาธิการเป็นเครื่องมือสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: พระกรุณาธิคุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยแบบปะ

0: มอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ5ปีจะมาให้5ปี
1: ซูเปอร์ชายวอล์กเอาท์ร่างประชุมร่วมกรรมาธิการกฎหมายและกรรมาธิการติดตามงบประมาณปมตรวจสอบโครงการไทย AI Passport หลังถูกปิดใหม่ไม่ให้แสดงความเห็นพร้อมซัดใช้กรรมาธิการเป็นเครื่องมือทางการเมืองและดำเนินการไม่เป็นไปตามขั้นตอนกฎหมายคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
2: นายสุภชัยใจสมุทรสสบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรได้เดินออกจากห้องประชุมระหว่างการพิจารณากรณีเรื่องร้องเรียนโครงการ AI Passport ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหลังระบุว่าถูกปิดไมโครโฟนเพื่อไม่ให้แสดงความคิดเห็นโดยนายสุภชัยระบุว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพร้อมชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวอยู่แล้วแต่ประเด็นที่ตนไม่เห็นด้วยคือการนำเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมาธิการกฎหมายทั้งที่ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่โดยตรงและควรเป็นเรื่องของคณะกรรมาธิการติดตามงบประมาณหรือคณะกรรมาธิการอื่นที่เกี่ยวข้องมากกว่าพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าการรับเรื่องเข้าพิจารณาและจัดประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมาธิการเป็นไปอย่างคลุมเครือไม่มีมติของคณะกรรมาธิการรองรับและไม่อาจเป็นไปตามขั้นตอนข้อบังคับของสภาผู้แทนราษฎรกำหนดซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากประธานสภาผู้แทนราษฎรก่อนพร้อมระบุว่าคณะกรรมาธิการไม่ควรถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองพร้อมย้ำว่าการเป็นประธานคณะกรรมาธิการไม่ใช่การตัดสินใจเพียงฝ่ายเดียวเพราะทุกเรื่องต้องอาศัยมติร่วมของกรรมาธิการทุกฝ่ายและหากการดำเนินการขัดต่อข้อบังคับอาจเข้าข่ายปัญหาด้านจริยธรรมได้ส่วนจะมีการยื่นเรื่องให้กับประธานสภาผู้แทนราษฎรตรวจสอบหรือไม่นั้นนายสุภชัยระบุว่ายังไม่จำเป็นแต่ต้องการให้ทุกฝ่ายยึดหลักกฎหมายและกระบวนการที่ถูกต้องเป็นสำคัญนี่เป็นผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
1: กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเดินหน้ายกระดับโรงเรียนปลอดภัยสู่มาตรฐานสากลพร้อมเปิดตัวศูนย์พิทักษ์สิทธิและเสรีภาพดูแลครูกว่า 400,000 คนย้ำแนวคิดครูมีความสุขเด็กย่อมเรียนรู้ได้ดีคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
3: นายอัครนันท์การกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผู้สนับสนุนโรงเรียนส่งเสริมความปลอดภัยสู่กลไกการบริหารจัดการมาตรฐานนานาชาติขับเคลื่อนนโยบายด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการโดยนโยบายด้านที่4และตรงกับจุดเน้นของสปท.ประจำปีงบประมาณ2569ถึง2570ข้อที่8ที่มุ่งเน้นให้สถานศึกษาเป็นพื้นที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงทั้งด้านร่างกายจิตใจและสังคมเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อศักยภาพสูงสุดทั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เน้นย้ำถึงประเด็นสำคัญว่าความปลอดภัยในโรงเรียนต้องไม่จำกัดอยู่แค่ตัวนักเรียนเท่านั้นแต่ต้องครอบคลุมถึงการคุ้มครองสิทธิและสร้างความเป็นธรรมให้แก่ครูด้วยเนื่องจากที่ผ่านมาพบว่าครูจำนวนมากไม่มีช่องทางในการขอความช่วยเหลือโดยระบุว่าเด็กจะมีความสุขและเรียนรู้ได้อย่างดีย่อมเกิดเริ่มต้นจากที่คุณครูมีความสุขด้วยกระทรวงศึกษาธิการที่ได้จัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิและเสรีภาพขึ้นมาเพื่อดูแลครูกว่า 400,000 คนทั่วประเทศโดยจะนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการรับเรื่องร้องเรียนเพื่อให้เข้าถึงง่ายลดขั้นตอนของระบบราชการและสามารถติดตามการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรมทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการและสปท.คาดหวังว่าการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งครั้งนี้จะช่วยเปลี่ยนผ่านโรงเรียนไทยให้กลายเป็นพื้นที่แห่งความปลอดภัยที่ยั่งยืนและไร้รอยต่อในทุกมิติวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
1: หนังสือพิมพ์ทางการของตำรวจนครโฮจิมินห์รายงานว่าองค์กรสวัสดิภาพสัตว์หรือ Human Welfare Animals เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่เวียดนามช่วยเหลือแมวมากกว่า400ตัวที่กำลังจะถูกส่งไปชำแหละเพื่อบริโภคและได้ทลายขบวนการต้องสงสัยว่าจะเป็นแก๊งขโมยแมวโดยมีผู้ถูกจับกุมทั้งหมด9คนอีกทั้งแมวที่ถูกขโมยไปประมาณ40ตัวที่ได้กลับไปสู่อ้อมกอดของเจ้าของแล้วพร้อมกันนี้ยังพบซากแมวที่ตายแล้วอีก80ตัวซึ่งถูกแช่เย็นไว้รวมถึงแมวอีก21ตัวที่ยึดได้จากสถานที่อื่นอย่างไรก็ตามมีแมวจำนวน1ราว100ตัวตายในเวลาต่อมาเนื่องจากผลกระทบจากความทุกข์ทรมานและสภาพที่เผชิญระหว่างถูกกักขังและขนย้ายทั้งนี้ผู้ต้องสงสัยรับสารภาพว่าได้ล่อลวงและดักจับแมวในสถานที่ต่างๆทั่วภาคใต้ของเวียดนาม
4: แสนอาลัยโศกพ้นรำพันน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์เทพไทยเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสถิตในณหาไทยปวงราชนานนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาปวาริสาวรสดิประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: ไม่ช้า าวกรอบไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัย

0: มากันหลายไหมจ๊ะ
1: มาหลายพี่น้องเนี่ย
0: เดินมาเรื่อย
1: เดินมา
2: โอ้โหเก่งจังเลย
0: เก่งนะแม่แม่โอ้ยเก่งแล้วเจ็บไหมที่เนี่ย
1: เจ็บตา
0: เจ็บตาจ้ะยาเนี่ยดีเฉพาะที่หมอเขาให้นะแต่ถ้าใช้เกินที่หมอสั่งนะใช้นานเกินไปก็เป็นโทษก็ไม่ดีนะหมอให้ขวดนี้แล้วอย่าไปซื้ออีกนะจ๊ะอย่าไปซื้อเองแล้วกินข้าวเย็นกี่โมงเลยจ๊ะเนี่ย
3: ห้าโมง
0: แล้วทำไงเอามาด้วยหรือเปล่าจ๊ะเนี่ย
3: เอามาแต่แค่นี้

0: รสหวานมันเค็มจากสสส.เดินทางกันต่อครับในช่วงเวลานี้14:14 นโดยประมาณนะครับมีทางคุณพันธ์ครับบอกว่าอยู่ถนนกรุงธนบุรีเป็นฝั่งขาเข้าท้ายอยู่ใต้ BTS กรุงธนบุรีนะครับที่จะมุ่งหน้าขึ้นสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินพี่พันธ์บอกว่าฝั่งนี้เคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งเลยครับส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ข้อมูลทางด้านของบริษัทปตท.จำกัดมหาชนครับหรือว่าปตท.นะครับเติมพลังสร้างสรรค์ชวนส่งผลงานประกวดศิลปกรรมปตท.กันครับบริษัทปตท.จำกัดมหาชนปตท.เชิญชวนศิลปินเยาวชนและประชาชนที่สนใจร่วมส่งผลงานเข้าประกวดศิลปกรรมปตท.ครับพื้นที่แสดงศักยภาพความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยต่อยอดศิลปะสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยปี2569นี้ในวาระครบรอบ48ปีปตท.เพื่อเป็นการตอกย้ำการสนับสนุนวงการศิลปะมาอย่างต่อเนื่องปตท.จึงได้จัดการประกวดศิลปะผลงานศิลปะประจำปี2569จำนวน2โครงการรวมทั้งสิ้น48รางวัลรวมมูลค่ากว่า 1,200,000 บาทครับประกอบด้วย1PTT Art Awards 2026การประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41จำนวน32รางวัลรวมมูลค่ากว่า 900,000 บาทครับภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตกำหนดส่งผลงานวันที่25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569ครับประเภทผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์และสื่อผสมครับ2. PTT Digital Arts 2026การประกวดผลงานศิลปะดิจิทัลครับจำนวน16รางวัลรวมมูลค่ากว่า 270,000 บาทครับภายใต้หัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตกำหนดส่งผลงานวันที่1ถึง7กรกฎาคม2569ประเภทผลงานศิลปะดิจิทัลครับปตท.ขอเชิญชวนศิลปินและผู้สนใจทุกท่านส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้ง2โครงการข้างต้นโดยจะมีการจัดพิธีมอบรางวัลณ PTT Art Gallery ณบ้านเจ้าพระยาในช่วงเดือนตุลาคม2569ทั้งนี้สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยาครับขอบคุณข้อมูลจากปตท.ด้วยนะครับคุณส่งศักดิ์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: อยู่ที่ไหนครับ
1: ตอนนี้ผมเลยมาแล้วอยู่ซอยอ่อนนุชนะครับ
0: ครับ
1: ครับแต่ว่าเมื่อกี้เห็นแจ้งขอแจ้งอุบัติเหตุนะฮะเมื่อกี้เห็นอุบัติเหตุอยู่บนสะพานที่ข้ามอ่อนนุชเลย
0: อ๋อครับ
1: พัฒนาการข้ามอ่อนนุชนะครับ
0: ครับเป็นรถอะไรครับ
1: มันมีรถจอดเสียอยู่เป็นรถเก๋งนะฮะ
0: รถเก๋ง
1: เป็นรถเก๋ง
0: ครับ
1: ครับจอดเสียเปิดไฟกระพริบอยู่จำไม่ได้ว่าเป็นโตโยต้าหรือมาสด้านี่แหละเพราะมองไม่ถนัดก็เลย
0: เขาอยู่เขาอยู่เลนไหนอะครับ
1: เลนกลางเลย
0: โอ้เลนกลางด้วย
1: สะพานเลย
0: โอ้แล้วรถติดไหมครับเนี่ย
1: ไม่ใช่ฮะเมื่อกี้ผ่านมารถไม่ติดเลยครับ
0: อ๋อยังไม่ติด
1: รถว่างสบายแต่มันเกิดอุบัติเหตุจากรถมอเตอร์ไซค์ครับผม
0: หมายถึงมีรถจอดเสียก็ม
1: ีชนตูด
0: หมายถึงจุดที่รถจอดเสียนี่แหละครับ
1: ใช่ครับ
0: อ๋อ
1: ค
0: ัน
1: ที่จอดเสียอยู่
0: แล้วก็โดนมอเตอร์ไซค์เข้ามาชนท้าย
1: ใช่ชนท้ายเมื่อกี้นี่เองนะ
0: แล้วเขาบาดเจ็บไหมครับคนขับมอเตอร์ไซค์เนี่ย
1: ผมเลยมาแล้วไม่แต่ผมคิดว่าบาดเจ็บนะครับแต่ผมเลยมาแล้วครับผม
0: ได้ได้เดี๋ยวยังไงประสานเจ้าหน้าที่ไปดูให้นะครับ
1: ครับผมครับกลัวจะมีเหตุซ้ำซ้อนอีกอ
0: ่
1: ะ
0: ได้แล้วฝั่งกลับกันติดไหมครับเนี่ย
1: ว่างทั้งคู่เลยครับ
0: ยังไม่
1: ไปกลับว่างทั้งคู่ครับ
0: ได้ครับเดี๋ยวตามต่อให้ครับ
1: ครับผม
0: ขอบคุณครับ
1: คุณเสียมาครับ
0: ยินดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีทุกท่านนะครับขอให้เดินทางปลอดภัยครับผม
0: เช่นกันครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีคร
0: ับ สวัสดีครับขอบคุณคุณส่งศักดิ์นะครับเป็นพัฒนาการฝั่งขาออกกลางสะพานข้ามแยกตัดอ่อนนุชนะครับก่อนหน้านี้คือเป็นรถเก๋งอ่ะเขาจอดเสียอยู่นะแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์เนี่ยขับมาเขาบอกเป็นไรเดอร์แล้วก็มาชนท้ายบาดเจ็บ1รายนะครับอยู่เลนกลางเลยเดี๋ยวยังไงรีบประสานงานเจ้าหน้าที่ไปดูให้นะครับการจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะไปกลับฝากระวังด้วยนะครับพัฒนาการขาออกกลางสะพานข้ามแยกตัดอ่อนนุชมีอุบัติเหตุอยู่นะครับมีคนเจ็บด้วย1รายก่อนหน้านี้ที่รามคำแหงนะครับที่บอกว่าเป็นรถบรรทุกแผงไข่แล้วก็ทำตกหล่น นะครับเยอะเลยแหละนะฮะประมาณครึ่งคันรถอะที่เขาบรรทุกมาก็เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการล้างทำความสะอาดพื้นผิวการจราจรนะครับใครที่รับชมอยู่ใน YouTube ก็จะได้เห็นภาพไปพร้อมๆกันนะว่ามันกระจายมาเยอะมากเลยอะทั้งไข่ขาวไข่แดงนี่คือแตกและถนนมันลื่นนะครับต้องระวังรถจักรยานยนต์นะอยู่ที่ซอยรามคำแหง68นะครับรามคำแหงฝั่งขาเข้าฝากเพิ่มเติมความระมัดระวังด้วยนะครับถนนลื่นเลยนะครับตอนนี้ก็การจราจรชะลอตัวกันอยู่นะครับตอนนี้ชะลอตัวกันอยู่นะครับถ้าผ่านพ้นไปดีขึ้นเดี๋ยวอีกสักพักนึงน่าจะฉีดล้างทำความสะอาดเสร็จก็น่าจะเปิดการจราจรได้เป็นปกตินะฮะเมื่อสักครู่ชั่วโมงที่แล้วก็ได้ทางท่านรองสารวัตรจราจรสน.หัวหมากท่านร้อยตำรวจโทสุพจน์เนี่ยช่วยเพิ่มเติมให้นะสำหรับที่เกิดเหตุนะฮะเห็นบอกว่ามีชาวสิงคโปร์แจ้งของหายแหละครับมิสเตอร์เชงใช่ไหมฮะสวัสดีครับ
2: ครับ
0: ผมอ่านชื่อถูกไหมครับมิสเตอร์เชงใช่ไหมฮะ
2: ถูกต้องครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับเป็นชาวสิงคโปร์เหรอครับ
2: ถูกต้องครับ
0: โอ้พูดไทยชัดมากเลยฮะอยู่ไทยมานานอยู่ไทยมานานแล้วเหรอครับ
2: นานแล้วครับผม
0: อ๋อแล้วอะไรหายอะครับ
2: กระเป๋าตังค์ของผมอะครับ
0: ไปหายที่ไหนอะครับคุณเชง
2: พอดีถ้าไม่ห้างเอ็มสเฟียร์ก็ผมอาจจะลืมไว้ในแท็กซี่ครับพอดีผมจะมีป้ายทะเบียนแท็กซี่ด้วยครับผมอาจจะรบกวนช่วยปรึกษาว่ามีโอกาสหาเจอไหมหรือเปล่าครับผม
0: ทะเบียนอะไรครับคุณเชง
2: ครับผม1มมขอไข่ครับ
0: 1มมขอไข
2: ่ครับผม98ครับผม
0: อะไรนะครับ
2: 9698ครับ
0: 9698นะฮะ
2: ครับผม
0: เป็นเขียวเหลืองนะฮะใช่ไหม
2: ใช่ครับเขียวเหลืองครับผม
0: โอเคผมทวนนะเขียวเหลือง1มมขอไข่9698กทบนะครับ
2: ครับผม
0: ขึ้นจากไหนลงที่ไหนครับคุณเชง
2: ผมขึ้นจากเอ็มสเฟียร์ครับผม
0: แล้วไปลงที
2: ่ที่เคนซิงตันทิพวรรณนะครับผม
0: คอนโด
2: ที่เทพรักษ์ครับใช่คอนโดครับผม
0: ตอนนั้นกี่โมงได้ครับวันไหน
2: ตอนนั้นประมาณเที่ยงคืนนะครับเช้านี้เลยครับผม
0: เที่ยงคืน
2: 5นาทีประมาณนี้ครับผม
0: อ๋อก็คือเมื่อคืนต่อเนื่องเช้าตู่วันนี้เลย
2: ถูกต้องครับผม
0: ข้างในกระเป๋ามีอะไรบ้างครับ
2: มีใบขับขี่ของผมมีชื่อผมข้างบนเลยครับผมเชงชีฮาวครับผมแล้วก็มีตังประมาณน่าจะหมื่นกว่าบาทนะครับผม
0: เป็นเงินไทยเหรอฮะ
2: ครับผมเป็นใบขับขี่ไทยถูกต้องครับ
0: แล้วเงินนี่คือเป็นเงินบาทไทยใช่ไหมครับ
2: เงินบาทใช่ครับผม
0: อ๋อแล้วมีอะไรอีกไหมครับ
2: มีบัตรเครดิตอะไรพวกนี้ครับผม
0: อืมครับ
2: ครับผมครับผม
0: อ้าวเดี๋ยวยังไงช่วยประชาสัมพันธ์ตอนนี้ออกอากาศอยู่คุณเชงเผื่อว่าคนขับเขาฟังอยู่เนาะจะได้ให้เขาติดต่อกลับมาแล้วเดี๋ยวเราติดต่อกลับหาคุณเชงอีกทีนึงแล้วกัน
2: รบกวนด้วยครับขอบคุณมากเลยครับผม
0: ยินดีเลยครับคุณเชงคุณเชงนี่อยู่ไทยมานานกี่ปีแล้วครับเนี่ย
2: ก็เป็นสิบครับสิบปี
0: อ๋อฮะคือไม่ได้มาท่องเที่ยวใช่ไหมคืออยู่ที่นี่เลยใช่ไหม
2: ใช่ครับผมทำงานที่นี่ครับผม
0: ได้เผื่อว่าถ้ามีความคืบหน้าเราจะได้ติดต่อกลับนะ
2: ขอบคุณมากเลยครับพี่รบกวนด้วยครับ
0: ทิ้งเบอร์ไว้หลังไมค์เรียบร้อยใช่ไหมครับ
2: ครับหลังไมค์เรียบร้อยคร
0: ับ ได้ครับได้ครับอ่ะเดี๋ยวประชาสัมพันธ์ย้ำให้คุณเชงขอบคุณครับ
2: สวัสดีครับ
0: ก็ฝากด้วยนะครับพี่คนขับรถแท็กซี่เขียวเหลือง1มมขอไข่9698กทมนะครับท่านใดรู้จักหรือว่าถ้าหากว่าคนขับฟังอยู่พอดีนะครับรบกวนช่วยติดต่อกับจสร้อยหน่อยครับเขียวเหลือง1มมขอไข่9698กทมนะครับขึ้นมาจากเอ็มสเฟียร์ตั้งแต่เที่ยงคืนประมาณเที่ยงคืน5นาทีแล้วก็ไปลงที่คอนโดแคนซิงตันที่สุขุมวิทเทพารักษ์ตรงข้ามกับหมู่บ้านทิพวรรณเป็นช่วงเมื่อคืนตอนเที่ยงคืนต่อเนื่องเช้าตรู่ของวันนี้นะครับข้างในมีเอกสารเยอะเลยฮะระบุชื่อมิสเตอร์เชงชีวูเป็นชาวสิงคโปร์นะครับแต่ว่าอยู่ที่ไทยมานานแล้วนะพูดไทยชัดเลยแล้วก็มีเงินสดเป็นเงินบาทไทยเมื่อสักครู่เขาบอกหลักหมื่นเลยอะนะฮะฝากด้วยนะครับพี่ขับรถแท็กซี่เขียวเหลือง1มม.ขอไข่9698กทม.ถ้าฟังอยู่รบกวนช่วยติดต่อกับจสร้อยหน่อยครับ1137หรือดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับเป็นกระเป๋าสตางค์ผู้ชายสีดำนะฮะเป็นกระเป๋าสตางค์ผู้ชายสีดำนะที่ลืมเอาไว้นะครับแท็กซี่เขียวเหลือง1มม.ขอไข่9698กทม.นะครับคุณพิมลศิรินี่ก็ลืมกระเป๋าเป้สีดำครับลืมไว้บนรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองทะเบียน1มม.ขอไข่3231กทม.แท็กซี่เขียวเหลือง1มม.ขอไข่ 3231กทมคนขับเป็นผู้ชายเขาบอกอายุประมาณ82ปีนะฮะกระเป๋าเป้สีดำของคุณพิมลศิริเนี่ยข้างในมีสมุดบัญชีมีเล่มทะเบียนกระบะจักรยานยนต์มีเอกสารต่างๆขึ้นมาจากโรงพยาบาลราชวิถีมาลงที่อาคารเอกผลที่วิภาวดีรังสิตตอนเที่ยง20นาทีของวันนี้นะครับก็รบกวนพี่คนขับรถแท็กซี่2คันเลยนะเขียวเหลืองทั้งคู่เลยนะฮะอีกคันนึงเนี่ย1มมขอไข่9698กทมอันนี้เป็นของชาวสิงคโปร์ส่วนเมื่อสักครู่1มมขอไข่3231กทมนะฮะอันนี้เป็นกระเป๋าเป้นะที่ลืมไว้อะติดต่อกับจสร้อยได้เลยครับ1137ดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายเดี๋ยวเราช่วยประสานงานนะครับตามเจ้าของเขาให้เจ้าของเขาแจ้งหายมากับทางเรานะจะได้ดำเนินการจับคู่แล้วก็ส่งคืนกันนะครับคุณตู่ระยองเลี่ยงเมืองชลบุรีฝั่งขาเข้าครับตั้งแต่ช่วงต่างระดับตัดกับมอเตอร์เวย์ที่จะมุ่งหน้าไปบ้านบึงครับรถนี่เห็นบอกว่าคล่องตัวดีนะมาจากกรุงเทพโอ้ใช้ยาวๆเลยนะไปบางพระไปตลาดนินจาเข้าออกคล่องตัวดีแดดร้อนขอบคุณพี่ตู่ระยองด้วยนะครับเขาบอกการจราจรยังไม่มีปัญหานะทั้งไปกลับนะครับอ่ะช่วงนี้ติดตามกันอีกหนึ่งช่วงรายการนะครับเวลาประมาณนี้แหละบ่ายสองครึ่งโดยประมาณทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับติดตามรายการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครและสกนะครับเปลี่ยนใหม่หรือไปต่อคุณบุษบงบุษปวนิชครับ
3: เลือกตั้งผู้ว่ากทมและสก28มิถุนายน2569เปลี่ยนใหม่หรือไปต่อ
0: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะคุณเสมา
0: ครับ
4: มาดูกันบ้างสำหรับการเลือกตั้งเหลืออีก11วันเองนะจะถึงวันเลือกตั้งแล
0: ้
4: วเวลาผ่านไปรวดเร็วมากนะคะดิฉันก็ไปหาในส่วนของผู้สมัครผู้ว่ากทมซึ่งเป็นผู้สมัครอิสระเนาะแล้วก็อาจจะไม่ได้อยู่ในกระแสเท่าไหร่นักแต่ว่าอันมาแนะนำให้รู้จักก็ละกันนะคะมาที่ดร.พงศักดิ์พัวพรพงศ์นะคะหรือว่าดร.ซันค่ะเป็นผู้สมัครผู้ว่ากทม.เบอร์3นะคะซึ่งบอกว่าการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ครั้งนี้ในฐานะที่เป็นผู้สมัครอิสระเนี่ยก็ชูแคมเปญหลักก็คือครอบครัวกรุงเทพ AI Capitalนะฮะโดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เข้ามาปฏิรูปแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเมืองค่ะก็บอกว่านโยบาย AI Capital ก็จะใช้ในเทคโนโลยี AI Big Data เข้ามาจัดการระบบบริหารเมืองหลวงนะแก้ปัญหาเรื้อรังเช่นปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากการจัดการจราจรเพิ่มความโปร่งใสในการตรวจสอบการใช้งบประมาณของกรุงเทพมหานครเองด้วยนะคะ
0: ครับ
4: นอกจากนั้นยังมีนโยบาย Security Phone ก็คือเป้าหมายปลายทางคือการสื่อสารสองทางที่ประชาชนสามารถส่งเรื่องร้องเรียนปัญหาความต้องการผ่านสมาร์ทโฟนได้โดยตรงโดยระบบจะตรวจสอบให้สอดคล้องกับแผนและงบประมาณเพื่อแก้ปัญหาได้ทันทีนะคะก็ตั้งเป้ากระจายจุดเชื่อมต่อ 100,000 จุดในเบื้องต้นเพื่อออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะ
0: ครับ
4: ส่วนการแจ้งเตือนแล้วก็ป้องกันภัยนะคะก็จะใช้ระบบ AI นี่แหละค่ะด้วยการส่งข้อมูลเตือนภัยธรรมชาติอาชญากรรมเหตุฉุกเฉินเข้ามือถือประชาชนแบบเรียลไทม์เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะคะโดยบอกว่าการเอา AI มาแก้วิกฤตของคนเมืองก็คือใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อแก้ปัญหาเรื้อรังนะคะซึ่งต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมขังอย่างฝนตกในเนี่ยนะฤดูฝนอย่างเนี้ยต้องแก้ให้เป็นระบบนะคะแล้วก็ควบคู่ไปกับการพัฒนานโยบายนะคะซึ่งSecurity Phone ให้เป็นระบบประสานงานแจ้งเหตุ2ทางผ่านสมาร์ทโฟนซึ่งตั้งเป้าที่จะกระจายจุดเชื่อมต่อของโครงการทั่วทุกพื้นที่ของกรุงเทพมหานครค่ะระดมการหาเสียงเนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่ามันก็มีเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการของผู้ว่าชุดก่อนนะเนาะว่าเป็นธรรมไม่เป็นธรรมสุจริตไม่สุจริตตอนนี้ก็เริ่มเป็นการหาเสียงมีการชูนโยบายที่จะตั้งที่จะตรวจสอบนะการทำงานว่าสุจริตโปร่งใสหรือเปล่านะคะอันนี้เป็นในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งส่งนายอนุชาบุรพชัยศรีนะคะหมายเลข5ผู้สมัครผู้ว่ากทมของพรรคประชาธิปัตย์นะคะซึ่งเมื่อวานนี้หาเสียงแถวแถวตลาดนางเลิ้งนะคะซึ่งก็ย้ำว่าตั้งใจที่จะ พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยตั้งเป้าหมายว่าอยากจะได้รับความไว้วางใจจากคนกรุงเทพ
0: ครับ
4: เพราะในอดีตเนี่ยต้องบอกว่าประชาธิปัตย์เนี่ยก็คุมกรุงเทพเกือบทั้งหมดเลยนะคะก่อนที่จะถึงมาช่วงปรับฐานแล้วก็ช่วงขาลงนะคะโดยก็ชูจุดเด่นคือการเมืองที่สุจริตยึดมั่นในการทำงานเพื่อประชาชนเป็นที่ตั้งนะคะโดยบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะคะทางด้านของพรรคเองเนี่ยก็มีการเปิดแอปพลิเคชัน2รัฐนะคะแล้วเมื่อวานนี้มีการแถลงถึงการประมูลผลผ่านระบบ2รัฐว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยโครงการจัดซื้อจัดจ้างของกทม กว่า 90% เป็นการใช้วิธีเฉพาะเจาะจงเพราะว่ามันทำให้สุ่มเสี่ยงเกิดปัญหาทุจริตคอร์รัปชันเพราะว่าเป็นการหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาแล้วก็มันเจอพิรุธในโครงการขนาดใหญ่ระดับ 4,000 ล้านบาทที่ผู้ประมูล2รายเสนอราคาต่างกันเพียงแค่หลักล้านเท่านั้นซึ่งเป็นการประมูลและเสนอราคาใกล้เคียงกันผิดปกตินะคะก็บอกว่ากลายเป็นประเด็นที่นำมาหาเสียงเพิ่มเติมเลยบอกว่าถ้าได้เป็นผู้ว่าจะปราบปรามปัญหาทุจริตให้หมดสิ้นไปอย่างเด็ดขาดเพื่อให้เกิดความโปร่งใสสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนกรุงเทพแล้วก็พรรคประชาธิปัตย์นะคะก็วันพรุ่งนี้วันศุกร์เขาจะมีการประสัยใหญ่ที่ปาร์คสีลมตรงข้ามสวนลุมนะคะเซ็นทรัลปาร์คนี่แหละก็จะเป็นการประสัยโค้งสุดท้ายนะคะเพื่อแสดงวิสัยทัศน์โดยชูประเด็นเปลี่ยนกรุงเทพให้เป็นเมืองแห่งความหวังไม่ใช่แก้ปัญหาไปวันๆนะคะก็บอกว่าหลังจากที่หาเสียงตลาดนางเลิศแล้วก็แวะกราบสักการะเสด็จพ่อกรมหลวงชุมพรที่ย่านนางเลิ้งด้วยแล้วก็ขอให้คนกรุงเทพได้พบกับสิ่งที่ดีที่สุดนะคะก็เดินสายหาเสียงต่อไปค่ะสำหรับตลาดนางเลิ้งมารู้จักกันสักนิดนึงนะคะก็บอกว่าเป็นพื้นที่เป็นแหล่งเป็นคือบอกว่าเป็นแหล่งอาหารระดับตำนาน
0: นางเลิ้งเนี่ย
4: ใช่ก็บอกมีหลายอย่างเลยมีโรงภาพยนตร์ในอดีตชื่อศาลาเฉลิมธานีนะคะหรือโรงหนังนางเลิ้งนะซึ่งมีความสวยงามทรงคุณค่าแต่ขาดการประชาสัมพันธ์เชิงรุกก็เลยทำให้จะมีการสร้างแพลตฟอร์มรวมศูนย์ one stop แพลตฟอร์มให้คนกรุงสแกนปุ๊บรู้ปั๊บว่ามาอยู่ที่เขตนี้มีอะไรดีนะคะเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้กลับมาคึกคักไม่ใช่แค่พึ่งพาคนในพื้นที่แต่ต้องการดึงนักท่องเที่ยวจากเขตอื่นและปริมณฑลเข้ามาร่วมสร้างรายได้ไม่เฉพาะในส่วนของเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายนะคะแล้วก็เตรียมนำเทคโนโลยีแพลตฟอร์มดิจิทัลเข้ามาช่วยรวบรวมข้อมูลของดีในแต่ละเขตเพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและก็นักท่องเที่ยวสามารถวางแผนการท่องเที่ยวและรับประทานอาหารได้คือได้ครบจบที่แอปเดียวนะฮะจริงๆแต่ตอนนี้เนี่ยก็แหล่งชุมชนตลาดน้ำอะไรอย่างเงี้ยในกรุงเทพก็เยอะนะ
0: ใช
4: ่แล้วก็แหมที่ฉันก็ไปพักนี้ที่ฉันไปบางหลวงบ่อยก็จะมีนักท่องเที่ยวเยอะแล้วก็มีกิจกรรมมากมายนะคะที่น่าสนใจมีทั้งอาจจะวาดรูปร้อยรูปปัด
0: อ๋อมีกิจกรรมให้ทำอะไรอย่าง
4: เ
0: งี้ย
4: มีให้ทำแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติอาจจะสมัยก่อนอาจจะเป็นคนจีนตอนนี้คนจีนก็เริ่มกลับมาบ้างแล้วแล้วก็มีนักท่องเที่ยวเป็นชาวต่างชาติเป็นชาวยุโรปฝั่งยุโรปนะคะก็มาเที่ยวมาดูความงดงามแล้วก็เขานั่งเรือล่องของคลองบางหลวงไงไปที่วัดปากน้ำได้ด้วยหรือว่านั่งจากวัดปากน้ำเข้ามานะคะก็ได้ชมความงามของแม่น้ำลำคลองนะก็สดชื่นนะคะ
0: อ
4: ันนี้ก็ต้องแนะนำว่าไปได้อันนี้ชำนาญหน่อยพักนี้ชำนาญ อ่ะนะคะมาต่อกันที่ทางด้านของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งค่ะวันนี้มีการเปิดศูนย์ประสานงานการสืบสวนและไต่สวนค่ะตั้งแต่วันที่20ถึง28มิถุนายน 8:30 ถึง 19:00 นเพื่อรับแจ้งเบาะแสและตรวจสอบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นนะคะก็คือเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.รวมถึงการเลือกตั้งสท.ที่เมืองพัทยาแล้วก็นายกเทศมนตรีพัทยาด้วยนะคะมีการทำงานร่วมกับตำรวจผู้ตรวจการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนะคะจัดตั้งชุดเคลื่อนที่เร็วปฏิบัติการเชิงรุกนะคะเฝ้าระวังติดตามสืบสวนพฤติกรรมที่เข้าข่ายทุจริตนะคะเพราะว่าการเลือกตั้งเนี่ยมันใกล้เข้ามาทุกทีนะคะโดยกกต.ย้ำว่าการซื้อเสียงการให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์เพื่อจูงใจผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรวมถึงการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้งจะต้องถูกตรวจสอบและดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดผู้กระทำผิดต้องรับโทษทางอาญาโทษทางการเมืองและเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งตามที่กฎหมายกำหนดนะคะเพราะฉะนั้นใครมีเบาะแสดูเหมือนว่าจะทำให้การเลือกตั้งไม่สุจริตเที่ยงธรรมก็แจ้งได้นะคะที่ช่องทางของกกต.ค่ะ02-141-8860 02-141-8579และ02-141-8858 ตั้งแต่วันที่20ถึง28มิถุนายนนี้เป็นต้นไปนะคะ
0: ครับ
4: ขณะเดียวกันคุณผู้ฟังตอนนี้ไปเดินทางในกรุงเทพสังเกตป้ายหรือเปล่าเขาบอกว่าป้ายเขาระดมพรึบเลยนะ
0: ป้ายอะไร
4: ป้ายหาเสียงป้ายกระตุ้นไงอยากให้คนกทมไปใช้สิทธิ์เยอะๆ
0: หรือว่ามีการประชาสัมพันธ
4: ์กระตุ้นเพราะว่าคนอ่ะชอบบอกว่าไม่เห็นจะรู้เลยไม่เห็นจะนั่นเลยจนกระทั่งปลัดกทมต้องบอกว่าต้องไปเคาะประตูบ้านละแต่ตอนนี้ก็ใช้สื่อที่มีอยู่ในมือโดยการรวมพลังของพันธมิตรเครือข่ายปูพรมกระจายสื่อเลือกตั้งแนวคิดแบงคอกโหวตเลือกกรุงเทพในแบบของคุณทั้งออฟไลน์ออนไลน์สื่อเคลื่อนที่กิจกรรมออนกราวเพื่อปลุกพลังคนเมืองให้ออกมาใช้สิทธิ์ในวันที่28มิถุนายน8โมงเช้า5โมงเย็นนะคะก็บอกลองสังเกตดูอย่างจะมีสื่อบนป้ายกล่องไฟบนรถแท็กซี่ที่วิ่งโปรโมทเราลองดูนะฮะว่ามีไหมนะพี่แท็กซี่มีของพี่ไหมรถพี่มีหรือเปล่า ที่ MBK ยิงสื่อจอ LED นะคะสปอตเสียงใน MBK Center Paradise Park และ The Nine พระราม9นะคะและติวานนท์ค่ะสยามพิวรรธจัดเต็มนะคะจอ LEDทั่วห้างในเครือสยามเซ็นเตอร์สยามดิสคัฟเวอรี่สยามพารากอนสยามพรีเมียมเอาท์เลทแล้วก็ไอคอนสยามส่วนทางด่วนรถไฟฟ้ากรุงเทพ BEM ฉายจอ LED บนรถไฟฟ้า MRT นะคะสปอร์ตเสียงในเมโทรมอล9สถานีหลักและโซเชียลมีเดียนะคะทางด้านของบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ NT ก็ประชาสัมพันธ์ผ่านโซเชียลมีเดียแล้วก็ติดตั้งสื่อที่ศูนย์บริการของ NT ทุกแห่งนะคะส่วนห้างสรรพสินค้าไม่ว่าจะเป็นเดอะมอลล์หรือว่าเซ็นทรัลนะคะก็มีการขึ้นจอ LED ล่ะค่ะทุกสาขาเลยเพื่อกระตุ้นให้คนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็มีการเปิดเพลงรณรงค์ Bangkok Vote นะคะร้องโดยคุณไอซ์สรัญญูนะเป็นกิจกรรมแล้วก็มีการจัดกิจกรรมแอโรบิกที่สวนเบญจสิริด้วยใกล้เราบ้านเรานี่แหละทุกวันตั้งแต่วันพุธถึงวันศุกร์ตลอดทั้งเดือนนี้เลยเขามีอยู่นะคะแหมไม่ได้เดินออกกำลังกายเลยไม่ได้ไปอัปเดตให้เลย ส่วนที่ซีคอนนะคะก็มีการเปิดสปอตใช้สื่อจอ LED แล้วก็ใช้เพลงรณรงค์ประกอบกิจกรรมของศูนย์การค้าด้วยค่ะแหมก็เรียกว่าระดมกำลังกันเลยทีเดียวนะคะเพื่อให้คนมาใช้สิทธิ์กันเยอะๆจริงๆเราก็น่าจะออกไปใช้สิทธิ์กันเยอะๆเหมือนกันเนาะมันก็เป็นสีสันบรรยากาศอะดิฉันว่านะเราเลือกใครก็ตามนั้นแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มีตั้งแต่เนี่ย19 20เนี่ยเขาก็จะมีการปราศัยใหญ่นะของพรรคพรุ่งนี้เป็นพรรคประชาธิปัตย์ใช่ไหมวันที่20เป็นพรรคประชาชน
0: ก็มันโค้งสุดท้ายแล้วอีกสัปดาห์หน้าอีกสัปดาห
4: ์ใช่10วัน10 11วัน10 10วัน11วันเนาะแป๊บๆเท่านั้นเองก็ถึงวันเลือกตั้งแล้วก็ไปใช้สิทธิ์กันนะคะ
0: ครับ
4: ค่ะเพิ่มเติมค่ะ
0: ขอบคุณครับ
4: ค่ะ
3: เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.28มิถุนายน2569เปลี่ยนใหม่หรือไปต่อ
0: ติดตามรายการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครและสก.ได้นะครับเป็นประจำนะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาประมาณ 14:30 นเป็นต้นไปนะครับสวัสดีพี่สมทรงด้วยแล้วก็คุณ 3M ด้วยนะก่อนหน้านี้มีคุณกระปุกแดงคุณ AA คุณวิรัตนะคุณพัชนีคุณตู่ระยองนะครับที่เพิ่มเติมข้อมูลมาให้นะแล้วก็คุณครูน้อยพี่ประพกพรสวัสดีทักทายทุกท่านนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่เดียวครับ
5: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
0: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ทนพิธีกรเราก็เลยตะโกนโวยวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูอย่างเงี้ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
0: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
3: ชาวกทมฟังทางนี้อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทมบริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านช้อปปี้ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทมจัดให้ถึงหน้าบ้านคุณเนี่ย

0: ช่วงนี้เราไปดูเพิ่มเติมกรณีการทำงานนะครับที่รามคำแหงกันนะใครที่ติดตามในช่องทาง YouTube อยู่จะได้เห็นขั้นตอนการปฏิบัติงานของทางเจ้าหน้าที่ขยันขันแข็งมากครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีคุณลุงท่านหนึ่งนะเขาขับรถมาแล้วก็ท้ายเขาเนี่ยเหมือนปิดหรือว่าล็อกไม่สนิทเนี่ยแหละนะแล้วก็ทำเป็นแผงไข่ไก่โอ้ร่วงลงมาเต็มเลยครับครึ่งคันรถเลยอ่ะได้คุยกับท่านรองสารวัตรจราจรสน.หัวหมากท่านร้อยตำรวจโทสุพจน์เชิญได้ข่าวเนี่ยท่านก็บอกว่าโอ้หล่นมานิดน่าจะเกือบมีเกือบร้อยแผงได้นะแล้วมันก็เละไปหมดเลยครับนะเขาก็ต้องเนี่ยมีการปิดการจราจรชั่วคราวนะซอยรามคำแหง68นะฮะรามคำแหงฝั่งขาเข้านะครับอันนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายละนะเมื่อสักครู่เขาช่วยกันเก็บแผงไข่นะแล้วตอนนี้ก็ล้างทำความสะอาดละนะฮะใครที่ติดตามทาง YouTube อยู่ก็จะได้เห็นว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยโอ้นี่ก็มีการนำรถฉีดน้ำขนาดใหญ่เลยนะเมื่อสักครู่ที่ท่านรองบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะมาล้างพื้นเลยเพราะว่ามันลื่นนะฮะเดี๋ยวไปเพิ่มเติมพร้อมๆกันเลยท่านรองสารวัตรจราจรสน.หัวหมากท่านร้อยตำรวจโทสุพจน์เชื้อในขาวสวัสดีอีกรอบนึงครับท่านรอง
1: ครับสวัสดีอีกรอบครับคุณเสมาและสมาชิกจสร.ที่รักทุกท่านครับ
0: เป็นยังไงบ้างครับจุดนี้ครับท่านรอง
1: ช่วงนี้ดำเนินการเรียบร้อยนะครับเก็บกวาดน้ำล้างเรียบร้อยนะครับผมเปิดการจราจรได้ตามปกตินะครับสภาพการจราจรช่วงนี้ได้ดีทุกจุดนะครับผม
0: ที่มีท้ายสะสมตอนนี้ก็เร่งระบายหมดแล้วใช่ไหมไม่มีอะไรใช่ไหม
1: หมดแล้วครับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วครับ
0: โอ้ค่อนข้างไวนะครับท่านรองอันนี้ใช้เวลาประมาณสักกี่นาทีกันได้ครับเนี่ย
1: ถ้าเจ้าหน้าที่มาทำงานจริงๆก็ไม่นานนะครับแต่ในช่วงระยะเวลาที่เกิดเหตุก็คือช่วงบ่ายโมงนะครับแล้วเราก็ประสานไปแล้วกว่าเจ้าหน้าที่จะเตรียมรถน้ำเตรียมอะไรออกมาแล้วก็ใช้เวลาในส่วนของนั้นพอสมควรแต่การดำเนินการในผิวการจราจรใช้เวลาไม่นานนะครับประมาณ20กว่านาที
0: เห็นทางกทม.มาช่วยด้วย
1: ใช่ครับต้องประสานครับเพราะว่ากทม.จะมีอุปกรณ์ทุกอย่างทั้งแรงงานทั้งเครื่องจักรทุกอย่างนะครับก็จะเป็นการร่วมงานกันอย่างนี้ตลอดนะครับถ้ามีเหตุหนักเหตุใหญ่ๆหรือเหตุอะไรที่มันเกินขีดที่ตำรวจจะดำเนินการนะครับในส่วนเกี่ยวตรงนี้นะครับ
0: ตอนนี้ก็การจราจรเป็นปกติทั้งสองฝั่งเลยใช่ไหมท่านรอง
1: ครับผมเรียบร้อยครับก็ถือว่าโอเคแล้วครับ
0: ครับผมแล้วเดี๋ยวช่วงเย็นในพื้นที่วอลเลย์บอลนี่มีผลไหมฮะในชั้นลีกนี่มีผลไหมในพื้นที่หัวมากท่านรองสวัสดิ์
1: เมื่อวานนี้ไม่มีผลนะครับไม่มีผลเท่าใดนะครับเพราะว่าเนี่ยเกิดจากการแคสซัมมอนที่ห้ามนำรถส่วนตัวมานะครับถ้าจะมาให้ใช้รถสาธารณะจะสะดวกนะครับเมื่อวานก็ได้ดีนะครับไม่ค่อยมีปัญหานะครับเมื่อวานครับผม
0: ครับ
1: วันนี้ก็น่าจะเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าประตูเปิด6 โมงเย็นก็ถึงเวลาเดิมนะครับ 14:30 นะครับแมตช์ของทีมชาติไทยกับบังกลาเทศนะครับ
0: แต่ว่าเร่งด่วนก็ยังเคลื่อนตัวได้ใช่ไหมครับเมื่อวานวันนี้ก็น่าจะได้มั้งเนอะ
1: วันนี้ก็น่าจะได้นะครับนะก็คงไม่มีปัญหาอะไรมากมายนะครับ
0: ครับ
1: ถ้าไม่มีเหตุเอ็กซิเดนต์หรืออุบัติเหตุอะไรต่างๆเกิดขึ้นซ้ำซ้อนนะครับ
0: ฮะนี่ก็วันนี้โชคดีแดดแรงด้วยพื้นแห้งไวเลยที่ล้างกันท่านรอง
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมครับ
1: แดดร้อนตั้งแต่เช้าแล้วครับฟ้าสว่างสวยครับช่วงนี้ที่การกีฬาประเทศไทยนี่ฟ้าโล่งแสงแดดจ้าเลยครับช่วงนี
0: ้ครับผมมีรับแจ้งอุบัติเหตุหรือว่ารถจอดเสียรายอื่นๆมาบ้างไหมครับสำหรับในพื้นที่หัวมากช่วง
1: ตอนนี้ยังไม่มีนะครับช่วงบ่ายยังไม่มีครับผม
0: ครับยังไงขอบคุณมากเลยท่านรองสารวัตรเพิ่มเติมให้นะครับ
1: ครับยินดีครับผม
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณท่านร้อยตำรวจโทสุพจน์เชิญในข่าวนะครับท่านรองสารวัตรจราจรสน.หัวหมากนะก็ติดตามสถานการณ์ให้นะครับขอบคุณมากๆแล้วก็อีกหนึ่งหน่วยงานนะที่มาช่วยก็เลยเร็วขึ้นก็คือทางกทม.ขอบคุณด้วยนะฮะก็มีทั้งอุปกรณ์มีทั้งแรงงานนะครับเนี่ยเขาก็ต้องใช้รถน้ำมาฉีดไล่เลยเพราะมันเป็นคราบๆแบบทั้งไข่ขาวไข่แดงมันก็เป็นเมือกๆอ่ะนะฮะแล้วเมื่อสักครู่เจ้าหน้าที่บอกมันลื่นเดี๋ยวกลัวรถจักรยานยนต์นี่แหละก็เลยต้องปิดชั่วคราวนะแล้วก็เนี่ยฉีดน้ำแล้วก็ล้างเนี่ยขัดถูกันนะตอนนี้เปิดการจราจรได้แล้วนะเป็นปกติแล้วแล้วก็มีการเร่งระบายเรื่องของท้ายแถวนะเมื่อสักครู่ท่านรองก็บอกไม่มีท้ายแถวสะสมแล้วนะสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวก็คือรามคำแหง68นะครับฝั่งขาเข้าตอนนี้เป็นปกติแล้วทั้ง2ด้านเลยนะตอนนี้การจราจรเคลื่อนตัวได้ทั้งไปกลับดำเนินการแล้วเสร็จสำหรับที่เกิดเหตุกรุงธนบุรีก่อนหน้านี้พิพันธ์บอกขึ้นสะพานตากสินติดนะ มีท้ายด้วยนะฮะอยู่ประมาณช่วงใต้ BTS กรุงธนบุรีตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นไงบ้างนะฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้แล้วก็คุณสุรินทร์คุณสุรินทร์บอกว่าอยู่สุขสวัสดิ์เป็นฝั่งขาออกนะครับบริเวณโค้งที่จะเบี่ยงซ้ายขึ้นวงแหวนอุตสาหกรรมมีรถกระบะห้องเย็นจอดเสียยางแตกอยู่เลนขวาครับก็เลยทำให้การจราจรเนี่ยมันเคลื่อนตัวช้าแล้วก็มีสลับหยุดนิ่งด้วยนะเป็นกระบะห้องเย็นจอดเสียอยู่ช่องทางด้านขวานะครับทำให้รถเนี่ยค่อนข้างที่จะติดขัดเลยบริเวณจุดเกิดเหตุโค้งที่จะเบี่ยงขึ้นวงแหวนอุตสาหกรรมสุขสวัสดิ์ขาออกนะครับเขาบอกว่าถ้าเลยจากจุดนี้ไปอ่ะถึงจะใช้การได้นะแต่ว่าก่อนหน้านั้นก็ติดเลยฝั่งกลับกันคุณสุรินทร์ให้ข้อมูลหลังใหม่การจราจรยังเคลื่อนตัวได้ครับคุณชัยรัตน์อยู่พระราม2เป็นขาออกครับช่วงต่างระดับพระราม2มุ่งหน้าไปแสมดำการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ส่วนฝั่งกลับกันขาเข้าเนี่ยช่องทางหลักเคลื่อนตัวช้าแต่ช่องทางคู่ขนานเคลื่อนตัวได้ครับก่อนหน้านี้อุบัติเหตุกลางสะพานข้ามแยกอ่อนนุชเป็นพัฒนาการขาออกนะเขาบอกว่ามีรถไปจอดเสียแล้วก็มีจักรยานยนต์เป็นไรเดอร์ขับมาชนท้ายมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายด้วยฝากระวังด้วยนะครับการจราจรตอนแรกอ่ะไม่ติดนะแต่พอสักพักหนึ่งก็เริ่มชะลอตัวกันละผ่านพ้นไปดีขึ้นฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ครับคุณอ้นบอกว่ามีอุบัติเหตุครับอยู่ถนนเจริญกรุงจุดเกิดเหตุคือปากซอยเจริญกรุง89ครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะครับเนี่ย2รายเป็นรถจักรยานยนต์2คันชนกันครับแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายกีดขวางอยู่ช่องทางที่2จากซ้ายนะครับกีดขวางอยู่ในช่องทางที่2จากซ้ายส่งผลให้การจราจรเนี่ยชะลอตัวบริเวณจุดเกิดเหตุนะครับผ่านพ้นไปเคลื่อนตัวได้ฝั่งกลับกันยังใช้การได้ครับคุณเอวารินฝากประชาสัมพันธ์นะครับบอกว่าลืม MacBook สีเงินนะอยู่ในกระเป๋าถือสีเทาดำลืมไว้บนรถแท็กซี่จำสีจำทะเบียนไม่ได้ครับขึ้นมาจากตึก RS Tower รัชดาไปลงที่บุญถาวรราชพฤกษ์ตอนบ่ายสองครึ่งเมื่อสักครู่นี้เองนะฮะบ่ายสองครึ่งเป็น MacBook นะสีเงินอยู่ในกระเป๋าถือสีเทาดำขึ้นรถแท็กซี่มาจาก RS Tower รัชดาไปลงที่บุญถาวรราชพฤกษ์ตอนบ่ายสองครึ่งนะครับแต่ว่าจำรายละเอียดรถแท็กซี่ไม่ได้นะฮะเหตุการณ์ที่รามคำแหงนี่ต้องขอบคุณทางเจ้าหน้าที่พนักงานทำความสะอาดเขตบางกะปินะฮะที่มาช่วยกันทำความสะอาดที่ถนนรามคำแหงด้วยนะครับที่มาดำเนินการได้ค่อนข้างที่จะรวดเร็วเลยนะแล้วก็เปิดการจราจรได้ทันเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวรถจะติดนะแล้วก็ท้ายเนี่ยจะยาวสะสมกันนี่ก็เร่งกันเต็มที่เลยนะขอบคุณท้องที่ด้วยนะสน.หัวหมากด้วยคุณรพีสวัสดีนะครับแล้วก่อนหน้านี้ก็มีคุณสมทรงที่ถามว่าบางยี่เรือเนี่ยร้อนนะส่วนช่วงเย็นเนี่ยจะมีโอกาสเกิดฝนไหมนะฮะแล้วก็คุณ 3M เพิ่มเติมให้ช่วงเย็นนี้ไม่แน่นะแต่ว่าถ้าเป็นช่วงนี้เนี่ย14นาฬิกาที่ผ่านมาพื้นที่กรุงเทพมหานครยังไม่พบกลุ่มฝนนะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากทางเว็บไซต์สำนักการระบายน้ำตอนนี้มีกลุ่มฝนอยู่ใกล้ที่สุดก็น่าจะเป็นแถวบางบ่อนะที่ใกล้กรุงเทพที่สุดนะฮะจะเป็นแถวบางบ่อสมุทรปราการจะมีแถวบางเสาธงนิดหน่อยสมุทรปราการแล้วก็ขยับไปจะมีแถวฉะเชิงเทราเล็กน้อยนะครับส่วนอีกกลุ่มใหญ่จะอยู่ทางโซนตะวันตกนะฮะจะอยู่ด้านของเพชรบุรีจะอยู่ด้านของสมุทรสงครามจะอยู่ด้านของราชบุรีแต่ว่าดูทิศทางแล้วเนี่ยเหมือนเขาพัดลงอ่าวไทยนะครับคือถ้าจะโดนก็น่าจะฉิดเฉียดแถวบ้านแพ้วแถวอำเภอเมืองสมุทรสาครน่าจะเฉียวๆไปแล้วก็ลงไปทางด้านของอ่าวไทยนะกลุ่มเนี้ยนะฝั่งทนก็ไม่น่าจะโดนด้วยซ้ำนะครับแล้วก็กลุ่มนึงไกลๆนู่นเลยอยู่แถวสวนผึ้งเลยแถวราชบุรีนะก็มีอีกกลุ่มนึงเหมือนกันส่วนด้านบนกรุงเทพขึ้นไปนะนนทบุรีปทุมเนี่ยจะมีแถวสุพรรณเลยไกลมากแต่ว่าดูแล้วเป็นกระจายตัวฮะเป็นละอองโปรยๆนะแถวด้านนู้นคุณสุรินทร์สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณเสมาครับ
0: ครับอยู่ที่ไหนครับพี่สุรินทร
2: ์ตอนนี้อยู่ปู่เจ้าเมื่อกี้มาจากสุขสวัสดิ์ทีนี้มี ผมก็ถามเลยโทรถามเจ้าสอนร้อยว่าทำไมรถมันติด
0: ครับ
2: พอไปถึงสุสวัสดิ์ทางโค้งที่ว่าจะมุ่งหน้าขึ้นภูที่คนนะครับ
0: ครับ
2: มันมียางเป็นรู้สึกจะเป็นกระบะตู้ทึบยางแตก
0: เอ้าเขาก็อยู่ตรงทางโค้งเลยเหรอ
2: ใช่ทางโค้งแล้วก็ทางที่กลับรถพอดีใต้สะพานที่ถ้าลงมาจากปู่ที่คนแล้วกลับรถจะไปพระประแดงต่ออย่างเงี้ยไปใส่ในอ
0: ่
2: ะ
0: พี่อันนี้คือท้ายมันก็จะล้นไปสุขสวัสดิ์อ่ะสิเพราะถ้ามันเลี้ยวมันก็จะเจออย่างเงี้ยฮะ
2: ใช่แล้วก็ถ้าเกิดมันถ้ามันช้าอีกหน่อยก็จะล้นไปขึ้นไปปู่ที่คนเพราะว่าที่ลงจากปู่ที่คนเขาจะยูเทิร์นเข้าลาดบุญนะได้อ่ะพี่
0: คือถ้าเขายูเทิร์นเขาก็ต้องผ่านจุดที่รถจอดเสียเนี่ยเหรอ
2: ใช่ใช่
0: อ
2: ๋
0: อแล้วเขาจอดอยู่เลนไหนอะครับ
2: เลนขวา
0: เลนขวาด้วย
2: ใช่
0: ถ้ากับตอนนี้ผ่านได้กี่เลนเดียวป่ะ
2: เลนเดียวตำแหน่งมันเป็น2เลนนะพี่
0: ตอนนี้เท่ากับว่าผ่าน
2: เพราะยางแบนล้อหลังข้างน่าจะข้างซ้ายเป็นเอียงไปข้างเลย
0: ตอนนี้ก็ผ่านได้แค่เลนเดียวเนาะ
2: ใช่ใช
0: ่โอ้เพราะว่าติดนะเนี่ยเห็นว่าท้ายสุขสวัสดิ์นี่ยาวแล้วอะ
2: ใช่ครับพี
0: ่โอ้แล้วพี่สุรินทร์ผ่านมาได้หรือยังครับเนี่ย
2: อ๋อผมผ่านมาอยู่ปู่เจ้าแล้วครับผม
0: อ๋อถ้าผ่านมาแล้วเป็นไงข้างหน้าไม่ติดเลยโล่งเลยเหร
2: อโล่งเลยครับนอกจากว่าถ้าใครจะขึ้นภูริพลมันต้องไปตรงเมเจอร์เก่าอ่ะพี่
0: อ่าฮะ
2: กลับรถขึ้นสะพานไปอ่ะมันถึงจะโล่งอ
0: ่ะอ๋อหรอเพราะว่านี่ท้ายมันโอ้สองโลแล้วนะเร็วมากเลยอ่ะ
2: ใช่ครับ
0: ท้ายสองโล
2: นอกจากว่าตรงไปอีกหน่อยแล้วกลับรถขึ้นวนขึ้นภูริพลไปตรงขึ้นยกระดับ
0: ก็ตรงมาทางพระประแดงแล้วก็มากลับรถแล้วก็เลี้ยวซ้ายขึ้นต่างระดับขึ้นไปทางนู้นจะดีกว่าใช่ป่ะ
2: ใช
0: ่แต่ถ้าตรง
2: เลี้ยวซ้ายแบบว่าพอเลยตรงใต้สะพานปุ๊บ
0: ครับ
2: มันจะเป็นเมเจอร์เก่าไง
0: อ
2: ันเสียตานึกเท่าไหมจะเป็นเมเจอร์เก่ามันจะเป็นยูเทิร์นพอดียูเทิร์นปุ๊บแล้วก็ขึ้นวนขึ้น
0: คือหมายว่าถ้ารถที่มาจากสุขสวัสดิ์ที่จะไปพระแดงคือเขาไม่เกี่ยวใช่ไหมตรงนี้คือไม่ได้เกี่ยวเขาใช่ไหม
2: ไม่ได้เกี่ยว
0: อ๋อแต่คือมันติดรถที่มันจะเลี้ยวซ้ายเพราะมันไปได้แค่เลนเดียวมันก็เลยมาขวางเลนตรงใช่ไหม
2: ถ้าอยากจะขึ้น
0: อ
2: ยากจะขึ้นบูริพลต้องเลยไปหน่อยนึงแล้วมันจะมีที่กลับรถแล้วก็วนขึ้นข้ามไปเลย
0: โอเคโอเคเดี๋ยวยังไงรีบประสานงานเจ้าหน้าที่ไปดูให้เนาะพอท้ายแถวมันเกือบ3โลมันไวมากเลยเนี่ยติดยาวแล้วเนี่ย
2: ใช่แล้วไม่งั้นเดี๋ยวว่าตรงลงสะพานภูริพลก็อาจจะติดก็ได้เพราะว่ามันเป็นช่วงระหว่างกลับรถไปดี
0: ใช่เพราะว่าฝั่งที่มาจากวงแหวน
2: ใต้
0: มาเข้าใจละฝั่งที่มาจากสะพานภูริพลที่จะมาวงแหวนอุตสาหกรรมจะกลับรถเนี่ยเขาก็จะเจอจุดนี้เหมือนกัน
2: ใช
0: ่ๆโอเคอ่ะเดี๋ยวรีบแจ้งให้เลยขอบคุณมากพี่สุรินทร์
2: ครับขอบคุณมากครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีคร
0: ับ อ่ะอันนี้จุดเกิดเหตุขอบคุณคุณสุรินทร์นะฮะคือจุดเกิดเหตุเนี่ยไม่ได้อยู่สุขสวัสดิ์นะจุดเกิดเหตุเนี่ยคือมันเลยสุขสวัสดิ์แล้วมันเลี้ยวซ้ายไปแล้วไอ้จังหวะที่เลี้ยวซ้ายไปเนี่ยแหละนะฮะจังหวะที่เลี้ยวซ้ายไปอ่ะนะครับไปอยู่ตรงทางโค้งพอดีเลยอ่ะแล้วตรงนั้นมี2เลนแล้วไปเสียอยู่เลนขวาเท่ากับวิ่งได้แค่เลนซ้ายแล้วรถที่มาจากวงแหวนอุตสาหกรรมมาจากสะพานภูมิพลก่อนถึงสุขสวัสดิ์มันจะมีทางกลับรถเนี่ยแหละพอกลับรถไปเขาก็จะไปเจอตรงเนี้ยแล้วมันผ่านได้แค่เลนเดียวครับตอนเนี้ยรถมันเลยติดยาวแล้วติดเร็วเลยอะสุขสวัสดิ์ขาออกนี่ตั้งแต่ช่วงบางประกอก1มาเนี่ยท้ายอยู่ก่อนถึงวัดสารลอดก่อนถึงวัดสนแล้วนะโอ้ติดเร็วมากเลยนะครับแต่ว่าถ้าวิ่งสุขสวัสดิ์ตรงไปอะไม่เกี่ยวนะที่ติดคือติดรถที่จะเลี้ยวซ้ายเพราะเขาไปได้แค่เลนเดียวแต่ถ้าคุณตรงมาถ้าผ่านตรงทางขึ้นลงวงแหวนอุตสาหกรรมมาเนี่ยมาพระประแดงเนี่ยอันนี้ไม่ติดเมื่อสักครู่ที่คุณสุรินทร์เขาแนะนำก็คือให้ตรงมาเลยไม่ต้องไปรอเลี้ยวซ้ายให้ตรงมาทางพระประแดงแล้วมากลับรถตรงเมเจอร์เก่าเมื่อสักครู่ที่เขาบอกอ่ะแล้วก็ใช้สุขสวัสดิ์ขาเข้าไปแล้วพอถึงตรงต่างระดับคราวนี้เราก็เลี้ยวซ้ายวนขึ้นนะเราก็ใช้เนี่ยวนขึ้นใช้สุขสวัสดิ์ขาเข้าแล้วก็ขึ้นวงแหวนอุตสาหกรรมขึ้นสะพานภูมิพลไปจะดีกว่าล่าสุดเห็นหลังไมค์บอกว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยถึงที่เกิดเหตุแล้วนะเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยวงแหวนอุตสาหกรรมถึงที่เกิดเหตุแล้วนะครับก็ฝากระวังด้วยนะฮะเห็นบอกว่าเจ้าหน้าที่ตะโกนกันเสียงหลงเลยว่าให้ระวังด้วยเพราะว่าโค้งซ้ายกันมาแล้วไม่เห็นรถที่จอดเสียนะครับ ลักษณะที่เกิดเหตุจะเป็นลักษณะนี้เจ้าหน้าที่มีการวางกลวยยางกั้นไว้แล้วนะคือถ้าคุณกลับรถมาคุณจะเจอเลยแล้วก็ประกอบกับรถที่ซ้ายเข้ามาจากสุขสวัสดิ์จะมาเจอจุดเนี้ยระวังด้วยนะครับฝากระวังด้วยนะฮะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่เดียวครับ
3: ไม่ปลาที่บ้านผ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับปวริษาวรศรีประภาค่ะกกต.เปิดศูนย์สืบสวนและไต่สวนช่วงเลือกตั้งท้องถิ่น 20-28 มิถุนายน 69เดินหน้าปราบโกงและนายกร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษอย่างเป็นทางการสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: ดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
5: ยุงขยง1แมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวห้องพิรมดูดอัญญมณีแดง
3: ทั้งใจแบงให้วูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
4: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
5: ายกรัฐมนตรีร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษอย่างเป็นทางการสหพันธรัฐรัสเซียมุ่งเน้นยกระดับความร่วมมืออาเซียนรัสเซียในทุกมิติคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
6: วันนี้เวลา10นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งช้ากว่าประเทศไทย4ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษแบบเต็มคณะในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียโดยมีบรรดาชาติสมาชิกอาเซียนและนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเข้าร่วมเพื่อกำหนดทิศทางความร่วมมือระหว่างอาเซียนและรัสเซียซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถ้อยแถลงในเวทีการประชุมมุ่งเน้น3ประเด็นสำคัญทั้งการส่งเสริมบทบาทของอาเซียนในการรักษาสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาคท่ามกลางบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงไปโดยนายกรัฐมนตรีเห็นว่าความร่วมมือทางทะเลมีความสำคัญมากขึ้นในปัจจุบันเนื่องจากความมั่นคงทางทะเลมีความเชื่อมโยงโดยตรงกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจจึงสนับสนุนความร่วมมือระหว่างอาเซียนและรัสเซียด้านความปลอดภัยทางทะเลและรักษาสภาพแวดล้อมทางทะเลที่มั่นคงบนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศรวมไปถึงอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีเสนอที่ประชุมมุ่งเน้นสร้างความยืดหยุ่นและความพร้อมรับมือความท้าทายในบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะห่วงโซ่ทางเศรษฐกิจและส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารการเกษตรและพลังงานนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังมุ่งเน้นให้อาเซียนรับมือความท้าทายในทุกรูปแบบทั้งการหลอกลวงออนไลน์อาชญากรรมไซเบอร์และเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติโดยบังคับใช้กฎหมายร่วมกันอย่างจริงจังยุวธิดาภูคำนวณรายงานจากสหพันธรัฐรัสเซีย
5: กกต.เปิดศูนย์ประสานงานสืบสวนและไต่สวนช่วงเลือกตั้งท้องถิ่น 20-28 มิถุนายนนี้ย้ำเอาผิดเด็ดขาดทุกพฤติกรรมซื้อเสียงและทุจริตเลือกตั้งคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
7: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเลือกตั้งช่วงโค้งสุดท้ายก่อนวันเลือกตั้งท้องถิ่นโดยเปิดศูนย์ประสานงานสืบสวนและไต่สวนระหว่างวันที่20-28มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 19:00 นเพื่อรับแจ้งเบาะแสตรวจสอบข้อร้องเรียนและเร่งดำเนินการตามกฎหมายต่อผู้กระทำผิดอย่างทันท่วงทีขณะเดียวกันกกต.ได้บูรณาการการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดพนักงานสืบสวนและไต่สวนรวมถึงหน่วยงานด้านการข่าวจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจัดตั้งชุดเคลื่อนที่เร็วปฏิบัติการเชิงรุกตั้งแต่วันที่19-28มิถุนายนนี้เพื่อติดตามเฝ้าระวังและสืบสวนพฤติการที่อาจเข้าข่ายการทุจริตเลือกตั้งอย่างใกล้ชิดทุกพื้นที่โดยกกต.ย้ำว่าการซื้อเสียงและการใช้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจูงใจผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งรวมถึงการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้งทุกรูปแบบจะถูกตรวจสอบและดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดโดยผู้กระทำผิดอาจได้รับโทษทางอาญาและโทษทางการเมืองและการเพิกถอนสิทธิ์การเลือกตั้งตามที่กฎหมายกำหนดนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
8: ทรงดำริโครงการกำลังใจชี้ทางใหม่ส่องทางต่างวิถีสร้างโอกาสผู้ต้องขังชุบชีวีบังคมลาขัตยนารีแห่งแผ่นดินน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16:00 น.ปวริสาวรัตรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
10: การประปานครหลวงบริการน้ำดื่มสะอาดฟรีณสำนักงานประปาสาขาและทั่วพื้นที่บริการกรุงเทพนนทบุรีและสมุทรปราการเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและสร้างสุขอนามัยที่ดีให้แก่ทุกคนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

ชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: โจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
0: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: ช่วงนี้มีข้อมูลจากทางด้านของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่าทางรฟม.นะครับให้ได้ติดตามกันครับทางรฟม.แจ้งเรื่องของการปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติมบนถนนราชดำเนินกลางนะครับบริเวณบริษัทเทเวศประกันภัยจำกัดมหาชนสำนักงานใหญ่ถึงบริเวณแยกป้อมมหาการครับเพื่อดำเนินงานก่อสร้างสถานีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มครับช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครับตั้งแต่วันที่8มิถุนายน2569เวลา 22:00 นถึงวันที่31กรกฎาคม2569เวลา 24:00 นครับตลอด24ชั่วโมงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.แจ้งว่าบริษัทชอการช่างจำกัดมหาชนครับผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครับมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติม4ช่องจราจรบนถนนราชดำเนินกลางบริเวณบริษัทเทเวศประกันภัยจำกัดมหาชนสำนักงานใหญ่ถึงบริเวณแยกป้อมมหาการเพื่อดำเนินงานก่อสร้างสถานีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยตั้งแต่วันที่8มิถุนายน2569เวลา 22:00 นถึงวันที่31กรกฎาคม2569เวลา 24:00 นครับตลอด24ชั่วโมงมีผลให้ถนนราชดำเนินกลางบริเวณปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าหลานหลวงสามารถสัญจรได้3ช่องจราจรและฝั่งมุ่งหน้าสนามหลวงสามารถสัญจรได้4ช่องจราจรครับการปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินการดังกล่าวอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันและเวลาดังกล่าวครับหากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ครับผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021683460-68ติดตามข้อมูลโครงการได้ทาง Facebook ครับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครับขอบคุณข้อมูลจากรฟม.ครับคุณกอล์ฟเยาวราชสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับพี่เสมา
2: ครับอยู่ที่ไหนครับเนี่ย
3: ตอนนี้เพิ่งออกมาจากเดอะมอลล์ท่าพระครับ
2: ฮะเป็นไงบ้างรัชดาท่าพระเหรอ
3: ใช่ครับกว่าจะออกมาจากเดอะมอลล์ท่าพระได้ประมาณ 4-5 ที
2: โหทำไมอ่ะข้างนอกติดเหรอ
3: ข้างนอกติดครับแล้วตรงทางออกเดอะมอลล์เนี่ยเป็นรถกระบะตู้ทึบจอดแบตหมดอยู่นะครับตอนนี้มีรถกระบะของพลเมืองดีเขากำลังจัมแบตให้อยู
2: ่อืมครับ
3: ใช่
2: ครับ
3: ช่วงทางออกเดอะมอลล์พอดี
2: อยู่เลนไหนครับ
3: อยู่เลนระหว่างเลนซ้ายถ้าเลนซ้ายเนี่ยมันเป็นเลนป้ายรถเมย
2: ์ครับ
3: จากเลนป้ายรถเมย์มาครับช่วงทางออกพอดี
2: อ๋อครับครับ
3: แล้วพอเลยที่รถจอดเสียมาปุ๊บก็ติดเหมือนเดิมครับ
2: ติดแน่นเลยเหรอ
3: ถามว่าแน่นไหมอ่ะมันก็ไปได้แค่20
2: แล้วฝั่งกับการติดไหมครับ
3: ฝั่งกับการอิจฉาเขามากเลยอ
2: ่
3: ะ
2: ไม่ติดหรอที่มาจากมหาสวรรค์นะ
3: ไม่ติดเลยครับ
2: หรอ
3: ใช่
2: แล้วตอนนี้ถึงไหนแล้วครับขึ้นสะพานพระราม3
3: อยู่ปากซอยรัชดา12ครับ
2: ไม่ค่อยต่างจากเดิมเท่าไหร่เลยเนาะ
3: ใช่คร
2: ับ โอ้แสดงว่าติดมากรถเยอะอย่างเดียวหรอไม่ได้มีอะไรใช่ไหม
3: ไม่มีอะไรครับ
2: หรอ
3: ไม่มีอะไรครับแต่อุโมงตอนที่ผมมาจากจรัญ
2: ครับ
3: จรัญหางแถวนี่น่าจะอยู่ตรงส ะพานข้ามคลองบางกอกใหญ่อ่ะ
2: โอ้ทำไมวันนี้ติดเยอะจังอ่ะตรงนั้นรถแน่นๆเลย
3: ไม่ทราบเหมือนกันนะเพราะหางแถวนี่เลยสำนักงานเขตบางกอกใหญ่แล้วอ่ะ
2: อืมยาวเหมือนกันเนาะ
3: ครับ
2: อืมแต่ไม่มีฝนเนาะใช่ไหม
3: มืดมาแล้วครับ
2: แต่ยังไม่ตกใช่ไหม
3: ยังไม่ตกครับ
2: ได้ขอบคุณมากพี่กอล์ฟ
3: เหนื่อยเลยพี่เสมาโอ้โห
2: เหนื่อยเลยนะแดดก็ร้อนนะวันนี้เนาะ
3: แดดร้อนมาก
2: ใช่
3: ตรงนี้น่าจะ39มั้ง
2: โอ้โหเกือบ40องศาเลยอ่ะเอาใจช่วยขอบคุณครับ
3: คร
2: ับสวัสดีครับขอบคุณคุณกอล์ฟเยาวราชนะครับคุณสิริพงษ์เจ้าหน้าที่วงแหวนอุตสาหกรรมสวัสดีครับ
4: ฮัลโหลครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับตอนนี้ดำเนินการยังไงอยู่ครับรถที่จอดเสียครับ
4: อ๋อพี่ออกจากพื้นที่เรียบร้อยครับพี่
2: อ๋อเขาเป็นอะไรอ่ะครับเคลื่อนย้ายได้เหรอ
4: รถเขายางแตกอ่ะครับพี่ตอนนี้มันอยู่ช่องเลนขวาพี่เพิ่นรถมันก็จอดจอมันก็รถมันก็เยอะหน่อยนึงอ่ะครับพี
2: ่ครับอ๋อแล้วตอนนี้เคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางไปแล้วเหรอครับ
4: ออกเรียบร้อยไปแล้วครับพี่ออกจากพื้นที่ไปแล้วครับ
2: อ๋อเอารถมายกไปเหรอหรือว่าช่วยกันเปลี่ยนยาง
4: ใช่ครับพี่เขาเปลี่ยนล้อครับพี่เขาเรียกช่างมาเปลี่ยนล้ออ
2: ๋อเปลี่ยนล้อก็ไปต่อได้เนาะเออ
4: ใช่ครับพี่ใช่คร
2: ับ ได้ครับยังไงขอบคุณมากคุณสิริพงษ์แล้วท้ายแถวยังมีอยู่ไหมมีสะสมกันอยู่ไหม
4: ไม่มีครับพี่ไม่มีครับ
2: ไม่มีเนาะขอบคุณมากครับ
4: ปกติครับพี
2: ่ได้ครับขอบคุณมากเลยครับสว
4: ั
2: สดีครับ
4: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับขอบคุณคุณสิริพงษ์นะครับเป็นเจ้าหน้าที่วงแหวนอุตสาหกรรมนะก็ปรากฏว่าคือเปลี่ยนล้อใหม่เลยนะครับเพราะว่าล้อเก่ามันยางมันระเบิดนะฮะก็เลยเปลี่ยนล้อใหม่แล้วก็ไปต่อได้ละนะตอนนี้ก็พ้นกีดขวางไปละเจ้าหน้าที่ก็ระบายการจราจรให้เพราะว่าก่อนหน้านี้มันจะมีปัญหาฝั่งสุขสวัสดิ์ขาออกนะที่จะเลี้ยวซ้ายเข้ามาเนี่ยจะเจอจุดเนี้ยนะมันก็จะวิ่งได้แค่เลนเดียวแล้วก็ประกอบกับรถที่จะมากับรถที่ลงมาจากวงแหวนอุตสาหกรรมจะมากับรถจุดนี้อีกมันก็เลยติดกันไปใหญ่แต่พอหลังจากดำเนินการย้ายไปก็ดีขึ้นนะสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวคุณชัยรัตน์สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับคุณเสมาสวัสดีผู้ฟังจอสร้อยทุกท่านครับผม
2: แต่วันนี้ไปอยู่ฝั่งทนเหรอฮะ
5: วันนี้มันรับการต่อเนื่องเดี๋ยวว่าวิ่งมาจากนิคมบางกะดีผมไม่ได้รับผู้โดยสารเลยเพราะว่าจะไปเอาสติ๊กเกอร์เดี๋ยวราชพฤกษ
2: ์เหรอสติ๊กเกอร์อะไร
5: อันนี้สติ๊กเกอร์มิเตอร์ครับผม
2: อ่าฮะ
5: ถ้าติดหน้ารถเวลาเจอตำรวจหรือขนส่งนี่เขาจะเรียกสองพันบาทก็ต้องมาทีนี้อยู่แถวบางกะดีก็การจราจรไม่ค่อยมีปัญหานะที่ผมแจ้งข้อมูลหลังใหม่ไปก็มายูเทิร์นแล้วก็เข้าพระรามสองขาเข้ายูเทิร์นกลับมารถเยอะโดยเฉพาะช่องทางด่วนมันจะมีแนวก่อสร้างมีอะไรด้วยแถวๆนั้นแต่พอเลยมาแล้วเคลื่อนตัวได้ผมก็เลี้ยวซ้ายออกมาการจราตรงนี้ผมไม่อยากว่าใครเป็นร้านขายต้นไม้เยอะคุณเสมา
2: หรอทำไมอ้าวไม่อยากว่างั้นระบายมา
5: เลี้ยวซ้ายเข้าถนนการจราพอข้ามสะพานในตัวยูเทิร์นปุ๊บเนี่ยตอนนั้นร้านขายต้นไม้เขาจะยาวเหยียดเลยมันจะมีรถมาซื้อต้นไม้มาดูต้นไม้ก็เลยทำให้รถชะลอตัววิ่งมาถึงแยกมาถึงในถนนเอกชัยแล้วก็เคลื่อนตัวได้ไม่มีปัญหาก็มากระลาประพฤกษ์ก็วิ่งมาเลยยาวเลยก็มาข้ามไปตรงสะพานเหลืองข้ามแยกท่าเกษตรอะไรตรงนั้น
2: ครับผม
5: ใช้การได้พอมาข้ามกำนันแม้นมาปุ๊บเนี่ยก็ช่องขวาเอ๊ะรถมันชะลอตัวนะแต่พอวิ่งมาเรื่อยๆมีเจ้าหน้าที่เขาไปทำอะไรไม่รู้ตรงเกาะกลางเหมือนเก็บขยะอะไรสักอย่างเป็นรถสีเขียวนะ600ใหญ
2: ่อ๋อครับผม
5: น่าจะเป็นรถเขตแล้วก็พอเลยตรงนั้นมาเคลื่อนตัวได้ก็มาขึ้นยกระดับตรงใกล้ๆสวนเรียบตอนนี้ผมวิ่งมาราชพฤกษ์ก็ใช้การได
2: ้ครับผม
5: ไปชะลอตัวตรงแถวฟูดวิลล่านิดนึงแต่ว่ามุ่งหน้ามาทางคลองมหาสวัสดิ์ตอนนี้เนี่ยวิ่งสบายๆเลย
2: โอ้โห
5: เคลื่อนตัวไม่มีปัญหาตอนนี้มาแถวเซ็นทรัลอีสต์วิวแล้วกำลังจะม้วนหางลงแล้วก็จะเข้าไปทางบางอะไรบางหินบาง
2: ขุนกอง
5: แถวเนี้ยเพราะว่าผมอยู่ฝั่งไอ้โรงพักบางกล้วยอ่ะบริษัทผมอยู่แถวเนี้ย
2: ครับผม
5: บางกล้วยก็ใช้การได้ดีพูดถึงกอล์ฟเนี่ยผมจำสนิทใจเลยนะ
2: ทำไมอ่ะ
5: สมัยนายผมไปสร้างบ้านส่วนตัวแล้วก็มีสนามได้กอล์ฟส่วนตัวแล้วผมเดินสุ่มสี่สุ่มห้าไปไม่รู้เรื่อง
2: แล้วเขาก็ตีหัว
5: นะ
2: อ๋อเหรอมันแตกเลยนะพี่ถ้าโดน
5: โดนหลังแดงอ่ะ
2: เออมันเจ็บนะ
5: ผู้ใหญ่บ้านต้องเอายาหม่องยาดมมาทาให้บวมเลยนะเขาเดินไปทำไมเราก็ไม่รู้นะเจ้านายกำลังยืนอยู่หน้าบ้านแล้วก็ล่อเต็มที่เลยผมก็จำได้แต่นู้นแล้วว่านี่คือลูกกอล์ฟมันหนักจริง
2: ๆหนักสิพี่ดีนะหัวไม่แตกนะ
5: ถ้าโดนหัวแตกอันนี้โดนหลังแดงอ่ะหลังทับเลยนะแดงเลยเป็นลูกกอล์ฟเลยก็เลยจำชื่อกอล์ฟมาตั้งแต่นู้นเลย พอมาเห็นคุณก๊อฟรายงานแล้วผมก็นึกถึงลูกก๊อฟ
2: นึกถึงความหลัง
5: ครับผมจบรายงานท่านเซนท่าน
2: ครับ
5: ขอบคุณและสวัสดีครับ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณคุณชัยรัตน์นะฮะมาไกลเลยนะตั้งแต่พระราม2กาญจนากระปะพึกราชพึกนะฮะจะไปทางบางกรวยไซน้อยต่อแถวบางหุ่นกออะไรช่วงนู้นก็บอกใช้ได้นะโดยรวมก็ถือว่าใช้ได้ตลอดเส้นทางอ่ะหลายท่านสอบถามมานะครับว่ารถลงไปอยู่ในสระน้ำได้ยังไงนะเดี๋ยวมีคำตอบให้เข้ามาดูใน YouTube แล้วกันนะฮะเรามีคำตอบให้อ่ะหลายท่านสอบถามมาว่ารถมันลงไปอยู่ในสระน้ำท่าไหนมันเข้ามาได้ยังไงไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับนี่นะนี่ก็เป็นคลิปที่เกิดเหตุนะฮะนี่ตอนที่จมลงไปจะเห็นว่าตอนที่จมเนี่ยไม่ได้จมแบบทีเดียวทั้งคันนะด้านหน้าเนี่ยจะค่อยๆจมลงไปก่อนอันนี้ต้นคลิปเลยมาแล้วโอ้นี่ฮะเห็นไหมใครที่รับชมผ่านช่องทาง YouTube อยู่นะก็จะได้เห็นเหตุการณ์ไปพร้อมๆกันนะครับเนี่ยแล้วเขาก็วิ่งไปอีกฝั่งนึงเนาะพอไปอีกฝั่งนึงนี่สภาพก็เป็นอย่างนี้ละคือพุ่งมาเลยพุ่งขึ้นมาเลยเนี่ยนะเราเห็นเจ้าหน้าที่ไหมเขาพยายามที่จะบอกให้หยุดให้หยุดนี่นะนี่อันนี้ลงมาแล้วนะฮะนี่ฮะเป็นที่เกิดเหตุนะตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่ของวันนี้ที่ได้รับแจ้งกันนะอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าสอบถามมาหลายท่านไงในโซเชียลมีเดียนี่เยอะเลยเอาต้นคลิปใหม่ใครที่มาไม่ทันเอาต้นคลิปอันนี้ต้นคลิปอันนี้ก่อนลงไปเนี่ยเห็นไหมเจ้าหน้าที่ห้ามมานะพุ่งไปเลยฮะปุ้งไปแล้วแต่นี่ยังเคราะห์ดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเป็นอะไรนะตัวคนขับเองก็เจ้าหน้าที่ก็ช่วยเหลือออกมาได้แล้วก็นำส่งโรงพยาบาลนะครับนี่นะเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็วิ่งมาดูเลยเห็นไหมคือมันไม่ได้จมทีเดียวนะค่อยๆจมลักษณะหน้าด้านหน้าจะไปก่อนเห็นไหมข้างหน้าหนักนะเป็นห้องเครื่องเป็นอะไรเนี่ยด้านหน้าก็ทิ้งลงไปอย่างนี้เลยแล้วหลังก็ลอยมานะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยพุ่งไปแล้วข้ามไปแล้วนี่ฮะน่าจะตอบหลายๆคำถามที่คาใจแล้วก็สอบถามเข้ามานะฮะว่าแล้วมันลงไปอยู่ภาพนั้นได้ยังไงนะฮะอันนี้ก็เนี่ยแหละเป็นคำตอบนะฮะก็เปิดให้รับชมกันผ่านช่องทาง YouTube กับทางจสร้อยของเรานะฮะเวลามีภาพเวลามีคลิปอะไรเนี่ยถ้าคนที่แจ้งนะสะดวกถ่ายนะก็ถ่ายแล้วก็ส่งมากับทางทีมงานจสร้อยของเราได้นะเพื่อนๆท่านอื่นๆที่รับชมผ่าน YouTube ก็จะได้เห็นเหตุการณ์ไปพร้อมๆกันด้วยนะครับว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันถึงเข้าไปได้ยังไงทั้งๆมันก็มีเหมือนเป็นรั้วเป็นอะไรที่กั้นนี่แต่ทำไมมันถึงไปตกอยู่ในสภาพนั้นได้นะหลายท่านเขาก็อดสงสัยไม่ได้เราก็เลยไปหาคำตอบมาให้นะว่าอันเนี้ยเขาเข้าไปในลักษณะแบบนี้นะแต่ว่าตัวเขาเองก็ได้รับบาดเจ็บนะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าดูแล้วอาการก็ไม่น่าจะหนักก็ช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลตามสิทธิการรักษาอะไรก็ว่ากันไปนะฮะก็ต้องขอบคุณทางเจ้าของคลิปด้วยนะครับนี่ก็เป็นเหตุการณ์ช่วงเช้าของวันนี้ที่เกิดขึ้นนะครับมีหลายท่านแสดงความคิดเห็นกันเข้ามานะคุณ 3M คุณกระปุกแดงนะครับคุณประสงค์คุณชมาพรคุณ TWC คุณลพีคุณอนุกูลนะครับคุณ 3M คุณสมทรงคุณ AA คุณวินรัตนะฮะขอบคุณสำหรับทุกข้อความนะครับทุกความคิดเห็นเลยแล้วก็ต้องขอบคุณทางเจ้าของคลิปด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะสำหรับเมื่อตอนเช้าตรู่ที่หลายๆท่านก็ให้ความสนใจแล้วก็สอบถามกันเข้ามาเป็นระยะนะสำหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะฮะเวลาไปเจอเหตุการณ์อะไรเนี่ยถ่ายมาได้เลยนะคลิปก็ได้ภาพก็ได้ที่เกิดเหตุเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ส่งมาให้กับทางทีมงานจสร้อยของเรานะเพื่อนๆท่านอื่นเขาจะได้ทราบด้วยนะว่าจุดเกิดเหตุมันเป็นลักษณะนี้แบบนี้ดำเนินการขั้นตอนไหนอยู่ยังไงนะครับ ก็จะได้เห็นภาพเห็นคลิปไปพร้อมๆกันด้วยนะครับอ่ะกลับมาติดตามกันต่อนะมีคุณชมาพรสอบถามว่าสะพานพระราม3ติดอะไรคะเดี๋ยวรบกวนพี่ๆประสานงานที่น่ารักช่วยเช็คให้หน่อยว่าบนสะพานพระราม3ติดอะไรคะเขาสอบถามมาใน YouTube นะก็น่าจะเป็นพระราม3ขาออกใช่ไหมขาออกอะติดบนสะพานขาเข้าเนี่ยจะติดฝั่งรัชดาท่าพระแต่ถ้าขึ้นสะพานมาไม่ติดนะฮะแต่ถ้าขาออกเนี่ยติดยาวเลยนะนะครับเดี๋ยวให้ทางทีมงานประสานงานสุดน่ารักของเราเขาช่วยเช็คให้นะคะพี่ชมาพรรอสักครู่หนึ่งนะคะคุณพันธ์สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับพี่เชมาโอ้ที่สายรอนานแล้วเน
2: ี่
6: ย
2: ขอไป
6: ใจร้อนนะเนี่ย
2: อ๋อขอไป
6: ใจร้อนอยู่เราใจนาราธิวาสพี
2: ่ครับเป็นไงบ้างครับ
6: นาราธิวาสขาเข้าครับผม
2: ครับ
6: มุ่งหน้าแยกตัดถนนจันทร์ครับผมรถเยอะนะครับผม
2: หรอ
6: ผมก็เลยเลี้ยวซ้ายมาเข้าถนนจันทร์รถถนนจันทร์นี่ก็รถเยอะนะครับทั้งเข้าทั้งออกนะคร
2: ับ
6: ผม
2: คร
6: ับ แล้วปากกอกจันทร์ตอนนี้โรงเรียนดังเขากำลังเลิกแล้วพี
2: ่อ๋อหรอ
6: ปากเพื่อนมาเช็คเลี่ยงนะครับผม
2: ครับผม
6: ต้องเรียนอะไรชิวเวอรี่อะไรนะครับ
2: ครับ
6: รถมีแต่รถหรูๆไปครับผม
2: อ๋อจอด
6: แบบรอรับผมไม่ไปแล้วผมเลี้ยวซ้ายมาเจริญราษฎร์พี่
2: เป็นไงบ้างเจริญราษฎร์
6: เจริญราษฎร์ไม่มีปัญหาครับตอนนี้อยู่พระราม3อยู่ตรงเทอร์มินอล
2: ครับผม
6: แต่เวนตีวันมันมืดมาแล้วนะพี่เจมาเนี
2: ่
6: ย
2: แต่ยังไม่ลงใช่ไหม
6: ยังครับมืดเราอยากดูนะบางบอลนั่นแหละครับผม
2: เออดี
6: โอ้โหต้องไหลลงแล้วทางบางบอนนะพี่เดมา
2: เหรอ
6: บางผมเนี่ยน่าจะลงแล้ว 3,000 นะคร
2: ับ เหรอ 3,000 น่าจะตกก่อนเน
6: า
2: ะ
6: น่าจะตกก่อนคร
2: ับ
6: ปากพี่ชายรัตน์ก็เรียกบางสีทอง
2: อ๋อบางสี
6: ชายรัตน์จะบอกไปบางหินกองเนี่ยตรงนั้นบางหินกองบางสีทองบางสีเมืองครับผม
2: เออ
6: พี่ชายรัตน์บอกกับผมก็จะไปบริษัทเขาอยู่ตรงนั้นน่ะ
2: อ๋ออันนี้รู้จักบริษัทเขาด้วยเหรอ
6: สีชมพูขาวนะครับแท็กซี่เขาสีชมพูขาว
2: โอ้นี่คุณรู้เรื่องส่วนตัวกันด้วยเหรอ
6: ใช่รถเกียร์ขับสีชมพูขาวแล้วก็ไม่งั้นก็สีออเรนจ
2: ์เฮ้ย
6: สีออเรนจ์ก็สีส้มครับผม
2: อุ้ยไม่ธรรมดาแล้วพี่พันนี่
6: เกียร์จะเอาจะติ๊กเกอร์เกียร์มาต่อไว้แล้วก็ไม่ได้รับเลยไงพี่เพราะว่าเขาจะมีไปส่งตังค์สหกรณ์เนี่ยจะไปรับที่สหกรณ
2: ์เน
6: า
2: ะ
6: ครับต้องไปจ่ายจัดตังค์
2: ครับ
6: เอาจะติ๊กเกอร
2: ์ขอบคุณมากเลยพี่พัน
6: ครับตอนนี้ติดนะพี่เทมาขาออกอ่ะน่าจะมีอุบัติเหตุหรือเปล่าผมว่าเนี่ย
2: ครับผม
6: พระราม3ขาออกครับผม
2: ใช่ๆเนี่ยกำลังเช็คให้อยู่เนี่ย
6: ขาลงนะพี่ขาลงน่าจะแถวเดิมมอลครับผม
2: รัชดาท่าพระใช่ไหม
6: คร
2: ับ ถ้ามีเหตุน่าจะเป็นตรงรัชดาท่าพระใช่ไหม
6: ใช่ๆๆเพราะว่าทางนี้มันไม่มีปัญหาเพราะว่ามันติดอยู่บนสะพานขาลงเลยคร
2: ับ
6: ผม
2: ครับผมขอบคุณมากเลยพี่พัน
6: ธ์สวัสดีครับ
2: ตรวจสอบให้สวัสดีครับ
6: ครับสวัสดีครับ
2: ครับขอบคุณคุณพันธ์ด้วยนะฮะอ้าวมีอุบัติเหตุจริงๆด้วยประสานงานไม่เช็คผมเช็คเองนะฮะเป็นอุบัติเหตุรัชดาท่าพระปากซอยรัชดาท่าพระ11เป็นรถบรรทุกพ่วงจอดเสียอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการเคลื่อนย้ายทำให้รถติดขัดชะลอตัวนะครับเป็นอุบัติเหตุถนนรัชดาท่าพระบริเวณช่วงปากซอยรัชดาท่าพระ11เป็นรถบรรทุกพ่วงจอดเสียอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการเคลื่อนย้ายส่งผลให้สะพานพระราม3สะพานกรุงเทพฝั่งขาออกติดขัดท้ายแถวยาวเลยเขาบอกว่าท้ายแถวอยู่ก่อนถึงแยกถนนตกฝั่งถนนพระราม3เลยตัดเจริญราษฎร์มาเจอท้ายแถวนะฮะไม่ว่าจะข้ามสะพานพระราม3หรือว่าข้ามสะพานกรุงเทพติดเหมือนกันเนื่องจากว่าปากซอยรัชดาท่าพระ11มีรถบรรทุกพ่วงจอดเสียอยู่เจ้าหน้าที่ทราบแล้วอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการเคลื่อนย้ายนะครับคุณไก่โต้งบอกว่าฟ้าหลัวตลอดทางเลยแต่ฝนไม่ตกขอบคุณคุณไก่โต้งด้วยนะครับเดินทางปลอดภัยนะวันนี้ไปสุพรรณใช่ไหม340ภาพรวมไปกลับคล่องตัวครับมีชะลอตัวเล็กน้อยช่วงก่อสร้างถนนคุณชมาพรพี่ชมาพรได้คำตอบแล้วนะปากซอยรัชดาท่าพระ11เป็นรถบรรทุกพ่วงจอดเสียนะครับเจ้าหน้าที่ทราบแล้วรถติดยาวเลยข้ามไปทางฝั่งพระราม3แล้วนะครับสำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นคุณทองฉันสวัสดีครับ
7: ครับสวัสดีครับ
2: ครับพี่ทองฉันขับรถแท็กซี่สีทะเบียนอะไรอ่ะพี
7: ่1มมขอไข่9698ครับเขียวเหลืองครับ
2: อุ้ยแล้วก่อนหน้านี้ได้รับเป็นผู้ชายชาวสิงคโปร์มาป่ะครับ
7: ผมไม่รู้ว่าเป็นชาวสิงคโปร์เขาพูดไทยชัดมากนะ
8: ใช่ใช่ครับใช่เขาพูดไทยชัดเขาขึ้นจากไหนลงไหนพี่จำได้ไหม
7: ฝั่งตรงข้ามสุขุมวิทซอย31ครับ
8: แถว
7: ไฟแดงตรงนั้นนะ
8: แถวเอ็มซาเฟียป่ะ
7: อิมพีเรียมครับฝั่งตรงฝั่งอิมพีเรียม
8: แล้วเขาไปลงที่ไหน
7: เขาไปลงตรงข้ามหมู่ที่เลยบีดีเอสที่ประวันไปครับมันจะมีคอนโดอยู่ซ้ายมือตรงนั้นน่ะ
8: เออใช่จุดเดียวกันตอนนั้นกี่โมง
7: ผมก็ไม่แน่ใจนะ
8: เที่ยงคืน
7: ประมาณเที่ยงคืนนี่แหละครับ
8: เออเป๊ะเลยแล้วเราเจอไหมพี่เจอกระเป๋าไหม
7: ผมพอดีผมนอนเพิ่งตื่นผมไอ้เค้าแก่โทรมาบอกพอดีผมลงไปดูไม่มีครับไม่มี
8: เหรอพี่ลองหาหมดแล้วใช่ไหมเขานั่งตรงไหนอ่ะ
7: หาหมดแล้วครับเขานั่งข้างหลังครับ2คนผู้หญิงกับผู้ชายครับ
8: เขามา2คนผู้หญิงผู้ชายแล้วเขานั่งข้างหลังเนาะ
7: ครับผม
8: เบาะหลังพี่ตรงที่วางเท้าอะไรก็ไม่เจอเหรอพี
7: ่ไม่มีถ้ามีก็คงจะเป็นคนผู้โดยสารผมก็รับมาอีก 2-3 คนนะ 2-3 เที่ยวนะ
8: เอาเหรอพอเจ้านี้ลงพี่รับอีก 2-3 เที่ยวเลยเหรอ
7: ครับผมก็วิ่งกลับมาได้อยู่สุขุมวิทไปบีเทียสนานาตรงคอนโดอะไรตรงนั้นน่ะที่เลยบีเทียสเป็นที่ไหน
8: อืม
7: แล้วก็มาได้ผู้โดยสารไปอีกแถวตลาดห้วยขวางแล้วก็กลับมาได้สุขุมวิทไปอีกไอ้ตลาดบางกะปิพอเดี๋ยวแล้วผมก็เลิกรถผมก็มาล้างรถที่ประชาสงเคราะห
8: ์
7: ผมก็เลยไม่รู้ว่ามันมีอะไรผมไม่ได้หันมองข้างหลัง
8: เออแต่เบื้องต้นเช็คให้เราไม่เจอเนาะ
7: ไม่มีครับผมดูแล้วข้างหลังที่ใต้พื้นใต้เหยียบที่เหยียบเราที่อะไรผู้โดยสารเหยียบไม่มีครับ
8: อู้ขอบคุณมากที่ช่วยดูให้พี่ทองฉัน
7: ครับผมครับ
8: แล้วปกตินี่ถ้าผู้โดยสารเขาลืมของหรือทำตกหล่นไว้นี่เราติดต่อคืนกันยังไงอะครับ
7: ผมไม่เคยได้อะไรเลยนะนอกจากไฟแช็กหรือว่าเงินตะลึง50เงินบาทเงินตะลึงอะไรเนี่ย
8: ยังไม่เคยแบบมีใครลืมอะไรที่แบบต้องส่งคืน
7: ไม่มีครับถ้ามีก็จะเป็นโทรศัพท์แล้วเขาก็โทรกลับมาผมก็ไปคืนให้เขาอะไรแค่นี้
8: ได้ครับขอบคุณมากเลยพี่ทองฉันที่ช่วยเพิ่มเติมให้นะครับ
7: ครับผมครับขอบคุณคร
8: ับสวัสดีครับขอบคุณพี่ทองฉันด้วยนะครับเป็นคนขับรถแท็กซี่คันดังกล่าวนี่แหละเขียวเหลือง1มม.ขอไข่9698กทม.นะฮะก็รับมาจริงแต่ว่าเขาก็พอลงไปแล้วชาวสิงคโปร์เขาก็ไปรับอีก 2-3 เจ้าเลยเมื่อสักครู่นะฮะก็ตรวจสอบพยายามดูให้แล้วนะซอกมุมต่างๆบนรถข้างหลังที่วางเท้าก็ไม่เจอนะไม่เจอนะฮะช่วงนี้ขอบคุณหลายข้อมูลเลยนะครับแจ้งมาเรื่องฝนลงแล้วนะหลายพื้นที่เลยบางปะโกงตกแล้วครับขอบคุณคุณกิติคุณด้วยนะครับคุณชมาพรบอกว่าแนะนำให้ทุกท่านใช้อุโมงค์หลีกเลี่ยงการจราจรแล้วออกแยกท่าพระได้นะจ๊ะทุกท่านเริ่มมีละอองฝนเล็กน้อยแล้วนะคะขอบคุณพี่ชมาพรด้วยนะครับคุณละพีเพิ่มเติมให้นะแล้วก็คุณ 3M คุณไก่ต้องคุณกระปุกแดงคุณประสงค์พุทธสาครท้องฟ้ามืดครึ้มมืดฝนมาแล้วนะครับแล้วก็คุณ TW มหาชัยสมุทรสาครฟ้ามืดมาแล้วครับขอบคุณหลายๆข้อความเลยนะฮะคุณอนุกูลราชเทวียังมีแดดอยู่นะครับเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวล่มขอบคุณด้วยนะครับเพิ่มเติมข้อมูลได้นะครับผ่านช่องทางคอมเมนต์ทาง YouTube กับทางจอสร้อยของเรานะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่เดียวครับ
9: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
10: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่ง

เลือก LifeMate Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย

0: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA วันนี้เราจะมาเจาะลึกรายละเอียดของพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยหรือ MEA Spark อาคารอนุรักษ์ซึ่งมีอายุมากกว่า109ปีให้ฟังทีละชั้นทีละชั้นเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับท่านที่สนใจไปเยี่ยมชมนะคะเริ่มกันที่ชั้น3เป็นชั้นบนสุดของพิพิธภัณฑ์โดยที่ชั้นนี้จะแบ่งออกเป็นห้องต่างๆบอกเล่าเรื่องราวแสงแรกแห่งสยาม First Electric Light in สยามค่ะแต่ก่อนที่จะก้าวเข้าสู่ห้องจัดแสดงห้องแรกเราก็จะได้ตื่นตาตื่นใจกับภาพจิตรกรรมเขียนสีบริเวณโถงบันไดชั้น3ที่ใช้เทคนิคเฟรสโกเชโกหรือการวาดภาพด้วยสีฝุ่นผสมกาวธรรมชาติลงบนผนังปูนแห้งนับเป็นภาพเขียนสีที่มีความสมบูรณ์หาชมได้ยากมากส่วนท่านที่ชื่นชอบการเช็คอินถ่ายรูปต้องไม่พลาดเก็บภาพที่จุดชมวิวบริเวณระเบียงซึ่งสามารถมองเห็นพระปางภายในวัดเลียบได้อย่างใกล้ชิดที่สุดค่ะต่อจากจุดชมวิวเราก็จะไปกันที่ห้องแสดงนิทรรศการห้องแรกที่มีชื่อว่าห้องบางกอกใต้แสงประทีปพาคุณย้อนอดีตไปดูชีวิตความเป็นอยู่ของชาวสยามในยุคก่อนที่จะมีไฟฟ้าใช้ส่วนห้องที่2ห้องผจญภัยทะลุมิติเวลาในห้องนี้นะคะจะพาผู้ชมไปพบกับหมอปรัดเลผู้รอบรู้และเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีผู้บุกเบิกกิจการไฟฟ้าไทยซึ่งจะมาถ่ายทอดแนวคิดการวางแผนก่อนเกิดกิจการไฟฟ้าในประเทศค่ะในห้องที่3ห้องแสงแรกแห่งสยามถ่ายทอดบรรยากาศเสมือนจริงของท้องพระโรงณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเมื่อวันที่20กันยายน2427วันแรกที่ประเทศไทยมีไฟฟ้าใช้ค่ะมาถึงห้องที่4ห้องเจริญกรุงจุดเริ่มต้นของกิจการไฟฟ้าในสยามสัมผัสบรรยากาศย้อนยุคในวันที่เกาะรัตนโกสินทร์เริ่มมีแสงสว่างจากโคมไฟฟ้าและสุดท้ายห้องโรงไฟฟ้าวัดเลียบพบกับแบบจำลองโมเดลอาณาจักรโรงไฟฟ้าและเครื่องจักรผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าวัดเลียบโรงไฟฟ้าแห่งแรกของไทยค่ะเป็นยังไงบ้างคะขนาดแค่ชั้นเดียวยังอัดแน่นไปด้วยเรื่องราวประวัติศาสตร์การไฟฟ้าไทยมากขนาดนี้เอาเป็นว่าถ้าใครสนใจไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย MEA Spark ตั้งอยู่ภายในการไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบเปิดให้เข้าชมฟรีวันอังคารถึงวันอาทิตย์ 9:00 น.ถึง 5:00 น.เย็นหยุดทุกวันจันทร์เพื่อความสะดวกสามารถจองเข้าชมล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ measpark.mea.or.th นะคะ
3: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
5: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
4: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
6: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
7: สำรวจซ่อมท่อล้างถังพักน้ำเราทำได้เช็คระบบประปาภายในบ้านเราทำได้หรืองานปรับปรุงระบบประปาทดสอบคุณภาพน้ำงานฝึกอบรมซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลผู้ใช้น้ำเราก็ทำได้ทุกงานประปามีคุณภาพบริการยังมืออาชีพเปลี่ยนงานช้างเป็นงานชิลด้วยบริการจากการประปานครหลวงข้อมูลเพิ่มเติมที่แอป MWA on mobile และ Facebook งานประปาครบวงจรโดยการประปานครหลวงหรือโทร1125น้ำดีชีวิตดี
2: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จส.100เราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัย ลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

ผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ที่มีภาวะกลั้นปัสสาวะและอุจจาระไม่ได้สามารถขอรับผ้าอ้อมผู้ใหญ่ฟรีรับได้ไม่เกิน3ชิ้นต่อคนต่อวันติดต่อได้ที่รพสต.ศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้านหรืออบต.และเทศบาลในพื้นที่สอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช. 1330

0: มีอุบัติเหตุรับแจ้งนะครับมอเตอร์เวย์ M6 มุ่งหน้าไปนครราชสีมาบริเวณช่วงหลักกิโลเมตรที่161ถึง162กีดขวางอยู่ในช่องทางขวาเป็นรถบรรทุกแตงโมนะครับเขาบอกว่าไปเสียหลักพลิกตะแคงโอ้โหแล้วแตงโมนี่เกลื่อนเลยครับอ่ะติดตามได้ทาง YouTube เหมือนเดิมนะใครที่รับชมอยู่ทาง YouTube นะฮะจะได้เห็นภาพไปพร้อมๆกันเลยคือแตงโมนี่เกลื่อนถนนไปหมดเลยลักษณะเขาพลิกตะแคงนะครับแล้วแตงโมที่มันทุกมาเนี่ยตกหล่นกระจายเลยมอเตอร์เวย์ M6 นะครับฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปนครราชสีมาบริเวณช่วงหลักกิโลเมตรที่161ถึงหลักกิโลเมตรที่162อยู่เลนขวาสุดครับแต่ว่าแตงโมที่มันหล่นมาเนี่ยบางลูกก็แตกแต่ส่วนใหญ่จะไม่แตกนะครับเนี่ยแต่ก็มีบางลูกนะที่แตกแล้วก็กระจายมาก็อยู่เลนขวาก็จริงครับตัวรถอยู่เลนขวาแต่แตงโมเนี่ยมันกลิ้งมาเลนกลางด้วยนะฝากระวังด้วยนะครับใครที่ใช้ M6 อยู่นะ M6 มุ่งหน้าไปนครราชสีมานะครับกม161ถึง162ประมาณ2เลนขวาครับเพราะว่าตัวรถน่ะอยู่เลนขวาก็จริงแต่อย่างที่บอกว่าถ้าใครเห็นภาพก็จะได้เข้าใจง่ายขึ้นนะเนาะแตงโมเนี่ยมันกลิ้งมาอยู่เลนกลางด้วยอ้าวฝากระวังด้วยนะครับฝากระวังด้วยสำหรับจุดดังกล่าวนะครับมอเตอร์เวย์ M6 นะกม161ถึง162เป็นฝั่งขาออกมุ่งหน้าไปนครราชสีมา2เลนขวาฝากระวังด้วยนะครับสำหรับจุดนี้นะแล้วก็คุณแยมขอความช่วยเหลือมาครับเป็นรถเก๋งนิสสันทะเบียนพ.สำเภาถอฐาน1129กทม.แบตหมดนะครับเขาบอกไม่มีสายพ่วงแบตจอดอยู่ที่ปากซอยสีลม11ใครมีสายพุ่งแบตรบกวนแวะให้ความช่วยเหลือคุณแยมได้นะครับเป็นเก่งนิสสันพ.สำเภาถอฐาน1129กทม.จอดอยู่ปากซอยสีลม11นะฮะแบตหมดไม่มีสายพุ่งแบตนะครับขอบคุณล่วงหน้าเลยนะฮะพระราม3ติดยาวเลยหลายท่านโทรมาแจ้งฝากข้อมูลหลังไมค์นะครับก็เป็นรถบรรทุกพ่วงที่บอกว่าไปจอดเสียนะฮะปากซอยรัชดาท่าพระ11อยู่ระหว่างดำเนินการเคลื่อนย้ายนะครับติดยาวเลยนะสำหรับจุดนี้ท้ายเนี่ยมันข้ามสะพานมาแล้วนะฮะเขาบอกว่าผ่านพ้นแยกเจริญราษฎร์มาเนี่ยจะเริ่มชะลอตัวกันมาเลยไม่ว่าจะใช้สะพานพระราม3หรือว่าใช้สะพานกรุงเทพติดเหมือนกันเพราะว่าหัวแถวอยู่รัชดาท่าพระ11เป็นรถบรรทุกพ่วงที่ไปจอดเสียนะครับสำหรับจุดดังกล่าวสวัสดีคุณทิติมาด้วยนะครับคุณรพีคุณชมาพรคุณอนุกูลคุณกระปุกแดนแล้วก็คุณ 3M นะที่มาช่วยเพิ่มเติมข้อมูลให้นะครับในคอมเมนต์ทาง YouTube กับทางจักรร้อยของเรานะฮะก่อนหน้านี้คุณอ้นครับบอกว่ามีอุบัติเหตุปากซอยเจริญกรุง89นะจักรยานยนต์2คันชนกันมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายนะครับกีดขวางอยู่ช่องทางที่2จากซ้ายการจราจรเนี่ยชะลอตัวบริเวณจุดเกิดเหตุผ่านพ้นไปเคลื่อนตัวได้ฝั่งกลับกันยังใช้การได้นะครับแล้วก็มีทางคุณสุธีเพิ่มเติมกรณีของคุณสุรินทร์มาให้อีกทีหนึ่งที่บอกว่าบริเวณช่วงโค้งที่จะขึ้นวงแหวนอุตสาหกรรมเป็นรถกระบะยางแตกเคลื่อนย้ายไปแล้วขอบคุณนะครับคุณชัยรัตน์พระราม2ก่อนหน้านี้เคลื่อนตัวได้นะครับแถวสมัยดำแถวต่างระดับต่อเนื่องกันจนนาคุณโก้ตะลิ่งชันเทิดดำริสัญญาณไฟจราจรที่แยกเศษสิริเสียกระพริบทุกด้านบางด้านกระพริบเป็นสีเหลืองบางด้านกระพริบเป็นสีแดงฝากเตือนให้ระวังเราก็มีการประสานงานต่อไปที่ศูนย์บพิษนะครับสำหรับจุดนี้ที่คุณโก้ตะลิ่งชันเพิ่มเติมให้แจ้งเจ้าหน้าที่ต่อให้แล้วนะครับการจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะครับคุณกอล์ฟเยาวราชเมื่อสักครู่นะของคุณกอล์ฟเนี่ยจะเป็นฝั่งหน้าเดอะมอลล์ท่าพระที่บอกว่าเป็นกระบะตู้ทึบจอดเสียเลนซ้ายแต่เลยจากจุดนี้ไปรถก็ยังหนาแน่นอยู่นะครับส่วนฝั่งกลับกันเนี่ยรัชดาท่าพระ11อันนี้เป็นฝั่งตรงข้ามยังเยื้องกันนะอันนี้เป็นพ่วงบรรทุกพ่วงที่จอดเสียที่บอกว่าติดยาวแล้วท้ายล้นเข้าไปพระราม3เนี่ยนะฮะกระบะพึกบนสะพานข้ามแยกกำนันแมนมีรถบรรทุก6ล้อของเจ้าหน้าที่นะเขาบอกเหมือนกำลังทำความสะอาดพื้นถนนน่ะอยู่เลนขวาก็ฝากระวังกันด้วยนะครับกระบะพึกฝั่งขาเข้าบนสะพานข้ามแยกกำนันแมน ส่วนฝั่งกลับกันนี่เคลื่อนตัวได้คุณศรีวิชัยอยู่เสือป่าครับการจราจรยังไม่มีปัญหานะแถวเสือป่าโรงพยาบาลกลางเจริญกรุงอะไรพวกนี้คุณศรีวิชัยบอกว่ายังเคลื่อนตัวได้พี่พันอยู่ถนนจันทร์นราธิวาสราชนครินทร์ที่จะมุ่งหน้าไปสาธุประดิษฐ์การจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะครับบอกว่ารถเยอะแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆอ่ะยังไม่ถึงกับติดนะฮะแต่ว่ารถเยอะแล้วคุณนิดาฝากประชาสัมพันธ์มาครับลืมโทรศัพท์มือถือ iPhone แต่ไม่ได้บอกรุ่นมานะเขาบอกว่าสีทองลืมไว้บนรถแท็กซี่สีส้มจำทะเบียนไม่ได้ขึ้นมาจากเมเจอร์ปิ่นเกล้ามาลงที่โรงเรียนทวีทาพิเศษตอนบ่าย 2:50 วันนี้รหัสคนขับรถแท็กซี่232808เป็นแท็กซี่สีส้มนะครับ232808อันนี้คือรหัสคนขับนะแต่ว่าทะเบียนเขาจำไม่ได้นะฮะคุณสุวดีคุณบุญมีแจ้งมาจุดเดียวกันเลยกรณีรถจอดเสียนี่แหละนะครับรัชดาท่าพระ11เป็นรถบรรทุกพ่วงทางบก02เขาทราบแล้วนะเจ้าหน้าที่ทราบแล้วนะเขาบอกว่าอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการเคลื่อนย้ายให้อยู่นะรถติดยาวเลยนะครับขอบคุณทางบก02ด้วยนะครับฝั่งกลับกันก็รถเยอะนะฮะทั้ง2ด้านแล้วครับรัชดาท่าพระตอนนี้แล้วเดี๋ยวหลัง 4:00 นนี่น่าจะแน่นกว่านี้นะครับใครที่ใช้รัชดาท่าพระก็เตรียมตัวเลยนะฮะเลี่ยงได้เลี่ยงดีกว่านะเพราะว่าฝั่งเข้าก็ติดฝั่งออกก็ติดนะฮะตอนเนี้ยรัชดาท่าพระนี่2ฝั่งแล้วนะครับตอนนี้กรณีรถเสียคุณแยมนะเมื่อสักครู่ที่บอกว่าแบตหมดไม่มีสายพ่วงแบตสีลม11นี่ล่าสุดเห็นบอกว่าโทรตามช่างมาเองแล้วนะฮะโทรตามช่างมาเองแล้วนะกรณีของคุณแยมนะที่บอกว่าอยู่สีลมนะฮะโทรตามช่างมาเองแล้ว M6 มุ่งหน้านครราชสีมานะครับกม161ถึง162นะมีรถบรรทุกแตงโมนะครับเสียหลักพลิกตะแคงอยู่ฝากระวังด้วยนะครับอยู่2เลนขวานะสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวแล้วก็ฝนหลายท่านบอกว่าตกแล้วปิ่นเก้ายังมีแดดอยู่หุ่นละพีแจ้งเข้ามานะฮะก่อนหน้านี้บอกว่ามีเริ่มมีละอองฝนแล้วเหมือนกันแถวท่าพระหรอนะฮะรับแจ้งมานะแถวตลิ่งชันใช่ไหมท้องฟ้าครึ้มหลายท่านเพิ่มเติมให้พุทธสาครครึ้มฝนมหาชัยฝนมาแล้วสมุทรสาครฝนมาแล้วนะฮะโอ้หลายท่านแจ้งเรื่องฝนนะฝนเริ่มทยอยเข้ามาแล้วนะครับพื้นที่กรุงเทพมหานครนี่จะเป็นไม่พบกลุ่มฝนนะทางเว็บไซต์สำนักการระบายน้ำแต่ว่าผมดูจากในเรดาร์มันจะมีแถวบางแคบางแคจอมทองบางบอนบางกระทุ่งแบนนะครับเนี่ยเข้ามาทางเนี่ยบางบอนมาทางจอมทองมาทางภาษีเจริญมาทางหนองแขมาทางบางแคเนี่ยลักษณะเป็นฝนแบบกระจายตัวนะครับมีบางคอแหลมด้วยแต่ว่าเรดาร์เนี่ยเขาบอกว่ามีฝนรอบนอกนะที่สมุทรสาครสมุทรสงครามเคลื่อนตัวทิศตะวันออกคาดว่าจะเข้าพื้นที่บางบอนบางขุนเทียนหนองแขมในอีก1ชั่วโมงข้างหน้าน่าจะเข้ามาแล้วล่ะครับตอนนี้ไม่น่าจะต้องรอถึง1ชั่วโมงแล้วเพราะว่าหลายท่านเขาบอกว่าตกมาแล้วนะครับแต่ว่ายังตกไม่หนักนะตกเป็นละอองประเวศก็มีนะประเวศนี่จะพัดออกไปทางบางพลีไปทางบางบ่อแล้วก็มีกลุ่มใหญ่อยู่แถวบางคล้าอยู่แถวแปลงยาวแต่เขาพัดออกไปนะพนมสารคามฉะเชิงเทราก็มีกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่นะแต่ว่าเขาลักษณะเหมือนเขาพัดออกนะเขาไม่ได้พัดเข้าลักษณะเขาพัดออกไปพี่เดือนเพ็ญสวัสดีครับบอกว่าฝนตกหนักเลยเหรอฝนตกหนักแล้วพระราม2ใช่ไหมฮะเอกชัยใช่ไหมพี่เดือนเพ็ญขอบคุณครับสำหรับข้อมูลนะพี่เดือนเพ็ญนะคุณอนุกูลสุโขทัยราชสีมาสามเสนสังฮีพร้อมแล้วพร้อมติดครับติดแล้วใช่ไหมฮะคุณอนุกูลขอบคุณนะที่เพิ่มเติมให้นะแล้วก็คุณ 3M ด้วยฝนตกหนักนะครับพระราม2ซอยร้อยทั้งลมและฝนหนักเลยค่ะขอบคุณพี่เดือนเพ็ญด้วยนะครับเพิ่มเติมมาให้นะพระราม2ซอย100เอกชัย131ใช่ไหมเป็นซอยที่ทะลุถึงกันได้เขาบอกว่าฝนตกหนักเลยคุณนิรุตพี่นิรุตบอกว่า เดี๋ยวสักพักฝนจะตกที่พระราม4มองไปด้านนอกตกแล้วนะตกแล้วนะครับเนี่ยที่ตึกไทยเนี่ยพอทักมาปุ๊บผมมองไปนี่ก็ตกเลยแต่ว่าด้านนอกเนี่ยมีแดดนะคือฟ้าสว่างอ่ะฟ้าสว่างแต่ฝนตกนะครับเนี่ยที่คลองเตยเนี่ยฝนตกนะมองไปด้านนอกฝนตกแล้วครับไม่ต้องแช่งแล้วตกแล้วนะฮะตอนนี้เดี๋ยวหยุด6โมงเดี๋ยวหยุดเลยนะครับขอบคุณมากครับสำหรับหลายท่านเลยนะพูดคุยเพิ่มเติม แซวเข้ามาได้นะใน YouTube พูดคุยกันได้ครับใน YouTube นะเอามีเหตุมีเหตุคุณรันลำปางสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่เสมา
0: พี่รันเป็นเหตุอะไรอ่ะ
1: วันนี้ผมมารับเด็กนักเรียนที่วัดเขมาสตรีนนท
0: ์
1: อ
0: ่
1: ะ
0: แ
1: ล้วออกรถมาแล้วรับเด็กเสร็จแล้ววิ่งมาจะขึ้นสะพานพระราม5
0: ครับ
1: ตรงหน้าร้านอาหารนัดพบตรงข้างกับปั๊มเชล
0: ครับ
1: ที่จะยุ่งมุ่งหน้าสะพานพระราม5
0: ครับ
1: มีรถมูลนิธิเขาวิ่งนำหน้าผมมาประมาณ2คันแล้วเขาก็กักรถไม่ให้รถผ่าน
0: ครับ
1: แล้วข้างหน้ารู้เขาว่ารถกักไว
0: ้
1: เขามีเหตุตำรวจวิ่งมาตำรวจชุด10มอเตอร์ไซค์อ่ะแล้วก็มีจราจรล้อมรถไว
0: ้ครับ
1: ครับเขาดึงประตูรถให้ประตูรถคันนี้รถฟอร์จูเนอร์เปิดประตูมันไม่เขาไม่เปิดประตูตำรวจเลยเอาปืนยิงที่ยางอ่ะ
0: ครับ
1: ครับยิงที่ยางรถตรงหน้าร้านอาหารนัดพบเลยและผมก็เลยเขาโบกรถให้ผ่านให้เลยมารถมันเริ่มติดแล้วไม่ทราบสาเหตุไงผมเลยออกมาก่อนไงผมอยู่คันที่3พอดีเลย
0: อ๋อเดี๋ยวลองไปถามเจ้าหน้าที่ดูนะตอนนี้เห็นมีสายเจ้าหน้าที่อยู่ในสายด้วยขอบคุณมากนะคุณรันลำปาง
1: ครับ
0: เดี๋ยวตรวจสอบให้ต่อสวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านพันตำรวจโทปริวัติสมสะอาดท่านสารวัตรจราจรสภ.เมืองนนทบุรีสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ท่านสารวัตรเป็นเหตุอะไรครับ
2: เบื้องต้นรับแจ้งจากสายตรวจนะครับเขาแจ้งว่าเป็นเหตุลักทรัพย์นะครับแล้วก็ทางผู้เสียหายได้แจ้งเข้าไปแล้วก็มีกู้ภัยติดตามมานะครับแล้วก็ตำรวจช่วยกันสกัดจับนะครับก็จับได้ตอนนี้ก็นำพาออกจากที่เกิดเหตุแล้วครับก็มาอยู่ที่โรงพักแล้วอยู่ระหว่างทำบันทึกจับกลุ่มนะครับแล้วก็สอบสวนสืบสวนเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวรายละเอียดยังไม่แน่ชัดนะครับ
0: ไม่เป็นไร
2: มาอยู่ที่โรงพักกันหมดแล้วคร
0: ับไม่เป็นไรมีใครเป็นอะไรไหมเจ้าหน้าที่เป็นอะไรไหมครับ
2: เจ้าหน้าที่ไม่มีใครเป็นอะไรนะครับต
0: อ
2: นนี้ปลอดภัยไม่มีใครเป็นไรแล้วก
0: ็
2: คนขับล่ะเป็นไรไหมคนขับก็ไม่เป็นไรมีรถเสียหาย
0: เขาเป็นผู้หญิงผู้ชายอายุประมาณเท่าไหร่ได้ฮะ
2: เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงประมาณ40-50ปีครับผม
0: มาคนเดียวเหรอครับ
2: มากี่คนมาคนเดียว
0: หญิง50ปีมาคนเดียวนะฮะ
2: น่าจะล็อกรถใช่ไหมจะไม่รอยอมลงจากรถอย่างเงี้ยพยายามจะขับรถชนตำรวจเพื่อหลบหนีเขาก็เลยพยายามหยุดรถไว้ตอนนี้ก็พามาที่โรงพัก
0: แต่เป็นผู้หญิงมาคนเดียวเน
2: า
0: ะ
2: รายละเอียดอยู่ครับ
0: เขาขโมยอะไรครับผู้หญิงคนนี้เขาขโมยอะไรมาฮะ
2: เห็นสายตรวจบอกว่าขโมยอะไรนะเป็นกล่องอะไรนะ
3: มันเป็นกล่องไม่ทราบว่าในพัสดุเป็นอะไรแต่ว่าเป็นกล่องพัสดุที่ว่ายังไม่ได้เก็บ
2: เป็นกล่องพัสดุอ่ะเดี๋ยวผมว่าเอารายละเอียดที่แน่ชัดก่อนดีกว
0: ่
2: า
0: ได้ได้
2: รายงานเร็วแต่มันไม่ถูกต้องเลยเดี๋ยวจะมีปัญหา
0: ขอบคุณมากขอบคุณมาก
2: ก็คือเอาออกจากที่เกิดเหตุเรียบร้อยแล้วครับ
0: ได้
2: ก็ไม่มีใครเป็นอะไรนะครับ
0: ขอบคุณมากครับท่านสารวัตร
2: ยินดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ช่วงนี้พักกันก่อนครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับปวริษาวรตรีประภาค่ะชุดปราบปรามภัยแทรกซ้อนทัพภาค 4บุกตรวจโครงการก่อสร้างหรูภูเก็ตรวบชาวจีน 16 รายวีซ่าผิดประเภทพร้อมแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย 62 รายสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: พระกรุณาธิคุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าก
3: ล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่าเสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Wall แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ชุดปราบปรามภัยแทรกซ้อนกองทัพภาคที่4บุกตรวจโครงการก่อสร้างหรูภูเก็ตรวบชาวจีน16รายวีซ่าผิดประเภทพร้อมแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย62รายเร่งขยายผลตรวจสอบโนมินีต่างชาติคุณธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
5: กองบังคับการควบคุมแก้ไขปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่และปราบปรามภัยแทรกซ้อนในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ได้รับแจ้งบ่อแสจากประชาชนชาวภูเก็ตว่าโครงการก่อสร้างแห่งหนึ่งมีพฤติการน่าสงสัยโดยมีชาวจีนทำหน้าที่เป็นวิศวกรและผู้ควบคุมงานขณะที่แรงงานส่วนใหญ่เป็นชาวเมียนมาโดยได้เข้าตรวจสอบโครงการอายาน่าไฮซีวิลเรสิเดนต์พบการกระทำความผิดตามกฎหมายหลายกรณีโดยเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการจับกลุ่มผู้ควบคุมงานชาวจีนจำนวน16รายในข้อหาใช้วีซ่าผิดประเภทและจับกลุ่มแรงงานชาวเมียนมาจำนวน62รายซึ่งไม่สามารถแสดงหลักฐานการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยได้โดยได้แยกดำเนินคดีตามกฎหมายและนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.เชิงทะเลเพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไปทั้งนี้พนักงานสอบสวนจะดำเนินการจัดทำสำนวนส่งฟ้องต่อศาลจังหวัดภูเก็ตตามกระบวนการยุติธรรมและภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการทางคดีจะส่งตัวแรงงานต่างด้าวทั้งหมดให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ตเพื่อดำเนินการผลักดันออกนอกราชอาณาจักรต่อไปธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมองสถานการณ์ด้านพลังงานขนาดนี้ต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูแม้การสู้รบมีแนวโน้มจบลงแต่ก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดคุณสรทัณเห็มพิพัฒน์รายงานค่ะ
6: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงกรณีสถานการณ์ช่องแคบฮอร์มุสว่าประเทศไทยยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดความผันผวนของเศรษฐกิจโลกก็ยังคงมีอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าสงครามยุติลงอย่างน้อยบรรยากาศการลงทุนทางเศรษฐกิจก็น่าจะดีขึ้นแต่ในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานจากการวิเคราะห์เบื้องต้นโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในตะวันออกกลางที่เป็นแหล่งผลิตใหญ่ถูกทำลายไปมากจึงต้องมีการฟื้นฟูด้านราคาน้ำมันก็อาจจะมีการปรับลงในระยะสั้นแต่ว่าอาจจะไม่ได้ลงไปมากเหมือนเดิมเพราะโครงสร้างพื้นฐานทั้งน้ำมันก๊าซธรรมชาติถูกทำลายไปจึงต้องฟื้นฟูโดยคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2-3 ปีสรทัณเห็มพิพัฒน์รายงานครับ
4: อีลอนมัสก์ CEO และผู้ก่อตั้ง SpaceX ออกแถลงการระบุว่า SpaceXอาจทำรายได้ถึง1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2573แถลงการของมัสมีขึ้น2วันหลังจากที่ SpaceX สร้างประวัติศาสตร์ในการเปิดตัวในตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาจนส่งผลให้มูลค่าของบริษัททะลุ2ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐและกลายเป็นบริษัทที่มีมูลค่ามากที่สุดเป็นอันดับ6ของสหรัฐและยังตอกย้ำสถานะของมัสในฐานะมหาเศรษฐีล้านล้านคนแรกของโลกด้วยอย่างไรก็ตามบริษัทยังคงทำกำไรได้น้อยกว่ายักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันอย่าง Broadcom และ Amazon.com โดยในปี2568รายได้ของ SpaceX เพิ่มขึ้นเป็น 18,670 ล้านดอลลาร์สหรัฐจาก 14,020 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีก่อนหน้าแต่บริษัทกลับขาดทุนสุทธิ 4,940 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากกำไร 791 ล้านดอลลาร์สหรัฐทั้งนี้ตามรายงานของ Wall Street Journal เมื่อช่วงต้นเดือนระบุว่าโกลแมนเคยประเมินว่ารายได้ของ SpaceX น่าจะเกิน 470,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2573ในขณะที่มอร์แกนสแตนลีย์คาดการว่าน่าจะสูงถึงเกือบ 330,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
7: ชาวกรุงต้องรู้หากคุณไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก. 28 มิถุนายนนี้ให้แจ้งเหตุต่อนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน7วันก่อนวันเลือกตั้ง 21-27 มิถุนายน2569หรือภายใน7วันนับแต่วันเลือกตั้ง29มิถุนายนถึง5กรกฎาคม2569หรือแจ้งผ่านทางเว็บไซต์ www.ect.go.th หรือแอปพลิเคชัน Smart Vote หรือทางเว็บไซต์สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยwww.buradopa.go.th
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ปวริสาวรสิริประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: ไม่ช้า าเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
9: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: นี้ใครพอจ๊ะมีลูกกี่คนจ๊ะอยู่บ้านห้วยเสือเท่าพี่กี้ใช่ไหมจ๊ะบ้านดูกันพอห้านะฝ่ายดูฝ่ายว่าจ๊ะถวายชุดกระเหรี่ยงแดงนี่เสื้อนี่โอ้มีกระใจมาก
1: เฮ้ยลองใส่ลองใส่ให้ดู
0: ลองใส่ให้ดูกันแดดดีมากเลยสวยด้วย
2: เอาใส่ชุดเหล่าแล้วไหมคะถวาย

0: ขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: กลับมาติดตามจอสร้อยกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้ครับเดินทางกันต่อเลยครับเร่งด่วนเย็นนี้แล้วนะครับรถติดมากเลยหลายพื้นที่ประกอบกับมีฝนลงมาอีกนะครับที่ตึกไทยคลองเตยที่พระราม4นี่ยังไม่หยุดเลยนะคือเหมือนจะเบาลงนะแต่ก็ยังตกอยู่นะครับยังตกลงมาเรื่อยๆเลยหลายพื้นที่รับแจ้งว่าฝนตกมามืดเลยนะครับสำหรับท้องฟ้าบางขุนนนท์บางนาบางพลีเอกชัยพระราม2ขอบคุณมากนะครับเพิ่มเติมให้แทบจะไม่ทันแล้วนะคุณกระปุกแดงคุณชาตรีคุณรพีคุณเดือนเพ็ญคุณนิรุตคุณพัชนีคุณอนุกูลคุณ 3M นะฮะคุณทิติมานะครับคุณชมาพรคุณกิติคุณคุณไก่โต้งนะครับพี่พัชนีคุณครูน้อยพี่ประพบพรคุณประสงค์คุณ TWC Pro Service

0: นะฮะก็เพิ่มเติมข้อมูลได้นะครับคุณสมทรงด้วยคุณ AA ด้วยคุณวิรัตด้วยพี่ตู่ระยองด้วยถ้าตกหล่นท่านใดไปต้องกราบขออภัยจริงๆนะครับขอบคุณมากๆครับสำหรับทุกข้อมูลแล้วก็ทุกข้อความเพิ่มเติมกันได้กับทางคอมเมนต์ทาง YouTube Live ของทางจอสร้อยของเรานะคุณจิรศักดิ์บอกว่าวัดไร่ขิงฝนเกือบจะตกแล้วครับเกือบจะตกแต่ยังไม่ตกใช่ไหมคุณจิรศักดิ์นะขอบคุณมากนะท่านพันตำรวจตีประพานศรีหาอาจนะครับสารวัตรจราจรสน.บางพงพางสวัสดีครับท่านสารวัตร
1: ครับสวัสดีครับคุณเสมาแล้วก็ผู้ฟังจอสร้อยทุกท่านครับผมพันตำรวจตีประพานสารวัตรจราจรสน.บางพงพางครับ
0: ท่านสารวัตรก่อนหน้านี้เห็นบอกว่าพระรามสามสะพานอะไรมีปัญหาเลยครับติดปะครับวันนี้
1: น่าจะมีปัญหาเพราะว่ามีฝนตกลงมาเล็กน้อยครับก็
0: อ
1: าจจะทำให้รถเคลื่อนตัวได้ช้าครับก็แต่การตรวจสอบอุบัติเหตุไม่มีครับ
0: ในพื้นที่บางพงพางยังเป็นยังไงบ้างครับถือว่าใช้การได้ไหมครับช่วงเย็นนี้ครับเป็นไงบ้างครับท่านสวัสดิ
1: ์ช่วงเย็นก็จะพระรามสามขาออกแล้วครับขาออกที่มุ่งหน้าสุขสวัสดิ์ขึ้นสะพานภูมิพลนะฮะ
0: ครับ
1: ก็อาจจะมีปริมาณมากครับ
0: ครับ
1: เป็นปกติคือเหมือนว่าประชาชนเข้ามาทำงานข้างในเมืองแล้วออกกลับบ้านไปฝั่ง
0: ทน
1: สุขสวัสดิ์พระประแดงสำโรงใต้สมุทรปราการนะครับแต่เจ้าที่ก็จะเพิ่มปริมาณเพิ่มเวลาในการระบายนะครับ
0: ครับ
1: ส่วนขาเข้าก็เยอะเช่นกันแต่ว่าไม่เยอะเท่ากับขาออกครับ
0: ครับ
1: ตอนนี้ผมรายงานอยู่ผมอยู่ที่แยกใต้ทางด่วนปราทุกประดิษฐ์ก็การจราจรช่วงนี้ในปราทุกประดิษฐ์ช่วงนักเรียนเลิกก็มีปริมาณค่อนข้างมากครับปริมาณรถแต่ว่าก็เคลื่อนตัวได้เรื่อย
0: ฝนเป็นยังไง
1: ปัญหาอะไรครับผม
0: ฝนเป็นยังไงบ้างครับท่านสารวัตรในพื้นที่
1: ฝนช่วงนี้ที่ผมรายงานนี่หยุดแล้วครับแต
0: ่
1: ว
0: ่
1: าถนนก็ยังเปียกลื่นอยู
0: ่ครับ
1: ไม่ถึงกับว่ามีน้ำท่วมขังหรือเปียกนองมากครับ
0: ครับ
1: หยุดแล้วครับยังเปียกอยู่ครับ
0: ถ้าเข้าไปทางฝั่งพระรามสามเข้าไปทาง5แยกยังใช้ได้ใช่ไหมฮะท่านสารวัตร
1: หมายถึง5แยกฝั่งที่ไปคลองเตยใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ฝั่งด้านนู้นยังใช้ได้ใช่ไหมครับท่านครับ
1: ยังวิ่งได้ดีอยู่ครับ
0: อ๋อ
1: ครับผมครับ
0: ได้ครับมีตรงไหนในพื้นที่เพิ่มเติมอีกไหมครับท่านสารวัตร
1: น่าจะไม่มีอะไรมากหรอกครับ คือเส้นหลักๆก็จะมีประมาณนี้ครับขาทุกประดิษฐ
0: ์ก็ส่วนใหญ่จะเป็นขาออกอะเนาะขาออกเนาะ
1: ครับผมขาออกช่วงเย็นขาออกถ้าเป็นช่วงเช้าก็จะเป็นขาเข้า
0: โอเค
1: ครับผม
0: ขอบคุณมากขอบคุณมากครับท่านสารวัตรที่ช่วยเพิ่มเติมให้นะครับ
1: ครับผมครับยินดีครับผม
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณท่านพันตรวจตรีประพานศรีหาอาจนะครับท่านสารวัตรจราจรสนบางพงผ่านนะครับเพิ่มเติมข้อมูลให้เมื่อสักครู่นี้นะครับฝนเล็กน้อยถึงปานกลางครับ16นาฬิกาที่ผ่านมานะครับข้อมูลจากเว็บไซต์สำนักงานระบายน้ำหนองแขมบางแคบางบอนจอมทองสาทรบางคอแหลมคลองเตยพระโขนงสวนหลวงเคลื่อนตัวทิศตะวันออกแนวโน้มคงที่นะครับแล้วก็ใน YouTube คุณนิรุตนะฮะเพิ่มเติมข้อมูลมาให้ขอบคุณด้วยนะครับก่อนหน้านี้ทางคุณจิรศักดิ์นะก็เพิ่มเติมมาคุณกระปุกแดงคุณชาตรีคุณละพีนะคุณอนุกูลพี่เดินเพ่นด้วยนะครับมีข้อมูลทางหลังใหม่คุณน้อยพระราม4กล้วยน้ำไทยไปเกษมราษฎร์ฝนเริ่มตกปล่อยๆการจราจรยังถือว่าได้ตามรอบไฟกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณสุวดีรถจอดเสียล่ม9เป็นฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าไปก่อนถึงแยกรามคำแหงตัดล่ม9 200เมตรคุณสุวดีเขาบอกว่ามีรถบรรทุกพ่วงจอดเสียกีดขวางช่องทางขวานะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากเป็นรถใหญ่ด้วยที่ไปจอดเสียอยู่นะฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณธนัทยาศรีนครินทร์ล่ม9ฝั่งขาเข้านะครับอยู่แถวศรีนครินทร์ล่ม9 16รถติดมากเลยปรากฏว่าไปเจอเหตุรถบรรทุกปูนจอดเสียอ่ะแล้วก็มีรถบรรทุกอีกคันหนึ่งกำลังจอดเหมือนกับว่าถ่ายของกันอยู่ก็เสียไป2เลนขวาเลยนะครับเลนกลางกับเลนขวาไปไม่ได้ก็บอกว่าเลยมาถึงจะเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นนะครับขอบคุณที่เพิ่มเติมข้อมูลให้ด้วยนะครับคุณธนัญญานะการจราจรเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้แล้วก็ M6 นะฮะที่บอกว่ากม161ถึง162ขาออก M6 ไปโคราชมีอุบัติเหตุรถบรรทุกแตงโมเสียหลักพลิกตะแคงอยู่นะครับกีดขวางอยู่2เลนขวานะการจราจรชะลอตัวผ่านพ้นไปดีขึ้นฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้สาทรใต้หนาแน่นแล้วนะครับก่อนถึงสวนพลูสาทรเหนือเคลื่อนตัวได้ดีกว่าสีลมชะลอตัวขาเข้าฝั่งขาออกได้ตามรอบไฟปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นเช่นกันตากสินติดนะครับมหาสวรรค์แยกตากสินไปกลับด้านบนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินขาเข้ารถเยอะขาออกเคลื่อนตัวได้พญาไทปทุมวันราชเทวีรถแน่นราชปารภมักกะสันได้ช้าเพลินจิตพระรามหนึ่งติดแล้วอโศกสุขุมวิทไปกลับบริเวณช่วงแยกอโศกสุขุมวิทเคลื่อนตัวได้ช้านะครับท่านพันตำรวจตรีมนตรีสมุทรสารครับท่านสารวัตรจราจรสนปทุมวันท่านสารวัตรสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ครับท่านสารวัตรเป็นยังไงบ้างครับในพื้นที
2: ่ตอนนี้สารวัตรอยู่ถนนพระราม4นะฝนเริ่มปล่อยๆมานะ
1: ครับ
2: ก็ตอนนี้ก็จะเรียกว่ารถดัดไม่ตะกั่วรถเยอะตอนนี้รถโรงเรียนเลิกอยู่แล้วแล้วพอ14พอดีโรงเร
1: ีย
2: น
1: เลิกใช่ครับ
2: โรงเรียนตอนนี้ฝนก็กำลังตกนะครับก็ตอนนี้พระราม4เนี่ยสารวัตรวสิษฐ์นี่ก็คือ4ออกเนี่ย
1: ครับ
2: ก็ท้ายอยู่ประมาณ3ย่านนะครับแต่ได้ตามรอบสาแดงอยู่นะครับอังรีสาแดงก็ยังหมุนได้อยู
1: ่ครับ
2: ตอนนี้4ออกนะ
1: ครับ
2: ส่วนบนสะพานก็เคลื่อนตัวได้แต่ว่าตอนนี้ฝนลงเม็ดหน้าจะบนสะพานจะรอตัว
1: ครับ
2: นะครับเพราะว่าฝนลงเม็ดและพื้นถนนจะเปียกแล้วก็ตัวจะอันตรายนะเพราะบนไต้ญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเกิดว่าขับไวอันตรายแน่นอน
1: ใช่ๆๆครับ
2: เห็นมั้ยส่วนเข้าก็ลดมากนะแต่ยังได้ตลอดนะยังได้ตลอดจะรอเนี่ยตอนนี้ยังไม่ถือว่าตกหนักแต่ว่าถนนก็พอตรงมอไซค์ก็หลบทำให้มันช้าจะรอนิดนึงนะครับส่วนพญาไทสัญญาณตรงนั้นทุกวันไม่เป็นปัญหานะคร
1: ับ
2: จากเจ้าจุฬามาสัญญาณก็พญาไทไม่เป็นปัญหานะครับ
1: ครับ
2: ส่วนเมื่อสักครู่ตรงแยกทุมวันเนี่ยตายไม่สะสมกรณีไปรับตีวันนี้อยู่ประมาณเลยใกล้ๆจุฬาสองนะครับอยู่เลยนิดถือว่าไม่เยอะถือว่ายังหมุนได้ตามรอบราชทีวีอยู่ในวันนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวรอสักครู่นะเพราะว่าตอนนี้โรงเรียนเพิ่งเลิกเองนะครับรอสักสี่ห้าโมงเย็นนะครับว่าเป็นไงแต่ตอนนี้วัดก็จัดกำลังไว้พร้อมอยู่แล้วตอนนี้ถ้าเกิดฝนตกหรือมีปัญหาอะไรนะครับทั้งรถรอ18รถเสียอะไรเงี้ยก็พร้อมจะช่วยเหลืออยู่แล้วนะครับจะพยายามเร่งระบายรถทำนโยบายก็คือออกนอกเมืองนะครับตอนนี้เพราะว่าโรงเรียนบอเลิกก็จะได้สะดวกในการเดินทางนะครับแต่ว่าจะเลี่ยงนิดก็เลี่ยงเหมือนเดิมนะครับว่าด้านหลังเซ็นทรัลเวิลด์ออกประตูน้ำอ่ะ
1: คร
2: ับ ก็เมื่อวานก็มีปัญหานะครับรถแน่น
1: ครับ
2: ก็อยากให้มาใช้พระรามหนึ่งหรือใช้ด้านอื่นดีกว่าจะสะดวกกว่าด้วยนะครับถ้าเกิดออกไปจุดอยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์ออกประตูน้ำเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาเหมือนเดิมอีกมันจะยันมาพระรามหนึ่งหรือพระรามหนึ่งจะเลี้ยวขวาเข้าล่างก็ไม่ได้
1: ครับ
2: นะครับขอให้ใช้ พระรามหนึ่งขวาพญาไทก็ได้หรือไม่ก็สะดวกก็ไปรัดไปฝั่งสามกีฬาไปอุรุพงศ์ไปพงพระรามประมาณนั้นดีกว่า
1: ครับผม
2: นะครับขอแนะนำอย่างนั้นดีกว่าเพราะไม่นั้นถ้าเราไปที่เดียวประตูน้ำเลยออกด้านนู้นเขาก็ดูเส้นทางเล็กในการเดินทางนะครับเพราะว่าช่วงเย็นเนี่ยเมื่อวานสวัสดิ์ก็ช่วงประมาณสักสี่ห้าโมงเย็นเนี่ยหนักเลยไปลาดประสงค์ไปเป็นจุดทิศลมก็มีปัญหานะเพราะว่ารถจะแน่นมากช่วงนั้นนะครับส่วนด้านอื่นในขณะรายงานตอนนี้ก็ยังไม่เป็นปัญหานะยังหมุนได้ตลอดนะยังไหลได้ตลอดทุกพื้นที่ของสนทุมวันครับผมครับ
1: ได้ครับขอบคุณมากเลยครับท่านสวัสดิ์เพิ่มเติมให้นะครับ
2: จ้ายินดีครับยินดีครับมีอะไรประสานมาครับผม
1: ได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: จ้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณต้อมจอมทองสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเสมา
1: สวัสดีครับพี่ต้อม
2: สวัสดีดีเจซีฟู้ดนะครับ
1: ผมว่าเปลี่ยนชื่อดีกว่าไหม ผมไม่ค่อยชินอ่ะ ผมไม่ค่อยชินกับชื่อนี้เลยอ่ะ
2: ขณะนี้เนี่ยผมกำลังใช้โตโยต้าสีขาวของผมนะคุณเสมา
1: ครับผม
2: รถแล่นมาบนถนนสีขาวนะครับ
1: ครับผม
2: แต่ว่ากำลังจะมืดมิดแล้วนะฮะกำลังจะไม่เป็นสีขาวแล้ว
1: ที่แถวไหนครับได้วันนี
2: ้ขณะนี้ใช้เจ้าคุณทหารนะครับ
1: ครับ
2: กำลังจะเคลื่อนคลานเนี่ยไปต่อกับศรีนครินทร์ลมเก้าครับเพื่อที่จำอ้าวเนี่ยมาต่อถนนหัวหมากคุณเสมาเพื่อจะเข้าออฟฟิศนะฮะ
1: อ๋อนึกว่าจะไปดูวันเล
2: ่อุ้ยอยากไปดูเหมือนกันครับผมเดี๋ยวขอส่งแรงใจเชียร์ในรถไปก่อนนะครับ
1: ครับผม
2: ขณะนี้นี่ผมเลี้ยวเข้ามาจากฉลองกรุงนะคุณเสมานะ
1: ครับ
2: จริงๆยาวมาจากนู่นเลยล่ะสุวินทวงศ
1: ์
2: ก็มาได้เรื่อยๆนะครับปริมาณรถก็เริ่มมากแล้วเริ่มเย็นแล้ว
1: ครับ
2: นะครับแต่ว่าก็ยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับเดี๋ยวเข้ามาเจ้าคุณทหารนะครับ
1: ครับ
2: เริ่มมีละอองฝนแบบลงมาแบบเป็นปล่อยๆแล้วคุณเสมาครับ
1: พี่เพิ่งจะเริ่มลงเหรอผมนี่ตกยังไม่รู้จะตกยังไงเลยที่พระรามสี่
2: แต่รู้สึกว่าข้างหน้าเนี่ยโอ้โหเมฆฝนมันหนาแน่นยิ่งกับแผ่นยิบซ้ำอย่างเงี้ยคุณเสมาครับ
1: มาเต็มเลยฮะ
2: กำลังขณะรายงานตอนนี้กำลังข้ามมาต่อเนื่องกับศรีนครินทร์ลมเก้านะคุณเสมาครับ
1: ครับผม
2: ฝนน่าจะหนาเม็ดขึ้นเรื่อยๆครับ
1: ครับ
2: โอ้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเปิดไฟเนี่ยสว่างจ้ามาเลยนะฮะ
1: แสดงว่ามามืดมืดฟ้าโมดินแถวนู้น
2: ใช่ครับท่าทางจะหนักเลยครับคุณเสมาครับ
1: ครับผม
2: ไม่แน่ใจว่าแถวในวังทองหลางเนี่ยมีฝนหนักไหมครับคุณเสมาครับ
1: วังทองหลางไม่ได้รับแจ้งว่าฝนหนักนะครับส่วนใหญ่กลุ่มฝนหนักเนี่ยจะอยู่รอบนอกครับใช่ถ้าเป็นฝนหนักคือจะอยู่รอบนอก
2: น่าจะอยู่แถวเนี่ยครับคุณเสมาครับกรุงเทพกีทาเนี่ยครับ
1: ใช่ใช่ฝนหนักเป็นรอบนอกหมดเลย
2: ตอนนี้หนักมากเลยครับคุณเสมาครับ
1: ครับ
2: ฝนนี่ตกมาทั้งประตูแล้วก็ตกทั้งหน้าต่างเลยครับคุณเสมาครับ
1: ติดติดติดติดติดติดติดนะฮะ
2: แค่นี้พอเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ
1: ์ครับไปก็ไป
2: การจราจรก็ยังไม่มีปัญหานะคุณเสมานะ
1: ครับ
2: มีปัญหาเดียวคือสายฝนนะครับ
1: ครับ
2: คุณเสมากลัวฝนไหมครับ
1: ไม่กลัวครับ
2: แต่ถ้าเจ้าสาวเนี่ยน่าจะกลัวฝนใช่ไหม
1: ใช่ครับผมเพราะว่าเธอมากับฝนครับ
2: อุ้ยเพื่อนสมาชิกเกิดทันไหมฮะแต่ละเพลงเนี่ย
1: ครับ
2: แหมรู้อายุเลยนะครับผม
1: ครับผม
2: โอ้ตอนนี้หนักมากเลยครับคุณเสมาครับ
1: หนักเน
2: า
1: ะ
2: ตอนนี้กำลังจะถึงอุโมงค์กรุงเทพกีฬาใช่ไหม
1: ครับใช่
2: โหหนักมากครับ
1: ขับรถดีๆครับพี่ต้อมได้
2: ครับผมเพื่อนสมาชิกขับรถด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับ
1: ครับขอบคุณครับ
2: ขอบคุณและสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณคุณต้อมจอมทองนะพี่วันลบสวัสดีครับคุณวันลบ
3: ครับคุณเสมา
1: เชิญเลยพี่วันลบ
3: ผมก็มากับฝนแล้วก็รถติด
1: อยู่แถวไหนอ่ะ
3: ทองหล่อมุ่งหน้าเพชรบุรีครับ
1: โอ้โหใจกล้ามาก4:30 อยู่ทองหล่อ
3: ผมกำลังจะกลับบ้าน
1: แล้วไปทำอะไรไปทำอะไรที่ทองหล่อเนี่ย
3: ทำงานครับ
1: อ้าวเหรอโ
3: อย้ายมาเปิดลิเบอร์ตี้
1: อ้าวเหรอติดแน่นเลยสิ
3: โอ้โหแน่นๆ แล้วก็ฝนระดับ3ไม่มีมอเตอร์ไซค์วิ่งครับ
1: หนักเลยใช่ไหมตรงนั้นเน
3: า
1: ะ
3: ป้องอาคารสูงสูงไม่เห็นแล้วครับ
1: เออเอาเอาเอา
3: แล้วก็แถมลมด้วย
1: ลมแรงด้วยเหรอครับ
3: โอ้โหแรงมาก
1: อืม
3: เนี่ยใส่ชุดกันฝนจะกลับบ้านเห็นฟ้ามืดๆมาด้านเล่นหมากรุกอยู่ปล่อยตา
1: แต่ยังไม่มีต้นไม้อะไรล้มอะไรกีดขวางอะไร
3: ยังไม่มีครับมีแต่ลู่ๆเฉย
1: ๆครับ
3: แล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงเปิดไฟหน้ากันหน่อยจะดีจะได้ช่วยกันบางทีมองไม่เห็น
1: ครับ
3: ท
1: ี
3: มันมืด
1: คร
3: ับ ก็ขับรถด้วยระเบียบวินัยกันนิดนึง
1: ครับ
3: โอ้โหวันนี้ไม่น่าเชื่อว่าจะมาเร็วทีแรกผมเห็นมาตั้งแต่ตะวันตก
1: หรอ
3: คิดว่าไม่แรง
1: แสดงว่าลมแรงนะครับพัดมาไว
3: ใช่ครับลมแรงมาก
1: ครับได้ขอบคุณ
3: กว่าจะถึงต้อปูนนี่ก็เปียกอ
1: ่ะรอก่อนขอบคุณมากพี่วันลบ
3: ครับ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณคุณปันลบนะฮะหลายท่านแจ้งมาเรื่องฟ้าฝนอย่างเดียวเลยนะคุณบุญสมบอกว่ามหาสวรรค์เกิดอะไรขึ้นรถไม่ขยับแล้วคุณบุญสมนะอันนี้แจ้งมาผ่านช่องทางคอมเมนต์คุณนิรวัตรบางเลนฝนตกหนักครับคุณอนุกูลนะฮะคุณนิรุตนะฮะคุณสิทธิสุขนะเขาบอกว่าวังทองหลางฝนตกหนักมากครับตอนนี้เอาพี่ต้อมถ้าฟังอยู่เมื่อสักครู่เห็นถามวังทองหลาง คุณสิทธิสุขขอบคุณด้วยนะฮะที่ช่วยเพิ่มเติมให้น่าจะฟังอยู่นะก็เลยพิมพ์เข้ามาในคอมเมนต์บอกว่าวังทองหลางตอนนี้ฝนตกหนักมากครับขอบคุณครับทุกข้อมูลเลยนะคุณไก่สุขุมวิทสวัสดีครับพี่ไก่
4: สวัสดีครับพี่เสมาครับผมมาจากบางนานะครับสีอุดมอันตรายนิดนึงอุโมงค์ครับมอเตอร์ไซค์จอดเยอะ
1: อ๋อแสดงว่าตกหนักเลยเหรอพี่
4: ตกหนักครับมองอย่างว่าถ้าผมมองมาเนี่ยตึกพาราไดซ์ผมมองไม่เห็นเกิดสีพ่น
1: โอ้โห
4: มี
1: หนักมาก
4: สีหน้าก็จะเห็นตึกสูงนี่ถ้าไม่เห็นเหมือนกันนะ
1: ครับครับ
4: มีตึกสูงอยู่ตรงเข้าประตูสูงร .9
1: ม
4: ีอยู่ตึกหนึ่งนะฮะ
1: ครับ
4: ที่เขาขอกฎหมายไว้ก่อนแล้วก็เลยสร้างสูงได้แต่ตอนนี้ก็ตกแรงมากแรงมากฮะแต่ว่าผมสมาชิกทางนี้หนึ่งลงแยกสีอุดมมาอุโมงค์อ่ะระวังมอเตอร์ไซค์นะเขาจอดซ้อนคันกันเลยซ้ายมือ
1: โอ้ครับครับ
4: เยอะอ่ะเราก็ต้องสงสารเขา
1: ต้องระวังด้วยเน
4: า
1: ะ
4: จริงๆถ้าผมเป็นเขาเนี่ยผมไม่ลงนะเดินผมจอดในปั๊มเพราะซ้ายมือจะมีปั๊มปิโตรเลีย
1: ม
4: ปตท.โฆษณาเขานิดเลยผมจอดในปั๊มสองถ้าผมขับรถเนี่ยคุณเจมาเชื่อผมไหมว่าถ้าผมขี่มอเตอร์ไซค์นะผมไม่ขึ้นสะพานข้ามแยกนะเพราะว่าล้มไปเนี่ยเสร็จทุกรายนะ
1: คร
4: ับ ถ้าล้มนะผมคือไม่อยากให้เขาขึ้นน่ะ
1: ครับ
4: เพราะถ้าล้มไปปุ๊บรถกำลังตายเจอมาแล้วกำลังลงอย่างเนี้ยเสร็จหมดนะ
1: ครับ
4: โอเคผมหนีเข้าสู่ยังค้าแล้วครับพี่เสมาฝากไว้หน่อยครับ
1: ขอบคุณครับพี่กายสวัสดีครับ
4: ครับ
1: สวัสดีครับ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ข้อมูลข่าวสารในช่วงกรมทางหลวงครับ

0: ข้อมูลข่าวสารในช่วงกรมทางหลวงวันนี้นะครับมีเรื่องของงานส่วนต่อขยายทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีนะครับตั้งแต่ช่วงพุทธมณฑลสาย3ไปพุทธมณฑลสาย4นะครับรายละเอียดงานเนี่ยก็จะมีการเริ่มการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะครับส่วนต่อขยายทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีตั้งแต่ช่วงตัดพุทธมณฑลสาย3ไปจนถึงพุทธมณฑลสาย4นครปฐมขนาด4ช่องจราจรระยะทางเกือบ5กิโลเมตรโดยจะมีการเริ่มงานก่อสร้างสิงหาคมนี้หลังคืนผิวการจราจรบนถนนพระราม2เนื่องจากการสร้างมอเตอร์เวย์ M82 เขาจะต้องทำให้เสร็จก่อนหลังจากที่สร้างมอเตอร์เวย์ M82 แล้วเสร็จนะครับก็จะมาดำเนินการต่อสำหรับจุดนี้นะครับผลกระทบนะฮะเป็นการลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นนะครับทางโครงการส่วนต่อขยายทางคู่ขนานนี้ตามกำหนดนะครับจะแล้วเสร็จปี2571ก่อนจะสร้างขยายถึงทางหลวงหมายเลข4หรือนั่นก็คือยาวไปจนถึงตัดถนนเพชรเกษมเลยนะครับอีก 17.9 กิโลเมตรในเฟสต่อไปของปีงบประมาณ2571ถึง2575ครับขอบคุณข้อมูลข่าวสารในช่วงกรมทางหลวงครับ
1: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
0: หลายท่านแจ้งเข้ามานะครับเรื่องฟ้าฝนนะครับคุณสำลิดบอกว่าเพชรเกษมบางแคฝนตกหนักมากครับที่ปัดน้ำฝนเบอร์3นะแจ้งผ่านมาทาง YouTube นะคุณโมเดลคิดก็มาทาง YouTube เหมือนกันขอบคุณนะครับจากสะพานภูมิพลเชื่อมต่อการจราพิเศษฝนตกแรงมากครับมองแทบไม่เห็นทางเลยคุณ 3M นะฮะก็บอกว่าฝนตกหนักนะก่อนหน้านี้โอ้โหหลายท่านนี่แจ้งเรื่องฝนเข้ามาเยอะมากนะครับผ่านช่องทางคอมเมนต์ทาง YouTube กับทางจอสร้อยของเราเอาฝากข้อมูลไว้ได้เดี๋ยวผมกลับเข้ามาดูใหม่ผมพยายามดูให้เรื่อยๆนะจะได้อัปเดตเลยท่านที่ใช้รถใช้ถนนจะได้ทราบกันด้วยศรีนครินทร์พัฒนาการมุ่งหน้าสีพัดค่อนข้างติดอโศกมนตรีติดขัดเต็มพื้นที่ไปกลับเลยราชวิถีแยกตึกชัยชะลอตัวต่อเนื่องอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิศรีอยุธยา2ฝั่งมุ่งหน้าใต้ทางพิเศษศรีรัตน์ยังเคลื่อนตัวได้ช้าพหลโยธินห้าแยกลาดพร้าวแยกรัชโยธินเสนาเกษตรติดนะครับฝั่งกลับกันท้ายจะสั้นกว่าพิบูลสงครามเข้าแยกพิบูลสงครามเริ่มชะลอตัวและมีท้ายแถวฝั่งกลับกันด่านแน่นก่อนถึงโค้งวัดเขมาติวานนท์ชะลอตัวแยกแครายชะลอตัวแยกสนามบินน้ำหลังจากนั้นเคลื่อนตัวได้แต่ถนนสามัคคียังเคลื่อนตัวได้ไปกลับประชาชื่นชะลอตัวแยกคลองประปาอีกด้านหนึ่งชะลอตัวพงเพชรแต่ท้ายแถวไม่ยาวงามวงวานท้ายแถวยาวกว่ามาจากบางเขนมุ่งหน้าพงเพชรเคลื่อนตัวได้ช้าฝั่งกลับกันปริมาณรถสะสมต่อเนื่องไปตัดวิภาวดีรังสิตลงอุโมงค์เกษตรยังมีปริมาณรถมากครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณกอล์ฟนะครับบอกว่ารัชดาท่าพระฝั่งขาเข้ารัชดาตลาดภูที่จะมุ่งหน้าไปแยกมหาสวรรค์เคลื่อนตัวได้ช้าสลับกับการหยุดนิ่งทั้งไปทั้งกลับฝนตกเหมือนกันบริเวณจุดดังกล่าวคุณไก่ศรีนครินทร์ฝั่งขาเข้าภายในอุโมงค์พี่ไก่สุขุมวิทฝากระวังนะครับบอกว่าฝนตกแล้วก็มีรถจักรยานยนต์เนี่ยลงมาจอดอยู่ในอุโมงค์สีอุดมกันเยอะมากฝั่งขาเข้าอยู่ประมาณเลนซ้ายแต่ว่าเขาจอดซ้อนกันอ่ะนะครับก็ระวังด้วยนะก็บอกฝนตกหนักเลยอ่ะนะครับซอยทองหล่อก่อนหน้านี้คุณวันลบก็บอกฝนตกหนักเหมือนกันเจ้าคุณอาหารคุณต้อมจอมทองนะครับบอกว่าการจราจรเคลื่อนตัวได้แต่ว่าฟ้ามืดมากเลยคุณสุจินอังรีดูนังเคลื่อนตัวได้ช้าสลับกับการหยุดนิ่งเขาบอกติดขัดมากนะฮะคุณสไปฝนตกหนักอยู่ใต้เลียบใต้ทางด่วนบางพีสุขสวัสดิ์นะฮะฝนตกหนักนะคะขอบคุณคุณสไปด้วยนะฮะก็บอกการจราจรยังเคลื่อนตัวได้แต่ว่าฝนตกหนักเลยคุณชัยรัตน์พิบูลสงครามนะครับก่อนหน้านี้ยังเคลื่อนตัวได้แต่ว่าตอนนี้รถเพิ่มมากขึ้นแล้วนะครับขอบคุณสำหรับทุกข้อความทุกข้อมูลนะครับแลกเปลี่ยนเพิ่มเติมพูดคุยกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็น1137หรือดอกจัน1808รวมไปถึงในคอมเมนต์ YouTube กับทางจอสร้อยของเราก่อนที่เราจะไปพักกันนะครับทิ้งท้ายไว้ด้วยข้อมูลอุบัติเหตุครับรับแจ้งจากเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูครับบริเวณช่วงปั๊มน้ำมัน PT ที่กิ่งแก้วบอกว่ามาจากลาดกระบังจะมุ่งหน้าไปบางพลีมีอุบัติเหตุเป็นรถแท็กเตอร์ร่วงลงมาจากรถบรรทุกกีดขวางทุกช่องทางยังเคราะห์ดีครับที่ไม่มีใครเป็นอะไรนะแต่ว่ารถผ่านไม่ได้นะครับเนี่ยกิ่งแก้วจากลาดกระบังที่จะมุ่งหน้าไปบางพลีหน้าปั๊มน้ำมัน PTเป็นรถแท็กเตอร์ครับมันตกลงมาจากรถบรรทุกกีดขวางทุกช่องทางรถผ่านไม่ได้ครับไม่มีใครได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการอยู่นะครับเขาบอกว่ารถติดท้ายแถวเริ่มสะสมขอบคุณทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟมกันครับรฟมประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
2: ฝนตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
3: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
4: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
5: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
3: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
5: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีที่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
6: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสาร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: Bangkok Vote Bangkok Vote เลือกผู้ว่าและสกอร์คนโปรด Bangkok Vote Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
5: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสกร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ Bangkok Vote

0: ติดตามจอสร้อยกันต่อครับในช่วงเวลานี้ขอบคุณมากนะครับหลายคอมเมนต์เพิ่มเติมเข้ามาใน YouTube ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องฝนตกหนักทั้งนั้นเลยแล้วก็ลมแรงนะลมแรงหลายพื้นที่นะครับยังไงถ้าไปไม่ไหวเนี่ยหาที่ปลอดภัยต่อตัวท่านเองแล้วก็ปลอดภัยต่อเพื่อนร่วมทางนะครับแล้วก็จอดดีกว่านะฮะคุณไก่โต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณเสมา
0: ถึงไหนแล้วครับเนี่ย
1: เจอทั้งขาไปขากลับเลยกำลังจะกลับแล้วครับ
0: โอ้เป็นไงบ้าง
1: ภารกิจเรียบร้อย
0: ฝนก็
1: วันนี้เอามาแถมให้คุณเสมาทั้งขาไปและขากลับเลยครับ
0: ครับขอบคุณมากเลย
1: ขาไปก็เจอรถล้อหลุดใช่ไหมขากลับก็เจอรถล้อหลุดเช่นกัน
0: อ้าวอยู่ที่ไหนอ่ะกาญจนาเหมือนกันเปล่า
1: ใช่เป็นกาญจนาขาออกนะครับ
0: ครับ
1: เป็นขาออกอยู่ตรงช่วง200เมตรก่อนถึงเซนขอโทษก่อนถึงโลตัสไฟน้อยอะครับ
0: อ๋อฮะครับผม
1: อ่าฮะเขาวิ่งอยู่ในช่องทางหลักนะครับจะเป็นช่องทางที่2จากซ้ายมืออ ๋
0: อ
1: เป็นรถกระบะบรรทุกน่าจะเป็นยางใช้แล้วอะครับแล้วก็ติดคอกสูงอยู่แล้วก็ยางเต็มรถเลยก็เห็นล้อหลังขวาหายไป
0: แต่ยางเขาไม่ได้ตกหล่นใช่ไหมครับที่เขาบรรทุกมา
1: ไม่ตกหล่นครับใช่ยางยังอยู่บนรถดีแต่ว่าคือรถเนี่ยอยู่ในลักษณะเอียงเพราะว่าล้อหายไปเลยล้อหลังขวาไม่รู้ไปไหนแต่ว่าเห็นแต่ดุมล้อครับไม่เห็นตัวยางเยอะอะไรเหลือสภาพอะครับ
0: อ๋อฝนตกไหมครับ
1: 340ทั้งเข้าออกนะครับจนมาถึง
0: การจรา
1: จรพิเศษครับตรงช่วงก่อนถึงเวสเกตเซนทันเวสเกตนะครับไม่เจอฝนเลย
0: อ้าวหรอ
1: แต่ว่าพอเซนทันเวสเกตเท่านั้นแหละครับอันนี้คือถล่มอย่างแรง
0: เขาบอกลมแรงด้วยนะแรงไหม
1: ก็น่าจะนะดูจากต้นไม้ดูล่าๆนะคุณเสียมา
0: ครับครับ
1: ดูเนี่ยเนี่ยที่บัตรน้ำฝนบอกว่าต้องเบอร์หนึ่งเบอร์สอง
0: ฮะแล้วมีเรื่องของน้ำแบบรอระบายน้ำท่วมขังอะไรอย่างงี้บ้างไหม
1: เท่าที่ดูบนผิวการจราจรตอนนี้ไม่น่ามีนะครับ
0: ครับผม
1: ก็เลยจะบอกว่าไอ้ตรงจุดเกิดเหตุเพิ่มเติมนิดนึงแต่มาอันนั้นพอดีรถเขามันค่อนข้างเยอะใช่ไหมฮะพอไปถึงจุดเกิดเหตุมันต้องแยกเป็นตัววายออกซ้ายออกขวาเพราะเขาอยู่เลนที่สองใช่ปะมันก็เลยทำให้มันไปด่านหลังไงหลังเห็นท้ายแถวยาวมาถึงวัดลาดประดุกป่ะครับตรงนั
0: ้
1: นอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่
1: ยาวมาก
0: ปากทางเข้าวัดลาดประดุกอ่ะก็ประมาณ2กิโลได้นะถ้าถึงตรงนั้นอ่ะ
1: นั่นแหละคืออั้นมาถึงตรงนั้นเลยแล้วพอเลยจากวัดลาดประดุกมาได้หรือก่อนถึงวัดลาดประดุกเนี้ยมันก็ยังผมก็เห็นรถเคลื่อนตัวได้นะจนตอนนี้เนี่ยมาถึงเกือบวงแหวนสินพีแล้วก็ ก็ยังเห็นว่ารถเคลื่อนตัวได้นะแต่มันจะไปอั้นแถวๆนั้นนะครับ
0: ครับ
1: ตรงนักปากทางเข้าวัดลาดประดุกตรงนั้นนะครับยาวไปถึงจุดเกิดเหตุว่าพอผ่านพ้นก็รอดไป
0: อ่ะยังไง
1: ได
0: ้เดินทางปลอดภัยคุณไก่โต้งวันนี้ขอบคุณมากนะเพิ่มเติมให้ทั้งขาไปขากลับเลย
1: ได้กำลังรอลุ้นส่งคุณเสมากลับอยู่ว่าคุณเสมาจะรอดไหม
0: น่าจะรอดยากแล้ววันนี้ขอบคุณนะครับ
1: จริ งว่าได้เลยขอบคุณนะครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ครับครับขอบคุณคุณไก่โต้งนะคุณเอกสวัสดีครับพี่เอก
2: สวัสดีครับคุณเสมา
0: เป็นยังไงบ้างพี่เอก
2: ผมอยู่ซอยฉลองเมื่อกี้ออกมาจากตรงหน่วยมอธุรกิจ
0: ครับ
2: แล้วก็เรียบคำบอกจะออกไปทางแจ้งวัฒนะ
0: ครับ
2: ตอนแรกว่าจะเข้าศูนย์ราชการไม่เข้าดีกว่าเพราะตอนนี้ศูนย์ราชการเรื่องงาน
0: เปลี่ยนใจ
2: ตอนนี้กำลังคิดอยู่ว่าจะไปทางไหน
0: ระหว่าง
2: ผมอาจจะไปถึงทางศรีสมาน
0: ศรีสมานกับ
2: แล้วก็ไปออกตรงไอ้อะไรอ่ะตรงนี้มันจะเป็นออกตรงกำแพงเพชร6ได้อ่ะน่าจะเป็นตรงนั้นน่าจะโอเคกว่าคือตรงไปเรื่อยๆเลยเรียบคลองไปเรื่อยๆเลย
0: ครับไปได้ไม่ค่อยติดเท่าไหร่เรียบคลองประปายังพอไปได้อยู
2: ่ไปขึ้นตรงกองทัพอากาศแล้วออกนอกกา
0: บดคือรถมันเยอะนะรถมันเยอะแต่มันไม่ค่อยติด
2: จะมีใครตามผมไหมเนี่ย
0: มาได้เรื่อยๆอ่ะพี่เอกมาได้เรื่อย
2: ๆข้างหลังก็มืดตึ๊บเลย
0: รอแล้วแถวนู้นยังไม่ตกหรอ
2: ยังไม่ตก
0: โอ้โห
2: ลมมันเคลื่อนตัวนะแต่ช้ามาก
0: ครับผม
2: เท่าที่สังเกตต้นไม้นะ
0: ครับ
2: ไม่แรงเท่าไหร
0: ่
2: แสดงว่าลมเคลื่อนตัวช้าข้างหลังผมน่าจะตกหนัก
0: ใช่หนักเลยพี่ หนักเลยฮะ
2: ถ้าลมแรงๆมันก็เร็วใช่ไหม
0: ใช่
2: ม
0: ัน
2: ก็ตกแป๊บเดียวนี่มันลมไม่แรงเท่าไหร
0: ่อ๋อครับ
2: แล้วดูเมฆนะก้อนเมฆนะไม่เคลื่อนตัวเลย
0: หรออ๋อ
2: มองไปทางมินบุรีก็พอกันนะ
0: อ
2: ันนั้นดำกว่า
0: เขาบอกมินบุรีนี่ฝนยังไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าลมอ่ะค่อนข้างแรงถ้าเป็นแถวมินบุรีอ่ะ
2: แต่เมฆมืดเลยนะ
0: ครับ
2: ข้างหลังผมน่ากลัวกว่า
0: ได้ครับขอบคุณมากเลย
2: โอเคครับ
0: ครับพี่เอกสวัสดีครับสวัสดีครับ คุณก๊อฟเดี๋ยวรบกวนรอสักครู่นะขออนุญาตคุณสุภกรเขาขอความช่วยเหลือนะคุณสุภกรครับคุณสุภกรอยู่ไหมเอ่ยคุณสุภกรครับเห็นบอกว่าขอความช่วยเหลือนะครับเขาบอกว่ารถเขาเนี่ยเป็น Toyota Vios สีเทากอไก่ทอทง3169ปทุมธานีขับมาแล้วมันดับไปนะฮะอยากได้ใครที่มีความรู้มาแวะให้ความช่วยเหลือหน่อยนะอยู่ลำลูกกาขาออกนะเลยจากทูปะเตมีมา200เมตรนะฮะนี่เป็นคุณสุภกรนะเมื่อสักครู่สายหลุดไปนะคุณก๊อฟพีระเศษสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณเสมา
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับตอนนี้ผมออกจากหนองจอกมุ่งหน้าอยู่ถนนเจริญกรุงแล้วตอนฉลองกรุง
0: ครับ
3: ตอนนี้ผ่านลาดกระบังผ่านพระจอมเกล้าลาดกระบังแล้วเพื่อที่จะไปสุวรรณภูมิแล้วไปออกบางนาตาดครับ
0: เป็นไงบ้างครับคุณกอ
3: ตอนนี้การจราจรคล่องตัวครับ
0: ครับ
3: แต่เริ่มจะติดแล้วตรงนี้ตรงหน้าพระจอมเกล้าลาดกระบังเพราะว่ามีฝนตก
0: โอ้หนักไหม
3: ฝนตกไม่หนักครับเป็นละอองมายังไม่แรงแต่ว่าฟ้าเริ่มก่อตัวครึ้มแล้วครับ
0: ครับ
3: แต่ว่ารถยังวิ่งกันได้เรื่อยๆครับวิ่งกันได้เฉียวๆเรื่อยๆครับ
0: ครับผม
3: นะฮะแล้วก็คิดว่าไม่นานนี่จะลงเยอะครับ ลงเยอะ
0: ยังไงเดินทางปลอดภัยครับ
3: เดี๋ยวทวงสัญญาก่อนไหนจะบอกผมว่าอายุเท่าไหร่เนี่ย
0: วันนั้นพี่ก๊อฟวันนั้นพี่ก๊อฟทายผมเท่าไหร่นะ
3: ผมว่าไม่เกิน35ครับ
0: ไม่เกิน35ใช่ไหม
3: ใช่
0: ถ้ายังไม่ถึงเดือนเกิดนี่นับตามพ.ศ.ป่ะหรือว่าต้องนับถึงเดือนเกิดด้วย
3: เอาตามพ.ศ.
0: ถ้าตามพ.ศ.ก็40ถ้าไม่ตามพ.ศ.ก็39
3: โอ้เสียงหนุ่มมากเลยอ
0: ่
3: ะ
0: โอ้ขอบคุณมากครับมันคือภาพลวงตา
3: ชื่อเหมือนแบบคนสมัยก่อน
0: เหมือนแบบ60แล้วเนาะ
3: ได้โอเคเดี๋ยวคนอื่นรอรายงานอยู
0: ่
3: ตอนน
0: ี
3: ้เส้นนี้ไม่มีบาดเหตุ
0: ครับ
3: มีแต่ว่าฝนกำลังเริ่มลงแรงขึ้นครับ
0: ครับผม
3: แค่นี้ครับ
0: ได้เดินทางปลอดภัยพี่กอล์ฟขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ท่านสารวัตรจราจรสภ.บางพลีนะครับพันตำรวจโทยุทธชัยสุดเสน่ห์สวัสดีครับท่านสารวัตร
2: ครับสวัสดีครับพันตำรวจโทยุทธชัยสุดเสน่ห์ครับสารวัตรจราจรสถานีตำรวจบางพลีครับ
1: โอ้กรณีดังกล่าวนี้เป็นยังไงบ้างฮะที่บอกว่าเป็นรถแท็กเตอร์เหรอฮะที่มันล่วงหล่นเหรอฮะท่านสารวัตร
2: ครับก็เป็นเหตุรถบรรทุกติดล้อนะครับบรรทุกรถแท็กเตอร์นะครับน้ำหนักประมาณ7ตันนะคร
1: ับ
2: ในส่วนของรถแท็กเตอร์เนี่ยล่วงหล่นจากกระบะนะครับทำให้กีดขวางทุกช่องทางนะครับเบื้องต้นก็จับรถเคนขนาดเล็กมาเนี่ยนะครับยกไม่ได้นะครับยกไม่ได
1: ้ยกไม่ได้
2: น้ำหนักครับตัวหนักตัวหนึ่งก็คือติดสายไฟนะครับติดสายไฟแรงสูงนะ
1: ครับ
2: ก็ต้องวางแผนใหม่นะครับวางแผนใหม่ก็ต้องขยับรถในส่วนของรถแท็กเตอร์นะครับนิดหนึ่งนะครับมาในส่วนของมุมการยกนะครับให้ได้นะครับก็ขยับรถแล้วก็ในส่วนของรถก็จะเปลี่ยนเป็นรถน้ำหนักยกน้ำหนักยกมากขึ้นนะครับรถยกได้60ตันนะครับก็ได้นะครับพ้นกีดขวางไปเมื่อเวลา 10:10 นาที
1: อ๋อคือพ้นไปแล้วตอนนี้ก็คือเป็นปกติวิ่งได้ไม่มีอะไรแล้วใช่ไหม
2: ช่วงนี้กำลังเร่งระบายอยู
1: ่แล้วพวกเศษดินอะไรอย่างเงี้ยครับท่านสวัสดิ
2: ์เศษดินในส่วนของเจ้าที่แขวงทางหลวงสมุทรปราการได้เก็บกวาดเรียบร้อยนะคร
1: ับไม่
2: การจราจร
1: ไม่มีใครบาดเจ็บใช่ไหมฮะ
2: ไม่มีคนเจ็บครับ
1: แต่เห็นว่าเหมือนเป็นรถคู่กรณีหรอสีขาวที่ท้ายเขายุบหรืออะไร
2: เสียหายเล็กน้อยนะครับเสียหายในส่วนของรถคู่กรณีแต่ไม่มีคนเจ็บครับ
1: โอ้เขาบอกไหมว่าทำไมมันถึงตกลงมาได้ครับ
2: ในส่วนของรถบรรทุก10ล้อนะครับบรรทุกแท็กเตอร์น้ำหนัก7ตันเนี่ยนั่นเป็นส่วนของฐานไถด้านหน้านะครับฐานไถด้านหน้ามีความกว้างออกจากตัวรถนะครับในส่วนของช่องทางเนี่ยนะครับผู้ขับขี่รถชิดขอบทางด้านขวาจะเป็นทางลงสะพานจากด้านครับ
1: อ๋อมันเลยไปเกี่ยวเหรอฮะ
2: ไปเกี่ยว
1: จ
2: ุดของจุดที่กว้างเกินตัวรถไปนะครับทำให้รถแท็กเตอร์เนี่ยร่วงหล่นลงมา
1: ครับครับครับโอ้นี่ก็ดำเนินการกันไวเหมือนกันนะครับในพื้นที่เนี่ย
2: ครับครับต้องครับดำเนินการก็ช่วงสี่แยกของขุดถนนเทพรักษ์ช่วงนี้ก็ช่วงรถแท็กเตอร์ตกก่อนช็อตนะครับยังดีที่เราเปิดการจราจรก่อน
1: ใช่ใช่โอ้เพราะถ้าไม่งั้นนี่ติดยาวแน่ท่านสาวะตรงเนี้ย
2: ใช่ครับ
1: โอ้ขอบคุณมากเลยนะครับในพื้นที
2: ่ครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ ขอบคุณท่านสารวัตรจราจรสภ.บางพลีนะครับพันตำรวจโทยุทธชัยสุดเสน่ห์นะฮะมาปิดท้ายกันช่วงนี้คุณมดเอ็กสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณเสมาครับ
1: ครับ
3: เชิญเลยจริงขาออกนะครับ
1: ครับ
3: จากสะพานพระราม5มาตรงต่างระดับบางอูเวียงเนี่ยนะครับ
1: ครับ
3: การจราจรก็รถปานกลางเคลื่อนตัวดีนะครับ
1: ครับ
3: แต่ฝนน่ะเบอร์3นะครับ
1: โอ้หนักเลย
3: มันก็เลยทำให้น้ำเติมบนผิวอะครับ
1: หรอตรงไหนบ้างอะ
3: มันเป็นแห่งๆเล็กๆอะครับไม่เยอะแต่ว่ามันจะมีรถจักรยานยนต์ที่เขามาใช้ร่วมในทางด่วนเนี่ย
1: ครับ
3: มันจะต้องระวังเขานิดนึงเพราะว่าถ้ารถมาเร็วๆก็จะเหยียบน้ำสาดเข้าใส่อะครับ
1: แต่รถเล็กอะไรพวกนี้ก็คือยังผ่านได้ใช่ไหม
3: มันไม่มีปัญหาครับแต่ว่ามันเหมือนกับน้ำมันเติมอยู่บนผิวอะครับ
1: มัน
3: เติมไม่มากครับ
1: อือครับผม
3: ทัศนวิสัยก็ประมาณ100 เมตรนะครับหนักพอสมควร
1: ลมอ่ะพี่มดเอ็กลมยังแรงอยู่ป่ะ
3: ลมตอนนี้ไม่แรงเท่าไหร่แล้วครับ
1: อ๋อครับ
3: ก็ตอนช่วงบ่ายนี่ฟังคุณเสมาบอกว่าฝนออกทะเลไปแล้ว
1: มันมีกลุ่มที่ลงอ่าวไทยไปนะนี่เรายังไม่โดนเต็มๆนะเนี่ย
3: เขาคงจะยูเทิร์นมั้งครับบางส่วน
1: ยูเทิร์น
3: มาคลองเตยก่อน
1: ยูเทิร์นมาคลองเตยพอคลองเตยเสร็จไปนู่นต่อใช่ไหมไปฝั่งทนต่อใช่ไหม
3: แล้วขณะลงมานี่นะครับคุณเสมาตรงต่างระดับบางคูเวียงด้านซ้ายน้ำท่วมแล้วนะครับตอนนี้ประมาณสัก20เซนนะครับก็ใช้ความระมัดระวังกันด้วยนะครับ
1: ระยะทางยาวไหมครับที่น้ำท่วมเนี่ยครับ
3: ประมาณ30เมตรครับ
1: อ๋อก็ไม่ยาวเท่าไหร่
3: แต่มันอยู่ในโค้งพอดีครับต้องระวัง
1: ครับผมโอ้ขอบคุณมากครับ
3: จบรายงานตรงกาญจนาพิเศษตะวันตกครับ
1: ขอบคุณครับคุณมดเอ็กซ์สวัสดีครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: มีเพิ่มเติมข้อมูลให้ทาง YouTube นะคะขอบคุณหลายๆท่านเลยนะถ้าผมอ่านข้อความใครตกหล่นผมต้องกราบขออภัยจริงๆนะครับคือบางทีข้อความมันมาทับกันแล้วผมมองไม่ทันนะคุณบูมสมายบอกว่าฝนตกหนักมากลมก็แรงสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้าขอบคุณครับคุณอนุกูลรัตเทวีคุณบุษกรรามินทาทั้งลมทั้งฝนแรงมากๆคุณวิชาญพระรามหกศรีอยุธยาลมแรงนะครับอีกไม่นานคิดว่าน่าจะท่วมแน่เลยส่วนการจราจรติดขัดสะสมได้ตามรอบไฟคุณปัญญาสวัสดีด้วยนะครับเทพารักษ์ใช่ไหมมุ่งหน้าไปขึ้นทางด่วนรถติดจังเลยนะครับเกือบครึ่งชั่วโมงไม่ขยับเลยนะขอบคุณพี่ปัญญาด้วยคุณบูมสมัยคุณอนุกูลคุณบุษกรคุณวิชาญคุณไก่ต้มคุณ AA นะฮะคุณ 3M คุณโมเดลคิดคุณสำลิดคุณสิทธิสุขนะครับแล้วก็คุณนิจลีคุณสมคุณบุญสมคุณนิรุตนะฮะคุณจิรศักดิ์คุณชาตรีนะเพิ่มเติมให้นะครับในคอมเมนต์ทาง YouTube เพิ่มเติมมาได้เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะได้อ่านให้ผู้ใช้เส้นทางหลายๆท่านเนี่ยได้รับทราบกันด้วยนะว่าจุดไหนเป็นยังไงบ้างรัชดาท่าพระ11ที่บอกว่าก่อนหน้านี้เป็นรถบรรทุกพ่วงไปจอดเสียปากซอยรัชดาท่าพระ11ยังไม่ได้เคลื่อนย้ายนะฮะเขาบอกว่าอยู่ระหว่างแก้ไขกันอยู่นะลมยางหมดด้วยนะฮะเนี่ยขอบคุณทางสน.บุคคลนะครับก็รถติดยาวเลยนะกระปะพึกนี่ก็ยาวนะรับแจ้งว่ายาวนะกระปะพึกที่จะไปกาญจนาบางโคลัดเนี่ยท้ายแถวค่อนข้างยาวนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่เดียวนะครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับปวาริสาวรศรีประภาค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เปลี่ยนมาใช้รถ EV ช่วยเซฟน้ำมันได้จริงปะ
4: จริง
3: wow. แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Be Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
4: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Be Quick อย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Be Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
3: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
4: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
5: เติมที่เพื่อรถเติมรอยเพื่อคุณ
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: สนับสนุนโดย
7: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกวูเน่วิซีมณีแดง
1: สมเด็จพระราชาธิบดีสมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักรภูฏานร่วมพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระศพพระองค์พาสวนพดลการันตีไทยเหนือชั้นกว่ากัมพูชาดึง2อดีตประธานศาลกฎหมายทะเลโลกช่วยสู้ยันไม่ยอมเจรจาผลประโยชน์ทางทะเลก่อนแบ่งเขตทางทะเลสำเร็จประชุมร่วม2กรรมธิการตรวจสอบไทย AI Passport สุภชัยค้านเกินอำนาจก่อน Walk out ขณะปลัด DE ยันโครงการทำถูกขั้นตอนสวนไอซ์เล่าเรื่องเองไม่ได้ตั้งคำถามกรมการปกครองคิกออฟจัดทำบัตรประจำตัวผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมายืนยันบัตรประจำตัวเป็นเพียงมาตรการควบคุมและตรวจสอบตัวบุคคลตามหลักมนุษยธรรมไม่ใช่การให้สัญชาติไทยและไม่ได้ก่อให้เกิดสิทธิ์ในฐานะบุคคลสัญชาติไทยแต่อย่างใดพม.จับมือเอกชนเปิดรับผู้สูงอายุ 60-75 ปีจำนวน 1,000 อัตราในตำแหน่งพนักงานดูแลพื้นที่ขายและพนักงานดูแลลานจอดรถร้านสะดวกซื้อหนุนผู้สูงอายุมีรายได้มีคุณค่าพึ่งพาตนเองพลพีวรสิทธิ์2รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนั่งหัวโต๊ะสั่งรีเซ็ตภูเก็ตลุยทวงคืนที่ดินรัฐปราบโนมินีต่างชาติสุรศักดิ์ฆ่าชงร่างตั้งกระทรวงกีฬาควบท่องเที่ยววัฒนธรรมเข้าครม.ช่วงมิถุนายนถึงกรกฎาคมนี้เผยกพร.อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดสุพม่าสั่งสบค.ผนึก อย.ตรวจสอบปมอกไก่ปั่นตกฉลากหลังถูกตั้งข้อสงสัยโปรตีนไม่ตรงฉลากนัดผู้ประกอบการเข้าชี้แจง24มิถุนายนนี้พรรคเศรษฐกิจยื่นสอบจริยธรรมชนพัฒน์ชี้ถึงขั้นหลุดส.ส.ล่าง11กรกฎาคมให้ DSI มารอรับที่สภาชี้จบสมัยประชุมไร้เอกสิทธิ์แล้วทวีเปิดพิรุธงบกกต.เบาะแสสำคัญคดีหัวสว.ชี้มีรูปแบบเหมือนองค์กรอาชญากรรมกทม.สั่งป้องกันปัญหาแจกบัตรเลือกตั้งผิดหลังพบคลองสามวามีคนเพิ่งย้ายทะเบียนบ้านกว่า 2,000 คนซึ่งกลุ่มนี้มีสิทธิ์เลือกแค่ผู้ว่ากทม.แต่ไม่มีสิทธิ์เลือกสก. DSI อายัด 77 บัญชีขบวนการ Forexพร้อมยึดรถหรูพบเส้นทางการเงินโยงนักการเมืองคนบันเทิงเตรียมแถลง19มิถุนายนนี้ไอซ์โรมประสานเสียงเชื่อพาวุธพร้อมถูก DSI ตรวจสอบหากมีชื่อเอี่ยวคดี Forex แต่ข้อมูลยังไม่ 100% รอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแถลงพรุ่งนี้หวังไม่ใช่แกมแก้แค้นเอาคืนหลังลุยตรวจสอบไทย AI Passportตำรวจสภ.เมืองกาฬสินธุ์คุมตัวร้อยตรีรัวยิงสัตดีจังหวัดฝากขังศาลทหารพร้อมแจ้ง3ข้อหาหนักเจ้าตัวปิดปากเงียบยกมือไหว้ตำรวจขณะที่ญาติผู้เสียชีวิตทำพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณกลับภูมิลำเนาตำรวจเวียดนามได้ทลายเครือข่ายอาชญากรต้องสงสัยว่าจะเป็นแก๊งขโมยแมวเพื่อช่วยเหลือแมวมากกว่า400ตัวที่กำลังจะถูกส่งไปชำแหละเพื่อบริโภคผู้นำปากีสถานยันบันทึกความเข้าใจอิสลามาบัดสหรัฐอิหร่านบังคับใช้ทันทีเปิดช่องแคบฮอมุสทันทีสหรัฐยกเลิกปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านเตรียมลงนามเป็นทางการ19มิถุนายน69ที่เมืองเจนีวาสวิตเซอร์แลนด์และเริ่มต้นการหารือระดับเทคนิคตามข้อตกลงปิดท้ายกันที่กรมอุตุนิยมวิทยาระบุประเทศไทยเข้าสู่ภาวะเอลนิโยแล้วและมีโอกาส63%ที่จะพัฒนาเป็นเอลนิโยระดับรุนแรงมากในช่วงปลายปี2569ถึงต้นปี2570 คาดปริมาณฝนจะต่ำกว่าค่าปกติและเสี่ยงเกิดฝนทิ้งช่วงในหลายพื้นที่ขณะที่อุณหภูมิของประเทศมีแนวโน้มสูงกว่าค่าเฉลี่ยและอาจส่งผลให้ฤดูหนาวปีนี้หนาวน้อยกว่าปกติ
6: กตัญญูต่อพ่อแม่คือคุณสมบัติที่แท้จริงของคนไทยด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.ปวริษาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
4: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ใหม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: เมื่อก่อนวิ่งรถจากโนนไปเมืองกาญอย่างน้อยก็ต้องเกือบ3ชั่วโมงแต่เดี๋ยวนี้แค่ไม่ถึงชั่วโมงก็เอาอยู่เพราะใช้มอเตอร์เวย์ M81 บางใหญ่กาญจนบุรีเส้นทางที่เชื่อมโยงกรุงเทพและนนทบุรีถึงกาญจนบุรีรวมถึงจังหวัดอื่นๆในภาคตะวันตกและภาคใต้สนับสนุนการท่องเที่ยวและระบบโลจิสติกให้ทุกการเดินทางของคุณสะดวกรวดเร็วปลอดภัยM81 เปิดใช้งานแบบเต็มรูปแบบแล้ววันนี้เช็คอัตราค่าผ่านทางหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1586กด81แล้วคุณจะพบว่ากาญจนบุรีก็แค่ปากซอย
2: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
4: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
5: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วย

0: ไปราคา 10,000 บาท
1: การผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น
2: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
3: ผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ที่มีภาวะกลั้นปัสสาวะและอุจจาระไม่ได้สามารถขอรับผ้าอ้อมผู้ใหญ่ฟรีรับได้ไม่เกิน3ชิ้นต่อคนต่อวันติดต่อได้ที่รพสต.ศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้านหรืออบต.และเทศบาลในพื้นที่สอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช. 1330

0: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุดรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ติดตามจอสล็อตกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้ครับสวัสดีพี่วันบางรักด้วยนะครับเพิ่มเติมข้อมูลให้นะครับผ่านช่องทางคอมเมนต์ทาง YouTube บอกว่าสีลมบางรักทั้งลมทั้งฝนหนักเลยยังใช้ที่ปัดน้ำฝนระดับ1ระดับ2อยู่เลยนะครับขอบคุณพี่วันบางรักด้วยคุณ AA นะครับบอกว่ามินบุรีลมแรงฟ้าแรงแต่ฝนไม่แรงนะครับเทพารักษ์คุณกระปุกแดงฝนตกแล้วนะครับใช้รถใช้ถนนด้วยความไม่ด้วยความปลอดภัยนะฮะขอบคุณข้อมูลหลายๆท่านเลยนะครับก่อนหน้านี้คุณบุญสมัยก็บอกว่าลมแรงนะสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้าตกหนักมากนะครับแล้วก็รามินทาคุณบุษกรก็บอกว่าทั้งลมทั้งฝนแรงมากๆคุณวิชาญศรีอยุธยาก็บอกว่าฝนตกลมแรงนะฮะขอบคุณทุกข้อมูลนะฮะตอนนี้ติดหลายพื้นที่เลยครับถ้าจะหาเส้นทางที่ไม่ติดเนี่ยผมว่ารายงานง่ายกว่านะเรามารายงานเส้นที่ไม่ติดกันไหมเพราะว่าเส้นที่ติดเนี่ยโอ้โหติดหนักหลายเส้นทางนะครับเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นขาออกนะครับข้ามสะพานแม่น้ำเจ้าพระยาขาออกทั้งหลายเนี่ยเรียกได้ว่าถ้าดูจากในแผนที่เนี่ยมันทุกเส้นทางเลยนะครับเนี่ยที่จะมุ่งหน้าไปข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะครับหลายๆสะพานเลยครับไม่ว่าจะเป็นสะพานพระราม9นะด้านบนทางด่วนนะครับสะพานพระราม3สะพานกรุงเทพและท้ายก็ล้นเข้าไปด้านของพระราม3ด้วยนะครับเดี๋ยวไปเพิ่มเติมกรณีรถจอดเสียกันปากซอยรัชดาท่าพระ11นะครับท่านพันตำรวจโทไกรวิทย์เพชรเลิศสวัสดิ์ปราบปรามสน.บุคโลรักษาราชการ

0: ผ่านแทนสารวัตรจราจรนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณเชมาครับผมพันธุ์หมวดโทกายวิทย์เลิศครับผม
0: ครับท่านสารวัตรเห็นบอกว่ามีรถเสียแล้วครับปากซอยรัชดา11
1: ใช่ครับประมาณ15นาฬิการถ10ล้อบรรทุกเครนขนาดใหญ่ครับรถระบบเบรกล็อกครับมันเคลื่อนย้ายไม่ได้ต้องตามช่างมาซึ่งใช้เวลานานพอสมควรนะครับตอนนี้รถออกจากได้ซ่อมแก้ไขเสร็จแล้วเมื่อวัน17นาฬิกาตรงครับตอนนี้กำลังเร่งระบายให้นะครับทุกด้านหนาแน่นทุกช่องทางเลยครับจราจรเร่งระบายให้อยู่นะครับ
0: ครับเขาเห็นรับแจ้งเรื่องท้ายแถวไหมครับท่านสารวัตรว่ามันยาวไปมากน้อยแค่ไหนแล้วอะครับ
1: รับแจ้งท้ายแถวรัชดาด้านขาเข้าแจ้งทางบกน.7ทางแยกท่าพระเต็มทางลานบางขุนเทียนเต็มและทางพระราม3ก็เคลื่อนตัวไม่ได้เลยตอนนี้กำลังเร่งระบายผมคาดว่ามันประมาณอีก20นาทีน่าจะอยู่สู่ภาวะปกติครับ
0: อ๋อยังมีฝนอยู่ไหมครับในพื้นที่ครับ
1: ตอนนี้ฝนเพิ่งหยุดครับผม
0: อ๋อเพิ่งหยุดใช่ไหมครับแต่ว่าเรื่องน้ำท่วมอะไรอย่างนี้ของเราไม่มีใช่ไหมครับในพื้นที่
1: ในพื้นที่ไม่มีครับผม
0: ไม่มีเน
1: า
0: ะครับโอ้การจราจรค่อนข้างหนาแน่นเลยเนาะเพิ่งจะเคลื่อนย้ายตอน17นาฬิกาเอาใจช่วยนะครับท่านสารวัตร
1: ครับครับผม
0: ขอบคุณมากเลยครับที่ช่วยเพิ่มเติมให
1: ้ครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณท่านพันตำรวจโทไกรวิทย์เพชรเลิศนะครับท่านสารวัตรปราบปรามสน.บุคโลรักษาราชการแทนสารวัตรจราจรนะครับก็เคลื่อนย้ายไปตอน 17:00 นเมื่อสักครู่นี้เองนะประมาณ 15-16 นาทีที่ผ่านมานี่เองนะครับก็รถติดยาวเลยครับนะครับในพื้นที่นะติดยาวมากๆนะเขาบอกว่าติดท้ายนี่มันล้นเข้าไปฝั่งถนนพระราม3แล้วตอนนี้แถวคลองเตยพระราม4นี่ตกลงมาหนักอีกรอบนึงแล้วนะครับคือหนักสลับเบาหนักสลับเบาอยู่อย่างเงี้ยนะครับตอนนี้ก็โอ้โหทัศนวิสัยไม่ค่อยดีนะหลายพื้นที่ก็แจ้งมาว่ามองไม่ค่อยจะเห็นทางยังไงก็หาที่ปลอดภัยต่อตัวท่านเองแล้วก็เพื่อนร่วมทางจอดก่อนพักก่อนนะครับแวะห้างแวะทานข้าวอะไรก่อนลักษณะจะอีกไกลอีกยาวนานครับเพราะว่าหลายพื้นที่ติดมากๆเลยนะพื้นล่างนะคราวนี้ไปดูด้านบนกันเผื่อใครจะลองไปใช้ด้านบนสายทางพิเศษต่างๆเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวไปพูดคุยเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกันนะครับคุณบรรวิสาบุญเรืองสวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณเสมาสวัสดีค่ะผู้ฟังจะสอร้อยทุกท่านค่ะ
1: ถ้าจะหนีจากพื้นล่างไปใช้ข้างบนดีกว่าไหมครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับด้านบน
2: ต้องบอกตรงๆว่าแทบจะไม่ต่างกันเลยข้างบนนะตอนน
1: ี้เอาเป็นว่าตอนนี้เราชะลอการเดินทางก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าด้านบนด้านล่างนี่ติดพอกันเลยใช่ไหมเชิญเลยครับคุณวันวิสาเชิญเลย
2: ได้ค่ะคุณเสมาเดี๋ยวขอเริ่มที่สายเฉลิมมหานครก่อนค่ะ
1: จ
2: ากดินแดงค่ะมุ่งหน้าเข้าที่ต่างระดับท่าเรือค่ะตอนนี้เนี่ยท้ายชะลอตัวเลยตั้งแต่ช่วงของต่างระดับมักกะสันค่ะต่อเนื่องเลยค่ะเข้าต่างระดับท่าเรือเลยเคลื่อนตัวได้ช้าแต่หยุดนิ่งค่ะแล้วก็ส่วนฝั่งที่จะออกไปทางดินแดงค่ะตอนนี้เนี่ยท้ายชะลอตัวเลยตั้งแต่ช่วงของเวนดวงพิทักษ์ค่ะต่อเนื่องเลยจนถึงต่างระดับมักกะสันเช่นเดียวกันค่ะก็เคลื่อนตัวได้ช้าแต่หยุดนิ่งเช่นเดียวกันค่ะผ่านพ้นต่างระดับมักกะสันมาแล้วเนี่ยเริ่มเคลื่อนตัวตามกันได้ดีสักเล็กน้อยค่ะออกไปทางดินแดงค่ะคุณเสมาส่วนของฝั่งบางนาค่ะชำระค่าผ่านทางด่านบางนาเข้ามาที่ต่างระดับท่าเรือค่ะตอนนี้เนี่ยท้ายชะลอตัวเลยตั้งแต่ช่วงของบริเวณสุขุมวิท62ค่ะต่อเนื่องเลยไปถึงบริเวณทางขึ้นอ่าวนาลงค่ะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็ยังมีปริมาณรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าสุดนิ่งเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ผ่านพ้นบริเวณนี้มาแล้วเนี่ยเริ่มเคลื่อนตัวตามกันได้เล็กน้อยค่ะแต่ว่าทางต่างระดับท่าเรือก็ยังมีปริมาณรถมากอยู่เคลื่อนตัวได้ช้าสุดนิ่งเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็จากต่างระดับท่าเรือค่ะออกไปที่บางนาค่ะตอนนี้เนี่ยต่างระดับท่าเรือค่อนข้างที่จะมีการจราจรหนาแน่นเลยค่ะแล้วก็ผ่านพ้นตรงทางลงอ่างนาลงมาแล้วเนี่ยถึงจะเริ่มเคลื่อนตัวตามกันได้ดีตลอดจนไปออกบางนาค่
1: ะ
2: ส่วนของฝั่งดาวคะนองค่ะชำระค่าผ่านทางด่านดาวคะนองเข้ามาที่ต่างระดับท่าเรือค่ะตอนนี้เนี่ยท้ายชะลอตัวเลยตั้งแต่ช่วงของบริเวณสาธุประดิษฐ์เลยค่ะต่อเนื่องเข้าต่างระดับท่าเรือเช่นเดียวกันค่ะเคลื่อนตัวได้ช้าสะบิดนิ่งเลยค่ะแล้วก็ฝั่งที่จะออกมาทางยินแดงขออภัยค่ะดาวคะนองค่ะตอนนี้เนี่ยชะลอตัวเลยตั้งแต่ช่วงของบริเวณราพระราม3ค่ะต่อเนื่องเลยไปจนถึงทางลงสะพานพระราม9นะคะคุณเจมาก็ยังเคลื่อนตัวได้ช้าสะบิดนิ่งเช่นเดียวกันค่ะส่วนฝนตกทั้งสายทางเลยค่ะตอนนี้ของฝั่งเฉลิมมหานครเนี่ยก็เพิ่งตกหยุดไปเท่านั้นเองค่ะส่วนของสายทางพิเศษศรีรัตน์ค่ะจัดแจ้งวัฒนคำมุ่งหน้าเข้ามาที่ต่างระดับพญาไทค่ะตอนนี้เนี่ยหน้าด่านประชาชื่นมีสะสมหน้าด่านจากเล็กน้อยค่ะแล้วก็ชำระค่าผ่านทางเข้ามาแล้วเนี่ยเริ่มมีการชะลอตัวเลยตั้งแต่ช่วงของบริเวณบขสค่ะต่อเนื่องเลยจนถึงบริเวณต่างระดับพญาไทเลยค่ะตรงนี้เนี่ยก็ยังเคลื่อนตัวได้ช้าสะดุดนิ่งเช่นเดียวกันค่ะส่วนของฝั่งต่างระดับพญาไทค่ะมุ่งหน้าออกไปที่แจ้งวัฒนาค่ะตอนนี้เนี่ยต่างระดับพญาไทก็มีปริมาณรถหนาแน่นเลยค่ะต่อเนื่องเลยไปจนถึงสถานีกลางกรุงเทพฯอภิวัฒน์เลยค่ะคุณเสมาตรงนี้เนี่ยก็ถือว่ามีปริมาณรถมากขึ้นตัวได้ช้าสุดนิ่งเลยค่ะจะมีการชะลอตัวกันอีกครั้งเนี่ยตรงช่วงของบริเวณหน้าด่านประชาชื่นค่ะแล้วก็ผ่านพ้นด่านประชาชื่นเข้ามาแล้วเนี่ยถึงบริเวณเลนแอเรียก็เริ่มขึ้นตัวทำกันได้ดีตลอดไปจนออกแจ้งวัฒนะแล้วค่ะส่วนของฝั่งต่างระดับบางโคค่ะออกไปที่ต่างระดับพญาไทค่ะตอนนี้เนี่ยมีการชะลอตัวเลยตั้งแต่ช่วงของบริเวณเหนือด่านสุรวงศ์มาเลยค่ะก็ต่อเนื่องเลยจนถึงเข้าทางระดับพญาไทเช่นเดียวกันค่ะก็เคลื่อนตัวได้ช้าสะบิดนิ่งเลยค่ะส่วนต่างระดับพญาไทค่ะออกมาที่ต่างระดับบางโคค่ะตอนนี้เนี่ยชะลอตัวเลยตั้งแต่ช่วงของบริเวณเหนือโรงพยาบาลรามาค่ะต่อเนื่องเลยไปจนถึงบริเวณทางลงมหานครค่ะหรือว่าบริเวณใกล้ๆกับทางลงหัวลำโพงค่ะตรงนี้เนี่ยก็ยังมีปริมาณรถมากค่ะเคลื่อนตัวได้ช้าสุดนิ่งเช่นเดียวกันค่ะจะมีการชะลอตัวกันอีกครั้งเนี่ยตรงช่วงของบริเวณทางออกต่างระดับบางโคค่ะตอนนี้เนี่ยท้ายชะลอตัวไปจนถึงบริเวณทางลงถนนจันทร์เลยค่ะแล้วก็ส่วนของฝั่งฉลองรัฐค่ะจากจตุโชติค่ะมุ่งหน้าเข้ามาที่อ่าวนาลงค่ะตอนนี้เนี่ยก็มีปริมาณรถมากค่ะแต่ว่าเกิดจากการฝนตก แต่ว่ายังทำความเร็วตามกันได้อยู่ค่ะแล้วก็ส่วนของที่จะออกไปทางจตุโชติเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีการชะลอตัวเลยตั้งแต่ช่วงของบริเวณเหนือลาดพร้าวค่ะต่อเนื่องเลยไปจนถึงบริเวณโยธินพัฒนาค่ะตรงนี้เนี่ยก็ยังมีปริมาณรถมากอยู่เคลื่อนตัวได้ช้าจะหยุดนิ่งค่ะส่วนฝั่งที่จะออกไปทางจตุโชติเนี่ยตอนนี้เนี่ยทางจตุโชติมีสะสมสักเล็กน้อยค่ะประมาณ500เมตรแต่แล้วค่ะคุณเสมาแล้วก็ส่วนของฝั่งบูรพาวิถีค่ะจากชลบุรีค่ะเข้ามาที่บางนาค่ะตอนนี้เนี่ยชะลอตัวเลยตั้งแต่ช่วงของบริเวณเหนือด่านเมืองใหม่บางพีค่ะต่อเนื่องเลยไปจนถึงบริเวณทางด่านวงแหวนรอบนอกที่จะออกไปทางบางแก้วค่ะแล้วก็ผ่านพ้นด่านวงแหวนรอบนอกมาแล้วเนี่ยเข้าไปที่บางนาเคลื่อนตัวตามกันได้ดีแล้วค่ะส่วนที่จะออกไปทางชลบุรีตอนนี้ก็ยังถือว่าใช้การได้ดีอยู่ค่ะส่วนของฝั่งกาญจนาพิเศษค่ะจากบางแก้วค่ะมุ่งหน้าออกมาที่บางขุนเทียนค่ะตอนนี้เนี่ยมีการชะลอตัวเลยตั้งแต่ช่วงของบริเวณเหนือบางเมืองค่ะต่อเนื่องเลยไปจนถึงกลางสะพานกาญจนาพิเศษค่ะเขาเคลื่อนตัวได้ช้าสปิดนิ่งเลยค่ะคุณเสมาแล้วก็มีอุบัติเหตุค่ะตรงช่วงบริเวณกม6+900ค่ะของสาย37มุ่งหน้าออกไปที่บางขุนเทียนค่ะเป็นรถบรรทุก4ล้อเล็กค่ะเสียหลักพลิกตะแคงอยู่ช่องทางขวาแล้วก็ช่องทางกลางค่ะคุณเสมาตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าช่วยเหลืออยู่ค่ะก็อาจจะทำให้ตรงนี้เนี่ยมีท้ายชะลอตัวมาแล้วสักประมาณ1กิโลเมตรได้เลยเช่นเดียวกันค่ะส่วนจากบางขุนเทียนค่ะเข้ามาที่บางแก้วค่ะตอนนี้เนี่ยมีรถบรรทุกจอดเสียอยู่ช่องทางเลนซ้ายตรงบริเวณเชิงสะพานกาญจนาพิเศษค่ะทำให้เนี่ยท้ายชะลอตัวไปจนถึงบางคุกแล้วค่ะคุณเสมาตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังเข้าช่วยเหลือเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ผ่านพ้นจุดรถบรรทุกเสียอยู่ช่องทางเลนซ้ายเนี่ยก็ยังมีการชะลอตัวอย่างต่อเนื่องจนไปถึงบริเวณทางร่วมปู่เจ้าค่ะถึงจะเริ่มเคลื่อนตัวตามกันได้ดีขึ้นค่ะแล้วก็บริเวณที่ออกไปหน้าด่านบางแก้วค่ะตอนนี้ไม่เป็นปัญหาค่ะยังใช้การได้ดีอยู่ส่วนสายทางพิเศษอุดรพัทยาประจิมพัทยาโดยรวมตอนนี้ยังใช้การได้ดีทั้งสองฝั่งค่ะคุณเสมา
1: ส่วนใหญ่ฝนยังลงอยู่ใช่ไหมในพื้นที่ส่วนใหญ่ด้านบนสายทางพิเศษก็ยังมีฝนอยู
2: ่ใช่ค่ะตอนแรกก่อนหน้านี้ลงหนักกว่าแต่ว่าตอนนี้เริ่มซาซาแล้วค่ะ
1: อ๋อครับครับ
2: แต่ว่าถนนก็ยังเปียกลื่นทั้งหมดเลย
1: ก็ต้องเพิ่มเติมความระมัดระวังกันนะครับบนสายทางพิเศษด้วย
2: ใช่ค่ะคุณเสมาตอนนี้เจ้าหน้าที่เข้าถึงจุดแล้วนะคะตรงรถบรรทุกที่จอดเสียอยู่เชิงสะพานกาญจนาพิเศษค
1: ่
2: ะ
1: ได้ครับขอบคุณมากเลยครับคุณวันวิสาครับ
2: ค่ะยินดีค่ะคุณเสมา
1: ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะ
1: สวัสดีครับขอบคุณคุณวันวิสาบุญเรืองด้วยนะครับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับเพิ่มเติมให้ได้รับทราบกันก็ดูด้านบนก็แน่นนะข้างล่างก็ติดนะคุณหัวโต99สวัสดีครับพี่หัวโต
3: สวัสดีครับคุณเสมาครับ
1: เชิญเลยครับ
3: รถตู้ผ่าน3296มาบางเรนมาตอนตุ้ม
1: ครับ
3: ช่วงบางเรนฝนตกฝนตกตกรอบแรกตกไปรอบหนึ่งซึ่งนี่รอบสองตกครับ
1: โอ้ครับซ้ำซ้ำตกซ้ำ
3: แล้วถนนทำทั้งเส้นทางไปด้วย
1: โอ้โห
3: ใช้ความระมัดระวังด้วยนะครับ
1: ครับ
3: อย่าไม่จับใจอย่าแซงเลยตามกันไปนะครับเพราะว่าแซงได้ยากมาก
1: ครับ
3: ก็เกิดอุบัติเหตุฝนตกเนี่ยอันตรายมากเลย
1: ครับ
3: ก็มันตกซีกนู้นนะซีกถนน346แล้วออกไปทางบางเลนซ
1: ี
3: กมาจากกระแสแสงซีกนู้นแต่ตอนตุ้มโดนเล็กน้อย
1: อ
3: นะครับทางนู้นฝนก็ขั้นหนักนิดนึงผู้ใช้ทางก็ระวังนิดนึงเพราะว่าปฏิบัติตรงนี้แต่ซีกมาทางกรุงเมืองไม่ตกนะ375นะครับแล้วต
1: อ
3: นตุ้มมาแล้วจะไม่มีฝนด้านที่ตะวันตกไม่มีฝนฝนเบียดขึ้นไปทางที่เหนือคุณเสมา
1: ครับผม
3: คือคำผมก็ได้ไล่เข้ากรุงเทพก็เปลี่ยนไปทางบางบัวทองนู้นฝากไว้ตรงนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณออสสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเสมาครับ
1: สวัสดีครับอยู่ที่ไหนครับพี่ออส
2: แจ้งย้อนหลังไปนิดนึงครับว
1: ิ่
2: งจากรังสิตนครนายกจากคลอง3
1: ครับ
2: วิ่งวงแหวนรอบนอกวิ่งวงแหวนรอบนอกขาเข้ามาจะมาตัดออกตอนนี้ผมเกือบถึงจะตัดออกเสรีชัยพี่ฝนตกหนักลมแรงน้ำท่วมเป็นบางช่วง
1: โอ
2: ้ขับมาประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ครับตามกันมา
1: แต่รถเล็กยังผ่านได้ใช่ไหมกาญจนาตะวันออก
2: ผ่านได้ครับแต่ขาเข้าตอนนี้ผมอยู่กมผมอยู่กม44บวก100อ่ะครับตอนนี้รถติดแล้ว
1: ครับผม
2: ขาเข้านะพี่ขาเข้านะ
1: แล้วขาออกติดไหมครับเนี่ย
2: ขาออกโล่งครับขาออกต้องตัว
1: อ๋อครับ
2: แล้วจะแต่ทีนี้ตามอยู่ตามผมอาศัยรถใหญ่บังเอาครับลมมันแรงครับมองไกลค่อนข้างยากครับตอนนี้ผมใกล้ๆเบนออกเส้นเสรีไทยแล้วพี่ฝากเป็นข้อมูลกับเพื่อนร่วมทางเลยครับ
1: ได้ขับรถดีๆครับปลอดภัยพี่ออสขอบคุณครับ
2: เป็นกันครับทุกคนครับขับรถปลอดภัยครับตรงนี้
1: ใช่ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณเด็กวัดป่าสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับจะแจ้งสภาพจราจรถนนราชพฤกษ์ทั้งเข้าและออกเอาออกก่อนเข้าก่อนแล้วกันไงจากรัตนาธิเบศรมุ่งหน้าไปแค่คลองอ้อมนนท
1: ์ครับ
2: คลองอ้อมนนท์ขาตรงช่วงทางหลัก
1: คร
2: ับ น้ำจะท่วมนะครับผม
1: อ๋อเอาอีกแล้ว
2: ทางซ้ายทางขวาไอ้จุดเดิมอ่ะจุดเดิมตรงข้ามที่ผมเคยไป
1: ล้วงท่อนะ
2: แต่มันตรงข้ามกัน
1: อ๋อครับผม
2: ตรงข้ามกันไอ้ส่วนไอ้ฝั่งขาออกก็ยังไม่เยอะเหมือนครั้งที่แล้วเพราะฉะนั้นรอไว้ก่อนไว้เยอะก่อนค่อยไปทำ
1: แล้วรถติดไหมครับพี่เด็กวัดป่า
2: ชะลอตัว
1: แต่ไม่ถึงกับติดใช่ไหมแค่ชะลอ
2: ใช่แต่ไม่ถึงกับติดชะลอตัว
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นใช้ความระมัดระวังแล้วกัน
1: แล้วฝนยังลงอยู่ไหมครับยังลงอยู่หรอ
2: ยังลงอยู่
1: ยังหนักอยู่ใช่ไหมครับ
2: ตอนนี้ระดับสอง
1: เขาบอกก่อนหน้านี้ลมแรงตอนนี้แรงอยู่ไหมแถวนั้น
2: เมื่อพูดถึงลมแรงแล้วก็เมื่อผ่านตรงสถานีรถไฟฟ้าบางรักน้อยประตู3
1: ครับ
2: เมื่อประมาณ10นาทีเนี่ยเขาพัดแบรีเออร์ทั้งแบรีเออร์ที่เป็นพลาสติกกับกลวยยางที่เป็นพลาสติกไปขวางกลางถนนเลยรถมันชะลอตัว
1: อันนี้ไปขวางด้านไหนพี่เด็กวัดป่าขาเข้าหรือขาออก
2: ช่องขาออก
1: ขาออกใช่ไหมโอเค
2: มันก็เลยชะลอตัวแป๊บหนึ่งแล้วก็เพราะว่าถ้าไม่มีคนไปเก็บก็ต้องไปเก็บเองอ่ะพอดีมันมีคนไปเก็บ
1: อ๋อมีคนไปเก็บแล้ว
2: คนไปเก็บแล้ว
1: โอเคคร
2: ับ ก็เลยมันเก็บแล้วมันก็ไปอีก
1: อ้าวหรอมันก็กระเด็นออกไปอีกเหรอ
2: ไอ้กระเด็นออกไปอีกแปลถึงว่าไอ้แบรีเออร์พลาสติกนะ
1: ครับ
2: คือแรงจริงขนาดนั่งอยู่ในรถยังรู้สึกเลย
1: อย่างนี้มันก็อยู่ในช่องทางหลักอะครับเวลามันกระเด็นออกมาก็อยู่ในช่องทางหลัก
2: อยู่ในช่องทางหลักอยู่ในช่องทางคู่ขนานเลนซ้าย
1: อ๋อคู่ขนานเลนซ้ายใช่ไหมโอเค
2: ใช่ใช่เขาวางไว้ในช่องช่องปลอดภัยไหลทาง
1: ครับ
2: เพื่อไม่ให้รถจอดที่ประตู3เขาจะกันไว้เพราะว่าตรงนั้นอะมันรถออกจากช่องทางหลักเพื่อจะไปรัตนาที่ไอ้ราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้าและราชพฤกษ์ฝั่งขาออก
1: ครับ
2: ก็เลยมากั้นไว้ไม่ให้ไปจอดเพราะว่ามันชอบทำให้รถชะลอตัว
1: อ๋อ
2: ตอนนี้รัตนาก็ใช้ได้ยังใช้ได้อยู่ยังไม่ค่อยติดเท่าไหร
1: ่ครับผม
2: น่าจะหนักแค่ในเมืองส่วนคุณเสมาก็ขับระวังแล้วกันจะกลับแล้วนี
1: ่โอ้วันนี้ชุ่มฉ่ำแน่นอนเลยวันเนี้ย
2: ก็นอนค้างก็ได้ทำงาน24ชั่วโมง
1: ทำไมพี่ไม่บอกว่าให้ลาก็ได้พรุ่งนี้ก็อนุญาตให้ลากันสิให้ผมลาได้ไหมพรุ่งนี้
2: โอ้ยไม่ต้องลาพนักงานดีเด่น
1: ขอบคุณมากครับพี่เด็กก้อนป่า
2: สวัสดีครับ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณคุณบุษกรด้วยนะครับบอกว่ารามินทามุ่งหน้ามินบุรีเลยห้างแฟชั่นไอแลนด์มีน้ำท่วมขังนะครึ่งล้อรถนะฮะแล้วก็อยู่แถวหน้าโรงพยาบาลนพรัตน์ใช่ไหมครับเขาบอกว่าน้ำท่วมถึงฟุตปาดเลยขอบคุณคุณบุษกรด้วยนะครับเพิ่มเติมมาให้ในคอมเมนต์ทาง YouTube นะคุณ AA นะครับคุณกระปุกแดงพี่วันบางรักพี่ปัญญาคุณบูมสไมล์คุณอนุกูลนะฮะก่อนอันนี้คุณวิชาญด้วยที่เพิ่มเติมข้อมูลให้ขอบคุณนะครับหลายๆท่านเลยติดตามข้อมูลทางหลังไมค์กันต่อนะครับรับแจ้งบอกว่าคุณพันทางพิเศษการจราพิเศษบางพีสุขสวัสดิ์จุดนี้เจ้าหน้าที่รับทราบแล้วนะครับที่พี่พันแจ้งมากม6บก800เป็นฝั่งบางครุมุ่งหน้าไปเหนืออนุสาวรีย์คุณกาลากระบะตู้ทึบพลิกตะแคงอยู่เลนขวาการจราจรเนี่ยเคลื่อนตัวช้านะครับบริเวณจุดเกิดเหตุผ่านพ้นไปการจราจรเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นส่วนฝั่งกลับกันเห็นบอกว่าการจราจรยังใช้การได้นะครับแล้วก็ราชพฤกษ์เขาบอกว่ามีน้ำท่วมขังเป็นบางช่องทางแต่ว่าโดยรวมเนี่ยรถยังผ่านได้นะบางกรวยไซน้อยบางรักน้อยท่าอิฐมหาสวัสดิ์บรมข้ามทางรถไฟนะครับรถชะลอตัวมีน้ำท่วมขังในช่องทางหลักด้วยเป็นช่วงๆเลยบอกว่ารถยังผ่านได้อยู่นะครับการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ตลอดทั้งไปกลับคู่ขนานช่องทางหลักแล้วก็การจราพิเศษด้านฝั่งภูแบนตะวันออกฝนตกหนักมากก่อนหน้านี้มองทางแทบจะไม่เห็นเลยโอ้นะครับการจราจรยังเคลื่อนตัวได้คุณหัวโต99เมื่อสักครู่นะครับทางหลวง3296บางเลนดอนตูมฝนตกหนักเหมือนกันแต่การจราจรยังใช้การได้ส่วนภูมิ3คุณก๊อฟพีระเศษนะครับมีต้นไม้ล้มนะอยู่ในพื้นที่ของสนามบินสุวรรณภูมิเป็นถนนสุวรรณภูมิ3นะครับเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ฝนตกลมแรงทำให้ต้นไม้ที่เกาะกลางมันล้มขวางถนนอยู่เลนขวาเป็นช่วงๆไปเลยนะอ้าวเดี๋ยวยังไงประสานงานให้นะครับเตือนให้ระวังด้วยการจราจรยังพอใช้ได้คุณต้อมใหญ่ศรีนครินทร์ล่มก้าวขาเข้าบอกว่าก่อนถึงอุโมงค์ประมาณ1กิโลช่องทางขวาสุดมีรถบรรทุกจอดเสียแล้วก็ทำเป็นพวกเศษวัสดุเนี่ยตกพื้นนะครับเขาบอกว่ากำลังขนถ่ายสินค้ากันอยู่ศรีนครินทร์ล่มก้าวขาเข้าก่อนถึงอุโมงค์1กิโลเลนขวาสุดนะครับคุณมดเอ็กนครอินฝนตกหนักมากมีน้ำขังเป็นช่วงๆเหมือนกันนะครับแล้วก็ฝั่งกลับกันนี่ยังเคลื่อนตัวได้คุณเอกประชาชื่นขาออกเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งเลยฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆแต่รถเยอะคุณไก่โต้งการจราพิเศษด้านฝั่งวงแหวนตะวันตกขาออกอันนี้แจ้งมาสักพักหนึ่งแล้วนะก่อนถึงโลตัสไซน้อย200เมตรกระบะบรรทุกยางรถยนต์เก่าแล้วก็ล้อหลังขวาเนี่ยหลุดเลยนะอยู่เลนที่2จากซ้ายท้ายแถวชะลอตัวอยู่ประมาณปากทางเข้าซอยวัดลาดประดุกคู่ขนานเคลื่อนตัวได้ดีกว่าฝั่งกลับกันยังใช้การได้นะครับหลายพื้นที่ครับตอนนี้ฝนเริ่มซาแต่ว่ามีเรื่องของน้ำท่วมขังแทนนะครับหลายพื้นที่ที่แจ้งเข้ามาทางหลังไมค์เนี่ยแล้วก็ตรวจสอบเว็บไซต์สำนักการระบายน้ำ 17:30 เมื่อสักครู่นี้เองนะครับที่ผ่านมามีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเขตทวีวัฒนาตลิ่งชันบางแคบางขุนเทียนทุ่งครุจอมทองสาทรบางกอกน้อยบางพลัดภาษีเจริญฝนปานกลางถึงหนักปกคลุมฝั่งพระนครชั้นในทั้งหมดเคลื่อนตัวทิศตะวันออกแนวโน้มคงที่ปริมาณฝนสูงสุดที่เขตวัฒนานะครับ 41.5 มิลลิเมตรนะฮะโอ้หนักนะหลายพื้นที่เลยนะครับเนี่ยคุณนิคมหนองแขมสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเจมาครับ
1: ครับพี่นิคมวันนี้อยู่ไหนครับเนี่ย
2: ชุ่มฉ่ำครับคุณเจมา
1: ชุ่มฉ่ำวันนี้ไปไหนมา
2: ผมได้อยู่แถวตลาดคุณเจมาคร
1: ับ เหรอครับเป็นไงบ้าง
2: มันตกมาช่วงโรงเรียนเลิกพอดีคุณเตมา
1: ใช่
2: ทีนี้ก็รับน้องเรียนเข้าในซอยซอยตรงแคบแคบแล้วก็เป็นทับสองเลยทีนี้รถไปอยู่ซ้ายอยู่ขวาทีนี้ฝนก็ตกคุณเตมา
1: โอ้หนัก
2: อยากจะร้องไห
1: ้หนักเลยนะ
2: ตอนกลับรถอะคุณเตมา
1: ฮะ
2: เรือตกทึบเลยคุณก็เพราะว่าถ้าไปโดนข้างซ้ายข้างขวายุ่งเลยคุณเตมา
1: โอ้แล้วทำยังไงนานไหมเนี่ยกว่าจะออกมาได
2: ้เรือแตกกันคุณเตมา
1: เหรอ
2: เรือแตกกลางฝนเลยคุณเจมา
1: แล้วตอนนี้ถึงไหนแล้วครับเนี่ย
2: ตอนนี้ก็ได้คุณหมอมาลงแถวหน้าทั้งหมดเลย
1: อ๋อถนนสิรินธรอ่ะฮะ
2: ใช่ก่อนรถเยอะคุณเจมา
1: เหรอ
2: ขึ้นตัวจ้าเลย
1: ครับ
2: นั่น
1: แต่ไม่มีน้ำท่วมใช่ไหมถนนสิรินธรยังใช้ได้ใช่ไหม
2: ไม่มีคุณเตมาไม่มี
1: ครับผม
2: ตอนนี้ดีคุณตกก็ไม่ค่อยท่วมหรอกคุณเตมา
1: ครับ
2: ตอนนี้ผมมาเจอหน้าเซเว่นดูกาแฟสักแก้ว
1: หาอะไรทานก่อนเนาะ
2: ใช่มันรู้สึกยืดเกิน
1: ได้ครับขอบคุณครับพี่นิคม
2: สวัสดีครับคุณ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
3: ้
2: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอะ
4: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
5: NEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ NEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
6: สำรวจซ่อมท่อล้างถังพักน้ำเราทำได้เช็คระบบประปาภายในบ้านเราทำได้หรืองานปรับปรุงระบบประปาทดสอบคุณภาพน้ำงานฝึกอบรมซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลผู้ใช้น้ำเราก็ทำได้ทุกงานประปามีคุณภาพบริการยังมืออาชีพเปลี่ยนงานช้างเป็นงานชิลด้วยบริการจากการประปานครหลวงข้อมูลเพิ่มเติมที่แอป MWA on mobile และ Facebook งานประปาครบวงจรโดยการประปานครหลวงหรือโทร1125น้ำดีชีวิตดี
7: เลือกทางที่ใช่ดีไซน์ชีวิตที่ชอบรามคำแหงรับสมัครปริญญาตรีทั่วประเทศน้องม.ปลายเรียนล่วงหน้าด้วยพรีดีกรีจบเร็วก้าวเร็วกว่าใครสมัครง่ายๆผ่านออนไลน์วันนี้ถึง19มิถุนายนหรือสมัครด้วยตนเองรอบ1 14-17 พฤษภาคมและรอบ2 24-28 มิถุนายนสมัครเลย www.ru.ac.th
8: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: ตอนนี้สภาพการจราจรหลายเส้นทางนะครับถ้าชะลอการเดินทางได้แนะนำให้ชะลอการเดินทางก่อนจะดีกว่านะครับเนื่องจากว่าด้านบนทางพิเศษเมื่อสักครู่ได้เจ้าหน้าที่รายงานเพิ่มเติมก็บอกว่าติดไม่แพ้ด้านล่างเลยด้านล่างหลายพื้นที่นะครับหลังจากที่ฝนเนี่ยเริ่มซาลงเบาลงในหลายพื้นที่แต่ก็ยังมีบางพื้นที่ที่ฝนยังครอบคลุมแล้วก็ยังหนักอยู่ก็ส่งผลให้สภาพการจราจรติดขัดอย่างมากเลยนะครับหลายเส้นทางมากๆประกอบกับบางเส้นทางเริ่มมีน้ำรอระบายแล้วแต่ว่าทุกจุดเนี่ยตั้งแต่รับแจ้งมาจนถึงณปัจจุบันตอนนี้เนี่ยเห็นบอกว่ารถเล็กก็ยังผ่านได้นะครับยังไม่มีเส้นทางไหนที่ท่วมหนักถึงขนาดว่าผ่านไม่ได้ติดตามจสร้อยไว้นะครับเดี๋ยวเราจะอัปเดตให้เป็นระยะนะครับช่วงนี้ยังมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางยังอยู่ที่ทวีวัฒนาตลิ่งชันบางแคบางขุนเทียนทุ่งครุจอมทองสาทรบางกอกน้อยบางพลัดภาษีเจริญฝนปานกลางถึงหนักปกคลุมฝั่งพระนครชั้นในทั้งหมดเคลื่อนตัวทิศตะวันออกแนวโน้มคงที่ปริมาณฝนสูงสุดยังอยู่ที่เขตวัฒนา 41.5 มิลลิเมตรครับเพิ่มเติมสำหรับในพื้นที่สภ.ปักเกร็ดกันนะครับท่านพันตำรวจโทฐาปนพงษ์พึ่งมีท่านสารวัตรจราจรสภ.ปักเกร็ดสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: เป็นยังไงบ้างครับวันนี้หนักเลยนะท่านสารวัตรหลายพื้นที่
1: ช่วงนี้สภาพการจราจรนะครับในพื้นที่ของปากเกร็ดนะครับ
0: ช่
1: วงนี้บริเวณนะครับมีถนนเจ้าวนะนะครับช่วงนี้มีฝนหยุดตกนะครับฝนหยุดตกเมื่อสักครู่นะคร
0: ับ
1: ก็ยังมีอักขระปล่อยๆเล็กน้อยนะครับก็ถนนทำให้ถนนเปียกลื่นนะครับสภาพการจราจรก็ทำให้ชะลอตัวนะครับบริเวณใต้ทางลงด่วนแจ้งวัฒนะนะครับออกนะทางลงด่วนแจ้งวัฒนะบริเวณแถวหน้าไทยวัสดุนะครับแล้วก็ทางเข้าออกและห้างห้างเซ็นทรัลนะครับแล้วก็ติดกับรถเลี่ยงเมืองถ้าหลุดจากจุดกับรถเลี่ยงเมืองก็จะเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นสะพานพระราม4อย่างขึ้นใช้การได้ดีนะครับ
0: ครับ
1: ตอนให้ตอนนี้ท้ายแถวชะลอตัวขาออกเนี่ยชะลอตัวยังอยู่ในเขตของสน.ทุ่ง2ห้องอยู่นะครับในส่วนกับการในส่วนของแจ้งวัฒนะขาเข้านะครับขาเข้าก็ต่อเนื่องนะครับจากฝั่งเขตทุ่ง2ห้องนะครับท้ายแถวก็ตอนนี้ชะลอตัวบริเวณแถวสำนักงานเครื่องจักรและการสื่อสารกรมทางหลวงนะครับในของแจ้งนะครับนะครับในส่วนของถนนติวานนท์นะครับติวานนท์ช่วงนี้มีหนาแน่นนะครับบริเวณที่แยกสวนสมเด็จนะครับอยู่บริเวณแยกสวนสมเด็จนะครับตามจังหวัดสัญญาณใจนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือแยกสากร3นะครับถนนติวานนท์ตรงบริเวณแยกสากร3ช่วงนี้ยังหนาแน่นนะครับในส่วนของถนนสีสมานนะครับสีสมานช่วงนี้สีสมานมุ่งที่จะมุ่งหน้าเข้าดอนเมืองนะครับชะลอตัวบริเวณจุดกับรถใต้ด่วนสีสมานนะครับท้ายแถวตอนนี้ชะลอตัวบริเวณที่แยกสวนสมเด็จนะครับในส่วนกับกันในส่วนของขาออกนะครับขาออกก็จะมีชะลอตัวนะครับบริเวณจุดกับรถแล้วก็บริเวณทางม้าลายนะครับสัญญาณไฟจราจรบริเวณทางม้าลายนะครับของหน้าห้างโรบินสันนะครับหลุดจากบริเวณดังกล่าวก็ขาออกก็จะเคลื่อนตัวได้ดีนะครับในส่วนของขาออกสีสมานขาออกนะครับในส่วนของคลองประปานะครับคลองประปาที่จะเลี้ยวซ้ายออกถนนสีสมานก็ตรงนี้ก็ชะลอตัวนะครับอย่างชะลอตัวที่บริเวณแยกสีสมานนะครับครับ
0: ไม่มีเรื่องของน้ำท่วมขังใช่ไหมครับท่านสารวัตรในพื้นที
1: ่ในพื้นที่ตอนนี้ไม่มียังไม่มีน้ำท่วมขังครับไม่มีน้ำท่วมขังครับถนนแจ้งวัฒนะนี่ก็มีที่ช่วงที่ตกมาไม่หนักมากนะครับก็ทำให้มีแค่ถนนเปียกลื่นครับ
0: อ๋อครับได้ครับยังไงขอบคุณมากครับช่วยเพิ่มเติมให้นะครับท่านสารวัตร
1: ครับครับดีครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ก่อนหน้านี้มีรับแจ้งจากคุณพันธ์นะครับที่บอกว่ามีอุบัติเหตุเป็นรถกระบะตู้ทึบไปพลิกตะแคงอยู่ทางพิเศษกาญจนาภิเษกบางพลีสุขสวัสดิ์บริเวณช่วงหลักกิโลเมตรที่6บก800กีดขวางอยู่เลนขวาตอนนี้รถยกนะครับอยู่ระหว่างดำเนินการเคลื่อนย้ายอยู่นะครับส่วนอีก1จุดบริเวณเชิงทางขึ้นสะพานกาญจนาภิเษกมาจากทางด้านของบางครุจุดนั้นเนี่ยเคลื่อนย้ายไปก่อนหน้านั้นแล้วนะครับแล้วก็มีคุณประวิตรอยู่เลียบวงแหวนด้านใต้นะครับจากทุ่งครุที่จะมุ่งหน้าไปโรงเรียนสวนกุหลาบธนบุรีคุณประวิตรบอกว่าเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งเลยส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้นะครับคุณนิคมถนนสิรินธรบางพลัดที่จะมุ่งหน้าต่างระดับสิรินธรเคลื่อนตัวช้าครับฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ฝนยังตกอยู่คุณเอกอยู่พหลโยธินลำลูกกาแล้วนะครับอยู่แถวคูคตการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าสลับกับการหยุดนิ่งเลยครับส่วนฝั่งกลับการเคลื่อนตัวได้แล้วก็ยังมีฝนตกนะครับในพื้นที่ก็บอกว่าฝนตกอยู่นะครับสำหรับในพื้นที่ตอนนี้ติดขัดมากนะครับกรุงเทพชั้นในเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพระราม1เพลินจิตชิดลมสุขุมวิทอโศกเพชรบุรีนะครับราชเทวีราชปารภมักกะสันราชดำริวิทยุสารสินหลังสวนพระราม4อังรีดูนางพญาไทนะครับรถเต็มพื้นที่หมดเลยสาทรเหนือใต้สีลมนะครับติดมากครับเนี่ยข้างในเมืองนะสีอยุธยาจตุรทิศดินแดงแยกพระราม9ใต้ทางด่วนรัฐวิถีตึกชัยการเรือนสังฮีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิพหลโยธินอารีสนามเป้ารัชดาพระราม9นะครับอู่รถเยอะครับสุขุมวิทพระขนงพระราม4สะพานเหลือง3ย่านสารแดงวิทยุใต้ทางด่วนคลองเตยจนถึงนู่นเลยฮะเกษมราษฎร์นะฮะฝั่งกลับกันก็รถเต็มเลยครับ3แยกคลองเตยใต้ด่วนพระราม4มุ่งหน้าไป3ย่านสีลมก็แน่นครับสุรวงศ์ศรีพญาถนนทรัพย์นราธิวาสราชนครินทร์พระราม3ที่จะไปเจริญราษฎร์ขึ้นสะพานพระราม3กรุงธนบุรีต่อเนื่องไปราชพฤกษ์ฝั่งทนยังแน่นเลยครับเนี่ยกรุงธนบุรีนี่เชิงทางลงสะพานตากสินนะครับเนี่ยท้ายแถวเขาเนี่ยหัวแถวนู่นเลยครับราชพฤกษ์เลยครับกลับประพฤกษ์ยังติดครับวันนี้กาญจนาตะวันตกวันนี้รถเยอะแล้วนะครับเนี่ยเข้าออกพันนกใส่4ราชพฤกษ์ก็ติดด้วยครับโอ้สะพานพระราม5นครอินทร์แน่นนะครับน่าจะไม่รถจอดเสียก็อุบัติเหตุแล้วครับเนี่ยกลับกันน่ะไม่ติดไปติดตรงแคลายรัตนทิเบศหนาแน่นนะครับเข้าแคลายงามวงวาน2ฝั่งเลยครับสะพานพระราม7นี่ยังไม่ทันลงสะพานเลยครับกลางสะพานนี่เจอท้ายไปวงสว่างแล้วครับ5แยกลาดพร้าววิภาออกก็ติดพหลออกก็ติดลาดพร้าวเข้าออกก็แน่นครับเกษตรนวมินทร์ลาดปากเขาโอเวนิวเรียบด่วนติดนะครับรัชดารามินทาท้ายเริ่มยาวแล้วครับไปกาญจนาตะวันออกรามินทาแถวกม8กม6มัยราบลาดปากเขาแน่นเหมือนกันนะครับแจ้งวัฒนาติดนะครับเนี่ยรถเยอะนะสำนักงานเขตลาดกระบังนะครับแจ้งเรื่องฝนตกและน้ำท่วมในเขตลาดกระบังนะครับช่วงเวลา 17:20 นเป็นอัปเดตมานะครับเขาบอกว่าตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ 4:30 ของวันนี้มีฝนตกในพื้นที่เขตลาดกระบังส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังบางจุดโดยทางเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วก็ติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดนะครับถนนลาดกระบังบริเวณทางโค้งแยกกิ่งแก้วมีน้ำท่วมขังในช่องทางการจราจรด้านซ้ายจำนวน2ช่องทางระดับน้ำเนี่ยสูงประมาณ 10-15 เซนติเมตรเป็นระยะทางยาวประมาณ150เมตรเรื่องของการจราจรปริมาณรถหนาแน่นเคลื่อนตัวช้าในพื้นที่ขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการใช้ช่องทางจราจรดังกล่าวและใช้ความระมัดระวังในการเดินทางผ่านบริเวณดังกล่าวเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการเร่งดำเนินการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วหลายพื้นที่นะครับตอนนี้มีเรื่องของน้ำรอระบายเรื่องของสภาพการจราจรฝนเนี่ยเริ่มซาลงแล้วรถติดมากนะครับรังสิตปทุมไปพหลก็ติดนะครับพหลโยธินขาออกคปอมุ่งหน้ามาก็แน่นแต่ฝั่งกลับกันไปสะพานใหม่เนี่ยยังเคลื่อนตัวได้นะครับวิภาก็ติดนะบางเขนลักษีดอนเมืองทางฝั่งของสามเสนไปเกียรติกายท้ายเริ่มยาวประชาราต่อเนื่องบางโพติดนะครับเนี่ยประชาราสาย1สาย2วันนี้ก็ติดนะโค้งวัดไส้ทองบางซื่อเตาปูนี่ก็แน่นนะครับพิบูลสงครามก็ลดเยอะขึ้นนะแต่ฝั่งที่มาแยกเนี่ยยังมาได้นะท้ายเขาจะสั้นครับแต่ฝั่งที่จะไปสะพานพระราม5เนี่ยฝั่งเนี่ยท้ายเขาจะยาวกว่าบนลมก็ติดนะครับเนี่ยสะพานปิ่นเกล้าเชิงขึ้นเชิงลงถนนบนลมจันลันบางขุนนนท์ไฟฉายแน่นครับวังหลัง ทางฝั่งของพรานนกนะครับทางด้านของพรานนกสายสี่ตัดใหม่ปักคลองตลาดใหม่นี่ก็ติดแยกไฟฉายนี่ก็แน่นนะครับราชดำเนินกลางแถวคอกวัวเชิงทางขึ้นสะพานปิ่นเกล้าชะลอตัวไปกลับราชดำเนินในด้วยนะครับด้านของวิศวกษัตริย์จปลจักรพรรดิพงศ์ที่ฝั่งนี้ท้ายจะยาวกว่าด้านที่มาจากวรจักรทางฝั่งของกรุงเกษมสะพานขาวนี่ก็แน่นพิษณุโลกยมราชก็ติดนะครับศรีอยุธยาแยกวัดเป็นจมบพิษที่จะไปแยกสาวนีแยกศรีอยุธยาแยกพญาไทต่อเนื่องไปจตุรทิศเลียบบึงพระรามเก้าเนี่ยติดนะครับราชปานลบโอ้โหติดครับสองด้านเลยทางฝั่งของจักรวรรดิยังไม่ทันถึงเชิงทางขึ้นสะพานพระปกเก้านี่ก็ติดมาแล้วนะครับเนี่ยสะพานพุทธขาออกติดต่อเนื่องประชาธิปกเต็มพื้นที่ตากสินติดนะครับเข้าออกแยกตากสินวงเวียนใหญ่มหาสวรรค์แน่นบุคโลวันนี้ก็ชะลอตัวเหมือนกันครับคือปกติเจริญนครนี่ท้ายเขาจะไม่ยาวขนาดนี้นะแต่วันนี้เขาก็ติดด้วยนะครับเนี่ยท้ายก็ยาวนะมหาสวรรค์ก็ติดอยู่แล้วนะครับแนวก่อสร้างด้วยจอมทองพุทธากาศโอ้โหรถเยอะหมดเลยครับในพื้นที่เจริญกรุงนี่จากตอกจันมานี่ยาวเลยนะครับท้ายแถวเนี่ยจะไปถนนตกเนี่ยครับเจริญราชก็เอาด้วยนะครับติดด้วยเนี่ยเจริญราชไปพระราม3ปกติท้ายก็ไม่ได้ยาวขนาดนี้นะครับในพื้นที่เพิ่มเติมสน.ทุ่งมหาเมฆกันครับร้อยตำรวจเอกสุขสันต์กัญญาสนครับท่านรองสารวัตรจราจรจากสน.ทุ่งมหาเมฆสวัสดีครับท่านรอง
2: ครับผมสวัสดีครับผม
1: โอ้โหท่านรองวันนี้แกะยังไงดีฮะเนี่ยในพื้นที
2: ่มันช่วงเลิกงานช่วงเลิกงานครับ
1: เป็นยังไงบ้าง
2: ตอนนี้ยังไม่หยุดเลยยังมีฝนตก
1: รอง
2: กดเลยเลย
1: ครับ
2: พระราม4นะมันจะพันได้หมดแหละพระราม4ขาออกเนี่ย
1: ครับ
2: ท้ายแถวน่าจะไกลละมั้งของลำโพงแล้วล่ะ
1: โอ้โห
2: เพราะว่าขึ้นด่วนบางนาเดือนสี่หนึ่งที่จะไปบางนาเนี่ยน
1: ั่
2: นปิด
1: ใช่ครับ
2: เลย
1: เขาบอกข้างบนก็ติดอ่ะท่านรอง
2: ใช่ติดไม่รู้ว่าติดเขาจองโรงงานหรือเปล่าลงน้ำเชื่อหรือเปล่า
1: โอ้ยรถเยอะมาก
2: แต่เป็นทุกที่แล้วตอนนี
1: ้
2: มีพระรามสามขาเข้า
1: ดีกว่า
2: ที่พอขยับได้หน่อยขาออกก็แน่นนะขาออกแน่นไม่อยากทางเวียงแหวนสายจำ
1: โอ้โห
2: ไปสั่งอาจารย์ว่าเหนือใต้รถที่งานเรียบร้อยเป็นทุกที่ไปแล้ว
1: โอ้โหฮะไม่
2: มีอะไรงานเล
1: ยไม่มีรถจอดเสียไม่มีอุบัติเหตุใช่ไหมครับในพื้นที
2: ่ไม่มีแค่น้ำมันหมดตรงพระรามสามอ่ะช่วยเหลือเรียบร้อยไปได้เรียบร้อยแล้วครับแต่พระรามสามก็ที่พอขยับได้ครับพระรามสาม
1: แต่ในพื้นที่ไม่มีรับแจ้งเรื่องของน้ำที่แบบท่วมขังจนรถผ่านไม่ได้
2: ไม่มีครับไม่มี
1: ฝนเริ่มเบาแล้วเนาะท่านรองเนาะ
2: เริ่มเบาใช่ครับ
1: อ้าวยังไงเอาใจช่วยครับขอบคุณมากวันนี้หลายพื้นที่ติดมากขอบคุณครับท่านรอง

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณท่านร้อยตำรวจเอกสุขสันต์กัญญาสนนะครับท่านรองสารวัตรจราจรสน.ทุ่งมหาเมฆวันนี้ติดจริงนะครับหลายพื้นที่เลยนะครับโอ้โหเอาใจช่วยด้วยนะครับทั้งผู้ใช้รถใช้ถนนที่ติดอยู่แล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ฝนตกน้ำรอระบายหลายจุดนะครับแล้วก็รถติดขัดอย่างมากเลยคุณระพีคุณพัชนีคุณกระปุกแดงคุณบุษกรคุณเอเอพี่วันบางรักพี่ปัญญาคุณบุมสมายคุณอนุกูลคุณ 3M คุณวิชาญคุณไก่โต้งนะครับคุณโมเดลคิดคุณสำลิดคุณสิทธิสุขคุณอนุกูลคุณนิรวัตรคุณบุญสมคุณครูน้อยพี่ประพบพรคุณนิรุตนะครับคุณจิรศักดิ์คุณชาตรีนะฮะที่เพิ่มเติมข้อมูลให้พี่เดือนเพ็ญด้วยนะครับคุณทิติมาคุณชมาพรพี่พัชนีคุณกิติคุณนะครับขอบคุณสำหรับทุกข้อความเลยคุณ TWC Pro Service คุณประสงค์ด้วยนะครับที่คอยอัปเดตข้อมูลให้ตลอดเลยคุณสมทรงด้วยนะครับขอบคุณมากๆคุณวิรัตนะฮะคุณตู่ระยองด้วยนะครับทุกข้อความเลยนะครับขาดตกบกพร่องท่านใดไปขออภัยจริงๆนะครับก็เดี๋ยวเอาใจช่วยกันต่อนะครับเป็นกำลังใจให้สำหรับท่านใดที่ไปไม่ไหวทัศนวิสัยไม่ดีนะครับหรือว่ารถติดมากเนี่ยแวะทานข้าวก่อนนะครับเข้าห้องน้ำห้องท่าทานข้าวทานอะไรให้อิ่มท้องก่อนเอาที่ปลอดภัยต่อตัวท่านเองและเพื่อนร่วมทางนะครับเดี๋ยวทิ้งท้ายกันด้วยข้อมูลดีๆนะใครที่ติดตามจสร้อยคือตอนนี้เราเข้าใจแล้วแหละว่ารถติดอยู่นะฮะมาสลับมาฟังเรื่องราวดีๆให้คุณอมยิ้มเล็กน้อยและประทับใจไปพร้อมๆกันนะก่อนหน้านี้ใครที่ติดตามเรื่องราวของคุณพ่อยุทธนาจำได้ไหมครับคุณยุทธนาเป็นคุณพ่อแจ้งแทนลูกชายเขาไปแข่งขันนะครับการ์ดเกมใครที่อยู่ในแวดวงอยู่ในวงการน่าจะทราบคือการ์ดหนึ่งเนี่ยถ้าเขาซื้อขายกันนะมันมีมูลค่านะแล้วปรากฏว่าลูกชายของคุณยุทธนาเขาไปลงแข่งขันแล้วเขาก็ชนะแล้วเขาก็ได้รางวัลมาปรากฏว่าการ์ดเกมอ่ะไปลืมไว้บนรถแท็กซี่ไปทำตกหล่นอีท่าไหนก็ไม่รู้บนรถแท็กซี่ภายหลังเราติดต่อคุณข่าวได้คือคนขับรถแท็กซี่คันดังกล่าวแต่ว่าเราติดต่อคุณยุทธนาไม่ได้เนื่องจากว่าเขาบินไปต่างประเทศนะฮะทั้งลูกชายเขาเนี่ยใช้เวลาสะสมการ์ดที่ลืมไว้เนี่ย5ปีซึ่งการ์ดเกมของเขาเนี่ยมีมูลค่าเนี่ย 80,000 บาทเกือบแสนนะครับแล้วมันมีคุณค่าทางจิตใจเพราะมันเป็นของรางวัลที่น้องเขาชนะมาแล้วเขาได้รางวัลมาแล้วเขาใช้เวลาสะสม5ปีนะครับปรากฏว่าเราติดต่อคนที่เขาเก็บได้แล้วเขากำลังจะรอส่งคืนแต่ทางคุณยุทธนายังไม่ทราบเรื่องเพราะเขาไปญี่ปุ่นล่าสุดตอน5โมงเย็นที่ผ่านมาทีมงานติดต่อคุณยุทธนาได้แล้วลูกชายดีใจมากเขาถามใหญ่เลยว่าจริงเหรอพ่อจริงหรือเปล่าพ่อดีใจมากครับแล้วทางคุณยุทธนาบอกว่าตั้งแต่เกิดเหตุการณ์เนี้ยลูกชายเศร้าตลอดเศร้าทุกวันวันนี้น้องเริ่มยิ้มได้แล้วครับนะฮะเดี๋ยวมาติดตามเรื่องราวกันต่อครับว่าจะเป็นยังไงนะช่วงหลัง 18:00 นช่วงนี้เดี๋ยวขออนุญาตพักกันก่อนสักครู่เดียวเอาใจช่วยนะครับสำหรับใครที่รถติดอยู่เป็นกำลังใจให้นะครับเดี๋ยวเราพักเคารพธงชาติช่วง 18:00 นแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามจส.100กันต่อครับ

0: ข้าวกล่องไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: การประปานครหลวงบริการน้ำดื่มสะอาดฟรีณสำนักงานประปาสาขาและทั่วพื้นที่บริการกรุงเทพนนทบุรีและสมุทรปราการเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและสร้างสุขอนามัยที่ดีให้แก่ทุกคนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรันจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซาอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
4: อัมพลฟู้ด
5: แกไปเที่ยวทะเลกัน
6: ไม่เอาอ่ะ
5: ยันไปคาเฟ
6: ่ไม่อยาก
5: ไปกินหมูกระทะ
6: กลัวอ้วน
5: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปบีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
7: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
8: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเครมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
9: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
10: ผมวิ่งมาย่างมือสุดกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกป้งเข้าไป
9: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
10: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
9: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
10: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
9: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ญาติจุนทุกน้ำ
1: เราปอกินทั้งน้ำ
2: น้ำไม่พอ
0: แบบว่าเนื่องไฟแค่เหมือนเตบข้อเนื่องไฟทั้งนั้นแต่มาหากินเลยตัว
2: นี่ก็คน
0: ญาติจุนไปทุกปีเนี่ยของเรามาแต่น้องก็ไม่อะไรก็ไม่สนุก
2: ถนนไม่มีไม่สะดวกยากจนไปทุกปี
3: ใช่อันนี้เป็นบ้านมูเซอร์หลังเมือง
1: แล้วก็ชิ้นน้องตัน
3: น้ำอันนี้นะแม่หนูจะบอกให้น้ำเนี่ยนะมาจากป่าฝนเนี่ยนะมาจากป่าที่เขาอยากให้มีป่าเนี่ยเพื่อพวกเราเนี่ยได้มีน้ำเพื่อว่าฝนได้ตกบ่อยเข้านะมากขึ้นถ้าเราตัดป่าไปเรื่อยๆเนี่ยฝนจะไม่มีเลยห้ามไม่ให้พวกหมูเฮาตัดป่าเพราะจะได้มีน้ำกินเข้าใจไหม

0: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: สวัสดีคุณหนุตราครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: เมื่อช่วงเช้ารับช่วงต่อเวรมานะครับบอกว่ามีเรื่องของทางสหรัฐอเมริกาและก็อิหร่านนะครับได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ MOU เพื่อเป็นการยุติสงครามแล้วนะครับแล้วก็มีการเร่งเจรจาเกี่ยวกับเรื่องของโครงการนิวเคลียร์ต่อนะครับหลักๆเนี่ยนะครับนอกจากจะเป็นเรื่องของการยุติการสู้รบนะก็จะมีการยุติปฏิบัติการทางทหารในทุกแนวรบด้วยรวมไปถึงในเลบานอนด้วยนะทันทีนะครับแล้วก็เรื่องของการเปิดช่องแคบฮอร์มุสนะฮะซึ่งทางสหรัฐเนี่ยก็จะเริ่มยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลภายใน30วันส่วนทางอิหร่านเนี่ยก็ต้องมีการอนุญาตให้เรือเนี่ยสัญจรผ่านได้โดยปลอดภัยนะครับสำหรับในพื้นที่ส่วนกรุงเทพและปริมณฑลวันนี้โอ้โหฝนหนักมากๆนะครับตั้งแต่ช่วงบ่ายๆจนถึงเย็นๆที่ผ่านมาจนถึงณตอนนี้เนี่ยบางพื้นที่ยังตกไม่หยุดเลยนะคือครอบคลุมไปหมดเลยนะครับทั้งฝั่งตะวันตกทั้งฝั่งกรุงเทพชั้นกลางชั้นในโดยรอบเนี่ยโดนฝนกันแทบจะทุกพื้นที่เลยแล้วก็ลมแรงด้วยลมแรงก่อนหน้านี้เนี่ยมี
2: สีลมแรงดิฉันเดินมาจากสถานีรถไฟฟ้าเกือบเดินไม่ถึงตึกอ่ะ
1: อุ๊ยตายแล้ววันหลังโทรมาบอกผมก่อนนะ
2: จะปลิวไปกับลม
1: เป็นห่วงนะเนี่ย
2: ไม่สามารถห่วงดิฉันหรือห่วงไม่มีคนต่อเวร
1: ห่วงคุณหนุตาแหละนะครับ
2: แต่ลมแรงจริงๆ
1: ใช่ลมแรงมากนะครับแล้วก็มีรับแจ้งเนี่ยทางสำนักงานเขตลาดกระบังก็แจ้งเรื่องของน้ำท่วมขังมานะครับอยู่บริเวณช่วงโค้งแยกกิ่งแก้วนะครับถนนลาดกระบังก็มีน้ำท่วมขังอยู่ด้านซ้ายเจ้าหน้าที่ก็เร่งกันเต็มที่นะดำเนินการกันอย่างเต็มที่แล้วก็สิ่งที่ตามมาก็คือการจราจรติดขัดมากๆหลายเส้นทางเลยในช่วงนี้นะครับคือแต่ละท้องที่เจ้าหน้าที่ก็บอกไม่รู้จะรายงานยังไงเพราะมันติดไปหมดเลยม
2: ัน
1: ติ ด
2: พัน
1: ใช่มันติดพันกันไปหมดเลยนะครับแล้วก็วันนี้ที่มิตรภาพแต่ว่าอันนี้เสร็จไปแล้วแหละที่เป็นงานยกป้ายขนาดใหญ่กม25อันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยละซึ่งตอนที่เขาทำงานกันอยู่มันก็จะมีผลช่วงเช้าช่วงสายช่วงเที่ยงช่วงบ่ายแต่พอหลังจากเปิดการจราจรได้ก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรแล้วนะฮะแล้วก็คุณรันลำปางก่อนหน้านี้เห็นเหตุการณ์ตกใจก็เลยโทรมาสอบถามเราพี่ผู้สงครามตรงแถววัดเขมามุ่งหน้าไปทางนนตรงปั๊มเชลเห็นมีตำรวจอยู่ประมาณ10กว่านายเขากำลังล้อมรถฟอร์จูเนอร์คันนี้อยู่แล้วปรากฏว่ามีการใช้ปืนเนี่ยยิงไปที่ยางรถด้วยก็เลยโทรมาสอบถามเราว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นเราก็เลยสอบถามไปทางสพเมืองนนทบุรีนะครับเขาก็ให้ข้อมูลเบื้องต้นก่อนเพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็กำลังล้อมรถฟอร์จูเนอร์คันนี้อยู่แล้วปรากฏว่ามีการใช้ปืนเนี่ยยิงไปที่ยางรถด้วยก็เลยโทรมาสอบถามเราว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นเราก็เลยสอบถามไปทางสพเมืองนน

0: นะทุกคนปลอดภัยดีนะครับก็เดี๋ยวคงได้ติดตามเรื่องราวความคืบหน้ากันต่อแล้วก็ก่อนหน้านี้รถจอดเสียนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านบนกาญจนาภิเษกบางพลีสุขสวัสดิ์เคลื่อนย้ายไปแล้ว2จุดเลยบนสะพานกาญจนาภิเษกน
1: ะ
0: แล้วก็มีรถพลิกตะแคงด้วยนะครับแต่ก็กำลังจะเคลื่อนย้ายกันอยู่นะครับเห็นบอกว่ารถยกอะไรมาสแตนบายที่เกิดเหตุเตรียมตัวจะเคลื่อนย้ายแล้วแล้วก็มีเรื่องของรถจอดเสียอันนี้ยังเคลื่อนย้ายไปแล้วตอน17นาฬิกาที่บอกว่ารัชดาท่าพระ11นะฮะตอนแรกเนี่ยเคลื่อนย้ายไม่ได้นะครับแต่ว่าเพิ่งจะมาเคลื่อนย้ายได้เนี่ยตอน5โมงเย็นเนี่ยที่ผ่านมาได้ทางบุคโลเพิ่มเติมให้ติดขัดมากนะแล้วก็ยังสะสมกันอยู่สำหรับในพื้นที่นะครับการจราจรวันนี้หนาแน่นในหลายพื้นที่เลยเรื่องของคุณยุทธนานะที่บอกว่าแจ้งแทนน้องลูกชายเนี่ยมีการ์ดเกมนะครับมูลค่า 80,000 บาทก็ได้รับรางวัลมาไปแข่งมาแล้วชนะแล้วก็สะสมใช้เวลาสะสมใน5ปีก่อนหน้านี้ก็พยายามติดตามทางคนขับรถแท็กซี
1: ่หายเมื่ออาทิตย์ที่แล้วใช่ไหม
0: ใช่ใช่เราติดตามคุณหนูได้อะคุณขาวคุณขาวหนูพันเราติดตามคุณขาวได้ละคนขับรถแท็กซี่แต่ตอนนั้นเนี่ยเราติดตามคุณยุทธนาไม่ได
1: ้
0: มาทราบตอนหลังว่าเขาบินไปญี่ปุ่น
1: อ๋อเลยโทรติดต่อไม่ได
0: ้แต่วันนี้ตอน5โมงเย็นเราติดต่อกันได้แล้วเขากลับมาแล้วแล้วเขาดีใจมากเขาบอกลูกชายดีใจมากถามว่าจริงเหรอพ่อได้คืนจริงๆเหรออะไรอย่างเงี้ย เดี๋ยวคงมีเพิ่มเติมในช่วงคุณหนุตาเออนะฮะน้องดีใจนะคุณพ่อเขาบอกว่าก่อนหน้านี้น้องเศร้ามากตั้งแต่ทำไอ้การถ่ายเนี่ยน้องเศร้าตลอด
1: เ
0: ศร้าตลอดเลยจนวันนี้น้องยิ้มออกแล้วดีใจแล้วนะฮะเดี๋ยวคงได้ส่งคืนกันก็ต้องขอบคุณพี่ขาวด้วยคุณขาวหนูพันนะกับรถแท็กซี่สีเหลืองททหารรอจุฬา2433กทม.นะครับแล้วก็อย่าลืมเข้ามานะพูดคุยกับทางคุณฐานุตราได
1: ้
0: ทาง YouTube ของเรามีเรื่องราวหลากหลายให้ได้ติดตามกัน
1: ม
0: ีภาพมีคลิปนะที่เกิดเหตุจุดไหนเนี่ยก็จะนำภาพขึ้นนำคลิปขึ้นให้ได้รับชมกันด้วยนะฮะจะได้เข้าใจถึงสถานการณ์ที่เกิดเหตุว่าตอนนี้มีการทำงานยังไงปฏิบัติหน้าที่กันไปถึงขั้นตอนไหนแล้วนะฮะแล้วก็ร่วมพูดคุยกับทางคุณฐานุตราผ่านช่องทางคอมเมนต์ทาง YouTube กับทางจสร้อยได้นะฮะติดตามนะครับทางโซเชียลมีเดียของจสร้อยหลากหลายช่องทางเลยนะไม่ว่าจะเป็นทาง FM 100นะครับทาง YouTube JS100 Radio Official ทาง Twitter หรือว่าทาง X นะรวมไปถึงทาง Facebook Fanpage ด้วยเว็บไซต์เราก็มีนะครับ LINE เราก็มีแอปพลิเคชันเราก็มี
1: ก็เพียงแค่คุณเข้าไปใน Google ใช่ไหมคุณไปเสิร์ชคำว่า JS แล้วก็100อ่ะขึ้นมาทุกแพลตฟอร์มอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ๆสะดวกติดตามช่องทางไหนหรือว่าติดตามช่องทางไหนแล้วสบายใจก็ติดตามได้เลย
1: คุณทำไมพูดใจ
0: อาจจะสบายใจทุกช่องทางก็ฝากติดตามจสร้อยในหลากหลายช่องทางด้วยนี่ยังไม่รวม Instagram กับ TikTok นะเออเราก็มีให้ติดตามเหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้อยู่ต่อกับทางคุณฐานุตรานะครับคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับคุณฐานุตราได้นะเพราะว่าเดี๋ยวดึกๆเขาจะง่วงนะฮะเข้ามาแซวได้นะไปแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

อยู่ต่อกับธนุตรานะคะตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปจนถึง 24:00 น.ในค่ำคืนนี้ค่ะในช่วงยามเย็นแบบนี้นะช่วงที่ฝนฟ้ากระหน่ำนะคะแล้วเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนกำลังเดินทางกลับบ้านเดี๋ยวเรามาตรวจสอบในเรื่องของสภาพการจราจรกันต่อสำหรับช่วงเย็นนี้นะคะตรงบริเวณทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ค่ะจากบางนามุ่งหน้าไปทางพระราม2นะช่วงกม.ที่ 6+800 ค่ะมีรถกระบะตู้ทึบพลิกตะแคงกีดขวางอยู่ในช่องทางขวานะคะตอนนี้ล่าสุดเห็นบอกว่ารถยกเนี่ยมาแล้วนะรถยกมาแล้วแล้วก็พารถคันที่ตะแคงอยู่เนี่ยค่ะพ้นการกีดขวางออกไปแล้วนะแต่ว่าเรื่องของการจราจรค่ะยังไม่กลับสู่ภาวะปกตินะตอนนี้ในเส้นทางบางพลีการจราพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ตรงนั้นเนี่ยช่วงกม.ที่ 6+800 ยังมีท้ายแถวสะสมอยู่นะคะยังมีท้ายแถวค่ะ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ก่อนหน้านี้มีแจ้งในเรื่องของอุบัติเหตุเข้ามาด้วยนะคะในช่วงเวลาใกล้ๆ6โมงเนี่ยนะคุณเพ็ญนภาบอกว่าอยู่พุทธมณฑลสาย4ตรงบริเวณกลางสะพานต่างระดับที่จะวนมาทางฝั่งนะคะถนนบรมราชชนนีเนี่ยมันมีรถเก๋งเสียหลักชนขอบทางด้านขวาแล้วฝนก็ยังตกอยู่ด้วยใครผ่านทางเส้นทางตรงนี้เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะคะไปที่สายของทางพันตำรวจโทยุทธชัยสุดเสน่ห์ค่ะสารวัตรจราจรสภ.บางพลีนะคะสวัสดีค่ะ
2: ครับพันตำรวจโทยุทธชัยสุดเสน่ห์ครับสารวัตรจราจรสถานีตำรวจพลบางพลีครับ
1: ค่ะเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ในพื้นที่การจราจรหนึบหนับขนาดไหนคะแล้วฝนยังตกอยู่ไหมคะเนี่ย
2: ช่วงนี้ฝนตกปล่อยๆนะครับการจราจรก็รถไม่กล้าใช้ความเร็วนะครับนะครับในส่วนของพื้นที่ส่วนของบางพลีก็ตรงนี้หนาแน่นนะครับแน่นเมื่อสักครู่ก็ช่วง16นาฬิกา10นาทีก็เพิ่งยกในส่วนของรถแท็กเตอร์ที่หล่นลงจากรถ10ล้อนะครับตรงนี้กำลังชดเชยในส่วนที่ถนนเทพรักษ์และบางพลีตำลุกนะครับในส่วนของกิ่งแก้วช่วงนี้จากบางนาตราดก็เข้าถนนบางพลีตำลุกก็ช่วงนี้ก็ยังหนาแน่นอยู่นะครับผ่านติดกับรถศิลปินก็ผ่านพ้นไปแล้วก็ขึ้นสะพานใช้กันได้ดีนะครับในส่วนของบางพลีตำลุกมุ่งหน้าออกบางนาตราดนะครับจะรอจุดกับรถศิลปินเล็กน้อยนะครับไปชะลอตัวอีกครั้งบริเวณจุดกับรถออกบางนาตราดบริเวณก่อนถึงโลกกระดานยูมีท้ายแถวนะครับออกบางนาตราดได้ช้าตรงนี้รถบางนาตราดเมื่อสักครู่ผ่านบางแก้วแล้วรถหนาแน่นนะครับออกบางนาตราดได้ช้าในส่วนของบางพลีตำลุกนะครับในส่วนของบางนาตราดช่วงนี้ออกชลบุรีนะครับท้ายแถวก็ในส่วนของขาเข้ารับชะลอตัวในส่วนของขาเข้ากิโลเมตรที่19นะครับผ่านพ้นในส่วนของจุดกลับรถกบ19แล้วก็ชะลอตัวไปเข้าเขตบางแก้วไปได้เรื่อยๆนะครับเป็นจะสะสมในส่วนของกม13กับกม11ซึ่งเป็นเขตม้านั่นในส่วนของบางแก้วนะครับขาออกชลบุรีช่วงนี้ใช้การได้ดีกว่าขาเข้านะครับในส่วนของชะลอตัวเล็กน้อยในส่วนของกม19ผ่านพ้นแล้วเส้นตัวได้ดีนะครับผู้ขนานยังใช้การได้ดีครับคล่องตัวนะครับในส่วนของเทพารักษ์ช่วงนี้หลังจากยกรถแท็กเตอร์ตกนะครับช่วงนี้รับในส่วนของเทพารักษ์เข้ากิ่งแก้วทดเชยในส่วนที่ยังติดขัดอยู่นะครับทำให้ท้ายแถวในส่วนของเทพารักษ์เลี้ยวขวากิ่งแก้วจะตัวเล็กน้อยบริเวณปั๊มบางจ่านะครับได้สัญญาณไฟก็จะเข้าในส่วนของกิ่งแก้วได้ดีนะครับในส่วนขาออกยังมีท้ายแถวบริเวณปั๊มบางจ่านะครับผ่านพ้นสัญญาณไฟเคลื่อนตัวได้ดีครับ
1: ตัวเรื่องของแท็กเตอร์ที่มันตกลงมาจากรถบรรทุกอันนี้ก็คือดำเนินการเรียบร้อยไม่กีดขวางแล้วนะคะตอนนี
2: ้ครับยกพ้นกีดขวางครับดำเนินการได้จอดได้ทุกเส้นทางช่องทางครับ
1: ค่ะได้ค่ะขอบคุณนะคะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: มีแจ้งขอทางมานะคะคุณแพรนะคุณแพรบอกว่าจะพาคุณพ่อเนี่ยอยู่ในรถนะบอกว่ามีอาการหายใจไม่ออกนะคะอยู่บนรถ X-Pen สีดำป้ายแดงหมายเลขทะเบียนกไก่0444กทมค่ะตอนนี้ขณะนี้นะรถคันนี้เนี่ยวิ่งอยู่บนถนนพหลโยธินขาเข้าหน้ายูเนียนมอลค่ะจะไปโรงพยาบาลพญาไท2ที่ถนนพหลโยธินนี่แหละคุณพ่อของคุณแพรนะคะเห็นบอกว่าหายใจไม่ค่อยออกเนาะขออภัยนะคะเผื่อใครฟังอยู่ตอนนี้นะอยู่บนเส้นทางถนนพหลโยธินนะคะเป็นรถ X-Pen สีดำป้ายทะเบียนแดงนะคะเป็นป้ายแดงหมายเลขทะเบียนกไก่0444ยะโสธรนะคะกำลังขับไปทางฝั่งขาเข้าของถนนพหลโยธินนะอยู่ตรงแถวแถวหน้ายูเนียนมอลนะคะกำลังจะมุ่งหน้าไปโรงพยาบาลพญาไท2ค่ะก็จะใช้เส้นทางพหลโยธินขาเข้านี่แหละไปนะคะวิ่งตลอดเส้นเลยไปจนถึงอนุสาวรีย์ชัยแล้วก็กลับรถเข้าโรงพยาบาลนะคะจุดนี้เผื่อใครพบเห็นรถคันนี้อยู่บนถนนนะช่วยแหวกทางเปิดทางให้หน่อยนะคะคุณพ่อของคุณแพรบอกว่าตอนนี้มีอาการหายใจไม่ออกนะคะอยากจะรีบพาไปโรงพยาบาลอย่างด่วนเลยฉะนั้นฝากเพื่อนสมาชิกที่กำลังอยู่บนท้องถนนนะถ้าจะพอหลีกพอขยับพอเบี่ยงนะคะให้รถคันนี้ผ่านไปได้เนี่ยช่วยกันหน่อยนะมีผู้ป่วยอยู่บนรถค่ะเข้าใจแหละว่าตอนนี้เนี่ยในเส้นพหลโยธินเองเนี่ยก็ดูเหมือนว่าปริมาณรถจะค่อนข้างหนาแน่นนะคะตรงนี้เราก็ได้แจ้งทางบก.02ไปด้วยจะได้ช่วยกันประสานเพิ่มเติมแต่อยากได้พลังจากพวกเราชาวคนใช้รถชาวจส.100ที่อยู่บนท้องถนนเนี่ยค่ะถ้าพบเห็นนะคะรถป้ายทะเบียนแดงนะหมายเลขทะเบียนก0444หมายเลขทะเบียนจำง่ายนะกไก่0444ยะโสธรนะคะพบเห็นอยู่บนเส้นทางถนนพหลโยธินนะคะช่วยเปิดทางให้หน่อยนะตอนนี้กำลังจะพาผู้ป่วยไปส่งโรงพยาบาลพญาไท2ค่ะตอนนี้เราก็ประสานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ใกล้เคียงนะสน.บางซื่อนะคะในพื้นที่ตรงบริเวณนั้นให้ทราบเรื่องเพิ่มเติมด้วยจะได้ช่วยอีกแรงหนึ่งนะคะหลายแรงช่วยกันนะคะผู้ป่วยจะได้ถึงโรงพยาบาลอย่างรวดเร็วมีในเรื่องของอุบัติเหตุเพิ่มเติมด้วยนะคะคุณผู้ฟังแจ้งมาจากถนนกาญจนาภิเษกขาเข้าค่ะตรงบริเวณต่างระดับนครอินทร์นะเป็นรถบรรทุกพลิกตะแคงนะคะกีดขวางอยู่ในช่องทางด้านซ้ายไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดนะเจ้าหน้าที่อยู่จุดเกิดเหตุแล้วนะคะอยู่ระหว่างการเก็บกู้ให้รถคันนี้เนี่ยมันกลับมาตั้งได้นะก็อันนี้เป็นอุบัติเหตุบนถนนกาญจนาภิเษกในฝั่งขาเข้าอาจจะช้าหน่อยนะคะตรงช่วงบริเวณต่างระดับนครอินทร์เพิ่มความระมัดระวังด้วยส่วนฝั่งกลับกันในฝั่งขาออกยังเคลื่อนตัวได้นะคะอ๋อคุณแพรถึงโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้คุณแพรพาคุณพ่อไปถึงโรงพยาบาลพญาไท2เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณมากสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมนะขอให้คุณพ่อปลอดภัยนะคะอยู่กับคุณหมอแล้วนะขอบคุณเพื่อนร่วมทางทุกคนด้วยนะคะที่เปิดทางให้รถคันนี้สามารถไปถึงโรงพยาบาลได้อย่างรวดเร็วนะคะเอามาดูเพิ่มเติมกันในตอนเย็นนอกจากเรื่องของสภาพการจราจรนะเรื่องอุบัติเหตุที่ฉันเห็นนะมีตอนนี้เนี่ยในพื้นที่หนึ่งนะคะน่าจะต้องระวังเหมือนกันนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยฝนตกลมแรงใช่ไหมคะมันทำให้ต้นไม้บางจุดบางพื้นที่ต้นไม้มันล้มลงมาเลยนะอย่างเช่นตรงบริเวณบางบอน3ซอย5จุดที่ใกล้เคียงกับโรงเรียนบ้านนายเหรียญนะคะมีต้นไม้ล้มนะคะกีดขวางอยู่บนถนนนะคะตอนนี้ทั้งอาสาสมัครประชาชนและเจ้าหน้าที่เขตบางบอนเนี่ยก็ช่วยกันนะเห็นบอกว่าดำเนินการเคลื่อนย้ายนะคะก็อาจจะส่งผลกับสภาพการจราจรตรงนั้นสักเล็กน้อยนะณเวลานี้นะคะล่าสุดทางอปปร.เขตบางบอนบอกว่าเคลื่อนย้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเคลื่อนย้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งอาสาสมัครประชาชนแล้วก็เจ้าหน้าที่เขตบางบอนช่วยกันขอบพระคุณมากๆขอบคุณภาพจากอปปร.เขตบางบอนด้วยค่ะต้นใหญ่เลยนะเนี่ยเดี๋ยวเราไปที่สายของร้อยตำรวจโทบุญเสงเหมาเหมาะดีค่ะรองสารวัตรจราจรสน.ประชาชื่นค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับผม
1: ค่ะเป็นยังไงบ้างคะเย็นนี้ฝนตกช่วงกลับบ้านพอดีเลย
2: ใช่ครับด้วยสภาพพื้นที่มีฝนตกทำให้การจราจรติดขัดเป็นบางช่วงครับรถหนาแน่นครับผม
1: ค่ะหนาแน่น
2: ถนน รัชดาพิเศษเป็นหลักกับรัชดาขาออกมุ่งหน้าประชานุกูลวงสว่างพิวรรณนนท์หนาแน่นครับรถเยอะครับวันนี
1: ้ค่ะมีแต่ปริมาณรถเยอะอย่างเดียวนะคะไม่มีอุบัติเหตุอะไรนะคะตอนนี้
2: ใช่ครับไม่มีอุบัติเหตุครับรถเยอะครับ
1: ค่ะทำความเร็วไม่ได้เลยใช่ไหมคะเพราะว่ามันเปียกลื่นด้วยใช่ไหมคะสารวัตร
2: ใช่ครับแต่ฝนก็หยุดแล้วครับแต่ก็ยังมีน้ำสะสมนิดๆครับ
1: ค่ะค่ะ
2: ครับก็ยังมีปริมาณสะสมรถยังอยู่เยอะครับยังเยอะอยู
1: ่ค่ะ
2: ครับผม
1: ได้คาดว่าจะทยอยช่วยปัดรถพ้นพื้นที่นี่ประมาณสักกี่โมงดีคะเนี่ยทุ่มครึ่งไหวไหมหมดไหม
2: ครับเกือบสองทุ่มนะครับ
1: เกือบสองทุ่มเลยเนาะโอ้วันนี้อาจจะนานหน่อยนะคะได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: พระราม3ค่ะเห็นบอกว่าพระราม3ขาเข้ามุ่งหน้าแยกนางลิ้นจี่ตอนนี้รถมากเคลื่อนตัวช้านะคะมีรถสะสมเลยตรงแยกตัดกับสะพานภูมิพลส่วนพระราม3ขาออกนะขาออกที่จะไปแยกสะพานภูมิพลเนี่ยรถนิ่งเลยนะคะรถหยุดนิ่งท้ายสะสมยาวดิฉันว่าส่วนหนึ่งจากเรื่องของฝนนะที่ตกลงมาในช่วงเย็นด้วยทำให้บางท่านบอกว่าธรรมดาจะออกเวลานี้พอเจอฝนหนักเดี๋ยวค่อยออกดีกว่าพอฝนซาปุ๊บออกพร้อมกันน้ำก็เลยไปสะสมอยู่บนท้องถนนในช่วงเวลาเดียวกันนะคะก็เท่ากับว่าตอนนี้พระราม3ทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกชะลอตัวทั้ง2ฝั่งนะคะที่ถนนศรีอยุธยาค่ะที่จะมุ่งหน้าไปพญาไทตอนนี้รู้สึกว่าท้ายแถวจะมีสะสมนะคะปริมาณรถค่อนข้างหนาแน่นเต็มพื้นที่คุณผู้ฟังนะที่แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมมาทาง X นะคะบอกว่าไม่ขยับมาครึ่งชั่วโมงแล้วนะครึ่งชั่วโมงผ่านไปไม่แน่ใจตอนนี้เดินทางไปถึงไหนแล้วขยับแล้วหรือยังคะถ้าใครอยู่ตรงจุดไหนที่มันไม่ขยับจริงๆนะรู้สึกว่ามันแน่นมันนานมากแจ้งเราด้วยนะเผื่อเราจะได้สอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ว่านอกจาก เรื่องของปริมาณรถแล้วเนี่ยมันยังมีปัญหาอะไรเพิ่มเติมไปอีกหรือเปล่านะอาจจะมีอุบัติเหตุไหมหรือว่ามันมีเหตุอะไรที่ทำให้รถผ่านไม่ได้นะคะอย่างเช่นช่วงเย็นที่ผ่านมานี่ถ้าใครได้ติดตามผ่านทาง YouTube ของเรานะก็น่าจะได้เห็นภาพเพิ่มเติมไปพร้อมๆกันนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเวลาเพื่อนสมาชิกมีข้อมูลรายงานเข้ามานะคะพร้อมกับภาพประกอบเนี่ยเราก็จะเอามาขึ้นให้คุณผู้ชมที่ติดตามผ่าน YouTube ได้ดูไปด้วยอย่างเช่นภาพนี้นะที่ฝนเนี่ยตกกระหน่ำที่บางนากระหน่ำช่วงเวลาใกล้ๆ6โมงเย็นปรากฏว่าถนนเปลี่ยนจากถนนเป็นคลองไปเลยทีเดียวนะคะเป็นเส้นคลองไปเลยไม่แน่ใจตอนนี้โปรดิวเซอร์ดิฉันเห็นภาพหรือยังนะมีภาพประกอบนะเป็นคลองไปเลยอ่ะโอ้โหไม่น่าเชื่อนะคะเป็นซอยข้างเซ็นทรัลบางนาค่ะสำหรับภาพที่ทางสมาชิกของเรานะคะส่งมาให้ได้เห็นกันดีนะมันยังท่วมไม่สูงเท่าไหร่ยังไม่เลยฟุตบาทแต่มันท่วมทั่วถึงทั้งซอยค่ะถ้าเป็นรถเล็กอย่างคันสีขาวที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในภาพตอนนี้นะเหมือนน้ำมันจะท่วมมิดไฟหน้าไปแล้วนะเมื่อสักครู่นี้นะคะถ้าเห็นนะตอนที่กล้องแผ่นไปนะคะโอ้น่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยรอการระบายไม่รู้จะระบายลงไปหมดเมื่อไหร่นะส่งกำลังใจให้ตอนนี้ใครอยู่ในพื้นที่ตรงบริเวณบางนาบ้างคะเป็นยังไงบ้างน้ำท่วมขังตรงไหนอีกหรือเปล่านอกจากตรงบริเวณซอยข้างเซ็นทรัลบางนาที่เป็นแบบนี้แล้วถ้ามีจุดอื่นอีกแจ้งเรามาได้เลยขอบคุณนะคะภาพจากที่นี่สมุทรปราการด้วยที่มีการอัปเดตภาพให้ได้เห็นกันแบบนี้นะคะโอ้นะนั่นน้ำมาน้ำไม่ไปน้ำขังอยู่น้ำตาจะไหลฝนตกนิดเดียวนิดเดียวไหมมันก็ไม่นิดนะคือช่วงระยะเวลาจริงๆเนี่ย ถ้านับระยะเวลานี่ก็คือตั้งแต่ช่วงบ่ายเป็นต้นมานะคะประมาณสักบ่ายสองที่เริ่มมีเม็ดฝนโปรยปรายในหลายๆพื้นที่แล้วจนกระทั่งถึงตอนนี้เนี่ยฝนก็ยังคงตกอยู่นะคะในพื้นที่กรุงเทพมหานครฝนเล็กน้อยถึงปานกลางค่ะมีตรงไหนบ้างมีเขตบางขุนเทียนทุ่งครุคลองสามวาแล้วก็กำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกแนวโน้มของฝนกลุ่มนี้เนี่ยลดลงนะคะแต่ปริมาณฝนสูงสุดที่วัดได้ก่อนหน้านี้คือที่เขตสายไหมค่ะอยู่ที่62มิลลิเมตรนะคะอยู่ที่เขตสายไหมนะเนี่ยกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่ๆตอนนี้พัดเหมือนพัดจากซ้ายไปขวาแล้วค่ะคุณผู้ฟังนะถ้าเห็นจากภาพเรดาร์ตรวจอากาศที่เราเอาขึ้นใน YouTube ตอนนี้นะพัดจากซ้ายไปขวาแล้วก็กลุ่มใหญ่ๆเนี่ยจะไปแถวๆนู่นน่ะธัญบุรีลำลูกกาองครักษ์นะคะนครนายกขึ้นไปทางด้านนู้นนะตอนนี้ในกรุงเทพปริมาณฝนสูงสุดในอยู่ที่เขตสายไหมนะคะที่วัดได้62มิลลิเมตรค่ะอันนี้ขอบคุณข้อมูลจากทางเรดาร์ตรวจอากาศหนองจอกของทางสำนักการระบายน้ำด้วยนะคะมีตรงไหนอีกที่ยังคงเป็นปัญหาในเรื่องของการจราจรเดี๋ยวเรามาดูกันซิมาค่อยๆไล่ไปทีละจุดนะคะมีเพิ่มเติมอันนี้คุณพึ่งแจ้งมานะบอกว่าบนทางด่วน1ค่ะตรงท่าเรือมุ่งหน้าดาวคะนองนะคะช่วงตัววายก่อนทางลงสุขสวัสดิ์คุณพึ่งแจ้งมาบอกว่ามีรถเก๋งคันนึงเนี่ยไปจอดเสียนะคะไปจอดอยู่ในช่องทางทางด้านขวาด้วยนะส่งผลให้สภาพการจราจรตอนนี้นะคะเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากติดตรงบริเวณรถที่จอดเสียอยู่ก่อนทางลงสุขสวัสดิ์เนี่ยแหละค่ะนะทำให้รถท้ายแถวเนี่ยชะลอตัวนะขอบคุณข้อมูลจากคุณพึ่งด้วยค่ะสำหรับสภาพการจราจรบนทางด่วน1นะคะจากทางท่าเรือมุ่งหน้าดาวคะนองนะคะรถอาจจะช้าสักหน่อยนะเพราะว่ามันมีจุดที่รถจะลงแล้วไปจอดเสียคาอยู่ตรงนั้นนะคะช่วงตัววายก่อนทางลงสุขสวัสดิ์ค่ะอันนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมให้สำหรับเพื่อนสมาชิกที่ใช้เส้นทางนะคะในเส้นทางตรงนี้เดี๋ยวเราไปที่สายของทางผอ.เขตบางนากันนะคะคุณประพัสสรจำนงบุตรค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะผอ.คะเมื่อสักครู่นี้เราได้รับแจ้งในเรื่องของน้ำที่มันท่วมขังอยู่ในซอยข้างเซ็นทรัลตรงบางนาตรงนี้ไม่ทราบว่าตอนนี้คือน้ำเนี่ยระบายออกไปหมดหรือยังอะคะ
3: อ๋อตอนนี้ระดับน้ำกำลังเริ่มลดลงค่ะเพราะว่าทางเขตเนี่ยได้ประสานกับสำนักการระบายน้ำ
1: ค่ะ
3: ตอนนี้สำนักการระบายน้ำเนี่ยได้เปิดอุโมงค์รับน้ำที่บึงหนองบอนนะคะตอนนี้กำลังเร่งดึงน้ำทั้งหมดเนี่ยมวลน้ำก้อนนี้ลงบึงรับน้ำที่อุโมงค์รับน้ำบึงหนองบอนอยู่อะค่ะทีนี้ฝนเนี่ยมันตกเยอะอะค่ะแล้วก็น้ำในคลองต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะปิ่นตลิ่งอะค่ะต้องใช้เวลานิดนึงแต่ว่าตอนนี้ระดับน้ำกำลังเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องอะค่ะต้องรออีกสักพักนึงอะค่ะ
1: ค่ะดึงน้ำนี่คือเราจะดึงน้ำจากในคลองไปลงอุโมงค์ระบายน้ำแล้วก็ไปลงบึงหนองบอนก่อนหรือว่าจะมีเครื่องสูบน้ำมาสูบน้ำออกจากตรงถนนก่อนคะพ.อ.
3: ใช้วิธีอะไรระบบรับน้ำที่เขาเชื่อมต่อระบบเรียบร้อยแล้วเนี่ยน้ำเนี่ยมันจะลงไปตามระบบแล้วมันก็จะไปพักน้ำอยู่ที่บึงหนองบอนนะคะรวมทั้งตรงจุดนี้ด้วยค่ะแต่ว่าตรงจุดที่เซ็นทรัลตรงนี้เนี่ยมันจะมีเครื่องสูบน้ำช่วยดึงน้ำด้วยอีกแรงนึงอะค่ะตรงน
1: ี้มีเครื่องสูบน้ำด้วยนะคะโดยปกติแล้วธรรมดาในเรื่องของระบบระบายน้ำแบบนี้ค่ะมันจะถูกเขาเรียกว่าเป็นระบบอัตโนมัติเลยไหมคะสมมุติว่าพอมันมีน้ำที่มันเกินส่วนเกินมาเนี่ยระบบจะทำงานเลยหรือว่าเราเปิดระบบอยู่24ชั่วโมงอยู่แล้วคะ
3: ตอนนี้เรื่องการเปิดระบบตรงนี้เนี่ยในส่วนของทางเขตเนี่ยเราบริหารจัดการโดยเรามีรายกลุ่
1: ม
3: ศูนย์บัญชาการน้ำท่วมของเขตบางนาอยู่อะค่
1: ะ
3: ซึ่งในหลายกลุ่มเนี้ยก็จะมีแขวงทางหลวงสมุทรปราการมีสำนักการระบายน้ำมีเขตแล้วก็มีคีแมนของหน่วยงานต่างๆอยู่ในนี้รวมทั้งคีแมนที่เขาดูแลเรื่องบึงรับน้ำของอุโมงค์รับน้ำบึงหนองบอนตรงนี้ด้วยนะคะเวลาฝนตกเนี่ยเจ้าหน้าที่เขตเราเนี่ยก็จะมีภาพตามจุดต่างๆเนี่ยขึ้นมามอนิเตอร์ในศูนย์บัญชาการเขตตรงนี้
1: ค่ะ
3: แล้วทางสำนักการระบายน้ำเนี่ยเขาก็จะใช้ภาพที่ทางเขตเนี่ยถ่ายลงไลน์กลุ่มตรงนี้เนี่ยดูแล้วก็ประเมินสถานการณ์นะคะแล้วก็เขาถึงจะพิจารณาว่าถ้าระดับน้ำตามจุดต่างๆมันประมาณเท่านี้เนี่ยถึงจะเปิดเครื่องอะค่ะ
1: ค่ะ
3: ตรงนี้สำนักสำนักการระบายน้ำเขาเป็นคนดูแลระบบอยู่อะค่ะค
1: ่
3: ะในส่วนของเขตเราก็ช่วยโดยการที่เราจะมีเจ้าหน้าที่ไปวอร์สีตามจุดต่างๆแล้วก็เอาภาพเนี่ยขึ้นมอนิเตอร์ตรงนี้ให้เร็วที่สุดเพื่อที่ได้เป็นข้อมูลให้กับสำนักการระบายน้ำในการพิจารณาแก้ไขอะค่ะ
1: ค่ะงั้นอาจจะต้องใช้เวลาอีกสักครู่นึงสำหรับใครที่อยู่ในเส้นทางตรงนั้นอาจจะต้องขับช้าๆหน่อยนะเพราะว่าดูน้ำมันอาจจะไปกระทบกับคนที่ใช้เส้นทางการสัญจรนะคะเพราะว่ามันปริ่มฟุตบาทเลยค่ะพ่อ
3: ใช่ค่ะเดี๋ยวรออีกสักพักนึงค่ะตอนนี้เขากำลังเร่งดึงอยู่ค่ะเปิดทุกจุดเลยอะค่ะของอุโมงค์รับน้ำเมืองหนองบอนนะคะ
1: ค่ะได้ค่ะขอบคุณนะคะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: สำหรับใครที่สัญจรอยู่ในพื้นที่บริเวณนี้นะคะจุดที่มีน้ำท่วมขังอย่างเช่นข้างซอยเซ็นทรัลบางนาตรงนี้ช้านิดนึงนะคะช้านิดนึงค่อยๆไปนะค่อยๆไปอีกสักครู่น่าจะดีขึ้นสำหรับเรื่องของปริมาณน้ำนะคะที่อยู่บนท้องถนนตอนนี้กำลังเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนนี่กำลังเร่งระบายน้ำให้เพื่อที่จะนำน้ำก้อนนี้ค่ะไปลงอุโมงค์แล้วก็ระบายไปที่บึงหนองบอนนะคะในส่วนพื้นที่อื่นๆล่ะเป็นยังไงบ้างไหนมาดูซิในช่วงเวลานี้นะคะมีเรื่องอุบัติเหตุแจ้งเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะคุณประพลบอกว่าอยู่รัตนาธิเบศรนะคะตรงบริเวณหน้าศูนย์ราชการนนทบุรีอันนี้จะเป็นฝั่งขาเข้าเนาะมีอุบัติเหตุเป็นรถเก๋งกับรถปิกอัพค่ะทั้ง2คันเนี่ยกีดขวางอยู่ในช่องทางด้านขวาของช่องทางด่วนนะคะชนกันแล้วก็ขวางอยู่ตรงบริเวณนั้นนะส่งผลให้รถที่ตามหลังมาเนี่ยเคลื่อนตัวช้านะคะติดตรงอุบัติเหตุเนี่ยแหละช่องทางด้านขวาผ่านไม่ได้นะคะรถที่เกิดเหตุ2คันยังอยู่ในพื้นที่นะคะช่องทางขวาของช่องทางด่วนเพื่อนสมาชิกที่ใช้ถนนรัตนาธิเบศรขาเข้าเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะจุดเกิดเหตุอยู่หน้าศูนย์ราชการนนทบุรีค่ะจะช้าหน่อยตรงนี้ผ่านพ้นไปแล้วสามารถใช้การได้ส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวช้านะคะอาจจะเป็นการชะลอดูด้วยมั้งไม่แน่ใจนะวันนี้เส้นเลี่ยงเมืองนนท์จนถึงแยกแคไลน์ก็ถ้าพูดถึงการเดินทางนะคะฝั่งขาเข้าเนี่ยอาจจะช้าหน่อยส่วนฝั่งขาออกนี่คือเคลื่อนตัวไปได้เรื่อยๆอาจจะมีเป็นช้าบางส่วนดิฉันว่าช้าเนี่ยตรงจุดที่เกิดเหตุอ่ะชะลอดูนะคะฉะนั้นถ้าผ่านตรงนี้ผ่านแล้วผ่านเลยนะไม่ต้องจอดไม่ต้องชะลอดูเดี๋ยวมันอาจจะเกิดเหตุซ้ำซ้อนได้นะคะฝากไว้ด้วยนะส่วนในเส้นทางอื่นๆเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะกลับมาเพิ่มเติมให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันนะคะตอนนี้ขออนุญาตพักครู่เดียวค่ะ
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไปแปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
1: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
0: แล้วฤดูฝนเล่า
1: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายหนา
0: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
1: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าคะ
0: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
1: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
2: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
3: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
4: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
3: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
3: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
6: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: ก่อนหน้านี้นะคะคุณอมรแจ้งมาบอกว่ารถติดนะเส้นราชดำเนินกลางขาออกนะคะจะไปขึ้นสะพานพระปิ่นเกล้าเนี่ยค่อนข้างเยอะกว่าวันก่อนตอนนี้ดิฉันก็เลยไปดูกล้อง CCTV เพิ่มเติมนะในเส้นถนนราชดำเนินกลางนะคะฝั่งขาออกนี่คือติดตลอดทั้งเส้นเลยนะคะทั้งเส้นเลยจริงๆปริมาณรถเต็มพื้นที่แล้วตอนนี้เนี่ยดูจากภาพนะคะดูจากในกล้องนี่รู้สึกว่าฝนจะซาเม็ดไปแล้วแต่พื้นนี่เปียกแบบยังเปียกแบบเปียกมากนะยังไม่แห้งเลยฉะนั้นเพิ่มความระมัดระวังนิดนึงในเรื่องของการเดินทางนะคะมันอาจจะเปียกลื่นขับยากหน่อยนะอาจจะลำบากหน่อยสำหรับตรงนี้เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะคะไปที่สายของทางร้อยตำรวจเอกอมรรัตน์ขันยศค่ะรองสาวจราจรสน.พระโขนงนะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับครับผมครับ
0: ค่ะตอนนี้ในพื้นที่ปริมาณรถหนาแน่นขนาดไหนคะเนี่ยยามเย็นวันนี
1: ้หนาแน่นครับหนาแน่นครับช่วงนี้รับแจ้งจากแยกสุขุมวิท
0: ค่ะ
1: รับแจ้งจากแยกบางนา
0: บางนา
1: ว่าตอนนี้บางนาตาดมีน้ำท่วมขังทำให้รถเลี้ยวซ้ายจากแยกบางนาเลี้ยวซ้ายไปค่อนข้างไปได้ช้าครับ
0: ค่ะ
1: ตอนนี้เส้นสุขุมวิทส่งประกันดงสุขุมวิทขาออกเลยเต็มทั้งเส้นครับผมไปได้ช้ามากครับเต็มทั้งเส้นน่าจะถึงแยกสุขุมวิทเลยแยกสุขุมวิทไปแล้วครับเบื้องต้นครับ
0: ค่ะแล้วเส้นสุขุมวิทเองนี่มีน้ำท่วมขังตรงไหนไหมคะเนี่ยตอนนี
1: ้ในท้องที่พระโขนงไม่มีท่วมขังครับมีฝนตกปล่อย
0: ๆตอนนี้ยังตกอยู่นะแต่ตกปล่อยๆนะคะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ค่ะ
1: ตอนนี้ผู้ใช้เส้นสุขุมวิทช่วงนี้ต้องน่าจะมีปัญหาตรงเส้นบางนาถึงได้บางนาครับเพราะเลี้ยวซ้ายไปบางนาตาดมีน้ำท่วมขังครับเลี้ยวซ้ายไปได้ช้ามากครับ
0: ค่ะแล้วในจุดอื่นๆล่ะคะมีปัญหาเพิ่มเติมอีกไหมนอกจาก
1: จุดอื่นไม่มีครับตอนนี้มีเส้นสุขุมวิทด้านขาออกอย่างเดียวคร
0: ับ หลักๆเลยขาออกของสุขุมวิทยาวทั้งเส้น
1: ใช่ครับแจ้งเป็นข้อมูลให้ผู้ใช้รถใช้ถนนทราบเป็นเบื้องต้นครับ
0: ค่ะได้ค่ะขอบคุณนะคะ
1: ครับครับผมครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: สุขุมวิทในฝั่งขาออกนะคะหนึบหนับไปหมดเต็มจริงๆนะถ้าดูตามกล้องวงจรปิดประกอบไปด้วยนี่คือเต็มพื้นที่นะคะถ้าขยับได้ก็คือค่อยๆไปทำความเร็วไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าเนื่องจากมันมีฝนตกแล้วพอออกมาทางเส้นบางนานี่ก็จะมีในจุดที่บางจุดมีน้ำท่วมขังด้วยมันก็เลยกระทบกันยาวนะคะอย่าใจร้อนนะค่อยๆไปนะมันไปเร็วกว่านี้ไม่ได้จริงๆนะคะสำหรับเส้นสุขุมวิทขาออกส่วนฝั่งขาเข้าก็จะมีติดเป็นบางช่วงบางจุดนะคะตามแยกต่างๆนะตรงแยกพระโขนงเองเนี่ยรถก็เต็มพื้นที่ดูเยอะอยู่นะดูเยอะอยู่แต่ก็ไปกันได้ตามจังหวะสัญญาณไฟนะคะที่สาทรเหนือค่ำนี้สาทรเหนือมุ่งหน้าแยกวิทยุก็ยังเต็มนะคะยังเต็มแยกสาทรสุรศักดิ์ต่อเนื่องไปสะพานตากสินค่ะท้ายแถวเนี่ยอยู่ตรงฝั่งทนนะคะไปที่สายของผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครค่ะคุณเจษดาจันทรประภานะคะอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะพออคะปริมาณฝนที่ตกเย็นนี้เนี่ยในหลายพื้นที่ดูเหมือนว่าฝนจะตกหนักตกแรงส่งผลกับเรื่องของน้ำที่มันท่วมขังผิวจราจรด้วยตรงนี้ เรามีการดำเนินการยังไงบ้างคะ
2: อ๋อครับก็วันนี้ฝนตอนช่วงเย็นนะมันฝนค่อนข้างแรงหน่อยครับแต่ว่าฝนสะสมจริงไม่เยอะเท่าไหร่60มิลเองแต่ว่าฝน15นาทีครับแรงตลอดตั้งแต่ฝั่งทนจนข้ามมาฝั่งพระนครเลยนะครับ
1: ค่ะ
2: ครับครับแล้วก็มีปัญหาน้ำท่วมขังนะครับ 2-3 จุดนะครับที่จุดใหญ่ๆครับก็แถวๆถนนสุขาภิบาล5ครับตรงถนนกิ่งแก้วตอนนี้แห้งแล้วครับแล้วก็มีที่แยกสีอุดมครับตอนนี้ก็แห้งหมดแล้วครับ
1: ค่ะมีอยู่ประมาณ 3-4 จุด
2: ครับฮัลโหลได้ยินผมไหมครับ
1: ได้ยินค่ะได้ยินค่ะจุดที่ทางผอ.บอกเนี่ยเรื่องของน้ำท่วมขังมีอยู่ประมาณ 3-4 จุดในช่วงเย็นจากที่ฝนมันตกหนัก15นาทีที่มันตกกระหน่ำเลยแล้วอย่างนี้เราจะมีแผนในเรื่องของการระบายน้ำในพื้นที่ยังไงบ้างคะตอนนี้มีแผนรับมือไหมคะเพราะหลังจากนี้น่าจะมีฝนเข้ามาอีกถึงแม้ว่าจะมีช่วงทิ้งช่วงไป
2: ครับแผนรับมือเนี่ยก็คือเนื่องจากว่ากรุงเทพมหานครในช่วงนี้เข้าหน้าฝนนะครับก็มีการลดระดับน้ำในคลองนะครับก็ยังต่อเนื่องให้ระดับน้ำในคลองต่ำไว้เป็นแก้มลิงครับแล้วก็มีการเตรียมตรวจสอบเครื่องสูบน้ำนะไม่ให้เสียนะครับไม่ให้ชำรุดก็มีการมีวงรอบการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องครับประสานงานกันไฟฟ้านะครับเพื่อให้เรื่องการจ่ายไฟให้มีไฟฟ้าตลอดครับมีเหตุฉุกเฉินไฟฟ้าก็พร้อมจะช่วยเราเต็มที่ครับ แล้วก็ในส่วนของเตรียมรถโมบายยูนิตรถเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ครับในการเข้าพื้นที่ครับ เพื่อช่วยเร่งระบายน้ำเพราะกรณีที่ฝนมันตกเนี่ยจะตกค่อนข้างสูงนะพื้นที่กรุงเทพมหานครค่อนข้างใหญ่ 1,500 ตารางกิโลเมตรนะครับเราตกสูงตรงหนักตรงจุดไหนครับแล้วก็มีที่ระบบระบายน้ำที่เรามีอยู่ไม่พอเราก็จะเอารถสูบน้ำเคลื่อนที่เข้าไปช่วยสูบครับ
1: อย่างเมื่อสักครู่ได้มีโอกาสพูดคุยกับทางผอ.เขตบางนาท่านบอกว่าเดี๋ยวจะระบายน้ำที่มันท่วมอยู่ข้างซอยเซ็นทรัลเนี่ยไปลงอุโมงค์ไปลงบึงหนองบอนตรงนี้ อุโมงค์บึงหนองบอนช่วยด้านตะวันออกไว้ขนาดไหนยังไงบ้างคะในปีนี้ค่ะ
2: ค่อนข้างมากเลยครับจะเห็นว่าตั้งแต่ปลายฝนที่แล้วนะครับจนถึงช่วงนี้นะครับก็แต่พื้นที่นี้จะไม่ค่อยมีปัญหาน้ำท่วมรุนแรงก็จะมีในพื้นที่ลุ่มต่ำซอยข้างเซ็นทรัลรัฐขออภัยเซ็นทรัลบางนาซอยนั้นจะเป็นซอยต่ำก็จะมีปัญหาแถวๆนั้นนิดหน่อยครับแล้วครับที่เหลือเนี่ยในบริเวณพื้นที่นั้นค่อนข้างจะเร็วครับแยกสีอุดมอีกตั้งหนึ่งครับแยกสีอุดมเพราะว่าจะมีแนวมันมีทางลอดแล้วก็มีสะพานลอยข้ามมันก็จะทำใหระบบการระบายน้ำเนี่ยไม่ค่อยโฟเท่าไหร่ครับ
1: แสดงว่ามันขึ้นอยู่กับเรื่องของสิ่งก่อสร้างที่กีดขวางทางน้ำ
2: ใช่ไหมใช่เลยแต่พื้นที่จุดเล็กนะครับในพื้นที่ภาพใหญ่เนี่ยในพื้นที่บางนาพระขนงบางนาเนี่ยค่อนข้างจะระบายได้เร็วมากครับ
1: ค่ะค่ะแล้วถ้าอย่างนั้นอย่างที่ทางผอ.บอกว่าอย่างในซอยตรงข้างเซ็นทรัลบางนามันเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำเราจะมีการแก้ไขยังไงได้บ้างคะสำหรับการช่วยเหลือพื้นที่ตรงนี้ค่ะ
2: ก็เรียนว่าเป็นซอยเอกชนนะครับก็มีการประสานงานครับเดี๋ยวใช้ปั๊มของเอกชนสูบอยู่แต่ตอนนี้ที่เกิดน้ำท่วมสูงก็เราก็เอาโมบายยูนิตแล้วก็เอาปั๊มเข้าไปช่วยครับ
1: ค่ะทางกรุงเทพมหานครก็ซัพพอร์ต รงนี้อยู่แล้วในการช่วยเหลือประสานกันใช่ไหมคะผอ.
2: ครับผมใช่ครับ
1: ค่ะระหว่างฝนอันนี้เป็นความอยากรู้เองนะคะว่าระหว่างฝนตกหนักๆระยะเวลาสั้นๆกับฝนตกปล่อยๆแต่นานทั้งคืนอะไรมันมีความเสี่ยงในเรื่องของปริมาณฝนที่มันจะสะสมในพื้นที่หรือว่าท่วมขังได้มากกว่ากันนะคะ
2: ครับก็เรียนว่าฝนตกหนักระยะเวลาสั้นเนี่ยครับทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้น้อยครับเพราะว่ากรณีเหมือนเราเทน้ำลงอ่างเทน้ำลงอ่างล้างหน้าครับเทน้ำเยอะๆลงไปเนี่ยครับการระบายน้ำก็จะระบายค่อนข้างได้ช้าเพราะว่ามันคอเกิดคอขวดขึ้นมาครับแต่ถ้าฝนตกปริมาณไม่สูงมากแต่ตกทั้งวันเนี่ยครับมีระบบสูบน้ำสามารถเดินได้อย่างต่อเนื่องเนี่ยครับก็สามารถจะระบายน้ำได้ครับสู้กับฝนที่ตกลงมาได้ทันครับ
1: ค่ะค่ะก็อันนี้ก็เรียกว่ามันเป็นก็เรียกเลยนะภัยธรรมชาติอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะเวลามันมาหนักๆทีเดียว
2: ครับแต่ก็เรียนว่านะครับถึงกรณีที่ฝนตกหนักในช่วงเวลาสั้นๆเนี่ยเราก็ไม่ได้ละเลยครับแล้วก็เก็บติดไว้ครับแล้วก็มีการประเมินว่าถ้ากรณีที่มันเกิดความรุนแรงเสียหายรุนแรงเนี่ยเราก็เอามาทำเพิ่มระบบนะครับไม่ใช่ว่าเราก็จะทิ้งไว้อย่างนั้นนะครับจะทำให้ระบบเรางานในปีหน้าหรือในการชั่วคราวอะไรเนี่ยครับเราก็จะเตรียมพร้อมเพื่อให้รับฝนได้มากขึ้นนะครับกรณีที่มีจุดที่มีความเดือดร้อนครับไม่ได้นิ่งนอนใจครับ
1: ค่ะได้ค่ะต้องขอบคุณผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครนะคะผู้อำนวยการเจษดาจันทรประภานะคะขอบพระคุณค่ะ
2: ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะอันนี้ก็ได้สอบถามเพิ่มเติมเพราะว่าจริงๆแล้วเย็นนี้เนี่ยฝนมันหนักก็จริงแต่มันมาแป๊บเดียวนะ15นาทีที่มันหนักมากแต่มันก็ส่งผลกระทบในบางพื้นที่บางจุดที่ทำให้เกิดการระบายน้ำไม่ทันแล้วก็ท่วมขังส่งผลกับการจราจรนะคะแต่ในส่วนของการบริหารจัดการอย่างที่ทางผอ.สำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครบอกนะทางเจ้าหน้าที่เองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแล้วเลยเวลามันเกิดเหตุอะไรเขาก็มีการประสานกันนะคะอย่างเมื่อสักครู่ที่ผอ.เขตบางนาก็บอกว่าเขาจะมีไลน์กลุ่มส่งต่อมีการวอถามในพื้นที่นะมีเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เพิ่มเติมด้วยอันนี้ก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะคะมันเหมือนระบายไม่ทันอ่ะมันเทโครมเดียวลงมานะเจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งดำเนินการดูแลให้อยู่จุดไหนที่คุณผ่านไปแล้วเห็นว่าเอ้ยมันไม่เห็นเหมือนคุณธนุตาบอกเลยนอกจากจุดที่บอกไปว่าสุขาภิบาล5กิ่งแก้วแยกศรีอุดมตรงบางนาตรงนี้ที่มันขังมันมีที่อื่นอีกนะแจ้งมาได้ผ่านทางหน้า YouTube ก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะได้ประสานเพิ่มเติมไปสำหรับในช่วงเวลาค่ำๆแบบนี้เชื่อว่าหลายท่านเนี่ยยังคงอยู่บนถนนกำลังขับรถกลับบ้านกำลังเดินทางอยู่ถ้ามันมีพื้นที่ตรงไหนที่คุณไปแล้วมันติดขัดนะอยู่นิ่งนานไม่ขยับหรือว่าอยากจะรายงานเพิ่มเติมในเรื่องของสภาพฟ้าฝนเย็นนี้ก็ได้นะมาคุยกันนะคะผ่านทางจสร้อยนี่แหละ1137หรือดอกจัน1808หรือพิมพ์มาทาง YouTube ก็ได้ใครดู YouTube อยู่ณเวลานี้นะคะพูดคุยเพิ่มเติมผ่านทางหน้า YouTube ได้เลยนะเดี๋ยวฉันจะเข้ามาอ่านคอมเมนต์ตรงไหนตอบได้ตอบเลยตอบไม่ได้เดี๋ยวจะไปหาคำตอบมาให้นะคะวันนี้สวัสดีทุกท่านด้วยที่ติดตามกันอยู่ตอนนี้นะคะพูดคุยทักทายกันมาไม่ว่าจะเป็นคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจคุณ AA นะคะก่อนหน้านี้มีใครล่ะดิฉันไถขึ้นไปดูไม่ได้แล้วสวัสดีทุกท่านนะคะทักทายกันได้คุยกันได้นะเห็นบอกว่าคุณ AA บอกจะอยู่เป็นเพื่อนนะคะจนกว่าวอลเลย์บอลหญิงจะจบวอลเลย์บอลจบก็ดูจสร้อยต่อสิเปิดคู่กันไปเลยนะฟังจสร้อยไปด้วยนะคะดูวอลเลย์บอลเชียร์ทีมไทยไปด้วยสำหรับค่ำคืนนี้พร้อมกันไปเลยได้ครบนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมกันอีกนิดนึงนะในเรื่องของการเดินทางเมื่อสักครู่ได้รับแจ้งมานะคะจากราชพฤกษ์ขาออกก่อนถึงรัตนาธิเบศเห็นบอกว่าตรงนี้เนี่ยมันมีรถที่เสียหลักเฉี่ยวชนกันแล้วก็กีดขวางการจราจรนะคะขวางไป2เลนเลยส่งผลกระทบให้ใครที่ใช้ราชพฤกษ์ขาออกก่อนถึงตรงบริเวณรัตนาธิเบศนี่ก็ยังผ่านนะคะไม่สะดวกนะสำหรับจุดนี้นะเนื่องจากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะตรงแถวราชพฤกษ์ขาออกนี่ที่คุณสิรินาถใช่จุดเดียวกันไหมคุณสิรินาถแจ้งมานะบอกว่ามันอยู่ตรงแถวหน้าเซ็นทรัลเวสต์วิวนะเป็นรถจักรยานยนต์นะคะรถปิกอัพตู้ทึบจุดที่คุณสิรินาถแจ้งมาอันนี้ก็คือมีผู้บาดเจ็บนะคะจุดนี้มีผู้บาดเจ็บนะอยู่ในช่องทางกลางของช่องทางด่วนนะคะในฝั่งขาออกส่งผลให้การจราจรเคลื่อนตัวช้าอันนี้หนึ่งจุดนะแล้วก็เมื่อสักครู่ เป็นตรงบริเวณก่อนถึงรัตนาธิเบศรนะในฝั่งขาออกที่เป็นรถกีดขวางอยู่อีก2คันนะ2เลนนะคะน่าจะเป็นคนละจุดกันนะแต่อยู่บนเส้นทางถนนสายเดียวกันนะคะขอบคุณสำหรับข้อมูลด้วยตอนนี้ตั้งแต่ตรงบริเวณช่วงแยกสวนผักไปจนถึงแยกบางขุนกองนะคะอุโมงค์ลอดวงเวียนบางขุนกองมันอาจจะช้าหน่อยนะในฝั่งขาออกเนื่องจากมีอุบัติเหตุตรงบริเวณหน้าเซ็นทรัลเวสต์วิวนะคะส่วนฝั่งกลับกันในฝั่งขาเข้านี่ตอนนี้ยังเคลื่อนตัวตามกันได้อันนี้เหตุเดียวกันใช่ไหมกับที่คุณสิริณาแจ้งมาเนาะลักษณะนี่จะกีดขวางอยู่บนถนนแบบนี้เลยไม่รู้อันไหนหันหน้าถูกหันหน้าผิดนะขวางอยู่บนเส้นทางถนนราชพฤกษ์ขาออกแบบนี้นะคะส่งผลกระทบกับการเดินทางในฝั่งขาออกฝากด้วยแล้วกันนะเพิ่มความระมัดระวังหน่อยเท่าที่สังเกตเห็นตอนนี้เรื่องของไฟส่องสว่างดิฉันยังไม่เห็นไฟในภาพอะไฟมันยังไม่ติดนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมดูได้จากใน YouTube ไฟทางอ่ะยังไม่ติดหรือว่ามันยังมืดไม่พอไม่รู้หรือเส้นนี้ค่ำคืนนี้ไฟไม่ติดหรือเปล่าอ่ะถ้าใครผ่านไปนะคะช่วยดูให้หน่อยเพราะกลัวว่าเดี๋ยวมันจะเกิดอันตรายนะแต่จริงๆมันอาจจะยังมืดไม่พอนะออโต้มันยังไม่ทำงานไฟมันยังไม่ติดนะเมื่อสักครู่จุดที่เกิดเหตุเห็นบอกว่าทางสภ.บางสีเมืองแจ้งนะคะว่าตำรวจได้ทราบเรื่องเรียบร้อยแล้วนะคะมีทั้งตำรวจแล้วก็กู้ภัยอยู่ในจุดเกิดเหตุแล้วนะคะสำหรับเหตุที่เกิดขึ้นบนถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาออกค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะคะตรงเส้นทางตรงนี้เนาะไปดูจุดไหนต่อดีมีตรงไหนเพิ่มอีกจุดเมื่อสักครู่ที่บอกว่าเป็นอุบัติเหตุอย่างที่เห็นในภาพมันจะเป็นแวนเนาะเป็นแวนกับปิกอัพนะคะอยู่ใน2ช่องทางซ้ายของช่องด่วนที่บอกว่าขวางไป2เลนนะคะขวางไป2เลนนะก็คือ2ช่องทางซ้ายของช่องด่วนอันนี้คือเหตุหนึ่งนะอันนี้คือเหตุหนึ่งที่เกิดขึ้นขออภัยนะจุดที่ดิฉันบอกไปก่อนหน้านี้ไม่ใช่เซ็นทรัลเวสต์วิวนั่นเป็นอีกเหตุหนึ่งนะคนละเหตุกันนะเหตุที่2คืออยู่บนถนนเดียวกันไงงงแล้วนะคะมีราชพฤกษ์ขาออกกับเกิด2เหตุนะที่คุณสิริณาแจ้งมานั่นคือเซ็นทรัลเวสต์วิวจักรยานยนต์กับปิกอัพนะคะมีคนเจ็บแล้วก็อีกจุดหนึ่งหน้าร้านบาลมดีเป็นแวนแล้วก็ปิกอัพนะอันนี้ขวางไป2ช่องตามภาพที่ขึ้นให้ดูเมื่อสักครู่ซึ่งทางสภ.บางสีเมืองรับเรื่องเรียบร้อยตำรวจไปแล้วกู้ภัยไปแล้วอยู่ในจุดเกิดเหตุแล้วกำลังดูแลให้ตรงนี้นะคะฉะนั้นเพิ่มความระมัดระวังด้วยแล้วกันสำหรับใครที่ใช้ราชพฤกษ์ขาออกค่ะเดี๋ยวขออนุญาตพักตรงนี้ครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยเพิ่มเติมนะคะ

0: กลับมาเดินทางกันต่อนะคะในช่วงชั่วโมงนี้เดี๋ยวเราไปเริ่มต้นกันที่ในพื้นที่การดูแลของทางสน.บุพพารามกันค่ะพันตำรวจโทบุญส่งเสมเถื่อนนะคะสารวัตรจราจรสน.บุพพารามค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: ค่ะเย็นนี้เป็นยังไงคะฝนหยุดหรือยัง
1: ตอนนี้ฝนหยุดแล้วนะครับแต่ก็ยังมีปล่อยๆบ้างนะครับซึ่งจะทำให้การจราจรในพื้นที่ชะลอตัวนิดนึง
0: ค่ะ
1: นะครับแต่วันนี้ในพื้นที่ลงจากสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้านะครับซึ่งปกติจะมีปริมาณรถมากอยู่แล้วนะครับพอวันนี้ปริมาณรถน้อยก็เลยทำให้ชะลอตัวนิดนึงนะครับแต่ไม่กระทบในเรื่องของปริมาณรถเท่าไหร่นะครับถึงแม้จะมีฝนตกนะครับก็ยังในพื้นที่มีฝนตกปริมาณรถปานกลางยังเคลื่อนตัวลงจากสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้าได้ต่อเนื่อง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับก็อาจจะชะลอตัวตรงแนวเบเลเออร์ตรงแยกบ้านแขกนิดนึงนะครับแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้ต่อเนื่องนะครับ
0: ค่ะโอ้แต่ตรงหน้าแยกบ้านแขกนี่เหมือนมีท้ายแถวสะสมอยู่เหมือนกันนะคะตอนนี้เนี่ย
1: ใช่ครับท้ายแถวสะสมตรงเชิงสะพานพระปกเกล้า
0: ค่ะ
1: นะครับซึ่งตรงนั้นจะมีรถที่มาจากสะพานพุทธมาบรรจบกับสะพานพระปกเกล้าตรงถนนประชาธิปกตรงวงเวียนเล็ก
0: ค่ะ
1: นะครับที่จะเลี้ยวซ้ายไปถนนสมเด็จเจ้าพระยา
0: ค่ะ
1: นะครับฝากประชาสัมพันธ์เจ้าสอร้อยและท่านผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับในการเลี่ยงเส้นทางนะครับเนื่องจากลงจากสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้าไปแล้วที่จะเข้าบ้านแขกจะมีแนวเบเลเออร์การก่อสร้างและช่องทางเหลือ2ช่องทางนะครับถ้าเราเลี่ยงเส้นทางไปทางถนนสมเด็จเจ้าพระยาไปออกท่าดินแดงไปออกถนนลาดหญ้าไปเข้าวงเวียนใหญ่ไปทางถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินถนนอินทรพิทักษ์จะสะดวกกว่าที่จะมุ่งหน้าเข้าแยกบ้านแขกโดยตรงนะครับจะใช้เวลาน้อยกว่ามากครับผมก็ฝากประชาสัมพันธ์ตรงส่วนนี้นะครับก็อาจจะมีในเรื่องของช่วงที่จะเลี้ยวซ้ายเข้าวงวินเล็กนิดนึงนะครับแต่เมื่อไปแล้วก็จะใช้เวลาน้อยกว่าที่จะมุ่งหน้าเข้าแยกบ้านแขกโดยตรง
0: ค่ะ
1: นะครับผมครับก็ในส่วนถนนสายรองอื่นๆก็รถน้อยทั้งตัวในช่วงเย็นในพื้นที่ของสน.บุพพารามก็จะมีที่ลงจากสะพานพระปกเกล้าสะพานพุทธนะครับซึ่งจะมีรถปริมาณมาก
0: น
1: ะครับก็แนะนำให้เลี่ยงไปเรือเลี้ยวซ้ายเข้าถนนสมเด็จเจ้าพระยาไปเข้าถนนท่าดินแดงลาดหญ้าเข้าวงเวียนใหญ่ไปถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินจะสะดวกกว่าที่จะมุ่งหน้าเข้าแยกบ้านแขกโดยตรงนะครับ แต่ก็เข้าใจในเรื่องของท่านผู้ใช้รถใช้ถนนที่เคยชินกับเส้นทางที่ใช้อยู
0: ่ค่ะ
1: นะครับ
0: บางท่านบอกว่าไม่อยากอ้อมอ่ะมันอ้อมเป็นสามเหลี่ยมอ่ะถ้าหลับตานึกภาพว่าวิ่งเป็นสามเหลี่ยมเหมือนกันนะคะกว่าจะกลับมาตรงองค์เวียนใหญ
1: ่แต่ใช่ใช่ครับถูกต้องครับแต่การอ้อมเนี่ยทำให้ระยะเวลาเนี่ยน้อยกว่ามากเลยครับ
0: ค่ะ
1: เช่นถ้าเรามุ่งจากเข้าบ้านแขกโดยตรงใช้เวลา25นาทีเนี่ยครับ
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าเราอ้อมไปทางสมเด็จเจ้าพระยาไปเข้าท่าดินแดงไปเข้าลาดหญ้าเนี่ยใช้เวลาเพียงแค่8นาที
0: ค่ะ
1: จากที่จะมุ่งหน้าเข้าบ้านแขกไปตรง25นาที
0: ค่ะ
1: นะครับแต่ก็เข้าใจท่านผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับว่าก็เคยชินกับในเรื่องของการใช้เส้นทางเดิมนะครับซึ่งตอนนี้มีการติดตั้งป้ายนะครับติดตั้งป้ายเพื่อให้ท่านผู้ใช้รถใช้ถนนในการเลี่ยงเส้นทางนะครับติดตั้งไว้ตามตรงทางแยกถนนท่าดินแดงถนนสมเด็จเจ้าพระยาถนนลาดหญ้านะครับเพื่อให้ท่านผู้ใช้รถใช้ถนนได้เลี่ยงเส้นทางไป นะครับซึ่งจะสะดวกกว่าที่จะมุ่งหน้าเข้าแยกบ้านแขกโดยตรงนะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์ทางจส.ร้อยนะครับแล้วก็ท่านผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับในการเลี่ยงเส้นทางดีกว่าที่จะมุ่งหน้าเข้าแยกบ้านแขกโดยตรงนะครับเข้าใจว่าความเคยชินก็เข้าใจครับแต
0: ่ลองเปลี่ยนทางใหม่มั้งเผื่อไปเจอร้านอาหารอร่อยอร่อยดีไหมคะสารวัตร
1: ใช่ครับโดยเฉพาะท่าดินแดงอิสระภาพร้านย่านก็มีร้านอาหารอร่อยอร่อยอยู่ครับ
0: แหมได้ค่ะแล้วถนนอิสระภาพเย็นนี้เป็นยังไงอะคะดีไหมคะ
1: อิสระภาพวันนี้ลดน้อยข้างตัวครับแต่ก็อาจจะมีฝนตกอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็เลยอาจทำให้อาจจะรอตัวนิดนึงนะครับก็ประชาสัมพันธ์ท่านผู้ใช้รถถนนนะครับตรงหลังจากบ้านแขกแล้วก็จะมีแนวการก่อสร้างของการปรับปรากับการไฟฟ้า

0: นะครับอิสรภาพลาดย่าของรถน้อยคล่องตัวครับผม
1: ค่ะ
0: อรุณอมรินทร์รถน้อยคล่องตัวสมเด็จเจ้าพระยาสมเด็จเจ้าพระยาซึ่งเป็นเส้นทางเลี่ยงรถน้อยคล่องตัวครับผม
1: ค่ะได้
0: ครับผม
1: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
0: ครับผมครับผม
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สารวัตรรายงานแซดอยากจะไปทานอาหารแถวสมเด็จเลยนะคะถนนตักสินตรงนู้นอ่ะไปที่สายของคุณใหญ่คุณใหญ่สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะคุณใหญ่มีรถจอดเสียตรงไหนคะเนี่ย
2: ผมลงสะพานข้ามแยกประชานุกูลมาจากสะพานพระราม7ลงข้ามแยกประชานุกูลพอลงปุ๊บมันจะมีปั๊มคาวเทคอยู่ทางซ้าย
1: ก่อน
2: ถึงปั๊มเล็กน้อยจะมีรถกระบะคันหนึ่งเขาจอดอยู่ประมาณเลนสองจากซ้ายเขาจอดอยู่ไม่มีไม่เห็นคู่กรณีเข้าใจว่ารถน่าจะมีปัญหาแล้วมีคนขับรถเจ้าของรถเดินวนเวียนอยู่รอบรถตัวเอง
1: ค่ะ
2: ให้การจราจรชะลอตัวเลยมาได้แล้วก็วิ่งประมาณ 30-40 ครับ
1: ค่ะแล้วจุดสังเกตตอนเราเข้าไปใกล้รถเราถึงได้เห็นว่ามีเจ้าของรถเดินอยู่หรือว่าเราเห็นไฟกระพริบที่เขาเปิดมาแต่ไกลเห็นท้ายไฟอะไรอย่างนี้ไหมคะ
2: ตอนแรกอะมาไกลๆผมไม่เห็นเลย มาถึงแบบระยะ20กว่าเมตรแล้วถึงได้เห็นว่าเอ๊ะรถคันนี้เขาดูจอดอยู่กับพี
1: ่ค่ะ
2: แล้วก็เห็นสังเกตว่ามีคนเดินอยู่รอบรถซ
1: ึ่
2: งเป็นผู้ชายคนนึงก็เดินอยู่รอบรถแล้วก็เปิดประตูฝั่งคนขับทิ้งไว้ก็เข้าใจว่าเป็นคนขับรถอะครับ
1: ค่ะเอาเปิดประตูทิ้งไว้ด้วยโอ้ยอันตรายเนาะแต่ว่าไม่ได้เปิดสัญญาณไฟกระพริบอะไรให้เราเห็นระยะไกลเลยใช่ไหมคะ
2: เขาเปิดสัญญาณไฟกระพริบแต่ว่าด้วยความที่รถหนาแน่นมันมองไม่เห็นครับ
1: ค่ะต้องมาใกล้แล้วถึงจะแบบระยะกระชั้นหน่อยนึงถึงจะเห็นชัด
2: ครับรถจะหนาแน่นแล้วก็ติดชะลอตัว
1: ค่ะค่ะ
2: ก็เลยทำให้บางเรียกว่าบางสายตาครับมองไฟสัญญาณไฟกระพริบไม่เห็น
1: ค่ะ
2: ถนนก็ฝนตกด้วยฝนตกแบบว่าปัดน้ำฝนนี
1: ่เบอร์อะไรคะ
2: เปิดเป็นเบอร์เบาสุดหมายความว่าเปิดตั้งเวลาแบบเบาสุดนะครับ
1: ค่ะแสดงว่ามันยังปล่อยๆ อยู่นะแต่ไม่ขาดเม็ดตกไปเรื่อยอย่างนี้นะคะ
2: ใช่ครับ
1: ได้จุดที่คุณใหญ่แจ้งมาตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่เราช่วยประสานต่อไปยังสน.ประชาชื่นให้ทราบแล้วนะคะ
2: ครับขอบคุณครับ
1: แล้วตอนนี้เดินทางถึงไหนแล้วคะเนี่ย
2: ผมม้วนหัวมาลงจะไปห้าแยกลาดพร้าวครับตอนนี้ก็คือผ่านหน้าสำนักงานเขตจตุจักร
1: ค่ะ
2: ก็ฝั่งนี้ดูใช้ความเร็วได้เยอะขึ้นแต่ก็สะกิดคนขับว่าอย่าขับเร็วคนมันพื้นเปียก
1: ค่ะ
2: คร
1: ับ ได้ขอบพระคุณมากสำหรับข้อมูลนะคะคุณใหญ
2: ่ครับขอบคุณครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ต้องขอบคุณคุณใหญ่ด้วยนะคะพบรถจอดเสียอยู่ที่ถนนรัชดาขาเข้านะช่วงเลยจากแยกประชานุกูลไปเล็กน้อยนะคะก่อนถึงปั๊มคาวเทคที่อยู่ทางด้านซ้ายใช่ไหมเขาบอกว่าขับมาแล้วเนี่ยมาเจอเป็นรถกระบะจอดเสียในช่องที่2จากซ้ายนะคะคือไม่ได้ชิดฝั่งไหนเลยนะอยู่ช่องที่2จากซ้ายนะคะก็อันตรายอยู่พอสมควรนะเห็นบอกว่าคนขับเนี่ยเปิดประตูฝั่งคนขับแล้วก็ลงมาเดินอยู่รอบรถฉะนั้นเพื่อนสมาชิกที่ผ่านเส้นทางตรงนี้ระวังด้วยนะคะระวังนิดนึงนะไม่แน่ใจว่าตอนนี้กลับขึ้นไปอยู่บนรถหรือยังนะคะแล้วก็ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ทราบเรื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วการเดินทางในฝั่งขาเข้าของรัชดานะคะแยกประชานุกูลถึงแยกราชวิภาช้าหน่อยเนื่องจากมีอุบัติเหตุค่ะส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวตามกันได้นะคะในเส้นรามอินทราไปดูรามอินทากันบ้างรามอินทาขาออกนะคะจากตรงหน้าแฟชั่นไอซ์แลนด์ไปจนถึงบริเวณแถวๆโรงพยาบาลนพรัตน์ตรงนั้นมีน้ำท่วมขังอยู่ช่องทางด้านซ้ายค่ะคุณผู้ฟังนะใครใช้เส้นนี้นะเบาได้เบาช่องซ้ายเนี่ยเบาหน่อยเผื่อเพื่อนที่เดินอยู่บนฟุตบาทด้วยนะคะมันมีน้ำท่วมขังอยู่ในช่องทางด้านซ้ายแล้วจุดนี้ฝนก็ยังคงตกอยู่นะคะยังคงตกอยู่นะเพิ่มความระมัดระวังกันนิดนึงแล้วก็มีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางที่กำลังเดินอยู่บนฟุตบาทด้วยละกันนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะเปียกแฉะไปได้บางท่านบอกว่าลืมออกเข้าซ้ายแล้วไปเลยปื๊ดไปน้ำมันกระเซ็นโดนนะคะฝากนิดนึงค่อยไปช้าๆไปช้าๆหน่อยนะขอบคุณล่วงหน้าเลยนะคะส่วนในสายทางอื่น เดี๋ยวขอไปดูเพิ่มนิดนึงนะจุดที่เมื่อสักครู่บอกคุณผู้ฟังไปว่ารามอินทราขาออกมันมีน้ำท่วมขา

0: ใช่ไหมตรงบริเวณหน้าโรงพยาบาลนพรัตน์ใช่ไหมคะจากแฟชั่นไปจนถึงตรงหน้าโรงพยาบาลนพรัตน์มีน้ำท่วมขังอยู่ในช่องซ้ายมันก็เลยส่งผลต่อเรื่องของการเดินทางส่วนฝั่งกลับกันอันนั้นเป็นฝั่งขาออกส่วนฝั่งกลับกันในฝั่งขาเข้าดูใช้การได้ดีกว่านะเคลื่อนตัวได้เร็วกว่านะคะเดี๋ยวเราไปที่สายของปลายบาง2005มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับอุบัติเหตุตรงถนนราชพฤกษ์ที่มีรถชนกันไปมีคนได้รับบาดเจ็บกี่คนยังไงคะ
1: เป็นชาย1คนครับพี
0: ่เป็นชาย1คนจากรถอะไรอะคะ
1: เป็นรถเก๋งนั่งส่วนบุคคลนะครับเป็นรถไฟฟ้านะครับชนกับรถกระบะ
0: รถไฟฟ้ากับรถกระบะส่วนคนเจ็บนี่คืออยู่ในรถไฟฟ้า
1: ใช่ครับคนเจ็บอยู่ในรถไฟฟ้าคร
0: ับ ค่ะเจ็บขนาดไหนคะ
1: ก็เป็นเจ็บช่วงหัวไหล่ด้านประมาณด้านซ้ายครับหัวไหล่ด้านซ้ายครับผมแต่เจ็บไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะแค่เจ็บแบบปวดๆเฉย
0: ๆเหมือนจากแรงกระแทกแบบนี้เหรอคะ
1: ครับผม
0: อ๋อค่ะค่ะแล้วตอนนี้คือพาคนเจ็บส่งโรงพยาบาลหรือยังคะเนี่ย
1: ตอนนี้ถึงโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วครับ
0: ส่งโรงพยาบาลอะไรคะ
1: โรงพยาบาลพระนั่งเก้าครับ
0: ส่งโรงพยาบาลพระนั่งเก้าคนเจ็บที่ว่านี่คือคนขับรถ
1: ใช่ครับคนขับ
0: อายุเท่าไหร่คะ
1: อายุประมาณ40 ปีครับ40 ปี
0: นะคะเจ็บแถวหัวไหล่แล้วลักษณะของการเกิดเหตุนี่มันเกิดได้ยังไงครับเพราะจากเห็นในภาพนี่เหมือนรถมันจะหันหัวไปอีกทางนึงเลยอ่ะใช่ไหม
1: ครับจากกรณีที่ผมสอบถามผู้บาดเจ็บนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็คือรถจะมีรถกระบะขับตามหลังมา
0: ค่ะ
1: แล้วทีนี้จังหวะรถกระบะแซงขวาแล้วเกิดเสียหลักหมุนหมุนแล้วก็ไปชนกับรถเก๋งอีกทีครับ
0: ค่ะก็เลยหมุนหันหน้ามาทางเดียวกันทั้งคู่เลยทีนี
1: ้ใช่คร
0: ับแล้วรถกระบะไม่เป็นอะไรใช่ไหมครับรถกระบะมากี่คนครับ
1: รถกระบะมา2คนนะครับรู้สึก2คนเพราะว่าผมไปถึงที่เกิดเหตุได้เห็นที่2 คน
0: ค่ะส่วน
1: ครับผม
0: รถไฟฟ้าคันนี้มาคนเดียวคนขับ
1: มากับแฟนเขาครับ
0: มากับแฟนแล้วแฟนไม่เป็นอะไรนะที่นั่งมา
1: ไม่เป็นอะไรครับไม่เป็นไรครับ
0: ค่ะ
1: เพราะว่ารถกระบะหมุนแล้วก็มาชนฝั่งประตูคนขับ
0: เข้าตรงประตูพอดี
1: ใช่ครับ
0: ค่ะลักษณะจุดเกิดเหตุตอนนั้นเนี่ยฝนตรงพื้นที่เนี่ยฝนยังลงไหมคะดูจากภาพในถนนมันยัง
1: มีลงปล่อยๆอยู่ครับมีลงปล่อยๆอยู่
0: ค่ะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วตอนนี้รถเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางหรือยังคะ
1: ใช่ครับพี่กว่าแล้วครับตอนนี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็รถยกลากจูงมาดำเนินการครับ
0: เคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางไปเรียบร้อยแล้วนะคะได้ค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ
1: ครับได้ครับผม
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ก็เป็นเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่ที่บอกไปว่าอยู่ราชพฤกษ์ขาออกนะตรงบริเวณแถวๆหน้าร้านบาลมดีที่ชนกันไปนะคะมีคนเจ็บส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะคะไปต่อกันที่สายของคุณประสิทธิ์ค่ะคุณประสิทธิ์สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะพบรถอะไรจอดเสียอยู่ตรงไหนคะ
2: รถปอ138สีส้ม
0: ค่ะ
2: สุขสวัสดิ์ขาเข้าอยู่เลนที่2จากซ้าย
0: ค่ะ
2: หน้าวัดคุในครับผม
0: อยู่สุขสวัสดิ์ขาเข้าตรงหน้าวัดคุในนะคะ
2: คร
0: ับ
2: ใช่ครับ
0: จอดเสียหรือว่า
2: ต่อเส
0: ียเฉยๆเข
2: าเอากระถางมาวางหลังรถแล้วก็เปิดไฟกระพริบไว
0: ้ค่ะโอ้อย่างนี้ไม่ติดยาวเลยเหรอคะเนี่ย
2: ติดท้ายแถวติดครับผม
0: ท้ายยาวประมาณแค่ไหนล่ะคะคุณประสิทธิ
2: ์ผมไม่ทราบพอดีผมลงทางด่วนมาลงจากวงแหวนตรงไม่ใช่วงแหวนบางทีสุขสวัสดิ์มาแล้วผมก็มาเลี้ยวออกมาพอเลี้ยวออกมาก็เจอ
0: พอเลี้ยวออกมาก็เจอจอดอยู่ตรงหน้าวัดครูในเลยในช่องทาง
2: ประมาณป้ายรถเมล์ตรงนั้นแหละ
0: ค่ะ
2: ครับผม
0: ค่ะได้ค่ะ
2: แล้วตอนท้ายแถวก็คือต้องเบี่ยงซ้ายกับขวาหลบเขา
0: ค่ะ
2: เพื่อที่จะมาได้ครับ
0: ค่ะแล้วตอนนี้คุณประสิทธิ์เดินทางถึงตรงไหนแล้วคะเนี่ย
2: ตอนนี้ผมเข้าซอย70มาแล้วถึงแยก14แล้วครับ
0: คล่องนะคะในซอย
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ในซอยคล่องตัวกว่าเนาะ
2: คล่องตัวกว่าครับ
0: ได้ค่ะ
2: ฝนยังปล่อยๆเน
0: าะยังมีฝนแสดงว่าทั่วถึงทุกพื้นที่ค่ะน้องฝนไม่ยอมหยุดไม่ยอมหยุดค่ะขอบคุณนะคะเดินทางปลอดภัยค่ะ
2: ครับใกล้ถึงบ้านแล้วค่ะ
0: สวัสดีค่ะ ขอบคุณคุณประสิทธิ์ด้วยอัปเดตเพิ่มเติมให้ในเรื่องของเหตุรถจอดเสียนะคะบนถนนสุขสวัสดิ์ค่ะเป็นรถเมย์นะเป็นรถเมย์จอดเสียอยู่ตรงบริเวณปากทางตรงวัดครุในนะวัดครุในนะคะอยู่ในช่องที่2จากด้านซ้ายอันนี้เป็นถนนสุขสวัสดิ์ขาเข้านะส่งผลให้สภาพการจราจรพอรถตามหลังมันนี่ก็คือต้องแหวกนะคะเบี่ยงเขาหน่อยเพราะว่ายังไม่ได้เคลื่อนย้ายไปไหนเพิ่มความระมัดระวังด้วยละกันนะคะวัดครุในอยู่ตรงสุขสวัสดิ์ประมาณสุขสวัสดิ์70/1นะคะฝั่งขาเข้านะอันนี้ฝั่งขาเข้าช้าเพราะรถจอดเสียส่วนฝั่งกลับกันดูวันนี้ยังเคลื่อนตัวได้นะยังเคลื่อนตัวได้ธรรมดาเย็นๆสุขสวัสดิ์จะแน่นนะค่อนข้างแน่นเลยนะวันนี้ฝนยังไม่หยุดด้วยนะคะปล่อยๆทุกพื้นที่ก็อย่างที่ว่าน้องฝนทั่วถึงนะคะกระจายไปทั่วเลยนะไม่เป็นไรบางท่านบอกว่าใกล้ถึงบ้านแล้วส่งกำลังใจให้ถึงบ้านอาบน้ำสระผมนะใครโดนฝนมานะคะจะได้ไม่เป็นหวัดนะพอพูดถึงฝนไหนขอแวบไปดูฝนอีกสักรอบสิตอนนี้เขาบอกว่าฝนเล็กน้อยปกคลุมพื้นที่ฝั่งธนบุรีโดยทั่วไปพูดแบบนี้นี่คือก็ทั่วทั้งฝั่งธนเลยใช่ไหมคะโดยทั่วไปนะคะส่วนฝั่งพระนครเองมีฝนเล็กน้อยค่ะแนวโน้มลดลงนะปริมาณฝนสูงสุดยังคงอยู่ที่เขตสายไหมนะคะ62 มิลลิเมตรที่พูดไปเมื่อสักครู่กลุ่มฝนนี้กระจายทั่วฝั่งธนทั่วถึงนะคะฝั่งใครอยู่ฝั่งธนยกมือขึ้นยันนี้มีฝนนะจ๊ะยังไม่หมดนะจ๊ะตกปล่อยๆไปเรื่อยๆนะจ๊ะอันนี้อะไรคะเนี่ยคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจบอกว่าไม่ส่งกำลังใจให้ทางอะไรนะส่งกำลังใจให้ผอเขตเหรอคะผอเขตบางนาใช่ไหมอ๋อในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือเรื่องของการระบายน้ำใช่ไหมคะเราก็ต้องส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกคนแหละที่ยังกลับบ้านไม่ได้ในช่วงค่ำคืนนี้ที่ยังต้องประจำจุดต่างๆเพื่อดูแลนะให้กรุงเทพเนี่ยระบายน้ำได้ทันเพราะว่าอย่างที่บอกไปมันมีหลายพื้นที่หลายทางนะที่ยังมีปริมาณน้ำท่วมขังอยู่นะอย่างที่แจ้งไปถ้าเส้นไหนมีน้ำท่วมขังก็ขับช้าๆเบาๆนิดนึงนะส่งสารเพื่อนร่วมทางด้วยกันที่ใช้เส้นทางอยู่นะคะอย่างที่ก่อนหน้านี้บอกไปเนาะว่ามันมีน้ำท่วมขังอยู่ตรงหน้าแฟชั่นไอซ์แลนด์ไปจนถึงหน้าโรงพยาบาลนพรัตน์นะคะช่องซ้ายนะมันมีน้ำขังอยู่ก็ไปเบานิดหนึ่งนะคะจะได้ไม่เปียกเนาะอ่ะส่วนในสายทางอื่นๆเดี๋ยวที่ฉันขอไปดูเพิ่มเติมในพื้นที่ต่างๆนิดหนึ่งนะสลับสับเปลี่ยนกับข้อมูลที่คุณผู้ฟังทักทายมาทางหน้า YouTube ของเรานะคะตอนนี้ถามว่าในเส้นทางสายต่างๆนะคะสุขุมวิทนะสุขุมวิทตอนนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะมีจุดที่มีน้ำท่วมขังอยู่นะคะเห็นบอกว่าปัจจุบันในแห้งแล้วเป็นปกติแล้วนะคะที่ถนนเฉลิมพระเกียรติร.9ช่วงแยกศรีอุดมเขตประเวศค่ะตอนนี้กลับสู่ภาวะปกติแล้วเช่นกันสุขาภิบาลหน้าช่วงตลาดอองเงินเขตสายไหมนะคะแห้งน้ำแห้งไปเมื่อตอนจะทุ่มนี่นะคะน้ำแห้งไปแล้วนะลาดกระบังช่วงแยกกิ่งแก้วนะคะน้ำที่ท่วมขังแห้งไปตอนประมาณ6:30นะรายงานสถานการณ์น้ำท่วมถนนสายหลักของทางกรุงเทพมหานครปัจจุบันเขาบอกว่าแห้งเป็นปกติค่ะแล้วเมื่อสักครู่แจ้งมานะบอกว่าตรงไหนนะรามอินทราขาออกนะน้ำยังท่วมขังอยู่เดี๋ยวถ้ามีจุดไหนเพิ่มเติมอีกจะมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันนะคะทีนี้ในเส้นทางสายอื่นๆนะเผื่อใครผ่านไปตรงจุดไหนเพิ่มความระมัดระวังนิดนึงจุดที่ย้ำกันอีกทีละกันนะรัชดาภิเษกขาเข้าจากแยกประชานุกูลมุ่งหน้าแยกราชวิภาเลยจากแยกประชานุกูลไปเล็กน้อยช่องที่2จากซ้ายนะคะมีรถจอดเสียเป็นปิกอัพนะจอดเสียอยู่1คันไม่มีคู่กรณีน่าจะเสียนะคะเพราะตอนที่แจ้งเรามาบอกว่าจอดอยู่คันเดียวนะคะฝากระวังด้วยละกันสำหรับจุดนี้นะเดี๋ยวเราไปติดตามข่าวกันดีกว่าในช่วงเวลานี้เราต้องไปฟังข่าวกันนะคะติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยในช่วงค่ำนี้กับคุณวัฒนาพรวัฒนบุรพากูลค่ะ
3: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะคุณฐานุตราคะ
0: ค่ะ
4: มาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงค่ำกันนะคะ
0: ค่ะ
4: ค่ะสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียนนะคะรัสเซียสมัยพิเศษนะคะที่รัสเซียก็ การประชุมก็เสร็จสิ้นแล้วนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็วันนี้ได้เข้าร่วมประชุมกับผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนนะคะเพื่อร่วมกำหนดทิศทางความร่วมมือระหว่างอาเซียนรัสเซียในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียค่ะโดยมีประธานาธิบดีปูตินนะคะประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียและก็นายเฟอร์ดินานด์โรมูอันเดสมาร์โคสจูเนียร์นะคะก็เป็นประธานในการประชุมนะคะของฟิลิปปินส์นะคะประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เป็นประธานในการประชุมร่วมกันค่ะการประชุมครั้งนี้ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญในการทบทวนยกระดับความเป็นหุ้นส่วนระหว่างการให้สามารถตอบสนองความท้าทายในโลกยุคปัจจุบันแล้วก็สร้างประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมให้แก่ประชาชนของทุกฝ่ายโดยเฉพาะสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางส่งผลกระทบต่อประชาคมโลกนะคะพร้อมกับแสดงความยินดีต่อความพยายามทางการทูตในการแสวงหาข้อตกลงสันติภาพและหวังว่าจะช่วยส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคอย่างยั่งยืนค่ะ
0: ค่ะ
4: โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้เสนอความร่วมมืออาเซียนรัสเซีย3ประเด็นหลักนะคะคือ 3R คือ Regionalism คือการเสริมสร้างบทบาทของอาเซียนโดยเน้นย้ำว่าอาเซียนควรจะยังคงรักฐานสำคัญความเป็นหุ้นส่วนอาเซียนรัสเซียอาเซียนมีบทบาทในการรักษาสันติภาพเสรีภาพของภูมิภาคมาโดยตลอดท่ามกลางบริบทโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงกลไกที่อาเซียนเป็นแกนกลางยังคงมีความสำคัญในการเป็นเวทีสำหรับการเจรจาสร้างความเชื่อมั่นความร่วมมือเชิงปฏิบัติและก็เปิดโอกาสให้ประเทศที่มีแนวคิดสอดคล้องกันได้ร่วมกันขับเคลื่อนประเด็นที่เป็นผลประโยชน์และก็พร้อมจะชื่นชมบทบาทเชิงสร้างสรรค์ของรัสเซียในการมีส่วนร่วมกับกลไกต่างๆที่อาเซียนเป็นแกนกลางและการสนับสนุนความเป็นแกนกลางของอาเซียนอย่างต่อเนื่อง2คือ resilience นะคะคือการเสริมสร้างความยืดหยุ่นและความพร้อมรับมือกับความท้าทายซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของความร่วมมืออาเซียนรัสเซียค่ะโดยปัจจุบันความยืดหยุ่นนะคะได้รวมถึงการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าเพื่อรองรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งความท้าทายด้านความมั่นคงทางอาหารพลังงานและการเปลี่ยนแปลงทางด้านสภาพภูมิอากาศความเปราะบางของห่วงโซ่อาหารนะคะล้วนส่งผลกระทบข้ามพรมแดนนะคะไม่สามารถแก้ไขได้โดยประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงลำพังดังนั้นความร่วมมือระหว่างอาเซียนและเซียก็จะเสริมสร้างขีดความสามารถร่วมกันในการคาดการความเสี่ยงและก็ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงและก็รวมถึงการฟื้นตัวจากวิกฤตต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของความมั่นคงทางอาหารและพลังงานนะคะซึ่งเป็นสาขาที่สามารถสร้างผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมได้นะคะ
0: ค่ะ
4: ส่วนข้อ3คือ relevance นะคะก็คือการตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนซึ่งเป็นตัวกำหนดคุณค่าที่แท้จริงของความสัมพันธ์อาเซียนและเซียโดยความร่วมมือของทั้ง2ฝ่ายควรที่จะมุ่งเน้นให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางร่วมกันรับมือความท้าทายรูปแบบใหม่ที่ส่งผลโดยตรงต่อความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนนะคะเช่นเรื่องของการหลอกลวงออนไลน์อาชญากรรมไซเบอร์นี่ก็ควรจะมามีการแลกเปลี่ยนนะคะเพราะไทยสนับสนุนการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลนะคะการพัฒนาศักยภาพและก็การบังคับใช้กฎหมายนะคะซึ่งในตอนท้ายนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้มีการร่วมกับผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนรับรองปฏิญญาคาซานนะคะแล้วก็เอกสารอีกนะคะรวมทั้งหมด4ฉบับค่ะซึ่งฉบับแรกก็คือปฏิญญาคาซานอาเซียนรัสเซีย2026นะคะก็เป็นการยืนยันเจตนารมณ์ร่วมในการส่งเสริมสันติภาพความมั่นคงเสถียรภาพและความร่วมมือในระดับประเด็นสำคัญนะคะคือความมั่นคงทางทะเลความมั่นคงทางชีวภาพการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติการค้าการลงทุนพลังงานอาหารการท่องเที่ยววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ค่ะ2คือแถลงการร่วมอาเซียนรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือทางด้านพลังงานมุ่งเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานรับมือวิกฤตพลังงานการพัฒนาพลังงานสะอาดนะคะพลังงานหมุนเวียนไฮโดรเจนเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องของพลังงานเป็นหลักค่
0: ะ
4: 3แถลงการร่วมอาเซียนรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือทางด้านวัฒนธรรมที่จะมุ่งส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมนะคะภาพยนตร์ดนตรีนะคะรวมถึงการสนับสนุนผู้ประกอบการสตาร์ทอัพทางด้านวัฒนธรรมนะคะ4คือแผนการดำเนินการครอบคลุมเพื่อปฏิบัติตามความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อาเซียนรัสเซียคริสตศักราช2026ถึง2030นะคะซึ่งกำหนดกรอบความร่วมมือใน3เสาหลักก็คือการเมืองความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมค่ะ
0: ค่ะ
4: ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็จะเดินทางกลับมาในวันพรุ่งนี้นะคะค่ะมาดูอีกเรื่องนึงนะคะทางคุณดนุชาพิชยนันท์นะคะเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสสช.หรือว่าที่เราคุ้นกันก็คือสภาพัฒน์นะ
0: คะ
4: พูดถึงแนวโน้มของเศรษฐกิจไทยหลังจากที่สหรัฐอเมริกาและอิหร่านมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจนะคะ MOU สันติภาพร่วมนะคะร่วมกันว่าขณะนี้สภาพัฒน์อยู่ระหว่างการทบทวนฉากทัศน์เศรษฐกิจใหม่ในช่วงครึ่งปีหลังเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในตะวันออกกลางและก็ราคาน้ำมันในตลาดโลกที่เริ่มมีการปรับตัวลดลงนะคะโดยในเบื้องต้นคาดว่าการขยายตัวของตัวเลขเศรษฐกิจหรือว่า GDP ก็ยังคงอยู่ในกรอบประมาณการเดิมที่เคยวางไว้ในสถานการณ์ที่ดีที่สุดนะคะคือการขยายตัวของ GDP ไทยจะอยู่ที่ประมาณ 1.4-2% แต่ก็ยังคงมีความไม่แน่นอนสูงเนื่องจากว่าข้อตกลงของสหรัฐกับอิหร่านมีช่วงเวลาที่จะต้องเฝ้าระวังสำคัญอีก60วันข้างหน้านะคะซึ่งหากในช่วง2เดือนนี้ไม่มีเหตุการณ์อะไรรุนแรงเกิดขึ้นสถานการณ์เศรษฐกิจโลกก็น่าจะเริ่มมีความชัดเจนแล้วก็มีเสถียรภาพมากขึ้นค่ะในส่วนของราคาน้ำมันในตลาดโลกจำเป็นจะต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะว่าจะลดลงได้มากน้อยเพียงใดนะคะเนื่องจากว่าที่ผ่านมาโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันและแหล่งผลิตน้ำมันนะคะได้รับความเสียหายไปเป็นจำนวนมากในช่วงที่มีการสู้รบกันในตะวันออกกลางนะคะซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นนะคะก็อาจจะส่งผลให้ราคาน้ำมันดีดตัวกลับสูงขึ้นได้นะคะเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งซึ่งทำให้สสช.ต้องมีการประเมินแล้วก็ทบทวนสถานการณ์ใหม่เป็นระยะค่ะเมื่อถามถึงว่าข้อเกี่ยวข้องเรื่องของภาวะเศรษฐกิจชะงักงานและก็เงินเฟ้อนะคะทางของเลขาธิการสภาพัฒน์บอกว่าจากการประเมินพบว่าความเสี่ยงดังกล่าวเนี่ยเริ่มน้อยลงนะคะแม้ว่าสถานการณ์ตะวันออกกลางจะยังคงมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจอยู่บ้างแต่สถานการณ์นะคะโดยรวมในปัจจุบันนะคะก็ยังไม่ถือว่าเป็นปัญหาโดยตรงที่ส่งผลรุนแรงต่อระบบเศรษฐกิจไทยจนทำให้เกิดภาวะ stagflation ได้นะคะ
0: ค่ะ
4: ส่วนคุณเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็เชื่อว่าหลังจากที่2ประเทศสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยได้ทํา MOU กันแล้วเนี่ยนะคะสภาพบรรยากาศเศรษฐกิจและการลงทุนก็น่าจะดีขึ้นค่ะอย่างไรก็ดีรัฐบาลก็ยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพราะช่วงที่ผ่านมาเศรษฐกิจโลกมีความผันผวนอยู่ตลอดเวลานะคะสําหรับผลกระทบต่อราคาน้ํามันก็อาจจะทําให้ราคาปรับลงในระยะสั้นแต่คงไม่กลับไปอยู่ในระดับเท่าเดิมเหมือนก่อนที่สงครามนะคะเพราะว่าโครงสร้างพื้นฐานน้ำมันนะคะและก๊าซธรรมชาติถูกทำลายไปมากกว่าจะฟื้นก็คงใช้เวลาประมาณ 2-3 ปีนะคะจากการวิเคราะห์โครงสร้างพื้นฐานนะคะพลังงานตะวันออกกลางคิดว่าภาพรวมบรรยากาศทางเศรษฐกิจก็น่าจะดีขึ้นแต่ผลกระทบในเชิงพื้นฐานก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดค่ะ
0: ค่ะ
4: มาที่คุณเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะคะระบุว่ากรณีที่ราคาน้ำมันดิบตลาดโลกปรับตัวลดลงในปัจจุบันโดยราคาน้ำมันดีเซลลงมาถึง12บาทจาก50บาทเหลือ 38.80 บาทก็น่าจะมีโอกาสลงได้อีกนะคะซึ่งปัจจุบันดีเซลก็มีการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันในประมาณกว่า1บาทต่อลิตรส่วนเบนซินเก็บเข้ากองทุนน้ำมันประมาณกว่า3บาทต่อลิตรนะคะเป็นระดับที่ใกล้เคียงกับช่วงที่ก่อนเกิดสงครามค่ะฉะนั้นหากราคาน้ำมันสำเร็จรูปปรับลดลงอีกนะคะก็คงจะทยอยปรับลดราคาขายปลีกในประเทศลงได้อีกนะคะขณะเดียวกันก็มีข่าวดีว่าราคา LNG นะคะที่ใช้ก๊าซ LNG ที่ใช้ผลิตไฟฟ้านะคะลดลงแล้วก็ LNG ที่ตึงราคาไว้ที่423บาทต่อถัง15กิโลกรัมราคาก็ลดลงพอสมควรขณะที่ปัจจุบันกองทุนน้ำมันมีหนี้เหลืออยู่ประมาณ 50,000 กว่าล้านบาทซึ่งก่อนหน้านี้นะคะมีหนี้อยู่ประมาณ 60,000 กว่าล้านบาทหลังจากมีการปรับปรุงข้อมูลใหม่และในส่วนของการจ่ายเงินคืนให้กับโรงกลั่นรายใหญ่ที่อยู่ระหว่างการดำเนินคดีจาก DSI นะคะสอบข้อหากักตุนน้ำมันประมาณ 30,000 ล้านบาทนะคะในส่วนนี้จะมีการระงับการจ่ายคืนไว้ก่อนทำให้เหลือหนี้จริงๆที่ต้องทยอยคืนแค่กว่า 20,000 ล้านบาทนะคะ แล้วก็ช่วงนี้มีการประชุมกองทุนน้ำมันทุกวันในช่วงเวลา 18:00 น.เพื่อพิจารณาการจัดเก็บเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันเพื่อดูแลค่าการตลาดให้เหมาะสมโดยจะคุมค่าการตลาดดีเซลไม่ให้เกิน2บาทแล้วก็เบนซินไม่ให้เกิน3บาท30สตางค์นะคะหรือเฉลี่ยแล้วต้องไม่เกิน 2.40 บาทต่อลิตรซึ่งก็เห็นได้ว่ารอบเดือนที่ผ่านมาค่าการตลาดยังอยู่ที่ระดับที่นิ่งๆ นะคะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายนักนะคะมาที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้บ้างนะคะคุณธนุตราตลาดหุ้นไทยวันนี้นะคะปิดที่ 1,585.06 จุดนะคะลดลง 2.01 จุดค่ะมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 68,106.91 ล้านบาทนะคะการซื้อขายวันนี้ดัชนีแกว่งตัวขึ้นในช่วงเปิดตลาดภาคเช้าแล้วก็ค่อยๆย่อตัวลงมาเคลื่อนไหวในแดนลบนะคะโดยทำจุดต่ำสุดที่ 1,583.24 แล้วก็จุดสูงสุดที่ 1,596.44 จุดค่
0: ะ
4: ตลาดหุ้นไทยวันนี้แกว่งตัวไซด์เวย์ในกรอบนะคะแต่ว่าดัชนีก็ย่อตัวลงมาเล็กน้อยโดยส่วนหนึ่งคาดว่าอาจจะมีการชะลอตัวในภาพของทางเทคนิคที่ดัชนีอยู่ในช่วงของการสร้างฐานนะคะประกอบกับยังไม่มีแรงส่งจากหุ้นในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะคะแล้วก็ยังขาดปัจจัยใหม่ในประเทศที่เข้ามาหนุนดัชนีค่ะขณะที่ปัจจัยภายนอกก็มีแรงกดดันในระยะสั้นจากถ้อยแถลงของประธานธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดคนใหม่นะคะที่เข้มงวดในด้านการดำเนินนโยบายการเงินค่ะ
0: ค่ะ
4: ส่วนดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนนะคะวันนี้ปิดลบค่ะเนื่องจากการร่วงลงของหุ้นกลุ่มการเงินนะคะซึ่งก็เป็นปัจจัยที่เข้ามากดดันตลาดทำให้เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตวันนี้ปิดที่ 4,090.48 จุดนะคะลดลงไป 17.59 จุดค่ะส่วนหางเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิดร่วงลงในวันนี้นะคะหลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐส่งสัญญาณปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ค่ะวันนี้หางเสงปิดที่ 23,924.81 จุดนะคะลดลง 387.35 จุดค่ะ
0: อ
4: ันนี้ค่ะอันนี้เป็นประเด็นเลยนะคะส่วนดัชนีนิเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดตลาดนะคะเหนือระดับ 71,000 จุดได้เป็นครั้งแรกในวันนี้นะคะหลังจากที่ทำสถิติปรับตัวขึ้นติดต่อกัน6วันทำการนะ
0: คะ
4: หลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐนะคะแล้วก็ประธานาธิบดีมาซูดเปเชสเคียนผู้นำของอิหร่านได้ลงนามบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU เพื่อยุติสงครามระหว่าง2ประเทศนิกเกอิปิดตลาดที่ 71,053.49 จุดนะคะพุ่งขึ้นถึง 1,151.24 จุดค่ะแล้วก็ช่วงระหว่างวันก็ยังทำสถิติสูงเป็นประวัติการนะคะก็คือทำสถิติได้ถึง 71,398.58 จุดแต่ว่าก็มีการปรับลงแล้วก็ปิดตลาดที่ 71,053.49 จุดค่ะ
0: ค่ะ
4: ทองคำในประเทศวันนี้นะคะปรับไปทั้งสิ้น21ครั้งนะคะเปิดตลาดครั้งแรกราคาคงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเท่ากับราคาเท่ากับการปิดตลาดเมื่อวานนี้แล้วก็หลังจากนั้นก็ปรับไปทั้งบวกและลบนะคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นการปรับลบค่ะลบไป14ครั้งแล้วก็บวกไปเพียง6ครั้งนะคะสำหรับวันนี้ค่ะปิดตลาดก็ยังคงลบอยู่500บาทนะคะสำหรับราคาทองคำแท่งนะคะรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 66,100 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 66,300 บาทส่วนทองรูปพรรณค่ะรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 64,778.68 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 67,100 บาทนะคะส่วนราคาทองคำโลกหรือว่าโกลด์สปอตอยู่ที่ 4,270 นะคะเหรียญสหรัฐต่อออนที่ค่าเงินบาท 32.77 บาทค่ะ มาดูเงินบาทไทยนะคะเงินบาทปิดตลาดเย็นนี้ที่ 32.77 บาทต่อดอลลาร์อ่อนค่าจากช่วงเช้านะคะที่เปิดตลาดที่ 32.66 ถึง 32.67 บาทต่อดอลลาร์นะคะระหว่างวันก็เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบนะคะ 32.61 ถึง 32.79 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะเงินบาทและเงินสกุลส่วนใหญ่ในภูมิภาคนะคะยังคงเคลื่อนไหวอ่อนค่าโดยเงินบาทปรับตัวอ่อนค่าเรื่อยๆนะคะหลังจากที่ ปิดตลาดในช่วงเช้านะคะสวนทางกับราคาทองคำเนื่องจากว่าตลาดยังคงรับข่าวที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดมีโอกาสขึ้นอัตราดอกเบี้ย1ครั้งในปีนี้นะคะส่งผลให้ดอลลาร์ปรับตัวแข็งค่าขึ้นค่ะตลาดก็รอติดตามผลการประชุมของธนาคารกลางอังกฤษนะคะซึ่งคาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยต่อไปนักบริหารการเงินคาดการณ์นะคะพรุ่งนี้เงินบาทจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 32.50 ถึง 32.80 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะส่วนราคาน้ำมันดิบนะคะตลาดโลกค่ะเวสเท็กซัสนะคะคุณฐานุตราตอนนี้ลงค่ะลงเรื่อยๆนะคะลงไปอีกเหรียญกับอีก71เซนต์นะคะตอนนี้ราคาขายอยู่ที่ 75.08 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วนเบรนท์นะคะเบรนท์ก็ลงไปอีกเหรียญ17เซนต์ค่ะราคาขายอยู่ที่ 78.38 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะมาดูข่าวต่างประเทศนะคะราฟาเอลกรอซี่ค่ะผู้อำนวยการใหญ่ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือว่า IAEA นะคะแสดงความยินดีกับข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนะคะพร้อมระบุว่าขณะนี้เข้าสู่ขั้นตอนของการหารือเชิงเทคนิคเพื่อดำเนินการตามข้อตกลงแล้วนะคะกราซี่พูดกับสื่อมวลชนวันนี้นะคะบอกว่าการมีบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ถือเป็นเรื่องที่ดีและจากนี้ก็จะเป็นช่วงของการทำงานด้านเทคนิครายงานระบุว่าข้อตกลง14ข้อที่ลงนามเมื่อวันพุธได้ขยายเวลาหยุดยิงที่ประกาศไว้เมื่อเดือนเมษายนออกไปอีก60วันรวมถึงในเลบานอนเพื่อเปิดทางให้ทั้งสองฝ่ายเจรจาข้อตกลงหยุดยิงถาวร นะคะ
0: ค่ะ
4: เจ้าที่สหรัฐและอิหร่านระบุว่าประธานาธิบดีทรัมป์ผู้นำสหรัฐและก็ประธานาธิบดีมาซูสเปเซสเคียนผู้นำอิหร่านได้ลงนามบันทึกความเข้าใจดังกล่าวในรูปแบบดิจิทัลนะคะทั้งภาษาอังกฤษและก็ภาษาฟาร์ซีโดยกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านระบุว่าข้อตกลงมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันพุธนะคะ
0: ค่ะ
4: ผอ. IAEA ค่ะระบุว่านะคะการที่ทั้งสองฝ่ายระบุว่าข้อตกลงนี้จะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลและควบคุมของ IAEA ถือเป็นประเด็นสำคัญเนื่องจากว่าในการหารือหลังจากนี้จะต้องกำหนดให้ชัดเจนว่าจะต้องตรวจสอบอะไรและจะต้องเข้าถึงข้อมูลหรือพื้นที่ส่วนใดบ้างให้ชัดเจนไปเลยนะคะนอกจากนี้กรอซี่เสริมว่าขอบเขตการทำงานของ IAEA จะขึ้นอยู่กับข้อกำหนดสุดท้ายของข้อตกลงนะคะและการหารือเชิงเทคนิคจะมุ่งทำให้หลักการทั่วไปมีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ้นค่ะ
0: ค่ะ ค่ะ
4: ทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงค่ำค่ะ
0: ค่ะขอบคุณนะคะ
4: สวัสดีค่ะ
0: สว
4: ั
0: สดีค่ะ
3: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: ติดตามข่าวคราวเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราพักตรงนี้กันครู่หนึ่งก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาเดินทางกันต่อค่ะ
5: ชาวกทมฟังทางนี้อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทมบริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านช้อปปี้ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทมจัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ
6: พระกรุณาธิคุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าน
7: ี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
8: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกดินแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดนะ
7: อัสสิตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
9: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุด เราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
10: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์คช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
11: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
12: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จส100สอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: กลับมาเดินทางกันต่อนะคะเมื่อสักครู่นี้คุณพิทักษ์พงษ์แจ้งขอความช่วยเหลือมาค่ะบอกว่าขับรถมาแล้วเนี่ยอยู่ๆเครื่องก็ดับไปนะคะน่าจะแบตหมดนะเป็นรถเก๋ง Toyota Vios สีเงินค่ะหมายเลขทะเบียนสฤศีสศรา2294กทมนะคะตอนนี้จอดอยู่ตรงถนนพญาไทขาเข้าก่อนถึง BTS พญาไทเล็กน้อยฝากผู้ใช้ทางนะคะถ้าผ่านไปตรงจุดนั้นพอดีแล้วเห็นรถคันนี้นะคะช่วยแวะเข้าไปพ่วงแบตให้หน่อยนะตอนนี้แบตน่าจะหมดอะค่ะเพราะว่าอยู่ดีๆขับมาแล้วมันก็ดับไปเลยนะคะฝากไว้ด้วยละกันสำหรับเคสนี้เดี๋ยวเราไปกันที่สายของร้อยตำรวจตรีสุเทพวารีหลังค่ะเจ้าหน้าที่จราจรสพธัญญะนะคะ เห็นบอกว่ามีเรื่องของอุบัติเหตุบนถนนรังสิตนครนายกสวัสดีค่ะ
1: ครับค่ะตอนนี้แยกรถเรียบร้อยครับผมไม่มีผู้บาดเจ็บครับ
0: ค่ะค่ะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอยู่ตรงบริเวณช่วงไหนคะเนี่ย
1: ช่วงคลอง9จุดกลับรถที่จุดกลับรถเปิดใหม่ครับ
0: อ๋อเป็นจุดกลับรถพอดีเลยนะคะ
1: ใช่ครับเป็นรถพ่วงเลี้ยวกลับไปนครนายกแล้วรถพิคับวิ่งทางตรงมาครับ
0: ค่ะรถพ่วง
1: ตอนนี้ดำเนินการนำรถยกแยกออกหมดเรียบร้อยครับเปิดการจราจรเร่งระบายเรียบร้อยครับ
0: ค่ะทั้งหมดกี่คันละคะเนี่ย
1: 2คันครับรถพ่วงกับรถพิคับครับ
0: รถพ่วงกับพิคับพ่วงกำลังกลับพิคับมาทางตรง
1: ใช่ครับพี่กาบจะมุ่งหน้าไปนครนายกรถพ่วงก็จะเลี้ยวรถกลับไปนครนายก
0: ค่ะอ๋อชนเข้าไปไม่ได้ไม่มีใครบาดเจ็บนะคะอันนี
1: ้ไม่มีบาดเจ็บครับ
0: ค่ะค่ะเคลื่อนย้ายออกจากบริเวณ
1: ครับนำคู่กรณีวายุภาที่สพเรียบร้อยครับรถยกคู่กรณีประกันนำรถพ่วงวายุภาที่สพเวลานี้ครับ
0: อือค่ะค่ะแล้วตอนนี้สภาพการจราจรเป็นยังไงอะคะ
1: คือฝนตกครับพื้นที่มีฝนตกเริ่มตกปริมาณมากครับตอนนี้
0: ค่ะเนี่ยอ๋อตกหนักแล้วเหร
1: อตอนนี้ฝนตกอยู่นะครับ
0: ค่ะยังตกอยู่นะคะยังตกอยู่ค่ะแล้วตรงจุดเกิดเหตุพอเคลียร์หมดแล้วยังมีท้ายแถวสะสมไหมคะ
1: อ๋อตอนนี้เคลื่อนตัวได้ต่อเนื่องครับตอนนี้เริ่มเคลื่อนตัวได้นะครับ
0: เคลื่อนตัวได้นะคะ
1: ครับผมเคลื่อนตัวได้นะครับแต่ว่าผมยังวอติดดำเนินอำนวยการจราจรอยู่คร
0: ับ ยังอยู่ตรงหน้างานเลยนะคะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ได้ค่ะ
1: เปิดสัญญาณไฟอยู่ครับตอนนี้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ครับผมครับ
0: ขอบพระคุณนะคะ
1: ครับผมครับสวัสดีครับผม
0: สวัสดีค่ะเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะตรงรังสิตนครนายกนะชนกันไป2คันนะคะรถบรรทุกพ่วงแล้วก็ปิกอัพนะตอนนี้เคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ตรงบริเวณจุดกลับรถใหม่ตรงนั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ไม่มีใครเจ็บนะไม่มีคนเจ็บนะคะแต่ว่าตอนที่มันเกิดเหตุเนี่ยฝนมันก็ยังตกแล้วก็ตอนนี้ก็ยังตกอยู่นะคะก็เลยทำให้รถที่ใช้เส้นทางตรงนี้เนี่ยตรงแถวคลอง9เนี่ยมันชะลอตัวนะคะส่งผลกระทบกับพื้นที่แต่ตอนนี้เคลียร์หมดแล้วนะอาจจะมีท้ายเหลืออยู่บ้างนะคะเจ้าหน้าที่อำนวยการจราจรอยู่ในพื้นที่ตรงหน้างานนั่นเลยนะคะช่วยไปดูไฟดูอะไรให้ก็คาดว่าเดี๋ยวอีกสักครู่น่าจะดีขึ้นนะคะขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจากทางเจ้าหน้าที่สภ.ธัญบุรีด้วยนะคะที่อัปเดตข้อมูลมาให้ส่วนอุบัติเหตุที่คุณผู้ฟังแจ้งเพิ่มเติมเข้ามานะคะมีคุณไก่ลำลูกกาอันนี้บอกว่าใช้ทางด่วน2สีรัตนะคะจากทางแจ้งวัฒนะมุ่งหน้าไปพระราม9นะปรากฏก่อนถึงทางลงพระราม9เล็กน้อยมีรถเก๋งกับรถปิกอัพค่ะ2คันเนาะชนกันแล้วก็ยังอยู่ในช่องทางด้านซ้ายนะคะตรงจุดนี้เนี่ยเราประสานเจ้าหน้าที่ทางด่วนไปเพิ่มเติมด้วยนะคะตอนที่คุณไก่ลำลูกกาพบเจอนี่ก็คือรถเนี่ยยังคงจอดอยู่ตรงนั้นก่อนลงพระราม9เล็กน้อยนะคะเป็นเก๋งกับพิกอัพอยู่ในช่องทางด้านซ้ายส่งผลให้รถชะลอตัวนะคะสำหรับในเส้นทางตรงบริเวณแจ้งวัฒนะมุ่งหน้าพระราม9นะคะช้าหน่อยนะ พราะว่ารถเนี่ยมันยังไม่ได้ย้ายไปไหนนะคะแต่อยู่ช่องซ้ายนะอยู่ช่องซ้ายก็สังเกตอีกนิดนึงละกันสำหรับใครใช้ทางด่วน2สีรัตนะคะขอบคุณข้อมูลจากคุณไก่ลำลูกกาด้วยนะที่อัปเดตเพิ่มเติมมาให้ย้ำอีกทีนึงแล้วกันนะเรื่องของขอความช่วยเหลือรถแบตหมดรถของคุณพิทักษ์พงศ์นะคะเป็นรถเก๋ง Toyota Vios นะสีเงินหมายเลขทะเบียนสฤศีสศรา2294กทมค่ะจอดอยู่ที่ถนนพญาไทขาเข้าก่อนถึง BTS พญาไทเล็กน้อยนะคะฝากเพื่อนผู้ใช้ทางถ้าเห็นหมายเลขทะเบียนรถคันนี้จอดอยู่แล้วคุณมีสายพ่วงแบตเอาไว้แวะพ่วงแบตให้หน่อยนะคะน่าจะแบตหมดเพราะว่าขับมาแล้วอยู่ๆมันก็ดับไปต่อไม่ได้ฝากด้วยนะคะเผื่อใครพบเห็นแล้วสามารถเข้าไปช่วยพ่วงแบตได้นะขอบพระคุณล่วงหน้าเลยค่ะส่วนในเรื่องของเส้นทางอื่นๆมีเรื่องสภาพการจราจรมาเพิ่มเติมให้คุณผู้ฟังด้วยคุณมาริกาอันนี้บอกว่าอยู่นครอินทร์ใช้นครอินทร์ขาออกนะคะพอลงจากสะพานพระราม5มาเล็กน้อยปรากฏว่าคุณมาริกาพบเจอผู้ชายเนี่ยค่ะไปปั่นจักรยานอยู่ในช่องทางด้านขวาธรรมดารถเล็กรถจักรยานเราอาจจะเห็นแบบปั่นๆถีบๆอยู่ช่องซ้ายใช่ไหมแต่นี่ปรากฏว่าพอลงสะพานพระราม5มาเจอเลยจ้าช่องขวานะคะปั่นอยู่นะคะเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะเรื่องของการใช้เส้นทางเดี๋ยวเกรงว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เพราะรถขวาจริงๆมันจะเร็วมากนะคะแล้วจักรยานดิฉันว่าไม่สามารถปั่นสู้รถได้หรอกแล้วไปอยู่ช่องขวาด้วยฝากด้วยนะคะตอนนี้สภาพการจราจรในเส้นทางถนนนครอินทร์นะคะตั้งแต่ช่วงสะพานพระราม5ถึงแยกบางสีทองตัดกับบางกรวยไซน้อยในฝั่งขาออกเคลื่อนตัวได้นะคะฝั่งกลับกันก็ใช้การได้เช่นกันคือคล่องตัวทั้งสองฝั่งนะไม่มีปัญหาแต่อย่างใดแต่ว่ามันมีอยู่เรื่องนึงที่คุณมาริกาเป็นกังวลคือลงจากสะพานพระราม5มาเล็กน้อยแล้วก็มีผู้ชายมาปั่นจักรยานอยู่ในช่องขวาฝากเพื่อนสมาชิกระวังด้วยละกันนะสำหรับจุดนี้นะคะเกรงว่าอาจจะเกิดอันตรายได้นะขอบคุณข้อมูลจากทางคุณมาริกาด้วยที่แจ้งจสร้อยมานะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้ที่ฝนตกช่วงเย็นๆที่มันหนักๆอยู่อะค่ะมีต้นไม้ล้มหลายที่นะอีกหนึ่งที่เนี่ยในศาลอาญาคุณผู้ฟังต้นไม้ล้มในศาลอาญาเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยลาดพร้าวเนี่ยเขาก็ไปช่วยกันนะคะในจุดเกิดเหตุเขาบอกว่าเป็นต้นหางนกยูงไปล้มทับนะคะรถตู้เสียหายไป1คันค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างดำเนินการนะคะในเรื่องของการตัดทอนเจ้ากิ่งรถเอ้ยไม่ใช่กิ่งรถกิ่งต้นหางรถยุงอันนี้นะรถตู้เสียหาย1คันนะคะต้นไม้ล้มทับภายในศาลอาญาค่ะอันนี้ก็เอามาอัปเดตให้ได้ทราบกันนะในช่วงหัวค่ำคืนนี้มีเหตุตรงไหนอีกคุณสามารถแจ้งจสร้อยได้เลยนะเดี๋ยวเราช่วยประสานเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมให้สวัสดีสำหรับการทักทายทางหน้า YouTube นะคะตอนนี้ถ้าใครทางฟังทางวิทยุนะแล้วก็รู้สึกว่าได้ยินแต่เสียงอ่ะรู้สึกว่ามันไม่สะใจบางคนบอกเวลาบรรยายบอกว่ามีภาพต้นไม้ล้มตรงนั้นตรงนี้นะหรือว่ามีอุบัติเหตุอยากเห็นภาพว่ามันเกิดเหตุอะไรขึ้นบ้างอยู่ตรงไหนมันยังไงเข้ามาดูได้ทางหน้า YouTube นะคะเพียงแค่คุณพิมพ์นะว่า JS Roy Radio Official นะคะจริงๆอ่ะเข้าไปใน Google คุณพิมพ์ JS Roy เฉยๆเนี่ยมันก็ขึ้นมาทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะแต่ตอนนี้เราอยากให้คุณลองเข้ามาดูใน YouTube ของเรานะพิมพ์ JS Roy Radio Official นะคะแล้วก็มาติดตามกันได้เราจะไลฟ์นะคะเรื่องของข่าวสารการจราจรการรายงานสภาพนะคะดินฟ้าอากาศการจราจรอุบัติเหตุสารพัดเรื่องอะรายงานให้คุณได้ติดตามกันตลอด24ชั่วโมงเข้ามาพูดคุยเพิ่มเติมทักทายกันได้นะคะสวัสดีค่ะล่าสุดนี้คุณเอกนักข่าววีหา113ทักทายมาสวัสดีนะคะชื่อนี้ดิฉันยังไม่เคยเห็นเลยนะสวัสดีค่ะคุณอะไรเนี่ยอยู่ที่บางนาจ่าขาเข้าหัวอยู่ไหนไม่รู้แต่ท้ายเลยไม่กลับบางนาอ๋อก่อนหน้านี้ใช่ไหมส่งกำลังใจให้นะในเรื่องของการเดินทางอัปเดตมาได้เรื่อยๆนะเดี๋ยวตอนนี้พักกันก่อนครู่หนึ่งแล้วหลัง20นาฬิกาดิฉันจะกลับมาคุยกันต่อนะคะ

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้กับดิฉันอัศดาพรเขียวอ่อนค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักรภูฏานทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาน7วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน
1: าฬิกา7นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาน7วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จด้วยครั้นเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงเสด็จเข้ายังพระที่นั่งราชกรัญญสภาทรงมีพระราชปฏิสันถารกับสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานที่เสด็จพระราชดำเนินมาทรงร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาน7วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาโดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาแล้วประทับพระราชอาสน์เมื่อสมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนภัตตาหารแด่สมเด็จพระราชาคณะนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์และองคมนตรีทรงประเคนและประเคนเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตรสิบไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาขึ้นนั่งอย่างอาจสงแล้วสวดมาติกาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตรเที่ยวแรก11ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรเที่ยวละ12รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงปฏิบัติเช่นนี้อีก2เที่ยวจนครบ47ไตรเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอันหนึ่งเมื่อเวลา9นาฬิกา25นาทีวันนี้ สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุกแห่งราชอาณาจักรภูฏานเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระราชินีเจตซุนเพมาวังชุกทรงวางพวงมาลาหน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยแสดงความอาลัยณพระที่นั่งราชกรัญญสภาในพระบรมมหาราชวังสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักรภูฏานทรงมีความผูกพันแนบแน่นกับพระราชวงศ์ไทยทุกครั้งที่คนไทยรู้สึกเศร้าโศกเสียใจจากการสูญเสียอันยิ่งใหญ่โดยเฉพาะพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ทรงเป็นที่เคารพรักยิ่งสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุกและสมเด็จพระราชินีเจตซุนเพมาวังชุกจะเสด็จพระราชดำเนินมายังประเทศไทยเพื่อทรงแสดงความอาลัยถวายราชสักการะพระบรมศพและสักการะพระศพเป็นพระองค์แรกเสมอปวงชนชาวไทยจึงเคารพรักสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักรภูฏานและซาบซึ้งในความรักความผูกพันที่ทรงมีต่อพระราชวงศ์ไทยและพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยตลอดมา
0: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรความก้าวหน้าโครงการทหารพันดีค่ายพระยอดเมืองขวางจังหวัดนครพนม
1: วันนี้เวลา 15:09 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการทหารพันดีค่ายพระยอดเมืองขวางอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมโครงการทหารพันดีจัดตั้งขึ้นในปี2559โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิชัยพัฒนาโดยศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญสิริร่วมกับกองทัพบกดำเนินการเพื่อให้ทหารเกณฑ์ที่มีความสนใจในด้านการเกษตรได้มีโอกาสเรียนรู้ขั้นตอนและกระบวนการปลูกผักปลอดภัยละเว้นการใช้สารเคมีเมื่อปลดประจำการจะพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักเพื่อนำกลับไปปลูกที่บ้านให้มีผักปลอดภัยบริโภคสามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้ทั้งยังพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักเพิ่มเติมให้ชักชวนเพื่อนบ้านปลูกเป็นการขยายความรู้เรื่องการปลูกผักปลอดภัยสู่ชุมชนท้องถิ่นและสร้างความสามัคคีในชุมชนสำหรับโครงการทหารพันดีค่ายพระยอดเมืองขวางจังหวัดนครพนมมีหน่วยทหารร่วมดำเนินการ2หน่วยได้แก่มณฑลทหารบกที่210และกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่3เข้าร่วมโครงการในปี2565ดำเนินงานบนพื้นที่126ไร่มีพื้นที่ปลูกผักปลอดภัยแปลงสมุนไพรและพื้นที่ปศุสัตว์ในการนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพันธุ์สัตว์และอุปกรณ์สำหรับเลี้ยงสัตว์ปีกแล้วพระราชทานพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์แก่หน่วยทหารที่เข้าร่วมโครงการทหารพันดีในพื้นที่กองทัพภาคที่2รวมทั้งโรงเรียนและชุมชนที่เข้าร่วมโครงการชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัยจากนั้นประทับรถรางพระที่นั่งไปยังศูนย์การเรียนรู้การเพาะพันธุ์สัตว์กองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่3ระหว่างเส้นทางที่เสด็จพระราชดำเนินผ่านได้ทอดพระเนตรแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานและแปลงผลิตผักปลอดภัยของโครงการทหารพันดีค่ายพระยอดเมืองขวางซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในการดำเนินงานด้านต่างโดยมีการปรับสภาพดินและปรับปรุงบำรุงดินด้วยพืชปุ๋ยสดและปุ๋ยหมักพอดอทั้งยังปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำกิจกรรมการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ถ่ายทอดเทคโนโลยีส่งเสริมด้านอาหารสัตว์และดูแลสุขภาพสัตว์มีสถานีสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบไฮบริดสูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำแหล่งน้ำต้นทุนพร้อมระบบส่งน้ำเพื่อส่งน้ำเข้าถังพักน้ำกระจายน้ำไปยังพื้นที่การเกษตรและสระเก็บน้ำทั้งนี้ผลผลิตที่ได้จะนำไปประกอบเลี้ยงให้กับทหารกองประจำการและนำไปจำหน่ายเพื่อนำรายได้ไปซื้อวัสดุอุปกรณ์ดำเนินงานโครงการต ลอดจนยังเก็บเมล็ดพันธุ์เพื่อสนับสนุนโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่ภาคอีสานเหนือต่อไปในการนี้ทรงปล่อยพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปลานิลจิตรดาและทอดพระเนตรการเลี้ยงสุกรสู่ไทยเป็ดเทศกบินบุรีไก่งวงพันธุ์อเมริกันบรอนซ์และพันธุ์เบลสวิลล์สมอลไวท์โดยมีการเพาะเลี้ยงแหน่แดงเป็นอาหารเสริมโปรตีนร่วมกับรำและหญ้าเนเปียบดสำหรับเลี้ยงไก่และเป็ดช่วยลดต้นทุนสำหรับพันธุ์ปลาและพันธุ์ไก่จะได้แจกจ่ายให้แก่โรงเรียนชุมชนรวมถึงกำลังพลที่จะปลดประจำการด้วยจากนั้นประทับรถรางพระที่นั่งไปยังสวนสมุนไพรระหว่างเส้นทางที่เสด็จพระราชดำเนินผ่านได้ทอดพระเนตรโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองและโครงการทางนี้มีผลผู้คนรักกันซึ่งได้นำเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานและกิ่งพันธุ์ไม้ผลพระราชทานระหว่างเส้นทางที่เสด็จพระราชดำเนินผ่านได้ทอดพระเนตรโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองและโครงการทางนี้มีผลผู้คนรักกัน

0: โครงการปลูกพืชสมุนไพรของโรงพยาบาลค่ายพระยอดเมืองขวางสำหรับนำมาทำยาสมุนไพรและลูกประคบเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้มารับบริการทางการแพทย์ปัจจุบันมีพื้นที่4ไร่ปลูกพืชสมุนไพร13ชนิดอาทิมหาเมฆขมิ้นชันเตยหอมขิงแก่กระดูกไก่ดำฟ้าทลายโจรรวมถึงปลูกและขยายพันธุ์กล้วยคาเวนดิชและกล้วยน้ำว้าเพื่อเป็นแหล่งอาหารให้แก่กำลังพลพร้อมกันนี้ทอดพระเนตรการเลี้ยงแพะพันธุ์แบล็กเบงกอลซึ่งได้พระราชทานมาจากโครงการเลี้ยงแพะพันธุ์แบล็กเบงกอลอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายจำนวน13ตัวเมื่อวันที่25มีนาคม2569เพื่อขยายพันธุ์และส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดนครพนมปัจจุบันให้กำเนิดสมาชิกลูกแพะเพศผู้จำนวน1ตัวนอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงกระบือพระราชทานเพศผู้และเพศเมียจำนวน1คู่ซึ่งได้รับมาจากโครงการฐานพันธุ์ดีค่ายสมเด็จพระเอกาทศรสจังหวัดพิษณุโลกเมื่อวันที่8เมษายน2569จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระปลาชั่วคราวสนามฝึกนักศึกษาวิชาทหารพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะผู้บังคับบัญชาหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกและกำลังพลที่เข้าร่วมโครงการฐานพันดีค่ายพระยอดเมืองขวางและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานพระราชดำรัสเพื่อเป็นแนวทางและเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อความก้าวหน้าต่อไป
1: จะทำอะไรได้ก็ทำก็พูดถึงว่าแต่ถ้าที่ดูก็ทุกคนก็มีความเข้มแข็งแล้วก็ตั้งใจแล้วก็ไปบางอย่างก็ต้องบอกว่าอาจหลายอย่างก็จะมีบ้างที่ไม่ได้ตามที่ตั้งใจไว้หรือคิดแต่ก็อย่าไปหมดกำลังใจทุกอย่างก็เป็นไปแล้วทำให้ดีที่สุดแล้วก็ทำให้ได้คือก็อย่าให้ทำจิตใจให้ดีแล้วก็พยายามหาสิ่งที่มีอยู่แล้วจะทำได้ก็คือหาความรู้ด้วยกันแล้วก็สร้างมิตรภาพเรื่องพวกนี้ก็

พระอนุวงศ์เสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 19:00 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีจำจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดระฆังโคสิตารามรวมจำนวน8รูปสำหรับคำว่าพระพิธีธรรมหมายถึงสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงเป็นส่วนมากปัจจุบันมี10วัดได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดประยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฐิ์วัดสะเกดวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามซึ่งจะแต่งตั้งวัดละหนึ่งสำรับประกอบด้วยพระสงฆ์สี่รูปซึ่งจะสวดพระพุทธมนต์ในการบำเพ็ญพระราชกุศลต่างๆโดยในช่วงเวลา 17:00 น.หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาซึ่งมาจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฐิ์รวมจำนวน8รูปสำหรับการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัช

0: สรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนและมีการประโคมย่ำยาม6ช่วงเวลาคือเวลา6นาฬิกา9นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกาและ21นาฬิกากำหนด100วันการประโคมย่ำยามเป็นการบรรเลงดนตรีไทยในงานพระราชพิธีพระบรมศพหรือพระศพเป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศหรือพระอิสริยยศและเป็นสัญญาณการบอกยามหรือเวลาให้ทราบกำหนดเวลาการปฏิบัติหน้าที่ประกอบด้วยวงสังแตรและวงปี่ฉไหนกลองชนะอันหนึ่งช่วงเวลา7นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวมจำนวน8รูปตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถวายภัตตาหารเช้าและภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพเป็นเวลา100วันผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้เวลา14นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางภาตีเมาะสดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่สมาชิกเอกมะลีกีเจ๊แวร์กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนชุดคุ้มครองตำบลบ้านนอกอำเภอปนาเรจังหวัดปัตตานีขณะนำผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการบำบัดไปส่งที่โรงพยาบาลปนาเรเหตุเกิดบริเวณถนนสาย4017หมู่ที่5ตำบลบ้านกลางอำเภอปนาเรจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่17มิถุนายน2569และเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับสมาชิกเอกมะลีกีไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้อย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่สมาชิกเอกมะลีกีและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้เวลา15นาฬิกา30นาทีณบ้านเลขที่38หมู่ที่4ตำบลท่าข้ามอำเภอปนาเรจังหวัดปัตตานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางภาตีเมาะสดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของนายหมู่ใหญ่อิลยัสดอเลาะกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนชุดคุ้มครองตำบลบ้านนอกอำเภอปานาเรจังหวัดปัตตานีขณะนำผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการบำบัดไปส่งที่โรงพยาบาลปานาเรเหตุเกิดบริเวณถนนสาย4017หมู่ที่5ตำบลบ้านกลางอำเภอปานาเรจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่17มิถุนายน2569การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่ครอบครัวของนายหมู่ใหญ่อิลยัสอย่างหาที่สุดมิได้องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569ณมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีวันนี้พลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569ณมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ดยในปีนี้มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นจำนวน10โครงการหลัก85โครงการย่อยโดยแบ่งเป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ30โครงการการพัฒนาด้านสังคม11โครงการการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม19โครงการและการพัฒนาด้านการศึกษา25โครงการในพื้นที่300หมู่บ้านของจังหวัดอุดรธานีหนองคายหนองบัวลำพูและจังหวัดบึงกาฬมีประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 3,000 คนเกิดนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่นตามบริบทเชิงพื้นที่และภูมิสังคมจำนวน90นวัตกรรมเกิดผลิตภัณฑ์จากชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้จำนวน190ผลิตภัณฑ์โดยมุ่งขับเคลื่อนภารกิจมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นผ่านการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากพัฒนาคุณภาพชีวิตส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสร้างทักษะแห่งอนาคตให้แก่เยาวชนและประชาชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนในช่วงบ่ายองคมนตรีได้รับฟังการบรรยายสรุปเรื่องการขับเคลื่อนระบบคลังหน่วยกิจหรือเครดิตแบงก์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและการพัฒนาซอฟต์สกิลด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมซึ่งมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการบ่มเพาะนักศึกษาทั้งจากกองกิจการนักศึกษาและการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปนอกจากนี้ยังมีการต่อยอดสู่งานบริการวิชาการและงานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของคณาจารย์อีกด้วยองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการราชทัณฑ์ปันสุขเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ณทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
1: วันนี้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและคณะเดินทางไปยังทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์สนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อสร้างการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้ต้องขังอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมเมื่อพ้นโทษออกไปสู่สังคมภายนอกจะได้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งกายและใจซึ่งเป็นโรงพยาบาลระดับทั่วไปมีขนาด350เตียงสังกัดกรมราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรมให้บริการแก่เรือนจำและทัณฑสถานรวมจำนวน7แห่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครคือเรือนจำกลางคลองเปมทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครทัณฑสถานหญิงกลางทัณฑสถานหญิงธนบุรีเรือนจำพิเศษธนบุรีและเรือนจำพิเศษมีนบุรีมีแพทย์ทันตแพทย์เภสัชกรพยาบาลวิชาชีพและบุคลากรรวมจำนวน325คนมีอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำหรืออสรจจำนวน53คนปัจจุบันมีผู้ต้องขังป่วยเข้ารับการรักษาจำนวน348รายและมีผู้ต้องขังป่วยส่งรักษาโรงพยาบาลภายนอกจำนวน3รายในช่วงเดือนตุลาคม2568ถึงเดือนพฤษภาคม2569มีผู้ต้องขังเข้ารับบริการรวมจำนวน 117,708 รายโรคที่เข้ารับการรักษามากที่สุดคือโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายโอกาสนี้องคมนตรีและคณะได้ประชุมติดตามการดำเนินงานการก่อสร้างทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์แห่งที่2ตั้งอยู่เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครซึ่งเริ่มก่อสร้างเมื่อปี2565เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรักษาผู้ต้องขังป่วยจากทั่วประเทศตามพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเนื่องจากปริมาณผู้ต้องขังทั่วประเทศมีจำนวนมากกว่า 350,000 คน ทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์แห่งที่2มีขนาด120เตียงสูง8ชั้นประกอบด้วยห้องและงานต่างๆอาทิงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินงานรังสีวินิจฉัยนิติเวชงานเภสัชกรรมคลังยาห้องแลบงานกายภาพบำบัดแผนกทันตกรรมแผนกไตเทียมห้องคลอดห้องผ่าตัดห้อง ICU ห้องแยกโรคและห้องผู้ป่วยในนอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ฝึกอาชีพแก่ผู้ต้องขังเช่นการดูแลผู้ต้องขังสูงอายุและผู้ช่วยพยาบาลคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในปี2571
0: หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 8 นาฬิกาภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดปากน้ำวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดโพธินิมิตสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครและวัดบางใหญ่จังหวัดสมุทรสงครามที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นบริษัทคลับ21ประเทศไทยจำกัดสมาคมโรงกลั่นน้ำมันปาล์มบริษัทสำนักงานกฎหมาย DTL จำกัดโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาครในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและมูลนิธิมหาวชิราลงกรณ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดปทุมคงคาวัดเพลงกลางสวนวัดปากน้ำฝั่งเหนือกรุงเทพมหานครวัดเขาท่าพระจังหวัดชัยนาทและจากจังหวัดสมุทรสงครามได้แก่วัดบางน้อยวัดตโนดรายวัดแก้วฟ้าวัดเขายี่สารและวัดแก้วเจริญที่สวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นบริษัท JK บรรจุภัณฑ์กรุ๊ปจำกัดสมาคมโรงแรมไทยนางพุทธิยาพันแสงและคณะบริษัทสยามเอาท์เลทเซอร์วิสจำกัดและบริษัทฮีดากาโยโกเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์รวม10รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดโพทองวัดราชโอรสารามวัดกำแพงบางจางวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดสะเกดวัดนางนองวรวิหารและวัดบางประทุนนอกรวมถึงวัดกระพังสุรินทร์จังหวัดตรังสวดมาติกาสดับปกรณ์และในเวลา 19:00 นบริษัทซิงเกอร์ประเทศไทยจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรี4รูปทั้งนี้สำนักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังอีกครั้งในวันที่20มิถุนายน2569เป็นต้นไปอันหนึ่งวันนี้เวลา 19:00 นกองเรือยุทธการกองทัพเรือสมาคมนักเรียนเก่ามัธยมหอวังแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบริษัท Being Sustain จำกัดนางอานิกอัมรนันและคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่25สถาบันพระปกเกล้าได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพซึ่งมาจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์กรุงเทพมหานคร นท์และวัดมัชชิมาวาสจังหวัดสงขลาจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามดิฉันอัสดาพรเขียวอ่อนพร้อมทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: กลับมาติดตามกันต่อค่ะในช่วงเวลานี้นะคะมีอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจอันนี้ต้องฝากไว้เลยนะเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยทุกๆเช้านะคะหรือว่าทุกวันพระเนี่ยกิจกรรมหรือกิจวัตรที่หลายคนมักชอบทำก็คือการตื่นขึ้นมาแล้วก็ตักบาตรใช่ไหมคะแต่ทีนี้ในเรื่องของการตักบาตรตามความเชื่อของเราเนาะที่เราเชื่อกันว่าเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับหรือว่าเป็นการเสริมบุญให้กับตัวเองวันนี้ค่ะสสสแล้วก็ภาคีเครือข่ายอยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังค่ะมาทำบุญตักบาตรวิถีใหม่ที่เราจะหันมาใส่ใจสุขภาพพระกันมากขึ้นนะคะแค่ง่ายๆเลยตรงนี้ก็แค่ปรับเปลี่ยนวิธีการเลือกซื้อแล้วก็จัดเตรียมภัตตาหารโดยยึดหลักการจำง่ายๆว่า4เสริม3ลดหลักการนี้มีอะไรบ้างนะคะมาเริ่มกันก่อนเลยที่4เสริม4เสริมเพื่อความแข็งแรงค่ะเสริมที่1ก็คือเสริมผักเพิ่มวิตามินแร่ธาตุและใยอาหารเพื่อช่วยระบบขับถ่ายของท่านนะคะเสริมที่2คือเสริมปลาเลือกโปรตีนที่ย่อยง่ายไขมันต่ำถวายอย่างน้อย3ถวายอย่างน้อยเนี่ยสัปดาห์ละ3ครั้งถือว่ากำลังดีเลยค่ะนะคะเสริมที่3ก็คือเสริมนมแนะนำเป็นนมจืดไขมันต่ำหรือนมจืดพร่องมันเนยเพื่อเสริมแคลเซียมนะคะแล้วก็เสริมที่4ค่ะก็คือเสริมข้าวไม่ขัดสีอย่างเช่นข้าวกล้องหรือว่าข้าวซ้อมมือซึ่งมีกากใยสูงแล้วก็ดีต่อหลอดเลือดหัวใจค่ะเมื่อเสริมสิ่งดีๆกันไปแล้วนะคะก็ต้องมี3ลดเพื่อลดโรคกันด้วยนะคะมีอะไรบ้างลดโรคที่ว่าเนี่ยนะคะลดที่1คือลดมันอันนี้อยากให้พยายามเลี่ยงของทอดแกงกะทิข้นจัดหรือว่าเนื้อสัตว์ติดมันนะคะลดที่2คือลดเค็มลดการปรุงจัดนะคะลดจัดๆนี่ลดเลยนะเลี่ยงอาหารหมักดองเพื่อถนอมไตและควบคุมความดันค่ะและลดที่3คือรสหวานนะคะเลี่ยงอาหารรสหวานจัดทั้งของคาวแล้วก็ของหวานในปริมาณที่มากเกินพอดีค่ะตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระใส่ใจทุกเมนูรสหวานรสมันและเลี่ยงเค็มจากสสส.ค่ะมาเรื่องต่อไปกันเลยนะคะนอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจนั่นก็คือพรุ่งนี้นะคะในเรื่องของราคาน้ำมันพรุ่งนี้มีการปรับลดนะราคาน้ำมันมีการปรับนะคะน้ำมันแก๊สโซฮอล์91แก๊สโซฮอล์95แก๊สโซฮอล์20นะคะแก๊สโซฮอล์ E85 แล้วก็น้ำมันเบนซินอันนี้จะเป็นการปรับลดราคาลงไปลิตรละบาท50สตางค์นะคะส่วนดีเซลและดีเซล B20มีการปรับลดราคา1บาท30สตางค์ต่อลิตรค่ะและน้ำมันซุปเปอร์พาวเวอร์ดีเซลน้ำมันซุปเปอร์พาวเวอร์ดีเซลแก๊สโซฮอล์95 2อันนี้ราคายังคงเดิมนะคะตรงนี้เนี่ยจะมีผลช่วงเวลาตี5นะคะเป็นต้นไปก็คือพรุ่งนี้เช้านะคะราคาน้ำมันจะลดลงนะคะส่วนต่างที่ลดลงก็คือ1บาท50สตางค์นะคะก็ E85 E20 แก๊สโซฮอล์91แก๊สโซฮอล์95อันนี้ลดลงไปเลยนะลิตรละบาท50ส่วนดีเซลนะคะดีเซล B20 อันนี้ปรับลดราคา1บาท30สตางค์พรีเมียมคงเดิมนะคะก็เป็นเรื่องของราคาน้ำมันที่จะมีการปรับในวันพรุ่งนี้โอ้บางคนบอกว่าเกือบไปแล้วเลี้ยวออกปั๊มแทบไม่ทันส่งกำลังใจใครยังไม่เติมค่อยเติมพรุ่งนี้นะคะว่ากันใหม่เรื่องของราคาน้ำมันมันลงแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเติมคุณกระปุกแรงน้องอุ่นใจบอกว่าพรุ่งนี้น้ำมันลดราคาใช่เลยค่ะนะคะก็รอเติมพรุ่งนี้แล้วกันแต่บางคนบอกโอ้ยังเต็มถังอยู่เลยอ่ะยังไม่ได้ใช้เลยนะช่วงนี้รถติดกันเลยนะขอให้ลดลงไปเรื่อยๆแล้วกันสำหรับเรื่องของราคาน้ำมันนะคะส่วนของเรื่องสภาพอากาศในช่วงชั่วโมงนี้มาดูนิดนึงแอบมาดูแวะมาดูฝนในกรุงเทพมหานครยังมีเล็กน้อยตอนนี้ปกคลุมพื้นที่กรุงเทพทั้งหมดนะคะตอนแรกเนี่ยมันอยู่แถบฝั่งทนนะตอนนี้ฝนเล็กน้อยปกคลุมพื้นที่ทั้งหมดเลยนะคะของกทมนะแล้วกลุ่มฝนกลุ่มนี้เนี่ยก็คงกำลังค่อยๆเคลื่อนนะคะไปทางตะวันออกทิศตะวันออกเฉียงเหนือแนวโน้มลดลงนะคะปริมาณฝนสูงสุดยังอยู่ที่เขตสายไหมเหมือนเดิมค่ะอยู่ที่ 62.5 มิลลิเมตรค่ะ นี่ก็เป็นเรื่องของสภาพอากาศในช่วงค่ำคืนนี้นะคะมีเรื่องมาฝากคุณผู้ฟัง2เรื่องนี่แหละนะในเรื่องของราคาน้ำมันนะที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางแล้วก็เรื่องของการเดินทางจริงๆถามว่าเรื่องของการเดินทางมีเรื่องที่น่าสนใจอีกไหมมีนะคะเชื่อว่าเดี๋ยวถ้าคุณได้ฟังเรื่องนี้ดิฉันว่าอ้าปากค้างกันแน่นอนเลยนะเดี๋ยวเราไปพักกันก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันค่ะ
1: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

0: วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: สำรวจซ่อมท่อล้างถังพักน้ำเราทำได้เช็คระบบประปาภายในบ้านเราทำได้หรืองานปรับปรุงระบบประปาทดสอบคุณภาพน้ำงานฝึกอบรมซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลผู้ใช้น้ำเราก็ทำได้ทุกงานประปามีคุณภาพบริการยังมืออาชีพเปลี่ยนงานช้างเป็นงานเชลด้วยบริการจากการประปานครหลวงข้อมูลเพิ่มเติมที่แอป MWA on Mobile และ Facebook งานประปาครบวงจรโดยการประปานครหลวงหรือโทร1125น้ำดีชีวิตดี
1: เฮ้ยกรนอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
2: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
3: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
1: แล้วต้องทำยังไงคะหมอ
4: ตรวจวินิจฉัยด้วย Sleep Test สิทธิ์ประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
2: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
4: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมาย Sleep Test ย้ายสิทธิ์ประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02-708-7501-10
5: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วอ่ะค่ะพี่ก็ชี้หน้าเค้าแล้วก็บอกให้เค้าจอดรถเค้าก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเค้าเห็นพอดีเค้าก็กดผู้ร้ายอ่ะให้อยู่ในรถอ่ะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเค้าก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
6: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
5: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านก็ทนพิธีกรแล้วก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปจอสร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอสร้อยดูเนี้ยค่ะ
7: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
5: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
6: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

0: วันนี้ในช่วงเวลาเย็นที่ผ่านมานะคะที่เราได้มีการอัปเดตข้อมูลให้คุณผู้ฟังได้ทราบนะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยคุณรันลำปางอ่ะสอบถามเพิ่มเติมแล้วก็แจ้งเรามานะคะว่ามันมี เหตุการณ์ที่สายตรวจเนี่ยไปล้อมรถ Fortuner คันนึงไว้นะแล้วดูเหมือนว่าจะยิงล้อนะคะแล้วก็มีเหตุชิงทรัพย์บอกว่าเป็นกล่องพัสดุไม่ทราบว่าเป็นอะไรนะแล้วก็รถคันนั้นก็หนีมาก็มีต้องมีการล้อมมีการจับอะไรกันจนสุดท้ายตอนนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้ดำเนินการนะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วถือว่าเป็นเหตุระทึกขวัญทีเดียวนะคะสำหรับกรณีนี้ที่ต้องไล่สกัดกันนะคะก็เดี๋ยวเราไปติดตามเรื่องนี้เพิ่มเติมจากทางท่านรองสารวัตรปราบปรามสภ.เมืองนนทบุรีค่ะร้อยตำรวจโทสมคิดสิริบุรมนะคะอยู่ในสายกับเราสวัสดีค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะกรณีที่มีการยิงสกัดรถ Fortuner คันนี้ค่ะอยากให้เล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยว่ามันอะไรยังไงแล้วทำไมเขาถึงไม่ยอมจอดเลยอะคะ
1: ที่หมู่บ้าน
2: ทาง
1: สภ.เราได้รับแจ้งจากทางกู้ภัยและผู้เสียหายว่ารถคันรถฟอร์จูเนอร์คันก่อเหตุดังกล่าวครับก็ได้ก่อเหตุลักทรัพย์ซึ่งเป็นกล่องพัสดุซึ่งข้างในทราบว่าเป็นทางผู้เสียหายแจ้งว่าเป็นปลาเค็มปลากุเลาประมาณ7 กิโลในกล่องจากนิติบุคคลของหมู่บ้านอะไรนะชื่อหมู่บ้านอะไรกลางเมืองเวียนนาก
2: ลางกร
1: ุ
2: ง
1: เวียนนารัชดาครับแล้วก็ซึ่งเขาวางไว้แล้วก็เอานำขึ้นรถแล้วก็ขับรถหลบหนีชนไม้กั้นของหมู่บ้านเสียหายรปภ.ได้แจ้งทางกู้ภัยทางอะไรก็ติดเขาติดตามมาแล้วก็แจ้งสกัดจับได้หลบหนีเข้ามาถนนพิบูลสงครามครับโดยไม่ยินยอมให้จับกุม
0: ค่ะ
1: ครับก็เลยช่วยกันสกัดจับไว้ได้ตรงก่อนถึงแยกพระราม5ครับตรงเลยเขตติดต่อเข้าจากสน.ประชาชื่นเข้ามาเขตสภ.เมืองนนท
0: ์
1: ก็สามารถควบคุมได้โดยเขาขับรถโดยไม่ยินยอมครับเขาเมาด้วยแล้วก็มีการสติไม่ค่อยดีเป็นอันตรายคนอื่นก็เลยช่วยกันสกัดจับไว้ก็บังคับหยุดครับผมก็เลยควบคุมตัวได้แล้วก็นำตัวมาที่สภ.เหตุเกิดที่สน.ประชาชื่นก็เลยนำตัวส่งที่พนักงานสอบสวนที่สน.ประชาชื่นครับผม
0: เหตุการณ์ไปเกิดตรงประชาชื่นค่ะ
1: เหตุเกิดมาที่ประชาชื่นจะโดยหลบหนีแล้วสกัดจับทางรปภ.กับกู้ภัยติดตามมาแล้วก็ประสานมาทางที่ศูนย์วิทยุของสภ.เมืองนนทบุรีให้เจ้าที่สายตรวจช่วยสกัดจับครับพอดีพบรถคันดังกล่าววิ่งมาในเส้นพิบูลสงครามเข้าเขตสภ.เมืองนนทบุรีก็เลยสกัดจับไว้ได้ครับ
0: แล้วตอนที่สกัดจับไว้ได้ตรงเส้นทาง ตรงนั้นเนี่ยคือยอมลงจากรถโดยดีไหมคะหรือว่าจะต้อง
1: ไม่ยอมขัดขืนตลอดแล้วพยายามจะหลบหนีแล้วก็มีอาการมึนเมาด้วยแล้วก็มีการทางจิตเล็กน้อยก็น่าจะคุ้มข้างครับไม่ยอมก็เลยต้องพยายามสักไว้ครับ
0: ค่ะค่ะพอเอาลงจากรถได้นี่ได้มีการสอบถามเพิ่มเติมไหมคะว่าทำไมต้องขโมยไอ้เจ้ากล่องใบนี้มาเขารู้ไหมคะว่าที่เขาเอามาเนี่ยมันคืออะไร
1: เขาบอกว่าไม่ให้การไม่รู้เรื่องเพราะว่าเขาพูด
0: เ
1: มาด้วยแล้วก็ไม่เขาบอกพูดไปทั่วครับพูดเหมือนคนเสียสติก
0: ็
1: เลยจับใจความไม่ได้อ่ะเพราะเราก็โวยวายด้วยก็พยายามควบคุมกว่าจะเข้าโรงพักได
0: ้ต้องใช้เวลากันพอสมควรเลยใช่ไหมคะเนี่ยแล
1: ้
0: วมีการตรวจวัดแอลกอฮอล์ไหมคะแอลกอฮอล์สูงไหม
1: ตรวจวัดแอลกอฮอล์ได้เหรอนะได้จำแนกวัดนั้น98 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ครับ
0: 98
1: แล้วก็เขาคุ้มข้างไม่ค่อยให้ความร่วมมือเหมือนคนสติค่อยดี
0: ครับ
1: แต่เขามีรถมีอะไรก็
0: แต่ขับรถได้นะนะกลัวตรงนี้ค่ะ
1: ขับรถได้แต่ละว่าแต่มันคนคุ้มข้างคร
0: ับ
1: แล้วก็เมาด้วยก็เลยยากหน่อย
0: ค่ะแล้วหลังจากที่ได้ควบคุมตัวไว้ได้เนี่ยอันนี้ได้มีการแจ้งญาติ มั้ยคะ
1: ได้ไม่มีใครประสานไม่ได้ตอนนี้ประสานได้แล้วจะแล้วปิดประสานญาติไม่ได
0: ้
1: เขาให้การไม่ได้เลยเขาให้การไม่รู้เรื่องแล้วโดยคนด่าอย่างเดียวก็ตอนแรกไม่สามารถจับใจความหรือไม่ให้ความร่วมมือ
0: ไม่ให้ความร่วมมือ
1: ก็เลยคือลำบากนิดนึงตอนนี้ประสานทางมาสนประชาชื่นเขาบ้านเขาอยู่ในเขตสนประชาชื่นทางตำรวจของสนประชาชื่นประสานไปทางญาติเขาก็กำลังมาแล้วก็มาถึงแล้วแต่ว่ายังพูดคุยกันอยู่ด้านนอก
0: ค่ะแล้วตอนนี้ตัวผู้ก่อเหตุที่ขโมยกล่องพัสดุมานี่อยู่ไหนคะตอนนี้
1: อยู่สนประชาชื่นครับ
0: ค่ะอยู่ที่ประชาชื่นนะแล้วอย่างนี้มีการตรวจสอบประวัติไหมคะเคยมีประวัติที่เขาเคยก่อเหตุอะไรแบบนี้ไหมคะเนี่ย
1: ก็เคยมีเราว่าอะไรถอยรถชนแล้วก็เหตุที่ชนที่มีปัญหาที่บางสีเมืองมีหลายครั้งอยู่ครับ
0: อ๋อในบริเวณ
1: ทางสนประชาชื่นครับผมก็น่าจะขาประจำ
0: ขาประจำด้วยอันตรายนะคะพูดถึงเขาเป็น
1: เพราะเขาคุ้มคลั่งแล้วก็เมาด้วยครับ
0: ค่ะทีนี้ตอนนี้ก็คือถูกควบคุมตัวอยู่ที่สน.ประชาชื่นก็จะมีการดำเนินคดีต่อใช่ไหม
1: ครับผมก็นำส่งของสน.ประชาชื่นครับผม
0: ค่ะแล้วนำกล่องพัสดุปลาเค็มส่งประชาชื่นด้วยไหมคะให้เจ้าของไปรับที่นู่น
1: ของกลางครับผม
0: ถือว่าเป็นของกลาง
1: ใช่ครับครับผม
0: น่าจะคลุ้งไปทั้งสน.แล้วมั้งเนี่ยได้มีการเปิดดูแล้วใช่ไหมคะ
1: มันแพ็คของทางผู้เสียหายเขาส่งมาให
0: ้
1: ผู้เสียหายก็ทราบว่าที่นี่คือกล่องปลาเค็มของผู้เสียหายเขาแจ้งให้ทราบว่านี่คือกล่องปลาเค็มของเขา
0: อ๋อมันมีชื่อผู้เสียหายอยู่ที่หน้ากล่องเนาะ
1: มีผู้เสียหายมีผู้รับมันเป็นกล่องพัสดุที่เขาส่งมาที่
0: หมู่บ้าน
1: ที่นี้เขาฝากไว้ที่นิติบุคคลแต่ของผู้หญิงคนนี้เขาก็ไปเอาเครื่องสื่อวิชาศาสตร์ไปเอาที่วิกิบุคคลแล้วขับจุกไปรถแล้วก็ขับหนีออกมาจากหมู่บ้านรปภ.ไม่ให้ออกเขาก็ชนไม้กั้น
0: โอ้ชน
1: กันขับชนไม้กั้นเสียหายเขาก็หลบหนีมุ่งหน้ามาเราก็แจ้งกู้ภัยติดตามมาครับผม
0: ค่ะ
1: นี่ก็แจ้งสกัดจับได้ที่เขตของสพ.เมืองนนท์ครับ
0: ค่ะค่ะเป็นปลาเค็มปลากุเลาใช่ไหมคะที่เมื่อสักครู่บอก
1: ใช่ปลากุเลา
0: ของอร่อยเลย
1: ประมาณ7กิโล
0: 7กิโลค่ะ
1: ครับผม
0: นะคะแล้วก็ตอนที่เขาชนนอกจากไม้กั้นแล้วไปวิ่งบนท้องถนนนี่ไปชนรถคันไหนอีกไหมคะเนี่ยมีผู้เสียหายเพิ่มเติมไหมคะ
1: กันที่ตรงที่ควบคุมตัวเขาตรงถนนที่บนสงครามก่อนหน้านี้ไม่แน่ใจว่าชนกันมาหรือเปล่าม
0: ัน
1: มีกระจกเขาไม่รู้ว่าจุดตอนไหน
0: แต่เห็นกระจกด้านซ้ายใช่ไหมคะที่แตะด้านซ้าย
1: ครับผมครับผมกระจกด้านซ้ายแตกนั้นเจ้าที่ตำรวจพยายามบังคับหยุดครับแต่กระจกที่หลุดไม่รู้หลุดจากที่ไหน
0: ไม่รู้ไปหลุดจากที่ไหนอีกนะคะ
1: ครับผมแล้วรอยของเก่าก็ไม่ทราบก็ว่ามีรอยรอบคันเลย
0: ค่ะได้ค่ะวันนี้ใช้เวลานานไหมคะกว่าจะดำเนินการลุล่วงไปค่ะสำหรับเคสนี
1: ้โอ้โหตั้งแต่เย็นแล้วก็4โมงเย็นนี่ยังเพิ่งนี้เลยจนขณะนี้กำลังเพิ่งนำตัวมาส่งได้เขาไม่ค่อยความร่วมมือพอดียากในการสอบถามหรือรวบรวมข้อมูล
0: ค่ะค่ะได้ค่ะนี่ต้องขอบคุณข้อมูลด้วยนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะที่ดำเนินการให้อย่างเรียบร้อยเลยนะคะ
1: ครับผมถ้าเอาไว้ไม่อยู่ก็น่าจะอันตรายคนอื่นแล้วก็เขาคุ้มข้าง
0: ค่ะ
1: คุ้มข้างขับรถแล้วก็เมาด้วยครับผม
0: ได้ค่ะโดนหลายกระทงเลยนะคะเนี่ยถ้าดำเนินคดีนี่คือ
1: เขาก็สติไม่ค่อยดีดูแล้วสติไม่ค่อยดีอาจจะเครียดหรืออาจจะอะไรสักอย่างครับผม
0: ได้ค่ะขอบคุณนะคะ
1: ครับผมครับผม
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ต้องขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะรองสวัสดิ์ปราบปรามสพ.เมืองนนทบุรีเพิ่มเติมข้อมูลให้นะแล้วเมื่อสักครู่ภาพที่เราเห็นนะคะก็จะเป็นภาพจากทางเพจที่นี่ประเทศนนท์นะคะที่เป็นทั้งคลิปวิดีโอแล้วก็เป็นภาพนิ่งนะคะต้องขอบคุณเจ้าของเพจเจ้าของภาพด้วยปลากุเลาของอร่อยนะคะปลากุเลาสดนี่โลนึงประมาณ300ปลากุเลาเค็มทั่วไปนะเกรดทั่วไป600ถึง600ถึง800บาทต่อกิโลถ้าเป็นตากใบดิฉันเคยไปกินเหมือนกันนะปลากุเลาเค็มตากใบนะคะของขึ้นชื่อจังหวัดนราธิวาส เกรดพรีเมียมเขาบอกว่าจะอยู่ที่ราคาตั้งแต่ 1,500 ถึง 1,900 บาทต่อกิโลกรัมขึ้นอยู่กับขนาดตัวนะคะขึ้นอยู่กับขนาดตัวอันนี้ทั้งหมด7กิโลค่ะคุณผู้ฟังเข้าใจเลือกกล่องพัสดุด้วยนะของอร่อยนะอ่ะนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็สร้างความโกลาหลเหมือนกันนะคะในเรื่องของเหตุที่ขับรถออกไปจากหมู่บ้านนะอย่างแรกเลยเริ่มจากการพุ่งชนไม้กั้นก่อนพุ่งชนไม้กั้นในหมู่บ้านไปพร้อมกับพัสดุนะคะเอาขึ้นรถไปด้วยนะเป็นรถฟอร์จูเนอร์นะคะฟอร์จูเนอร์เป็นรถของเขาเนี่ยแหละเขาก็ขับออกมาจากหมู่บ้านนะคะแล้วปรากฏว่าหนีเจ้าหน้าที่ตำรวจสกัดเท่าไหร่ก็เอาไม่อยู่นะหนีนะจากในพื้นที่ก็เลยต้องมีการยิงยางอย่างที่คุณดันลำปางได้เล่าให้ฟังเหมือนเจ้าหน้าที่ล้อมรถอะไรเงี้ยเห็นภาพตรงนั้นนะแต่ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็นี่แหละค่ะมีการสกัดนะให้หยุดแล้วไม่หยุดก็เลยต้องยิงยางเพื่อกันการหลบหนีแล้วก็ใช้ตัวไฟฉายนะคะทุบกระจกเพื่อที่จะได้เห็นความเคลื่อนไหวด้านในเนื่องจากรถเนี่ยติดฟิล์มค่อนข้างเข้มนะเจ้าหน้าที่ไม่รู้เลยว่าข้างในมีอะไรมองไม่เห็นนะคะมองไม่เห็นหลังจากนั้นนี่สามารถควบคุมตัวได้นะคะผู้ขับขี่ยอมลงจากรถนะเป็นผู้หญิงนะคะอายุ52ปีก็ทางเพจข่าวหลายๆเพจก็มีการอัปเดตข้อมูลแล้วก็รายงานเพิ่มเติมมาแล้วนะคะทราบชื่อก็คือคุณสุกัญญางอมสงัดฮุสโตอายุ52ปีนะคะลงมาจากรถเนี่ยเจ้าหน้าที่ควบคุมแล้วก็ตรวจสอบภายในรถปรากฏว่าในรถเนี่ยมีขวดสุราที่ดื่มหมดแล้วจำนวน2ขวดแล้วก็มีกล่องพัสดุ1กล่องที่เป็นกล่องบรรจุปลาเค็มเป็นปลากุเลา7กิโลนะคะก็นำตัวควบคุมไปสอบสวนที่สภ.เมืองนนท์เพราะว่าขับผ่านเส้นทางที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของสภ.เมืองนนท์เป่าแอลกอฮอล์เรียบร้อยนะ98มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็แจ้งข้อกล่าวหานะลักทรัพย์ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานขับรถในขณะดื่มสุราก่อนที่จะนำตัวนะคะส่งไปที่สน.ประชาชื่นต่อไปก็เป็นเหตุการณ์ระทึกนะหลายชั่วโมงเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเหนื่อยเลยแหละตามตั้งแต่ช่วงเย็นช่วงบ่ายนะบ่ายๆเย็นๆและเห็นบอกว่าไม่สามารถให้การอะไรได้เลยสับสนไปหมดนะคะพูดเหมือนมีอาการทางจิตนะอย่างที่เจ้าหน้าที่ตำรวจบอกเขาก็เลยต้องตามญาติมานะคะก็อันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่น่ากลัวนะถ้าเจ้าหน้าที่ไม่สามารถสกัดจับได้เนี่ยมันจะไม่รู้ว่ามันจะไปถึงไหนแล้วเขาจะไปขับชนใครหรือเปล่านะคะเพราะว่าเมื่อสักครู่อย่างที่ทางท่านรองสาวัตรบอกยังไม่มีผู้เสียหายนะในเส้นทางว่าไปขับโดนใครตรงไหนบ้างนะในพื้นที่ของทางสภ.เมืองนนท์ก็ยังไม่ได้รับแจ้งเพิ่มเติมอันนี้เดี๋ยวอาจจะต้องดูจากทางสน.ประชาชื่นเพิ่มไปด้วยนะคะว่ามันมีใครถูกเฉี่ยวชนระหว่างการที่เขาขับรถหลบหนีมาหรือเปล่าเนาะแต่ทางตำรวจบอกว่ามีรอยรอบคันเลยนะรถคันนี้นะคะเหตุวุ่นๆของคุณป้าขโมยปลาเค็มนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่างวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราต้องพักตรงนี้กันก่อนครู่หนึ่งนะแล้วก็เดี๋ยวหลัง21นาฬิกาจะกลับมาพูดคุยเพิ่มเติมกันต่อนะคะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับปวริษาวรสิริประภาค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ภูเก็ตต่อเนื่องเดินหน้าจัดระเบียบธุรกิจท่องเที่ยวภูเก็ตเปิดคลินิกแก้ปัญหาใบอนุญาตโรงแรมสถานบริการและมีการปรับลดราคาน้ำมันลงพรุ่งนี้5นาฬิกาสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
4: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
4: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
7: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 Eleven ทุกสาขา
3: ปตท.ปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและก๊าซโซฮอลทุกชนิดลดลง1.50 บาทต่อลิตรเว้นพรีเมียมก๊าซโซฮอล95คงเดิมส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิดลดลง1.30 บาทต่อลิตรเว้นพรีเมียมดีเซลคงเดิมมีผล19มิถุนายน2569เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ภูเก็ตต่อเนื่องเดินหน้าจัดระเบียบธุรกิจท่องเที่ยวภูเก็ตเปิดคลินิกแก้ปัญหาใบอนุญาตโรงแรมสถานบริการขีดเส้น15วันนำผู้ประกอบการกว่า 4,000 แห่งเข้าระบบถูกต้องคุณยศวัฒน์พรมประภาสรายงานค่ะ
4: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานคลินิกให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาการขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและการตั้งสถานบริการณที่ว่าการอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตและตรวจเยี่ยมศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เพื่อแก้ปัญหาการขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและตั้งสถานบริการณโรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้จังหวัดภูเก็ตนายพลพีกล่าวว่าขณะนี้ได้เปิดโอกาสให้ทางผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและสถานบริการในจังหวัดภูเก็ตที่ยังไม่ได้ยื่นขออนุญาตกว่า 4,000 แห่งยื่นความประสงค์ภายใน15วันหรือตั้งแต่วันที่18มิถุนายนถึง2กรกฎาคมเพื่อดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายไม่เอื้อผลประโยชน์ให้ทุนต่างชาติในการเปิดโรงแรมหรือลุกล้ำพื้นที่อย่างผิดกฎหมายในผืนแผ่นดินไทยในขณะที่นายวรสิทธิ์ขอบคุณผู้ประกอบการที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายหลังจากนี้ทุกภาคส่วนจะร่วมกันบูรณาการการทำงานของเจ้าหน้าที่ทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคควบคู่ไปกับการเร่งประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้รับรู้ถึงกระบวนการทำงานของทางราชการที่มีเจตนารวมร่วมกันในการพัฒนาภูเก็ตให้ก้าวหน้าต่อไปยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
3: กองทัพเรือย้ำมาตรการปิดด่าน 100% เห็นผลต่อเนื่องสกัดขบวนการลักลอบข้ามแดนจับกลุ่มชาวกัมพูชา50รายเตรียมรอบเดินทางกลับประเทศผ่านช่องทางธรรมชาติคุณชนากาเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
5: พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าช่วงเช้ามืดวันนี้เวลาประมาณ 4:00 น.หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีได้ตรวจพบกลุ่มบุคคลจำนวน50คนเดินเท้าพร้อมด้วยสัมภาระลัดเลาะผ่านภูมิประเทศบริเวณพื้นที่ป่าคอยตำบลหนองตาคงอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีจึงได้แสดงตัวเข้าตรวจสอบและควบคุมไว้ได้ทั้งหมดกลุ่มบุคคลดังกล่าวประกอบด้วยชาย27คนหญิง17คนและเด็ก6คนโดยในจำนวนนี้มีชาย10คนที่รับหน้าที่แบกสัมภาระและนำทางผ่านพื้นที่ชายแดนจากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ถูกควบคุมตัวให้การว่าเดินทางมาจากพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลรวมถึงจังหวัดสมุทรปราการสมุทรสาครและชลบุรีโดยทั้งหมดมีความประสงค์จะเดินทางกลับประเทศกัมพูชาเนื่องจากส่วนใหญ่ประสบปัญหาวีซ่าหมดอายุและขาดการจ้างงานทั้งนี้มีการว่าจ้างเครือข่ายลักลอบนำพาข้ามแดนในอัตราคนละ 3,000 ถึง 3,500 บาทก่อนถูกลำเลียงด้วยรถตู้ส่งในพื้นที่ชายแดนและให้เดินเท้าผ่านช่องทางธรรมชาติจึงได้ประสานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรีและสถานีตำรวจภูธรบ้านแปลงเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
6: ทรงสถิตกลางใจไทยทั่วล่าพระการุณเกื้อกรุณาหาไหนกอบกรณียกิจพร้อมแด่ปวงไทยน้อมถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงของปวงประชาด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ปวริษาวรสิริประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

รกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

21นาฬิกากับอีก15นาทีค่ะกลับมาติดตามกันต่อนะคะอยู่ต่อกับจสร้อยสถานีวิทยุข่าวสารและการจราจรค่ะกลับมาเดินทางกันต่อในช่วงเวลานี้นะได้รับแจ้งในเรื่องของอุบัติเหตุเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะคะคุณอลิตาค่ะบอกว่าใช้ชัยพฤกษ์นะคะชัยพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าปรากฏว่าตรงบริเวณตรงข้ามกับโรงพยาบาลสัตว์ฮาโตะนะคะสาขาชัยพฤกษ์ตรงนั้นเนี่ยมีรถจักรยานยนต์เสียหลักล้มจุดเกิดเหตุเนี่ยมีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะ1รายเป็นผู้ชายก็คือน่าจะเป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์คันนี้เนี่ยแหละนะคนแถวนั้นเนี่ยกำลังให้การช่วยเหลือค่ะจุดที่คุณอลิตาแจ้งมานะคะเราก็ประสานแจ้งต่อไปยังพื้นที่เจ้าหน้าที่สภ.บางบัวทองให้นะคะแล้วก็แจ้งที่ศูนย์นนท์ให้ด้วยนะคะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนถนนชัยพฤกษ์ขาเข้าช่วงตรงข้ามกับโรงพยาบาลสัตว์ฮาโตะสาขาชัยพฤกษ์ตรงนั้นนะคะเรื่องของการจราจรณเวลานี้นะในเส้นชัยพฤกษ์ตั้งแต่ช่วงตัดกับถนนกาญจนาไปจนถึงต่างระดับชัยพฤกษ์วันนี้นะคะเวลานี้นะดูไม่ค่อยเป็นปัญหานะคะยังใช้กันได้เคลื่อนตัวตามกันได้ฟังกลับกันก็ดูดีนะคะเดินทางคล่องเคลื่อนตัวได้เช่นกันค่ะแล้วเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณพันอัปเดตเพิ่มเติมมาให้นะคะ2จุดด้วยกันที่ทางด่วน1นะคะดาวคะนองมุ่งหน้าต่างระดับท่าเรือตอนนี้ดูเหมือนว่าช่วงทางเลียบแม่น้ำนะคะไปจนถึงต่างระดับท่าเรือเนี่ยเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งฝั่งกลับกันใช้กันได้ค่ะแล้วก็อีกจุดนึงนะถนนสุขุมวิทขาเข้านะคะขาเข้าตอนนี้ตั้งแต่ช่วงซอยนานาถึงใต้ด่วนเพลินจิตยังไม่มีปัญหานะคะการจราจรยังใช้กันได้ดีอยู่ส่วนฝั่งกลับกันในฝั่งขาออกอาจจะช้านิดนึงสำหรับสุขุมวิทขาออกช้าตั้งแต่เย็นแล้วนะคะรถติดพันยาวเลยนะก็ตอนนี้ก็ดีขึ้นมาหน่อยนะ

0: ะแต่ยังเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งอยู่นะคะขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจากทางคุณพันธ์ด้วยนะคะในช่วงชั่วโมงนี้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องนี้กันว่าเรื่องนี้กันดีกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจสำหรับใครที่เคยได้ยินนะคะชื่อโครงการนี้นะคะโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์หลายท่านก็อาจจะเคยได้ยินชื่อโครงการแต่อาจจะยังรู้จักโครงการไม่ได้ลงลึกใช่ไหมคะแต่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยเพิ่มเติมกับทางหน้าหัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติจังหวัดเพชรบุรีสำหรับเรื่องโครงการนี้กันนะคะหัวหน้าธรรมนูญเต็มชัยอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะหัวหน้าคะสำหรับเรื่องของโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์น้ำทิพย์รักษาช้างให้แข็งแกร่งอันนี้เนี่ยในเรื่องของการดำเนินการโครงการนี้มีจุดกำเนิดเกิดขึ้นมายังไงคะ
1: จุดกำเนิดคือระหว่างที่สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนนั้นก็ยังทรงเป็นพระเจ้าหลานเธอนะครับไปทรงงานด้านกฎหมายโครงการกฎหมายเคลื่อนที่นะครับแล้วก็ไปที่เขาชะเมาที่จังหวัดระยองนะครับอำเภอเขาชะเมาก
0: ็
1: มีราษฎรมีชาวบ้านไปถวายฎีกาขอความช่วยเหลือ เรื่องให้มาช่วยแก้ปัญหาช้างในพื้นที่นะครับพระองค์ก็ทรงรับเรื่องแล้วก็เรียกหน่วยงานที่ทำเรื่องเกี่ยวกับช้างมาให้ข้อมูลแล้วก็พระองค์ก็ศึกษาข้อมูลรอบด้านเลยศึกษาทั้งหมดแล้วก็มีการประชุมเสร็จก็พระองค์ก็ไปทอดพระเนตรพื้นที่ตัวอย่างคือที่อุทยานชาติกุยบุรีแล้วก็พระองค์ก็ออกกลับมาทำที่ภาคตะวันออก
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติที่กุยบุรีอันนั้นเป็นแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ใช่ไหมคะในเรื่องของสภาพช้างป่ากับคนพระองค์ท่านก็สันไปดำเนินรอยตามจากตรงนั้น
1: ก็ตรงกับแนวทางการสืบสานรักษาและต่อยอดก็คือเป็นการสืบสานพระบรมราชวาทแรกของในหลวงรัชกาลที่10ด้วยแล้วก็โดยที่การทรงงานของสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนี่ยก็ใช้แบบอย่างของในหลวงรัชกาลที่9อยู่แล้วก็เลยท่านก็ต่อยอดจากกุยบุรีมาที่ภาคตะวันออก
0: ค่ะค่ะแล้วในตัวโครงการเนี่ยค่ะมีลักษณะการดำเนินงานยังไงบ้างคะ
1: เท่าที่ที่ผมสรุปเอาไว้นะครับก็มี10กว่าประเด็นถึง10-18-19ประเด็นเนี่ยก็ประเด็นแรกก็อย่างที่เล่าให้ฟังว่าใช้แนวทางของในหลวงรัชกาลที่9เป็นแนวทางหลักแล้วก็พระองค์ก็นำมาต่อยอดอีกคือแตกแขนงออกไปแต่ว่ายังอยู่บนแนวทางหลักตามพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ก็คือเรื่องของรับสั่งเรื่องของช้างป่าต้องอยู่ในป่าแต่ถ้าช้างออกมาข้างนอกก็ต้องดูแลให้ความปลอดภัยกับช้าง
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นก็พระองค์ก็จะแบ่งพื้นที่ทรงงานออกเป็น3ส่วนส่วนแรกคือส่วนของพื้นที่อยู่ของช้างก็คือนั่นคือต้องไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อให้สมบูรณ์ขึ้นเพื่อให้ช้างเขามีอาหารมีน้ำมีโป่งที่สมบูรณ์แต่ว่าพระองค์ก็รับสั่งในเรื่องของว่าสิ่งที่ทำเนี่ยก็ต้องมีงานศึกษาวิจัยรองรับแล้วก็ต้องมีทำให้ถูกที่ถูกทางด้วย
0: ค่ะ
1: แล้วก็ส่วนที่สองก็คือส่วนที่เป็นรอยต่อระหว่างคนกับช้างอันนี้ก็เดี๋ยวผมก็จะมาขยายความในแต่ละส่วนละกันนะครับแล้วส่วนที่สามคือส่วนของคนซึ่งในภาคตะวันออกเนี่ยโดยที่ประเด็นปัญหาคนกับช้างเนี่ยมันสะสมมานานมากนานกว่าที่ก่อนที่พระองค์จะเสด็จมาเนี่ย10-20 ปีซึ่งสะสมมาเรื่อยๆจนเกิดเป็นมีความซับซ้อนของปัญหาเพราะฉะนั้นก็จะมีปัญหาเรื่องของความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างคนกับคนก็มีที่เกี่ยวกับช้างนะทำให้คนกับคนทะเลาะกันม
0: ี
1: ปัญหาการเมืองมีอะไรที่ซับซ้อนมากเป็นการประชุมแรกๆเนี่ยก็พระองค์รับสั่งที่ประชุมเลยว่าเรารักทั้งช้างรักทั้งคนอันนี้ประโยครับสั่งแค่นี
0: ้
1: ประโยคดราม่าเลยว่าคน จะบอกว่าพระองค์จะช้างมาปล่อยหรือว่าพระองค์จะเอาที่คนมาคืนให้ช้างเนี่ยก็จะหยบดราม่าตรงนี้ทั้งหมดก็คือพระองค์รับสั่งอยู่เสมอว่าพระองค์ก็เอาทั้งคนเอาทั้งช้างก็คือจะแก้ปัญหาทั้งฝ่ายคนและฝ่ายช้างด้วยก็เป็นแนวทางหลักเพราะฉะนั้นเวลาพระองค์เสด็จมากองงานเนี่ยพระองค์ก็จะในแต่ละครั้งเนี่ยเวลาเสด็จเนี่ยก็จะมีการแบ่งเวลาทั้งสมมติว่าภาคเช้าไปดูเรื่องของที่อยู่ช้างไปทำแหล่งหญ้าทำแหล่งน้ำพอภาคบ่ายก็จะไปดูฝั่งคนไปดูเรื่องของชุดตักดันช้างหรือว่าการช่วยเหลือเยียวยาหรือรวมทั้งการเสด็จเยี่ยมประชาชนด้วยการพัฒนาอาชีพด้วย
0: ครอบคลุมทุกด้านเลยนะคะไม่ได้แก้ปัญหา
1: ทุกด้านครับทุกด้าน
0: ค่ะแล้วทีนี้ในเรื่องของการดำเนินการอย่างที่หัวหน้าบอกเมื่อสักครู่ทั้ง3ข้อขยายความให้ทราบเนื้อหาของตรงนั้นอีกสักนิดหนึ่งได้ไหมคร
1: ับในส่วนของที่อยู่ช้างเนี่ยก็ก่อนที่จะมาเรื่องที่อยู่ช้างมีอันนี้ด้วยก็คือพระองค์เนี่ยให้รัฐมนตรี4กระทรวงมา
0: ค่ะ
1: ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันเพราะว่าพระองค์เห็นแล้วว่าปัญหาช้างเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาของกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งหรือว่ากรมใดกรมหนึ่งไม่ใช่เรื่องกรมอุทยานอย่างเดียวมหาดไทยก็เกี่ยวเพราะว่าเกี่ยวเรื่องของฝั่งคนเรื่องของการเยียวยาเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมี4กระทรวงหลักก็ท่านให้รัฐมนตรีเนี่ยโปรดให้รัฐมนตรีมาลงนามต่อหน้าพระองค์
0: ก็
1: ในที่ประชุมอันนี้ก็ที่อบต.ที่เขาชะเมานะครับ
0: ค่ะ4
1: ผมก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วย
0: 4กระทรวงมีอะไรบ้างมีมหาดไทย
1: มีมหาดไทยมีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมกระทรวงปัจจุบันผมไม่รู้ชื่ออะไรกระทรวงวิทยาศาสตร์อ่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วอีกกระทรวงผมจำไม่ได้อันนี้ก็ขอโทษด้วยผม
0: ค่ะไม่เป็นไรหมายถึงว่าตอนนั้นณเวลานั้นก็คือทำความตกลงร่วมกันไม่ใช่หน้าที่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมันจะต้องบูรณาการร่วมกันใช่ไหมคะ
1: ต้องบูรณาการร่วมกันจะได้มีทิศทางในการแก้ปัญหาว่าต้องสอดคล้องกันในการกำหนดนโยบายและกำหนดทิศทางในการทำงานต้องไปทางเดียวกันก็คือไปในทางที่ไม่ทำให้ปัญหาเกิดขึ้น
0: จากจุดเริ่มต้นตรงนั้นเนี่ยคือโครงการได้เริ่มดำเนินการครั้งแรกแล้วก็เริ่มจริงจังตั้งแต่ปีไหนอะคะ
1: เริ่มจริงจังก็ตั้งแต่ปลายปี60ก็คือตั้งแต่หลังจากราษฎรมาถวายฎีกาแล้วเนี่ยก็ทีมของพระองค์ก็จะมีดร.รอยนต์จิตดอนก็เชิญประชุมก่อนเชิญประชุมนอกรอบท่านเชิญทุกคนที่มีข้อมูลแล้วก็ทำงานในภาคตะวันออกอยู่อย่างผมนี่ก็ทำอยู่ตั้งแต่ปี51-52แล้วก็ศึกษาในเชิงวิจัยอยู่หลายปีแล้วแล้วก็ไปนำเสนอข้อมูลให้ท่านเห็นแล้วก็หลังนั้นก็พระองค์ก็เสด็จมาเองเป็นองค์ประธานนั้นยังเป็นพระเจ้าหลานเธอเสด็จมาที่ประชุม2ครั้งครั้งที่2ก็มีรับสั่งถามว่ามีที่ไหนบ้างที่แก้ปัญหาช้างแล้วสำเร็จพอจะเป็นแบบอย่างได
0: ้
1: ก็ทางท่านผู้อำนวยการสำนักอุทยานตอนนั้นก็คือดร.ทรงธรรมกับผมก็คุยกันว่ากราบทูลเชิญเสด็จไปดูที่ไปทอดพระเนตรที่อุทยานชาติกุยบุรีซึ่งใช้แนวทางของในหลวงรัชกาลที่9แล้วพระองค์ก็เสด็จไปดูตอนปลายเดือนมกราเลยก็คือไปดูที่กุยบุรีแล้วก็ทางผมก็มีโอกาสได้ถวายงานเอาหลักการแก้ปัญหาของกุยบุรีมาทูลเกล้าถวายให้พระองค์ได้ทอดพระเนตรว่าแนวทางที่ใช้ของรัชกาลที่9กุยบุรีมีหลักการอะไรบ้างอย่างเช่นเรื่องของการจัดทำแปลงหญ้าเรามีหลักคิดยังไงในการวางแปลงหญ้าไว้ตรงนั้นทำไมต้องเอาแหล่งน้ำไว้ตรงนี้รูปแบบแปลงหญ้าเนี่ยเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยก็กลับทูลถวายรายงานไปแล้วก็ให้ทอดพระเนตรเห็นถึงการทำงานแบบมีส่วนร่วมระหว่างเครือข่ายภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็นำมารับเสด็จด้วยแล้วก็ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้มีโอกาสได้ถวายรายงาน แล้วก็มีเรื่องการใช้เทคโนโลยีเรื่องกล้องดักถ่ายภาพแบบส่งภาพส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์เนี่ยซึ่งอันนี้ก็ทุกอันนี้ก็จะไปต่อยอดที่ภาคตะวันออกทั้งหมด
0: ค่ะในพื้นที่ภาคตะวันออกนี่คือเขตอาณาเขตรอยต่อป่ารอยต่อ5จังหวัดใช่ไหมคะที่มีการดำเนินการในพื้นที
1: ่ใช่ครับใช่ครับ
0: ค่ะในพื้นที่ตรงนั้นมีช้างป่าอาศัยอยู่ประมาณสักเท่าไหร่อะคะสำหรับในพื้นที่ที่รอยต่อไหมคะ
1: ก็ตัวเลขจริงๆแล้วผมว่าไม่ชัดว่าเท่าไหร
0: ่ค่ะ
1: แต่ไม่ต่ำกว่า500ตัว
0: ไม่ต่ำกว่า500ตัวอ
1: าจจะ600หรือมากกว่านั้นอันนี้ผมไม่แน่ชัดแต่เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่าดูยังไงว่าที่ผมบอกว่าไม่ชัดเพราะว่าข้อมูลยังไม่เสร็จด้วย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็มีจริงๆก็มีรับสั่งให้ทำเรื่องของ ID ช้างก็คือรับสั่งเลยว่าตอนนั้นก็รับสั่งกับท่านรองอธิบดีกรมอุทยานที่ไปรับเสด็จแล้วผมก็อยู่ด้วยก็รับสั่งว่าให้ไปหาวิธีในการไปถ่ายรูปช้างแต่ละตัวแล้วก็มาจำแนกว่าตัวไหนเป็นตัวไหนทำเป็นคล้ายๆเป็นฐานข้อมูลเป็นอัลบั้มออกมาเลยว่าตัวนี้ไปปรากฏตัวที่ไหนบ้างเพราะว่าช้างแต่ละตัวเนี่ยถ้าเรามาแยกตำหนิรูปพรรณสันฐานสามารถแยกได้
0: เขามีความต่างกันในตัวเองอยู่แล้ว
1: มีความต่างกันในตัวเองก็คือบางตัวมีงาไม่มีงางาสั้นงายาวหรือไม่ก็หางด้วนหางสั้น
0: เหมือนที่เราเอาไปตั้งเป็นตามชื่ออย่างนี้ใช่ไหมคะหัวหน้า
1: ใช่ครับแล้วเดิมเนี่ยทางผมเนี่ยตั้งเป็นรหัสตั้งเป็นรหัสว่าตัวเนี้ยรหัส01รหัส02แล้วก็พอไปส่งเล่มรายงานถวายก็กราบทูลโดยตรงๆว่าการใช้รหัสจำยากพระองค์ก็พระราชทานเป็นชื่อเรียกคือประทานชื่อเรียกมาให้ว่าตัวนี้ใช้ชื่อนี้ตัวนี้ใช้ชื่อนี้ซึ่งพระองค์ก็มีชื่อที่มันของพระองค์เองด้วย
0: ค่ะ
1: 3ตัวเป็นช้างป่านะไม่ใช่ว่าช้างเลี้ยงของพระองค์นะเป็นช้างป่าแต่ว่าพระองค์ก็เหมือนกับที่เวลาเราเจอช้างก็เราก็เรียกอันนี้ไอ้เดือนยันหว่างอะไรเนี่ยที่เราเรียกกันทั่วไปอ่ะ
0: ค่ะตามลักษณะรูปพรรณสันฐานของเขาเลย
1: ใช่ใช่ใช่ก็พระองค์ก็พระราชทานตั้งชื
0: ่อ
1: ได้ตั้งชื่อตัวนี้908คชาตัวที่สองพัชรคชาตัวที่สามกิติยภาคชา
0: สามตัวนะคะ
1: ที่มาจากชื่อพระองค์ท่านอ่ะ3ตัว
0: ค่ะมี908
1: แล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็จะประทานชื่อตามข้าราชบริพารที่สนองงานพระองค์อย่างเช่นสมมตินะ
0: ค่ะ
1: ไม่ใช่สมมติเอาจริงเลยครับอย่างชื่อราชชาก็คือเอาชื่อของท่านราชมาตั้งเป็นชื่อช้างจันกชาคือเอาท่านจันท่านจันทนี
0: ค่ะก็คือทุกตัวที่พระองค์ท่านประทานชื่อให้ก็คือจะลงท้ายด้วยคชาใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: เหมือนมันเป็นชื่อแล้วก็มีนามสกุลเป็นคชาม
1: ีลงท้ายด้วยคำว่าคชาที่แปลว่าช้างคร
0: ับ ค่ะมีคุณผู้ฟัง
1: ทุกคนก็จะสนุกกับงานสนุกกับการทำกิจกรรมนี
0: ้ค่ะหัวหน้าคะมีคุณผู้ฟังถามมาว่าช้าง3ตัวที่พระองค์ท่านตั้งชื่อให้ที่หัวหน้าบอกเมื่อสักครู่908คชาและอะไรอีกนะอีก2ตัว
1: กิติยภาคชา
0: ค่ะ
1: แล้วก็พัชรคชา
0: อยู่ที่ไหนคะตอนนี้แล้วเป็นยังไงบ้างทั้ง3ตัวนี
1: ้ยังอยู่ดีครับ
0: ค่ะ
1: ยังเป็นช้างป่าหากินอยู่ที่แถวเขาชะเมาแถวอ่างเก็บน้ำคลองปะแกดแล้วก็อยู่แถวบ่อทองด้วยก็คือช้างสามบริเวณเนี่ยจะเป็นโขลงที่หมุนเวียนเชื่อมต่อกันอย
0: ่
1: างตัว908คชาก็อยู่ที่เขาชะเมาวันดีคืนดีก็เดินไปตรงหากินที่อ่างเก็บน้ำคลองปะแกดแล้วก็วนเข้าไปที่พื้นที่ป่าแถวเขาบ่อทองที่ชลบุรีเขามีเส้นทางเดินของเขาอยู
0: ่ค่ะซึ่งอันนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้มีการติดตามอยู่ตลอด
1: ใช่ครับก็มีการติดตามข้อมูลติดตามความเคลื่อนการเคลื่อนที่อยู่มีบางตัวเหมือนกันพระราชทานตั้งชื่อมาให้อย่างธรรมนูญคชาก็หลังจากนั้นก็2เดือนก็โดน ล่วง
0: อ้าวช้างชื่อนี้ไม่อยู่ซะแล้วล่ะคะธรรมนูญคชาเนี่ย
1: ก็ตัวชื่อยันหว่างที่เขายิงยาสลบแล้วก็ขนย้ายไปอ่ะ
0: คือธรรมนูญคชาเหรอคะ
1: ครับตั้งให้ผมครับ
0: อ๋อยันหว่างที่เราได้ยินชื่อแล้วก็เป็นข่าวกันก็คือตัวที่พระองค์ท่านได
1: ้
0: ประทานชื่อให้คือธรรมนูญคชาโอ้ตายแล้ว
1: ช้างตัวเนี้ยพอเดินไปหมู่บ้านเนี้ยเขาเรียกอีกชื่อหนึ่งพอเดินมาที่นี่ก็เรียกอีกชื่อหนึ่งแล้วรู้สึกจะมีอยู่สามชื่อเดิมมีสามชื
0: ่
1: อแล้วพอพระองค์ก็กราบทูลนะช้างตัวนี้มีชื่ออะไรบ้างพระองค์ก็บอกว่าเอางั้นชื่อกลางธรรมนูญคชาหลังนั้นก็พอช้างตัวนี้ตายก็บอกว่าไปกราบทูลนะตายแล้วพระเจ้าค่ะช้างตัวนี
0: ้แล้วพระองค์ท่านว่ายังไงบ้างคะหัวหน้าตอนนั้น
1: เปล่าก็พระองค์ก็ไม่บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวหาตัวใหม
0: ่อืมน้องค่ะอันนี้ก็คือความพยายามที่ทุกภาคส่วนทุกหน่วยงานที่บูรณาการกันทำตามแนวพระดำริของพระองค์ท่านที่จะแก้ไขปัญหาให้เกิดความสมดุลระหว่างคนแล้วก็ช้างป่าในพื้นที่ตรงนี้หลังจากนั้นค่ะมีการต่อยอดอะไรยังไงต่อคะหัวหน้าเห็นบอกว่า
1: ในส่วนของพื้นที่ป่าที่เป็นที่อยู่ช้างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเขาชะเมาเขาอ่างลือในเขาสอยดาวเนี่ยก็พระองค์ก็เสด็จไปแล้วก็ไปทำปลูกหญ้าปลูกพืชอาหารช้างทำโป่งทำแหล่งน้ำแต่ว่าในการทำเนี่ยพยายามพระองค์ก็ให้มีการศึกษาควบคู่กันอย่างตอนที่พระองค์ไปหว่านหญ้าที่เขาชะเมาเนี่ยก็มีให้ทดลองก่อนว่าหญ้าอะไรที่ช้างที่นั่นชอบผมว่าทดลองปลูกหญ้าไว้9ชนิดหรือ10ชนิดผมจำไม่ได้แล้วก็ทำเป็นแปลงทดลองว่าหญ้าที่ไหนที่ช้างลงมากินมากที่สุดก็สรุปถวายก็พระองค์ก็ทอดพระเนตรมาดูแปลงหญ้าทดลองแล้วก็มาดูว่าอ๋อทำไมจึงเป็นชนิดนี้ที่ช้างชอบกิน
0: ค่ะ
1: ตอนนั้นก็เบอร์หนึ่งอันดับหนึ่งก็คือหญ้าลูซี่ที่ช้างที่เขาชะเมาที่เขาชอบกินเพราะเราก็เลยปลูกหญ้าลูซี
0: ่ค่ะ
1: ในขณะที่พอไปเอาหญ้าลูซี่ไปปลูกอีกที่นึงปรากฏว่าก็มีปัญหาเหมือนกับนักวิชาการก็กังวลว่าเดี๋ยวจะโดนต่อต้านเพราะว่าหญ้าลูซี่เป็นหญ้าต่างประเทศมาปลูกในพื้นที่อนุรักษ์ซึ่งเราก็มาคุยกันว่าเหตุผลที่เขาต่อต้านเพราะอะไรเพราะว่าเขาก็เป็นที่ชื่อไหมเพราะในขณะที่สาบเสือหรือว่าหญ้าคานี่ก็เป็นหญ้าต่างประเทศแต่ไม่มีใครต่อต้านเพราะว่าชื่อเป็นชื่อไทย
0: ค่ะ
1: พระองค์ก็ปฏิภาณไหวพริบขนาดนั้นเลยว่างั้นตั้งชื่อใหม่เป็นย่าธัญญาตอนนั้นท่านอธิบดีธัญญาเป็นอธิบดี
0: ค่ะ
1: ก็เลย
0: เป็นชื่อภาษาไทยไปเลย
1: ตั้งชื่อย่าลูซี่ว่าย่าธัญญาองค์ก็รับสั่งว่าธัญญาก็แปลว่าย่าอยู่แล้วอันก็ตั้งชื่อเป็นย่าธัญญาแล้วก็ปัจจุบันก็ปลูกกันเยอะเลยเพราะว่ามันเป็นชนิดพันธุ์ต่างประเทศก็จริงแต่ไม่ลุกลามไม่ลุกลามเข้าไปในระบบนิเวศในป่าธรรมชาติแล้วก็กำลังผลิตเนี่ยก็คือสามารถให้ปริมาณอาหารที่เพียงพอกับช้างได้คือกำลังผลิตมันจะเร็วกว่าพืชอาหารอื่น
0: โตไวว่าอย่างนั้นเถอะ
1: ครับแล้วก็มีชนิดหนึ่งยาพิแกตูลัมก็พระองค์อีกปีนึงแล้วพระองค์เสด็จไปก็เกษตรเขาบอกว่ามีชนิดหนึ่งที่เอาเข้าทดลองปลูกคือพิแกตูลัมก็ตั้งชื่อใหม่เป็นยาธรรมนูญ
0: ยาธรรมนูญ
1: ครับ
0: ชื่อหัวหน้าได้เป็นหลายอย่างนะคะเนี่ย
1: ก็คงเป็นพระเมตตาพระองค์คงเมตตาผมมาก
0: ค่ะยาธรรมนูญโดนช้างกินซะแล
1: ้
0: ว
1: นอกจากปลูกหญ้าเนี่ยพระองค์มีการปลูกพืชอาหารช้างอื่นๆด้วยนะครับไม่ได้มีแต่หญ้าแล้วก็มีการถวายรายงานว่าอัตราการเพิ่มของช้างมันเยอะทำยังไงแล้วก็ทำยังไงจึงจะลดความก้าวร้าวของช้างหรือว่าเวลาเขาตกงานและหงุดหงิดเนี่ยก็รับสั่งถามว่า ไอ้คนเลี้ยงช้างเนี่ยเวลาช้างตัวเองตกมันเนี่ยเขาทำยังไง
0: ค่ะ
1: ก็เลยกราบทูลว่าถ้าเป็นคนสมัยก่อนเนี่ยควานช้างก็จะเอาพืชบางอย่างให้ช้างกินก็คือที่เรารู้มาคือฟักเขียวเราเรียนมาตลอดว่าเวลาช้างตกมันต้องเอาฟักเขียวมากิน
0: อ๋อช่วยได้เหรอคะฟักเขียว
1: ใช่เขาบอกมันจะทำให้เขาเย็นลงแล้วก็เลยมีรับสั่งว่าไปศึกษาเรื่องนี้ไปรวบรวมข้อมูลว่านอกจากฟักเขียวมีอะไรอีกผมก็ไปค้นคว้ามาได้อีก3เป็นรวมแล้ว31ชนิดถ้าอยู่ในรายการของผมเนี่ยซึ่งในรายการที่ผมไปค้นคว้าตามเอกสารที่เกี่ยวกับการจัดการช้างไม่ว่าของไทยของศรีลังกาอินเดียคือไปหาว่าถ้าช้างตกมันเนี่ยเขาให้กินอะไรหรือว่าอะไรบ้างที่มีสรรพคุณในการลดอาการตกมัน
0: ค่ะแล้วตัวฟักเขียวขอนิดนึงนะคะหัวหน้าตัวฟักเขียวที่บอกว่าช่วยทำให้ช้างตกมันอารมณ์เย็นลงตรงนี้มันมีอะไรอยู่ในฟักเขียวเหรอคะหรือว่าเพราะอะไรมันจะต้องเป็นฟักเขียว
1: มันมีสารอะไรผมจำชื่อไม่ได้ผมไปอ่านเจอในเดิมเนี่ยที่ผมจำว่าฟักเขียวเนี่ยคือเราได้แค่ว่ามันคือฟักเขียวก็คือเรียนมาจากอาจารย์ที่คณะวารสารว
0: ่
1: าอาจารย์อํานวยคอวันนี้ท่านจะสอนเรื่องช้างสมัยผมเรียนท่านเสียไปแล้วแล้วก็พอไปค้นคว้าเอกสารเพิ่มเติมของต่างประเทศเขาบอกมันมีสารอยู่ตัวหนึ่งอยู่ในฟักเขียวที่ทำให้อาการหงุดหงิดของช้างนี่ลดลงแต่ผมจำชื่อสารตัวนั้นไม่ได้เฉยต้องไปดูในเปเปอร์ที่ผมจดบันทึกเอาไว้
0: ค่ะน่าจะเป็นตามตำราโคชศาสตร์โบราณไหมคะใช้ฟักเขียวเพราะว่าฟักเขียวจริงๆมันเป็นเหมือนยาเย็นเหมือนกันนะคะหัวหน้า
1: ใช่ใช่เป็นยาเย็นครับแล้วก็ตอนแรกก็มีคนพยายามตั้งคำถามเลยว่าแล้วมันจะได้ผลเหร
0: อ
1: มันจะจริงเหรอ
0: จริงไหมคะมันได้ผลไหม
1: ผมว่าก็ตอบไปตามตรงว่ามันได้ผลหรือไม่ได้ผลก็ไม่รู้แต่มันคือพืชอาหารช้างที่ยังไงเราก็ต้องปลูกอยู่แล้ว
0: อ๋อค่ะเขาก็กินเป็นอาหารอยู่แล้วโดยปกติ
1: ใช่ครับโดยปกติก็คือพืชอาหารช้างตามธรรมชาติอยู่แล้วเราปลูกไว้ยังไงก็ได้ประโยชน์ไม่ทูวันก็วันดินทูยังไงก็ได
0: ้ทางไหนสักทางนึงนี่แหละ
1: ใช่อย่างน้อยก็ยืนพื้นว่าเป็นพืชอาหารอยู่แล้ว
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีงานนึงมีชนิดนึงที่ในธรรมชาติที่ผมสังเกตนะก็คือเขาจะมากินเปลือกปอยเก้งซึ่งเป็นไม้ยืนต้นเขาจะล้มบางทีล้มต้นเลยบางทีก็ใช้งาแทงเปลือกลอกออกมากินอันนี้เขาจะกินเฉพาะเวลาที่เขาตกมันนะเขาเรียกว่าอาการตกมันหญ้าก็คือถ้าเขากินหญ้าอ่อนมากๆเนี่ยเขาจะเกิดอาการเรียกว่าตกมันหญ้าเขาจะมาหากินเปลือกตัวนี้แหละอันนี้คือธรรมชาติเขาจัดการตัวเอง
0: เขาก็หาวิธีหาทางออกรักษาตัวเองด้วยการกินเปลือกปออีเก้งไปค่ะอุ้ยเป็นความรู้เหมือนกันนะเนี่ยไม่ได้อยู่ในวงการเกี่ยวกับช้างก็จะไม่เข้าใจแล้วก็ไม่รู้เรื่องพวกนี้แต่พูดถึงพระองค์ท่านก็ทรงศึกษาศาสตร์หลายด้านเลยนะคะในเรื่องนี้พระองค์ท่านก็ต่อยอดแล้วก็ให้ทางคณะทำงานไปค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมมาด้วยจนถึงปัจจุบันเนี้ยค่ะหัวหน้าในเรื่องของการดำเนินโครงการนี้เป็นยังไงไปบ้างเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ก่อนดีไหมคะหัวหน้าตอนนี้ขออนุญาตไปอ๋อข้างนอกบอกไม่ต้องพักนี่ดิฉันคุยกันต่อไปเลยเขาบอกว่าอาจารย์กำลังคุยสนุกไม่ต้องพักได้ค่ะอาจารย์เล่าต่อได้เลย
1: ก็ถัดออกมาจากป่าก็จะเป็นรอยต่อระหว่างป่ากับชุมชนก
0: ับ
1: พื้นที่เกษตรพื้นที่ทำกินของชาวบ้านก็มีพระองค์เนี่ยจะใช้แนวทางของรั้วธรรมชาติจะรับสั่งเรื่องรั้วธรรมชาติเสมอรั้วธรรมชาติเนี่ยก็คื อมาจากงานวิจัยอยู่ชิ้นหนึ่งของศรีลังกาเขาบอกว่ารั้วที่เป็นประเภทรั้วลวดหนามรั้วอะไรต่างๆเนี่ยจะทำให้ช้างเกิดความก้าวร้าวซึ่งพระองค์ก็เลยหาแนวทางว่ามีรั้วอย่างอื่นไหมก็เลยมาลงที่ไผ่หนาม ก็คือการเทคนิคการปลูกไผ่หนามเป็นแถวสับหวางเนี่ยให้มันโตหนาแน่นเนี่ยมันก็จะช่วยได้ก็คือแล้วก็มันเหมือนโดยที่ต้นไผ่มันเป็นธรรมชาติเป็นพืชธรรมชาติ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: งั้นความก้าวร้าวที่จะเกิดขึ้นในช้างเนี่ยก็จะลดลงหรือไม่อาจจะไม่มีเลยก็ได้
0: ค่ะ
1: ตรงนี้ก็เป็นแนวทางที่พระองค์รับสั่งอยู่บ่อยคือเรื่องการยึดใช้รั้วธรรมชาติแล้วก็จากแนวรั้วธรรมชาติรั้วไผ่หนามเนี่ยถัดออกมาก็จะเป็นพวกการใช้พืชที่ช้างไม่ชอบกินคือในธรรมชาติมีพืชบางอย่างที่ช้างชอบบางอย่างช้างไม่ชอบก็โปรดให้ศึกษาว่ามีอะไรบ้างที่ช้างไม่ชอบอันไหนบ้างที่ช้างชอบถ้าช้างชอบเนี่ยที่เรารู้ว่าแน่นอนคือพวกผลไม้ที่มีรสหวานรสเปรี้ยวพวกนี้อย่างมะม่วงทุเรียนพวกนี้ของชอบลองกองนี่ชอบแต่ถ้าของที่ไม่ชอบอย่างเช่นพวกพืชที่มีกลิ่นฉุนอย่างพวกพืชวงส้มเนี่ยพวกนี้ช้างจะไม่ชอบพวกที่มีกลิ่นฉุนพวกขิงข่าตะไคร้พวกนี้จะไม่ชอบบางทีก็เดินเลี่ยงคือไม่ใช่ว่าไม่เดินผ่านนะเดินผ่านได้แต่ว่าไม่สนใจที่จะกินหรือว่าทำลาย
0: ค่ะก็คือไม่ใช่ของโปรดไปดีกว่ามุ่งหน้าไปบ้านอื่นเนาะ
1: ใช่แล้วไปบ้านคนอื่น แล้วก็ในชายป่าเนี่ยก็จะมีการตั้งกล้องดักถ่ายภาพแบบเรียลไทม์เรียกว่าเรียลไทม์คาเมร่าแท็บก็คือพระองค์ได้แนวทางมาจากกุยบุรีตอนไปทอดพระเนตรที่กุยบุรีก็คือกล้องเนี่ยมันจะมีเซ็นเซอร์แล้วก็มีซิมอยู่ข้างในเหมือนกับเป็นซิมโทรศัพท์นี่แหละ ก็ได้รับความร่วมมือภาคเอกชนด้วยพอช้างเดินผ่านปั๊บกล้องจะทำงานแล้วก็ถ่ายภาพแล้วส่งเข้าระบบผ่านทางซิมนี่แหละแล้วไอ้เจ้าที่ที่คอยเฝ้าเนี่ยก็จะรู้ว่าตอนนี้มีช้างออกตรงจุดนี้งั้นชุดเจ้าที่หรือว่าชาวบ้านที่ชุดอาสาขับดันช้างนี่ก็จะเข้าไปทำงานได้ทันที
0: คือ
1: ก่อนที่จะปล่อยให้ช้างออกมาไกลอันนี้ก็ปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีตัวเนี้ยก็ทราบมาว่ามีมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเนี่ยมาช่วยทำโดยเอา AI เข้ามาช่วยในการระบุว่าภาพเนี้ยที่ถ่ายเนี่ยคือช้างหรือว่าเป็นสัตว์อะไรนั่นก็จะทำให้ข้อมูลแอดวานซ์ขึ้นไปอีก
0: ครับเรียกว่าทุกภาคส่วนจริงๆที่ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ของพระองค์ท่านให้เดินหน้าต่อไปทั้งหน่วยงานทั้งประชาชนเองอันนี้ตอนนี้ถือว่าเรื่องของการอนุรักษ์เนี่ยเกิดผลอย่างยั่งยืนแล้วใช่ไหมคะหัวหน้า
1: เกิดผลอย่างยั่งยืนไหมตอนนี้งานของพระองค์ยังไม่เสร็จ
0: ค่ะ
1: คือแค่เริ่มต้นแต่ว่าโชคดีว่าพระองค์ได้วางแนวทางวางหลักเอาไว้แล้วทั้งในส่วนของพื้นที่ป่าพื้นที่รอยต่อพื้นที่ชุมชนเรื่องงานพัฒนาในพื้นที่ชุมชนมีการตั้งหมู่บ้านกชานุรักษ
0: ์
1: และเริ่มเนี่ยพระองค์ก็เลือกมา5หมู่บ้าน
0: ค่ะ
1: ก็โดยการมองทั้งระบบคือเวลาพระองค์ทรงงานเนี่ยการแก้ปัญหาช้างเนี่ยพระองค์จะมองเป็นภาพองค์รวมทั้งหมดก่อนคล้ายๆกับในหลวงรัชกาลที่9เวลาจะทรงงานเนี่ยพระองค์จะมองในภาพใหญ่ก่อนเรียกว่าการมองแบบองค์รวมแล้วมองความเกี่ยวโยงแล้วค่อยไปจี้เป็นจุดโดยที่ไม่ให้คือมองว่าการแก้ตรงนี้ต้องไม่กระทบต่อจุดอื่นด้วย
0: ค่ะ
1: นี่คือใช้แนวทางในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ก็จะทรงโปรดให้ถวายรายงานสถานการณ์ช้างในภาคเวลาพระองค์เสด็จนี่ผมก็จะมีหน้าที่ในการวิเคราะห์ข้อมูลในภาพของทั้งภาคแล้วก็ถวายรายงานว่าตอนนี้สถานการณ์ความรุนแรงมันอยู่ที่จุดไหนที่ว่าเกี่ยวข้องกับชุมชนที่ไหนโขงช้างอะไรไปเนี่ยพระองค์ก็จะไปวางหมากเลยว่าตรงนี้ควรจะมีหมู่บ้านกชานุรักษ์ตรงนี้ควรจะทำอะไรคือมองในภาพใหญ่แล้วก็ขยี้ที่จุดเล็กก็มีหมู่บ้านกชานุรักษ์เรียกว่าหมู่บ้านกชานุรักษ
0: ์
1: ก็แรกเริ่มมาตั้ง5หมู่บ้านก็พระองค์ก็พระราชทานเงินทุน มู่บ้านละ 100,000 บาทเป็นเงินตั้งต้นสำหรับการเยียวยาหรือว่าการนำไปใช้อันนี้ก็เราก็รู้เลยว่าคงไม่ใช่ก้าวไปใช้ของพระองค์ก็ใช้เป็นเงินขวัญถุงแล้วก็ทำให้งอกเอาส่วนที่งอกมาใช้แล้วก็ตอนนี้ก็ก่อนที่พระองค์จะประชวรเนี่ยก็ขยายเป็น8หมู่บ้านแล้วก็ระหว่างที่ประชวรก็เป็น16แล้วก็มีบ้านเครือข่ายอีกรวมแล้วก็70กว่าหมู่บ้านในภาคตะวันออก
0: จนถึงปัจจุบันก็มีเครือข่าย
1: แต่ละหมู่บ้านเนี่ยก็แนวทางก็คือการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมช้างว่าถ้าเจอช้างต้องทำยังไงการดำรงชีวิตยังแบบไหนที่ช้างชอบเข้ามาหาแบบไหนที่ช้างไม่ชอบเข้ามาหาแล้วก็มีการส่งเสริมอาชีพพัฒนาให้ความช่วยเหลือแล้วรวมทั้งการเยียวยาด้วยอย่างที่เรารู้ปัจจุบันเมื่อก่อนเนี่ยการเยียวยาปัญหาช้างเนี่ยทำไม่ได้คืออย่างแรกเลยปอพอบอกว่าโดนช้างกระทืบเนี่ยไม่ใช่ภัยธรรมชาติแล้วพอหลังพอมาแก้ใหม่ว่าให้ปัญหาช้างถือเป็นภัยธรรมชาติอันนี้บางจังหวัดนะครับประกาศได้แต่ว่าเยียวยาไม่ได้เพราะว่าที่ทำกินของชาวบ้านส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวน
0: นั่นค่ะ
1: ก็คือเยียวยาไม่ได้งั้นก็พระองค์ก็เป็นนักกฎหมายอ่ะพระองค์ก็พยายามใช้ช่องทางกฎหมายในการช่วยเหลือก็ปัจจุบันเนี่ยการเยียวยาช้างนี่ปัญหาช้างนี่เยียวยาปีนึงเยอะมากหลายล้านบาทปัญหาทั้งเสียชีวิตหรือว่าพืชผลต่างๆเนี่ยเยียวยาตามความเป็นจริงด้วยงั้นก็ทำให้ทุกคนก็อย่างเรื่องเยียวยาเนี่ยผมก็ฟังมานะบางคนบอกว่านี่นักการเมืองบางคนไปโชว์เป็นผลงานผมบอกว่าเป็นของพระองค์ขับเคลื่อนตั้งแต่ปี60
0: ค่ะเผื่อใครได้ฟังอยู่ตรงนี้นะคะในเรื่องของเกี่ยวกับการอนุรักษ์ช้างการดูแลช้างตรงนี
1: ้องค์ขับเคลื่อนเรื่องของชุดเฝ้าระวังช้างป่าซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเป็นชุดจิตอาสาที่ชุมชนไหนทำก็เยียวยาดูแลกันเองปัจจุบันเนี่ยชุดอาสาเฝ้าระวังช้างป่าเนี่ยมีทั่วประเทศเลยซึ่งจุดเริ่มต้นก็มาจากแนวพระดำริของพระองค์ก็คือเวลาพระองค์เสด็จแต่ละครั้งเนี่ยมีไปทำแหล่งน้ำแหล่งอาหารช้างไปเยี่ยมชาวบ้านแล้วก็ไปพูดคุยกับชุดอาสาผลักดันช้างป่าด้วยแล้วก็ไปประทานความช่วยเหลือพวกอุปกรณ์ไฟฉายอุปกรณ์ในการผลักไล่ผลักดันช้างอะไรต่างๆเนี่ย
0: ค่ะ
1: ก็คงจะทำควบคู่กัน
0: อย่างวันนี้ที่หัวหน้าเล่าให้ฟังเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านก็จะเห็นภาพเพิ่มเติมกับเรื่องของโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์วันนี้หัวหน้าคะวันนี้ต้องขอบคุณหัวหน้ามากๆเนื่องจากเวลาของเราก็มีจำกัดนะคะวันนี้ต้องขอบคุณหัวหน้าที่มาร่วมพูดคุยเดี๋ยวโอกาสหน้าเรามาคุยกันเพิ่มเติมอีกสำหรับในเรื่องของการอนุรักษ์แล้วก็การสร้างสมดุลระหว่างคนป่าแล้วก็ช้างป่าให้ยั่งยืนนะคะหัวหน้าคะ
1: ครับผม
0: ได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะเนี่ยจริงๆก็อยากจะคุยกับหัวหน้าไปอีกสักชั่วโมง2ชั่วโมงแต่ว่าเวลาเรามีค่อนข้างจำกัดนะเดินทางมาถึงช่วงท้ายปลายชั่วโมงเดี๋ยวต้องพักตรงนี้กันก่อนนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาติดตามกันต่อค่ะ
2: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลมทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอ่ะ
1: อ่ะดูนี
0: ่ฮะไวเบอร์ทำได้ไงอ่ะ
1: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
0: โหเร็วจัง
1: บอกแล้วไงไวไหม
2: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
3: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
4: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วอะครับ
2: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
4: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีที่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
5: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

0: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

กลับมาติดตามกันต่อในช่วงท้ายปลายชั่วโมงค่ะวันนี้นะคะมีการรายงานความเคลื่อนไหวของทางนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะนายกของเรานี่ก็ได้ไปเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษระหว่างวันที่16-19 มิถุนายน 2569ณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียแล้วก็มีกำหนดเดินทางกลับไทยนะคะในเวลา20 นาฬิกาซึ่งจะเดินทางถึงประเทศไทยค่ะเวลา9 นาฬิกาในวันที่19 มิถุนายนนี้นะคะที่ท่าอากาศยานทหาร2 กองบิน 6นะคะที่ดอนเมืองก็ล่าสุดค่ะก็คือวันนี้นะคะมีรายงานว่ากองทัพยูเครนเนี่ยได้เปิดฉากโจมตีด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนนะคะเรียกว่าเป็นครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายปีพุ่งเป้าถล่มกรุงมอสโกค่ะเมืองหลวงของรัสเซียนะคะส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้รุนแรงในหลายจุดแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคมก็ต้องหยุดชะงักอย่างหนักค่ะก่อนหน้าเพียงไม่กี่ชั่วโมงที่นายวลาดิมีร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียมีกำหนดการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษที่เมืองคาซานซึ่งทางนายกรัฐมนตรีของเรานะคะนายอนุทินก็ได้เข้าร่วมการประชุมนี้ด้วยมีการสอบถามจากคนใกล้ชิดของทางนายกนะคะก็ได้บอกว่าทางนายกอนุทินแล้วก็คณะเนี่ยปลอดภัยดีนะคะจะเดินทางกลับประเทศไทยค่ะในคืนนี้ตามกำหนดการเดิมไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ถึงประเทศไทยในวันที่19 มิถุนายนหลังจากนั้นก็คือจะเข้าไปทำงานที่ทำเนียบรัฐบาลตามปกตินะคะนี่ก็เป็นความคืบหน้าเพราะว่าก่อนหน้านี้นี่มีเรื่องของการเปิดฉากโจมตีนะคะที่มีการยิงด้วยโดรนเข้ามาที่กรุงมอสโกของรัสเซียนะคะแต่อันนี้เขาก็แจ้งมาแล้วว่าทั้งนายกแล้วก็คณะที่เดินทางไปประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียเนี่ยปลอดภัยดีไม่มีปัญหานะคะเดี๋ยวเดินทางกลับถึงประเทศไทยในวันพรุ่งนี้ช่วงเช้า9 โมงแล้วก็ไปทำงานนะคะนี่ก็มาอัปเดตให้ได้ทราบกันอีกสักหนึ่งเรื่องก่อนที่เราจะไปพักกันหรือว่าพักเลยอีกนิดนึงนะก่อนหน้านี้ใครยังไม่ได้ทำประกันภัยรถยนต์ฝากด้วยนะคะใครสนใจนะสำหรับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุคุณสามารถเข้าร่วมการทำประกันภัยกับทางโครงการได้มี2 ประเภทให้เลือกด้วยกันนะคะประกันภัยรถยนต์ประเภท1เป็นรถเก๋งส่วนบุคคลอายุรถไม่เกิน7 ปีนะคะนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรกแล้วก็ประกันภัยรถยนต์ประเภท3ค่ะอันนี้ก็จะเป็นทั้งปิกอัพส่วนบุคคลปิกอัพเชิงพาณิชย์แล้วก็รถเก๋งส่วนบุคคลที่ไม่สามารถเข้าร่วมการทำประกันภัยรถยนต์ประเภท1ได้ก็จัดอยู่ในประเภท3นะคะสามารถสมัครได้นะตอนนี้ยังเปิดรับสมัครอยู่ใครสนใจนะคะโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะเวลานี้นะคะ02-150-0888 02-150-0888บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะสนใจโทรถามเลยทั้งเรื่องเบี้ยประกันภัยพิเศษนะคะเรื่องการผ่อน 0% ด้วยนะเขามีให้คุณนะคะฉะนั้นติดต่อได้เลย02-150-0888ค่ะเดี๋ยวเราพักตรงนี้กันครู่หนึ่งหลัง22 นาฬิกากลับมาเดินทางกันต่อนะคะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย 22:00 น.กับปวาริสาวรสิริประภาค่ะสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยยื่นหนังสือ DSI ทวงถามความคืบหน้าคดีกักตุนน้ำมันหลังเวลาผ่านไปกว่า3เดือนคดีไม่มีความคืบหน้าและคณะนายกรัฐมนตรีปลอดภัยดีบินกลับไทยคืนนี้ตามกำหนดเดิมหลังยูเครนโจมตีด้วยโดรนครั้งใหญ่ในกรุงมอสโกสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
6: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ

0: มอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: มีรายงานข่าวว่ากองทัพยูเครนเปิดฉากโจมตีด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนครั้งใหญ่ที่สุดพุ่งเป้าถล่มกรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้รุนแรงในหลายจุดและโครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคมต้องหยุดชะงักอย่างหนักก่อนหน้าเพียงไม่กี่ชั่วโมงที่นายวลาดิมีร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียมีกำหนดการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษที่เมืองคาซานซึ่งนายอนุทินเข้าร่วมการประชุมด้วยล่าสุดมีรายงานว่านายกรัฐมนตรีและคณะปลอดภัยดีและจะเดินทางกลับประเทศไทยคืนนี้ตามกำหนดการเดิมที่กำหนดการเดินทางกลับประเทศไทยในเวลา20นาฬิกาและจะเดินทางถึงประเทศไทยเวลา9นาฬิกาในวันที่19มิถุนายนนี้ที่ท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6เขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยยื่นหนังสือ DSI ทวงถามความคืบหน้าคดีกักตุนน้ำมันหลังเวลาผ่านไปกว่า3เดือนคดีไม่มีความคืบหน้าเตรียมยื่นศาลหากภายใน90วันคดียังไม่คืบหน้าคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
5: ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI นายทองอยู่คงขันพร้อมด้วยตัวแทนสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยเขายื่นหนังสือต่ออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีกักตุนน้ำมันหลังผ่านมาแล้วนานกว่า3เดือนแต่ยังไม่มีความชัดเจนในกระบวนการสอบสวนนายทองอยู่เปิดเผยว่าสหพันธ์ต้องการให้ DSI เร่งตรวจสอบคดีน้ำมันหายจากคลังน้ำมันในจังหวัดอ่างทองจังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมถึงน้ำมันจากรถบรรทุกที่รับออกจากคลังและสูญหายกลางทะเลคิดเป็นปริมาณรวมกว่า700ล้านลิตรนอกจากนี้ยังได้ทวงถามความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่นำไปชดเชยให้ผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา7ซึ่งก่อนหน้านี้คณะพนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกผู้ค้าน้ำมันเข้ารับทราบข้อกล่าวหาแต่ไม่มีผู้ใดเดินทางมาตามนัดทั้งนี้มองว่าสาเหตุที่คดีล่าช้าอาจเกิดจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรมธุรกิจพลังงานและคลังน้ำมันไม่ได้ให้ข้อมูลอย่างครบถ้วนและตรงไปตรงมาส่งผลให้การสืบสวนมีความซับซ้อนพร้อมย้ำว่าหากภายใน90วันยังไม่มีคำตอบหรือความชัดเจนในคดีสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยจะยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อผลักดันให้คดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและยังเรียกร้องให้คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงพิจารณาปรับลดราคาน้ำมันดีเซลในประเทศให้กลับมาอยู่ที่30บาทต่อลิตรพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
4: กรมการปกครองทลายขบวนการทุจริตทางทะเบียนในจังหวัดเชียงรายรวบตัวอดีตปลัดอำเภอเวียงแก่นพร้อมพวกอีกรวม8รายหลังพบการนำคนต่างด้าวสวมตัวเด็กอักษรจีโดยมิชอบคุณสสิดาราสิงห์คเนศรายงานค่ะ
6: นายณฤชาโฆษณาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองพร้อมด้วยพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงผลปฏิบัติการทลายขบวนการทุจริตทางทะเบียนราษฎรในจังหวัดเชียงรายหลังเจ้าหน้าที่นำหมายจับ27หมายเข้าตรวจค้น6จุดจับกลุ่มผู้ต้องหา8รายประกอบด้วยอดีตปลัดอำเภอเวียงแก่น1รายสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน2รายและผู้สวมสิทธิ์5รายพร้อมยึดเอกสารและพยานหลักฐาน491รายการคดีนี้ขยายผลมาจากการจับกลุ่มชายต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองพร้อมเงินสด 140,000 บาทเมื่อปี2568ก่อนพบเครือข่ายนำบุคคลต่างด้าวสวมสิทธิ์นักเรียนอักษรจีโดยใช้รหัสนักเรียนซ้ำเพื่อจัดทำทะเบียนประวัติและออกบัตรประจำตัวเลข0โดยมิชอบรวม19รายบางรายถือหนังสือเดินทางจีนเมียนมาและเวียดนามโดยจังหวัดเชียงรายเตรียมเพิกถอนรายการทางทะเบียนที่ได้มาโดยทุจริตทั้งหมดพร้อมขยายผลดำเนินคดีและสอบสวนทางวินัยผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมสศิดาราสิงห์เนตรรายงาน
7: ขับรถมีวินัยมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางสร้างความสุขให้ทุกครอบครัวด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา6นาฬิกาปวริษาวรสิริประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ระดู่แดงยืนต้นสูงแข็งแรงให้ร่มเงาอยู่ในเขตป่าบริเวณอ่างเก็บน้ำคำจวงที่บ้านทำติวตำบลปทุมวาปีอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครนี้เป็นบันทึกที่มีชีวิตซึ่งสามารถบอกเล่าเรื่องราวในอดีตอันเป็นที่มาของผืนป่าแห่งนี
1: ้ตะก้อนมันมีตะดินตะยังล้วนๆจักเสียเวียดยังอันป่าไว้กับชาวบ้านกับจักเสียหัวหรือเอ็ดส่วนเอ็ดยังก็เอ็ดบ่ได้ดอกเพราะว่ามันเป็นขี้ดินดินแกมทรายแดงๆล้วนๆท่านก็เสด็จไปหาต้นดู่ต้นหนท่านก็เลยมาปลูกประดู่แดงต้นนี้ให้กับชาวบ้านดูแลรักษาเป็นต้นน้ำลำธารในยอดน้ำนครจวงนี
0: ้ผู้รวมน้ำใจและสร้างความศักดิ์สิทธิ์ต่อการปลูกป่าครั้งสำคัญสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถโปรดให้ทำพิธีบวงสรวงเชิญเทพรักษ์เจ้าป่ามาสถิตและช่วยปกป้องป่าทรงปลูกต้นประดู่แดงเป็นปฐมฤกษ์และโปรดให้ปลูกป่า3ชนิดตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือไม้ผลไม้ยืนต้นและไม้ใช้สอยทรงแสดงความมุ่งมั่นในพระราชฤทัยที่จะได้สนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าและพระราชทานชื่อโครงการปลูกป่าว่าป่ารักน้ำโครงการป่ารักน้ำจึงกำเนิดขึ้นในภาคอีสานเป็นครั้งแรกนอกจากนั้นทรงตระหนักถึงความสำคัญของชุมชนที่จะต้องมีส่วนช่วยดูแลรักษาป่าลักษณะพึ่งพาอาศัยกันจึงมีพระราชดำริต่อเนื่องให้จัดตั้งหมู่บ้านป่ารักน้ำแห่งแรกขึ้นที่ตำบลโคกสีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครตราบจนปัจจุบันโครงการป่ารักน้ำและหมู่บ้านป่ารักน้ำได้เป็นต้นแบบของแนวพระราชดำริในการปลูกป่าอย่างยั่งยืนที่ส่งผลในหลายพื้นที่ของภาคอีสาน
2: 1นะคะช่วยปลูก2ช่วยรักษาค่ะแล้วทีนี้ก็เวลาใครมาตัดต้นไม้หนูก็จะวิ่งไปบอกพ่อแล้วก็พ่อก็จะช่วยมาพูดกับเขาไม่ให้ตัดนะคะ
0: ยิ่งกว่านั้นในพุทธศักราช2538มีพระราชดำริเพิ่มเติมให้พยายามเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของราษฎรจากผู้บุกรุกทำลายให้เป็นผู้ดูแลรักษาป่าจึงเป็นที่มาของโครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตโดยคัดเลือกหมู่บ้านชุมชนบุคคลที่มีผลงานอนุรักษ์ผืนป่าดีเด่นเข้ารับพระราชทานเข็มและธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตโดยเริ่มที่ตำบลสร้างถ่อน้อยอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญเป็นครั้งแรก
3: เป็นสิ่งที่ทุกคนนี่ลืมไม่ได้ตำบลสร้างถ่อน้อยนี่เป็นจิตสำนึกของชาวบ้านครับการดูแลรักษาป่ารู้สึกว่าจะดีเขาขาดป่าไม่ได้แล้วป่านี่เขาบอกว่ามีคุณค่าที่สุดเราไม่ได้ทำนาเราก็อยู่กับป่าเราก็มีของกินก็ว่าอย่างนี้ครับ
0: ปัจจุบันมีราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าในภาคอีสานอยู่กว่า100โครงการ
4: ของข้าพเจ้า
5: ของข้าพเจ้า
4: ให้คงอยู
5: ่ให้คงอยู่
4: เพื่ออำนวยประโยชน
5: ์เพื่ออำนวยประโยชน์
4: ให้แก่ชุมชน
5: ให้แก่ชุมชน
4: และประเทศชาติตลอดไป
5: และประเทศชาติตลอดไป
0: ทุกวันนี้โครงการปลูกป่ารักษาป่ารูปแบบต่างๆตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้ดำเนินต่อเนื่องมาอย่างยาวนานส่งทุ่มเทกำลังพระวรกายช่วยปกป้องรักษาผืนป่าภาคอีสานเพื่อสร้างร่มเงาป่ารักน้ำให้เป็นที่พึ่งพิงอาศัยของสรรพชีวิตและพันไม้ต่างๆเป็นแผ่นดินเลี้ยงชีวิตลูกหลานชาวอีสานสืบไปตราบนานเท่านาน

0: รสหวานมันเค็มจากสสส.
1: กลับมาติดตามกันต่อในช่วงเวลา4ทุ่มกับอีก16นาทีนะคะก่อนหน้านี้มีแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมมาจากทางสะพานนนทบุรีขาออกค่ะตรงบริเวณเชิงทางลงสะพานนนทบุรีนะคะมีเหตุรถเก๋ง4คันนะคะอันนี้ชนกัน4คันในช่องทางกลางเลยนะตรงนี้เนี่ยเห็นบอกว่ามีกู้ภัยนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยอยู่ในจุดเกิดเหตุแล้วแต่ส่งผลกระทบกับการจราจรค่ะคุณผู้ฟังทำให้มีท้ายแถวสะสมรถติดขัดอยู่ประมาณสัก2กิโลเมตรนะคะสำหรับตรงนี้นะเหตุเกิดเมื่อสักพักใหญ่ๆนี้เองนะคะก็เป็นข้อมูลอัปเดตเพิ่มเติมแล้วกันแล้วคุณชัยรัตน์นะคะแจ้งข้อมูลมาบอกว่าที่ถนนนาคนิวาสค่ะที่ตรงบริเวณสี่แยกโรงไม้นะคะเห็นบอกว่าสัญญาณไฟจราจรเนี่ยมันขึ้นทั้งเขียวทั้งแดงพร้อมกันเลยเลยไปไม่ถูกเลยนะคะไม่รู้จะเชื่ออันใดดีก็ต้องใช้วิชาแบบว่าวัดใจนะเห็นบอกว่าตรงนี้เนี่ยต้องวัดใจกันเป็นสี่แยกนะคะสี่แยกโรงไม้สัญญาณไฟขัดข้องเขียวแดงขึ้นพร้อมกันนะคะทั้งเส้นทางตรงนี้ก็เลยส่งผลให้รถที่จะเคลื่อนผ่านตรงนี้เนี่ยเคลื่อนตัวช้านะคะทั้งขาเข้าขาออกเลยนะเห็นบอกว่าต้องวัดใจกันตรงนี้จากที่คุณชัยรัตน์แจ้งมานะเราก็ประสานแจ้งเพิ่มไปที่ศูนย์บพิตรให้แล้วนะคะก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่เพิ่มความระมัดระวังด้วยละกันนะสำหรับใครที่เดินทางอยู่ณเวลานี้ดูสัญญาณไฟดีๆด้วยนะคะเพราะว่าสัญญาณไฟมันขัดข้องอยู่นะคะแต่เจ้าหน้าที่รับทราบแล้วแหละนะก็รอก่อนนะเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่เขาไปจัดการให้นะคะประสานไปเรียบร้อยส่วนในเรื่องของอุบัติเหตุบนสะพานนนท์นะคะเดี๋ยวเราไปเพิ่มเติมเรื่องนี้กับทาง10ตำรวจโทอัครวัฒน์เกียรติประดิษฐ์ค่ะจราจรสภ.เมืองปทุมธานีนะคะสวัสดีค่ะ

0: ครับ
1: ค่ะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นตอนนี้มีการเคลื่อนย้ายหรือยังอะคะเห็นบอกว่าตั้ง4คันเลย
0: มีเก๋ง2คันนะครับขับเคลื่อนไม่ได้ช่วงนี้รถยนต์กำลังดำเนินการอยู่ครับไม่น่าเกินครึ่งชั่วโมงส่วนกระบะ2คันขับเคลื่อนได้ครับอยู่ระหว่างคุยกับ30ร้อยเวียนนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวจะขึ้นย้ายออกเลยครับ
1: ค่ะแล้วเหตุครั้งนี้นี่มันเกิดจากอะไรครับชนท้ายหรือว่าอะไรยังไงคะเนี่ย4คัน
0: ต้นเป็นเก๋งคันนะครับส่วนเร่งที่มาน่าจะมีการวูบหลับในครับ
1: ค่ะ
0: ทำให้กีบรับไม่อีกเลนหนึ่งแล้วก็มีฝั่งมีเขาวิ่งมาก็ชนประสานงานครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วหลังจากนั้นก็มีกระบะสองคันเบรกไม่ทันครับชนท้าย
1: อ๋อเก๋งขึ้นไปแล้วก็ไปชนเก๋งใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วกระบะที่ตามหลังเก๋งมาอีกสองคันเบรกไม่ทันก็ชนท้ายกันต่อมา
0: ใช่ครับ
1: ค่ะมีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าคะ
0: 2รายครับ
1: 2รายจากคันไหนคะ
0: จากเก๋งครับทั้ง2คันเลย
1: อ๋อค่ะ
0: คันละคนครับ
1: ค่ะบาดเจ็บเยอะไหม
0: มีคันนึงสาหัสนะครับแต่คันนึงก็ยังผู้คุยได้ปกติครับยืนได้ปกติ
1: ค่ะคันที่สาหัสนี่คือคันที่วูบหลับในหรือเปล่า
0: คันที่สวนเลนครับใช่คันที่หลับในครับ
1: ค่ะเป็นผู้หญิงผู้ชายคะ
0: ผู้หญิงครับ
1: ผู้หญิง อายุประมาณเท่าไหร่คะเนี่ย
0: ไม่แน่ใจเลยครับ
1: แล้วนำส่งโรงพยาบาลแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะส่วนคือตอนนี้คนเจ็บทั้งสองคนส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยก็จะเหลือเฉพาะตัวรถที่จะต้องรอการเคลื่อนย้าย
0: ใช่ครับ
1: ค่ะแล้วสภาพการจราจรตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะเห็นบอกว่าก่อนหน้านี้นี่ท้ายแถวสะสมยาวเลย
0: ขาจากในตัวเมืองปทุมนะครับช่วงนี้รถน้อยครับส่วนขาจากปากเกร็ดช่วงนี้อยู่ระหว่างเร่งระบายครับ
1: ค่ะอยู่ระหว่างเร่งระบายได้ท้ายแถวยาวขนาดไหนคะจากปากเกร็ดมา
0: ไม่แน่ใจเลยครับ
1: แต่
0: ตอนนี้มันข้ามฝั่งแล้วไม่ได้สังเกตเลย
1: อ๋อค่ะแต่มันมีสะสมใช่ไหมคะยังไม่หมดนะตอนช่วงเวลานี
0: ้ใช่ครับ
1: คาดว่าใช้เวลาอีกนานไหมคะกว่าจะดำเนินการเคลื่อนย้ายอีก2คันที่เหลือออกจากพื้นที
0: ่ไม่เกินครึ่งชั่วโมงครับ
1: ไม่เกินครึ่งชั่วโมง
0: ตอนนี้รถอยู่บนรถไฟเรียบร้อยครับอยู่ระหว่างเคลียร์พื้นที่
1: ค่ะค่ะตอนนี้ไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมนะคะ
0: ไม่มีครับ
1: ค่ะได้ค่ะขอบพระคุณมากสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ
0: ครับขอบคุณครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะบนสะพานนนท์นะคะเป็นช่วงเชิงทางลงสะพานนนทบุรีตอนแรกบอกว่าเป็นรถเก๋งชนกันไป4คันนะคะลักษณะของการชนก็คือคันที่กำลังขึ้นมาเนี่ยเหมือนจะวูบหลับในแล้วก็กินเลนไปชนกับรถเก๋งนะคะตรงเชิงทางลงหลังจากนั้น2คันที่ชนกันไปแล้วยังคาอยู่นะยังไม่ได้ไปไหนปรากฏว่ารถกระบะที่ตามหลังมาจะมาลงสะพานเจอรถเก๋งเบรกไม่ทันก็ชนเข้าไปคันต่อไปกระบะมาอีก1คันก็เบรกไม่ทันก็ชนเข้าไปเลยมี4คันนะคะมีคนเจ็บจากรถเก๋งทั้ง2คันโดยคันนึงเนี่ยสาหัสนะอีกคันนึงก็เจ็บไม่เยอะเท่าไหร่แล้วก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยนะคะอันตรายเหมือนกันนะบนสะพานที่สวนเลนกันแบบนี้เนี่ยอาจจะต้องตั้งสติเยอะๆในการขับนะคะแต่อันนี้น่าจะเกิดจากการวูบไม่รู้ว่าหลับในหรือว่าไม่สบายหรือเปล่านะตอนนี้เจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาลหมดแล้วเหลือแต่ตัวรถที่รอการเคลื่อนย้ายอีกสักครึ่งชั่วโมงน่าจะดำเนินการเรียบร้อยนะคะสำหรับในเส้นทางตรงนี้ก็เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะก่อนหน้านี้มีเรื่องอุบัติเหตุแจ้งเข้ามาอีก1เคสเหมือนกันนะอยู่ตรงเส้นพระราม9นะคะพระราม9ขาออกตรงหน้าเดอะไนน์เห็นบอกว่าเป็นรถเก๋ง2คันชนกันแล้วก็ได้รับบาดเจ็บนะคะเป็นผู้หญิงนะคนเจ็บเป็นผู้หญิง1รายตอนนี้เจ้าหน้าที่นำตัวผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยส่งโรงพยาบาลสมิติเวชเป็นที่เรียบร้อยนะคะแล้วเห็นบอกว่าตัวรถทั้ง2คันนี้ก็ย้ายแล้วนะย้ายเรียบร้อยแล้วสำหรับในพื้นที่ถนนพระราม9ขาออกตรงหน้าเดอะไนน์พระราม9นะคะอาจจะช้าหน่อยตอนที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการอยู่แต่ณเวลานี้เรียบร้อยหมดแล้วเคลื่อนย้ายออกไปแล้วนะคะก็ พิ่มเติมให้สำหรับเส้นพระราม9แยกพระราม9นะคะแยกรามคำแหงไปจนถึงแยกพรีเมียร์ตอนนี้ก็เคลื่อนตัวได้ดีขึ้นหลังจากที่มีการเคลียร์อุบัติเหตุไปเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยช้านะคะติดตรงอุบัติเหตุนี่แหละส่วนฝั่งกลับกันก็ใช้กันได้เคลื่อนตัวตามกันได้นะคะนี่ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องของการเดินทางแล้วก็มีอีกหนึ่งเรื่องก่อนหน้านี้คุณผู้ฟังที่ติดตามผ่านทางหน้า YouTube อยู่บอกว่าจะอยู่กับดิฉันไปจนถึงการแข่งขันวอลเลย์บอลจบใช่ไหมแล้วก็จะหนีเหรออย่าเพิ่งไปซิอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนเพราะว่าคืนนี้เราต้องฉลองนะคะเพราะว่านักวอลเลย์บอลทีมชาติไทยของเราวันนี้จบเกมนะคะเอาชนะบัลแกเรียไปได้3ต่อ0เซตค่ะ25ต่อ23 25ต่อ20และ25ต่อ17ถือเป็นชัยชนะนัดแรกนะคะในศึก Nation League 2026ค่ะก็ชัยชนะครั้งนี้นะคะทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเนี่ยได้รับเงินอัดฉีดด้วยนะทางนายพิษโพธารามิกนะคะผู้ถือหุ้นใหญ่ของแจ๊สแล้วก็โมโนเนี่ยก็ได้มีเงินอัดฉีดให้จำนวน1ล้านบาทตามที่ได้ประกาศเอาไว้ช่วงก่อนที่มีการแจ้งไว้นะว่าจะมีการมอบเงินสนับสนุนการฝึกซ้อมนะคะสำหรับศึก Nation League ค่ะอันนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยด้วยนะเอาชัยชนะนัดนี้มาฝากเราได้ถือว่าเป็นชัยชนะนัดแรกนะคะหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยเหนื่อยกันไปหืดขึ้นคอแต่ว่าก็แพ้ยูเครนไปแต่วันนี้เนี่ยนักตบสาวไทยทำได้แล้วนะคะถล่มบัลแกเรีย3ต่อ0เซตไปเป็นที่เรียบร้อยปรบมือให้ดังๆเลยนะสำหรับการพบกันในครั้งนี้เขาบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยไทยกับบัลแกเรียเนี่ยก็คือเคยพบกันแล้วนะทั้ง2ทีมเนี่ยก็5นัดหลังสุดไทยชนะไป3นะคะแล้วก็บัลแกเรียชนะ2แล้ววันนี้นะคะการเจอกันในครั้งนี้จบเกมไทยแล้วก็ชนะเป็นที่เรียบร้อยค่ะใครสนใจนะในเรื่องของการแข่งขันกีฬาโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปของทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยเนี่ยทีมชาติไทยนะคะจะพบกับแคนาดาค่ะในวันเสาร์นะวันเสาร์ที่20มิถุนายนช่วงเวลา 20:30 นที่ Indoor Stadium หัวหมากกรุงเทพติดตามรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง Monomax ได้ด้วยนะคะนี่ก็ไปเชียร์กันเยอะๆนะนักตบสาวไทยจะได้มีกำลังใจนะอันนี้ก็เอามาฝากกันเพราะว่าก่อนหน้านี้ท่านก็ไปดูข้อมูลแหละที่คุณผู้ฟังแจ้งไว้บอกว่าจะอยู่จนกว่าการแข่งขันวอลเลย์บอลจบไม่ได้อย่าไปอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนนะยังมีอีกหลายเรื่องเอามาเล่าให้คุณฟังนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารรวมไปถึงสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวขอดูนิดนึงคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจบอกว่าส่งกำลังใจให้ผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมนะคะพอพูดถึงผู้ป่วยนะสมองเสื่อมจริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้นะเมื่อวานนะคะที่ในช่วงของดิฉันนะประกาศตามหายังตามหาคุณตาสมานกันอยู่ยังไม่เจอจนวันนี้ก็ยังไม่เจอนะคะคุณตุ๊กตาเมื่อวานได้คุยกันไปก็ตามหาหลายพื้นที่เลยนะคะเห็นบอกว่านี้มีเบาะแสเพิ่มเติมนะก็คือช่วงเช้านะคะคุณตุ๊กตาเนี่ยไปสอบถามนะกับทางธนาคารเพิ่มเติมแล้วก็ไปที่ธนาคารออมสินที่คุณตาสมานชอบไปนะคะที่บอกว่าจะไปกดเงินที่สาขาวงเวียนใหญ่นะคะปรากฏว่าคุณตาไปที่ธนาคารออมสินจริงๆนะไปเบิกเงินแต่ไม่รู้ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเบิกเงินแล้วคุณตาไปทางไหนต่อนะคะเพราะว่าธรรมดาเนี่ยเส้นทางประจำของคุณตาสมานนะคะคุณตาจะใช้รถไฟเป็นหลักนะคุณตาสมานเนียมจันทร์อายุ79ปีจะขึ้นรถไฟจากทางบ้านนะคะในพื้นที่สแหมดำนะคะนั่นก็คือตรงสถานี3แยกนะซึ่งอยู่ในซอยพระราม2 92คุณตาก็ไปแบบนี้ประจำแหละขึ้นรถไฟไปลงสถานีบางบอนบางทีก็ไปหาเพื่อนที่นั่นนะคะไม่ก็ไปลงที่สถานีวงเวียนใหญ่เพื่อจะไปธนาคารออมสินแล้วล่าสุดนะคะที่หายไปตั้งแต่เมื่อวานนะหายตั้งแต่8โมงเช้าอ่ะนะจนกระทั่งวันนี้ยังตามหากันไม่เจอนะคะคุณตาแต่งกายด้วยเสื้อสีดำกางเกงสแล็กสีดำค่ะ นั่งน่าจะขึ้นรถนะคะเป็นรถไฟเนี่ยออกไปเพราะว่าเพื่อนบ้านเห็นบอกว่าออกจากบ้านตั้งแต่8โมงนะคะล่าสุดคุณตุ๊กตาก็ตามหาแจ้งความไปแล้วด้วยนะที่สน.สแบดำแล้วก็ตระเวนหาไปทั่วเลยนะคะล่าสุดอย่างที่แจ้งกลับมากับจส.ร้อยเพิ่มเติมไว้ก็คือตรวจสอบที่ธนาคารออมสินสาขาวงเวียนใหญ่พบว่าคุณตาเนี่ยไปเบิกตังค์นะคะหลังจากนั้นก็ไม่รู้ว่าไปไหนต่อนะฉันฝากด้วยเผื่อใครพบเจอผู้ชายนะคะผู้ชายสูงอายุรูปร่างสมส่วนนะคะศีรษะล้านแต่ว่าร่างกายคุณตาเนี่ยยังแข็งแรงนะเดินเหินได้ดีมีอยู่อย่างที่เป็นจุดสังเกตก็คือหูตึงนะคุณตามีบัตรผู้พิการแล้วคุณตาหูตึงอาจจะต้องพูดเสียงดังๆกับคุณตานะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าตาที่ดวงตานะคะจะไม่ปกติอยู่ข้างหนึ่งนะก็เป็นจุดสังเกตนะคะคุณตาจำตัวเองได้จำชื่อตัวเองได้นะแต่ไม่รู้ว่าเพราะอะไรถึงหายไปโดยไม่แจ้งหลานไม่มีโทรศัพท์มือถือติดต่อไม่ได้นะคะในตัวที่จะพกก็คือบัตรผู้พิการแล้วก็บัตรประชาชนฉะนั้นถ้าเผื่อใครพบเห็นคุณตาสมานเนียมจันทร์นะคะผู้ชายที่มีรูปร่างหน้าตาแบบนี้ตามภาพที่เราขึ้นให้นะคะใน YouTube ใครฟังอยู่ทางวิทยุนะสามารถเปลี่ยนแล้วก็ปรับมาเปิด YouTube ได้เผื่อจะได้เห็นหน้าคุณตาไปพร้อมๆกันนะคะเผื่อใครอยู่แถวละแวกบางบอนแล้วเอ๊ะเห็นหน้าคนนี้คุ้นๆนะคะลองเรียกดูก็ได้ว่าใช่คุณตาสมานหรือเปล่านะคะหลานตามหาอยู่เนาะแล้วเมื่อวานที่คุยกับคุณตุ๊กตาคุณตุ๊กตาบอกว่าคุณตาสมานน่ะมีโรคประจำตัวคือเป็นเบาหวานนะคะเป็นเบาหวานแล้วก็มีความดันนะสองอย่างเลยนะคะก็ขาดยาหลายวันไม่ได้นะเนี่ยทั้งเบาหวานทั้งความดันนะฝากด้วยเผื่อใครพบเจอยังไงแจ้งกลับจส.ร้อยได้เลยนะคะดอกจัน1808หรือ1137 2หมายเลขนี้นะคะคุณสามารถแจ้งเข้ามาได้เลยนะตอนนี้ก็ยังตามหากันอยู่หรือว่าถ้าใครมีเบาะแสเพิ่มเติมไปเห็นอยู่ตรงไหนยังไงฝากด้วยนะคะแจ้งมาได้นะก็ตอนนี้เชื่อว่าคุณตุ๊กตาก็คงกังวลใจไม่น้อย2วันแล้วยังตามหาไม่เจอนะอยากให้เจอคุณตาเร็วๆเป็นห่วงใครเจอใครเห็นแถวละแวกบ้านแถวบางบอนแถวแสมดำหรือว่าวงเวียนใหญ่นะคะตรงนั้นถ้าไปพบชายสูงวัยแบบนี้แจ้งกลับที่จส.ร้อยได้เลยนะคะนอกจากเรื่องนี้แล้วมีอีกหนึ่งเรื่องก่อนหน้านี้คุณเสมาฝากดิฉันไว้ตั้งแต่ช่วงเย็นๆแล้วนะเรื่องน่าชื่นใจหนึ่งเรื่องที่ก่อนหน้านี้เราก็ประกาศตามหานะคะเพราะว่ามีแจ้งหายมาคุณยุทธนาแจ้งแทนลูกชายนะคะว่ากระเป๋าการ์ดเกมเนี่ยหายนะแล้วเราก็พยายามตามหาช่วยกันประกาศตามหาทั้งรถแท็กซี่นะคะจนทราบเรื่องเรียบร้อยหลังจากได้ของมาแล้วก็ประกาศตามติดต่อพยายามติดต่อคุณยุทธนาก็ติดต่อยังไม่ได้ใช่ไหมจนกระทั่งวันนี้ติดต่อได้แล้วนี่มีสายจากพี่แท็กซี่นะคะคุณขาวหนูพันธ์สวัสดีค่ะ
2: ครับ
1: สวัสดีค่ะตกใจเงียบไปนึกว่าสายหลุดคุณขาวอันนี้เอากระเป๋าการ์ดเกมไปส่งให้คุณยุทธนาเรียบร้อยแล้วหรือยังอะคะ
2: ตอบเรียบร้อยแล้วออกมาแล้วครับ
1: เออเหรอตอนไปส่งนี่คือไปส่งให้กับคุณยุทธนาหรือว่าไปส่งให้กับลูกของคุณยุทธนาเลยอะคะ
2: ตอนไม่รู้ว่าลูกเขาแต่ผู้ชายคนนั้นที่มานั่งแท็กซี่นั้นจำได้อยู่อันเป็นฟูๆน่ะ
1: อ้าวฟู
2: ๆแต่อีกคนน่ะไม่คนหน้าน่าจะเป็นพ่อเขา
1: ค่ะค่ะลงมารับกระเป๋าไปที่เรียบร้อยแล้วได้คุยอะไรกันบ้างคุณขาว
2: ไม่ก็ไม่ได้คุยผมก็แค่อธิบายแบบว่าของในที่ผมมันเหลืออยู่ในผมไม่รู้ว่าลูกค้าเก็บหยิบมาให้
1: อืมค่ะ
2: ผมก็เลยบอกเขาว่าอย่างนี้ผมก็ไม่รู้หรอกว่ามีกระเป๋าอยู่หลังบอกผมนั่นอยู่รถผมนะผมก็บอกว่าเขาก็เลยขอบคุณมากครับว่าไม่ได้นะเขาบอกว่าให้ผมไปถ่ายรูปผมว่าไม่ชอบถ่ายรูปด้วย
1: ไม่ชอบถ่ายรูปมีหน้าแหละเลยไม่เห็นรูปคุณขาวเลยตอนนี้คุณยุทธนาอยู่ในสายกับเราด้วยคุณขาวอย่าเพิ่งวางสายนะถือสายโทรศัพท์ไว้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะคุณยุทธนา
3: สวัสดีครับ
1: ค่ะได้รับกระเป๋าคือตั้งแต่ตอนกี่โมงคะ
3: เมื่อ20นาทีแล้ว
1: เมื่อสักครู่นี้เนาะแล้วเจ้าของกระเป๋าเป็นยังไงบ้าง
3: จ้าของดีครับ
1: ค่ะ
3: ดูเขาตรวจทุกอย่างแล้วทุกอย่างก็ดีครับ
1: ค่ะอืมแล้วน้องเขาว่ายังไงบ้างคะ
3: เขาดีใจมากครับ
1: ดีใจมากเห็นบอกว่าตอนแรกนี่เศร้าเลย
3: เศร้าครับ
1: อืมค่ะตอนนี้ยิ้มได้แล้วนะเห็นจากในภาพนี
3: ้
1: ยิ้มน้อยๆนะดีแล้ว
3: ตอนแรกเราก็ว่ามันคงไม่ได้คืนแล้วอ่ะ
1: ค่ะคุณขาวเขาเก็บไว้ให้ผู้โดยสารแจ้ง
3: ครับขอบคุณเขาแล้ว
1: ขับ
3: มาตั้งไกลด้วย
1: ค่ะแล้วเห็นบอกว่าตอนแรกพอคุณยุทธนาบอกลูกชายบอกว่าเจอกระเป๋าแล้วคำแรกที่เขาพูดเลยเขาว่ายังไงนะคะ
3: เขาบอกว่าจริงหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าพูดเล่น
1: ยังไม่เชื่อนึกว่าพ่อหยอกอีกนะ
3: ใช่เพราะว่าเราก็ไม่รู้เราก็เพิ่งกลับมาจากญี่ปุ่นไง4วันเราไม่ได้อยู่ที่นี่ไปเมื่อวันจันทร์เพิ่งกลับมาวันนี
1: ้
3: แล้วกลับมาปั๊บเนี่ยก็ได้โทรศัพท์จากจอสอเนี่ยก็เลยตอนแรกก็งงว่าอะไรบอกก็พยายามโทรมาบอกอ๋อไม่ได้อยู่ที่นี่พออธิบายว่าอ๋อเรื่องกระเป๋าที่ลูกลืมไปแท็กซี่เนี่ยอ๋อโอเคก็เลยพอวางหูปั๊บก็บอกเขาเลยเขาก็บอกจริงอ่ะจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าคนนี
1: ้จริงหรือเปล่าไม่เชื่อว่าจะเป็นไปได้เพราะมันหลายวันมากนะหลายวันแล้วเขาก็คงคิดว่าจะไม่ได้คืนแต่ต้องขอบคุณคุณขาวหนูพันนะคะที่เก็
3: บ
1: กระเป๋าไว
3: ้ขอบคุณแกมากเลยครับบอกว่ามาเลยครับผมจะจ่ายมิเตอร์และทิปด้วยไม่เป็นไรขอบคุณที่มาเพราะว่าขับแท็กซี่เนี่ยก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนจะบอกวันที่มันอยู่ไกลแล้ววันนี้รถติดฝนตกด้วยฮะ
1: ค่ะอ๋ออันนี้ก็ได้ให้สินน้ำใจกับคุณขาวไปเป็นที่เรียบร้อย
3: ใช่ครับขอบคุณขาวมากครับ
1: ค่ะเนี่ยระหว่างที่เรากำลังคุยกันเนี่ยนะคะทาง YouTube เขาบอกว่าขอชื่นชมแท็กซี่พลเมืองดีนะคะฟังแล้วก็ชื่นใจนะคะแล้วก็ดีใจกับน้องเขาด้วยที่ได้กระเป๋าสุดที่รักพร้อมการ์ดเกมคืนกลับไปนะคะ
3: ได้ครับเพราะว่านั่นน่ะเขาสะสมคาร์ดของเขามาตั้ง3ปีแล้ว
1: ค่ะค่ะสะสมคือไปซื้อหรือว่าเล่นเกมหรืออะไรยังไงคะในการสะสม
3: เขาซื้อแล้วก็เขาก็ไปแลกกับเพื่อนแล้วก็เล่นทัวร์นาเมนต์เล่น
1: เป็นทัวร์นาเมนต์เลยเหรอ
3: ของเขาอ่ะเขา
1: ว้าว
3: คาร์ดของเขาอ่ะเขาก็เล่นมาซื้อมาบางคาร์ดก็มีแบบมันก็มีขึ้นราคาหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่อยู่ในวงการของเขาอ่ะผมก็รู้บ้างแต่ไม่รู้แบบมากเหมือนเขาใช่ไหม
1: เป็นวงการ
3: มันเหมือนโปเกมอนอ่ะ
1: ค่ะเหมือนอะไรนะคะ
3: ครับไม่เหมือนโปเกมอนอ่ะการ์ดโปเกมอนอ่ะ
1: ต้องเป็นผู้ที่ชื่นชอบแล้วก็อยู่ในวงการเดียวกันก็จะรู้จัก
3: ตอนนี้แบบมันกำลังดังด้วยไงใช่ไหม
1: มูลค่ามันแพงขนาดไหนคะเนี่ย
3: แพง
1: ส
3: ุ
1: ดราคาประมาณสักเท่าไหร่
3: อันที่อยู่ในกระเป๋าเนี่ยก็เกือบ 3,000 เหรียญอ่ะ
1: ว้าว 3,000 เหรียญเอาไปตีเป็นเงินไทยกันเอานะ
3: ใช่ครับเยอะเหมือนกันนะ
1: เยอะนะ
3: เขาถึงเศร้าไงว่าเขาทำงานเก็บเงินของเขาอ่ะ
1: ค่ะอันนี้โชคดีมากๆนะคะที
3: ่แล้วก็หมดแล้วพ่อก็บอกผมก็บอกเขาด้วยว่าเนี่ยเป็นการสอนมาแล้วทุกอย่างเพราะว่าตอนนั้นผมไม่อยู่ในรถใช่ไหมเพราะว่าออกรถแท็กซี่เนี่ยไม่ว่าจะอยู่รัฐอะไรไม่อยู่ที่ประเทศอะไรต้องตรวจตลอดก่อนออกเพราะว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของแท็กซี่ที่จะมาเตือนใช่ป่ะเอ้ยลืมกระเป๋าใช่ป่ะเขาก็ขับเขาก็ส่งผู้โดยสารแล้วเขาขับต่อไปใช่ป่ะนี่มันมืดด้วยใช่ป่ะใครจะไปรู้กว่าเขาจะไปรู้ใช่ป่ะมันเป็นความรับผิดชอบของเขาต้องพยายามก่อนที่จะออกรถตรวจลืมอะไรหรือเปล่าโทรศัพท์อยู่ไหนนู่นอยู่ไหนกระเป๋าอะไรเงี้ยใช่ป่ะ
1: โดนคุณพ่อดุไปเรียบร้อยโดนสอนไปเรียบร้อยโดนดีครับ
3: โดนเนี่ยเพราะว่าปกติผมอ่ะเขาอายุ22อ่ะผมก็ยังพ่อก็ยังทุกอย่างทุกคนเช็คของหมดยังลืมอะไรหรือเปล่าเช็คครั้งสุดท้ายโอเคไป
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบทเรียนที่นี่ไม่ลืมแล้ว
3: เป็นบทเรียนอีกอันหนึ่งสำหรับเขาอ่ะใช่ไหม
1: ค่ะแล้วต้องขอบคุณนะคะคุณขาวตอนนี้คุณขาวอยู่ที่ไหนคะเนี่ยขับรถอยู่ไหนแล้วเนี่ย
2: กำลังจะไปอุดมสุขครับ
1: ไปอุดมสุขเนาะอันนี้ขับมาจากไหนคะวันนี้ที่เอาไปสุข
3: ไกลเหมือนกันนะ
2: อันที่เอาของมาส่งน้ำผมมาจากสุขุมวิท
1: ค่ะ
2: สุขุมวิทร้อยหนึ่งครับหนึ่ง
1: ค่ะ
3: โอเคก็ไม่
2: วันนี้รถติดมากผมว่าตัวที่หน้าที่ไม่ได้ส่งตามเวลาก็ช่วงนี้มันหาช่างยากหน่อยรถติดมันแย่ๆหน่อยช่วงนี้
1: ค่ะวันนี้ฝนตก
2: เ
1: นี่
2: ยผมก็เลยกาเวลาที่โล่งๆหน่อยก็จะเข้าไปหาเขาจะไปคืนให้เขาน่ะ
1: อืม
2: เมื่อคืนนี้ก็ว่าจะแซ่เจ้า200แต่เมื่อคืนนี้ติดลูกค้าก่อน
3: มาได้ก็ดีใจแล้วไม่ดึกหน่อยก็ไม่แคร
1: ์
3: คร
1: ับ
3: ม
1: ัน
3: ก
1: ็
3: ด
1: ี
3: ใจแล้วคร
1: ับอ๋อค่ะมาได้ก็ดีใจแล้วค่ะได้ยินดีด้วยกับคนที่ได้กระเป๋าคืนแล้วก็ขอบคุณมากๆนะคะกับคุณขาวที่เอามาส่งให้
3: ขอบคุณคุณขาวและขอบคุณจ
2: อครับ
1: ค่ะยินดีค่ะยินดีเป็นสื่อกลางในการช่วยเหลือนะคะค่ะ
3: ขอบคุณมากทั้งสองฝ่ายครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะโอเคบ๊ายบายคุณพ่อไปแล้วคุณพ่อยุทธนาไปแล้วขอบคุณคุณขาวด้วยนะคะเดี๋ยวเห็นบอกว่ากลับบ้านนี่บ้านอยู่แถวไซน้อยใช่ไหมอ่ะเดินทางปลอดภัยนะคะน่ารักทั้งคู่เลยอ่ะนะได้เก็บได้เก็บไว้ให้นะคะจนกระทั่งเราก็พยายามติดต่อเจ้าของนะคะติดต่อคนที่แจ้งมาคือลูกชายของคุณยุทธนาไม่ได้แจ้งมาเองนะคุณพ่อเป็นคนแจ้งพอเราได้เรื่องได้ราวได้กระเป๋าเราก็พยายามจะติดต่อคุณยุทธนาปรากฏว่าติดต่อเท่าไหร่ก็ติดต่อไม่ได้เรื่องของเรื่องคือคุณยุทธนาไปต่างประเทศพอบินกลับมาปุ๊บเราก็ไม่แผ่วนะไม่พักอ่ะไม่ท้อด้วยโทรเรื่อยโทรจนติดต่อได้นะคะถึงได้ทราบว่าอ๋อไม่มีสัญญาณนะคะในการติดต่อพอกลับเข้าเมืองไทยกลับประเทศไทยปุ๊บติดต่อได้ปั๊บเราก็พยายามประสานแล้ววันนี้ค่ะน้องเขาก็ได้กระเป๋าคืนไปเรียบร้อยแล้วฉะนั้นในเรื่องของการเดินทางนะกระเป๋าถ้ามันไม่หลายใบเกินไปวางไว้ใกล้ตัวนะคะวางไว้กับตัวเนี่ยจะปลอดภัยที่สุดแล้วก็ก่อนขึ้นหรือก่อนลงขึ้นไปกี่ใบนับไว้ก่อนตอนลงมาแล้วก็นับไว้ด้วยอีกทีนึงว่าครบไหมนะคะป้องกันการสูญหายเพราะว่าบางทีอย่างที่บอกพี่คนขับแท็กซี่บางคันก็น่ารักมากจะคอยเตือนลงดูสัมภาระให้เรียบร้อยนะครับไม่ต้องรีบนะมีกี่ใบนับไม่ครบนะครับเดี๋ยวจะลืมของก็มีนะคะฉะนั้นตอนนี้เราต้องระวังตัวเองด้วยนะไม่ประมาทก็ส่วนหนึ่งพี่แท็กซี่ก็เขาก็จะคอยเตือนอีกส่วนหนึ่งนะคะจะได้สิ่งของไม่สูญหายเนาะอ่ะเดี๋ยวเราพักตรงนี้กันครู่หนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อนะคะ
4: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02 150 0888

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: เฮ้ยกรนอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
2: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
3: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
1: แล้วต้องทำยังไงคะหมอ
4: ตรวจวินิจฉัยด้วย Sleep Test สิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
3: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
4: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมาย Sleep Test ย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02-708-7501-10
5: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
6: ผมวิ่งมายางมันรู้สึกกระดุกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
5: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
6: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
5: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
6: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
5: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
7: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
8: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
7: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
9: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
7: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
10: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: กลับมาติดตามกันต่อค่ะในช่วงเวลานี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลเพิ่มเติมกันนะคะในเรื่องของการเดินทางในช่วงเวลาดึกๆแบบนี้นะเราก็จะได้รับแจ้งในเรื่องของอุบัติเหตุเข้ามาเพิ่มเติมกันในหลายพื้นที่เลยนะคะเดี๋ยวเราค่อยๆดูกันไปนะเห็นบอกว่าล่าสุดนี้มีอุบัติเหตุที่ตรงอโศกมนตรีนะคะมีอุบัติเหตุตรงถนนอโศกมนตรีในฝั่งขาเข้าจุดที่เกิดเหตุเห็นบอกว่าอยู่ตรงหน้ามสว.ประสานมิตรนะคะเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในพื้นที่อโศกมนตรีขาเข้าส่งผลกับการจราจรด้วยนะเห็นว่าณเวลานี้เองเนี่ยคือรถยังมีปริมาณค่อนข้างเยอะนะสภาพการจราจรในฝั่งขาเข้าก็เลยเคลื่อนตัวตามกันได้ช้านะคะส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาออกณเวลานี้ดูดีกว่านะเห็นบอกว่ายังใช้กันได้เคลื่อนตัวได้อยู่นะคะนี่ก็เป็นอุบัติเหตุล่าสุดนะที่มีการแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมกันเข้ามาเดี๋ยวไปพูดคุยกับคุณวสินดีกว่าคุณวสินเป็นคนแจ้งอุบัติเหตุที่อโศกมนตรีเข้ามานะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผม
0: ค่ะเมื่อสักครู่ตรงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นตรงหน้ามสว.ประสานมิตรตรงนั้นเป็นรถอะไรอะคะคุณวสิน
1: เป็นรถเก๋งทั้งคู่ครับคือรถเก๋งเนี่ยมันเลนซ้ายเนี่ยเขาเปลี่ยนเลนออกมาครับเขาเปลี่ยนเลนมาแล้วก็ไปก็เลยรถตอนนี้รถเลนขวาก็ยังไม่พ้นก็เลยไปเฉียวตรงกลางรางของรถเลนขวาครับ
0: อือค่ะ
1: เลนมันก็เลยเขาว่าขวาต้องถ้าถนนตรงมันตีมันไปกลับข้างละสองเลนใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: มันก็แปลว่าขวาต้องซ้ายต้องขวาก็เลยข้างหลังก็ไปไม่ได้เลยครับ
0: โอ้กี่ความ
1: ตรงพุ่งมาปิดนะฮะมันก็เลยไม่สามารถจะเบี่ยงหลบมันได้เลยครับแต่กรณีเขาก็ยังตกหลบกันไม่ได้ครับก็เลยตอนนี้ก็เลยส่งผลที่ทำให้รถที่มาจากอโศกดินแดงก็จะเข้าอโศกมนตรีนะครับมุ่งหน้าไปอโศกสุขุมนะครับ
0: ค่ะ
1: ตรงหน้ามสว.ดังกล่าวครับ
0: อืมค่ะยังเคลียร์กันไม่ลงตัวแล้วมีเจ้าหน้าที่หรือยังคะตอนที่คุณวสินเห็น
1: ผมผ่านมายังไม่มีครับผมเป็นฝั่งตรงข้ามครับผมก็ตามหน้าอโศกสุขุมครับ
0: ค่ะ
1: ก็เรียกตกเคสครับอโศกเคสนี่ก็ตอนนี้อโศกมนตรีเนี่ยขาออกตอนนี้โอเคแล้วนะครับขาเข้าก็มีปัญหาดังกล่าวนะครับครับหลังจากนั้นผมก็ผ่านแยกอโศกเคสนะครับอโศกเคสมุ่งหน้ามาเข้าอโศกดินแดงนะครับก็จะพูดมีรถไฟผ่านอยู่พักนึงนะครับก็เลยทำให้มีรถสะสมนะครับผมคร
0: ับ
1: ก็ทีนี้พอตอนนี้รถไฟผ่านพ้นไปแล้วนะครับก็โอเคก็เคลื่อนตัวได้นะครับ
0: คร
1: ับผมก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาจตุรทิศนะครับจตุรทิศขาเข้านี่โอเคครับการจราจรคล่องตัวทั้งสองฝั่งนะครับ
0: ค่ะ
1: ครับจากวันนี้เนี่ยช่วงเย็นฝนตกหนักนะครับฝนตกหนักด้วยกันวันนี้ทำให้ในกรุงเทพเนี่ยวันนี้ยังติดเลยอยู่นะครับก่อนหน้านี้ผมผ่านแถวเพชรบุรีนี่กว่าจะผ่านแยกกว่าจะผ่านหน้าไทยรีกว่าจะผ่านประตูด้านได้ในป่าเถื่อนเลยนะ
0: คือมันติดตั้งแต่เย็นเลยค่ะคุณวสินติดต่อเนื่องมาไม่เขาเรียกว่าอะไรนะมันสะสมด้วยแหละตั้งแต่ฝนตกหนักๆลงมาช่วงนั้น
1: ใช่ครับเพราะว่าผมจำได้ผมออกมาจากปากเกร็ดราชพฤกษ์นะครับเพื่อจุดปลายทางตอนแรกเดินทางต้องมาถึงวิทย์19ใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: ก็พยายามสองเส้นทางแล้วโอเคก็คือดูแล้วใช้ราชพฤกษ์มาแล้วก็มาข้ามพระราม 8มาราชดำเนินนอกราชดำเนินนอกเข้าพิษณุโลกนะครับมาเพชรบุรีอะไรนี่ก่อนหน้านี้โอเคครับแต่มาตกมาตายตรงพอถึงแยกพิษพระรามนะคร
0: ับแยกพิษพระรามคาอยู่ตรงนั้นใช่ไหมคะ
1: แล้วก็กว่าจะผ่านคือมันต้องค้นประตูน้ำมันถึงจะหายติดนะครับแต่พอมันติดมันก็มาติดแถวไอ้ตรงแถวตรงวิทยุเคสอีกนิดนึงนะครับแต่พอขวาเข้าตรงวิทย์3ได้โอเคแต่พอรู้ตรงวิทย์17 13 15 19โอเคครับโอ้ไปถึงทางสว่างแล้วผมก็วันนี้ก็ใช้เส้นทางขับมาทางเมื่อสักครู่ที่รายงานไปเรื่องต้นนะครับ
0: ค่ะ
1: เลยว่าผมว่าวันนี้กลายว่าการจราจรวันนี้ก็ผมก็รู้เพราะว่าตอนที่ผมอยู่แถววันนี้ผมอยู่แถวท่าอีกตอนนี้โอ้โหฝนตกหนักมากเลยครับขนาดถึงที่แล้วลงรถไม่ได้เลยครับก็ต้องคนรออยู่ในรถอยู่ประมาณ20 นาทีครับครับผมครับนี่ขนาดรายงานนี่ผมมาอยู่ศรีวิทยาแล้วนะครับศรีวิทยามุ่งหน้าไปทางแยกศรีวิทยานะครับสองด้านกลับห้องตัวนะครับผม
0: มีฝนไหมคะมีฝนไหมตอนนี้
1: ตอนนี้ผลหยุดไปนานแล้วครับถนนก็เริ่มยังตอนนี้ถนนก็ยังบาดก็เริ่มจะแห้งบ้างไปบางส่วนแล้วครับ
0: โอเคได้ค่ะ
1: ไปสองสว่างทางนี้ก็สว่างดีครับก็มี ภูเขาแต่ตัวละทิศหน่อยครับ
0: โอเคได
1: ้ครับตอนเราผมขึ้นชมแล้วตั้งแต่เปลี่ยนเป็นหลอด LED นะโอ้โหแบบ
0: สว่างเลยใช่ไหมคะ
1: โดยเฉพาะเส้นไม่ต้องเสียไม่ต้องยื่นชมเลยครับสว่างจนแสบตาเลยนะถ้าคนไหนถ้าขับรถไม่ติดฟิล์มครับ
0: เส้นไหนนะเพชรเกษมเหรอเพชรเกษมเหรอสว่างแสบตาเลยเหรอ
1: ใช่ครับที่เราเห็นโดยเฉพาะตั้งแต่ช่วงแถวแยกเดอะมอลล์บางแคมาเดอะมอลล์บางแคมาแถวเนี่ยมาแถวแยกสายสี่นะคร
0: ับ
1: ตอนนี้ก็สว่างแต่เลยนะ
0: อันนี้ถือเป็นข้อดีสว่างไว้ก่อนดีกว่าเห็นชัดเน
1: า
0: ะ
1: ก็เนี่ยผมยังงงช่วงที่ผ่านมาที่ติดตามข่าวครับเห็นรองนายกบอกว่าจะติดไฟเพื่อประหยัดไฟที่ตรงก็ถามเองตัวนี้ผมรู้แล้วตอนนี้ที่วันนี้ประเทศไทยเราต้องจ่ายค่าอะไรนะสำรองไปเดือนละ 2,000 ล้านนะครับ
0: ม
1: ันหมายว่าเราใช้ไม่ถึงครับแต่ว่าเนื่องจากตอนนั้นมีการรัฐบาลชุดก่อนก็มีเซ็นสัญญาที่เราเพราะว่าถ้าจำได้เมื่อก่อนเนี่ยประมาณ10กว่าปีก่อนกรุงเทพเราจะไฟตกบ่อยมากเลยครับมันทำให้ต้นไฟเสียครับแล้วพอวันนี้ก็รัฐบาลตอนสมัยนั้นเขาก็เลยแบบให้เซ็นสัญญาแบบบริษัทไฟฟ้าให้สำรองไปเพราะไม่งั้นเนี่ยพอไฟตกบ่อยๆเนี่ยเพราะเผื่อว่าเศรษฐกิจจะ
0: เดี๋ยวเสียหายนะ
1: มันจะเพราะว่าการที่ไฟตกบ่อยนี่ทำให้เครื่องไฟฟ้าเราเสียนะครับโดยเฉพาะคอมพิวเตอร์เนี่ยคร
0: ับ ค่ะ
1: แล้วพอจะน่าพอสำรองไฟพอปุ๊บปรากฏก่อนปรับปรุงยักษ์คดีเลยตายเศรษฐกิจลงนี้นี่ไฟใช้เหลือแต่ผมว่ายังมองนี่แกทุกวันนี้ยังมาโอ้ยมาเก็บค่าไฟแบบขั้นบันไดแล้วช่วงที่ผ่านมาเนี่ยโหมันอากาศมันร้อนมากจริงนะตอนนี
0: ้คร
1: ับมันไม่ได้ร้อนธรรมดานะครับตอนนี้ครับคือโหมันคือใครจะบอกว่าโอ้ใช้พัดลมมันใช้พัดลมไม่ไหวจริงครับถามว่าอยากจะใช้พัดลมไหมใช่ขนาดที่บ้านผมเนี่ยอยู่ด้านล่างเนี่ยผมอยู่ทาวน์เฮ้าส์เพราะว่าด้านล่างไม่ได้ติดแอร์เขาติดแอร์ก็ไม่ไหวครับเขาติดแอร์ต้องไปต่ำกว่า20,000 BTU ผมเจอค่าไฟเป็นลมแน่ผมก็ต้องใช้วิธีซื้อพัดลมไอเย็นมาช่วยเพราะว่าไอเย็นก็ต้องซื้อแบบไต50ลิตรนะครับแต่ก็ไม่ได้ไต้ที่ว่า20-30ลิตรไม่พอนะครับขนาดเปิดอย่างนี้มันก็ดีขึ้นแต่ถ้าไม่เปิดนี่อยู่ไม่ได้เลยนะกลางวันเนี่ยครับกลางแม้แต่กลางคืนเนี่ยบางทีสี่ห้าทุ่มก็ยังอากาศก็ยังร้อนอบอ้าวอยู่นะครับ
0: อ้าวอากาศมันค่อนข้างอบอ้าวค่ะอาจจะต้องลองไปพิจารณาเรื่องของแอร์ที่ใช้โซลาร์เซลล์ช่วยมันอาจจะช่วยประหยัดค่าไฟไปได้นะคุณวสิน
1: โซลาร์เซลล์เนี่ยจริงๆแล้วตรงเนี้ยผมก็เป็นนิดนึงนะว่าจริงๆผมก็มีรุ่นพี่แกทำโซลาร์เซลล์นะครับตอนนี้แกช่วงที่ผ่านมาผมก็เห็นแกก็โอ้โหแกก็ไฟเรื่องโซลาร์เซลล์แกผมจำได้ปีที่ผ่านๆมาเนี่ยแกเคยเขาเรียกอะไรนะเคยมีลูกค้าเคยมีนะครับแต่ปรากฏว่าปัญหาลูกค้าไม่มีเงินสดไปติดตั้งผมอยากจะขอสินเชื่อการปรากฏธนาคารทุกที่ปฏิเสธหมดเลยครับเพราะเขาบอกว่าถ้าติดตั้งไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดสมมติผู้ง่ายเจ้าของบ้านไม่จ่ายตังค์นะครับเขาไม่สามารถจะธนาคารไม่สามารถไปแกะจากบ้านเลยนะถ้าแกะไปผู้เป็นการโดนข้อหารักทรัพย์เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่ารุ่นพี่แกก็เลยสุดท้ายแกขายสินเชื่อไม่ได้เลยครับแต่ถามมีคนอยากติดไหมมีคนอยากติดแต่สุดท้ายแกขายไม่ได้เลยเป็นตอนนี้หลังส่วนนี้แกประสบปัญหาหน้าแกต้องหนีไปบวชเลยนะครับใช่ครับตอนนี้แกยังไม่ติดเลยเนี่ยผมก็เห็นใจแกนะครับเพราะเรื่องอะไรเรื่องนี้คือการว่ามีลูกค้าอยากซื้อแต่ปัญหาคือคนไม่มีเงินผ่อนจะซื้อเนี่ยมันนี่คือปัญหาหลักเพราะและอีกอย่างนึงบางทีจะว่าไปแล้วเนี่ยบางบ้านเนี่ยบางบ้านเนี่ยจริงๆแล้วหลังคาไม่ได้รองรับนะโครงหลังคาบ้านเนี่ยเพราะฉะนั้นไปติดเรื่องโอกาสมีหลังคาบ้านมีโอกาสพังนะครับ
0: อ๋ออันนั้นก่อนจะติดโซลาร์เซลล์เราต้องไปทำการศึกษาก่อนให้รอบด้านนะก่อนที่จะใช้
1: ไม่ต้องดูไกลสมัยก่อนผมใช้รถน้ำมันเนี่ยมาผมใช้รถสันดาปใช่ไหมครับใช่ไหมครับปีที่ผมเกือบปีที่แล้วผมเกือบจะต้องซื้อไปแล้วปรากฏมีปัญหาซื้อไม่สำเร็จเพราะว่าผมขอสินเชื่อไม่ได้เพราะเขาอ้างว่าผมแก่เกินไป
0: เจ็บจี๊ดเจ็บจี๊ดอะคำนี้แก่เกินไป
1: ใช่เพราะว่าเขาบอกเพราะผมตอนนั้นผมจำได้ปีที่แล้วผมก็59เขาบอกคุณลูกค้ากู้ไม่ได้คุณไม่ถึงกู้ไม่ได้ราคาเพราะว่าเหลืออายุเขาเรียกถ้าเกิน60กู้ไม่ได้แล้วไม่ได้ถ้าปีหนึ่งยังไงเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยไปนั้นเนี่ยต่อให้เรามีปัญญาผ่อนนะครับเขาก็บอกเขาไม่เอาเขาไปคุมเขาบอกเขาได้ค่าดอกเบี้ยน้อยไปค่าดอกเบี้ยน้อยไปเพราะอย่างน้อยเขาต้องจัดเนี่ยอย่างน้อยต้องมีสามอย่างน้อยโดยเฉลี่ยต้องมี4ปีเขาต่ำกว่า4 ปีเขาบอกว่าเขาไปคุ้มค่าเหมือนเขาเปิดคอร์สมาครับเขาเปิดปุ๊บเขามีค่าใช้จ่ายตรงนี้คุณมากู้อะไรแล้วท่านเขาบอกเขาไม่คุ้มดอกเบี้ยไม่ต้องราคานะเขาเจอได้ใครที่ไปกู้ซื้อบ้านนะครับไปขอปิดก่อน2 ปีนี่โดนค่าผ่อนนะครับ
0: มันต้องตามสัญญาเขาน่ะ
1: ใช่มันเป็นเงินจ่ายไม่ใช่ว่าแล้วที่ผมจ่ายเยอะเลยธนาคารไม่ยอมนะครับเพราะว่าผมจำได้ตอนสมัยก่อนที่ผมผ่อนคอนโดครับผมกู้ไว้5 ปีเขาบอกว่าตอนนั้นผมช่วงนั้นเพราะตอนนั้นมันเพิ่งจะปี ยังก่อนปี40ใช่ผมจำได้แล้วตอนเศรษฐกิจดีผมทำมาหาได้ผมก็จะอัดแล้วปรากฏผมจะปิดบัญชีก่อนครับธนาคารไม่ได้ค่ะถ้าคุณปิดก่อนเราต้องเก็บค่าปรับคุณนะ ผมก็เลยต้องคู่ซื้อไปถึง3ปีไม่ใช่ว่าต้องเสียค่าปรับ
0: ค่ะ
1: เนี่ยมันกลายเป็นอย่างนี้ผมบอกว่าเพราะฉะนั้นบอกว่าเหมือนกันจนมาหลังสุดเนี่ยผมก็เพิ่งซื้อรถไฟฟ้าเมื่อตอนเมษาที่ผ่านมาครับเพราะว่าจองเมื่อวานไม่ได้ตัวปลายปีที่แล้วสรุปแล้วผมไม่ซื้อเงินสดครับผมก็กู้ไม่ได้เหมือนกัน
0: มัน
1: ตายไปอย่างนี้ครับผมบอกว่าเนี่ยว่ามันก็เลยโยมาเรื่องว่าคนเติมเซลล์คุณเนี่ยกระติดใช่แต่ติดปัญหาคือแบงค์ไม่ปล่อยว่าแบงค์ไม่ปล่อยเพราะกลัวว่าถ้าเกิดลูกค้าไม่จ่ายเขาไปถอดไปมันไม่เหมือนสินเชื่อรถยนต์ที่เราเขายังมีทะเบียนเล่นทะเบียนกรรมไว้อยู่ใช่ไหมครับแต่สินเชื่อโซล่าเซลล์มันไม่มีเลยจะกรรมเลยนะครับ
0: ค่ะ
1: เป็นทรัพย์สินที่มันติดอยู่บ้านคนคุณจะไปรีบไปถอนก่อนไม่ได้ก็โดนว่าหาลักทรัพย์เหมือนบางคนที่ว่าคนผู้เช่าบ้านบางคนที่ว่าอะไรนะติดค่าเช่าบ้าน4-5 เดือนแบบนะติดค่าเช่าบ้าน4-5 เดือนไม่จ่ายไม่ว่านี่ขนาดค่าไฟเขาก็ไม่จ่ายนะครับแล้วก็ปล่อยการไฟฟ้ามาถอดสายออกเขาก็เตือนถอดสายออกแต่ลูกบ้านก็จะเล่ห์ครับไปแอบเสียบ
0: ระหว่างที่เราคุยกันคุณวสินอุบัติเหตุตรงอโศกมนตรีตอนนี้สน.ทองหล่อทราบแล้วเดี๋ยวเขาไปช่วยดูให้จะได้เคลียร์
1: ใช่ครับก็เลยกลายว่าผมบอกว่าบางทีเนี่ยปัญหามันคือว่าคือบางทีเนี่ยไอ้เรื่องสินเชื่ออะไรพวกนี้นะบางทีผมก็ทำใจเลยไงแต่พอตอนนี้พอได้มาขับรถไฟฟ้าเนี่ยผมก็ไม่อยากกลับขับรถน้ำมันเลยนะ
0: อืมค่ะ
1: ตัวน้ำมันทีเมื่อก่อนผมช่วงนี้งานที่ผมงานผมเยอะๆเนี่ยน้ำมันเดือนนึงผม10,000-20,000 บาทเลยนะ
0: เยอะ
1: มากแต่ว่าตอนนี้พอมาผมเริ่มมาใช้รถไฟฟ้าผมทำไมผมรู้สึกว่าผมรู้สึกตัวเบาไปเยอะเลยนะแต่ว่าชาร์จไฟที่โดยเฉลี่ย300-400 บาทจากที่เราเคยใช้น้ำมันเดือนเป็นพันนะอันนี้เดือนละเกือบ20,000อันนี้ตอนที่น้ำมันราคาเก่านะครับไม่เยอะตอนที่หลาน
0: แต่วันนี้
1: หลานเนี่ยตอนนี้ผมเติมดีเซล48 บาทน้ำตาผมจะไหลเลย
0: ได้อุ้ยหอมปากหอมคอขอบคุณมากคุณวสินเล่าเรื่องสัพเพเหระต่างๆให้ฟังได้ความรู้เพิ่มเติมไปด้วยนะเนี่ยระหว่างที่เราประสานแจ้งเจ้าหน้าที่ไปนี่ใกล้ถึงบ้านหรือยังคะ
1: ใกล้ถึงแล้วครับใกล้ถึงแล้วคร
0: ับ เร็วๆเดินทางปลอดภัยนะคะไว้คุยกันอีกนะ
1: ได้ครับผม
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ค่ะขอบคุณคุณวสินด้วยนะคะรายงานเรื่องอุบัติเหตุที่อโศกมนตรีมาให้เราทราบนะคะใครที่ใช้เส้นทางนั้นเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะคะเพราะว่าอยู่ตรงหน้ามสวประสานมิตรนะสำหรับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะ2 คันเป็นรถเก๋งยังกีดขวางอยู่ตรงพื้นที่นะคะเจ้าหน้าที่สน.ทองหล่อทราบเรื่องแล้วแต่ปริมาณรถในพื้นที่ตอนนี้ยังเยอะอยู่นะคะยังไม่แผ่วจากช่วงหัวค่ำเลยฉะนั้นเดินทางเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะเดี๋ยวขออนุญาตนะเบรกตรงนี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาคุยกันต่อยังมีเรื่องจะเล่าให้คุณผู้ฟังฟังอยู่นะคะ
2: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

รกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสที่มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

กลับมาติดตามกันต่อค่ะในช่วงชั่วโมงสุดท้ายนะคะ5ทุ่มกับอีก12นาทีค่ะพูดถึงวันนี้มีภาพที่เราเห็นแล้วก็รู้สึกว่าเป็นความประทับใจอีกครั้งหนึ่งนะตั้งแต่ช่วงเช้าถ้าใครได้ติดตามการถ่ายทอดสดของทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยนะคะเราจะเห็นภาพตั้งแต่เวลา 9:24 นาทีนะคะที่สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานนะคะเสด็จพระดำเนินมาทรงวางพวงมาลาสักการะหน้าพระโกศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยานะคะและทั้งสองพระองค์ก็ทรงลงพระปรมาภิไธยพระโกศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยานะคะและทั้ง

0: นี่เป็นบรรยากาศในช่วงเช้านะคะของวันนี้ที่มีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานนั่นก็คือการทำบุญครบ7วันนะคะให้กับทางสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์ค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันนะคะที่สายของคุณพิวุฒินะคะแจ้งมาบอกว่ามีอุบัติเหตุสวัสดีค่ะคุณพิวุฒิ
1: ค
0: ่ะอุบัติเหตุตรงไหนคะ
1: อยู่ช่วงสอนอจักรวรรดินะครับก่อนขึ้นสะพานพระปกข้ามมาฝั่งตน
0: ก่อนข้ามฝั่งค่ะเป็นรถอะไรเหรอคะที่เกิดอุบัติเหต
1: ุจักรยานยนต์นะครับไม่แน่ใจว่าคนล้มเองหรือว่ามีเกี่ยวคู่กับกรณี
0: แล้วเห็นคู่กรณีไหมคะหรือว่าเป็นจักรยานยนต์คันเดียว
1: มีแต่รถก็จอดกันไว้ให้แต่จักรยานอยู่อีกมุมนึงแต่คนนี้อยู่เลนกลางนอนคว่ำหน้าอยู
0: ่คนเจ็บนี่ยังนอนอยู่ที่พื้นถนนนะคะ
1: ยังไม่มีเอ่อกู้ชีพยังไม่มี
0: ค่ะ
1: แต่มีคนยืนอยู่คนนึงนะฮะเมื่อกี้นี่เพิ่งผ่านมาม
0: ีเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วนะได้ค่ะเดี๋ยวเราลองประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยเพิ่มเติมไปด้วยแต่ว่าเจ้าหน้าที่อยู่ตรงนั้นแล้วรถเยอะไหมคะตอนนี้คุณพิวุฒิ
1: เริ่มจะติดแล้วครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่ตรงเลี้ยงกลางแล้วกำลังจะขึ้นสะพานพอดี
0: เชิงทางขึ้นสะพานนะคะ
1: ค
0: ่ะค่ะแต่ว่าเขามีการวางกลวยวางอะไรกั้นไว้แล้วใช่ไหมหรือว่า
1: ครับมาที่ยังเลยเหตุมันเพิ่งเก
0: ิ
1: ดเลย
0: เหตุเพิ่งเกิดเลยนะค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเรารีบประสานเพิ่มเติมนะคะ
1: คร
0: ับ ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณพิวุฒิสวัสดีค่ะอุบัติเหตุตรงถนนจักรวรรดินะคะช่วงเลยสอนอไปเล็กน้อยค่ะมีเหตุนะคะเป็นรถจักรยานยนต์แต่ไม่ทราบคู่กรณีนะตอนที่คุณพิวุฒิเห็นนี่ก็คือเห็นคนเจ็บเนี่ยนอนคว่ำหน้าอยู่ในช่องทางกลางก่อนจะขึ้นสะพานพระปกเกล้านะคะเห็นมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่หนึ่งนายแล้วตรงจุดนี้น่าจะเพิ่งเกิดเหตุนะแต่ส่วนเรื่องของการเดินทางเนี่ยเริ่มเคลื่อนตัวช้าแล้วเพราะว่ามาถึงตรงจุดนี้ก็ต้องชะลอก่อนนะคะจะวิ่งแล้วก็ส่งขึ้นสะพานไปเลยไม่ได้เพราะว่าคนเจ็บเนี่ยยังนอนอยู่ตรงช่องทางกลางเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะคะมืดแล้วนะตรงนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งจุดที่เห็นไม่แน่ใจว่าสว่างหรือเปล่าเท่าที่จำได้เหมือนจะก่อนถึงทางขึ้นไฟจะสว่างอยู่เหมือนกันนะคะแต่ต้องระวังนะระวังนิดนึงนะสำหรับตรงจุดนี้นะคะยังไม่ได้เคลื่อนย้ายนะคะคนเจ็บยังนอนอยู่ช่องทางกลางประสานกู้ภัยเพิ่มเติมให้นะขอบคุณคุณพิวุฒิมากที่แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามานะคะแล้วก็มีอีกจุดนึงนะที่เราได้รับแจ้งจากเพื่อนสมาชิกคุณวันชัยบอกว่าบนทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์จากบางนามุ่งหน้าพระราม2ตรงบริเวณก่อนถึงด่านบางขุนเทียนนะคะตรงนั้นเนี่ยประมาณสัก1กิโลคุณวันชัยเห็นรถจักรยานยนต์ค่ะจอดอยู่ในช่องทางด้านขวาแล้วก็ผู้ขับขี่เนี่ยลงมายืนอยู่ใกล้ๆกับตัวรถนะคะเส้นทางนี้รถจักรยานยนต์ขึ้นได้เหรอนะก่อนถึงด่านบางขุนเทียนนะคะประมาณ1กิโลเมตรนะคะมีรถจักรยานยนต์จอดในช่องทางด้านขวานะแล้วก็คนขับก็ยืนอยู่ตรงบริเวณนั้นด้วยเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะคะเดี๋ยวเราช่วยประสานแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ละกันสำหรับจุดนี้นะคะเนื่องจากสภาพการจราจรในเส้นทางณเวลานี้ไม่เป็นปัญหานะไม่เป็นปัญหาแต่แปลกใจว่าทำไมมีรถจักรยานยนต์ไปจอดอยู่ตรงนั้นได้นะคะขอบคุณคุณวันชัยมากที่สังเกตเห็นแล้วก็แจ้งเพิ่มเติมมาให้ทางจสร้อยได้ทราบนะสำหรับจุดที่คุณพิวุฒิแจ้งเราเมื่อสักครู่นี้นะคะทางสน.จักรวรรดิบอกว่าเป็นอุบัติเหตุรถเก๋งกับรถจักรยานยนต์ชนกันนะคะแล้วณเวลานี้เนี่ยกู้ภัยมาถึงจุดเกิดเหตุแล้วนะคะมาดำเนินการให้การช่วยเหลืออยู่นะก็ฝากไว้ใครที่เดินทางตรงนี้เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะคะเพราะว่าผู้บาดเจ็บเนี่ยอยู่ในช่องทางกลางนะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาแล้วนะมาแล้วเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางฝั่งก่อนจะข้ามไปฝั่งธนนะยังอยู่ฝั่งกรุงเทพนะอยู่เลยจากตรงหน้าสน.จักรวรรดิไปเล็กน้อยค่ะมีเรื่องมาประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมด้วยนะสำหรับการเดินทางในทางพิเศษนะคะการทางพิเศษทางประเทศไทยเนี่ยแจ้งปิดช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษตรงด่านบางครุ2นะคะทางออก1ช่องเป็นช่องทางที่6นะทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ตรงนั้นเนี่ยเขาจะมีการปิดช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษด่านบางครุ2นะคะเพื่อที่จะ

0: ดำเนินงานปรับปรุงเพิ่มสัดส่วนของช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบอัตโนมัติหรือที่เรารู้จักกันในชื่อ Easy Pass นั่นแหละค่ะนะคะก็เลยต้องมีการปิดช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษด่านบางครุ2แล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการก็เริ่มตั้งแต่วันนี้นะคะตั้งแต่วันนี้นะวันพฤหัสที่18มิถุนายนไปจนถึงวันเสาร์ที่20มิถุนายนนะคะช่วงเวลาทำงานก็คือ4ทุ่มเป็นต้นไปจนถึงตี5ของวันรุ่งขึ้นนะคะจะเป็นการทำงานในช่วงกลางคืนแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมประสานจากทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะคะที่ฝากประชาสัมพันธ์ในส่วนนี้มาใครใช้เส้นทางตรงนี้ระวังด้วยนะจะมีการปิดช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษด่านบางครุ2ทางออก1ช่องทางที่6นะคะเพื่อที่จะดำเนินงานปรับปรุงสัดส่วนในช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบอัตโนมัติเพิ่มเติมสำหรับจุดนี้นะคะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยเป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะพอพูดถึงเรื่องของการเดินทางก็มีหลายคนถามมาเหมือนกันนะก่อนหน้านี้ที่เราได้คุยกับคุณยุทธนาไปนะคะเรื่องของการขึ้นแท็กซี่แล้วถ้ามันเกิดฉุกเฉินจริงๆนะแล้วขึ้นไปแล้วปรากฏว่า เรื่องของข้าวของมันหายมันพลาดมันเผลอวางนะคะแล้วอย่างนี้จะทำยังไงนะถ้าของหายอยากได้คืนคุณจะต้องจำอะไรบ้างนะคะมันมีข้อที่ไม่ควรลืมแล้วก็ควรจะจำนะคะสำหรับเรื่องของการใช้รถโดยสารสาธารณะนะคะวันนี้จส.ร้อยก็ขอแนะนำเพิ่มเติมแล้วกันนะคะในเรื่องของการระวังแล้วก็ควรจดจำนะคะจริงๆแท็กซี่สาธารณะนี่ก็คือโอ้โหมันเป็นที่นิยมอยู่แล้วอะเราใช้งานตลอดอยู่แล้วสะดวกสบายมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันไหนฝนตกนะอยากจะโบกแท็กซี่ก็ไม่มีให้เราขึ้นเพราะทุกคนใช้บริการรถแท็กซี่กันหมดเลยนะคะฉะนั้นในส่วนนี้เวลาเราขึ้นรถแท็กซี่มีอะไรบ้างล่ะที่เราควรจำอย่างแรกเลยทะเบียนรถนะอันนี้เรื่องหลักเลยสังเกตได้ทั้งหน้าแล้วก็หลังรถนะบางทีขี้เกียจจำก่อนขึ้นก็ถ่ายรูปไว้ซะหน่อยก็ได้นะเพราะว่าทะเบียนข้างหน้าข้างหลังข้างในข้างนอกนะคะมันจะมีตัวอักษรเปรียบเทียบไว้นะคะอย่างเช่นทะเบียนบก.สมมุตินะบก.112ข้างในรถก็จะเป็น BK112อันนี้เพื่อช่วยชาวต่างชาติเขาด้วยนะคะทั้งด้านในและก็ด้านนอกนะที่เราสามารถจดจำสังเกตได้นะคะก็มันจะติดอยู่ข้างประตูอยู่แล้วใช่ไหมขึ้นไปก็ถ่ายมันสักหนึ่งแชะเก็บไว้นะสีรถสีรถนี่ก็เป็นจุดสังเกตอีกหนึ่งจุดที่คนจะจดจำได้ดีที่สุดเพราะก่อนคุณจะขึ้นรถคุณเดินไปคุณเห็นละสีอะไรที่กำลังจะจอดรับคุณแต่บางคันมันมีสองสีเนี่ยสิบางครั้งก็จะเป็นเขียวคาดเหลืองนะคะบางทีเหลืองคาดเขียวแล้วแต่จะเรียกด้วยนะฉะนั้นต้องสังเกตลักษณะเด่นตรงนี้ให้ดีอย่าลืมดูในเรื่องของรายละเอียดว่าเขียวคาดเหลืองหรือว่าคาดสีขาวหรือว่ามีเส้นอะไรคาดอีกหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยนะคะสังเกตอย่าลืมดูให้ละเอียดเลยนะจำลักษณะสำคัญที่3ที่อยากให้จดจำรหัสนะคะแล้วก็รูปพรรณของคนขับอันนี้ถามว่าดูได้ที่ไหนบัตรสีเหลืองด้านหน้าเลยค่ะนะคะเวลาขึ้นไปปุ๊บคุณนั่งปุ๊บคุณจะเห็นเลยด้านซ้ายฝั่งซ้ายของรถด้านหน้าติดกับกระจกจะมีบัตรประจำตัวคนขับแท็กซี่ติดอยู่ตรงหน้ารถนะคะมีทั้งรูปมีทั้งชื่อนะคะอันนี้ก็แต่ก่อนจำนี่ดูหน้าคนขับอีกทีนึงว่ามันเอ๊ะเป็นคนเดียวกับในรูปในบัตรหรือเปล่าเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเขาขับเป็นกะสลับกันยังไม่ทันเปลี่ยนบัตรอะไรแบบเนี้ยลองดูให้ดีนะคะและอีกหนึ่งจุดที่ต้องจดจำนั่นก็คือในเรื่องของเวลาค่ะเวลานะคะขึ้นลงจุดไหนอันนี้อยากจะให้บันทึกไว้นะหรือว่าจำไว้เพราะว่าบางทีเนี่ยคนขับนะคะอาจจะอย่างที่บอกว่าขับเป็นกะในแต่ละช่วงเวลาก็จะมีคนขับไม่ซ้ำกันถ้าเราสามารถจดจำช่วงเวลาแล้วก็จุดขึ้นลงที่แน่นอนได้อันนี้มันเป็นปัจจัยสำคัญอย่างนึงนะคะที่จะช่วยในการติดตามหาตัวคนขับได้ง่ายขึ้นนะคะก่อนขึ้นลงแท็กซี่นะก่อนลงปุ๊บตรวจให้เรียบร้อยเลยดูให้รอบตัวมันมีอะไรตกหล่นหรือเปล่าขึ้น3ลง3ขึ้น4ลง4นะคะของนับให้ครบนะคะอันนี้มันก็จะช่วยทำให้เราไม่เสียเวลาแต่ถ้าหายแจ้งจส.ร้อยได้ค่ะดอกจัน1808หรือ1137 2หมายเลขเดี๋ยวเราช่วยกันประสานตามหานะคะไปที่สายของคุณกนกรัตน์กันนะคะสวัสดีค่ะคุณกนกรัตน์
1: สวัสดีค่ะคุณฐานุตาค่ะ
0: ค่ะตอนนี้อยู่ตรงแถวจักรวรรดิเหรอคะ
1: ใช่ค่ะพอดีพบอุบัติเหตุ
0: ค่ะ
1: ตรงเชิงทางขึ้นสะพานพระปกเกล้าอะค่ะ
0: ค่ะค่ะ
1: ค่ะ
0: มีเจ้าหน้าที่แล้วหรือยังคะอันนี
1: ้มีแล้วค่ะแต่ทีนี้รถเขาขวางไว้แล้วมันวิ่งได้เลนซ้ายเลนเดียวแต่ว่าวิ่งได้นะคะการจราจรไม่มีติดขัดค
0: ่ะค่ะแต่ก่อนขึ้นสะพานก็คือช่องซ้ายอย่างเดียวเลย
1: ใช่ค่ะแล้วก็มาถึงตรงสามแยกไฟฉาย
0: ค่ะเป็นไงบ้างตรงนั้นบ้านแขกไหมคะ
1: บ้านแขก มาถึงแล้วมันจะวิ่งได้เลนเดียวเหมือนกันเพราะว่ามันมีเคนอันกันใหญ่เขาปิดด้านซ้ายอะค่ะ
0: ตรงแยกบ้านแขกนี่คือวิ่งได้เลนไหนคะ
1: เลนกลางอะค่ะ
0: เลนกลางเน
1: า
0: ะ
1: แล้วก็เบี่ยงที่จะตรงมาวงเวียนใหญ
0: ่ค่ะเพราะว่าเขาจะเริ่มลงอุปกรณ์หนักตอนกลางคืน
1: ใช่ค่ะเพราะว่าเลนซ้ายสุดมันจะมีเครนใหญ
0: ่ค่ะ
1: ตั้งอยู่อะค่ะ
0: ค่ะแต่รถไม่เยอะใช่ไหมคะถึงตรงบ้านแขกแล้วเนี่ย
1: โล่งค่ะ
0: โล่งเนาะค่ะอันนี้จุดหมายปลายทางอยู่ไหนคะคุณกนกรัต
1: เขาจะไปตลาดภู
0: จะไปตลาดภูนะไม่ไปสามแยกไฟฉายนะคะง่วงไหมเนี่ยง่วงไหมง่วงไหม
1: วัวลอย
0: โอ้ค่ะกลับบ้าน
1: กินของหวานก่อนนอนค่ะ
0: อุ้ยบัวลอยตรงไหนอะใต้สะพานตลาดพลูไหม
1: ใช่ค่ะ
0: อุ้ยอร่อยตรงนั้นอะ
1: ค่ะเจ้าอร่อยค่ะ
0: เจ้าอร่อยเจ้าอร่อยค่ะได้ค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะ
1: ค่ะขอบคุณค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะคุณกนกรัตน์เพิ่มเติมให้นะคะผ่านตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุตรงจักรวรรดิพอดีเลยเชิงทางขึ้นนะจะขึ้นสะพานพระปกเกล้ายังไงก็ต้องระวังนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าเวลานี้จะลดโล่งลดน้อยก็ตามนะเพิ่มความระมัดระวังด้วยผ่านได้ช่องทางด้านซ้ายนะคะก็ยังกั้นตรงจุดเกิดเหตุอยู่นะผ่านพ้นไปแล้วนะไปจนถึงแถวสี่แยกบ้านแขกนะคะมีเครื่องจักรใหญ่กำลังทำงานอยู่ทำให้รถที่ใช้เส้นทางตรงนี้เนี่ยต้องวิ่งในช่องทางกลางนะคะช่องทางกลางนะก็ค่อยๆไปกันนะคะรถไม่เยอะไม่ติดขัดนะไม่ต้องทำความเร็วมากนักหรอกไปสบายๆนะตอนนี้ไม่มีอะไรกีดขวางแล้วก็ใช้ความเร็วตามสมควรพอเหมาะนะคะพอเหมาะอันนี้อิจฉาคุณกนกรัตน์อ่ะเมื่อสักครู่บอกว่าจะไปกินบัวลอยตรงใต้สะพานตลาดภูอร่อยจริงใครไม่เชื่อลองไปดูแถวนั้นของกินอร่อยเพียบตรงสถานีรถไฟตลาดภูตรงนั้นก็มีอะไรนะเย็นตาโฟอร่อยมาก คุยเรื่องของกินอีกแล้วดิฉันวกไปได้ยังไงก็ไม่รู้อ่ะเรื่องของกินนะกับมาดูเรื่องนี้พูดเรื่องของกินเมื่อสักครู่ที่เราได้คุยกับทางเจ้าหน้าที่ไปนะคะกรณีเคสที่คุณป้านะคะคุณป้าฟอร์จูเนอร์เรียกคุณป้าได้ไหมอ่ะอายุ52เนาะที่ขโมยกล่องพัสดุจากตรงนิติในหมู่บ้านไปนะคะติดมือไปด้วยแล้วก็ไปขับขี่เป็นที่หวาดเสียวนะแล้วทำให้ตำรวจเนี่ยต้องมีการยิงสกัดนะเพราะว่าแกขโมยของไปด้วยนะคะก็จับกุมได้เป็นที่เรียบร้อยของที่อยู่ในกล่องนั่นก็คือปลาเค็มเป็นปลากุเลานะเป็นปลากุเลา7กิโลกรัมด้วยกันนะคะบรรจุอยู่ในกล่องอันนี้ก็นะด้วยเหตุของความเมาเป็นเหตุแหละในรถเนี่ยเขาเจอนะคะเจอขวดเหล้าด้วยนะคะแล้วก็ไปเป่าแอลกอฮอล์ก็ได้ไป98มิลลิกรัมกันไปนะต้องมีการดำเนินคดีกันต่อไปนะคะอย่างที่เล่าให้ฟังก่อนหน้านี้แต่ทีนี้พอพูดถึงของกินปลากุเลานี่เป็นอีกหนึ่งสินค้านะที่เขาเรียกอะไรอ่ะเป็นของขึ้นชื่อนะจะบอกขึ้นหน้าขึ้นตาก็ไม่ไหวนะปลาเค็มเอาขึ้นชื่อแล้วกันนะเขาบอกว่าถ้าอยากกินปลากุเลาอร่อยเนี่ยต้องไปนู่นเลยตากใบนะคะเพราะว่าเขาเป็นราชาแห่งปลาเค็มสุดยอดความอร่อยแต่ทำไมถึงบอกว่าคนกินไม่ได้ซื้อคนซื้อไม่ได้กินกันนะสาเหตุที่มันเป็นสำนวนนี้เพราะว่าชาวนราธิวาสค่ะมักจะพูดเล่นๆนะคะถึงสรรพคุณความอร่อยของปลากุเลาตากใบที่คนส่วนใหญ่เนี่ยเมื่อได้มีโอกาสไปชิมนะไปทดลองแล้วก็จะติดใจจนได้รับฉายาว่าเป็นปลาแห่งเขาเรียกว่าอะไรนะราชาแห่งปลาเค็มนะคะถามว่าอร่อยไหมอร่อยจริงที่ฉันเคยทานตอนไปใต้นี่แหละ นะไปที่ตากใบนี่แหละนะคะได้มีโอกาสรับประทานจากแหล่งกำเนิดของเขาเลยเนื้อเยอะนะคะเนื้อเยอะมีกล้าเขาเรียกอะไรนะมันมีก้างแกนกลางอย่างเดียวอ่ะกินได้ทั้งตัวเลยเนื้อเต็มตัวนะคะเนื้อเต็มตัวใครที่กินเก่งๆนะหัวส่วนหัวก็กินได้นะคนที่กินปลาเก่งๆนะบางคนชอบกินตรงช่วงหัวมันเนี่ยกินได้ทั้งตัวนะคะก้างมันไม่เยอะมีก้างกลางแล้วเขาถามกันว่าจริงๆเนี่ยปลากุเลาเนี่ยมันสามารถพบได้ที่อื่นบ้างไหมนอกจากชายแดนใต้นะคะส่วนใหญ่เนี่ยมันจะพบมากที่ภาคใต้ในฝั่งอ่าวไทยจังช่วงสงขลาปัตตานีนราธิวาสนะคะก็จะอยู่แถวนั้นแล้วก็ที่ตากใบเนี่ยมันจะชุมกว่าที่อื่นนะคะฉะนั้นตรงนี้เขาก็เลยสามารถประกอบกิจการทำปลากุเลาตากแห้งปลากุเลาเค็มนะได้มากกว่าพื้นที่อื่นเขาบอกว่าต้นกำเนิดจริงๆนะของปลากุเลาตากใบนะย้อนอดีตอีกแล้วใครอยากฟังเรื่องราวในอดีตมาเร็วมาฟังตรงนี้แล้วถ้าใครอยากเห็นว่าหน้าตาปลากุเลาเป็นยังไงนะเปิด YouTube เดี๋ยวนี้เลยเห็นแล้วอาจจะทำให้คุณน้ำลายสอก็ได้นะคะขณะที่ฉันเห็นแต่ภาพนี้รู้สึกว่าอยากได้ข้าวสวยร้อนๆสัก1จานโอ้ยเนี่ยมีทั้งหอมแดงมีทั้งพริกนะวางเคียงกับปลาเค็มตรงนี้เนี่ยน้ำลายไหลนะคะถามว่าจุดกำเนิดมาจากไหนต้นกำเนิดของปลากุเลาตากใบมาจากชาวจีนโพ้นทะเลค่ะในอดีตที่ผ่านมานะเขาอพยพมาทำมาหากินที่ตลาดเจ๊เหที่ตากใบแล้วก็เห็นว่าที่เนี่ยปลากุเลามันชุกชุมก็เลยลองทำปลากุเลาเค็มพอทำแล้วมันอร่อยนะคนกินแล้วก็ติดอกติดใจก็เลยทำให้ปลากุเลาเค็มที่เนี่ยเป็นที่ต้องการแล้วก็มีชื่อเสียงก็เลยเป็นจุดกำเนิดของปลากุเลาตากใบนะคะกินที่ไหนก็จะไม่อร่อยเท่าที่ตากใบเขาเป็นของขึ้นชื่อของอำเภอนี้นะคะก็เรียกว่าเป็นสินค้าระดับโอท็อป5ดาวของอำเภอเลยทีเดียวแหละนะถ้าใครมาที่นี่เนี่ยต้องซื้อติดไม้ติดมือกลับไปนะคะเขาใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านในการทำปลากุเลาเค็มนะก็เรียกว่าโดยปกติแล้วปลากุเลาเนี่ยมันจะอยู่ในพื้นที่ตรงนี้เยอะใช่ไหมตรงอ่าวไทยเป็นปลาที่เรียกว่าปลาสามน้ำนะคะในแม่น้ำสุไหงเก่งติ้งของมาเลย์นะคะแม่น้ำบางนาราที่นราธิวาสแล้วก็ในสุไหงโกลกนะคะก็จะเป็นสามน้ำเนี่ยแหละที่เป็นส่วนที่อยู่ของปลากุเลาแบบธรรมชาตินะก็มีคุณค่าเขาเรียกว่าอะไรนะมันมีสารอาหารนะที่ปลากุเลาพอหากินตามหน้าดินของแหล่งน้ำสามแห่งเนี่ยก็เลยจะทำให้เนื้อเขาเนี่ยมันมีรสชาติอร่อยแตกต่างจากที่อื่นนะคะพูดแบบนี้แล้วโอ้ถ้าใครสนใจนะอยากกินปลากุเลาเค็มนะเข้าไปอุดหนุนก็ได้ลองหาสินค้าโอท็อปของทางตากใบนราธิวาสคุณเจอแน่นอนมีหลายจ้างมากๆแล้วก็อร่อยจริงๆนะคะเขาบอกว่าสิ่งสำคัญตอนเขาทำปลาเค็มเนี่ยนะมันจะต้องตากปลาแบบในภาพนี้เลยนะมันจะต้องแขวนแบบนี้แหละแต่ต้องระวังไม่ให้มีหนอนนะคะเพราะว่าถ้ามีหนอนเนี่ยปลามันจะเสียใช่ไหมนะคะฉะนั้นเวลาตากนะคะเขาก็จะมีขั้นตอนวิธีการนะนอกจากตากแบบนี้แล้วเขาก็จะมีตะแกรงมากั้นนะคะมีมุ้งมากันแมลงวันในพื้นที่นะก็จะมีระยะเวลาตากของเขาด้วยนะว่าตากประมาณแค่ไหนแล้วเนื้อมันจะอร่อยกำลังดีตากนานเกินไปมันก็จะเค็มเกินไปโอ้ยรายละเอียดเยอะนะในการทำปลาเค็มใครอย่านึกว่าแค่ทำปลาให้มันเค็มแล้วคุณก็จะขายได้ไม่ใช่นะจ๊ะมันจะมีขั้นตอนที่เขาต้องพิถีพิถันที่จะตากระยะเวลาเท่านี้เนื้อปลาเข้าที่นะคะมันจะทำให้เนื้อเนียนละเอียดรสเค็มกำลังดีทอดแล้วมันหอมหอมจริงๆคุณผู้ฟังนะเคยไปรอรับปลากุเลาเค็มทอดมาเนี่ย หอมจริงทานคู่กับข้าวได้หรือเอาไปทำยำก็ได้นะทอดแล้วเอามายำนี่ยิ่งอร่อยกันเข้าไปใหญ่อ่ะพอดีกว่านะพูดถึงเรื่องปลาแล้วแหมมันก็อยากกินนะแบบนี้ใครที่สนใจนะคะบอกเลยว่าลองเข้าไปเสิร์ชหาดูได้นะไม่ขอแนะนำว่าเป็นร้านไหนร้านหนึ่งแล้วกันลองไปพิมพ์ดูว่าปลากุเลาตากใบลองหาดู นี่คือความอร่อยที่เป็นเฉพาะพื้นที่จริงๆไปช่วยกันอุดหนุนสินค้าโอท็อปตรงนี้นะคะชาวบ้านในพื้นที่จะได้มีรายได้ด้วยนะคะระหว่างที่คุยนี่คุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจบอกว่าน่ารับประทานค่ะนะคะปลากุเลาเค็มกินกับข้าวต้มฟังแล้วหิวนะคุณรพีบอกใช่ดิฉันพูดไปก็หิวไปเนี่ยแหละเพราะอยากกินไงมันอร่อยจริงๆนะคะพูดแล้วเดี๋ยวต้องไปสั่งมาสักตัวดีกว่านะปลากุเลาแหมแล้วก็คุยตามข่าวนะเมื่อสักครู่ที่เราโพสต์กันไปในหน้าเฟซของ JS Roy Radio นะคะสำหรับข่าวที่เราติดตามกันไปก่อนหน้านี้ที่ตามหาคุณป้าขโมยปลาเค็มเนี่ยแหละนอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งเรื่องเชื่อว่าหลายท่านคงตามมาตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วใช่ไหมสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้เป็นข่าวคลึกโครมเห็นแล้วตกใจเหมือนกันที่มีรถเก๋งคันหนึ่งลงไปนอนอยู่ในสระน้ำเห็นกันใช่ไหมคะได้ติดตามข่าวกันใช่ไหมหลังจากที่เรารายงานกันไปช่วงเช้าเป็นภาพที่ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นไม่คิดว่าจะเห็นก็ได้เห็นนะคะที่รถลงไปนอนในน้ำแบบนั้นแล้วที่สำคัญตอนแรกดิฉันเห็นนะเอ้ยไฟยังติดอยู่เลยนี่นะไฟหน้ายังไม่ดับเลยอ่ะโอ้โหไฟมันทำงานดีมากนะสมศักดิ์ศรีมากแช่น้ำแล้วก็ฟิลเฟลอะไรยังไม่ขาดไฟหน้ายังติดอยู่นะคะก็สาเหตุอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรื่องของรถที่ตกลงไปในสระน้ำในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบริเวณสระน้ำหน้าอาคารสัสพลแล้วพอไปสืบสาวราวเรื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะปรากฏว่าเป็นรถของผู้ชายคนหนึ่งอายุ29ปีเนาะที่มีอาการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะน้อยใจเหรอขัดใจกับแม่มีปัญหาขัดแย้งกับแม่ในเรื่องของการอยากจะไปเช่าคอนโดนะคะค่าเช่าอยู่ที่เดือนละ 2,700 บาทแต่ปรากฏว่าคุณแม่ไม่ช่วยตกลงกันไม่ได้นะสองคนนะก็เลยผู้ชายคนนี้เกิดความเครียดแล้วก็ไม่พอใจก็เลยขับรถเข้าไปในมหาลัยแล้วก็พุ่งลงไปในสระน้ำเนี่ยอย่างที่ดิฉันบอกเมื่อกี้นะคะอะ 20,000 ค่าเช่าที่พักค่าเช่าคอนโดนะคะ 27,000 บาทนะคะแล้วคุณแม่อ๋อข้างนอกเขาท้วงมาบอกว่าดีเจพูดบอกว่า 2,000 ขอไปค่ะคุณผู้ฟัง 27,000 บาทนะเออแล้วจะเหมือนจะไปให้คุณแม่ช่วยคุณแม่ไม่ช่วยก็ตกลงกันไม่ได้เครียดไม่รู้ว่าขัดใจอะไรนะก็พุ่งลงไปในน้ำแบบนี้อย่างที่เห็นเนี่ยนะคะก็เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งเรื่องแบบนี้จริงๆมันไม่น่าเกิดเลยนะซึ่งถามว่าอาการขัดใจหรือว่าอาการน้อยใจนะคะมันเป็นอารมณ์ของมนุษย์ทุกคนแหละนะคะที่สามารถเกิดขึ้นได้นะแต่ตรงนี้เนี่ยพอเวลาเรามีอาการแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยเราจะสามารถแก้ไขหรือทำอะไรได้บ้างนะคะเขาบอกว่าจริงๆสาเหตุของคนเราที่เวลาเกิดอาการขัดใจเวลาเกิดอาการน้อยใจส่วนใหญ่เราจะเกิดกับคนที่ใกล้ชิดกับเราใช่ไหมเราจะไปน้อยใจคนไม่รู้จักได้ยังไงใช่ไหมเราก็น้อยใจคนใกล้ตัวแหละอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะเขาบอกว่าสาเหตุหลักๆที่ทำให้เราน้อยใจเนี่ยเพราะว่าต้องการเป็นที่รักแล้วก็ต้องการเป็นที่ยอมรับฉะนั้นเราก็เลยมักจะทำอะไรด้วยความคาดหวังว่าผู้อื่นเนี่ยจะต้องทำอะไรอย่างที่เราคาดไว้พอผู้อื่นไม่ได้ทำอย่างที่เราคาดหวังไว้นะเราคาดหวังอะไรไว้สักอย่างหนึ่งพอเราไม่ได้ดั่งหวังไม่ได้อย่างที่คาดไว้จิตเขาบอกว่าจิตใต้สำนึกเนี่ยจริงๆเราคาดหวังว่าเราจะได้อย่างนั้นอย่างนี้คาดหวังว่าเขาจะทำให้เราพอเราไม่ได้ไม่เป็นไปตามที่คาดก็ผิดหวังพอผิดหวังมันก็ทำให้เกิดอารมณ์น้อยใจมันเชื่อมโยงกันนะเราคงไม่ไปน้อยใจคนที่เราไม่รู้จักใช่ไหมคะแต่สาเหตุใหญ่ๆอย่างที่บอก เราน้อยใจเพราะว่าเราต้องการเป็นที่รักเป็นที่ยอมรับของผู้อื่นเราก็เลยมักจะทำอะไรด้วยความคาดหวังทำอะไรไปตามที่เราคาดแต่พอไม่เป็นอย่างที่เราหวังมันก็ผิดหวังก็เกิดอารมณ์แบบนี้ขึ้นซึ่งตรงนี้เองนะคะตรงนี้เองจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถนะคะสามารถควบคุมตัวเองได้นะต้องเขาเรียกว่าอะไรนะต้องไม่ปรุงแต่งตัดต่อนะคะในเรื่องของความคิดของตัวเองเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรที่จะทำให้ดูเหมือนว่าคุณจะน้อยใจก็คือพยายามตั้งสติแล้วก็รับทราบนะคะอันนี้คุณครูเคสเขาสอนมานะเขาบอกว่าให้แค่รู้สึกทราบว่าณขณะนั้นนะคะว่าเราเนี่ยไปขออะไรหรือว่าไปทำอะไรต้องการคาดหวังอะไรแต่มันไม่ได้อะมันไม่ได้นะก็แค่รู้สึกว่าอ๋อโอเคมันไม่ได้แล้วก็จบนะจบไปเลยไม่ต้องไปคิดต่อไม่ต้องไปสร้างภาพมโนต่อเนื่องต่อไปว่าเขาไม่ทำเพราะเขาไม่รักอย่างนั้นอย่างนี้มันจะทำให้ความน้อยใจมันทวีคูณนะคะถ้าเราจบไม่ต้องหาเหตุผลอะไรต่อมันก็จะพบว่าอาการขี้น้อยใจเนี่ยมันก็จะหยุดลงได้มันก็จะตัดตอนมันเป็นการตัดตอนว่าอย่างนั้นเถอะนะมันก็จะจบอยู่แค่นั้นนะคะถ้าเราฝึกทำไปเรื่อยๆมันอาจจะทำให้ความขี้น้อยใจของคุณเนี่ยลดลงแล้วก็หายไปเอาแค่จิตแล้วไม่พูดไปผูกแล้วก็มโนตามว่าอย่างนั้นเถอะนะเวลาคาดหวังแล้วไม่ได้ดังหวังมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคาดหวังโอเคไม่ได้จบตัดจบไปเลยนะตัดจบจะได้ไม่ต้องเกิดอาการนะคะฉะนั้นตรงนี้นี่คือเป็นวิธีการหนึ่งในการเขาเรียกอะไรนะในการบรรเทาความขี้น้อยใจละกันนะแต่เชื่อว่าหลายคนอาจจะทำได้ยากอ่ะแต่ต้องฝึกนะคะต้องฝึกกำหนดจิตใจของตัวเองเนาะอันนี้ก็เอามาเล่าให้ฟังเอามาฝากไว้นะคะเผื่อใครกำลังรู้สึกว่าไม่ได้อย่างที่คาดหวังไม่ได้ดั่งใจตัวเองแล้วกำลังจะเกิดอาการน้อยใจเริ่มจะสะอึกอึกข้างในแล้วนะน้ำตาจะร่วงจะไหลนี่ตัดจบไปเลยนะอ้าวไม่ได้ก็ไม่ได้จบไม่ต้องไปคิดต่อนะคะมันจะได้สบายใจด้วยนี่ก็เอามาฝากไว้ในช่วงดึกคืนนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนดีกว่านะแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้กลับมาคุยกันต่อในช่วงท้ายปลายชั่วโมงค่ะ
2: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
1: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น
2: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
3: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
2: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ทนพิธีกรเราก็เลยตะโกนโวยวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี้ยค่ะ
4: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
2: ับ แอปเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
3: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
5: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
6: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
7: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
6: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
8: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
6: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: กลับมาติดตามกันนะคะในช่วงท้ายปลายชั่วโมงนี้มีเรื่องมาฝากคุณผู้ฟังอีกหนึ่งเรื่องนะถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะในเรื่องของการศึกษาวิจัยค่ะทางโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะคะเขาได้เปิดเผยผลการศึกษาวิจัยตำรับกลีบบัวแดงนวัตกรรมสมุนไพรไทยที่พัฒนาต่อยอดนะคะจากภูมิปัญญาหมอยาพื้นบ้านซึ่งตรงนี้ค่ะเขาบอกว่ามีเรื่องของศักยภาพในการช่วยให้นอนหลับได้ง่ายขึ้นยาวนานขึ้นและส่งผลดีต่อสุขภาพสมองผ่านกลไกทางชีววิทยาหลายด้านค่ะสอดรับแนวคิดการดูแลสุขภาพเพื่อการมีอายุยืนอย่างมีคุณภาพนะคะท่ามกลางหลักฐานทางการแพทย์ที่ชี้ชัดว่าเรื่องของภาวะนอนไม่หลับแล้วก็ความเครียดเรื้อรังเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญที่เร่งความเสื่อมของสมองค่ะแล้วก็ไปเพิ่มความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในระยะยาวด้วยนะคะผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรค่ะแพทย์หญิงวลีรัตน์ไกรโกศลได้เปิดเผยว่าทางโรงพยาบาลค่ะได้นำองค์ความรู้จากภูมิปัญญาสมุนไพรไทยที่สืบทอดต่อเนื่องกันมากว่า70ปีของตาส่วนสีมะพริกหมอยาพื้นบ้านมาพัฒนาเป็นตำรับกลีบบัวแดงซึ่งตรงนี้นะคะประกอบไปด้วยกลีบบัวหลวงบัวบกและพริกไทยในสัดส่วนเท่ากันโดยดำเนินการศึกษาวิจัยร่วมกับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทั้งในระดับคลินิกและพรีคลินิกเพื่อพิสูจน์ประสิทธิภาพและก็ความปลอดภัยอย่างเป็นระบบใช้เวลาศึกษาต่อเนื่องยาวนานกว่า15ปีนะคะและยังคงดำเนินการวิจัยต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันค่ะผลการศึกษาทางคลินิกในอาสาสมัครที่มีปัญหานอนไม่หลับจำนวน50รายซึ่งได้รับแคปซูลกลีบบัวแดงขนาด400มิลลิกรัมครั้งละ2แคปซูลวันละ2ครั้งต่อเนื่องเป็นเวลา4สัปดาห์พบว่าคุณภาพการนอนหลับดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญตั้งแต่สัปดาห์แรกนะคะโดยคะแนนประเมินคุณภาพการนอนหลับปรับตัวขึ้นนะคะปรับตัวดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนค่ะนอกจากนี้ยังพบว่าผู้ที่เข้าร่วมวิจัยสามารถหลับได้เร็วขึ้นจากเดิมที่หลายคนต้องใช้เวลามากกว่า1ชั่วโมงก่อนจะหลับหลังจากได้รับตำรับกลีบบัวแดงเป็นเวลา4สัปดาห์พบว่าร้อยละ50สามารถหลับได้ภายใน16ถึง30นาทีนะคะและอีกร้อยละ34สามารถหลับได้ภายในเวลาไม่ถึง15นาทีค่ะขณะที่ผลลัพธ์ที่โดดเด่นที่สุดที่คุณหมอบอกนะคะนั่นก็คือการช่วยยืดระยะเวลาการนอนหลับจากเดิมที่ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่นอนหลับได้ไม่ถึง5ชั่วโมงต่อคืนหลังจากที่ได้รับนะคะตำรับกลีบบัวแดงไปปรากฏว่ากว่า 42% สามารถนอนหลับได้นานมากกว่า7ชั่วโมงต่อคืนค่ะและอีก 40% นอนหลับได้นาน 6-7 ชั่วโมงต่อคืนอันนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพการพักผ่อนที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนนะคะแพทย์หญิงวรีรัตน์กล่าวว่าการนอนหลับที่มีคุณภาพไม่ใช่เพียงแต่การทำให้รู้สึกสดชื่นในวันถัดไปแต่เป็นกลไกสำคัญค่ะในการดูแลสุขภาพสมองระยะยาวเพราะระหว่างการนอนหลับสมองจะเข้าสู่กระบวนการกำจัดของเสียซ่อมแซมเซลล์ประสาทแล้วก็จัดเก็บความทรงจำหากนอนไม่เพียงพอเป็นเวลานานๆเนี่ยอาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะความจำเสื่อมอารมณ์ผิดปกติและโรคติดต่อนะคะที่เรียกว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหลายชนิดซึ่งผลการศึกษาระดับพรีคลินิกนะคะเขายังพบว่าตำรับกลีบบัวแดงเนี่ยมีกลไกการออกฤทธิ์แบบหลายเป้าหมายนะคะโดยช่วยปรับสมดุลระบบตอบสนองต่อความเครียดของร่างกายลดการอักเสบในสมองกระตุ้นการสร้างสารที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้และความจำรวมถึงช่วยปรับสมดุลสารสื่อประสาทที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์แล้วก็การนอนหลับค่ะความเครียดและการนอนไม่หลับเนี่ยนะคะถือว่าเป็นปัญหาที่เชื่อมโยงกันเป็นวงจรพอเครียดก็หลับยากเมื่อหลับยากหลับไม่ดีก็ยิ่งเครียดเข้าไปอีกนะคะตำรับกลีบบัวแดงจึงเป็นตัวอย่างของการนำภูมิปัญญาพื้นบ้าน มาพัฒนาต่อด้วยงานวิจัยสมัยใหม่เพื่อช่วยจัดการปัญหาที่ต้นเหตุทั้งในระดับร่างกายแล้วก็สมองค่ะอันนี้นะคะก็เรียกว่ามีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ได้จากการศึกษาทั้งในมนุษย์แล้วก็ห้องปฏิบัติการด้วยนะคะโรงพยาบาลภูเบศยังคงเดินหน้าต่อยอดการศึกษาทางคลินิกโดยอยู่ระหว่างการตรวจวัดสารบ่งชี้ทางชีวภาพในเลือดที่สะท้อนสุขภาพสมองค่ะเพื่อประเมินว่าตำรับกลีบบัวแดงเนี่ยจะสามารถช่วยชะลอความเสื่อมของสมองหรือลดความเสี่ยงโรคสมองเสื่อมในอนาคตได้หรือไม่ซึ่งถือเป็นประเด็นสำคัญอย่างยิ่งนะคะสำหรับการดูแลสุขภาพของประชากรสูงวัยในปัจจุบันค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางคุณหมอเขาได้มีการเผยแพร่นะคะเรื่องของการศึกษาวิจัยแล้วก็นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาตรงนี้นะคะใครสนใจจะไปเรียนรู้ไปดูนวัตกรรมสมุนไพรไทยจากอภัยภูเบศก็สามารถไปร่วมงานได้นะที่สามย่านมิตรทาวน์นะคะช่วง25-28มิถุนายนนะคะแล้วก็งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23ที่เขาจะจัดขึ้นในเดือนหน้าระหว่างวันที่2-5กรกฎาคมที่ Impact เมืองทองธานีนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการต่อยอดนะพูดถึงถ้าสมมติว่ามันช่วยนะคะสำหรับเรื่องของการรักษาความจำเสื่อมหรือว่าโรคสมองเสื่อมได้จริงๆนี่สุดยอดมากนะเพราะว่ามันเป็นสมุนไพรไม่น่าจะมีเรื่องของผลข้างเคียงหรือว่าผลกระทบกับร่างกายเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่เอามาอัปเดตเพิ่มเติมให้คุณได้ทราบกันนะคะสำหรับกรณีนี้พอพูดถึงเรื่องสมองเสื่อมขออีกนิดนึงใครที่มีเรื่องของผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับเราแล้วก็มีโอกาสที่จะพัดหลงหรือว่าสูญหายจากเรื่องของภาวะทางสมองแบบนี้นะคะอันนี้ทางจสร้อยมีตัวช่วยให้คุณนะสนใจสามารถเข้าร่วมโครงการ Forget Me Not กับจสร้อยได้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเรานะคะถ้าคุณลงทะเบียนกับทางจสร้อยเรามีเข็มกลัดแล้วก็สติ๊กเกอร์เอาไปให้ใช้กับผู้ที่มีโอกาสพลัดหลงนะคะทั้งผู้ป่วยอัลไซเมอร์หรือว่าผู้หลงลืมเขาสามารถเอาไปใช้ติดตัวได้นะเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งแล้วถ้าเกิดพลัดหลงสูญหายขึ้นมาจริงๆใครไปพบเจอเขาก็สามารถช่วยสแกน QR code ที่มันอยู่บนเข็มกลัดนะคะแล้วก็แจ้งจสร้อยกลับมานะแจ้งหมายเลข ID ซึ่งหมายเลข ID 1หมายเลขเนี่ยก็จะเป็นของ1คนที่สมัครเข้ามานะคะพอแจ้ง ID อันนี้กับเราปุ๊บเราไปดูข้อมูลหลังบ้านปั๊บเราก็จะรู้แล้วแหละว่า ID นี้เป็นใครนะคะญาติคือใครสามารถติดต่อใครให้ไปรับกลับบ้านได้ตรงนี้แหละเป็นตัวสำคัญเลยนะคะที่จะพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวได้อย่างปลอดภัยใครสนใจนะคะสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์อันนี้ได้แจ้งจสร้อยได้เลยนะคะ2หมายเลขของเรา1137หรือดอกจัน1808นะคะแจ้งว่าอยากลงทะเบียนรับสัญลักษณ์ Forget Me Not คุณแจ้งมาเจ้าหน้าที่เราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะหลังจากนั้นก่อนดำเนินการจัดส่งไปให้อันนี้ส่งให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะเราจะมีการพูดคุยเพิ่มเติมกับคุณอีกครั้งหนึ่งโทรไปหาอีกทีนึงนะคะเพื่อจะได้ทวนข้อมูลกันให้เรียบร้อยก่อนดำเนินการจัดส่งให้สนใจสมัครได้เลยนะคะโครงการ Forget Me Not ร่วมกันพาผู้ป่วยอัลไซเมอร์แล้วก็ผู้หลงลืมกลับบ้านค่ะมาถึงช่วงท้ายปลายชั่วโมงขอบคุณทุกๆการติดตามนี่คุณรพีบอกว่าส่งพี่ธารุตาเดินทางกลับบ้านฝันดีนะคะขอบคุณค่ะนะขอบคุณมากแต่ว่าหลังจากดิฉันกลับไปนี่ยังสามารถติดตามได้นะเพราะว่าเรายังมีข้อมูลมีสารคดีมีการอัปเดตเรื่องราวต่างๆให้คุณติดตามกันตลอด24ชั่วโมงทั้งทางวิทยุ FM 100นะคะหรือใครอยากดูภาพไปด้วยอ้อหลังเที่ยงคืนมันจะมีสารคดีนะคะบางคนบอกโอ้ยังไม่เคยติดตามเข้ามาดูได้เลยนะคะทาง YouTube ของเรา JS 100 Radio นะคะเข้าไปใน YouTube ปุ๊บพิมพ์ JS 100เดี๋ยวคุณก็จะเจอเลยมันจะขึ้นมาเลยนะช่อง JS 100 Radio Official ของเราก็จะมีในเรื่องของสารคดีถ่ายทอดให้คุณดูด้วยนะคะบางคนบอกว่าอยากดูย้อนหลังเรื่องราวข้อมูลต่างๆคุณเข้าไปกดดูในเพลย์ลิสต์ก็ได้เช่นกันนะคะมันจะอยู่ในช่องของ JS 100 Radio Official นี่แหละนะได้ทั้งติดตามไลฟ์สดตลอด24ชั่วโมงหรือว่าจะไปดูข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้เช่นกันแล้วฝากด้วยนะคะกดกระดิ่งไว้เวลามีอะไรใหม่ๆมันจะได้อัปเดตให้คุณแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะคะจะได้ติดตามไปด้วยกันนะคะสำหรับจสร้อยของเราเอาล่ะค่ะช่วงท้ายปลายชั่วโมงเดี๋ยวเราไปสรุปอุบัติเหตุประจำวันพฤหัสกันค่ะ
1: อัปเดต Extend 24 hours
0: สำหรับอุบัติเหตุประจำวันพฤหัสที่18มิถุนายน2569นะคะจสร้อยได้รับแจ้งเข้ามาทั้งหมดเนี่ย45รายด้วยกันแล้วก็มีอุบัติเหตุรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต1รายนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่างจังหวัดค่ะ
1: อัปเดต Extend 24 hours สนับสนุนโดยมูลนิธิเมาไม่ขับ
0: สำหรับค่ำคืนนี้ฐานุตาลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ไปที่ไหนประชาชนก็เรียกคุณแม่แต่ทีแรกตกใจเอ๊ะคนเรียกเราดูเขาแก่กว่าเราทำไมเขาเรียกเราคุณแม่ทีหลังก็สำนึกได้ว่าคำว่าแม่นี้เป็นคำศักดิ์สิทธิ์และสูงการที่ใครเรียกคนคนหนึ่งว่าแม่เนี่ยบุคคลที่ถูกเรียกจะต้องคิดและสำนึกในเกียรติยศอันนี้และทำหน้าที่ให้ดีที่สุดสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงปลื้มพระราชหฤทัยยิ่งนักที่ได้รับความผูกพันเทิดทูนจากประชาชนและทรงตระหนักในพระราชภาระอันใหญ่หลวงด้วยบ้านของพระองค์นั้นคือประเทศอันกว้างใหญ่ไพศาลและครอบครัวที่แท้จริงของพระองค์คือการได้อยู่ท่ามกลางคนไทยทรงมุ่งมั่นดูแลประสบนิกรด้วยความใส่พระราชหฤทัยยิ่งตั้งแต่เรื่องอาหารการกินความเป็นอยู่การศึกษาและสุขภาพอนามัยด้วยความละเอียดอ่อนของความเป็นแม่ไม่เคยทรงละเลยที่จะปกป้องดูแลแม้แต่ราษฎรตัวน้อยๆในทุกขนแห่งของประเทศดังเช่นทรงห่วงใยเด็กชายพัชรพลเจริญศิลป์หรือน้องฮ่องเต้เหยื่อระเบิดสนามบินหาดใหญ่วัย4 ขวบได้พระราชทานความเมตตาและการช่วยเหลือแก่น้องฮ่องเต้และครอบครัวเช่นเดียวกับชีวิตของนพฤทธิ์ปฐมมาศชาวบ้านจังหวัดพิษณุโลกที่ทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ตั้งแต่อายุ9 ขวบจากอุบัติเหตุไฟลวกทรงให้โอกาสเขาได้เป็นนักเรียนศิลปาชีพฝึกเขียนลายจนบัดนี้เขาเติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพและมีผลงานศิลป์ที่ได้รับการชื่นชม
1: ผมอยากสวายท่านสมเด็จแม่แผ่นดินผมรักแม่
0: ที่สำคัญยิ่งทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่ไม่ใช่เพียงการดูแลทุกสุขของร่างกายแต่ทรงมุ่งมั่นให้คนไทยเกิดความเจริญทางจิตใจด้วยเช่นกันทรงสร้างสังคมชนบทให้อบอุ่นมีความรักถิ่นและความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนทรงสนับสนุนให้เกิดชุมชนที่มีความสำนึกหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนเข้าใจในคุณค่าของการพออยู่พอกินตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะแม่ของแผ่นดินทรงสร้างแบบอย่างที่สอนให้คนไทยตระหนักในค่าของคุณธรรมความดีดังเช่นได้มีลายพระราชหัตถ์แสดงความห่วงใยต่อครอบครัวนางสาวกอบกุลรำเสวะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตือกออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสที่ถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตทรงยกย่องนางสาวกอบกุลเป็นแบบอย่างของครูที่ดีมีความกตัญญูต่อแม่ผู้มีพระคุณเช่นเดียวกับที่ได้ทรงชื่นชมยกย่องการเสียสละเพื่อคนอื่นของนายคริสโตเฟอร์เบญจกุล
2: สมเด็จท่านช่วยเหลือผมแบบทุกเรื่องเลยครับจริงๆครับกำลังใจคุณหมอค่ารักษาพยาบาลทุกอย่างจริงครับคุณพ่อและก็ทุกอย่างจริงครับจะบอกว่าท่านทรงสิริชมงดงามมากๆครับผมก็จะช่วยเหลือคนต่อไปเรื่อยๆครับเพราะผมก็เห็นท่านก็ไปตามที่ต่างๆก็ช่วยเหลือคนครับ
0: ตลอดเวลาอันยาวนานสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงมุ่งมั่นประกอบพระราชกรณียกิจด้วยความรักความห่วงใยดุจแม่คุณธรรมอันเป็นแบบอย่างที่ทรงบำเพ็ญมาตลอดนั้นจะเป็นประดุจแสงส่องใจส่องนำสังคมไทยให้เกิดความสงบสุขและมั่นคง

0: าพที่คุ้นตาคนไทยมานับเป็น10ปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานในภูมิภาคต่างๆพร้อมด้วยแผนที่ในพระหัตถ์และกล้องถ่ายภาพคล้องพระศรกล่าวได้ว่าทรงให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการเก็บข้อมูลที่ละเอียดถูกต้องเพื่อเป็นส่วนประกอบในการวางโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านต่างๆดังความส่วนหนึ่งที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทรงถ่ายทอดไว้ถึงเรื่องแผนที่และเครื่องมือต่างๆที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้ในการเก็บข้อมูลของแผ่นดินว่าแผนที่แผ่นหนึ่งของท่านค่อนข้างจะกว้างกว่าแผนที่ที่ใครๆเห็นกันทั่วไปเพราะท่านเอาหลายระวางมาแปะติดกันการปะแผนที่เข้าด้วยกันท่านทำอย่างพิถีพิถันแล้วถือเป็นงานที่ใครจะมาแตะต้องช่วยเหลือไม่ได้เลยทีเดียวก่อนที่จะเสด็จไหนท่านจะเตรียมแผนที่และศึกษาแผนที่นั้นโดยละเอียด
1: ก็น้ำเข้ามาทางมาทางตามทุ่งไหลมาจากเหนือเอาเพลโคกสีบ้างมาจากมือถือบ้าง
0: เวลาเสด็จไปก็ต้องไปถามชาวบ้านว่าสถานที่นั้นอยู่ที่ไหนทางทิศเหนือมีอะไรทิศใต้มีอะไรท่านถามหลายๆคนแล้วตรวจสอบกันไปมาระหว่างคนที่ถูกถามนั้นดูจากแผนที่ว่าแผนที่อันนั้นถูกต้องดีหรือไม่น้ำไหลจากไหนไปที่ไหนบางครั้งถ้าแผนที่ไม่ถูกต้องท่านจะตรวจสอบได้การที่เสด็จไปด้วยพระองค์เองทรงถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะฉะนั้นเวลาเสด็จไปที่ไหนจะต้องทรงขับรถด้วยพระองค์เองหรือว่าที่พอจะเดินได้ก็เดินด้วยพระองค์เองท่านบอกว่าจะได้ความรู้สึกพื้นที่นั้นๆสำหรับรูปถ่ายนั้นก็ไม่ได้ใช้เฉพาะภาพถ่ายที่ทางราชการทำมาเวลาเสด็จไหนท่านก็ทรงใช้กล้องถ่ายภาพส่วนพระองค์ซึ่งมีทั้งกล้องปัญญาดีและกล้องปัญญาอ่อนที่ติดพระองค์อยู่ตลอดเวลาถ่ายไว้พูดเรื่องแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศแล้วคงต้องแถมอีกเรื่องหนึ่งคือการใช้ภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมงานนี้เป็นงานที่สนพระทัยอยู่มากเพราะการวางแผนในด้านการเกษตรหรือการทำฝนเทียมได้ก็ต้องมีความรู้เรื่องลมเรื่องฝนเรื่องอุตุนิยมในระยะหลังเมื่อมีภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมเขาก็ส่งมาถวายเพื่อประกอบพระราชดำริเมื่อทอดพระเนตรแผนที่พยากรณ์อากาศกับภาพถ่ายดาวเทียมแล้วทุกวันบางทีท่านก็จดหรือพลอตไว้ว่าพายุชื่อต่างๆที่เฉียดเข้ามาในเมืองไทยหรือยังไม่ทันมีชื่อตอนนี้ถึงไหนมีผลอย่างไรก็ไปมีผลต่อการตัดสินใจเรื่องการพัฒนาแหล่งน้ำและการพัฒนาด้านการเกษตรด้วยตลอดเวลาการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกว่า65ปีเส้นทางนับหมื่นๆกิโลเมตรที่ทรงตรากตรำเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและช่วยเหลือราษฎรในภูมิภาคต่างๆด้วยแผนที่ฉบับพิเศษที่ทรงทำด้วยพระองค์เองด้วยภาพถ่ายฝีพระหัตถ์เพื่อการพัฒนานับพันๆภาพและด้วยพระราชฤทัยห่วงใยอนาประชาราษฎรได้ก่อเกิดเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการที่เป็นประหนึ่งเครื่องมือเป็นแผนที่ชีวิตที่นำทางคนไทยไปสู่หนทางสร้างความสุขและความเจริญก้าวหน้า

0: วันนั้นฝนตกพรำๆมาตลอดตั้งแต่ช่วงสายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่และปัญหาดินที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเทรา
1: ที่นี่มันเปรี้ยวคนละอย่างที่พี่คุณพ่อมันเปรี้ยวอยู่ในทุกไอ้นี่มันเป็นทุกโบราณดินแข็งก็เดี๋ยวนี้ฝนตกถึงบอกให้ไปขุดเป็นสระก็เอาดินที่ขุดสระนี่ที่บอกว่าไม่รู้จะไปว่าที่ไหนมากกว่าขึ้นบน1เมตรในพื้นที่ทั้งหมดสูง1เมตรแล้วก็ไปฝนกระทะความเปรี้ยวลงไปในบ่อก็จะเปรี้ยวมี2บ่อเวลาน้ำมันงวดลงไปเราสูบจากบ่อนี้ไปในบ
0: ่อที่นี่เป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริศูนย์แรกได้ใช้เวลากว่า15ปีสร้างแม่แบบตามแนวพระราชดำริในการต่อสู้ปัญหาป่าหายน้ำแห้งดินเลวได้เป็นผลสำเร็จและเป็นสถานที่ที่ได้มีรับสั่งถึงความชื่นพระราชฤทัยเมื่อทอดพระเนตรเห็นผลที่เกิดขึ้นกับชีวิตราษฎรว่าชาวบ้านมีความสุขเราก็สุขอาจกล่าวได้ว่าในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานในพื้นที่ต่างๆหลายครั้งที่สายฝนเป็นตัวการที่กีดขวางการทำงานแต่ทั้งเจ้าหน้าที่หน่วยงานและชาวบ้านที่มารอรับเสด็จไม่ได้เดือดร้อนกับความเปียกชื้นด้วยต่างประจักษ์ว่าสายฝนนั้นใสเย็นชุ่มฉ่ำด้วยสายน้ำพระราชฤทัยปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งดินเสียนับเป็นปัญหาวิถีชีวิตของชาวอีสานที่พระองค์ทรงห่วงใยมาโดยตลอดเช่นกัน23พฤศจิกายนพุทธศักราช2535ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำจังหวัดสกลนครและนครพนมภาพที่เห็นนี้คือภาพวาดฝีพระหัตถ์ที่ทรงวาดบนเครื่องบินเป็นภาพร่างแสดงแนวทางการดำเนินงานส่วนหัวหมายถึงหนองหานจังหวัดสกลนครกระดูกสันหลังหมายถึงลำน้ำก่ำข้อที่เป็นปล้องๆหมายถึงอาคารบังคับน้ำขอบลำตัวเป็นเสมือนคลองระบายน้ำที่คู่ขนานกับลำน้ำก่ำท่อนหางนั้นคือแม่น้ำโขงโครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำจะทำหน้าที่เป็นเครือข่ายในการควบคุมน้ำท่วมน้ำแล้งของทั้งจังหวัดสกลนครและนครพนมได้เป็นอย่างดีสภาพคลองหัววังพนังตักตำบลบางลึกอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรที่เห็นในวันนี้แสดงให้เห็นถึงความสำฤทธิ์ผลของแนวพระราชดำริในการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่อันเป็นพื้นที่ลุ่มเก็บน้ำตามธรรมชาติขนาดใหญ่ในส่วนแนวคลองหัววังพนังตักให้เป็นแก้มลิงรองรับเก็บกักน้ำในปีที่น้ำท่วมไม่ให้ไหลเข้าไปท่วมตัวเมืองและในที่ลุ่มเก็บน้ำตามธรรมชาติขนาดใหญ่ในส่วนแนวคลองหัววังพนังตักให้เป็นแก้มลิงรองรับเก็บกักน้ำในปีที่น้ำท่วม

0: มันตุ่ยนี่แก้มลิงแล้วพอเสร็จแล้วมันก็ค่อยๆก็จะกลืนลงไปเวลาน้ำไม่มามากคงเหลือแล้วที่นี่ก็มีน้ำเต็มชาวบ้าน
1: แล้ววันนี้ตัวเมืองชุมพรก็สามารถรอดพ้นจากความเสียหายของน้ำท่วมเมื่อเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2553ได้ตลอดเส้นทางที่สายน้ำพระราชฤทัยไหลผ่านไปได้ก่อเกิดสายน้ำของแผ่นดินหลายรูปแบบที่ช่วยบรรเทาทุกข์จากภัยของน้ำบันดาลความเติบโตเบิกบานให้พืชพันธุ์สรรพสัตว์และผู้คนบนแผ่นดินไทย

0: 4ตุลาคมพุทธศักราช2539พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโครงการพัฒนาพื้นที่บ้านอยู่ยกตำบลบางขุนทองอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสพื้นที่บ้านอยู่ยกอยู่บริเวณขอบพลุโต๊ะแดงจึงมีปัญหาดินเปรี้ยวการเพาะปลูกไม่ได้ผลมีพระราชดำริให้สร้างคลองส่งน้ำพร้อมอาคารบังคับน้ำเพื่อควบคุมให้น้ำดีจากคลองสุไหงปาดีมาช่วยล้างดินเปรี้ยวในพื้นที่บ้านอยู่ยกให้สามารถทำเกษตรกรรมได้วันนั้นทรงติดตามการก่อสร้างคลองส่งน้ำและอาคารบังคับน้ำสุไหงปาดี2ได้ประทับทรงงานหนักอย่างต่อเนื่องจนตะวันตกดินต้องใช้แสงไฟช่วยในขณะที่มีรับสั่งกับชาวบ้านในพื้นที
1: ่ในอาจจะที่วัดที่ใส
2: ่ตัดได้
1: ก็สิตัดได้แต่ว่าหลายปีที่ชาวบ้านต้องการตัดก็ต้องการอันนี้
2: ตัด
1: ในการเส้นทางนี้เลยนะ
0: บ้านยูโยมีสภาพเช่นเดียวกับหมู่บ้านส่วนใหญ่ของจังหวัดนราธิวาสปัตตานีและยะลาที่อยู่บริเวณชายขอบพลุล้วนต้องเผชิญทุกข์ทรมานจากปัญหาน้ำเปรี้ยวดินเปรี้ยวทรงทุ่มเททรงงานมากว่า2ทศวรรษในการวางแนวเครือข่ายของคลองส่งน้ำคลองระบายน้ำลักษณะต่างๆจนถึงแนวพระราชดำริแกล้งดินที่ใช้แก้ปัญหาดินเปรี้ยวจนปัจจุบันชาวบ้านในพื้นที่เหล่านี้สามารถปลูกข้าวเลี้ยงสัตว์รอดพ้นจากความยากแค้นได้หากนับวันเวลาของการทรงงานในพื้นที่ต่างๆของประเทศคงไม่อาจประมาณได้ว่ากี่วันกี่พันกี่หมื่นชั่วโมงท่ามกลางสายฝนแสงแดดร้อนระอุและนับครั้งไม่ถ้วนที่เหลือแต่แสงไฟส่องทรงงาน
1: ก็ตรงนี้แต่ที่นี่รู้สึกของเขาพัฒนาได้แต่ที่นี่ไม่ได้พัฒนาที่นี่มีการทำบ่อปลาอยู่ในบ่อไม่เราก็ไม่รังควานเขา
0: หน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีนี่เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ทำให้ประจักษ์ในน้ำพระราชฤทัยและการทรงงานหนักของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงแก้ปัญหาในพื้นที่หลายครั้งโปรดให้สร้างอ่างเก็บน้ำห้วยตะแปดและเครือข่ายฝายชะลอน้ำเพื่อช่วยสร้างความชุ่มชื้นให้พื้นที่โครงการที่สำคัญที่นี่เป็นที่แรกซึ่งทรงค้นพบการแก้ปัญหาดินดานที่แข็งเหมือนหินด้วยความมหัศจรรย์ของหญ้าแฝก
1: หญ้าแฝกนี่จะดักน้ำและปุ๋ยที่มาจากภูเขาภูเขานี่เป็นเครื่องปฏิกรณ์น้ำและปุ๋ย

ัยชนะปัญหาดินที่นี่ได้เป็นต้นแบบของการใช้หญ้าแฝกฟื้นฟูเนื้อดินให้กลับมาเพาะปลูกได้ซึ่งได้ขยายผลออกไปในหลายพื้นที่ของประเทศณวันนี้เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าท่ามกลางความสลัวของแสงไฟได้เป็นจุดกำเนิดของแนวพระราชดำริมากมายที่เป็นดวงประทีปสว่างใสส่องนำทางให้ชาวไทยในพื้นที่ต่างๆมีชีวิตที่ดีขึ้น

0: พร้อมๆกับการเรียนรู้และต่อสู้เพื่อการดำรงชีพความหมายของสภาพรอบข้างอันหลากหลายจึงถูกสร้างขึ้นเพื่อความเข้าใจในสิ่งที่ปรากฏเช่นเดียวกับความผูกพันที่มีต่อสิ่งรอบข้างอันยาวนานของพวกเขาส่งผลให้เกิดเป็นตำนานเล่าขานสืบเนื่องมานับจนปัจจุบัน
1: ว่าแล้วก็ได้ยังมาบุตรของเราตาเปลี่ยน

นานมาแล้วเกิดไฟล้างโลกเหลือไว้เพียงหญิงสาวคนหนึ่งเมื่อเธอหันสะโพกไปทางทิศตะวันออกได้ให้กำเนิดแก่คนผิวขาวหันสะโพกไปทางทิศเหนือชาวพม่า ก็ถือกำเนิดขึ้นมาในโลกทางทิศตะวันตกให้กำเนิดชาวอินเดียและอีกหลายชาติพันธุ์ในทิศต่างๆรวมทั้งอูรักลาโวยทางทิศตะวันตกเฉียงใต้และมอแก่นทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

0: แม้จะดูเกินจริงและสับสนด้านทิศอยู่บ้างแต่ตำนานก็ได้ยืนยันถึงความเป็นกลุ่มชนที่ถือกำเนิดขึ้นพร้อมๆกับชนชาติอื่นทั้งกลุ่มอูรักลาโวยและกลุ่มของพวกเขาที่เรียกตนเองว่ามอร์แกนมีหลายทฤษฎีที่เหล่านักวิชาการพยายามจะอธิบายถึงที่มาของชนกลุ่มนี้แต่ด้วยเหตุที่ในอดีตชาวเลมีวิถีชีวิตเป็นเอกเทศไม่มีการบันทึกเรื่องราวความเป็นมาเพราะแม้จะมีภาษาเป็นของตนเองแต่ก็ไม่ได้สร้างตัวอักษรเพื่อการบันทึกหลักฐานทางประวัติศาสตร์จึงแทบไม่มีอยู่เลยข้อสันนิษฐานในระยะก่อนพันปีที่ผ่านมาจึงเป็นเพียงการคาดเดาถึงความน่าจะเป็นในครั้งนั้น
1: จากการศึกษาของนักวิชาการทั่วไปนะฮะจะบอกว่าพันปีที่ผ่านมาเนี่ยชาวเลจะอพยพจากแผ่นดินใหญ่ลงไปอยู่ในทะเลคือมีสองสายสายหนึ่งบอกว่ามาจากทางอินเดียใต้หรือพม่าส่วนอีกสายหนึ่งบอกว่าขึ้นมาจากบอร์เนียวสุมาตราแล้วก็มาเลเซียเข้ามาอยู่ในประเทศในทะเลอันดามันในประเทศไทย
0: อาจารย์อาพรอุกฤษนักวิชาการแห่งศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ซึ่งสนใจและศึกษาชาวเลต่อเนื่องตลอด10ปีที่ผ่านมาด้วยเหตุที่เป็นลูกหลานชาวจีนยุคแรกที่เข้ามาอาศัยและค้าขายกับชาวเลบนเกาะลันตาอาจารย์อาพรจึงได้สัมผัสและประทับใจกับวิถีชีวิตของชาวเลตั้งแต่ครั้งวัยเด็กกระทั่งได้ศึกษาวิจัยและเขียนวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับวัฒนธรรมชาวเลขึ้นในปีพุทธศักราช2532
1: แต่จากการศึกษานี่จะศึกษาจากตำนานแล้วก็ตำนานของชาวเลเองแล้วก็บทเพลงในพิธีกรรมแล้วก็เทียบเคียงกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นพอจะทราบได้คือจะบอกได้เฉพาะช่วงสั้นๆว่าประมาณ500หรือ600ปีที่ผ่านมาเนี่ยชาวเลเนี่ยมาจากแถบคุนุงเชลัยคือรัฐไซบุรีในประเทศสหพันธรัฐมาเลเซียปัจจุบันอาจจะไม่ใช่ถิ่นฐานนั่งเดิมก็ได้แต่ช่วงหนึ่งเคยเร่ร่อนอยู่แถวนั้นก่อนที่จะอพยพเข้ามาในประเทศไทย
0: ตำนานของมอร์แกนและอูรักลาโวยนั้นกล่าวถึงกันจนทำให้นักวิชาการเชื่อว่าพวกเขามีบรรพบุรุษร่วมกันมาก่อนแต่ต่อมาก็ได้แยกกันอยู่คนละส่วนของฝั่งทะเลอันดามันนักภาษาศาสตร์ปฏิเสธแนวคิดนี้เพราะภาษาของทั้งสองต่างกันมากในคำมาตรฐานแม้จะอยู่ในตระกูลมาลายูโพลินีเซียนเช่นเดียวกันมอร์แกนและอูรักลาโวยจึงถือว่ามีที่มาแยกขาดจากกันในมุมมองของนักภาษาศาสตร์

ยิปซีทะเลคือฉายาที่พวกเขาได้รับด้วยวิถีชีวิตที่เร่ร่อนไปในท้องทะเลทะเลคือบ้านทะเลคืออาหารทะเลคือชีวิต

0: Cuman ya bukan nanung, kan nanung lah kanya sini.
1: ด้วยวัยกว่า70ปีดาเก้หรือปลิงทะเลเท่าผู้นี้เป็นที่ยอมรับของมอร์แกนในฐานะหัวหน้าเผ่า
0: ต้องบาราก้าห้าต้องบาราก้านงก้าห้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

0: ดาเก้เป็นสื่อกลางที่จะติดต่อกับสิ่งเหนือธรรมชาติที่มอแกนนับถือเพื่อขออำนาจดลบันดาลให้เป็นไปดังต้องการในการประกอบพิธีกรรมซึ่งมีส่วนอยู่ในทุกๆขั้นตอนของการดำรงชีพของพวกเขา
1: เราได้ดูประบาลิงปัจจุบันที่เต็มไปด้วยกลายเป็นนักเตะที่ตัวท็อปเซต
0: สิ่งที่มอแกนเชื่อไม่อาจเรียกได้ว่าเป็นศาสนาคงเป็นเพียงลัทธินับถือผีสางเทวดาเช่นเดียวกับความเชื่อของกลุ่มชนดั้งเดิมอื่นความป่วยไข้คงไม่อาจรักษาได้ด้วยวิธีการนี้แต่เด็กๆก็ได้ซึมซับกับพิธีกรรมและพวกเขาจะรู้ถึงความจำเป็นในสิ่งเหล่านี้เมื่อเติบโตขึ้น

เวลาในความหมายของมอร์แกนมีเพียงกลางวันกลางคืนน้ำขึ้นและน้ำลงไม่มีความจำเป็นอื่นใดนอกเหนือไปจากสิ่งเหล่านี้อีกด้วยวิถีชีวิตที่เรียบง่ายหญิงชาวเลจึงมีหน้าที่เพียงหุงหาอาหารและเลี้ยงดูเด็กเท่านั้นเวลาที่เหลือจะหมดไปกับการจับกลุ่มคุยกันและรอคอยการกลับมาของสามี

ในช่วงเวลาที่น้ำตายชายมอร์แกนยังคงออกทะเลเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวเช่นเดียวกับที่บรรพบุรุษของพวกเขาปฏิบัติสืบมาและปลาเหลือน้อยลงขณะที่เครื่องมือและวิธีการของมอร์แกนไม่เคยเปลี่ยนแปลงการดำหอยจึงเป็นความจำเป็นอย่างใหม่ที่พวกเขาจะต้องทำ

หลังจากออกเรือไปร่วม2สัปดาห์สลาม่าก็กลับมาเป็นเพราะพูดไทยได้คล่องกว่าหมอแกนคนอื่นๆสลาม่าจึงไปที่วางใจให้เป็นตัวแทนเอาเปลือกหอยไปขายให้พ่อค้าในเมืองจะซื้ออาหารกลับมาแทนของทะเลที่เหลือน้อยและหายากขึ้นทุกวัน

0: เด็กๆมอแกนจะไม่ถูกบังคับให้ต้องทำอะไรมากไปกว่าความต้องการจำเป็นในชีวิตเด็กผู้หญิงอาจต้องช่วยเลี้ยงน้องและหุงหาอาหารเด็กชายที่เริ่มเป็นหนุ่มก็จะต้องออกทะเลวิถีชีวิตที่ธรรมดาเช่นนี้ดำเนินสืบต่อกันมาหลายร้อยอายุคน
1: มีความตั้งใจที่จะมาอยู่ที่นี่ตั้งนานแล้วตั้งแต่ที่เรียนปริญญาโทแล้วก็ค้นคว้าวิจัยพอได้มาออกภาคสนามได้มาใช้ชีวิตคลุกคลีกับชาวเลรู้สึกชอบเพราะว่าชีวิตเขาสันโดษแล้วก็เป็นชีวิตแบบง่ายๆรู้สึกว่าเขามีความสุขกว่าชาวเมือง
0: คุณนฤมลหินธีรนันนักศึกษาปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยฮาวายสนใจและศึกษาวัฒนธรรมชาวเลมอแกนมาตั้งแต่ครั้งปริญญาโทเวลากว่า8เดือนในการวิจัยภาคสนามคลุกคลีกับมอแกนทำให้สามารถพูดและเข้าใจภาษารวมทั้งวิถีชีวิตของพวกเขาได้อย่างดี
1: ชาวเลมอแกนเนี่ยเป็นกลุ่มสุดท้ายที่ยังรักษาวิถีชีวิตแบบกึ่งเร่ร่อนที่ว่ากึ่งเร่ร่อนนี่คือเขาไม่ได้ไปมาตลอดเวลาแต่อาศัยเกาะบางเกาะเนี่ยเป็นที่พักอาศัยแล้วก็เดินทางเข้าไปในพม่าเพื่อไปดำหอยซึ่งเห็นว่าเป็นเอกลักษณ์ของชาวเลกลุ่มนี้แล้วก็ไม่มีกลุ่มไหนๆเหมือน
0: จากชีวิตที่เร่ร่อนไปในท้องทะเลที่แห่งนี้คือจุดเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของคนทะเลอูรักราโวย

ในอดีตชาวเลตั้งถิ่นฐานชั่วคราวตามชายฝั่งทะเลเฉพาะช่วงมรสุมและจะย้ายถิ่นหากินไปตามบริเวณหมู่เกาะต่างๆแล้วจึงหวนกลับมาถิ่นเดิมในฤดูการเดียวกันของทุกปีแต่แล้วเมื่อหวนคืนสู่ถิ่นเดิมบริเวณที่เคยอยู่ก็ถูกจับจองเป็นเจ้าของโดยคนกลุ่มอื่น

ลันตาเป็นเกาะหนึ่งที่มีหลักฐานและกล่าวขานกันว่าชาวเลเคยตั้งถิ่นฐานอาศัยชั่วคราวมาเนิ่นนานกระทั่งถือว่าเป็นเมืองหลวงของอุรักราโวย

0: บางมาเห็นก็เช่นเดียวกับชาวเลคนอื่นๆในเกาะที่มักไม่มั่นใจในประวัติความเป็นมาของพวกเขาเองมากนักไม่สามารถประติดประต่อเป็นเรื่องราวได้เพราะเหตุการณ์เหล่านั้นล้วนบอกผ่านโดยการเล่าขานจากคนรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่งเสมอ
1: นั่นเลยว่าเรื่องนั้นไม่บอกว่าไปไม่ถึงเพราะไม่ได้ทำคนเก๋ไม่ทันได้ทำคนเก๋เพราะไม่ได้บอกที่ว่าตรงนั้นประวัติปนันยังไม่ได้เรียนเพราะว่าไม่ได้เรียนนะ

การเปลี่ยนวิถีชีวิตมาตั้งถิ่นฐานอย่างถาวรนี่เองที่ทำให้ต้องสัมพันธ์คบค้ากับคนกลุ่มอื่นจนในที่สุดความสัมพันธ์อันนี้ก็ผูกมัดพวกเขาไว้

0: เครื่องมือในการทำกินทั้งหมดเท่าแก่จะเป็นผู้ซื้อให้พวกเขามีหน้าที่เพียงหากุ้งและหาปลาให้ได้มากที่สุดเพื่อขายคืนในราคาที่เท่าแก่เป็นผู้กำหนดหากหาได้น้อยเกินไปนั่นหมายความว่าเครื่องมือทั้งหมดจะถูกยึดคืน
1: ไม่พ้นเลย

0: 많이 가도
1: 많이 가도 많이 가도
2: ทุกปีโอรักลาโวจะเส้นไหว้ผีบรรพบุรุษซึ่งถือว่าเป็นเจ้าทะเลเจ้าเกาะมีใจความว่าเมื่อลมมรสุมพัดมาขอให้ลูกหลานหาปลาได้มากและปลอดภัยในการออกทะเลทั้งตำนานภาษาและพิธีกรรมนั้นบ่งชัดว่าเมื่อราว 5-600 ปีก่อนอุรักลาโวยเคยเร่ร่อนหากินอยู่บริเวณสหพันธรัฐมาเลเซียก่อนอพยพเข้าสู่ทะเลอันดามันในเขตประเทศไทย

แม้ว่าในวันนี้วิถีชีวิตของพวกเขาจะเปลี่ยนแปลงไปเพียงใดแต่คนทะเลอูรักลาโวยก็ยังคงสืบต่อประเพณีขับร้องบทเพลงด้วยภาษาของพวกเขาเล่าขานถึงท้องทะเลการเดินทางผู้คนและบรรพบุรุษดังที่เคยปฏิบัติสืบเนื่องกันมา

0: อกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
1: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น
2: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
0: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ200ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
5: ผมวิ่งมายางมือสุดกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
5: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจอขอร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
5: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
6: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
7: กลับมาติดตามสภาพอากาศในรอบสัปดาห์กันนะคะในช่วงวันที่17ถึง19มิถุนายน69ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่วนในช่วงวันที่20ถึง22มิถุนายน69ประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตลอดช่วงข้อควรระวังในช่วงวันที่17ถึง19มิถุนายน69ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยโดยเฉพาะในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงนี้กลับมาติดตามพยากรณ์จอสอร้อยได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ

0: ชีวิตมอร์แกนเปรียบเสมือนเรือที่สมอไม่กินลมพัดไปทางทิศใดก็ล่องลอยไปที่นั่นนี่คือคำกล่าวในหมู่มอร์แกนชนผู้มีเรืองามเป็นเอกลักษณ์ยังคงมีวิถีชีวิตเฉกเช่นบรรพบุรุษที่เคยเป็นมานับร้อยนับพันปีทะเลเป็นแหล่งพักพิงทะเลเป็นแหล่งอาหารพวกเขาจึงเรียกตัวเองว่ามอร์แกนอันหมายถึงน้ำทะเลกะเอลอบงพิธีสำคัญจะถูกจัดขึ้นในเดือน5ของทุกปีเพื่อเส้นไหว้แอบับและโบสเอบูงกาไวซึ่งเชื่อกันว่าเป็นบรรพบุรุษของมอแกนที่สิงสถิตอยู่ในไม้แกะสลักลอบงไม้แกะสลักรูปผู้เฒ่าชายและผู้เฒ่าหญิงถูกปักไว้บนผืนทรายชายฝั่งแห่งนี้ชนมอแกนเชื่อว่าจะเป็นผู้พิทักษ์รักษาลูกหลานมอแกนแสงเทียนเป็นเครื่องนำทางติดต่อกับผีบรรพบุรุษหมากพลูบุหรี่และเครื่องเส้นอันได้แก่ขนมเหล้าแดงเหล้าขาวจะถูกส่งผ่านผีบรรพบุรุษโดยร่างทรง
1: พระตอนหน้าตรงย่อนี่เนี่ย
2: บอกอันบอกอะไรตินี่เนี่ยนะจอดๆอย่าพูดแน่ไอ้พ่อหูหูเจ๊นี่เจ๊อยู่อ้นพงแต่ร่วงไอ้พ่อหูดูนี่ก็ติดชอบบอกให้ชอบกันนะเขาบอก
3: บุตรนะหน่อย
4: หน่อยถึงกับเอาไป
3: หูกายต้อง
0: ดาเก้ผู้เป็นยียังปูตีของเผ่ามอแกนมีหน้าที่เป็นสื่อกลางในการติดต่อบรรพบุรุษในการประกอบพิธีกรรมดูฤกษ์ดูยามหรือทำนายโชคชะตาพัดเป็นสิ่งที่สำคัญในพิธีใช้เสียงทายทำนายโชคชะตาว่าผู้เสียงทายจะมีอายุยืนยาวหรือไม
3: ่แต่ช่าง
0: ด้วยวัย70ปีและความเป็นผู้เฒ่าที่เปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ชีวิตดาเก้จึงเป็นที่นับถือของมอร์แกนและเปรียบเสมือนเป็นผู้นำประจำเผ่าแม้แต่การเจ็บไข้ไม่สบายซึ่งชาวเลเชื่อว่าเป็นเพราะผีทำจึงเป็นหน้าที่ของดาเก้ที่จะให้การรักษาแม้จะรักษาด้วยวิธีที่พวกเขาคิดว่าดีที่สุดเพียงไรก็ไม่อาจช่วยชีวิตเด็กน้อยวัย3เดือนคนนี้ไว้ได้

0: พิธีบอกเอบูมแอบับกาไว้เอบูมแอบับและโบสจึงถูกกำหนดขึ้นในวันนี้เจ้าปูเจ้าปลาฉลามเจ้าเกาะเจ้าหาดและสิ่งต่างๆในธรรมชาติอันเกี่ยวข้องกับชีวิตถูกอัญเชิญมาโดยทั่วถึงผ่านร่างทรงของดาเก้เพื่อกินเครื่องเส้นและบอกกล่าวให้คุ้มครองลูกหลานมอแกน
1: พระรุ่นTereng.
0: ถ้าไม่ได้ยินเสียงคลื่นจะนอนไม่หลับด้วยคตินี้เองมอแกนจึงเลือกทำเลที่พักพิงตามชายฝั่งตามอ่าวที่หลบคลื่นลมได้ส่วนหนึ่งยังคงใช้เรือหรือก่าบังเป็นที่อยู่อาศัยชาวเลเผ่าอื่นจะเรียกมอแกนว่าพวกเรืองามด้วยเหตุที่เรือมอแกนในส่วนที่เป็นหัวเรือนั้นถากเว้าลึกลงไปคล้ายงามเพื่อประโยชน์ในการขึ้นลงเรือ

กาบังลำไม่ใหญ่นักจะอยู่กันหนึ่งครอบครัวพื้นที่ใช้สอยในกาบังถูกจัดสรรอย่างคุ้มค่าส่วนหลังสุดเป็นที่หุงหาอาหารส่วนกลางเป็นที่กินอาหารทำงานเล็กๆน้อยๆของต่างๆจะถูกเก็บไว้บนชั้นสองข้างกราบเรือภายใต้หลังคาเตยน้ำคุ้มแดดคุ้มฝนถึงฤดูเปลี่ยนหลังคาเรือมอร์แกนจะชวนครอบครัวออกไปหาใบเตยน้ำซึ่งหาได้ไม่ยากนักแถบเชิงเขาของเกาะ

มอแกนจะเลือกต้นเตยน้ำที่มีใบขนาดใหญ่และยาวใบเตยน้ำจำนวนไม่มากนักก็พอที่จะสานเป็นหลังคากาบางหนึ่งลำและใช้ไปจนกว่าจะเสื่อมสภาพซึ่งใช้เวลาประมาณ4เดือน

มอแกนอีกส่วนหนึ่งจะสร้างบ้านพักพิงอยู่บนฝั่งภายในบ้านจะแบ่งเป็นสองส่วนคือส่วนครัวกับส่วนใช้เป็นที่นอนผู้หญิงชาวเลจะไม่ย้ายหมอนหรือข้าวของในบ้านเพราะเชื่อกันว่าจะทำให้สามีที่ไปออกทะเลเกิดภัยพิบัติถึงแก่ชีวิตได้ทะเลเป็นแหล่งอาหารผู้หญิงชาวเลจึงชักชวนกันไปเจาะหอยตามโขดหินริมทะเลเอี๊ยบจีจุ่มเป็นหอยนางรมชนิดหนึ่งชาวเลนิยมกินกันสดๆถ้าเจาะได้มากก็เป็นอาหารเลี้ยงครอบครัวได้อีกหลายวันผู้ชายชาวเลยังคงใช้วิธีหาอาหารที่พวกเขาใช้ตั้งแต่บรรพบุรุษด้วยฉมวกเพียงอันเดียวกับความสามารถพิเศษในการดำน้ำลึก

0: ปลือกหอยสวยๆถูกวางเรียงในกระจาดการซื้อขายคึกคักในยามที่เกาะสุรินทร์คลาคร่ำไปด้วยนักท่องเที่ยวเช่นนี้ผู้หญิงชาวเลมอร์แกนมักจะนำเปลือกหอยนานาชนิดมาวางขายการขายเปลือกหอยเป็นทางหนึ่งที่จะนำมาซึ่งเงินตราไปซื้ออาหารและของใช้ที่จำเป็นในสังคมชาวเลผู้หญิงจะได้รับการยกย่องอันเนื่องมาจากยามผู้ชายออกทะเลผู้หญิงจะอยู่ดูแลบ้านเลี้ยงดูลูกจึงยกให้ผู้หญิงเป็นใหญ่ในบ้าน
1: อันนี้เป็นลักษณะพิเศษของสังคมชาวเลคือผู้ชายเนี่ยไม่ค่อยอยู่บ้านจะไปหาหอยไกลๆไปทีนึงก็นานเหมือนกัน3วันถึง7วันบางทีออกไปหาหอยแล้วก็เอาเปลือกหอยไปขายที่ระนองทำให้เวลาที่ห่างกันเนี่ยนานขึ้นอีกทีนี้ผู้หญิงอยู่บ้านก็มีอำนาจในการตัดสินใจเพราะว่าถือว่าเป็นหัวหน้าครอบครัวต้องดูแลเด็กๆต้องหากับข้าวทำกับข้าวหุงข้าวดูแลบ้านทั่วๆไปแล้วก็เก็บสตางค์หรือใช้จ่ายสตางค์ก็เลยเป็นผู้หญิงที่มีบทบาทในทางเศรษฐกิจอย่างมากเป็นที่นับถือของทั้งพ่อบ้านทั้งลูกๆ
0: ในวันคลื่นลมสงบท้องฟ้าแจ่มใสเด็กสาวมอแกนท้องแก่คนหนึ่งเกิดเจ็บท้องกระทันหันดาเก้ถูกตามตัวมาพิธีต่างๆจึงเริ่มขึ้นเหมือนผู้หญิงชาวเลใกล้คลอดทุกคนเคยปฏิบัติสืบกันมา

ลังจากทำพิธีคาถาเพื่อให้คลอดได้ง่ายแล้วแอร์บูมบายายหรือหมอตำแยจึงเตรียมการคลอดครั้งนี้มีแอร์บูมบายายหลายคนเพราะเป็นท้องสาวและคลอดลูกครั้งแรก

3ชั่วโมงแห่งการรอคอยท่ามกลางความใจจดใจจ่อของทุกคนเลือดเนื้อเชื้อไขเด็กชายมอแกนคนนี้ก็ได้ออกมาและอยู่รอดท่ามกลางความปิติยินดีของทุกคน

เด็กๆชาวเลแววตาใสเสียงหัวเราะที่แสนจะสดใสวิ่งเล่นตามชายหาดไปวันๆและพร้อมที่จะลงเรือเร่ร่อนตามพ่อแม่ไปหากินในถิ่นห่างไกลเด็กเหล่านี้ไม่ต้องไปโรงเรียนเพราะไม่มีโรงเรียนเด็กผู้หญิงมีหน้าที่ช่วยแม่เลี้ยงน้องเด็กผู้ชายต้องออกทะเลกับพ่อเรียนรู้การหากินในทะเลจึงนับเป็นโรงเรียนชีวิตที่พวกเขาต้องเรียนรู้เพื่อความอยู่รอดในการดำรงชีวิตต่อไป

0: วิถีชีวิตของมอร์แกนเป็นวิถีที่มีความเป็นอยู่แบบง่ายๆยามค่ำพวกเขามักจะจับกลุ่มสนทนากันหรือในยามฟ้าสดใสเช่นคืนนี้บทเพลงมอร์แกนถูกนำมาขับกล่อมบทเพลงที่ร้องเป็นภาษามอร์แกนมักจะกล่าวถึงความรักของหนุ่มสาวความรักของพี่กับน้องหรือกล่าวถึงวิถีชีวิตของพวกมอร์แกนมอร์แกนเกาะสุรินทร์มอร์แกนกลุ่มสุดท้ายที่ยังคงมีวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมมากที่สุดและเป็นชาวเลเผ่าสุดท้ายของประเทศไทยที่ใช้ชีวิตเยี่ยงนี้
1: ลำไยละอันนี้แกมาดิมาลาปีตามมีไงลาปีหนู

เมื่อกระแสลมมรสุมตะวันตกมาเยือนวันคืนที่มีความหมายสำหรับการรอคอยมากที่สุดในรอบปีของชาวอุรักลาโวยทั้งมวลก็ได้มาถึงอุรักลาโวยชาวเลเผ่าหนึ่งที่ครั้งอดีตใช้ชีวิตเร่ร่อนในท้องทะเลนับเนื่องเป็นเวลากว่าร้อยปีสำหรับพวกเขาแล้วทะเลคือชีวิตทะเลคือมาตุภูมิพวกเขาจึงเรียกตัวเองว่าอุรักลาโวยอันหมายถึงคนของทะเลชาวเลอุรักลาโวยในปัจจุบันมิได้อาศัยเรือเป็นบ้านเร่ร่อนรอนแรมไปในท้องทะเลอีกต่อไปแล้วพวกเขาขึ้นมาตั้งถิ่นฐานอยู่บนฝั่งเรียกตัวเองว่าไทยใหม่ดำรงชีวิตเฉกเช่นชาวเกาะแม้มิได้อยู่เรืออุรักลาโวยก็ยังตั้งบ้านเรือนอยู่ริมฝั่งเพื่อจะได้ยินเสียงคลื่นตามคติของชาวเลทั้งยังผูกพันกับเรือและทะเลโดยทะเลก็ยังเป็นแหล่งอาหารเป็นแหล่งนำมาซึ่งปัจจัย4เมื่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมรอบข้างเปลี่ยนไปผู้ชายชาวเลหันมาทำการประมงเพื่อยังชีพการทำไซหมึกเป็นรายได้ที่ดีอีกทางหนึ่งทั้งยังใช้แรงงานคนน้อย

การไปวางใส่หรือจมใส่จะไปวางกันตอนเช้าช่วงเวลาที่คลื่นลมสงบบริเวณน้ำลึกประมาณ20วาโดยลอยทุ่นทงเป็นสัญลักษณ์และกลับมาเก็บอีกครั้งในตอนบ่าย

0: ลูกหลานชาวเลบ้านเกาะจำกิ่งอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่มีโอกาสได้เข้าเรียนเฉกเช่นเด็กทั่วๆไปที่อยู่ในวัยเรียนพึงจะได้รับโรงเรียนแห่งนี้ก่อตั้งก่อนพุทธศักราช 2,500 มีนักเรียนชาวจีนอิสลามและชาวอูรักลาโวยซึ่งมีถึง 60% เปิดสอนถึงชั้นประถมปีที่6ปีนี้เป็นปีแรกที่เปิดสอนชั้นมัธยมต่อเนื่องกันไปมีแนวโน้มว่าเด็กๆชาวเลที่นี่จะได้รับโอกาสทางการศึกษามากขึ้น
1: จะนั่งลง
2: ไม
0: ่ครูอนันต์เอกชวนเป็นครูที่โรงเรียนนี้มา17ปีสอนนักเรียนชาวเลมารุ่นแล้วรุ่นเล่า
2: เสียงเพลงพร้อมทั้งให้สัญญาณ
3: เมื่อก่อนนั้นผู้ปกครองจะไม่ค่อยสนับสนุนให้ลูกได้มาเข้าเรียนจนกระทั่งจบระดับประถมหรือภาคบังคับตามพรบ
0: เป็นครูที่โรงเรียนนี้มา17ปีสอนนักเรียนชาวเลมารุ่นแล้วรุ่นเล่า
2: เสียงเพลงพร้อมทั้งให้สัญญาณ
3: เมื่อก่อนนั้นผู้ปกครองจะไม่ค่อยสนับสนุนให้ลูกได้

0: ย่างนี้ก็ค่อยๆดีขึ้นที่จะเห็นว่าการรู้กับการไม่รู้มันแตกต่างกันมากหลังจากนั้นมาก็เริ่มเข้าใจแล้วก็อยากจะให้ลูกเรียนมากขึ้นเมื่อก่อนเปอร์เซ็นต์เรียนต่อแค่ 3% แต่เดี๋ยวนี้เพิ่มขึ้นเป็นประมาณสัก80หรือ60 70% ช่วงนั้นแล้ว
1: หัวหมูไก่ต้มขนมเข่งขนมเทียนถูกนำมาเส้นไหว้โต๊ะบูหลงในประเพณีตรุษจีนของชาวจีนบนเกาะจำด้วยความเชื่อถือร่ำลือในความศักดิ์สิทธิ์โต๊ะบูหลงเป็นศาลเจ้าของชาวเลอุรักลาโวยเกาะจำโดยมีความเชื่อว่าเป็นผีบรรพบุรุษมีสัญลักษณ์เป็นนกมีตำนานเล่าว่าชาวเลกำลังเผชิญกับลมมรสุมกลางทะเลลึกบังเอิญมีนกตัวหนึ่งหนีลมและฝนบินมาเกาะตรงหัวเรือทันใดนั้นลมฝนก็สงบจึงเชื่อกันว่านกตัวนั้นคือผีบรรพบุรุษที่บินมาช่วยด้วยเชื่อว่าผีบรรพบุรุษจะสามารถบันดาลให้เกิดคุณและโทษแก่วิถีชีวิตได้ทุกวันขึ้น15ค่ำชาวเลจึงเล่นรำมนาและร่ายรำบูชาหน้าศาลโต๊ะบูหลงเพื่อเป็นการเอาอกเอาใจให้ผีบรรพบุรุษพึงพอใจ

การร้องรำทำเพลงเป็นชีวิตจิตใจของพวกเขาบทเพลงรำนาเป็นภาษาอุรักลาโวยมีภาษามาเลผสมจังหวะของดนตรีมีลักษณะเร่งเร้ากระแทกกระทันเปรียบดังวิถีชีวิตยามที่ต้องต่อสู้กับกระแสคลื่นลมที่โหมแรง

ลงตันหยงหรือเพลงรองแงงศิลปะแห่งท้องทะเลอันดามันที่อุรักลาโวยรับมาร้องเล่นด้วยใช้เครื่องดนตรีคือรามนาโทนและไวโอลินหรือซอเช่นเดียวกับวงรามนาอูมะช้างน้ำแม่เพลงชาวเลร้องเพลงกับวงรามนามาตั้งแต่ยังสาวอูมะไม่อายที่จะร้องรำและมีความมุ่งมั่นที่จะสอนเด็กๆลูกหลานอุรักลาโวยเพื่อสืบทอดบทเพลงให้คงอยู่ต่อไปชิ้นไม้ที่ถูกเกลาจนได้รูปปรากฏรูปลักษณะโครงเรือชิ้นส่วนต่างๆจะถูกสลักสลาวเพื่อประกอบกันเข้าเป็นเรือปลาจักอันเป็นหัวใจสำคัญในพิธีอันยิ่งใหญ่เปอร์ลาจักคือพิธีลอยเรือที่สืบทอดกันมาแต่ครั้งบรรพบุรุษอันสะท้อนความเป็นมาความเชื่อภาพชีวิตทั้งมวลของชาวเลอุรักลาโวยเป็นเพราะทะเลคือแหล่งอาหารไม่ว่าในยุคสมัยใดทะเลก็ยังเอื้อเฟื้อและแบ่งปันให้พวกเขาดำเนินวิถีชีวิตเช่นนี้ได้เสมอมาความเชื่อที่ว่าวิญญาณบรรพบุรุษจะสิงสถิตอยู่ในสัตว์ทะเลจึงมีควบคู่กับตำนานของพวกเขามาเนิ่นนานพวกเขาจึงส่งสัตว์ไปไถ่บาปในพิธีลอยเรือ

การแกะสลักรูปฝากที่เรียกว่าดูเกอร์กาตีหากเป็นรูปของใช้ที่จำเป็นในการออกทะเลก็เพื่อให้ผีบรรพบุรุษได้ใช้ระหว่างเดินทางกลับไปดินแดนศักดิ์สิทธิ์ตามตำนานของพวกเขาแต่ชาวเลก็ยังนิยมแกะรูปคนเท่าจำนวนสมาชิกในครอบครัวและใส่ในเรือเพื่อเป็นตัวแทนของสิ่งชั่วร้ายให้ลอยไปกับเรือสังคมของอูรักลาโวยเป็นสังคมแบบเครือญาตินิยมแต่งงานแบบผัวเดียวเมียเดียวและจะแต่งงานกับคนกลุ่มเดียวกันมากกว่าคนนอกกลุ่มตามคตินี้

ยมของชาวเลผู้ชายชาวเลจะต้องมีเรือมีอวนมีฉมวกผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงจึงจะยกลูกสาวให้เมื่อผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงตรวจสิ่งของและค้นหาเงินที่ซ่อนไว้ตามชั้นของผ้าจนเป็นที่พอใจแล้วเจ้าบ่าวเจ้าสาวกราบไหว้ญาติพี่น้องเป็นอันเสร็จพิธีแต่งงานแบบดั้งเดิมนี้หาได้ไม่ง่ายนักในปัจจุบัน

ด้วยธรรมชาติของไม้ระกำและตีนเป็ดซึ่งเป็นไม้เนื้ออ่อนหากตัดมาแล้วทิ้งไว้ข้ามวันเนื้อไม้จะแห้งแข็งยากแก่การตัดแกะสลักและตอกยึดชาวเลในยุคก่อนจึงนำไม้ทั้งสองชนิดนี้มาดัดโค้งเพื่อทำโครงเรือโดยร่วมกันทำให้เสร็จภายใน1วันซึ่งในปัจจุบันความร่วมมือของชาวเลลดน้อยลงเวลาในการทำเรือจึงไม่อาจเสร็จสิ้นภายในวันเดียวได้อย่างครั้งก่อนนับเนื่องครั้งอดีตผู้หญิงชาวเลไม่ต้องทำงานอะไรมากนักนอกไปจากการหาอาหารทำงานเล็กๆน้อยๆในพิธีรอยเรือผู้หญิงมีหน้าที่เพียงเตรียมอาหารเครื่องเส้นโดยมีโต๊ะหมอและผู้ชายเป็นฝ่ายสร้างเรือลายฟันปลาหรือฟันเลื่อยถูกนำมาสลักเป็นลายเรืออันสะท้อนความเชื่อในการนับถือโต๊ะบีกงหรือเจ้าปลาฉลามชาวเลมีความเชื่อว่าการเข้าร่วมต่อเรือและเข้าร่วมในพิธีลอยเรือจะได้บุญด้วยเรือเป็นที่สิงสถิตของวิญญาณบรรพบุรุษที่ตายไปแล้วพวกเขาจึงเข้าร่วมต่อเรือด้วยความศรัทธาและแต่งเรือด้วยความประณีตเป็นการเอาใจบรรพบุรุษเพื่อบรรพบุรุษจะได้ดลบันดาลให้อยู่เย็นเป็นสุขทำมาหากินได้คล่องเด็กๆที่วิ่งเล่นในบริเวณที่ต่อเรือซึ่งมองดูผู้ใหญ่ทำงานด้วยความสนใจหรืออาจจะเก็บเศษไม้ระกำที่ตกหล่นมาต่อเป็นสิ่งประดิษฐ์เล็กๆโดยสังเกตวิธีการจากผู้ใหญ่เมื่อถึงวัยอันสมควรก็จะเข้าร่วมพิธีต่อเรือในฐานะลูกมือก่อนได้รับการถ่ายทอดจากผู้ใหญ่เกิดความรู้ความชำนาญสืบสานศิลปะเรือปลาจั๊กที่ประณีตงดงามสืบแต่ครั้งบรรพบุรุษเรือปลาจั๊กที่แหลมหลาต่างไปจากเรือปลาจั๊กที่อื่นๆด้วยใช้ต้นกล้วยเป็นวัสดุในการทำเรือสืบเนื่องแต่ครั้งบรรพบุรุษเนื่องจากบริเวณรอบๆที่ชาวเลอยู่ไม่มีไม้ที่จะเอามาทำเรือได้และมีต้นกล้วยจำนวนมากเครือและกาบกล้วยประกอบกันเข้าเป็นเรือปลาจั๊กโดยใช้เวลาไม่นานนัก

0: ื่อสร้างเรือเสร็จแล้วชาวเลแหลมหลาจะไปที่โต๊ะปากพระซึ่งเป็นศาลบรรพบุรุษตั้งถาดเครื่องเส้นอาหารคาหวานเส้นผีบรรพบุรุษโดยมีโต๊ะหมอเป็นผู้ประกอบพิธีกำยานถูกจุดขึ้นด้วยเชื่อว่ากลิ่นหอมของกำยานจะสื่อไปถึงสิ่งเหนือธรรมชาติต่างๆได้แสงเทียนจะเป็นเครื่องนำทางและใช้ตอบคำถามที่สมาชิกต้องการทราบโดยผ่านทางโต๊ะหมอชาวเลบ้านแหลมหลาแต่ละครอบครัวจะเอาข้าวสารเหลืองและได้ย้อมเป็นสีต่างๆมาให้โต๊ะหมอปลุกเสกอุรักลาโวยเชื่อกันว่าได้ดิบเป็นเครื่องคุ้มครองคนข้าวสารเหลืองจะคุ้มครองที่พักอาศัยเมื่อได้ข้าวสารแล้วจะนำไปโปรยรอบบ้าน3รอบโดยเชื่อว่าสามารถขับไล่ไม่ให้สิ่งชั่วร้ายเข้ามารบกวนได้เรือปลาจักที่เพียรประดิษฐ์ขึ้นเพื่อเป็นพาหนะส่งวิญญาณบรรพบุรุษไปยังบ้านเมืองเดิมทุกสิ่งทุกอย่างที่ถูกจัดเตรียมดังปรากฏในเรือปลาจักเป็นดั่งภาพสะท้อนวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของอุรักลาโวยที่เคยเป็นมา
1: Amen.

เสียงรำนาเชิญชวนให้วิญญาณบรรพบุรุษและสิ่งเหนือธรรมชาติในความเชื่อลงมาร่วมในพิธีและร่วมกันร่ายรำเพื่อเป็นการเอาใจผีบรรพบุรุษการร่ายรำฉลองเรือยังคงดำเนินต่อไปพร้อมๆกับความบันเทิง

สิ่งต่างๆบรรทุกเต็มลำเรือที่จอดสงบนิ่งก่อนจะถูกส่งไปยังดินแดนศักดิ์สิทธิ์โต๊ะหมอเริ่มทำพิธีการร่ายรำฉลองเรือขึ้นอีกครั้งด้วยความเชื่อว่ายิ่งรำรอบเรือปลาจักหลายรอบเท่าใดก็จะยิ่งได้บุญมาก

ผีบรรพบุรุษที่อยู่ตามทิศต่างๆถูกโต๊ะหมอเรียกมาลงเรือเพื่อเดินทางไปยังคูนุงชื่อไรข้าวตอกสีขาวบริสุทธิ์ที่เชื่อว่าสามารถดูดซับสิ่งชั่วร้ายได้ถูกโปรยมาที่เรือเมื่อโต๊ะหมอให้สัญญาณพวกเขาจึงไม่รอช้าที่จะนำเรือสะเดาะเคราะห์ลำนี้ไปสู่ท้องทะเล

ด้วยความหวังว่าเรือปลาจากจะลอยไปสู่คูนุงชื่อไรดินแดนศักดิ์สิทธิ์ณเทือกเขาคูนุงชื่อไรในเขตสหพันธรัฐมาเลเซียนำวิญญาณบรรพบุรุษไปสถิตณถิ่นฐานเดิมตามความเชื่อที่สืบต่อกันมา

ไม่ว่าอูรักลาโวยจะอยู่บนดินแดนใดแต่พวกเขาก็ยังไม่ลืมประเพณีลอยเรือซึ่งอาจเป็นประเพณีสุดท้ายที่ยึดมั่นพวกเขาไว้ไม่ให้ลืมเผ่าพันธุ์ของตนเองว่าพวกเขาคืออูรักลาโวยคนของทะเล

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: หรือโทรตามเมียมาร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
2: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านก็ทนที่สิทธิพรแล้วก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสร้อยดูเนี่ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแปลงหนึ่งนานไหมคร
1: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

0: ับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
1: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตจะไป
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสที่มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสานศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

นับเป็นความภาคภูมิใจของชาวเลเกาะซิเรที่แอร์คันลูกหลานอุรักลาโวยเพียงคนเดียวสามารถสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาและยังเป็นอาจารย์สอนผู้อพยพในมูลนิธิคอนซอร์เทียมในปัจจุบัน

0: เป็นเวลาราว5ปีแล้วที่ต้องจากชุมชนของตนเองไปแต่ในทุกๆ3เดือนแอร์คันหรือชาววัดประมงกิจก็ยังคงใช้เวลาในวันหยุดเพื่อการกลับมายังบ้านเกิดของเขาด้วยความกระตือรือร้นในการใฝ่หาความรู้ตั้งแต่ครั้งวัยเด็กทำให้สามารถสอบชิงทุน AFS หรือ American Field Service ได้ในปีพุทธศักราช2525และยังได้รับทุนเรือเยาวชนเอเชียอาคเนในปี2528อีกด้วย
1: Do anybody at your house smoke? Yes.

0: ส่วนมากเนี่ยคนที่กวาดเสร็จเนี่ยไม่ค่อยได้เรียนต่อคือที่ไปเรียนก็เกณฑ์บังคับก็อย่างเรียนป.1สมัยก่อนคือป.1จนถึงป.4แล้วก็หลังจากนั้นก็ออกจากโรงเรียนไปทำงานกับพ่อแม่มั่งหาหอยออกทะเลอะไรเงี้ยตอนผมเองนี่กว่าจะได้เรียนหนังสือก็ต้องพยายามบอกพ่อแม่ว่ามันดีอย่างโน้นดีอย่างนี้เพราะว่าพ่อแม่ไม่ได้สนับสนุนให้ผมไปเรียนหนังสือ
1: ทุกคนอันนี้อ่านว่าอะไรเนี่ยเดโยเหรอหรือว่าเดโชนะนี่มันชอช้างไม่ใช่ยอยักษ
2: ์การอาสาสอนหนังสือให้กับเด็กๆอุรักลาโวยที่บ้านเกิดของตนเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งเขาพยายามทำในทุกครั้งที่กลับมาด้วยคาดหวังว่าชาวเลและเด็กๆจะเล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาเช่นเดียวกับเขา
1: หมูที่เท่าไหร่เขียนได้ไหมจำได้ปะ
0: คิดว่าต่อไปอนาคตเนี่ยพ่อแม่ของชุมชนของชาวเลจะให้ความสำคัญกับการศึกษามากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วผมคิดว่าผมหวังว่ามันจะมากขึ้นไปอีก

0: บ้านสังกะอู้เป็นอีกชุมชนหนึ่งของอุรักลาโวยที่อยู่ในการปกครองดูแลของทางการซึ่งเรียกพวกเขาว่าไทยใหม่เด็กๆชาวเลจึงต้องเข้าสู่ระบบการศึกษาภาคบังคับที่รัฐจัดไว้ให้เด็กชายบุญสุขทะเลลึกได้รับคำชมว่ามีไหวพริบและเรียนดีที่สุดในห้องเขาสามารถอ่านและเขียนได้ดีแต่การออกเสียงยังคงเป็นปัญหา
1: เด็กสะกดได้นะไม่ใช่ว่าสะกดไม่ได้รู้ว่าสระอะไรแต่เสียงก็ไม่ชัดเพราะว่าโรงเรียนนี้นี่มีพวกไทยใหม่นี่ 100% เลยไม่ได้ปนกับคนอิสลามไม่ได้ปนกับคนไทยทั่วไปอย่างนี้เด็กเลยพูดภาษาเขาอยู่ของกลุ่ม
0: โรงเรียนบ้านสังกะอู้มีครูเพียง4คนและสามารถสอนได้เพียงชั้นประถม4ซึ่งดูจะน้อยเกินไปในความคิดของครูแต่ก็มากพอแล้วสำหรับชาวเล
1: เป้าหมายของการศึกษาของโรงเรียนนี้ก็อยากให้เด็กที่จบจากโรงเรียนบ้านสังกะอู้ไปแล้วนี่อ่านออกเขียนได้อยู่ร่วมกับคนในสังคมทั่วไปได้แล้วก็อยากให้เรียนต่อในชั้นประถมศึกษาปีที่6แต่ส่วนมากจะไม่เรียนเลยเพราะว่าชาวบ้านนี่เขาห่วงลูกเขามากเขาไม่ไปร่วมกับคนอื่นหมู่มากๆนี่เขาไม่ไปเลยเขาจะอยู่เกาะกลุ่มของเขาที่สังกะอู้นี่
0: การอ่านเขียนและพูดไทยได้นั้นไม่ยากเกินไปสำหรับเด็กบ้านสังกะอู้แต่สิ่งเหล่านี้จะคงเหลืออย่างเลือนลางเมื่อพวกเขาเรียนจบสำหรับมอร์แกนชาวเลอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งอยู่ห่างไกลจากสังคมภายนอกไม่มีสัญชาติใช้ชีวิตกึ่งเร่ร่อนหากินพักอาศัยในบริเวณหมู่เกาะของพม่าและทางภาคใต้ตอนบนของไทยเพราะไม่ได้อยู่ในการดูแลของรัฐมอร์แกนจึงยังไม่ใช่ไทยใหม่อย่างกลุ่มอุรักลาโวยแม้จะเป็นข้อดีในด้านวัฒนธรรมที่สามารถดำรงชีวิตแบบดั้งเดิมไว้ได้แต่ในด้านความเป็นอยู่มอแกนขัดสนและล้าหลังในวันที่ผ่านคลื่นลมชีวิตมากกว่า70ปีดาเก้ไม่สามารถออกทะเลได้อีกแล้วนอกจากหน้าที่ในการประกอบพิธีกรรมและดูแลหลานๆดาเก้ยังได้คิดวางแผนในอนาคตให้กับมอร์แกนสมกับที่เรียกตนเองว่าหัวหน้าเผ่า
2: ผมนึกว่ายะยะที่เป็นไทยไม้แล้วครับยะเป็นไทยไม้ที่นี่บนเด็กๆพวกขาวโรงเรียนต่อไปเราเรียนข้างหน้าผมวัดเสียผมวัดเสียเด็กๆขาวโรงเรียนก็ฉับไปแล้วพอได้เรียนอะไรก็เป็นอะไรก็ได้ไปตบนางถือตบอะไรก็ได้ครับเป็นทหารเป็นตำรวจก็ได้ทีนี้ผมยาที่เขาเขาถอยไม้ก็ได้เด็กๆรักษาอนุนก็ได้ข้างน้ำก็ได้จับนี่หอยข้างน้ำไม่รู้เป็นหรือ
0: เกาะซิเรชุมชนใหญ่อีกแห่งหนึ่งของอุรักลาโวยมีชาวเลตั้งถิ่นฐานอยู่รวมกันราว200หลังคาเรือนในอดีตที่แห่งนี้เคยเป็นของพวกเขาเพราะอยู่อาศัยสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคนแต่ด้วยความไม่รู้ภาษาไม่รู้ถึงความสำคัญสถานภาพของพวกเขาจึงเปลี่ยนไป
3: อ
2: ผีของชาวลีเท่ๆเหมือนกันแต่ว่าคนจีนเข้ามาอยู่เลยก็ให้ลาวให้ไรก็เลยเข้าข้อว่าเออฉันนี่มาให้อยู่กับผมเลยยัดใจไปให้ไหวเขานานเป็นแบบนั้นพอที่ลั่งกินไปกินมาครับ 3-400 กว่าเออหมดแล้วนี่มาอยู่กับผมแล้วฉันนี้นะขอซื้อ300กี่ร้อยบาทไม่รู้คนแก่ๆย่างว่าเลยไม่รู้เรื่องเลยตกลงให้เขาแต่ก็ว่าเออทีไม่มีราคาก็เลยให้เขาเสีย
0: ด้วยเงื่อนไขที่ว่าบ้านที่สร้างขึ้นใหม่ต้องขออนุญาตเจ้าของที่เสียก่อนจึงจะได้เลขที่และสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อการเรียกเก็บค่าเช่าดังที่เคยทำเมื่อหลายปีก่อนบังโดดซึ่งเกิดที่เกาะแห่งนี้จึงเลือกต่อเติมบ้านแทนการสร้างใหม่แต่กระนั้นก็ไม่ยอมที่จะต้องจ่ายค่าเช่า
2: ตรงนี้มันเป็นป่าสมัยนั้นเป็นป่าก่อนเลยทั้งคนทั้งหมู่บ้านแกแหลมกลางเลยมาทางทั้งหมดตรงนี้ไม่มีเป็ดผีขอใครอยู่หลาย10ปีมีข้ออ้างบอกว่า เขาจะเก็บค่าที่ค่าเช่าของชาวบ้าน

ด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับท้องทะเลทะเลคือบ้านทะเลคือแหล่งทำกินประเพณีลอยเรือจึงเป็นงานเทศกาลที่มีผลทางจิตใจต่อคนกลุ่มนี้มากที่สุด

0: เลยมานี่เดินนั่งดู
1: ชั่วเวลาเพียงไม่กี่เดือนความเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้นกับชุมชนนี้อีกครั้ง
2: แต่ก่อนนี้อยู่บนนู้นนั่นแหละว่าอยู่ขวางนู้นขวางนู้นเสร็จอยู่ไม่ได้น้ำมันถึงก็รื้อมาอยู่ไปนี่ผมไปขอจากอำเภอที่นี่อำเภอให้อยู่ไว้นู้นข้างบนนู้นแต่ว่าพวกในทุนก็บีบบังคับจนกระทั่งว่ารื้อมาอยู่ในทะเลหมดเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้เขากั้นหมดจะพูดไม่ได้นะที่ของเขานะพูดยาก
1: ประเพณีลอยเรือครั้งต่อไปคงต้องจัดภายในกรอบกำแพงที่สร้างขึ้นใหม่แม้ต้องแบกรับภาระความเป็นไปของชุมชนเช่นนี้ผู้ใหญ่สิทธิ์ประมงกิจก็ยังต้องดิ้นรนหาเลี้ยงตัวด้วยการรับจ้างล้างบ่อเลี้ยงกุ้งเช่นเดียวกับลูกบ้านชาวเลคนอื่นๆ

0: การวางไซในทะเลแต่ละครั้งต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า10วันทั้งยังต้องอาศัยความชำนาญเฉพาะตัวจึงจะได้ของทะเลมาเป็นสิ่งตอบแทนแต่ด้วยเหตุที่เครื่องมือทั้งหมดเท่าแก่เป็นผู้ซื้อให้ของที่ได้มาจึงต้องขายคืนให้ในราคาที่เท่าแก่เป็นผู้กำหนดฮูเฮกเป็นหนึ่งในจำนวนชาวเลเพียงไม่กี่คนที่หลุดพ้นจากเงื่อนไขนี้เขาอดทนเก็บออมกระทั่งสามารถซื้อเรือเก่าลำนี้ได้ในราคากว่า10,000 บาทแม้ต้องซ่อมแซมอีกมากแต่ฮูเฮกก็ภูมิใจที่มีเรือเป็นของตัวเพราะไม่ต้องคอยใช้หนี้เท่าแก่หากินได้อย่างอิสระและขายของทะเลได้ในราคาที่เป็นธรรมนับตั้งแต่เริ่มปักหลักตั้งถิ่นฐานถาวรตามบริเวณหมู่เกาะในครั้งแรกการต้องคบค้าติดต่อกับคนกลุ่มอื่นก็ติดตามมาโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงจากที่เคยหากินเพียงเพื่อการยังชีพนั้นไม่เพียงพออีกต่อไปเพราะความทันสมัยที่ก้าวเข้ามาใหม่ทำให้พวกเขาต้องจ่ายเพิ่มขึ้นทุกคนจึงต้องช่วยกันทำงานเพื่อตอบสนองกับยุคสมัยที่เรียกร้องจากพวกเขามากกว่าแต่ก่อน
1: เอ็กเคนกับ

ด้วยเครื่องมือและวิธีการแบบเดิมแต่ข้อจำกัดกลับเพิ่มขึ้นมีทั้งเขตหวงห้ามของทางการและเอกชนซึ่งแต่เดิมไม่มีหรือแม้แต่เรืออวนรุนที่ลักลอบเข้ามาในบริเวณหวงห้ามสิ่งเหล่านี้ผลักดันให้พวกเขาต้องออกดำหอยในเขตน้ำลึก 30-50 เมตรด้วยเครื่องปั๊มลมที่ใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงแม้จะเป็นความจำเป็นแต่ร่างกายก็ไม่อาจยอมรับเงื่อนไขนี้

0: เรียกว่าน้ำบีบน้ำบีบผมตอนยี่เป็นผมดำลงไปโอขึ้นมารู้สึกว่าง่วงนอนผมง่วงนอนผมเลยนอนแต่หัวเรืออย่างที่นอนเลยวะพอนอนโปนอนไปพักนี่ไม่รู้สึกเลยก็มาฟื้นเพลโรงพยาบาลวิชิระนี่ประมาณ4คืนกับ3วันผมรู้สึกตัว
1: ที่เราไปวันนั้นสามคนไปวันนั้นสามคนตายคนหนึ่งเหลือสองคนผมพร้อมเราวันนั้น
2: แม้จะพอรู้ว่าเครื่องมือและวิธีการดำน้ำของพวกเขาไม่ถูกต้องนักแต่ความจำเป็นก็บังคับให้ต้องทำโรคน้ำบีบจึงเป็นเสมือนเคราะห์ร้ายที่ต้องเผชิญหลายคนตายจากไปที่โชคดีอาจจะหายแต่สำหรับอีทิมเขาอดทนกับอาการอัมพาตตอนล่างมากว่า10ปีแล้ว
0: เราให้เมียหาที่ร้านห้าห้อยเราเป็นหัวหน้าครอบครัวต้องให้เมียมีรักษาเราแล้วมีใครรักษาเราอย่าลุกคนหนึ่งเลย
1: แบบเรานี่ไม่ได้ไปไหนตัวบาดเดินเท่าแต่รับตัวเดินไปเดินมาเช้าตอนนี้ฮะเที่ยงคืนนี้ฮะว่ารู้เดินไปเดินมาเดินไปเดินมาวันนั้นเพราะว่าก็ถ้าเดินบ่อยๆมันจะตัวจะชีดีครับ
0: รู้สึกว่าน้ำบีบเนี่ยอันตรายจริง
2: พร้อมๆกับการละทิ้งวิถีชีวิตแบบเร่ร่อนการสัมพันธ์คบค้ากับคนกลุ่มอื่นก็เกิดขึ้นสืบเนื่องกันมาภาษาเป็นสิ่งหนึ่งที่รัฐได้เข้ามาให้การศึกษาเพื่อแก้ปัญหาให้กับชาวเลเรียกได้ว่าบางมะเพ็นคือพ่อเพลงรุ่นสุดท้ายของเกาะลันตาลูกชายคนโตของเขายังพอพูดภาษาชาวเลได้บ้างขณะที่คนเล็กพูดไม่ได้เลยยิ่งไปกว่านั้นในกลุ่มที่พอจะพูดภาษาชาวเลได้ก็ไม่สามารถขับเพลงอูรักลาโวยที่เคยร้องสืบต่อกันมาช้านานได้อีกแล้ว
3: ไม่นะคนแก่ๆพ้นพอว่าจึงตำเป็นตั้งไปเลยเด็กนู้นทำไม่เป็นลูกร้านร้านของสามไม่ไปของไส้ไปเลยของไส้ไอ้ร้านนี้นะไม่มีเลยร้องเง่งก็ไม่มีเลยไอ้รูร่ากาบุ้งก็ไม่เลยจริงกาบุ้งล่ะร้องเง่งนี่แหละมันหน้านี่ไปคังไปพอดไปหยัดรักไปคังซ่ายันไปนู่นมั้งเลยสุนารีก็ไปหมด
4: เมื่อเดินแต่ข้างหน้ามันขี้ขาดไปนู้นก็กลัวจูนไปเนี้ยโจรเขาจับจึกแล้วเขาจับที่ไปเนี้ยก็ไม่รอดทีนี้อดกับขาวเองอดกับขาวว่าอดกับสารก็อดนี่ไม่มีเงินจะซื้ออันผมว่ากินยาไปทับให้เด็กข่าวโรงเรียน
3: อาจจะไม่แน่ดีไม่ดีขาดก็ไม่แน่ดีเรื่องต่อไปอย่างป้าปีนี้มันเกี่ยวกับโถหม้อนี่กันไม่รู้มันที่ใครที่แท้นนะทีนี้ไอ้เรื่องลำนี้ถ้าว่าเขาจัดเลยก็ต่อไปนี่มีแต่ลำบุ้งก็ไม่เนี่ยเรือลอยเรือนี่นะ
5: เพราะว่าโลกเราเนี่ยต้องการความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมทางชีวภาพแล้วก็ทุกคนเนี่ยควรจะมีความสุขและภูมิใจในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของตนเองอย่าเอาตัวเองเข้าไปวัดแล้วก็ไปเปลี่ยนเขาคิดว่าไง
2: นับตั้งแต่ยังใช้ชีวิตแบบเร่ร่อนความผูกพันที่มีต่อท้องทะเลอันเป็นเอกเทศของพวกเขาบ่มเพาะให้เกิดวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองแต่แล้วความเปลี่ยนแปลงของสังคมและยุคสมัยได้ทำให้ความสัมพันธ์นี้เจือจางลงหรือว่ายิปซีทะเลจ จะเป็นเพียงชื่อที่ถูกบันทึกไว้ในหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์

การค้นพบเส้นทางสู่โลกตะวันออกอาจด้วยเหตุแห่งการค้าการล่าอาณานิคมการเผยแพร่ศาสนา

นับแต่บัดนั้นเชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมหลั่งไหลถ่ายทอดสู่กันอย่างไร้ขอบเขต

0: เสียงกลองรามนาและเรื่องราวของแขกแดงหรือแขกอินเดียเดินทางเข้ามาค้าผ้าในเมืองไทยกลายเป็นตำนานแผ่นดินของชาวใต้ฝั่งตะวันตกลิเกรามนาหรือลิเกป่าเป็นการละเล่นพื้นบ้านดึกดำบรรพ์ที่สะท้อนชีวิตการเดินทางสู่สุวรรณทวีปของแขกอินเดียเมื่อหลายร้อยปีมาแล้ว
1: มาอยู่ที่เมืองเตยแล้วถึงที่นี่ก็อยู่เกาะกลางเลยแกได้ซ่อนแกว่าขึ้นก่อนไม่ใหญ่แกซ่อนคำกระทึ่งแกหยุดจากการคลายผ้าแกก็ว่าเป็นรำปะบดข้องลิเกอำนาจซึ่งคนชาวเกาะเขาเกิดศรัทธาเชื่อตื้อก็นิยมจมจอบกันนะพอเขาจมจอบก็ต้องกันพนันกันคนอิสลามเนี่ยเขาจวนแกว่าให้แกเป็นอาจารย์ฝึกให้แกก็ฝึกก็ว่าได้ไปทีละลำแกก็ฝึกไปเผื่อเหลือเผื่อกุมกระตังว่าเจ้าเล่ก็จับสมัยนั้นหมายความว่าพวกเจ้าเล่นั้นเอ้ยลำนานครึ่มบันนี้หมายความก็ล้มบ้านล้มเมืองก็นิยมชมชอบกันก็รักดีเกนี้ไปลำในมากกว่ามาคนก็ชอบลำในคนก็ชอบ
0: คำว่าลิเกนั้นเลือนมาจากคำอาหรับคือดีเกเป็นบทเพลงสวดสรรเสริญพระเจ้าใช้สวดเข้ากับจังหวะกลองรอบบานาหรือรัมมานาซึ่งมีความหมายว่าพระผู้อภิบาลของเราชาวอาหรับได้นำพิธีสวดดีเกมาเผยแพร่ในอินเดียสมัยราชวงศ์โมกุลและจากอินเดียก็เข้าสู่ชวาสุมาตรามลายูรวมถึงไทยตอนใต้ไม่ว่าเส้นทางของลิเกป่าจะเริ่มต้นจากเรื่องราวทางศาสนาหรือตำนานการค้าของแขกแดงก็ตามแต่เพราะเหตุใดจึงพบการละเล่นชนิดนี้เฉพาะบริเวณจังหวัดภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันเท่านั้นดินแดนชายฝั่งตะวันตกเคยมีความสำคัญเช่นไรต่อเส้นทางการค้าทางทะเลในยุคโบราณภาพเขียนฝาผนังถ้ำบนเกาะพีพีเลและพีพีดอนในหน้าน้ำจังหวัดกระบี่ได้บันทึกร่องรอยการค้าโบราณของชาวต่างชาติสู่ทะเลอันดามันภาพเรือสำเภาจีนและเรือกำปั่นจากยุโรปจุดความสงสัยว่าเมื่อครั้งต้นพุทธศตวรรษได้มีเรือสินค้าจากโพ้นทะเลแวะมาจอดที่ชายฝั่งตะวันตกของไทยเพื่อลำเลียงสินค้าข้ามคาบสมุทรไปสู่ฝั่งอ่าวไทยแทนการนำเรืออ้อมปลายแหลมมาลายูซึ่งขณะนั้นเต็มไปด้วยพยันตรายจากโจรสลัด

ดินแดนชายฝั่งตะวันตกจากจังหวัดระนองลงไปตลอดปลายแหลมล้วนมีร่องรอยการเดินทางของผู้คนข้ามฝั่งจากตะวันตกไปสู่ตะวันออกมาแต่โบราณสมัยการค้นหาเส้นทางโบราณข้ามคาบสมุทรกระทำต่อเนื่องกันมานานหลายทศวรรษแม้ในปัจจุบันการค้นคว้าก็ยังไม่สิ้นสุดเส้นทางจากอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ข้ามไปสู่อ่าวบ้านดอนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นเส้นทางการค้าโบราณแห่งหนึ่งที่เก่าแก่ที่สุดในช่วงแรกของการค้าระหว่างอินเดียและจีน

0: การขุดพบลูกปัดโบราณที่บ้านควรลูกปัดซึ่งอยู่ห่างจากปากน้ำคลองท่อม5กิโลเมตรแสดงเค้าเงื่อนทางโบราณคดีชิ้นแรกของเส้นทางคลองท่อมอ่าวบ้านดอนนักโบราณคดีสันนิษฐานว่าที่นี่คือชุมชนโบราณของชาวอินเดียเมื่อ 2,000 ปีมาแล้วเป็นทั้งท่าเรือขนถ่ายสินค้าข้ามฝั่งและแหล่งผลิตลูกปัดจำนวนมหาศาล
1: ไม่น้อยจาก10ตันนี่พูด 50-50% จะพูดสูงไม่ได้ต่ำไม่ได้แต่ไม่ในก็ปลวกลูกปลวกมันใหญ่เราเรียกทางนี้เรียกปลวกหมอสีนั่นเอากระจกควันที่พุ่งเนี่ยพรุบเดียวพุ่งออกมาเลยไปยืนดูด้วยไอ้ปองกระป๋องอวันตินลูกใหญ่นั่นรับ2-3กระป๋อง

หลักฐานทางวัฒนธรรมเกี่ยวพันถึงชนชาติอาหรับเปอร์เซียอียิปต์อินเดียและจีนพบกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปใต้ผืนดินของอำเภอคลองท่อมราว 2,000 ปีล่วงมาแล้วที่บันทึกของปโตเลมีนักภูมิศาสตร์ชาวกรีกได้พูดถึงฝรั่งที่เดินทางมาถึงสุวรรณภูมิพบกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปใต้ผืนดินของอำเภอคลองท่อมราว 2,000 ปีล่วงมาแล้วที่บันทึกของปโตเลมีนักภูมิ

0: เป็นเครื่องรางหรือสิ่งของนำโชคลูกปัดสุริยเทพและรูปแกะสลักเทพเจ้ากรีกโรมันเหล่านี้มีรูปแบบทางศิลปะที่บ่งบอกว่าอยู่ในยุคสมัยคลาสสิกของอาณาจักรโรมันการค้นพบครั้งนี้จึงสอดคล้องกับข้อสันนิษฐานถึงการเข้ามาตั้งถิ่นฐานของชาวต่างชาติในราวพุทธศตวรรษที่6ซึ่งอยู่ในช่วงเดียวกับยุคคลาสสิกของโรมันอีก500ปีต่อมาคลองท่อมไม่ได้เป็นเพียงเมืองท่าพักสินค้าเท่านั้นแต่ได้พัฒนาเป็นชุมชนผลิตลูกปัดจากการพบลูกปัดแบบต่างๆจำนวนมากทั้งหินแก้วหลากสีและเบ้าหลอมเครื่องประดับร่องรอยการมาเยือนของพุทธศาสนาปรากฏในลูกปัดรูปสวัสดิกะอันเป็นตรามงคลของศาสนาพุทธตราประทับอักษรปลวะเหล่านี้แสดงถึงสื่อสัมพันธ์ทางการค้ากับพ่อค้าจากอินเดียตอนใต้สิทธิบัตรขอผ่านทางเหล่านี้ยืนยันว่าการเดินทางของนายวานิชยังไม่สิ้นสุดพวกเขายังต้องนำกองคาราวานสินค้ามุ่งหน้าไปสู่จุดหมายอีกฟากฝั่งคลองท่อมและคลองปะกาใสเป็นลำน้ำที่อยู่ในละแวกเดียวกันและขุดพบซากเรือโบราณจมอยู่เสมอๆการขุดพบเรือโบราณในคลองปะกาใสได้คลี่คลายข้อสงสัยว่าในอดีตมีเรือสินค้าขนาดใหญ่เข้ามาจอดในลำคลองที่แคบและตื้นเขินอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันได้อย่างไร
1: วันเหย่ายังยังวันนั้นเราก็ตอนนี้เราที่ผ้าว่าลึ
2: นี่ทายนี่ครับ
1: นี่คุ้มข้าวไปในลิงเราต้องข้าวในลิงตรงเราที่ผ้าว่าเดี๋ยวนี้ต้องยาวย่างตั้มเดือดเส้นนึงเส้นนึงตอนนั้นอย่างตั้มเดือดเส้นนึงตั้มนั่นเราประมาณว่าอย่างตั้มว่าเส้นนึงปลาก็ต้องวางอยู่เราเจ็ดว่า
0: เรือใหญ่ลำนี้สันนิษฐานว่ามีอายุไม่เกิน100ปีลักษณะเป็นเรือใบขนาดใหญ่จมโคลนตมทอดขวางลำน้ำเกยลึกเข้าไปในแผ่นดินถ้าในระยะเวลา 2-3 ชั่วอายุคนลำคลองยังมีสภาพกว้างขวางพอที่เรือใหญ่เข้ามาได้แล้วคงไม่ผิดนักถ้าจะกล่าวว่าเมื่อ 2,000 ปีก่อนลำน้ำบริเวณนี้ย่อมเป็นเส้นทางคมนาคมที่เหมาะสมสำหรับเรือจากต่างประเทศแวะเข้ามาขนถ่ายสินค้า
3: ของที่ใช้ใบพัดข้างใต้มันอยู่อย่างนี้แล้วมันจะมีไม้อีกอันหนึ่งนี่มันตัวนี้มันใช้แบนอย่างนี้ไอ้ชิ้นนี้มันอยู่ใต้มันไอ้ชิ้นนี้มันอยู่บนแล้วมันประกบอยู่ข้างใต้มันในนี้มันไม่ใช่เป็นมาดลำมันไม่ใช่อันนี้มันเป็นแต่ส่วนประกอบมันมาปิดส่วนนอกมันอีกส่วนนอกไอ้มาดลำมันอาจจะไม่ยาวตรงนี้ที่ผมที่เคยไปเห็นนะไปเห็นที่อำเภอกอกเขาเคยไปลงดูในเรือใหญ่แล้วเรือใหญ่เขาปลูกมะพร้าวเลย3ต้นนะ
0: การย้อนรอยอดีตที่ล่วงมานานกว่า 2,000 ปีนั้นเป็นเรื่องที่หาหลักฐานแน่ชัดได้ยากแต่จากบันทึกความทรงจำของผู้เฒ่าผู้แก่สามารถนำทางย้อนกลับไปมองอดีตเมื่อ 50-60 ปีก่อนยามนั้นเส้นทางข้ามคาบสมุทรสายนี้ยังเป็นที่นิยมใช้เดินทางค้าขายจากคลองท่อมไปอ่าวบ้านดอนโดยผ่านทางบ้านพรุดินนาและบ้านลำทับทางหลวงหมายเลข4038คืออดีตเส้นทางเดินป่าระยะทาง23กิโลเมตรจากคลองท่อมถึงลำทับคนโบราณใช้เวลาเดิน 1-2 วันอาศัยช้างเป็นพาหนะบรรทุกสินค้าลำทับเคยเป็นแหล่งชุมนุมสินค้านานาชนิด ดยเฉพาะของป่าและหวาย

0: ในอดีตหวายเป็นสินค้าที่ขึ้นชื่อของลำทับแม้จะเหลือน้อยเต็มทีแล้วในปัจจุบัน
1: มาจากนี้ก็ป่าเมืองไว้ลำทับซึ่งถือไหว้ได้เสร็จเต็มเต็มกระรองรุ่งรุ่งแต่ความขึ้นพุ่นได้แล้วกับผลธุระผลธุระซึ่งใกล้ไหว้เสร็จก็คิดต่างง่ายถือพอช่วยบุ๋มปลาได้บนนั้นนะเรือแต่ก็ขึ้นมากรงนั่นแหละขึ้นมาตั้งมากรงที่พุ่นนั่นนะข้าบ้าตรงที่พุ่นผลันต่ำอันนี้จากโน่มาก มันสิบกว่าวันนะครับตัวสุดตั้งกองผลันต่ำมันเขียวนี่น้ำนะ
0: เส้นทางเดินป่าจากคลองท่อมถึงคลองสินปุ่นของพ่อค้าเมื่อ 50-60 ปีก่อนอาจทับรอยเส้นทางข้ามคาบสมุทรของชาวอินเดียยุคโบราณตามข้อสันนิษฐานสภาพภูมิประเทศระหว่างคลองท่อมกับคลองสินปุ่นคือภูเขาสูงชันและป่าทึบในบริเวณเทือกเขาปรับอันเป็นแหล่งต้นน้ำของลำคลองทั้งสองสายคลองท่อมนั้นไหลแยกมาทางตะวันตกลงสู่ทะเลอันดามันส่วนคลองสินปุ่นมุ่งหน้าไปทางตะวันออกสู่ลำน้ำตาปีไปออกอ่าวไทยเส้นทางเดินบก23กิโลเมตรสายนี้อยู่พ้นแนวสูงชันสลับซับซ้อนของเทือกเขาปรับจึงน่าจะเป็นหนทางเดียวที่สะดวกที่สุดสำหรับกองคาราวานสินค้าเมื่อเดินทางถึงคลองสินปุ่นสินค้าจะถูกขนถ่ายลงเรือล่องไปตามคลองจนบรรจบกับลำน้ำตาปีที่บ้านหนองปลาตายอำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีห่างจากฝั่งน้ำตาปีขึ้นไป2กิโลเมตรปรากฏร่องรอยเมืองโบราณที่อำเภอเวียงสะอยู่ในป่ารกร้างมานับพันปีมีรอยคูเมืองมองเห็นได้ชัดเจนนักโบราณคดีลงความเห็นว่าเมืองโบราณที่เวียงสะคือนครรัฐถาวรแห่งแรกของกลุ่มชนวัฒนธรรมอินเดียบนคาบสมุทรแห่งนี้ข้อความบางตอนจากจดหมายเหตุจีนกล่าวถึงนครรัฐแห่งนี้ว่าเขาศึกษาภาษาสันสกฤตกันทั้งนั้นและประพฤติตามพระพุทธบัญญัติอย่างเคร่งครัดมีวิหารทั้งฝ่ายพุทธและฝ่ายพราหมณ์ภิกษุในพระพุทธศาสนาฉันเนื้อสัตว์แต่ไม่ดื่มน้ำเมานักบวชในฝ่ายพราหมณ์ไม่เอาทั้งสองอย่างในราชสำนักมีพราหมณ์มาจากอินเดียเป็นอันมากที่เวียงสะเทวรูปพระศิวะและพระนารายณ์เทพเจ้าของศาสนาฮินดูถูกขุดพบพร้อมๆกับรูปพระพุทธเจ้าสากยมุนีแบบคุปตะยืนยันการหว่านโปรยอารยธรรมอินเดียสู่สุวรรณภูมิตั้งแต่พุทธศตวรรษที่11เทวรูปพระนารายณ์สมัยคุปตะอีก2องค์ถูกค้นพบที่เขาศรีวิชัยอ่าวบ้านดอนอำเภอพูนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีและบนเขาพระนารายณ์อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาทั้ง3องค์เป็นรูปประติมาศิลาทรายเนื้อเดียวกันอายุสมัยเดียวกันประทับยืนข้ามคาบสมุทรจากตะวันตกสู่ตะวันออกจากตะกั่วป่าสู่เวียงสะและอ่าวบ้านดอนเราจะบอกว่านี่คือเส้นทางสายอารยธรรมอีกสายหนึ่งเส้นทางสายนี้เริ่มต้นที่เกาะคอเขาปากน้ำตะกั่วป่า
2: ตามนี้ก็เอม
3: ตีเดียวทั้งใน
4: เกินนะตีเดียวห้าเรือ
0: การขุดพบลูกปัดเศษเครื่องถ้วยและซากโบราณสถานบนเกาะคอเขาชี้ชัดว่าที่นี่คือเมืองท่าพักสินค้าในอดีตจากเกาะคอเขาสามารถนำเรือเลียบฝั่งเข้าสู่แม่น้ำตะกั่วป่าบนยอดเขาริมแม่น้ำตะกั่วป่านี้เองที่ชาวอินเดียได้นำเทวรูปพระนารายณ์ขึ้นไปประดิษฐานไว้เพื่อสักการะบูชาตามคตินิยมของฮินดูหลักฐานทางวัฒนธรรมชิ้นเอกของเมืองตะกั่วป่าคือการพบศิลาจารึกอักษรปาละวะเผยการเข้ามาของชาวทมิฬจากอินเดียใต้สะชื่อสีอวะนินารนำซึ่งระวรมันคุณะไปขุดเองใกล้เมืองนังคุระอยู่ในการรักษาของสมาชิกแห่งมณิครามและกองทัพระหว่างหน้ากับชาวไร่ชาวนาสันนิษฐานว่านังคุระเป็นชื่อตำบลที่ชาวทมิฬตั้งอยู่ใกล้เมืองตะกั่วป่าทุกวันนี้เส้นทางตะกั่วป่าอ่าวบ้านดอนเชื่อกันว่าเป็นเส้นทางลัดข้ามคาบสมุทรที่สั้นที่สุดแต่เป็นการเดินทางที่ยากลำบากเพราะต้องข้ามเขาศกอันสูงชันจนไม่น่าเป็นไปได้ว่าพ่อค้าชาวอินเดียจะใช้เส้นทางนี้บทพิสูจน์ในเรื่องนี้จึงตกอยู่ที่การค้นหาหลักฐานอันเป็นรูปธรรมที่บริเวณเกาะคอเขาเป็นแหล่งที่พบภาชนะเครื่องเคลือบจีนสมัยราชวงศ์ถังและเศษเครื่องแก้วอาหรับเช่นเดียวกันกับพบที่แหลมโพอำเภอชัยยาอันเป็นปลายทางของเส้นทางข้ามคาบสมุทรสายนี้การพบร่องรอยโบราณวัตถุมากมายที่อยู่ในอายุสมัยเดียวกันในพื้นที่สองฝากฝั่งจึงเป็นคำตอบได้ว่ามีการเดินทางข้ามคาบสมุทรโดยเส้นทางนี้จริงการล่วงมานับพันปีเส้นทางข้ามคาบสมุทรหมดความสำคัญในเชิงพาณิชย์ลงแต่ยังคงล้ำค่าต่อการแสวงหารอยอดีตแห่งอารยธรรมบัดนี้พาณิชย์นาวีในคาบสมุทรมาลายูได้เปลี่ยนโฉมหน้าไปแล้วอย่างสิ้นเชิงเรือคิมชวนหวดแล่นใบมาจากปีนังทุก2เดือนเพื่อมาซื้อฐานที่บ้านคลองยางจังหวัดกระบี่ในปัจจุบันพ่อค้าต่างชาติที่แวะเวียนมาค้าขายในดินแดนชายฝั่งอันดามันของไทยคือเพื่อนบ้านในคาบสมุทรมาลายูเท่านั้นอิววอกเจ้าของเรือชาวจีนมาเลเล่าว่าค้าฐานกับไทยมานาน35ปีแล้วเมื่อก่อนมีเรือมาค้าฐานจากปีนังหลายสิบลำปัจจุบันเหลืออยู่เพียงลำเดียว

0: ถ่านไม้โกงกางและไม้ตะบูนเคยเป็นสินค้าออกที่นำรายได้มหาศาลแก่เจ้าของเตาเผาถ่านในอดีต
1: ทำมาจนถึงที่006นี่ได้ส่งอาหรับตอนนั้น8ลำเข้าไป8ลำนี่คุณสิงคโปร์มาติดต่อคนพี่นางซื้อหมดทั้ง8ลำตอนนั้น8ลำกำไรประมาณสัก 80,000 นะก็ดีใจจะตายแล้วพอหลังจากนั้นก็มีส่งอาหรับกันด้วยมีเรื่อยหยุดบ้างไม่ลงบ้าง
0: ทุกวันนี้การค้าขายทางทะเลในคาบสมุทรตอนใต้ของไทยเริ่มหยุดชะงักเมื่อขาดแคลนแรงงานคนจีนซึ่งเชี่ยวชาญในการเดินเรือพวกเขาหันไปหาอาชีพอื่นที่ปลอดภัยและมีรายได้ดีกว่าทรัพยากรธรรมชาติที่เคยอุดมสมบูรณ์ในดินแดนสุวรรณภูมิเปลี่ยนไปตามกาลเวลาจากที่เคยเป็นแหล่งตลาดค้าเครื่องเทศของป่าและทองคำบัดนี้มีเพียงการค้าถ่านไม้ที่คงสะท้อนความมั่งคั่งของแผ่นดินในไม่ช้าเส้นทางการค้าสายนี้ก็คงเหลือเพียงร่องรอยของอดีตอันรุ่งเรืองไว้เท่านั้น

การค้นพบเส้นทางสู่โลกตะวันออกอาจด้วยเหตุแห่งการค้าการล่าอาณานิคมการเผยแพร่ศาสนา

นับแต่บัดนั้นเชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมหลั่งไหลถ่ายทอดสู่กันอย่างไร้ขอบเขต

ที่นี่คือชุมชนโปรตุเกสที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในมาละกามาตั้งแต่สมัยคริสตศตวรรษที่14ทุกๆปีพวกเขาจะมีงานฉลองเทศกาลนักบุญปีเตอร์เทพเจ้าแห่งชาวประมงเช่นเดียวกับชาวโปรตุเกสในยุโรปเรือประมงทุกลำในหมู่บ้านจะถูกนำขึ้นฝั่งมาชะล้างให้สะอาดสำหรับใช้ประกอบพิธีในวันนี้พวกเขาเชื่อว่านักบุญปีเตอร์คือสัญลักษณ์ของพละกำลังความเข้มแข็งและเป็นตัวแทนของคนหาปลาเรือประมงนั้นหมายถึงคริสตจักรการเหวี่ยงแหลากฝูงปลาให้เข้ามาที่เรือเปรียบประดุจการช่วยเหลือมวลมนุษย์เข้าสู่อ้อมแขนของพระผู้เป็นเจ้าชาวประมงโปรตุเกสในมะละกาอาศัยอยู่รวมกันเป็นชุมชนเล็กๆริมฝั่งทะเลอันดามันพวกเขายังคงนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกตามรอยบรรพบุรุษซึ่งเข้ามาตั้งถิ่นฐานที่นี่เมื่อ500ปีมาแล้วภายในโบสถ์ประจำหมู่บ้านชาวบ้านส่วนหนึ่งกำลังประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเพื่อน้อมสักการะนักบุญปีเตอร์ชาวบ้านอีกกลุ่มหนึ่งขมักเขม้นอยู่กับการประดับตกแต่งเรือประมงที่ลากขึ้นมาไว้บนฝั่งกว่า50ลำบ้านไหนตกแต่งได้สวยและมีความหมายมากที่สุดก็จะได้รับรางวัลเรือบางลำได้เล่าเรื่องราวการเดินทางของชาวโปรตุเกสสู่มะละกาเพื่อล่าอาณานิคมทางการค้าและเผยแผ่ศาสนาบางลำก็เล่าประวัติของนักบุญปีเตอร์ครั้งที่ยังเป็นคนหาปลาธรรมดาจนได้พบกับพระเยซูทรงประทานกุญแจแห่งประตูสวรรค์ให้เพื่อนำทางมนุษย์สู่โลกของคริสตจักรเจ้าของเรือบางลำมีทุนน้อยยังต้องประดับประดาเรือไปตามกำลังหรือไม่เช่นนั้นก็เพียงชะล้างเรือให้สะอาดเท่านั้นเพราะจุดมุ่งหมายสำคัญของการนำเรือขึ้นฝั่งในวันนี้ก็เพื่อให้เรือทุกลำได้รับการประพรมน้ำมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลและปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงเมื่อต้องออกหาปลาในปีต่อไป

ก่อนที่มะละกาจะกลายเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าที่สำคัญที่สุดในคริสต์ศตวรรษที่15ดินแดนแห่งนี้เป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมงที่เงียบสงบริมฝั่งทะเลอันดามันความรุ่งเรืองมั่งคั่งของมะละกาเริ่มขึ้นเมื่อพระเจ้าปรเมศวรเสด็จลี้ภัยการเมืองจากอาณาจักรทูมาสิกหรือสิงคโปร์มาสถาปนานครรัฐแห่งใหม่ขึ้นที่หมู่บ้านชาวประมงบนชายฝั่งตะวันตกของคาบสมุทรมาลายูมาฮวนชาวจีนมุสลิมผู้ซึ่งเดินทางร่วมไปกับกองเรือคณะทูตจีนของจักรพรรดิราชวงศ์หมิงมิตรประเทศของมะละกาได้เขียนบรรยายถึงมะละกาในยุคนั้นว่าดินเมืองมะละกาแห้งแล้งพืชพันธุ์ธัญญาหารขาดแคลนและประชาชนไม่ชอบการเกษตรกรรมด้วยเหตุนี้การค้าจึงเป็นธุรกิจที่สำคัญของมะละกาผลกำไรจากการค้าเท่านั้นสามารถแลกอาหารมาเลี้ยงพลเมืองได้

เมืองมะละกาตั้งอยู่บนคาบสมุทรมลายูตรงช่องแคบมะละกาซึ่งเป็นจุดผ่านทางของเรือสินค้าที่แล่นใบมาจากโลกตะวันออกและโลกตะวันตกตำแหน่งที่พำนักครึ่งทางของมะละกาจึงเป็นเสมือนตลาดกลางที่ขบวนเรือสินค้าทั้งจากตะวันตกและตะวันออกจะต้องแวะนำสินค้ามาแลกเปลี่ยนซื้อขายกันแต่ในที่สุดความมั่งคั่งของมะละกาได้กลายเป็นดาบสองคมเมื่อโปรตุเกสต้องการผูกขาดการค้าเครื่องเทศในดินแดนแถบนี้แต่เพียงผู้เดียวการครอบครองเมืองท่ามะละกาเท่านั้นสามารถทำให้โปรตุเกสมีอำนาจควบคุมการค้าเครื่องเทศและเส้นทางการค้าทางทะเลในเอเชียตะวันออกอัลฟองโซดาวบูเคิร์กอุปราชโปรตุเกสได้นำกองเรือ18ลำพร้อมทหาร 1,400 คนเข้ามาพิชิตมะละกาได้ในปีคริสตศักราช 1,511 ทันทีที่ยึดเมืองไว้ได้ดาวบูเคิร์กลงมือสร้างป้อมปราการอาฟาโมซาขึ้นทั้งฝั่งขวาของปากน้ำมะละกาซึ่งสะดวกต่อการลำเลียงเสบียงอาวุธป้อมอาฟาโมซาเป็นสิ่งก่อสร้างด้วยหินแห่งแรกในมะละกามีความแข็งแรงสามารถต้านภัยการจู่โจมของข้าศึกทางทะเลมาตลอด130ปีวิหารเทพีแห่งขุนเขาถูกสร้างขึ้นภายในปริมณฑลของป้อมอาฟาโมซาเพื่อถวายแก่พระแม่มารีที่ทรงช่วยเหลือกองเรือโปรตุเกสให้พ้นภัยจากข้าศึกในทะเลจีนใต้ภายในลานวิหารมีห้องเก็บพระศพของนักบุญฟรานซิสซาเวียซึ่งถูกนำร่างมาไว้ที่มะละกาเป็นเวลา9เดือนก่อนที่จะย้ายไปฝังที่เมืองกัวการเดินทางมาโลกตะวันออกของนักบุญฟรานซิสซาเวียบอกเจตนาอันชัดเจนของโปรตุเกสที่จะสร้างคริสตจักรโรมันคาทอลิกขึ้นในแผ่นดินตะวันออกแต่การเผยแพร่ศาสนากลับกลายเป็นอุปสรรคต่อความสำเร็จทางการค้าของโปรตุเกสเพราะโปรตุเกสไม่อาจหามิตรทางการค้าในดินแดนเครื่องเทศซึ่งล้วนแต่เป็นชาวมุสลิมแทบทั้งสิ้นในคริสตศตวรรษที่17ฮอลันดายกกองทัพเรือเข้ามายึดครองมะละกาไปจากโปรตุเกสได้สำเร็จวิหารเทพีแห่งขุนเขาถูกเปลี่ยนชื่อเป็นวิหารเซนต์ปอลสำหรับผู้นับถือนิกายโปรเตสแตนต์ตามแบบฮอลันดาเท่านั้นเหล่าวิหารและป้อมปราการที่เจ้าอาณานิคมสร้างไว้มากมายเป็นเสมือนผู้พิทักษ์ประตูเมืองที่เฝ้าดูความผันแปรของนครท่ามะละกาตั้งแต่ยามรุ่งโรจน์จนกระทั่งหมดสิ้นอำนาจในการค้าทางทะเลเมื่อเข้าสู่ยุคการปกครองของอังกฤษวิหารเซนต์ปอลกลายเป็นเพียงคลังดินปืนและสุสานของเหล่าขุนนางโปรตุเกสและฮอลันดาก่อนที่จะถูกรื้อทำลายไปในที่สุดตลอดระยะเวลา130ปีที่โปรตุเกสปกครองมะละกาวัฒนธรรมของชนกลุ่มนี้ได้ฝังรากกล้าลงในแผ่นดินและวิญญาณของคนรุ่นต่อมาอย่างแน่นแฟ้น

0: Dicimo che io sempre parlo con questa cangenza. Prendi questa andazzang, questa linguaggia, linguaggia di Pakistan. So prendi, ma poco tempo non hai per chi sei, ti una cosa. Sempre per sempre, poi non ti metti con le Pakistan con gente. Ma gente che intende che non parla. Ma contatti una lingua che non ti non molto cavato.
1: ภาษาที่ไซปาริยาโนเดอคอซาและชาวโปรตุเกสกว่า 1,800 คนในมาลากาใช้พูดกันนั้นเรียกว่าภาษาคริสตังเป็นภาษาโปรตุเกสสมัยคริสต์ศตวรรษที่15หรือยุคกลางปัจจุบันชาวโปรตุเกสในประเทศก็ไม่ได้ใช้อีกต่อไปแล้วนอกจากชาวโปรตุเกสพลัดถิ่นกลุ่มนี้เท่านั้น

อาชีพเก่าแก่ที่ชาวโปรตุเกสในมะละกาถือเป็นความชำนาญเฉพาะตัวของพวกเขาคือการทำประมงชายฝั่งคนที่นี่จะใช้อวนผีเสื้อหรือลังไกสำหรับออกหากุ้งยามน้ำลงเต็มที่ทุกวันนี้พวกเขาออกจับกุ้งเพียงเพื่อเสริมรายได้เท่านั้นถ้าได้กุ้งมาเต็มตะกร้าก็จะแบ่งขายครึ่งหนึ่งที่เหลือเก็บไว้เป็นอาหารในครอบครัวแม้อาชีพประมงจะเป็นมรดกที่สืบทอดกันมาเป็นเวลาหลายร้อยปีแล้วก็ตามปัจจุบันมีชาวโปรตุเกสที่ออกจับปลาเป็นอาชีพอยู่ไม่ถึง200คนและนับวันจะลดน้อยลงทุกทีชาวบ้านส่วนใหญ่มีการศึกษาสูงขึ้นจึงมักไปทำงานในเมืองซึ่งมีรายได้แน่นอนกว่าหมู่บ้านประมงของชาวโปรตุเกสเหล่านี้อยู่ระหว่างช่องแคบมาละกาช่วงที่ห่างจากแผ่นดินสุมาตราของอินโดนีเซียเพียง 18-60 กิโลเมตรเรือหาปลาของพวกเขาจึงไม่สามารถไปไกลจากฝั่งได้มากนักเพราะออกเรือไปเพียงไม่กี่ชั่วโมงก็เข้าหน้าน้ำอินโดนีเซียความสะดวกในการไปมาหาสู่กันระหว่างประเทศเพื่อนบ้านทั้งสองทำให้เรือสินค้าพื้นเมืองทั้งจากมะละกาและสุมาตราวิ่งขึ้นล่องค้าขายระหว่างช่องแคบกันมาตั้งแต่สมัยแรกของการสถาปนานครรัฐมะละกาจนถึงปัจจุบันทุกวันนี้มีเรือใบจากสุมาตราบรรทุกถ่านมาขายที่มะละกาเดือนละ4ลำและรับซื้อสินค้าเบ็ดเตล็ดจากมะละกากลับไปเรือบรรทุกไม้สูงมีเข้ามาสัปดาห์ละ 2-3 ครั้งส่วนใหญ่เป็นไม้ยางจากอินโดนีเซียสินค้าชนิดอื่นก็มีแยมเสื่อและข้าวเรือใบบรรทุกสินค้าพื้นเมืองต่างๆที่แวะเข้ามาจอดที่ท่าเรือมะละกาในปัจจุบันอาจสะท้อนภาพเมืองท่ามะละกายามรุ่งเรืองได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นมะละกาในยุคที่การค้าเฟื่องฟูนั้นมีพ่อค้าต่างชาติหลั่งไหลเข้ามาไม่ขาดสายบ้างเข้ามาเพียงเพื่อค้าขายบ้างก็มาตั้งหลักแหล่งเป็นการถาวรรวมแล้วในขณะนั้นภาษาพูดในมะละกามีแตกต่างกันถึง84ภาษาเครื่องถ้วยชามที่พบจากซากเรือจมในหน้าน้ำมะละกาเป็นประจักษ์พยานถึงการเข้ามาของพ่อค้าต่างชาติทั้งชาวจีนสยามและยุโรปไฮเบลามีนใบนี้เดินทางมาจากเมืองโคโลนประเทศเยอรมนีในคริสต์ศตวรรษที่17แต่มาจมอยู่ใต้ท้องทะเลเสียก่อนที่จะถึงแผ่นดินมะละกาในยุคนั้นถ้วยชามจากจีนเป็นที่ต้องการของตลาดต่างชาติมากจีนถึงกับยอมออกแบบลวดลายเฉพาะตามที่ลูกค้าสั่งจึงปรากฏอักษรอาหรับิกบนแจกันสมัยราชวงศ์หมิงใบนี้ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่17ถึง18ชาวยุโรปมีค่านิยมต่อการที่ได้เป็นเจ้าของเครื่องถ้วยน้ำเงินขาวสมัยราชวงศ์ชิงว่าเป็นคนมีระดับและรสนิยมทันสมัยสินค้าเหล่านี้ตกทอดอยู่ในแผ่นดินมะละกาจวบจนปัจจุบันด้วยเคยเป็นตลาดกลางที่รวมสินค้า
และที่พักพิงของผู้คนหลากหลายเชื้อชาติผู้คนต่างถิ่นที่หลั่งไหลเข้ามาสู่มาลากาในอดีตได้สร้างชีวิตและวัฒนธรรมอันหลากหลายให้แก่มาลากาสืบต่อมา

0: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.
1: Amen. And a community is not just built up of people of our own comfortable zone.
2: Just a simple story.
3: ศาสนาได้โน้มนำผู้คนต่างเชื้อชาติต่างวัฒนธรรมให้เข้ามาหลอมรวมจิตใจเป็นหนึ่งเดียว

าสนายังได้เป็นตัวกำหนดความมั่นคงแห่งขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมมิให้เสื่อมสลายไปโดยง่ายเบ้าล้อมของการอยู่ร่วมกันในสังคมกำลังทำหน้าที่ของมันที่โรงเรียนคริสคาโนซาในหมู่บ้านโปรตุเกสเด็กๆ เหล่านี้คือมรดกของวิถีชีวิตอันแตกต่างในมะละกาอดีตเมืองท่าที่หลากด้วยสีสันจากอารยธรรมภายนอกย่านจัตุรัสตึกแดงของมะละกาถูกกำหนดให้เป็นแหล่งประวัติศาสตร์สมัยฮอลันดาเข้ามาปกครองพิพิธภัณฑ์สถานแห่งนี้เป็นอาคารทรงฮอลันดาที่เก่าแก่ที่สุดในเอเชียอาคเนในอดีตคือที่ทำการของผู้สำเร็จราชการฮอลันดาในมะละกามีลักษณะทางสถาปัตยกรรมของฮอลันดาอย่างเห็นได้ชัดด้วยการก่อผนังหนาเป็นแนวเหยียดยาวและมีประตูหน้าต่างใหญ่โตอาคารในย่านนี้เดิมทาสีขาวถูกเปลี่ยนเป็นสีแดงเพื่อเรียนแบบตึกอิฐแดงในนครร็อตเตอร์ดัมของฮอลันดาบ้านเรือนในบริเวณเดียวกันจึงต้องทาสีแดงไปด้วยแม้จะสร้างคนละยุคสมัยคริสต์เชิร์ชเป็นโบสถ์ซึ่งฮอลันดาสร้างไว้สำหรับชาวคริสเตียนโปรเตสแตนต์ในโอกาสครบรอบ100ปีที่เข้ายึดครองมะละกาปัจจุบันได้กลายเป็นของนิกายแองกลิกันตามแบบอังกฤษไปแล้วกลิ่นอายของวัฒนธรรมตะวันตกยังคงแฝงอยู่ในจิตใจที่เปี่ยมด้วยศรัทธาต่อพระเจ้าของผู้คนที่มาจากต่างถิ่นต่างแผ่นดินความคึกคักของนครท่ามะละกาได้จางหายไปพร้อมกับการย้ายศูนย์กลางการค้าทางทะเลไปสู่ปีนังและสิงคโปร์ในยุคที่อังกฤษก้าวเข้ามาสู่คาบสมุทรมาลายูความสงบเงียบของมะละกาในยุคที่อังกฤษเข้ามาปกครองนั้นผู้คนที่ได้มาพบเห็นถึงกับได้นิยามเมืองไว้ว่ามะละกาเป็นเมืองเก่าแก่สไตล์ฮอลันดาดูโบราณโบราณดั่งเมืองในฝันผู้คนล้วนเป็นทายาทอาณานิคมของโปรตุเกสและฮอลันดาทั้งยังเปี่ยมล้นด้วยไมตรีจิตบรรยากาศของความสบายเรียบง่ายแทรกซึมอยู่ทุกชานเรือนเป็นความสงบเหงาดั่งท้องทะเลไร้คลื่นลมเกียจคร้านดั่งใบปาล์มยามแกว่งไกวท่ามกลางอากาศอันร้อนระอุ

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วอะคร
0: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกสทช.ครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสทช.มากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีที่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
5: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
4: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
6: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ย้อนกลับไป56ปีในวันที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2493ณสีหบัญชรพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จออกให้ประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันนั้นคือครั้งแรกที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จออกมหาสมาคมเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่ามกลางประชาชนล้นหลามสุดสายพระเนตรทรงรู้สึกตื้นตันในพลังความจงรักภักดีของเหล่าประสบนิกรทำให้ทรงตระหนักในพระราชฤทัยที่จะทรงทำหน้าที่เคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปให้ถึงคนไทยในทุกขนแห่งของแผ่นดินเพื่อทรงร่วมรับทุกสุขของพวกเขาไว้ประหนึ่งทุกสุขของพระองค์ด้วยเช่นกันตลอดทุกเส้นทางตลอดช่วงเวลาของการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจพระองค์มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประดุจครูผู้สอนให้ทรงสามารถปฏิบัติพระองค์ได้อย่างสมบูรณ์ถูกต้องดังความในพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่าก็ได้พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดูแลสั่งสอนมาตลอดว่าสิ่งใดควรทำไม่ควรทำบ้างทรงสอนให้ข้าพเจ้ารู้จักว่าการที่จะเป็นพระราชินีของไทยนั้นจะต้องวางตนอย่างไรบ้างและมีหน้าที่อย่างไรบ้างพระราชกรณียกิจที่ท้าทายพระวิริยะอุตสาหะอย่างยิ่งก็คือเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเจริญทางพระราชไมตรีกับต่างประเทศในพุทธศักราช2503ถึง2509ดังที่ได้ทรงถ่ายทอดความในพระราชฤทัยไว้ในพระราชนิพนธ์เรื่องความทรงจำในการตามเสด็จต่างประเทศทางราชการความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้าได้บทเรียนว่าคนที่มีตำแหน่งอย่างข้าพเจ้าจะต้องมีความอดทนทั้งร่างกายและจิตใจและบทเรียนอันนี้ในประเทศต่อไปข้าพเจ้าก็ต้องใช้เป็นอย่างมากทีเดียวดูเหมือนทรงคาดการได้ชัดถึงความหนักของพระราชภาระหน้าที่ในฐานะสมเด็จพระบรมราชินีนาถหากแต่ด้วยพระราชฤทัยจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทำให้ทรงพร้อมในการเผชิญกับปัญหาความยากลำบากและแม้นกระทั่งพยันตรายดังพระราชดำรัสถึงความมั่นคงในพระราชฤทัยความตอนหนึ่งว่าฉันไม่รู้สึกหวาดกลัวเลยฉันมีหน้าที่ต้องอยู่เคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงกล้าหาญมากและโปรดเสด็จพระราชดำเนินไปยังแหล่งที่มีอันตรายเสมอฉันจะต้องไปด้วยตลอดช่วงเวลาอันยาวนานและตรากตรำในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจช่วยเหลือประชาชนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือช่วงเวลาอันยาวนานที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถได้ทรงอุทิศพระวรกายและพระราชฤทัยแบ่งเบาพระราชภาระในทุกๆด้านทรงเป็นคู่พระราชฤทัยคู่ชีวิตที่ทรงร่วมกันสร้างครอบครัวเล็กๆของพระองค์รวมทั้งทรงห่วงใยและพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรประดุจครอบครัวของพระองค์ด้วยเช่นกันจวบจนณวันนี้ในวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2549ณสีหบัญชรพระที่นั่งอนันตสมาคมทั้งสองพระองค์ได้เสด็จออกเคียงคู่กันอีกครั้งหนึ่งและเป็นอีกครั้งที่พลังแห่งความรักของพระองค์จะประสานเป็นพลังอันแข็งแกร่งนำพาประเทศและประชาชนไปสู่ความร่มเย็นและรุ่งเรือง

การค้นพบเส้นทางสู่โลกตะวันออกอาจด้วยเหตุแห่งการค้าการล่าอาณานิคมการเผยแพร่ศาสนา

นับแต่บัดนั้นเชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมหลั่งไหลถ่ายทอดสู่กันอย่างไร้ขอบเขต

ศักราชใหม่ของเส้นทางการค้าสู่ทะเลอันดามันเริ่มต้นอีกครั้งที่เมืองท่าปีนังเกาะหมากหรือปีนังแต่เดิมนั้นขึ้นอยู่กับไซบุรีเมื่อครั้งที่ไซบุรีต้องการเป็นอิสระจากอาณัติของสยามไซบุรีจึงขอความช่วยเหลือมายังอังกฤษโดยแลกเปลี่ยนกับการยกเกาะหมากให้อังกฤษดูแลในปลายคริสต์ศตวรรษที่18อังกฤษได้เข้ามาบุกเบิกเกาะปีนังซึ่งขณะนั้นเป็นป่ารกชัดและอุดมไปด้วยต้นหมากให้กลายเป็นแผ่นดินทองของพ่อค้าวานิชและชาวจีนอพยพซึ่งลี้ภัยสงครามกลางเมืองมาจากมณฑลตอนใต้ของแผ่นดินใหญ่ชาวจีนในปีนังส่วนใหญ่อพยพมาจากมณฑลฮกเกี้ยนเมื่อแรกเดินทางมาถึงก็จะเกาะกลุ่มกันอยู่ตามสกุลหรือแซ่ระบบกงสีจึงได้เกิดขึ้นเพื่อเป็นสวัสดิการแก่ชาวจีนแซ่เดียวกันซึ่งอพยพเข้ามาอยู่ใหม่ยังไม่มีงานทำและที่พักพิงกงสีแซ่คูเป็นกงสีที่ใหญ่ที่สุดในปีนังสร้างขึ้นเมื่อ150กว่าปีมาแล้วเพื่อเป็นที่พึ่งของชาวจีนแซ่คูที่อพยพมาในรุ่นนั้น102คนการก่อสร้างกงสีแซ่คูเป็นผลงานของช่างฝีมือและศิลปินชาวจีนอพยพทั้งสิ้นด้วยความภาคเพียรพยายามที่จะสร้างให้วิจิตรโอฬารเช่นเดียวกับพระราชวังในแผ่นดินจีนโดยเฉพาะส่วนหลังคาซึ่งล้วนประดับประดาด้วยเครื่องปูนปั้นมีน้ำหนักถึง25ตันมีมังกรไว้เป็นผู้ปกปักรักษาตามคตินิยมของจีนโบราณโถงกลางและโถงซ้ายเป็นห้องบูชานักบุญตั่วไซเยและตั่วแปะกงซึ่งชาวคูนับถือว่าเป็นพระผู้พิทักษ์ของสกุลคูโถงขวาเป็นห้องเก็บป้ายชื่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วรวมทั้งรายชื่อบุคคลที่สร้างชื่อเสียงให้แก่วงตระกูล

0: สมาชิกของชาวคูในปัจจุบันมีอยู่ราว 10,000 คนเฉพาะผู้ที่มาจากมณฑลฮกเกี้ยนและเข้ามาตั้งถิ่นฐานในมาเลเซียและสิงคโปร์ทุกวันนี้ความช่วยเหลือที่กงสีมีให้แก่ชาวคูจะมุ่งเน้นในเรื่องการศึกษาสวัสดิการสำหรับคนชราและบริจาคให้แก่คนจีนผู้ยากไร้ที่อยู่ในตระกูลอื่นในอดีตชาวจีนในปีนังที่แยกกันอยู่ตามสกุลจะเกาะกลุ่มกันอย่างเหนียวแน่นทำให้มีโอกาสน้อยหรือแทบไม่มีเลยที่จะผสมกลมกลืนกันได
1: ้ Mainly in Penang the clan houses are owned by the Hokkien community. Most of the Hokkien community they do not like other communities to come intoTheir clan, they want to have their own the clan. That's the point. But in the case of Ku Gong Si, we have got only from one district only. No doubt there are many Hokkien, you see, but they are not members, you see, of our district. You see, but they are not accepted. They are not accepted because why? They are not members of our district.
0: Ku Teng Leng, เล่าว่าเมื่อแรกตั้งกงสีคูนั้นเคยขอร้องให้คนในตระกูลอื่นมาร่วมมูลนิธิด้วยแต่ก็ไม่มีใครสนใจปัจจุบันคนต่างแท้จึงไม่สามารถมาเรียกร้องขอทุนจากกงสีขู่ได้

ที่บริเวณท่าเรือปีนังมีหมู่บ้านชาวจีนฮกเกี้ยน2ตระกูลคือตระกูลหลิมและตระกูลจิวแม้ว่าในอดีตการไปมาหาสู่กันระหว่าง2ตระกูลเป็นสิ่งต้องห้ามแต่ปัจจุบันความขัดแย้งต่างๆได้คลี่คลายไปตามกาลเวลาเมื่อแรกที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในปีนังคนในตระกูลหลิมและตระกูลจิวส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างขนของที่ท่าเรือและพายเรือรับส่งผู้โดยสารขึ้นเรือใหญ่หลิมชินยกผู้เฒ่าแซ่หลิมวัย61ปีได้ล่องเรือมาจากมณฑลฮกเกี้ยนตั้งแต่อายุ16พร้อมกับพี่ชายเพื่อมาหาพ่อแม่ซึ่งอพยพล่วงหน้ามาก่อนหลายปีในครั้งนั้นชาวจีนอพยพที่มาในเรือลำเดียวกันมีอยู่ 1,000 คนเมื่อ50ปีก่อนค่าโดยสารจากเมืองจีนมาปีนังมีราคาประมาณ140บาทพวกอพยพที่มาโดยไม่เสียค่าโดยสารจะต้องทำงานให้นายจ้างซึ่งซื้อแรงงานพวกตนมาจากเจ้าของเรือเป็นเวลา1ปีอาชีพพายเรือรับส่งผู้โดยสารที่ท่าเรือปีนังทำให้คนในตระกูลจิวได้สั่งสมความชำนาญในการพายเรือมานานกว่าครึ่งศตวรรษแม้ในปัจจุบันลูกหลานแซ่จิวได้ละทิ้งอาชีพพายเรือรับส่งพากันออกไปหางานทำในเมืองแต่พวกเขาก็ยังไม่ทิ้งความสามารถในเชิงฝีพายในงานแข่งเรือมังกรประจำปีของปีนังจึงปรากฏชื่อทีมฉลามของตระกูลจิวติดเข้ารอบสุดท้ายทุกปีเด็กหนุ่มในทีมฉลามทั้ง30คนเป็นคนในตระกูลจิวทั้งหมดจิวฮุนปิงเป็นนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์อยู่ที่รัฐเปรักทางตอนใต้ของปีนังเขาจะต้องกลับมาบ้านทุกปีเพื่อร่วมแข่งขันเรือมังกรได้ลงแข่งขันมา6ปีแล้วชนะถึง5ครั้งคุณปิงได้เรียนรู้กลเม็ดต่างๆในการพายเรือมาจากปู่ส่วนคนอื่นๆก็มีครูซึ่งเป็นคนในสกุลจิวเช่นกันเป็นผู้ถ่ายทอดวิชาให้ชัยชนะของเด็กหนุ่มแซ่จิวในวันนี้อาจสะท้อนความสำเร็จของชาวจีนแซ่จิวรุ่นบุกเบิกที่อพยพเข้ามารับจ้างเป็นกูลีพายเรือรับส่งสินค้าและผู้โดยสารจนกระทั่งสามารถวางรากฐานชีวิตให้กับลูกหลานแซ่จิวมาได้จนทุกวันนี้นับตั้งแต่ปีคริสตศักราช1850เป็นต้นมาชาวจีนจากแผ่นดินใหญ่ได้ทยอยกันอพยพมาตั้งรกรากอยู่ในแหลมมาลายูโดยเฉพาะในปีนังและสิงคโปร์ซึ่งเป็นเขตการปกครองของอังกฤษทุกวันนี้สายเลือดของชาวจีนอพยพได้ขยายเหล่ากอจนกลายเป็นพลเมืองส่วนใหญ่ของแผ่นดินปีนังสิ่งที่ดึงดูดใจให้ชาวจีนหลั่งไหลเข้ามาอยู่ในดินแดนส่วนที่อยู่ในอาณัติของอังกฤษก็คือการมีโอกาสก้าวหน้าอย่างเห็นได้ชัดเพราะเมืองใหม่อย่างปีนังต้องการแรงงานจำนวนมากเพื่อขยายความเจริญของเมืองท่าทั้งยังไม่มีการจำกัดสิทธิใดๆเหมือนในแผ่นดินจีนอังกฤษได้ลงทุนไว้ในปีนังมากมาย
ด้วยหวังว่าเมื่อปีนังเป็นเมืองท่าเสรีไม่มีการเก็บภาษีทั้งขาเข้าและขาออกจะสามารถดึงดูดให้เรือสินค้าแวะเข้ามาซื้อขายกันที่นี่แทนที่จะไปจอดที่ท่าเรืออื่นซึ่งเป็นเมืองอาณานิคมของฮอลันดาร่องรอยของสถานีการค้าและบริษัทของอังกฤษปรากฏให้เห็นตลอดแนวถนนเลียบท่าเรือปีนังซึ่งเป็นแหล่งความเจริญเริ่มแรกของเมืองท่าเสรีแห่งนี้ตึกทรงแองโกลอินเดียเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมที่อังกฤษนำศิลปะกรีกโรมันเข้ามาผสมผสานกับศิลปะอินเดียเมื่อครั้งที่ได้อินเดียเป็นอาณานิคมเมื่อบริษัทอินเดียตะวันออกของอังกฤษซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ในอินเดียออกแสวงหาอาณานิคมทางการค้าก็ได้นำรูปแบบสถาปัตยกรรมเหล่านี้ไปเผยแพร่ในดินแดนอาณานิคมอื่นๆทั่วคาบสมุทรมาลายูตะวันออกของอังกฤษซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ในอินเดียออกแสวงหาอาณานิคมทางการค้าก็ได้นำรูปแบบสถาปัตยกรรมเหล่านี้ไปเผยแพร่ในดินแดนอาณานิคมอื่นๆทั่วคาบสมุทรมาลา

ระหว่างปีคริสตศักราช1901ถึง1921ประชากรในคาบสมุทรมาลายูเพิ่มขึ้น2เท่าตัวจาก 1.6 ล้านคนเป็น 3.3 ล้านคนเฉพาะชาวอินเดียในครั้งนั้นมีจำนวน 470,000 คนเนื่องจากชาวยุโรปที่เข้ามาลงทุนทำไร่กาแฟและชามักว่าจ้างคนงานชาวทมิฬจากอินเดียตอนใต้ซึ่งเคยเป็นลูกจ้างในไร่ของตนที่อินเดียมาก่อน

การเดินทางของชาวต่างชาติเข้ามายังแหลมมาลายูเพราะปัจจัยทางการค้าและการอพยพย้ายถิ่นฐานมีมานานหลายศตวรรษเมื่อมองย้อนกลับไปเมื่อราว 1,700 ปีที่แล้วรัฐไซบุรีเคยเป็นอู่อารยธรรมของอินเดียมาก่อนเนื่องจากการเข้ามาของพ่อค้าชาวอินเดียสู่เมืองท่าไซบุรีที่บริเวณหุบเขาบูจังชาวอินเดียที่เดินทางเข้ามาทางเรือสู่ไซบุรีในยุคนั้นได้มุ่งหน้าสู่ยอดเขากุนุงเชอไรซึ่งเชื่อว่าเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์โดยล่องเรือเข้ามาตามลำน้ำสุงไหงเมอบอกจนถึงหุบเขาบูจังคำว่าบูจังมีความหมายหนึ่งว่าพญานาคจึงสันนิษฐานกันว่าอาจแผลงมาจากภาษาสันสกฤตคือพุชงหุบเขาพุชงเป็นแหล่งโบราณคดีสำคัญที่สะท้อนถึงการเข้ามาของอารยธรรมอินเดียตั้งแต่ยุคสมัยของศาสนาพุทธจนกระทั่งถึงยุคของศาสนาฮินดูโบราณสถาน50แห่งที่ขุดพบที่หุบเขาพุชงปรากฏร่องรอยของความเชื่อต่างศาสนาลักษณะของเทวสถานแบบฮินดูนั้นประกอบด้วยมนดบซึ่งเห็นเป็นลานกว้างชั้นล่างส่วนชั้นบนเรียกว่าวิมานสำหรับใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่ชั้นวิมานนั้นเป็นที่ประดิษฐานศิวลึงโยนีและโสมสูตรซึ่งเป็นรางน้ำต่อออกไปนอกเทวสถานโดยมีหม้อดินเผาวางอยู่ที่ปลายราง

ตามความเชื่อของฮินดูศิวลึงและโยนีคือตัวแทนของพระศิวะเมื่อกษัตริย์นำน้ำศักดิ์สิทธิ์มาหลั่งรถศิวลึงและโยนีอันถือเป็นการบูชาพระศิวะน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่รถบนศิวลึงจะไหลไปตามรางลงสู่หม้อดินภายนอกเทวสถานให้ประชาชนบูชาต่อไปหลักฐานทางพุทธศาสนาชิ้นสำคัญอายุกว่า 1,500 ปีซึ่งพบที่หุบเขาผู้ชงนี้คือศิลาจารึกพุทธคุปเป็นรูปสถูป7ชั้นและศิลาจารึกอักษรปัลวะอ่านได้ความว่าการกระทำกรรมอันผู้กระทำย่อมสังสมโดยไม่เจตนาผู้คนในดินแดนตอนล่างของสยามและมาเลเซียตอนบนเคยมีวิถีชีวิตวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงเพราะได้รับอิทธิพลจากอารยธรรมอินเดียโบราณที่แพร่กระจายเข้ามาสู่ดินแดนแถบนี้พร้อมๆกัน

0: ที่บ้านโต๊ะบันอำเภอสีเกาจังหวัดตรังชาวไทยมุสลิมที่นี่มีอาชีพสารหมุกยาและเสื่อจากใบปาหนันหรือเตยทะเลสำหรับเป็นซองใส่ยาเส้นและเสื่อทำละหมาดวิถีชีวิตเช่นในอดีตคงดำเนินต่อไปขณะที่เขตแดนทางการเมืองได้เป็นผู้กำหนดความแตกต่างของเชื้อชาติและศาสนาเมื่อครั้งที่ไทยยกดินแดนไซบุรีกะลันตันตรังกานูและปะลิตให้อังกฤษในปีพุทธศักราช2452ชาวไทยพุทธส่วนหนึ่งได้ติดแผ่นดินไปอยู่ในเขตแดนของมาเลเซียเป็นเวลานานกว่า80ปีมาแล้วที่ชาวบ้านคนไทยในไซบุรีได้สืบทอดขนบธรรมเนียมไทยมาสู่ลูกหลานในวันนี
1: ้ให้เจ้าอยู่เรือนเลี้ยงน้องบอกให้นกเลี้ยงน้อง
2: แม่จะไปขายของ
0: ภาษาไทยเป็นมรดกชิ้นสำคัญที่บอกเล่าความเป็นมาของสายเลือดไทยในตัวพวกเขาอย่างชัดเจนที่วัดไม้สนอำเภอเปิ้นดังรัฐไซบุรีมีพระสงฆ์จำวัดอยู่8รูปมีทั้งบวชเรียนที่นี่และมาจากกรุงเทพหน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งของพระสงฆ์ก็คือการสอนภาษาไทยให้กับเด็กๆในหมู่บ้านโรงเรียนวัดไม้สนมีชั้นเรียนตั้งแต่ป.1ถึงป.4และชั้นเรียนนักธรรมตรีโทเอก
3: เป็นคำพูดของใครในตัวละครเป็นคำพูดของใครเด็กชายสมนึก
0: การได้รู้ภาษาไทยเป็นหนทางหนึ่งที่จะชักชวนให้เด็กไทยสนใจมาบวชเรียนเพื่อที่จะดำรงพุทธศาสนาให้อยู่ต่อไปในชุมชนไทยที่นี่เพราะศาสนาพุทธเป็นสายใหญ่เส้นสุดท้ายที่สามารถชี้แนะแนวทางการครองชีวิตตามวิถีทางแห่งขนบธรรมเนียมประเพณีไทยได้วัดคือศูนย์รวมทางจิตใจของคนไทยพลัดถิ่นในไซบุรีทุกๆวันชุมชนไทยที่บ้านกอราจะจัดเวรกันทำกับข้าวถวายเพลให้พระที่วัดพระไทยที่นี่จะไม่ออกบิณฑบาตเพราะชาวบ้านเกรงจะถูกดูแคลนว่าพระไทยต้องมาขอบริจาคอาหารคนไทยที่กอหราส่วนใหญ่ทำอาชีพรับจ้างกรีดยางบางคนก็เป็นเจ้าของสวนยางบางบ้านที่อาศัยอยู่ลึกเข้าไปในป่ามีรายได้จากการเหลาก้านธูปขายคนไทยในไซบุรีดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่ายสมถะแต่ในส่วนลึกพวกเขายังมีความหวังอยู่เสมอที่จะได้กลับไปใช้ชีวิตเยี่ยงคนไทยหมู่มากในแผ่นดินเกิด
4: ถ้าว่าเรากลับไปเนี่ยที่ผมคิดนะอยู่ในฝั่งไทยเนี่ยถ้าหากว่าไม่แบบว่ากฎหมายอะไรนี่มันไม่บังคับเป็นชาติอะไรเป็นคนอะไรถ้ามีความรู้เราก็เพื่อนเขาทำได้เราก็ทำได้ไอ้ตรงนี้ที่ชอบอย่างนี้มันแบบมันเสรีอ่ะใช่ไหมมันกดบังคับอะไรมันไม่ได้แล้วแล้วว่าลูกเราข้างหน้าต่อไปมันก็อยู่ได้ตามชอบใจ
0: งานบวชนาคที่วัดไม้สนจัดขึ้นทุกปีตามแบบอย่างประเพณีของคนไทยในไซบุรีเมื่อครั้งอดีตในปีนี้เด็กหนุ่มไทยมาบวชถึง8คนส่วนใหญ่ตั้งใจมาบวชให้กับพ่อแม่และต้องการศึกษานักธรรมก่อนที่จะเข้าพิธีอาบน้ำและเปลี่ยนมานุ่งห่มขาวเจ้านาคจะแต่งกายอย่างสวยงามและสวมเครื่องประดับทองเต็มที่เพราะถือเป็นการยึดติดกับทรัพย์สริงคารเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะละทิ้งกิเลสทั้งปวง
5: หลักวัด

งานบวชนาคในไซบุรีไม่เพียงแต่เป็นประเพณีอันสะท้อนวิถีชีวิตแบบไทยพุทธในแผ่นดินมลายูเท่านั้นแต่ยังได้แฝงในของการสานต่อแนวทางพุทธศาสนาเพื่อที่จะเป็นหลักยึดเหนี่ยวของชนกลุ่มนี้ต่อไปขณะที่เจ้านาคถูกนำขึ้นหลังทำประทักษิณาวัดรอบโบสถ์เจ้านาคจะภาวนาอยู่ตลอดเวลาว่านามะรูปังคือการสละแล้วทุกสิ่งยุคแห่งอาณานิคมอังกฤษได้ผ่านพ้นไปแล้วเป็นเวลา170ปีแต่ร่องรอยของวิถีชีวิตอันหลากหลายที่เข้ามาพร้อมกันนั้นยังคงสืบสานต่อเนื่องไปจนกว่าเอกลักษณ์แห่งวัฒนธรรมของพวกเขาจะถูกกลืนสูญหายไปตามกาลเวลา

ราวเดือนเมษายนฝูงนกนานาชนิดเริ่มเข้ามาทำรังวางไข่และเลี้ยงลูกน้อยที่เพิ่งถือกำเนิดขึ้นมาเสียงร้องของลูกนกปลุกให้ป่าเสม็ดที่เงียบเหงากลับมีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในขณะที่ลูกนกกระสาแดงเริ่มเติบโตพอที่จะเดินซุกซนไปตามกิ่งไม้ได้แล้วแม่นกกาบบัวก็ยังคงกกไข่ของมันอยู่บนยอดต้นเทียบทุกๆปีฝูงนกกาบบัวจะอพยพลงมาจากทางตอนเหนือของทวีปเอเชียหนีความหนาวเย็นลงมาจับคู่ผสมพันธุ์และวางไข่ภายในป่าแห่งนี้แม่นกจะเฝ้ากกไข่ของมันจนกว่าพ่อนกที่ออกไปหากินในหนองน้ำจะกลับมาการผลัดเปลี่ยนกันกกไข่และหาอาหารจะดำเนินไปจนกว่าลูกนกจะฟักเป็นตัว

นอกจากปลาที่มีมากในท้องน้ำนี้จะเป็นอาหารของนกกาบบัวแล้วมันยังเป็นอาหารยังชีพของชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง

นอกเหนือไปจากการหาปลาชาวบ้านยังได้เก็บจูดที่ขึ้นอยู่ที่ชายน้ำมาสานเสื่อและดัดแปลงเป็นของใช้ภายในบ้านจูดหรือกระจูดเป็นพันธุ์พืชประเภทกกที่ชอบขึ้นในที่ที่มีน้ำขังโดยเฉพาะบริเวณป่าพรุรอบๆทะเลน้อยจัดเป็นพืชที่ขึ้นเองตามธรรมชาติและมีมากจนดูเหมือนจะไร้ค่าแต่ชาวบ้านก็รู้จักนำมาตากให้แห้งและย้อมสีและนำไปสานเป็นเสื่อและเครื่องใช้ในรูปแบบต่างๆอย่างชาญฉลาด

ในที่สุดก็พัฒนาจนสามารถนำออกขายเป็นสินค้าที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาดูนกที่นี่ทะเลน้อยจึงเป็นหัวใจของระบบนิเวศแห่งนี้แม้ว่าน้ำจืดที่ไหลผ่านป่าพรุทางเหนือของทะเลน้อยจะชะเอาความเป็นกรดของดินพรุลงมาทำให้ค่าความเป็นกรดของน้ำสูงกว่าปกติแต่ก็ยังคงรักษาสภาพป่าพรุและป่าเสม็ดเอาไว้ได้บริเวณนี้จึงเป็นแห่งเดียวของทะเลน้อยที่จะพบนกอพยพขนาดใหญ่มาชุมนุมกัน

แม้น้ำที่มีความเป็นกรดสูงกว่าปกติจะตกตะกอนอินทรีย์สารให้จมลงบนผิวดินเบื้องล่างทำให้น้ำในบริเวณนี้ดูใสสะอาดแต่ก็ทำให้สัตว์น้ำหลายชนิดไม่สามารถทนอยู่ได้คงมีแต่ปลาบางชนิดเท่านั้นที่พอจะเอาตัวรอดได้ฝูงปลาเหล่านี้จึงเป็นอาหารของทั้งนกและคนที่อาศัยอยู่ในทะเลน้อย

ในขณะที่พ่อแม่นกคือผู้ล่าตัวฉกาจบนผิวน้ำแต่ไข่และลูกนกในรังก็อาจตกเป็นเหยื่อของนกกาได้เช่นกันนี่คือกฎการควบคุมประชากรของธรรมชาติที่ยังพบเห็นได้ในทะเลสาบสงขลาเพราะเป็นแอ่งน้ำจืดขนาดใหญ่แห่งเดียวในบริเวณนี้ชาวบ้านทะเลน้อยจึงได้ใช้น้ำที่นี่ในการทำนาซึ่งเป็นอาชีพหลักอีกอย่างหนึ่งนอกจากนกอพยพขนาดใหญ่ที่เข้ามาอาศัยอยู่ในป่าสะเม็ดฝั่งตะวันตกอันเป็นที่ตั้งของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแล้วทะเลน้อยยังเต็มไปด้วยกอบัวและไม้น้ำซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยและเป็นอาหารของนกน้ำหลายชนิดในจำนวนนี้นกพริกและอีโก้งมีจำนวนมากกว่านกชนิดอื่นๆด้วยสภาพพื้นที่ที่เหมาะสมกอวัชพืชน้ำจึงถูกดัดแปลงให้เป็นรังที่จะให้กำเนิดลูกนกในอนาคต

ียงระยะเวลา 1-2 เดือนแอ่งน้ำนี้ก็เต็มไปด้วยลูกนกพริกและอีโก้งวิ่งเล่นคอยติดตามแม่ที่เดินหาอาหารอยู่ไม่ไกลจากรังของมันเมื่อความแห้งแล้งมาเยือนน้ำจืดที่ไหลผ่านป่าพรุลงมามีปริมาณน้อยลงพื้นน้ำที่มีความลึกเพียง 2-3 เมตรก็ยิ่งตื้นมากขึ้นในปีที่มีความแห้งแล้งมากน้ำทะเลที่อยู่ห่างไกลออกไปถึง90กิโลเมตรก็สามารถรุกเข้ามาในทะเลน้อยโดยผ่านคลองนางเรียมนี้เองเมื่อน้ำเค็มหนุนเข้ามาได้วัชพืชน้ำและปลาน้ำจืดต่างก็ล้มตายไปความเงียบก็ย่างกรายเข้ามาเยือนแม้ความตายของฝูงปลาและวัชพืชน้ำจะเป็นการหยุดชะงักของเผ่าพันธุ์แต่นี่เป็นเพียงกระบวนการจำกัดประชากรของธรรมชาติเมื่อฤดูฝนหวนกลับมาใหม่หน่อชีวิตและฝูงปลาที่หนีรอดมาได้จะเริ่มต้นเผ่าพันธุ์ของมันอีกครั้งหนึ่งในที่สุดทะเลน้อยก็จะเป็นที่ชุมนุมของสัตว์น้อยใหญ่เช่นเดิมวัฏจักรแห่งชีวิตในทะเลน้อยดำรงอยู่เช่นนี้มานานหลายศตวรรษแล้วและนี่เป็นสิ่งที่ทำให้ทะเลน้อยเป็นระบบนิเวศน้ำจืดที่แตกต่างจากแหล่งน้ำจืดทั่วๆไป

แม้ทะเลน้อยจะเป็นศูนย์กลางของชีวิตผู้คนและนกจำนวนมากแต่ทะเลน้อยก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของทะเลสาบสงขลาทะเลสาบน้ำกร่อยที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครอบคลุมพื้นที่ลุ่มน้ำกว่า 9,000 ตารางกิโลเมตรในเขตจังหวัดพัทลุงสงขลาและบางส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราชมีผู้คนอาศัยอยู่รอบทะเลสาบถึง 1,250,000 คนเพราะความกว้างใหญ่ของทะเลสาบสงขลาทำให้ดาวเทียมที่ขึ้นไปโคจรอยู่รอบโลกสามารถถ่ายภาพทะเลสาบสงขลาได้อย่างชัดเจนภาพถ่ายจากดาวเทียมนี้แสดงให้เห็นว่าทะเลสาบสงขลาประกอบด้วยท้องน้ำถึง4ส่วนคือทะเลน้อยที่อยู่ลึกเข้าไปในจังหวัดพัทลุงทางตอนบนทะเลหลวงและทะเลสาบเป็นส่วนที่มีพื้นที่มากที่สุดและส่วนที่เชื่อมต่อกับอ่าวไทยลงมาด้านล่างคือทะเลสาบสงขลาตอนล่างซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนามของทะเลสาบสงขลา

่วงน้ำที่ยิ่งใหญ่นี้เป็นแอ่งรับน้ำฝนและน้ำจากลำคลองหลักถึง14สายและจำนวนนี้ส่วนใหญ่อยู่ในเขตจังหวัดพัทลุงและมีกำเนิดจากเทือกเขาบรรทัดที่เป็นเสมือนกำแพงธรรมชาติขนาดใหญ่ขวางกั้นลมมรสุมที่พัดผ่านอ่าวไทยทำให้มีฝนตกชุกในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกด้านหน้าของเทือกเขานั่นเองปริมาณน้ำฝนและน้ำจืดที่ไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลาจึงเป็นตัวการสำคัญในการผลักดันการรุกเข้ามาของน้ำทะเลจากอ่าวไทยทางด้านล่างของทะเลสาบเมื่อน้ำจืดและน้ำเค็มมีแรงผลักดันกันเช่นนี้ก็ทำให้น้ำในทะเลสาบสงขลาตอนล่างซึ่งมีแรงดันจากน้ำจืดน้อยกว่ามีความเค็มสูงเกือบเท่าน้ำทะเล

0: ชาวบ้านรอบๆทะเลสาบสงขลาส่วนนี้จึงมีอาชีพประมงเป็นส่วนใหญ่สัตว์น้ำที่จับขึ้นมาได้ก็มักจะเป็นสัตว์ทะเลจำพวกกุ้งหัวมันและปลาทะเลหลายชนิดแต่ยิ่งลึกเข้าไปแรงดันของน้ำจืดก็ยิ่งมีมากขึ้นความเค็มของน้ำก็จะลดลงทุกทีจนในที่สุดทะเลน้อยซึ่งเป็นแอ่งน้ำด้านในสุดก็มีสภาพคล้ายบึงน้ำจืดด้วยเหตุที่น้ำทะเลสามารถรุกเข้ามาในทะเลสาบสงขลาได้กระแสน้ำจึงได้นำพาลูกกุ้งและปลาทะเลหลายชนิดเข้ามาเจริญเติบโตในทะเลสาบทะเลสาบสงขลาจึงกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำตามธรรมชาติโดยเฉพาะสัตว์น้ำกร่อยที่สามารถอยู่ได้ในระดับความเค็มของน้ำระดับหนึ่งจึงมีอยู่อย่างทุกชุมในบริเวณทะเลสาบซึ่งอยู่ด้านล่างของทะเลหลวงพื้นน้ำในส่วนนี้โดยเฉพาะบริเวณอำเภอปากพยูนจึงเต็มไปด้วยเครื่องมือหาปลาและสัตว์น้ำนานาชนิดท่าเรือและแพปลาที่นี่จึงมีสัตว์น้ำที่ถูกจับขึ้นมาจำหน่ายเป็นจำนวนมาก
1: นี่กรุงนี้ลูกบ่าวนี่ดับเข้มขึ้นนี่เดี๋ยวว่าได้กินถ้าดับเข้มไม่ขึ้นไม่ได้กินอยู่แล้ว
0: ลึกเข้าไปในทะเลหลวงเวิ้งน้ำที่กว้างใหญ่ที่สุดของทะเลสาบสงขลาทั้งระบบความเค็มก็ค่อยๆเจือจางลงเรื่อยๆน้ำในทะเลหลวงจึงเป็นส่วนสำคัญที่ชาวอำเภอระโนดจะใช้ในการปลูกข้าวเพื่อให้ต้นข้าวมีชีวิตอยู่ได้จนกว่าฝนจะตกใน 3-4 เดือนข้างหน้าและเมื่อฤดูฝนมาถึงแรงผลักดันของน้ำจืดมีสูงขึ้นน้ำเค็มก็มีอันต้องถอยร่นลงไปสัตว์ทะเลพากันกลับออกสู่อ่าวไทยบ้างก็แพร่กระจายอยู่ทางตอนล่างของทะเลสาบสงขลาความเค็มของน้ำในทะเลสาบสงขลาจึงมีความเปลี่ยนแปลงไปได้ตลอดปีวัฏจักรความเค็มของน้ำนี้เองจึงเป็นตัวกำหนดชนิดของสัตว์น้ำและอาชีพของผู้คนที่ตั้งบ้านเรือนเรียงรายอยู่รอบๆทะเลสาบแห่งความเปลี่ยนแปลงนี้ด้วยสภาพทางภูมิศาสตร์ซึ่งเป็นที่เหมาะสมในการตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนและเป็นที่หลบคลื่นลมในอ่าวไทยได้ดีบริเวณทะเลสาบสงขลานี้จึงเป็นที่ตั้งของชุมชนมาตั้งแต่อดีตกาลร่องรอยเตาเผาที่พบอยู่ในบริเวณหมู่บ้านสถิงหม้ออำเภอสถิงพระและเครื่องปั้นดินเผาหลายยุคหลายสมัยที่พบกระจายอยู่ในบริเวณนี้แสดงให้เห็นถึงความเจริญของชุมชนในอดีตจนนักโบราณคดีเชื่อว่าบริเวณนี้อาจจะเป็นเมืองท่าและเป็นส่วนหนึ่งในเส้นทางเดินเรือระหว่างประเทศในสมัยโบราณมาก่อนเมื่อราชทูตจีนชื่อจางชุ่นในสมัยของพระเจ้าเอียงตีตรงกับพุทธศักราช1150เดินทางผ่านมายังคาบสมุทรสถิงพระก็ได้ขนานนามดินแดนนี้ว่าเชียโฮกอันมีความหมายว่าดินแดงซึ่งก็อาจจะเรียกจากพื้นที่บริเวณเขาหัวแดงซึ่งเป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญอยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาปัจจุบันร่องรอยความเจริญของเมืองสถิงพระอาจจะดูได้จากเจดีย์บนเนินเขาวัดพระโคอีกแห่งอันเป็นเจดีย์ที่แลดูคล้ายมหาเจดีย์บรมพุทโธในอินโดนีเซีย ที่ได้รับอิทธิพลมาจากคุปตะผสมปาละของอินเดียด้วยหลักฐานทางศิลปะวัตถุหลายชิ้นทำให้นักโบราณคดีบางท่านเชื่อว่าเมืองสถิงพระเคยรุ่งเรืองมาก่อนในสมัยพุทธศตวรรษที่11ถึง13ซึ่งก็อาจหมายถึงการถือกำเนิดของทะเลสาบสงขลาที่มีมานานไม่ต่ำกว่าพันปีมาแล้วแต่จากแผนที่อาณาจักรสยามที่วาดโดยชาวฝรั่งเศสในปีพุทธศักราช2229แผ่นดินทางทิศตะวันออกของทะเลสาบสงขลาในขณะนี้เป็นเพียงหมู่เกาะใหญ่น้อยเพียง5เกาะเรียงถัดกันลงมาเรียกว่าพูโลทันทลับและในการต่อมาก็คือบริเวณเกาะใหญ่ๆในปัจจุบันหากยึดเอาแผนที่นี้เป็นหลักทะเลสาบสงขลาก็มีอายุเพียง300ปีเท่านั้นโดยเกิดจากเกาะน้อยใหญ่เหล่านี้ที่เป็นตัวขวางกับการไหลของน้ำจนเกิดการทับถมกันจนเป็นแผ่นดินทางด้านตะวันออกและมีแอ่งน้ำอยู่ภายในดังเช่นทุกวันนี้แม้กำเนิดของทะเลสาบสงขลายังไม่อาจตัดสินได้อย่างแจ่มชัดแต่หลักฐานทางโบราณคดีก็ได้แสดงให้เห็นถึงความผูกพันของผู้คนในอดีตที่มีต่อคาบสมุทรสถิงพระและเวิงน้ำแห่งนี้

เป็นเวลาเนิ่นนานที่ผู้คนในอดีตได้ใช้ชีวิตผูกพันอยู่กับทะเลสาบสงขลาเช่นเดียวกันกับฝูงนกอพยพที่ได้รับการสืบทอดจากบรรพบุรุษที่จะต้องหวนกลับมาทำหน้าที่สืบสานเผ่าพันธุ์ของมันในท้องน้ำแห่งนี้

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะวันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมาย่างมือสุดกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีล้างยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใช้เพราะว่าวันนี้สถานะการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อคุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมัมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
2: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
0: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

กลับมาติดตามสภาพอากาศในรอบสัปดาห์กันนะคะในช่วงวันที่17ถึง19มิถุนายน69ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่วนในช่วงวันที่20ถึง22มิถุนายน69ประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตลอดช่วงข้อควรระวังในช่วงวันที่17ถึง19มิถุนายน69ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยโดยเฉพาะในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงนี้กลับมาติดตามพยากรณ์จอสอร้อยได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ

0: ฝูงนกอพยพเหล่านี้ต่างจับจองกิ่งก้านของต้นเสม็ดเพื่อสร้างรังเตรียมไว้สำหรับลูกนกที่กำลังจะเกิดเสม็ดต้นนี้จึงเปรียบเสมือนคอนโดมิเนียมของนกกระสาแดงนกกาน้ำและนกกระยางนับร้อยชีวิต
1: Thank you.

ความแออัดของสังคมนกในทะเลน้อยสืบเนื่องมาจากต้นเสม็ดในป่าบางส่วนถูกไฟไหม้ด้วยน้ำมือของมนุษย์ที่มิอาจจะประสานผลประโยชน์ร่วมกันได้ต้นเทียอันเป็นไม้หายากภายในป่าก็ถูกตัดฟันจนแทบไม่เหลือให้นกกาบบัวคู่สุดท้ายมาทำรังอนาคตของนกกาบบัวในธรรมชาติซึ่งมีอยู่แห่งเดียวในทะเลน้อยจึงฝากไว้กับนกคู่นี้ที่เปรียบเสมือนสายป่านเส้นเล็กๆโยงใยความเกี่ยวพันของแหล่งน้ำแห่งนี้ไว้กับฝูงของมันที่อยู่ทางเหนือของทวีปเอเชียเจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยจึงต้องกำหนดพื้นที่นี้เป็นเขตขยายพันธุ์นกก่อนที่นกหลายชนิดจะสูญพันธุ์ไป

ลำคลองนางเรียมที่เชื่อมต่อทะเลน้อยออกสู่ทะเลหลวงคือเส้นทางเก่าแก่ที่ผู้คนในอดีตได้ใช้เดินทางข้ามฝั่งไปยังอำเภอระโนดซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของทะเลหลวงแม้ในปัจจุบันลำคลองนี้ก็ยังคงเป็นเส้นทางแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างชาวทะเลน้อยและอำเภอระโนด

ที่นานับแสนไร่นำมาซึ่งผลผลิตข้าวถึง 7% ของผลผลิตทั้งหมดในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาการทำนาข้าวจึงเป็นอาชีพหลักของชาวระโนดความต้องการทำนาปรังซึ่งถือเป็นการทำนาข้าวครั้งที่2ก็จำเป็นต้องอาศัยน้ำจากคลองระโนด

แต่เมื่อนากุ้งเริ่มแพร่กระจายเข้ามาในพื้นที่ความขัดแย้งก็เริ่มเกิดขึ้นเมื่อนากุ้งปล่อยน้ำเค็มลงสู่คลองระโนดทุ่งนาเหล่านี้ก็มิอาจใช้น้ำในคลองได้อีกต่อไปและเมื่อภาวะฝนแล้งมาเยือนชาวนาจึงต้องใช้น้ำจากทะเลสาบสงขลาเพื่อยืดอายุให้ต้นข้าวในนาน้ำเค็มที่รุกเข้ามาในทะเลสาบสงขลากลายเป็นปัญหาความขัดแย้งของหลายฝ่ายท่ามกลางความขัดแย้งจากการประสานผลประโยชน์ที่ไม่ลงตัวของผู้คนรอบทะเลสาบสงขลานกตัวน้อยๆนับแสนตัวทำหน้าที่สร้างรังและเลี้ยงลูกอ่อนของมันภายในถ้ำหินปูนที่มืดมิดอยู่ตลอดเวลา

ลังของนกเหล่านี้คือสินค้าล้ำค่าที่ถูกปกปิดเป็นเวลานานหลายศตวรรษถิ่นที่อยู่ของมันกลายเป็นอาณาจักรที่มิอาจให้ใครล่วงล้ำเข้าไปได้โดยเด็ดขาดอันเนื่องเพราะเป็นผลประโยชน์ทางการค้ามหาศาลเว้นเสียแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทค้ารังนกผู้ถือสัมปทานเสียก่อน

นี่คือทะเลสาบสงขลาส่วนที่เรียกว่าเกาะ4เกาะ5เกาะเล็กๆอันเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของนกนางแอ่นนับแสนตัวที่มาของสินค้ารังนกนางแอ่นซึ่งยอมรับกันว่ามีคุณภาพดีที่สุดของเมืองไทยมีคุณค่าสูงสุดสำหรับเป็นยารักษาโรคและบำรุงกำลัง

นกนางแอ่นมีธรรมชาติแตกต่างจากนกชนิดอื่นๆมากเพราะชอบอาศัยในถ้ำมืดมีซอกสลับซับซ้อนและอับชื้นจึงปรากฏว่าเราอาจพบนกนางแอ่นอาศัยอยู่ห่างจากปากถ้ำถึง4กิโลเมตรการสร้างรังของนกนางแอ่นแทนที่จะใช้เศษหญ้าฟางหรือใบไม้กลับใช้วิธีสำรอกน้ำลายของตัวเองออกมาสร้างเป็นรังโดยไม่รู้เลยว่าในที่สุดรังที่มันเพียรพยายามสร้างถึงกว่า1เดือนจะกลายมาเป็นอาหารล้ำเลิศของมนุษย์

0: เหตุผลหนึ่งที่ชาวจีนเชื่อว่ารังนกนางแอ่นจากเกาะ4เกาะ5เป็นรังนกที่มีคุณภาพดีที่สุดเพราะตั้งอยู่ในทะเลสาบน้ำจืดและนกนางแอ่นกินแมลงในพื้นถิ่นดื่มกินน้ำจืดจากทะเลสาบทำให้น้ำลายนกมีรสชาติแตกต่างจากที่อื่นเดือนมีนาคมฤดูผสมพันธุ์ของนกนางแอ่นขบวนเรือของบริษัทผู้ถือสัมปทานรังนกนางแอ่นนำคนงานไปปล่อยตามถ้ำอันเป็นการเริ่มต้นฤดูเก็บรังนกประจำปีคนงานเก็บรังนกส่วนใหญ่เป็นชาวนาในพื้นที่รอบทะเลสาบก่อนจะมาสมัครเป็นลูกจ้างของบริษัทรังนกแม้จะเป็นอาชีพที่ต้องเสี่ยงอันตรายด้วยบางถ้ำอยู่สูงถึงเกือบ100เมตรแต่รายได้ก็คุ้มค่าถึงวันละ100ถึง200บาทตามแต่ความชำนาญคนงานเก็บรังนกจะแบ่งเป็นสายแต่ละสายประกอบด้วยคนแทงรังนกและผู้ช่วยอีก2คนเรียกว่าลูกทอและลูกเชือกกับผู้ติดตามสังเกตการจากบริษัทอีก1คนเพื่อดูแลไม่ให้เกิดการยักยอกรังนกกันขึ้น
1: นู่นดิดังเลยเบิ้ด
2: เบิ้ด
1: เบิ้ดไปเอา
0: สำหรับถ้ำที่ไม่มีทางเข้าหรือไม่มีปากถ้ำอยู่ด้านล่างการจะเก็บรังนกเป็นเรื่องที่ต้องเอาชีวิตเข้าเสี่ยง

้นเก็บรังนกด้วยกระชุจึงต้องมีรูปร่างเล็กเป็นพื้นฐานควบคู่กับการมีพลังแขนขาและมีสมาธิเป็นเลิศบทเรียนของคนที่เคยพลาดพลั้งจนเอาชีวิตมาทิ้งไว้ที่นี่เพราะขาดสมาธิก็มีอยู่มากบทบาทของลูกเชือกแสดงให้เห็นชัดในยามนี้

แต่หากถ้ำใดมีทางเข้าปากถ้ำพวกเขาก็จะไต่ขึ้นไปตามไม้ไผ่ที่ต่อขึ้นเป็นพระองค์เกาะติดผนังถ้ำที่มีรังนกซึ่งแต่ละปีก็ไม่ต้องเคลื่อนย้ายไปไหนเพราะนกนางแอ่นจะเริ่มทำรังพร้อมกันหมดแล้วจะทำรังในตำแหน่งเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเลยทุกครั้ง

0: คนแทงรังนกจะใช้เหล็กแซะเบาๆไม่เกิน3ครั้งซึ่งจะต้องระมัดระวังไม่ให้รังนกขาดเพราะหมายถึงการจะขายได้ราคาดีหรือไม่คนแทงรังนกจึงต้องมีความชำนาญเป็นพิเศษชาวใต้เรียกคนแทงรังนกว่าชอหอแต่กว่าที่เขาจะก้าวมายืนในตำแหน่งนี้ได้ก็ต้องผ่านการเป็นลูกถ่อมาอย่างน้อย3ปี
1: ไม่ก็เห็นหน้าต้องดูเป็นที่ไปยังไงไป

คอหอส่วนใหญ่ยังเชื่อถือในธรรมเนียมที่บรรพบุรุษปฏิบัติกันมาการบูชาเทวดาและผีผู้เฒ่าต้องกระทำก่อนเข้าถ้ำไปเก็บรังนกทุกครั้งและบ้างก็มีความเชื่อว่ามีวิญญาณของนักเก็บรังนกเก่าแก่ผู้ล่วงลับสิงสถิตอยู่ที่พระองค์ไม้ไผ่คอยปกป้องคุ้มครองชีวิตของพวกเขาด้วยเหตุนี้จึงไม่มีการเก็บเถาวัลย์หรือไม้ไผ่ทำพระองค์ที่หมดสภาพแล้วออกจากผนังถ้ำโดยเด็ดขาด

หลังจากเก็บรังนกในครั้งที่หนึ่งแล้วคนงานต้องรออีก3เดือนเพื่อให้เวลาแม่นกสร้างรังใหม่แล้ววางไข่และฟักลูกเป็นตัวจนแข็งแรงสามารถบินออกไปหาเลี้ยงตัวเองได้แล้วจึงเก็บรังได้อีกครั้งในราวเดือนพฤษภาคมและครั้งที่3ในเดือนสิงหาคมซึ่งถือเป็นรอบสุดท้ายของฤดูการเก็บรังนกประจำปีแต่บางครั้งยังไม่ทันที่ลูกนกจะปีกกล้าขาแข็งก็ต้องจบชีวิตเพราะถูกคนแย่งเอารังไปเสียแล้ว

จากถ้ำต่างๆในพื้นที่เกาะ4เกาะ5รังนกจำนวนมากถูกส่งมายังที่ทำการอันเป็นเขตหวงห้ามพิเศษเพราะที่นี่คือเขตตรวจนับและตากรังนกซึ่งจะถูกนำไปแปรรูปเป็นสินค้ามูลค่ามหาศาลคนงานหญิงจะมีหน้าที่ตัดรังนกแยกเอาส่วนที่เป็นขอบรังที่ยึดกับผนังถ้ำออกแล้วคัดคุณภาพของรังนกก่อนส่งไปขายในราคาต่างๆกันรังนกอ่อนที่มีสีขาวและไม่มีขนนกนางแอ่นติดอยู่มากจะถูกคัดให้เป็นรังนกที่มีคุณภาพดีที่สุดรังนก1รังหนัก 8-10 กรัมราคาสูงระหว่าง 300-500 บาทหรือราวกิโลกรัมละ 25,000 บาทและจะมีค่าเป็นทวีคูณเมื่อไปถึงตลาดในฮ่องกงและนิวยอร์กนี่จึงเป็นคำตอบของคำถามที่ว่าทำไมเกาะ4เกาะ5กลางทะเลสาบสงขลาจึงคล้ายกับเป็นดินแดนลึกลับที่หวงห้ามไว้สำหรับผู้ได้รับสัมปทานเก็บรังนกเท่านั้น

ถนนเยาวราชและวงเวียน22กรกฎาคมศูนย์กลางของชาวจีนในกรุงเทพเป็นตลาดสินค้ารังนกที่ใหญ่ที่สุดของประเทศผู้ค้าจะนำรังนกมานึ่งและแปรรูปเป็นแผ่นบรรจุกล่องเป็นตลาดสินค้ารังนกที่ใหญ่ที่สุดของประเทศผู้ค้า

นกมีราคาถึงถ้วยละกว่า1,000 บาททีเดียวชาวจีนนิยมกินรังนกมานานกว่า200 ปีมาแล้วมีหลักฐานสมัยราชวงศ์หมิงว่ามีการใช้รังนกเป็นส่วนผสมยารักษาโรคทางเดินหายใจบำรุงปอดบำรุงร่างกายเพราะในรังนกจะมีโปรตีนและเกลือแร่ประเภทแคลเซียมโพแทสเซียมและฟอสฟอรัสเป็นส่วนประกอบสำคัญอย่างไรก็ตามการเก็บรังนกที่ยังมีลูกนกอาศัยอยู่ก็เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ปริมาณนกนางแอ่นลดจำนวนลงจนเป็นที่วิตกในหมู่นักวิชาการว่าหากยังมีการเก็บรังนกนางแอ่นก่อนเวลาอันสมควรเช่นนี้ต่อไปในอนาคตข้างหน้าจะเป็นอันตรายต่อการดำรงพันธุ์ของนกนางแอ่นอย่างแน่นอนถึงเวลานั้นเกาะ4เกาะ5ก็อาจจะไม่ใช่ขุมทรัพย์ล้ำค่าสำหรับมนุษย์อีกต่อไป

ะเลสาบสงขลาได้กำเนิดขึ้นมาเพื่ออำนวยคุณประโยชน์ต่อสรรพชีวิตมาเป็นเวลาช้านานบัดนี้ความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทำให้ทะเลสาบที่งดงามนี้เสื่อมโทรมลงแม้ความพยายามสร้างเขื่อนกั้นน้ำเค็มในทะเลสาบจะมุ่งหวังเพื่อแก้ปัญหาการรุกเข้ามาของน้ำเค็มจากอ่าวไทยแต่ก็จะนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของระบบนิเวศในทะเลสาบสงขลาทะเลสาบสงขลาจะยังคงดำรงอยู่หรือไม่เป็นคำถามจากหัวใจของสรรพชีวิตในบึงใหญ่แห่งนี้

ื่อย่างเข้าฤดูหนาวบึงน้ำแห่งนี้จะคลาคล่ำไปด้วยนกอพยพนานาชนิดนับหมื่นตัวที่หลบหนีความหนาวเย็นมาจากทางตอนบนของทวีป

ด้วยอุณหภูมิเฉลี่ย28องศาเซลเซียสตลอดปีประกอบกับความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งอาหารจึงทำให้บึงบอระเพ็ดเป็นแหล่งน้ำที่พบนกมากชนิดที่สุดในทวีปเอเชียจากการสำรวจของนักปักษีวิทยาพบว่ามีนกต่างๆอาศัยอยู่ในบึงบอระเพ็ดมากกว่า117ชนิดในจำนวนนี้เป็นนกอพยพ57ชนิด

นกคูดอพยพมาจากทางตอนเหนือของทวีปเอเชียแถบประเทศจีนและญี่ปุ่นโดยจะมาหากินรวมกันเป็นฝูงในบริเวณพื้นน้ำกว้างเนื่องจากต้องใช้พื้นที่ในการบินขึ้นค่อนข้างไกล

ในบรรดานกอพยพทั้งหมดในบึงบอระเพ็ดนกในวงเป็ดน้ำจะมีจำนวนมากที่สุดโดยเฉพาะเป็ดลายและเป็ดแดงจะมีจำนวนมากกว่าเป็ดน้ำชนิดอื่นๆมีรายงานการพบนกเป็ดน้ำที่นี่ถึง12ชนิดในจำนวน21ชนิดที่พบในเมืองไทย

เป็ดดำหัวดำเป็นเป็ดประเภทดำน้ำหากินจึงมักจะมาอาศัยอยู่ในบริเวณที่น้ำตื้นๆและมีพืชน้ำอุดมสมบูรณ์

เป็ดหอมหรือเป็ดหางแหลมเป็นเป็ดที่หากินอยู่บนผิวน้ำมันเพียงแต่ก้มหัวลงไปหากินใต้น้ำเท่านั้นจึงมักจะพบหากินปะปนอยู่กับเป็ดดำหัวดำเสมอๆนกเป็ดน้ำเหล่านี้จะมาอาศัยพักผ่อนและหากินอยู่ในบึงในช่วงฤดูหนาวเท่านั้นพอเริ่มเข้าฤดูร้อนก็จะเดินทางกลับไปทำรังและวางไข่ในถิ่นเดิมคือแถบบริเวณทุ่งหญ้าสเตปทางตอนกลางของประเทศรัสเซียคงเหลือไว้แต่นกประจำถิ่นและนกเป็ดแดงบางส่วนที่ดำรงชีวิตอยู่ที่นี่ตลอดทั้งปี

บึงบรเพชรเป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีเนื้อที่กว้างขวางถึง 133,000 ไร่อยู่ในเขตอำเภอเมืองอำเภอท่าตะโกและอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์แต่เดิมบริเวณนี้เป็นที่ราบลุ่มที่ได้รับน้ำฝนและน้ำป่าจากที่ราบสูงทางทิศตะวันออกไหลเข้าสู่บึงทางคลองต่างๆแล้วไหลออกสู่แม่น้ำน่านทางคลองบรเพชรเมื่อถึงฤดูน้ำหลากพื้นที่ลุ่มแห่งนี้ก็จะท่วมท้นกลายเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ที่สุดของภาคกลางตอนบนปีพุทธศักราช2470ดร.ฮิวแมคคอมิกสมิธเจ้ากรมรักษาสัตว์น้ำได้เข้ามาสำรวจบริเวณบึงแห่งนี้แล้วเสนอว่าบึงบรเพชรเป็นแหล่งน้ำสำคัญเหมาะที่จะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำและขยายพันธุ์ปลาเนื่องจากมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การเจริญเติบโตของลูกปลากระทรวงเกษตราธิการในสมัยนั้นจึงได้สร้างประตูระบายน้ำและฝายน้ำล้นที่ปากคลองบรเพชรเพื่อขังน้ำในบึงไว้ตลอดทั้งปีด้วยระดับความลึกเฉลี่ยไม่เกิน3เมตรและความโปร่งใสของน้ำอยู่ในเกณฑ์พอเหมาะแสงแดดสามารถส่องถึงจึงทำให้พืชพันธุ์ไม้น้ำเจริญเติบโตได้ดีพืชที่พบมากที่สุดก็คือแนนหรือดีปลีน้ำนอกนั้นเป็นพวกสาหร่ายต่างๆพืชน้ำเหล่านี้เมื่อตายลงก็จะทับถมกันอยู่ใต้น้ำจนเน่าเปื่อยนานเข้าก็จะเกิดก๊าซดันเอาซากพืชลอยขึ้นมาเหนือน้ำที่ชาวบ้านเรียกว่าขี้แดด

ต่อมาเมื่อมีพืชต่างๆเกิดขึ้นพื้นที่เหล่านี้ก็จะยึดจับตัวกันแน่นกลายเป็นเกาะหญ้าลอยน้ำกระจัดกระจายอยู่ทั่วบริเวณพืชลอยน้ำเหล่านี้เองเป็นที่อยู่อาศัยและหากินที่สำคัญของบรรดานกน้ำหลายชนิด

ในบึงบอระเพ็ดปรากฏพบนกประจำถิ่นถึง69ชนิดและกว่าครึ่งมีชีวิตอยู่บนพืชลอยน้ำเหล่านี้ทั้งสิ้น

อาหารโปรดของนกอีโก้งคือหอยโข่งและเง่าของพืชต่างๆที่ขึ้นอยู่ในบริเวณน้ำตื้นนกอีโก้งเป็นนกน้ำชนิดเดียวที่สามารถใช้เท้าช่วยในการกินอาหารได้อย่างคล่องแคล่วอุปนิสัยการกินอาหารดังกล่าวทำให้นกอีโก้งเป็นนกชนิดหนึ่งที่เป็นตัวควบคุมการแพร่กระจายของวัชพืชบางชนิดนกอีโก้งเป็นนกน้ำประจำถิ่นที่พบตามแหล่งน้ำจืดทั่วไปแต่จะพบมากที่บึงบอระเพ็ดตามปกติมักพบหากินอยู่รวมกันเป็นฝูงโดยแต่ละกลุ่มจะมีอาณาเขตหากินเป็นของตนเอง

ในบรรดานกน้ำทั้งหมดนกอีแจวเป็นนกประจำถิ่นที่พบมากที่สุดในบึงบอระเพ็ดสีสันที่สดใสและรูปร่างที่โดดเด่นกว่านกน้ำชนิดอื่นๆทำให้นกอีแจวได้รับการขนานนามว่าราชินีแห่งนกน้ำนกอีแจวมีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษตามลักษณะและอุปนิสัยว่าเฟซันเทลจาคาน่าซึ่งมีความหมายถึงนกเดินบนใบบัวที่มีหางเหมือนไก่ฟ้า

ชื่อวิทยาศาสตร์ของนกอีแจวก็บ่งบอกถึงลักษณะที่สวยงามเอาไว้ในความหมายที่ว่านกไก่ฟ้าน้ำที่มีปีกสดใสลักษณะขาและนิ้วเท้าที่เรียวยาวช่วยทรงตัวขณะเดินไปมาบนพืชลอยน้ำคือลักษณะเด่นที่ใช้จำแนกนกในวงนี้ซึ่งในประเทศไทยมีพบเพียง2ชนิดคือนกอีแจวและนกพริกนกพริกจะมีแผ่นหนังปกคลุมที่หน้าผากแทนการมีเดือยที่ปีกอย่างนกอีแจวซึ่งเป็นลักษณะที่ทำให้นกทั้งสองชนิดนี้เป็นคนละสกุลกันแม้จะอยู่ในวงเดียวกันก็ตามนกพริกมีชื่อเรียกในภาษาอังกฤษว่า bronze wing จคาหน้าคำว่าจคาหน้าเป็นภาษากรีกหมายถึงนกที่เดินบนใบบัวเวลาที่ขนของนกพริกสะท้อนกับแสงแดดจะเห็นลักษณะตามความหมายในชื่อภาษาอังกฤษว่านกบนใบบัวที่มีปีกสีบรอนซ์ได้อย่างชัดเจนในบึงบอระเพ็ดมีบริเวณพื้นที่ที่แตกต่างกันถึง6ลักษณะไม่ว่าจะเป็นบริเวณพื้นน้ำพืชลอยน้ำพืชที่พ้นน้ำป่าพรุและเกาะพื้นที่ที่แตกต่างกันทำให้พบชนิดของนกที่ต่างกันออกไปด้วย

และในบึงบอระเพ็ดนี่เองได้เคยสร้างความตื่นเต้นให้กับนักปักษีวิทยาทั่วโลกมาแล้วเมื่อมีการค้นพบนกเจ้าฟ้านกชนิดใหม่ล่าสุดของโลกวันที่28มกราคมพุทธศักราช2511กิติทองลงยานักวิทยาศาสตร์แห่งสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์แห่งประเทศไทยได้พบนกชนิดนี้ขณะทำการศึกษาการอพยพย้ายถิ่นของนกนางแอ่นในบึงบระเพ็ดจากการส่งตัวอย่างนกไปให้นักปักษีวิทยาชั้นนำของโลกวิเคราะห์และจำแนกชนิดก็ปรากฏว่าเป็นนกชนิดใหม่อยู่ในวงนกนางแอ่นเทียมและพบที่เดียวในโลกที่บึงบระเพ็ดเท่านั้นจึงได้ขอพระราชทานนามตั้งชื่อนกชนิดนี้ว่านกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธรนกเจ้าฟ้าได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของบึงบระเพ็ดตั้งแต่นั้นมาปีพุทธศักราช2518กรมป่าไม้ได้ประกาศจัดตั้งบึงบระเพ็ดให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเพื่อที่จะปกป้องนกเจ้าฟ้าและเหล่าบรรดานกน้ำทั้งหลายให้อยู่อย่างสงบสุขแต่ก็สายเกินไปนกเจ้าฟ้าเริ่มหายไปจากบึงบระเพ็ดปีพุทธศักราช2521สหพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อการคุ้มครองธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติหรือ IUCN ได้จัดให้นกเจ้าฟ้าเป็นนกอยู่ในสถานะอันตรายใกล้จะสูญพันธุ์และจากวันนั้นจนวันนี้ก็ไม่มีใครเคยเห็นหรือได้ข่าวคราวนกเจ้าฟ้าอีกเลย

ในช่วงปลายฤดูร้อนนกกระจาบตัวผู้จะเริ่มทำรังโดยจะนำเศษหญ้ามาสอดประสานกันอย่างมีศิลปะและจะใช้เวลาประมาณ10ถึง15วัน

สีขนที่หัวของนกตัวผู้เปลี่ยนเป็นสีเหลืองสดใสมากขึ้นบ่งบอกถึงเวลาที่ว่าย่างเข้าสู่ฤดูผสมพันธุ์แล้วนกกระจาบตัวเมียจะเป็นฝ่ายเลือกรังที่ตนเองชอบที่สุดและจะช่วยสร้างรังนั้นเพิ่มเติมเป็นรูปกระเปาะจนเสร็จแล้วจะเริ่มวางไข่ส่วนนกตัวผู้ที่ยังหาคู่ไม่ได้ก็จะเสริมรังให้ใหญ่ขึ้นไปอีกแต่ถ้ายังหาคู่ไม่ได้ก็จะทิ้งรังไปชีวิตนกน้ำส่วนใหญ่จะทำรังจับคู่ผสมพันธุ์และวางไข่กันในช่วงฤดูฝนในฤดูผสมพันธุ์สีสันของนกหลายชนิดจะสดใสมากยิ่งขึ้นกระบังหน้าของนกอีล้ำจะเปลี่ยนเป็นสีแดงสดใสเรียกร้องความสนใจจากนกอีล้ำตัวเมีย

เช่นเดียวกันกับกระบังหน้าของนกอีโก้งจะมีสีแดงเด่นชัดและเจริญสูงขึ้นเหนือหน้าผากและจะเริ่มแยกตัวจากฝูงมาหากินโดยลำพัง

นกอีแจวราชินีแห่งนกน้ำขนที่คอจะมีสีเหลืองสดมากขึ้นขนหางยาวมากขึ้นตามปกตินกโดยทั่วไปการเกี่ยวพาราศีมักจะเป็นหน้าที่ของนกตัวผู้แต่สำหรับนกอีแจวแล้วพฤติกรรมดังกล่าวตัวเมียจะเป็นฝ่ายทำเสียเองด้วยการส่งเสียงร้องกังวานและบินไล่ต้อนนกตัวผู้ที่หากินอยู่โดดเดียวให้มาผสมพันธุ์กับตน

จากนั้นตัวเมียจะเป็นฝ่ายสร้างรังอย่างง่ายๆโดยนำจอกหูหนูมาวางซ้อนกัน 2-3 ชั้นหลังจากวางไข่เสร็จก็จะออกไปจับคู่ผสมพันธุ์กับนกตัวใหม่

พฤติกรรมดังกล่าวเป็นที่มาของคำว่าอีแจวในทำนองที่ว่าเมื่อได้แล้วก็แจวไปหาใหม่ในช่วงฤดูผสมพันธุ์นกอีแจวตัวเมียสามารถจับคู่และผสมพันธุ์กับนกตัวผู้ได้ถึง4ตัวโดยในแต่ละครั้งก็จะทำรังวางไข่อยู่ในอนาบริเวณใกล้เคียงกันแล้วทิ้งภาระการกกไข่ไว้กับนกตัวผู้โดยที่ตัวเมียจะไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับไข่นั้นอีกเลยนอกจากคอยดูแลอาณาเขตอยู่ห่างๆ

นกตัวผู้จะเริ่มฟักไข่ตั้งแต่ตัวเมียวางไข่ฟองแรกซึ่งปกติจะวางไข่ครั้งละ 3-4 ฟองโดยเฉพาะช่วงสัปดาห์สุดท้ายของการฟักพ่อนกจะให้ความอบอุ่นกับไข่เกือบตลอดทั้งวัน

0: ถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมัมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
2: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
0: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
2: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านก็ทนสิทธิพรเขาก็เลยตะโกนวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสร้อยดูเนี่ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
2: ับ แอปเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
0: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
5: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
4: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งวยๆไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเปลี่ยวก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
0: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ข้าวพอกินไหมที่บ้านนี้จะดูดีนี่นะห้วยแม่หกบ้านเดียวกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: ใช่ครับห้วยน้ำขาว
2: บ้านเดียวกันที
0: ่เป็นชาวกะเหรี่ยงแต่เดี๋ยวนี้ยังมีไข้ป่าและเปล่าที่บ้านเลยยังมีคนเป็นไข้ป่า
1: แต่มี
0: ลำบากนะเป็นไข้ป่าแล้วถนนมีรถไปถึงไหมที่บ้าน
1: ไปถึงครับ
0: จ้ะแล้วบ้านนี้ถึงไหมจ้ะถนนมีถนนเข้าไปไหม
2: เล่นอย่าง
1: ที่นี่กับทางที่บ้าน
0: อ

เดือนกรกฎาคมจะเป็นช่วงที่พบนกทำรังและวางไข่ในบึงบอระเพ็ดมากที่สุดแต่ละชนิดจะใช้สถานที่ในการสร้างรังแตกต่างกันออกไปนกกวักจะเลือกกอหญ้าเล็กๆที่ลอยอยู่เหนือน้ำเป็นที่วางไข่

นกยางไฟธรรมดาจะทำรังบริเวณโคนของก่อพืชจำพวกกกจูดหรือหญ้าต่างๆที่ขึ้นอยู่ในน้ำ

ทุกพื้นที่ทั่วทั้งบึงบอระเพ็ดจึงมีความสำคัญต่อชีวิตและพฤติกรรมของนกเหล่านี้ทั้งสิ้นนกอัญชันคิ้วขาวจะทำรังและวางไข่บริเวณกอหญ้าเล็กๆที่โผล่พ้นน้ำ

นกกระติดสีอิฐทั้งตัวผู้และตัวเมียจะช่วยกันสร้างรังเป็นรูปทรงกลมอยู่ระหว่างใบหญ้าสูงที่โผล่พ้นน้ำจนแล้วเสร็จก่อนที่จะเริ่มวางไข่

นกเป็ดแดงบางส่วนที่เป็นนกประจำถิ่นก็จะทำรังในบึงบอระเพ็ดเช่นเดียวกันโดยจะทำรังบริเวณกอหญ้าที่ใกล้แหล่งน้ำมากที่สุดแล้วจึงจะวางไข่ซึ่งอยู่ในระหว่างครั้งละ 9-13 ฟอง

รังของนกอีแจวอยู่ในบริเวณพื้นที่โล่งแจ้งมากที่สุดจึงมักจะถูกรบกวนบ่อยๆจากเรือหางยาวและจากนกด้วยกันเอง

เมื่อไข่ถูกรบกวนมากเข้าพ่อนกก็จะหาที่ทำรังใหม่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยกว่าและจะย้ายไข่ไปยังรังใหม่นั้น

ไม่นานนักลูกนกหลายชนิดก็เริ่มทยอยกันออกจากไข่พ่อแม่นกยางไฟธรรมดาจะผลัดกันกกไข่ประมาณ 15-17 วันไข่ก็เริ่มฟักออกเป็นตัวลูกนกที่ออกใหม่จะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้พ่อแม่นกจะช่วยกันหาอาหารมาป้อนเกือบตลอดเวลาแต่บางครั้งอาหารก็มีขนาดใหญ่โตเกินไปสำหรับลูกนกแม่นกจะกลืนอาหารกลับเข้าไปในท้องใหม่เพื่อให้น้ำย่อยให้เล็กลงแล้วจึงขย่อนออกมาให้ลูกอีกครั้ง

เพียงไม่กี่ชั่วโมงลูกนกตัวสุดท้ายก็ออกมาจากไข่ลูกนกยางไฟธรรมดาจะอยู่ในความดูแลของพ่อแม่จนอายุได้2เดือนลูกนกจึงจะแข็งแรงเริ่มหัดบินแล้วจะทิ้งรังจากพ่อแม่ไปในที่สุด

พ่อแม่นกกระจิบหญ้าสีเรียบจะผลัดกันหาอาหารมาป้อนลูกที่เกิดใหม่อย่างไม่รู้เหน็ดรู้เหนื่อยเฉลี่ยทุกๆ5นาทีในช่วงสัปดาห์แรกซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ลูกนกต้องการอาหารมากที่สุด

28วันหลังจากที่พ่อนกอีแจวเฝ้าเพียรพยายามกกไข่ด้วยความอดทนลูกนกตัวแรกก็เริ่มออกมาจากไข่ลูกนกอีแจวจะใช้อวัยวะที่เรียกว่าฟันเจาะเปลือกไข่เจาะไข่ออกมาเองโดยมีพ่อดูแลคอยช่วยเหลืออยู่ใกล้ๆ

ลูกนกอีแจวที่เกิดใหม่จะมีขาใหญ่โตเก้งก้างไม่สมส่วนแต่นี่คือลักษณะเด่นของนกน้ำที่ต้องอาศัยอยู่บนพืชลอยน้ำเหล่านี้

ลูกนกจะเข้าไปซุกอยู่ใต้ปีกของพ่อเพื่อให้ตัวแห้งซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงกว่าที่จะเริ่มจิกกินอาหารที่อยู่ใกล้ตัวกินได้

พ่อนกอีแจวจะคาบเปลือกไข่ไปทิ้งทุกครั้งเพื่อป้องกันกลิ่นอันอาจจะชักนำศัตรูเข้ามาทำอันตรายลูกได้แต่สำหรับนกยางไฟธรรมดาแม่นกจะโยนเปลือกไข่ทิ้งตรงหน้ารังนั่นเองเพียงไม่กี่ชั่วโมงลูกนกอีแจวก็ออกมาจากไข่จนครบและเริ่มเดินตามพ่อออกไปหากินได้ในเวลาไม่นานนักลูกนกอีแจวจะอยู่ในความดูแลของพ่อนกจนอายุได้ประมาณ8สัปดาห์จึงแยกจากพ่อไปหากินตามลำพังและจะโตเป็นตัวเต็มวัยเริ่มผสมพันธุ์ได้เมื่ออายุ1ปี

กลางฤดูฝนสมาชิกใหม่ของบึงบอระเพ็ดเริ่มทยอยกันเจาะเปลือกไข่ออกมาดูโลกกันอย่างไม่ขาดสายลูกนกยางไฟหัวดำอายุได้4ชั่วโมงกว่าแล้วและดูจะไม่แตกต่างจากลูกนกยางไฟธรรมดาเท่าใดนักนอกจากพ่อนกที่มีแถบสีดำบนหัวเด่นชัดกว่าเท่านั้น

ลูกเป็ดแดงที่เกิดใหม่จะปีนขึ้นไปเกาะอยู่บนหลังแม่ตัวแล้วตัวเล่าในช่วงเวลานี้แม่เป็ดแดงจะหวงลูกมากมักจะไม่ยอมให้นกตัวอื่นเข้ามาใกล้รังเป็นอันขาด

ลูกเป็ดแดงจะเริ่มว่ายน้ำตามแม่ไปหากินได้ภายใน3ชั่วโมงและทั้งครอบครัวจะพากันทิ้งรังไปหากินในถิ่นอื่นที่ไกลออกไปในวันรุ่งขึ้นลูกนกต่างๆเริ่มแข็งแรงขึ้นและออกตามพ่อแม่ไปหากินเป็นทิวแถวในปีหนึ่งปีหนึ่งจะมีลูกนกนานาชนิดที่เกิดใหม่ในบึงบอระเพ็ดนับพันๆตัวในช่วงเวลาที่ลูกนกต้องออกมาเรียนรู้โลกภายนอกพ่อกับแม่จะช่วยกันดูแลป้องกันอันตรายให้จนกว่าจะปีกกล้าขาแข็งพอที่จะเผชิญโลกได้โดยลำพังสัญชาตญาณแห่งการเอาตัวรอดได้สอนให้ลูกนกอีแจวซ่อนตัวอยู่ในน้ำเมื่อได้ยินเสียงร้องเตือนจากพ่อเวลามีภัยมาใกล้ตัวโดยโผล่แต่ปากขึ้นมาหายใจเท่านั้นลูกนกอีโก้งในวัยเด็กจะมีสีน้ำเงินเข้มกว่าพ่อแม่สิ่งแรกที่ลูกนกอีโก้งจะต้องเรียนรู้คือการหลบหนีจากศัตรูและศัตรูตัวสำคัญที่สุดก็คือเหยี่ยวลูกนกอีโก้งต้องคอยฟังสัญญาณเตือนภัยจากพ่อแม่ตลอดเวลาลูกนกอัญชันคิ้วขาวจะรู้จักวิธีหลบเข้าไปใต้ใบบัวเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและเมื่อเห็นว่าปลอดภัยดีแล้วก็จะรีบวิ่งตามพ่อแม่ไปทันที

ลูกนกอีโก้งจะอยู่ในความดูแลของพ่อแม่จนอายุครบ2เดือนจึงจะแยกตัวออกไปหากินตามลำพังลูกนกจิบหญ้าสีเรียบอายุได้2สัปดาห์พ่อแม่เริ่มกระตุ้นให้หัดบินในบริเวณกอหญ้าใกล้ๆกับรังและยังคอยดูแลจนกว่าลูกนกจะแข็งแรงและหาอาหารเองได้

ลูกนกส่วนใหญ่จะเติบโตเป็นนกวัยหนุ่มสาวกันเมื่อย่างเข้าสู่ช่วงปลายฤดูฝนนกอีแจวตัวเต็มวัยมีรูปร่างและสีสันต่างไปจากพ่อแม่ผิดกับนกพริกที่มีสีขนไม่ต่างไปจากพ่อแม่เท่าใดนักลูกนกต่างๆเริ่มแยกตัวออกมาจากพ่อแม่และนับแต่นี้ต่อไปนกหนุ่มสาวเหล่านี้จะต้องเผชิญโลกผจญชีวิตกันโดยลำพัง

นกอพยพฝูงแรกเริ่มกลับมาที่บึงบอระเพ็ดอีกครั้งหนึ่งเป็นสัญญาณที่บอกว่าเริ่มเข้าฤดูหนาวแล้วและนั่นหมายถึงหน้าที่ของพนักงานพิทักษ์ป่าในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ดจะต้องเพิ่มขึ้นเป็น2เท่า

0: ้ำก็เป็นสองแทนน้องน้ำเป็น
1: มีคนจำนวนไม่น้อยที่เข้ามาลักลอบล่านกในบึงบรเพชรในช่วงฤดูหนาวเนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่จะมีนกชนิดต่างๆมาชุมนุมกันอยู่มากที่สุดใช้ทั้งปืนยิงตาข่ายดักแม้แต่ใช้เบ็ดราวเป็นร้อยอันให้นกบินมาติด
0: สองหนึ่งพอครับสองลำพร้อมนะ25ขอวัด

0: เนื่องจากนกส่วนใหญ่เมื่อถูกแสงไฟจะไปไหนไม่ถูกและจะหมอบนิ่งอยู่ตรงนั้นนักล่านกส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่โดยตรงน้อยครั้งมากที่จะสามารถจับตัวผู้ต้องหาได้ในขณะกระทำผิดวิธีที่ดีที่สุดของเจ้าหน้าที่ในขณะนั้นก็คือการช่วยชีวิตนกให้พ้นจากตาข่ายที่พวกนักล่านกตั้งทิ้งเอาไว้ตามที่ต่างๆด้วยอัตรากำลังของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเพียง7คนกับพื้นที่กว้างใหญ่ถึง 133,000 ไร่ไม่เพียงพอในการที่จะดูแลพิทักษ์ชีวิตของนกเหล่านี้ทุกปีจะมีการล่านกทุกชนิดที่อยู่ในบึงเพื่อส่งไปขายเป็นอาหารของมนุษย์ในแหล่งต่างๆทั่วภาคกลางในรูปของนกชำแหละสำเร็จในปีพุทธศักราช2534มีคดีล่านกที่เกิดขึ้นในบึงบอระเพ็ด17คดีจับผู้ต้องหาได้16คน
1: ทางข้อเป็น1และเป็น2นี่ที่กำหนดตามกฎกระทรวงตามราชบัญญัติ2503เนี่ยเป็นอัตราระวังราชบัญญัติใหม่ด้วยนะ
0: อัตราระวังโทษปรับ 40,000 บาทหรือจำคุก4ปีเป็นข้อกำหนดที่น่าเสี่ยงในความคิดของบรรดานักล่านกเหล่านั้นหลังจากการสร้างฝายและประตูกั้นน้ำตั้งแต่ปีพุทธศักราช2470เป็นต้นมาส่งผลให้บึงบระเพ็ดอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์น้ำน้อยใหญ่มนุษย์ก็เริ่มเข้าไปใช้ประโยชน์เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันการทำนาบัวเป็นอาชีพที่อยู่คู่กับบึงบระเพ็ดมานานหลายสิบปีทำรายได้ให้กับลูกบึงปีละนับหมื่นบาทในสมัยก่อนใครอยากจะทำนาบัวในบึงบระเพ็ดก็เพียงแต่ไปเสียภาษีดอกหญ้าในอัตราไร่ละ50สตางค์ให้กับหลวงเท่านั้นในปัจจุบันไม่มีการเสียภาษีดอกหญ้ากันแล้วทำให้มีการจับจองพื้นที่ทำนาบัวกันโดยอิสระตาข่ายที่กั้นเอาไว้เพื่อการเรือวิ่งเข้าไปในนาบัวเหล่านี้เป็นตัวการสำคัญอันหนึ่งที่ทำให้ชีวิตนกน้ำหลายชีวิตต้องเสียไปการเรือวิ่งเข้าไปในนาบัวเหล่านี้เป็นตัวการสำคัญอันหนึ่งที่ทำให้ชีวิตนกน้ำหลายชีวิตต้องเสียไป

0: ายชีวิตก็ต้องตายไปเพราะวิธีรักษาผลประโยชน์ของมนุษย์วิธีนี้ในบริเวณโดยรอบขอบบึงบอระเพ็ดมีชาวบ้านอาศัยอยู่ประมาณ 1,500 ครอบครัวและทั้งหมดได้อาศัยบึงน้ำแห่งนี้เป็นที่เลี้ยงชีวิตมาหลายชั่วอายุคนบางครอบครัวก็ได้ลงหลักปักฐานอยู่ในบึงกันมานานหลายสิบปีส่วนใหญ่มีอาชีพทำการประมงในปีพุทธศักราช 2490 กระทรวงเกษตราธิการในสมัยนั้นได้แบ่งเขตที่รักษาพืชพันธุ์ในบึงบระเพ็ดออกเป็น2เขตเขตที่1เนื้อที่ 38,850 ไร่เป็นเขตหวงห้ามไม่ให้ทำประมงโดยเด็ดขาดเขตที่2เนื้อที่ 93,887 ไร่สามารถทำประมงได้โดยใช้เครื่องมือบางชนิดที่กำหนดทั้งนี้เพราะบึงบระเพ็ดมีความหลากหลายของพืชพันธุ์ไม้น้ำเป็นจำนวนมากพืชเหล่านี้เป็นที่อยู่อาศัยที่สำคัญของพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำต่างๆหลายชนิดจากการศึกษาปริมาณของสัตว์ที่อาศัยอยู่ตามรากพืชใต้น้ำพบว่ามีอยู่มากถึง33ชนิดที่พบมากที่สุดก็คือหอยนอกนั้นเป็นพวกกุ้งปูแมลงน้ำและตัวอ่อนของแมลงสัตว์เหล่านี้เป็นอาหารอย่างดีของปลาน้ำจืดธรรมชาติที่มีอยู่กว่า54ชนิดทั้งปลาเศรษฐกิจและปลาหายากปลาเสือต่อพันนี้เป็นปลาที่พบเพียงแห่งเดียวและถือเป็นสัญลักษณ์ของบึงบระเพ็ดเท่านั้นความที่เป็นปลาหายากและมีราคาแพงทำให้ปลาเสือต่อสูญพันธุ์ไปจากบึงบระเพ็ดในเวลาต่อมาราคาแพงดูเหมือนจะเป็นปัจจัยหลักในการกำหนดสถานะความเป็นอยู่ของสัตว์หลายชนิดเสมอมาเพราะความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมที่ทำให้ครั้งหนึ่งบึงบระเพ็ดได้ชื่อว่าเป็นบึงที่มีจระเข้ชุกชุมมากที่สุดชาวบ้านในสมัยนั้นจึงมีอาชีพหลักในการจับจระเข้ขาย
1: ผมเนี่ยล่ากันหมดตัวดอกคงๆเนี่ยแต่ก่อนในสมัยหาเงินยากอ่ะได้ตัวก็ได้400บาท
0: ราคา400บาทเมื่อ50ปีก่อนคือราคาที่ค่อนข้างแพงของค่าเงินในสมัยนั้นการไล่ล่าจระเข้ทั้งตัวทั้งไข่กันอย่างขนาดใหญ่จึงเกิดขึ้น
1: ทีแรกเอาซะตัวไข่ไม่เอามันละข้าวไข่เอาลูกหลาน15 40บาท50บาทวันละ3วันละ4วันละ5ไม่เหลือ
0: และในที่สุดราคาแพงก็เป็นตัวกำหนดให้จระเข้ตัวสุดท้ายต้องสูญพันธุ์ไปจากบึงบระเพ็ดเมื่อปีพุทธศักราช 2521อาชีพหาปลาในบึงบระเพ็ดไม่ได้ทำกันอย่างเป็นล่ำเป็นสันนักส่วนใหญ่จะหาเพื่อกินกันในครอบครัวจะมีขายบ้างก็เป็นส่วนน้อยแต่ถ้าวันไหนจับได้มากก็อาจจะทำรายได้ให้ไม่ต่ำกว่าวันละ200ถึง300บาท

วิธีที่จะหารังปลานิลเหล่านี้แล้วก็คอยอยู่ตรงนั้นแต่พวกเขาก็รู้ดีว่าการยิงปลาแม่ที่กำลังมีลูกอ่อนเป็นการเอาเปรียบธรรมชาติจนเกินไป

แม้ว่าจะมีกฎหมายห้ามทำประมงด้วยเครื่องมือบางชนิดแต่ก็ยังมีผู้ลักลอบทำกันอยู่เสมอชาวบ้านให้เหตุผลว่าถ้าคนส่วนใหญ่ไม่ทำเขาก็คงไม่กล้าทำการจับปลาโดยการใช้ไฟฟ้าช็อตจึงยังคงมีอยู่คู่บึงมาโดยตลอดแม้พวกเขาจะรู้ดีว่าเป็นการทำลายล้างเผ่าพันธุ์ของปลาอย่างรุนแรงก็ตาม

แต่ในภาพรวมแล้วชาวบึงกับนกน้ำก็ยังสามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขตราบใดที่ยังมีน้ำอยู่ในบึงแห่งนี้อย่างบริบูรณ์นกน้ำในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ดแห่งนี้ส่วนมากจะอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นในบริเวณรอบๆขอบบึงทางด้านทิศเหนือตะวันออกและทิศใต้เนื่องจากมีพื้นที่ที่เป็นป่าหญ้าและพืชน้ำที่อุดมสมบูรณ์ความหนาแน่นดังกล่าวทำให้อุทยานนกน้ำบึงบอระเพ็ดได้รับการกล่าวขวัญไปทั่วโลกในฐานะแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีนกอาศัยอยู่มากที่สุดในเอเชียทั้งชนิดและปริมาณ

นกเหล่านี้มีชีวิตอยู่ได้อย่างอิสระเสรีและมีความสุขมานานหลายสิบปีโดยที่ไม่มีทางจะรู้ได้เลยว่าวันหนึ่งน้ำซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการดำรงชีวิตจะเหือดแห้งไปจากบึงบอระเพ็ด

ปลายปีพุทธศักราช2534ระดับน้ำในบึงบอระเพ็ดได้เริ่มลดลงเรื่อยๆและเข้าสู่ภาวะหน้าวิตกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2535สาเหตุเนื่องมาจากกรมประมงได้ทำการระบายน้ำออกจากบึงเพื่อการซ่อมแซมประตูระบายน้ำและพัฒนาบึงบอระเพ็ดตามโครงการบูรณะแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ระดับน้ำยังคงลดลงเรื่อยๆจนเข้าสู่ภาวะวิกฤตเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2535พื้นที่ส่วนใหญ่ของบึงบอระเพ็ดแห้งสนิทพื้นที่ส่วนที่เคยเป็นแผ่นน้ำกว้างกลายสภาพเป็นแผ่นดินแห้งแตกระแหงพืชพันธุ์ต่างๆและสัตว์น้ำหลายชนิดตายจนเกือบหมด

0: ปีพุทธศักราช2534กรมประมงได้รับเงินกู้มาจากประเทศญี่ปุ่นเพื่อการบูรณะและปรับปรุงบึงบอระเพ็ดโดยมีโครงการที่จะสร้างฝายน้ำล้นแห่งใหม่ซึ่งอยู่ห่างจากฝายเดิมออกไปอีก700เมตรเพื่อขยายพื้นที่บึงให้กว้างออกไปและซ่อมแซมประตูระบายน้ำเก่าขณะเดียวกันจะทำการสร้างบ่อเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ปลาขึ้นใหม่และยกฐานะสถานีประมงนครสวรรค์ขึ้นเป็นศูนย์พัฒนาการประมงจังหวัดนครสวรรค์พร้อมกับจะทำการขุดลอกพื้นที่บึงที่ตื้นเขินบริเวณหน้าฝายเดิมออกจากเหตุผลดังกล่าวกรมประมงได้ระบายน้ำออกจากบึงบอระเพ็ดจนเหลือพื้นที่ที่เป็นน้ำเพียงในส่วนที่เคยเป็นคลองเดิมก่อนการกั้นฝายเมื่อปีพุทธศักราช2470เท่านั้น
1: เราลดน้ำบึงบอระเพ็ดลงไปนะครับเพื่อเพิ่มผลผลิตการประมงในปีต่อไปผมอยากจะเรียนว่าทฤษฎีว่าในเรื่องการควบคุมระดับน้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตเนี่ยเป็นทฤษฎีที่หลายชาติได้ใช้กันมา5-60ปีแล้วในเมืองไทยก็ได้ใช้อยู่ที่บึงบอระเพ็ดนี่นะครับก็ได้ใช้มาแล้วถึง2ครั้งครั้งแรกเมื่อ30ปีกว่าครั้งที่2เมื่อ20ปีกว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่3ทุกครั้งที่เราใช้เนี่ยพันธุ์สัตว์น้ำจะเพิ่มขึ้นประมาณเท่าตัว
0: จากเหตุการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อระบบนิเวศของนกน้ำในบึงบระเพ็ดพื้นที่ที่เคยเป็นพืชลอยน้ำจอกและกอหญ้าที่นกเคยทำรังและวางไข่ถูกทำลายลงจนหมดสิ้นพื้นน้ำในส่วนที่เป็นคลองเดิมที่เหลืออยู่ก็ไม่มีพืชที่นกจะอาศัยอยู่ได
2: ้การปล่อยน้ำออกไปจนกระทั่งแห้งขนาดนี้เนี่ยผมมั่นใจว่าเกิดความเสียหายขึ้นกับนกจำนวนมหาศาลถึงแม้ในการประชุมครั้งนั้นเจ้าหน้าที่จะได้ยืนยันว่านกไม่เสียหายเพราะว่ายังมีนกอยู่เยอะแต่ที่ผมได้ไปเห็นมาแล้วนี่เข้าใจได้ทันทีว่านกเป็นจำนวนมากเกิดความเสียหายขึ้นแล้วแล้วมันจะต้องวางไข่มันจะต้องอยู่ในที่ที่มีน้ำพอสมควรมีความชื้นมีความแฉะที่เราเห็นเนี่ยดินมันแตกระแหงทั่วไปหมดแล้วนกเหล่านี้จะอยู่ได้อย่างไร
3: ต้องกระทบมากเลยฮะโดยเฉพาะฤดูนี้เป็นฤดูที่นกส่วนใหญ่ที่มีชีวิตดำรงชีวิตอยู่ในบึงเนี่ยต้องวางไข่นี่ก็กระทบมากเพราะว่าหลายชนิดคงจะวางไข่ไม่ได้เพราะว่าอย่างที่เคยเห็นนะฮะนกอีจาวหรือนกอีโก้งที่มันวางไข่เป็นพืชลอยน้ำเนี่ยแต่ตอนนี้มันจะมีน้ำเฉพาะส่วนที่ลึกและส่วนที่ลึกนั้นก็ไม่มีพืช
0: นกประจำถิ่น69ชนิดที่เคยอาศัยอยู่นับหมื่นตัวได้พากันหายไปจนเกือบหมดหลายชนิดไม่พบเห็นอีกเลยบางแห่งที่ยังพอมีน้ำขังอยู่บ้างก็เหลือเพียงนกยางไม่กี่ตัวเท่านั้น
4: ที่ผมสำรวจมามีอยู่จำนวนสัก20กว่าชนิดได้แล้วก็ชนิดหนึ่งไม่เกินพันตัวหรือบางชนิดมี 2-3 ตัวเท่านั้นเองครับ
0: ระดับน้ำได้ลดถอยลงไปไกลจากหน้าอุทยานนกน้ำถึง3กิโลเมตรสภาพพื้นดินแตกเป็นร่องกว้างสภาพแวดล้อมที่เคยเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของนกได้ถูกเปลี่ยนสภาพไปเกิดความร้อนและแห้งแล้งขนาดหนักจนแทบไม่น่าเชื่อว่านี่คือบึงบอระเพ็ดที่ครั้งหนึ่งเคยอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์และสัตว์น้ำตภาพน้ำตัวนี้พยายามที่จะกระเสือกกระสนไปยังแหล่งน้ำที่อยู่ห่างออกไปหลายกิโลเมตรแต่ก็ไปไม่ถึงระบบนิเวศที่สมบูรณ์ที่สุดของนกน้ำได้ถูกทำลายลงอย่างสิ้นเชิง
1: นกที่ปริวิตกกันนะครับคงจะมีการกระทบกระเทือนบ้างนะครับแต่ไม่ได้แปลว่าสูญพันธุ์นกเนี่ยก็อพยพย้ายถิ่นไปยังบางบึงอื่นๆที่อยู่ข้างเคียงหรือแม้แต่ในประเทศอื่นๆขณะนี้นกหลายตัวนะเคลื่อนย้ายไปต่างประเทศใครๆก็รู้อยู่แล้วเขาก็จะกลับมาแล้วถ้าบึงเมื่อกลับมามีสภาพดีกว่าเดิมนกก็จะมากกว่าเดิมแต่อาจจะมีนกบางตัวซึ่งไม่ชอบสิ่งแวดล้อมที่สร้างขึ้นมาใหม่มีความเป็นไปได้แต่ก็ต้องขอให้ได้กรุณาเห็นใจนะครับว่าในการทำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยมันต้องเอาวัตถุประสงค์หลักเป็นเกณฑ์นะครับวัตถุประสงค์หลักของบึงบอระเพ็ดคือต้องมีน้ำ ต้องมีพันธุ์สัตว์น้ำนะฮะให้คนกินแล้วก็ต้องอนุรักษ์ไว้สำหรับลูกหลานแล้วต้องอนุรักษ์ปลาก่อน
0: โครงการบูรณะบึงบรเพชรของกรมประมงจะแล้วเสร็จในต้นปีพุทธศักราช2536หลังจากนั้นก็ไม่มีใครรู้ว่าเมื่อไหร่น้ำจึงจะกลับมาเต็มบึงอีกครั้งในภาวะที่ปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาลดน้อยลงทุกปี
2: ผมเองพูดได้ตรงๆว่ามีความรู้สึกไม่สบายใจเพราะคิดว่ามันก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมขึ้นกับระบบนิเวศที่เคยดีอยู่แล้วในบึงบรเพชรจริงอยู่ต้องยอมรับว่ามีวัชพืชต่างๆอะไรต่ออะไรขึ้นบ้างแต่อันนี้เป็นระบบของมันครับเป็นระบบของการเปลี่ยนแปลงซึ่งมันเกิดขึ้นการจะขุดลอกทำได้หลายรูปแบบใช้วิธีเอาเรือขุดเอาก็ได้อะไรก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องปล่อยน้ำออกก็ถึงจะขุดเพราะการปล่อยน้ำออกเนี่ยทำลายชีวิตสรรพสิ่งต่างๆทั้งพืชทั้งสัตว์เป็นจำนวนมากแล้วคิดดูง่ายๆพอปล่อยน้ำกลับเข้ามาใหม่อีกกี่ปีมันถึงจะกลับขึ้นมาได้อย่างเดิมเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงแทนที่กันนั้นมันจะค่อยๆมีทีละนิดทีละหน่อยนี่คือการเปลี่ยนแปลงอย่างมโหฬารทีเดียว
0: ไม่มีใครให้คำตอบได้ว่านานแค่ไหนที่น้ำจำนวนมหาศาลจะกลับคืนสู่บึงแห่งนี้ไม่มีใครให้คำตอบได้ว่าความอุดมสมบูรณ์และระบบนิเวศที่ถูกทำลายล้างจะฟื้นคืนมาอีกหรือไม
5: ่สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: แกไปเที่ยวทะเลกัน
1: ไม่เอาอ่ะ
0: งั้นไปคาเฟ
1: ่ไม่อยาก
0: ไปกินหมูกระทะ
1: กลัวอ้วน
0: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมทูอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บดีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมทูอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
2: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
3: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะครับ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
0: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
5: เฮ้ยกรนอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
6: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
7: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
5: เราต้องทำยังไงคะหมอ
8: ตรวจวินิจฉัยด้วย Sleep Test สิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
7: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
8: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมาย Sleep Test ย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02 708 7501 ถึง 10

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรกในเวลา6นาฬิกากับอิดคณินบุญประเสริฐครับนายกรัฐมนตรีห่วงคนไทยในรัสเซียหลังยูเครนส่งโดรนโจมตีสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟั

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดงทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
3: ์หืมขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
4: ดูอีกแล้วเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
5: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
6: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
7: ์นายกรัฐมนตรีห่วงคนไทยในมอสโกเชื่อสถานทูตรับมือสถานการณ์ได้ชี้ทุกประเทศมีปัญหาขอประชาชนคนไทยปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
8: เมื่อคืนนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ที่ประเทศรัสเซียหลังเสร็จสิ้นภารกิจการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียณเมืองคาซานถึงกรณีที่ยูเครนส่งโดรนโจมตีไปยังกรุงมอสโกรวมถึงพื้นที่โดยรอบของรัสเซียโดยเฉพาะบริเวณโรงกลั่นน้ำมันที่สำคัญโดยระบุว่ามีความเป็นห่วงประชาชนคนไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศโดยเฉพาะในประเทศที่มีความขัดแย้งและมีสงครามการสู้รบแต่ก็มั่นใจว่าแต่ละประเทศที่เป็นมหาอำนาจอย่างรัสเซียรวมถึงพี่น้องคนไทยในตะวันออกกลางทั้งอิหร่านสหรัฐอาหรับอิมิเรตซาอุดีอาระเบียได้มีการป้องกันการคุกคามกันเป็นปกติฉะนั้นหากทุกคนทำตามหลักเกณฑ์ที่ได้วางไว้ในเรื่องของความปลอดภัยเชื่อว่ายังสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติหรือแม้กระทั่งพี่น้องคนไทยในประเทศคู่ขัดแย้งหากทำตามข้อปฏิบัติที่ทางการแนะนำก็จะมีความปลอดภัยทั้งนี้หากคนไทยในต่างประเทศต้องการความช่วยเหลือขอให้แจ้งผ่านสถานกงสุลใหญ่และสถานเอกอัครราชทูตไทยในต่างประเทศที่พร้อมให้การดูแลอำนวยความสะดวกให้กับคนไทยในพื้นที่อย่างเต็มที่ยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
7: รองนายกรัฐมนตรีห่วงฝนทิ้งช่วงเอลนีโญสั่งสทนชรับมือวิกฤตขาดแคลนน้ำคุณณภพรช่างกลรายงานครับ
9: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีสั่งการให้สทนชติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดหลังไทยกำลังก้าวเข้าสู่สภาวะฝนทิ้งช่วงในช่วงปลายเดือนมิถุนายนจนถึงกลางเดือนกรกฎาคมและอาจทวีความรุนแรงขึ้นเนื่องจากเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สภาวะเอลนีโญแล้วสำหรับภาพรวมสถานการณ์ฝนตั้งแต่ช่วงต้นปีจนถึงปัจจุบันพบว่าปริมาณฝนยังคงตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 10% แต่ยังมีโอกาสเกิดฝนตกหนักสะสมในบางพื้นที่จนเกิดน้ำท่วมน้ำหลากและดินโคลนถล่มได้ส่วนสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่35แห่งทั่วประเทศล่าสุดมีปริมาณกว่า 45,000 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 56% ของปริมาณความจุกักเก็บโดยน้ำใช้การได้กว่า 20,000 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 37% ของปริมาณความจุกักเก็บซึ่งน้อยกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมากว่า490ล้านลูกบาศก์เมตรอย่างไรก็ตามได้มีการเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการน้ำและเตรียมการพัฒนาแบบจำลองการคาดการปริมาณฝนใหม่เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทำการต่อยอดและวิเคราะห์ปริมาณน้ำชาต่อไปณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
7: และมาติดตามสภาพอากาศประจำวันนี้ครับภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย
10: หลักของคุณธรรมคือการคิดด้วยจิตใจที่เป็นกลางก่อนจะพูดจะทำสิ่งไรจำเป็นต้องหยุดคิดเสียก่อนเพื่อรวบรวมสติให้ตั้งมั่นและให้จิตสว่างแจ่มใสซึ่งเมื่อฝึกหัดจนคุ้นเคยชำนาญแล้วจะกระทำได้คล่องแคล่วช่วยให้สามารถแสดงความรู้ความคิดในเรื่องต่างๆให้ผู้ฟังเข้าใจได้ง่ายได้ชัดไม่ผิดทั้งหลักวิชาทั้งหลักคุณธรรม พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่10กรกฎาคม2535
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา7นาฬิกาอิทธิ์คณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
11: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
12: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
13: การประปานครหลวงปรับโฉมใหม่แอปพลิเคชัน MWA on Mobile ใช้งานง่ายสอดรับกับการใช้งานจริงพร้อมพัฒนาระบบตัดยอดเงินแบบเรียลไทม์และรองรับการยืนยันตัวตนที่ปลอดภัยเพื่อชีวิตที่ดีเข้าถึงบริการน้ำประปาได้ทุกที่ทุกเวลา MWA on Mobile โหลดฟรีทั้งในระบบ iOS และ Android การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
14: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
15: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
16: อัมพลฟู้ด
17: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
1: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น
2: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: ะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: เป็นชาวกระชิง
1: ชาวกระชิงครับ
0: เขาเห็นเขาแต่งตัวสวย
1: ครับ
0: นั่นเป็นของโบราณหรือจ๊ะ
1: ครับ
0: ผู้ใหญ
1: ่ครับ
0: แล้วเงินนี้ไปเอามาจากไหนซื้อได้จากไหนจ๊ะสมัยก่อนนู้นน่ะสมัยโบราณ
1: อันนี้สมัยก่อนนู้นนี่เพราะว่าเมื่อตอนสมัยก่อนๆนี่ว่าเพราะว่าไอ้ทําอย่างนี้นี่มีที่ครับมีที่ทํามาเอกันนี่
0: ไม่ใช่ซื้อเงินจากประเทศอื่น
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ
0: ทำเก่งนะ
2: ใส่ท่านตะแคง
0: ท่านต้องหูก็ทำด้วยนะหรือไปซื้อในเมืองมีโรงเรียนสำหรับสอนเด็กๆให้ทำเครื่องเหล่านี้แล้วก็ช่วยขายให้ได้ผู้ใหญ่คิดว่ามีใครจะอยากไปเรียนไหม
1: มีครับ
0: คนที่จนๆเด็กจนๆ
1: ถ้าฉันมีอยู่ครับแม่ครับ
0: คือเขาไปเรียนเนี่ยแล้วเขาได้เงินด้วยนะ
1: ครับ
0: ได้เงินทุกวันที่เขาไปเรียน
1: ครับ

0: ด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระใส่ใจทุกเมนูลดหวานมันเค็มจากสสส
1: 6:16 นนะครับอรุณสวัสดิ์ในเช้าวันศุกร์นะครับ19 มิถุนายนครับ2569นะครับมาติดตามกันที่จอสร้อยในเช้าวันนี้นะครับผมพัฒน์อภิธนการสวัสดีคุณผู้ฟังทางวิทยุ FM 100ทุกท่านนะครับที่อยู่ระหว่างทางอยู่ระหว่างการเดินทางนะครับรวมไปถึงคุณผู้ชมด้วยนะครับทาง YouTube JS 100 Radio นะครับนะก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่เราติดตามกันตลอด24 ชั่วโมงนะครับคุณผู้ฟังล็อกช่องนี้เอาไว้ในแอปพลิเคชัน YouTube นะครับช่องของเราก็คือ JS 100 Radio Officialนะครับพิมพ์คำว่า JS100 ใน YouTube ก็ได้นะครับคุณผู้ฟัง JS100 Radio เดี๋ยวก็จะขึ้นมาหมดเลยนะครับเป็นช่องของ JS100 Radio Official ฝากทุกท่านติดตามพวกเราด้วยนะครับเดี๋ยวนี้บนหน้าจอของรถยนต์เนี่ยก็จะมีรับ Android Auto Apple CarPlay คุณผู้ฟังเข้าไปที่แอป YouTube ได้เลยนะครับเพิ่มเติมกันมาติดตามกันได้นะครับเดี๋ยวขอไปที่สายจากทางคุณโจครับมีอุบัติเหตุศรีนครินทร์นะอุบัติเหตุตรงนี้นะครับสวัสดีครับคุณโจ
2: ครับคุณพัช
1: ครับผมเป็นยังไงบ้างตัว Apple CarPlay คุณผู้ฟังเข้าไปที่แอป YouTube ได้เลยนะครับเพิ่มเติมกันมาติดตามกันได้นะครับเดี๋ยวขอไปที่สายจากทางคุณโจครับมีอุบัติเหตุศรีนครินทร์นะอุบัติเหตุตรงนี้นะครับสวัสดีครับคุณโจ

0: เป็นเก๋งชนกับรถกระบะตู้ทึบขนน้ำอ่ะ
1: อืมใครชนใครครับเนี่ย
0: เก๋งน่าจะเก๋งชนท้ายกระบะเพราะว่ามีขวดน้ำที่ขวดใหญ่ๆขวดน้ำดื่มอ่ะใหญ่ๆ อ่ะหล่นลงมาเต็มเลย
1: ขวดน้ำดื่มใหญ่นี่หมายถึงว่าน้ำแบบว่า20-30ลิตรอย่างนั้นเหรอฮะหรือเปล่า
0: ไอ้ที่เขาใส่แล้วกดน้ำอ่ะตู้กดน้ำอ่ะแบบนั้น
1: อ
0: ่ะใหญ่ๆแบบนั้นอ่ะเป็นแกลลอน
1: อ
0: ่ะ
1: โอ้เป็นแกลลอนใช
0: ่5ลิตรอ่ะแกลลอนน่าจะ5ลิตรมั้งประมาณ5ลิตร
1: ครับมันหล่นลงมาเหรอฮะ
0: เขาบรรทุกมาแล้วก็น่าจะเป็นเก๋งเสียท้ายอ่ะแล้วก็มันทำให้ขวดน้ำเนี่ยหล่นลงมาประมาณเยอะเหมือนกันอ่ะเป็นผิวพื้น
1: ขวางช่องทางไหนบ้างครับเนี่ย
0: ตอนนี้ขวางช่องทางการน่าจะเดี๋ยวนะขวากับกลาง
1: ขวากลางนะแล้วขวดน้ำนี่มันกลิ้งไปช่องทางอื่นด้วยไหมครับเนี่ย
0: ตอนนี้เขาเขียนมาใต้ไม่ทราบว่าปัญหาที่ใหญ่ที่สุดคือรถเก๋งอ่ะมันคล่อมรางรถไฟอยู
1: ่อ๋อครับ
0: รถเก๋งคล่อมรางรถไฟอยู่แล้วสภาพที่แบบขยับไม่ได้อ่ะขับเคลื่อนไม่ได
1: ้ครับ
0: คือต้องรอรถยกอ่ะ
1: แล้วตัวรถกระบะอยู่ตรงไหนฮะที่บรรทุกน้ำเนี่ย
0: ตัวรถกระบะนี่หลุดพ้นรางรถไฟไป
1: อ๋อแต่ก็ยังอยู่ที่เกิดเหตุ
0: ยังอยู่ที่เกิดเหตุแต่ปัญหาคือเนี่ยช่วงจะ7 โมงแล้วรถไฟเริ่มจะเข้าแล้ว
1: คือ
0: รถไฟที่มาจากประจีนแถวนั้นอ่ะจะเข้าแล้ว
1: แล้วเห็นมีเจ้าหน้าที่หรือยังครับ
0: มีเจ้าหน้าที่ตอนนี้ตำรวจอยู่แล้วก็กู้ภัยอยู่คันนึง
1: พอจะเข็นได้ไหมคุณโจเท่าที่เราดูเนี่ยพอจะเข็น
0: ไม่ได้ครับมันเป็นดูแล้วคล้ายๆเป็นรถไฟฟ้าออกเก่งตู้อ่ะเป็นรถไฟฟ้า
1: เสียหายเยอะไหมครับรถเก๋ง
0: หน้านี่ยับเยินเลยอ่ะเยินขึ้นมาเลยฝากระโปรงนี่พับเลย
1: ขวางอยู
0: ่ขวางแล้วมันขับเคลื่อนไม่ได
1: ้คือขวาง
0: ก็ไม่ได้อ่ะ
1: ขวางกลางรางเลยใช่ไหม
0: ตอนนี้ข้อมางอยู่เลย
1: ข้อมอยู่โอ้โห
0: ข้อมอยู่น่าจะประมาณว่าชนท้ายกันตรงจังหวะที่ข้อมรางพอดีอ่ะ
1: ครับเอา
0: แล้วขวดน้ำมาลงมาเขาก็เก็บขวดน้ำมาตั้งล้อมรถไว้อยู่
1: ก็เหลือรถเก๋งนี่แหละนะครับที่ต้อง
0: เหลือรถเก๋งตัวปัญหาเพราะว่าเดี๋ยวสภาพเนี่ยรถไฟจะเข้าแล้วไง
1: ครับแล้วทีเนี้ยรถที่มาจากทางพัฒนาการนี่ผ่านได้ช่องขวาช่องเดียวแล้ว
0: นะน่าจะเบียดซ้ายได้นิดนึงอ่ะ
1: เบียดซ้ายนะ
0: เพราะว่าเหมือนลักษณะที่เขามาเนี่ยเหมือนแบบผ่านปุ๊บแล้วมันจะมีทางที่ขึ้นอุโมงค์มาใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: แล้วมันจะมีไอ้ตรงทางรถไฟมันจะมีหลักเรียงอยู่ใช่ไหมมันจะชิดหลักพอดีเลยมันก็จะทำให้รถที่มาที่ลงอุโมงค์แล้วจะเลี้ยวไปพระราม
1: ตรงนั้นจะไป
0: พระรามเก้าหรือออกพระรามเก้าอย่างเงี้ยมันจะเบียดกันตรงนั้นอ่ะตอนนี
1: ้ยังรถที่มาจากพัฒนาการเนี่ยวิ่งซ้ายได้ใช่ไหมพอจะเบียดซ้ายได้
0: เบียดซ้ายได้ช่องแต่ตอนเช้าเนี่ยมันจะมีรถเยอะไงทางตรงทั้งออกจากพัฒนาการเพื่อที่ไปขึ้นมอเตอร์เวย์
1: ครับ
0: ตรงนั้นรถจะเยอะแล
1: ้
0: วปัญหาใหญ่ที่สุดมันข้อมรางรถไฟอยู่นี่แหละ
1: ก็ทีเนี้ยรถบางคันเนี่ยเขาจะลักไก่ก็คือขึ้นมาจากอุโมงค์แล้วก็ซ้ายเข้าพระรามเก้าเนี่ยมันก็ยากขึ้นแล้วแหละเน
0: า
1: ะแต่จริ งเขาก็ห้ามอยู่แล้ว
0: มันขวางอยู
1: ่จริงๆเขาก็ห้ามอย
0: ู่แล้วต้องไปรามสารีอย่างเดียวเพราะมันออกซ้ายไม่ได้เพราะมันเป็นช่องว่างตรงรางรถไฟใช่ไหมแล้วรถเก๋งมันเบียดอยู่พอดีไงมันชนแล้วเบียดอยู่พอดี
1: คือมันมีเสาแดงชิดเสาแดงเลยใช่ไหมตรงนั้นอ่ะเสา
0: ใช่เสาแดงเลยมันทำให้เบียดซ้ายออกไปพระรามเก้าไม่ได
1: ้
0: ตอนนี้ใครใช้สีนครินทร์ที่จะไปพระรามเก้าเลยครับให้อยู่บนอุโมงค์นะอย่าลงอุโมงค์นะถ้าลงอุโมงค์ไปรามสารีอย่างเดียวนะครับ
1: ครับก็คือปกติถ้าจะไปพระรามพระรามเก้าเนี่ยเขาก็ห้ามลงอุโมงค์อยู่แล้วล่ะปกติตรงนั้นน่ะเพราะว่ามันจะไปเบียดทางก
0: ันใช่แต่ก็มีคนละไก่เยอะไงตรงนั้น
1: ครับโอ้ได้เลยตอนนี้เริ่มตรงแยกพัฒนาการนี่ก็เริ่มมีท้ายเข้ามาสะสมแล้วเหมือนกันนะฮะ
0: นี่ใช่มั้ยแต่ว่ารถยังไม่ออกแต่น่าจะออกยากหน่อยเพราะมันเป็นรถคันใหญ
1: ่ครับเดี๋ยวติดตามกันโอ้โหขอบคุณมากเลยคุณโจที่แจ้งมานะครับได้ครับคุณโจขอบคุณครับ
0: ครับพี่ครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888

0: ย้ำนะครับคุณผู้ฟังใครที่ใช้ขาเข้าศรีนครินทร์จากศรีพัฒน์ก็คือศรีนครินทร์ตัดกับพัฒนาการที่จะไปต่างระดับศรีนครินทร์ตัดกับมอเตอร์เวย์ค่อมทางรถไฟหัวหมากมีรถเก๋งคือเขาชนกับรถบรรทุกน้ำดื่มทีเนี้ยตัวรถเก๋งเนี่ยเสียหายเยอะนะครับค่อมรางรถไฟอยู่นะครับเพราะฉะนั้นใครจะไปพระรามเก้าคือบางคนเนี่ยลงอุโมงค์ปุ๊บพอคุณขึ้นมาคุณชิดซ้ายบางคนลักไก่คือตรงเนี้ยเจ้าหน้าที่เขาพยายามเอาเสาสีแดงเนี่ยมาวางเรียงกันมาปักเรียงกันเพื่อให้รถเนี่ยเบี่ยงออกซ้ายไปพระรามเก้าเนี่ยไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาเป็นทางบังคับที่ให้คุณตรงไปลำสาลีก่อนนะฮะเพราะว่าตรงเนี้ยคือเบียดลักไก่ยังไงก็ยากเพราะว่ามีรถเก๋งคันดังกล่าวเนี่ยครับจอดคล่อมรางรถไฟโอ้โหเดี๋ยวต้องติดตามว่าจะยากหรือเปล่าสำหรับการเคลื่อนย้ายนะฮะคือตอนนี้รถที่มาจากทางอ่อนนุชจะเข้าไปแยกพัฒนาการเนี่ยมีท้ายสะสมอันนี้เป็นปกติท้ายสะสมอยู่ตรงข้ามอาคารโมเดิร์นฟอร์มคือรถจะเยอะอยู่แล้วนะครับเข้าพัฒนาการแล้วส่วนใหญ่รถที่จะไปพระราม9เนี่ยเขาก็จะวิ่งเหนืออุโมงค์ก็เลยทำให้รถเยอะทั้งซ้ายไปพัฒนาการด้านขาเข้าทั้งตรงที่จะไปทางสีนักทางด้านของลำสาลีด้วยนะครับติดนะครับเพราะฉะนั้นเป็นข้อมูลนะฮะคุณผู้ฟังใครที่ใช้สีนครินขาเข้านะครับข้ามทางรถไฟหัวหมากมีอุบัติเหตุรถเก๋งชนกับรถบรรทุกน้ำนะตัวรถเก๋งนี่ค่อมรางรถไฟหัวหมากอยู่นะครับนั่นคือเรื่องของอุบัติเหตุนะส่วนสภาพอากาศวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามกับทางกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยานะครับคุณปวีณายุพจันทร์สวัสดีครับคุณปวีณา
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับสภาพอากาศวันนี้เป็นยังไงบ้างครับในแต่ละภูมิภาคครับ
1: ค่ะในส่วนของวันนี้นะคะก็ยังเป็นลักษณะของมรสุมนะคะตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคุมอยู่นะคะทำให้มีฝนตกหนักได้นะคะในส่วนของภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนล่างค่ะมาดูที่รายภาคกันนะคะภาคเหนือเองวันนี้ให้ฝนไว้ร้อยละ 40% ของพื้นที่จะเน้นไปที่แม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านตากและพิษณุโลกนะคะถ้าอีสานเองวันนี้ก็40นะคะจะเน้นไปทางตอนบนของภาคค่ะน้องคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางวันนี้ก็ให้ไว้ที่40นะคะอุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครนะคะก็จะเน้นไปทางฝั่งด้านตะวันตกของภาคมากกว่านะคะส่วนภาคใต้เองนะคะทั้ง2ฝั่งนะคะวันนี้ให้ไว้ที่ 40% ของพื้นที่นะคะยกเว้นภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะที่ 60% มีฝนตกหนักได้นะคะจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลนะคะส่วนภาคตะวันออกวันนี้ก็ 60% นะคะมีฝนตกหนักได้ตั้งแต่ชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่วนกรุงเทพเองวันนี้ 60% ของพื้นที่นะคะส่วนมากระหว่างบ่ายถึงค่ำค่ะที่จะมีฝนเข้ามาได้ตอนเช้ายังไม่มีค่ะ
0: นะครับช่วงนี้ก็จะแบบเด้นไปทางบ่ายทั้งค่ำแทบทุกวันเลยนะช่วงนี้คุณ
1: ค่ะใช่ค่ะแทบทุกวันค่ะ
0: เออนะครับตอนกลางวันนี้อากาศจะร้อนไหมครับ
1: ร้อนได้ค่ะอุณหภูมิสูงสุดประมาณ37ค่ะ
0: โอ้ไม่เบาอยู่ไม่เบานะครับนะเกณฑ์วันนี้ฝน160หลังจากวันนี้ไปนี่เกณฑ์จะเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงครับสำหรับกรุงเทพ
1: ตั้งแต่วันที่21เป็นต้นไปค่ะเกณฑ์ก็จะลดลงค่ะเหลือประมาณ 30-40% ค่ะ
0: อ๋อครับช่วงนี้ต้องก็วางแผนการเดินทางด้วยโดยเฉพาะช่วงเย็นนะครับนะฝนอาจจะตกนะได้ครับติดตามกันขอบคุณมากครับคุณปวีณาครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับขอบคุณทางคุณปวีณายุพจันทร์เจ้าหน้าที่จากกองพยากรณ์อากาศนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยคุณผู้ฟังมีอุบัติเหตุรถบรรทุกมะนาวเป็นรถปิกอัพนะเสียหลักพลิกตะแคงถนนพหลโยธินนะครับด้านขาเข้าตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพรังสิตที่จะต่อเนื่องมาทางโรงกระสาบจุดเกิดเหตุเนี่ยอยู่ก่อนถึงตรงข้ามบุญถาวรรังสิตเล็กน้อยก่อนถึงนะก่อนถึงตรงข้ามบุญถาวรรังสิตเล็กน้อยเป็นขาเข้าพหลโยธินคือรถปิกอัพบรรทุกมะนาวครับเขาเสียหลักแล้วพลิกตะแคงทีเนี้ยลูกมะนาวอ่ะครับที่บรรทุกมาเนี่ยหล่นเกลื่อนถนนเลยนะครับคือตัวรถเนี่ยขวางช่องทางซ้ายกับกลางเหลือสองช่องทางขวาวิ่งได้ทีเนี้ยมะนาวที่มันตกบนถนนนะคุณผู้ฟังมันเกลื่อนไปทางเลนขวาเลนที่สองจากขวาด้วยของช่องทางหลักเนี่ยนะฮะรถที่วิ่งผ่านก็ต้องเหยียบลูกมะนาวกันนะครับเท่าที่ผมเห็นในภาพเนี่ยโอ้ ติดนะการจราจรนะครับพหลโยธินด้านขาเข้านะครับคุณผู้ฟังตรงก่อนถึงตรงข้ามกับบุญถาวรรังสิตเล็กน้อยในช่องทางหลักขวางอยู่เลนซ้ายกับกลางรถปิกอัพบรรทุกมะนาวอันนี้เหตุแจ้งมาเมื่อช่วง 6:11 นที่ผ่านมานะครับท่านใดใช้ขาเข้าพหลโยธินฝากเป็นข้อมูลด้วยนะครับเลี่ยงออกคู่ขนานก่อนนะฮะคือพลิกตะแคงต้องใช้เวลานะครับในการเคลื่อนย้ายแล้วก็การทำความสะอาดเก็บลูกมะนาวแล้วเห็นแบบว่าคือเวลารถเหยียบมันก็จะแตกไงคุณผู้ฟังเนี่ยก็จะแบบเป็นน้ำที่เห็นนี่คือน้ำมะนาวนั่นน่ะนะครับอ่ะฝากเป็นข้อมูลด้วยครับขาเข้าพหลโยธินเพิ่มความระมัดระวังด้วย
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: มีแจ้งเข้ามานะครับจากทางคุณเบนนะครับบอกว่าเนี่ยแหละตรงข้ามกับก่อนถึงตรงข้ามบุญถาวรรังสิตเนี่ยที่คุณเบนแจ้งมาเป็นรถบรรทุกมะนาวพลิกตะแคงมะนาวนี่เกลื่อนเต็มถนนเลยครับก็เดี๋ยวรอดำเนินการนะครับส่วนฝั่งกลับกันขาออกยังเคลื่อนตัวได้วงแหวนอุตสาหกรรมครับก่อนขึ้นสะพานภูมิพล1ในฝั่งขาเข้ามีรถจักรยานยนต์ชนกับรถเก๋งขวางช่องทางด้านซ้ายนะครับจุดนี้ไม่มีคนเจ็บรอประกันนะขาเข้านะครับวงแหวนอุตสาหกรรมก่อนขึ้นสะพานภูมิพล1นะฮะที่จะลงมาทางด้านของพระราม3นี่แหละรถจักรยานยนต์ชนกับรถเก๋งอยู่ช่องทางซ้ายนะครับนะแหมก็เห็นจนแบบว่าเป็นเรื่องชินตากันไปแล้วนะครับจริงๆเขาไม่ให้นะไม่ให้ขึ้นนะสำหรับรถมอเตอร์ไซค์เพราะว่าประสบอุบัติเหตุกันบ่อยมากครับบนวงแหวนอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับก็เป็นข้อมูลที่แจ้งเข้ามานะให้ผู้ใช้เส้นทางได้ทราบด้วยนะครับในช่วงนี้หลายจุดปริมาณรถเริ่มเยอะนะครับวันนี้วันศุกร์ต้องเผื่อเวลาในการออกจากบ้านนะครับเวลานี้ยังถือว่าเป็นเวลาที่เรียกได้ว่าได้อยู่นะเดี๋ยวขอไปที่สายจากทางคุณเสงี่ยมนะครับคุณเสงี่ยมสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณตั๊กครับ
0: โอ้คุณเสงี่ยมพหลโยธินตกลงมีกี่จุดเนี่ยอุบัติเหตุ
3: มีอยู่2จุดครับตรงไอ้มองเทพ3,000ชนกันจนเจ้าหน้าที่เล่นทางกันเล่นกลางกันเล่นขวาครับ
0: เดี๋ยวนะอันนี้ฝั่งไหนฝั่งเดียวกับมองกรุงเทพอ่ะฮะ
3: ฝั่งโครงข้ามมองเทพ
0: ครับเข้าครับผมในช่องทาง
3: หน้าโรงงานไก่พอดีครับหน้าโรงงานไก่ฝั่งข้ามมองเทพอ่ะ
0: หน้าโรงงานไก่ตรงข้ามกับมองกรุงเทพรังสิตในช่องทาง
3: ทั้งด่วนขาเข้าครับ
0: ครับชนกันหนักไหมครับ3คัน
3: หนักครับเละหมดเลยรถปิกอัพที่คันกับปีนุ่นเกาะเละหมดเลยตายเละไอ้รถตู้ผักเต็มคันรถกับหน้าเละหมดเลยรถตู้คันหนึ่งอยู่หน้า
0: ครับ
3: แล้วเลยจากนั้นมา1กิโลก็มีรถทุกมะนาวเต็มคันรถเกือบถนนเลยครับ
0: ครับโ
3: อ้ทุกมะนาวมาเทกระจาดบนถนนพลิกตะแคงอยู่ครับ
0: ครับใช่
3: อ
0: ่
3: างจากจุดนั้นมา1กิโล
0: โอ้นี่แบบเหมือนกับติดเป็นเนื้อเดียวกันเลยหรือเปล่าเนี่ยคุณเสงี่ยม
3: สองจุดพี่สองจุด
0: มันเหมือนใกล้เคียงกันเลยนะตรงเนี้ย
3: แต่ครับ
0: แล้วช่องทางหลักตรงข้ามมอกรุงเทพที่ผ่านได้กี่ช่องทาง
3: โอ้มันมีได้เลนเดียวช่องทางหนึ่งได้เลนเดียวไอ้ทุกสามคันได้เลนเดียว
0: ซ้ายหรือขวาที่วิ่งได้ครับ
3: วิ่งได้ซ้ายครับเลนซ้าย
0: อ๋อคู่ขนานยังได้เนาะตรงนั้น
3: คู่ขนานวิ่งได้ครับผมใช้คู่ขนานอยู่ครับ
0: อ๋อครับติดยาวแค่ไหนอะคุณเสงี่ยมในช่องทางหลัก
3: โอ้ติดยาวตอนนี้เป็นกิโล2กิโลอยู่ท้ายแถวอยู่ผมมาก็อยู่พัทลาแหละครับ
0: ครับแล้วจุดที่ชนกัน3คันตรงข้ามมอกรุงเทพนี่มีเจ้าหน้าที่หรือยังเห็นไหม
3: มีเจ้าหน้าที่1นายครับแล้วก็ไอ้เลยจากนั้นมา1กิโลรถบรรทุกมะนาวที่กระจาดเต็มถนนเลยครับให้ได้เลนขวาเลนเดียว
0: ครับ
3: จุดที่ไม่มีเจ้าหน้าที่นะครับ
0: ตรงบรรทุกมะนาวนี่ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ใช่ไหม
3: มี
0: ไอ้ที่มะ
3: นาวไม่มีเจ้าหน้าที่ครับ
0: โอเคได้ครับเลยไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับ
3: เลยมาแล้วคล่องตัวครับคล่องตัวรถน้อยคล่องตัว
0: ครับเอาก็เลี่ยงใช้คู่ขนานก่อนนะตามคุณเสงี่ยมได้เลย
3: ใช้คู่ขนานเลยครับ
0: ได้ครับขอบคุณมากเลยครับคุณเสงี่ยม
3: ครับผมครับผม
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ตามคุณเสงี่ยมเลยครับท้ายเนี่ยอยู่เกือบถึง โรงพยาบาลพัทรธนบุรีแล้วนะช่องทางหลักนะฮะคู่ขนานวิ่งได้นะครับเพราะฉะนั้นท่านใดตามหลังใช้พหลโยธินด้านขาเข้าเบี่ยงออกคู่ขนานเลยนะครับก่อนถึงโรงพยาบาลพัทรธนบุรีเนี่ยคุณผู้ฟังต้องเบี่ยงออกคู่ขนานก่อนเลยเพราะว่าตอนนี้ติดนะครับเป็นเนื้อเดียวกันเลยครับ B 2จุดจุดแรกตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพรังสิตอันนั้นชนกัน3คันในช่องทางด่วนแล้วก็เลยมาอีกนิดเดียวก่อนถึงตรงข้ามกับบุญถาวรรังสิตในช่องทางด่วนเหมือนกันรถบรรทุกมะนาวนะฮะพลิกตะแคงมะนาวเกลื่อนถนนเลยติดนะครับประมาณ2กิโลฮะสะสมอยู่ตอนนี้เดี๋ยวขอไปที่สายจากทางคุณโจครับอีกท่านนึงนะคุณโจอยู่ทางสุขุมวิทนะครับสวัสดีครับคุณโจคุณโจสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคุณพัช
0: ครับผมคุณโจเป็นยังไงบ้างครับสุขุมวิท
4: สุขุมวิทขาเข้าก่อนถึงแยกบางนาคุณพัชมีปรับผิวจราจรนะครับผม
0: ก่อนถึงแยกบางนาฝั่ง
4: สัก500เมตรมันเป็นช่วงทางขึ้นทางด่วนที่เกิดจะมาแยกบางนามาจากแบริ่งอ่ะถ้าเรามันจะมีเลี้ยวซ้ายขึ้นทางด่วนใช่ไหมครับคุณพั
0: ชใช่ครับ
4: แล้วก็มีตรงเข้าแยกบางนาไอ้รถที่ตรงเข้าแยกบางนาเนี่ยจะเหลือเลนขวาเลนเดียวคุณพัช
0: อ๋อครับ
4: มันเป็นคอขวดอยู่ครับผมปรับผิวจราจรครับผม
0: ยังไม่เสร็จเหรอครับเขายังไม่คืนผิวใช่ไหม
4: ยังตั้งกลวยยางอยู
0: ่โอ้เขาทำอะไรอ่ะ
4: จากแบริ่งจะเข้าแยกบางนาจะเหลือเลนเดียวแล้วก็เลนซ้ายขึ้นทางด่วนได้เลนหนึ่งครับผม
0: เขาทำอะไรตรงนั้นนะครับ
4: เหมือนเขารอปูนแห้งหรือเขาเปิดท้ายเปิดฝาท่ออะไรสักอย่างตรงนั้นนะคุณบัส
0: ปิดฝาหรือยังฮะหรือว่ารอปูนเซตตัว
4: ปิดแล้วแต่ว่ามีเจ้าหน้าที่นั่งอยู่แล้วก็มีกลวยยางตั้งเรียบร้อยครับผม
0: โอ้
4: ประเด็นคือในสายว่ามันจะเยอะไงคุณบัส
0: ก็แสดงว่าตรงที่มาจากทางลาซานตรงไปบางนาใช้ขวาได้ช่องเดียวขึ้นทางด่วนใช้ซ้ายได้ก็แสดงว่ากลางเลยใช่ไหมที่เขาทำงาน
4: กลางเลยกลางเลยครับผม
0: อ๋อครับครับ
4: ก็คือมันมี3เลนนะคุณพัช
0: ค่ะ
4: ทำงานไป2เลนครับผมก็จะเหลือขวาผ่านทางขวาได้เลนเดียวที่จะเข้าแยกบางนาครับผมแต่เวลาเนี่ยจราจรยังใช้การได้เพราะว่ารถยังไม่เยอะครับ
0: ครับ
4: ไปสายอ่ะรถจะเข้าบางนาเยอะกว่านี้คุณพัช
0: ครับครับ
4: ส่วนจราจรผมใช้สุขุมวิทขาเข้าจากบางนามุ่งหน้ามาทางอุดมสุขตอนนี้ผมเกือบถึงปุณณวิถีแล้วคุณพัช
0: อ๋อครับเป็นยังไงครับพอผ่านบางนามาแล้ว
4: รถเริ่มแย่แล้วคุณพัชแต่ว่ายังไปได้เวลานี้ครับผม
0: ครับผม
4: ตอนนี้ก็มาเริ่มแน่นตรงกับเกือบถึง62ครับคุณพัช
0: เป็นประจำ
4: อากาศครึ้มๆนั่นย่านนี้คุณพัช
0: แสงแดดยังไม่มานะครับ
4: ครับผมว่าวันนี้รถเสียรถซ่อมหลายจุดนะคุณพัช
0: ครับนี่ออกมาตั้งแต่เช้าเลยเหรอกี่โมงครับ
4: ออกมาประมาณตีสี่กว่าครับผม
0: วันนี้ไปถึง
4: รับลูกค้าประจำตอนเช้าคุณพัชตีสี่ครึ่ง
0: ครับ
4: แดดเริ่มออกแล้วคุณพัชก็ฝากข้อมูลตรงใกล้ๆพิเศษปทุมพิถีเลยนะครับผม
0: ได้ครับคุณโจขอบคุณมากข้างหน้ามีอะไรคุยกันเพิ่มเติมกันนะครับ
4: ครับผมสวัสดีครับ
0: ขอบคุณมากครับคุณโจนะฮะก็เป็นฝั่งขาเข้านะครับของสุขุมวิทนะจากทางแบริ่งต่อเนื่องลาซานที่จะเข้าแยกบางนานะครับก่อนเข้าแยกบางนานั่นแหละคุณผู้ฟังมีการทำงานคือไม่แน่ใจนะเหมือนจะรอปูนเซตตัวหรือเปล่าท่านใดเพิ่มเติมได้เพิ่มเติมเลยนะฮะเนี่ยต้องใช้เวลานะอาจจะต้องทับปูนเซตตัวนี่มันต้องรอต้องมีเวลาเผื่อรอแต่ว่าวันนี้อาจจะคืนผิวจราจรช้าด้วยยังไงไม่ทราบวางแผนผิดหรือเปล่านะครับก็คือซ้ายที่จะขึ้นทางด่วนเนี่ยพอได้นะครับแล้วก็จะไปทางอุดมสุขคือเข้าแยกบางนาเนี่ยเหลือช่องทางขวาช่องเดียวรถยังติดสะสมไม่ยาวนะก็ตามจังหวะสัญญาณไฟแต่ว่ารถที่มาจากทางเทพรัตน์นะครับในฝั่งขาเข้าผ่านไบเทคที่จะออกคู่ขนานนะออกคู่ขนานที่จะมาทางสุขุมวิทนะฮะเข้าออกเนี่ยตรงเนี้ยรถเริ่มเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยเทพรัตน์เนี่ยที่จะออกเบี่ยงออกคู่ขนานนะครับแต่ว่าที่จะวนลงไปทางสุขุมวิทขาเข้าเนี่ยยังไม่ติดนะครับวนขึ้นต่างระดับลงไปทางสุขุมวิทไปทางอุดมสุขเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้ที่คุณโจวิ่งเส้นทางนี้อยู่ก็ต่อเนื่องเนี่ยไปเนี่ยทางพระโขนงเนี่ยยังไม่ติดนะครับยังพอเคลื่อนตัวได้แต่ว่าตามแยกอ่ะจะมีปริมาณรถรอสัญญาณไฟเริ่มมาแล้วนะครับขาออกยังดีนะครับศรีนครินทร์ดีนะครับวันนี้ศรีนครินทร์ยังได้อยู่นะช่วงศรีเทพาไปทางด้านของศรีเอี่ยมเนี่ยแล้วก็ศรีเอี่ยมไปศรีนุชคล่องตัวแต่ทีเนี้ยช่วงพัฒนาการที่จะข้ามทางรถไฟหัวหมากที่มีรถเก๋งชนกับรถบรรทุกน้ำที่เป็นแกลอนนะครับตัวรถเก๋งเนี่ยเขาคล่อมบนทางรถไฟหัวหมากนะฮะคือถามว่าติดมากไหมไม่ค่อยเท่าไหร่แต่รถเยอะครับทีนี้ปัญหาคือรถที่ขึ้นจากอุโมงพัฒนาการนะครับที่จะตรงไปลำสาลียังได้ยังลงได้แต่ว่าถ้าคุณจะลักไก่แล้วเบียดเข้าไปซ้ายไปพระราม9เนี่ยอันนี้อาจจะลำบาก ต่จริงเจ้าหน้าที่เขาห้ามอยู่แล้วนะตรงนั้นน่ะนะครับเนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยฮะที่เราขึ้นกราฟิกให้ดูเนี่ยยังไม่ติดนะด้านขาเข้าแต่ขาออกเนี่ยรถจะเยอะอันนี้เป็นปกติขาออกที่มาจากมอเตอร์เวย์ต่อเนื่องมาทางพัฒนาการเนี่ยรถจะเยอะนะครับช่วงข้ามทางรถไฟต่อเนื่องมาทางพัฒนาการนะฮะก็ท่านใดที่ใช้ศรีนครินทร์ขาเข้าช่วงข้ามทางรถไฟหัวหมากช่วยเพิ่มเติมหน่อยนะครับว่าเจ้าหน้าที่เขาเคลื่อนย้ายรถเก๋งที่ชนกับรถบรรทุกน้ำครับเห็นบอกว่าเสียหายหนักเลยแล้วจอดค่อมเล็ดค่อมทางรถไฟหัวหมากอยู่เพิ่มเติมให้หน่อยนะครับว่าล่าสุดณเวลานี้เนี่ยเขาเคลื่อนย้ายแล้วหรือยังนะครับจะได้เป็นข้อมูลให้กับเพื่อนร่วมทางพวกบางท่านเนี่ยกำลังฟังจอสร้อยอยู่กำลังขับตามหลังมาจากทางเนี่ยศรีนครินทร์ทางตลาดเอี่ยมเข้ามาทางพัฒนาการก็ไม่แน่ใจแต่ยังวิ่งได้นะแล้วตอนนี้ท้ายที่เราเห็นช่วงเข้าแยกพัฒนาการเนี่ยนะครับมีสะสมอยู่ตรงโมเดิร์นฟอร์มตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นนะเริ่มไหลได้ซ้ายที่จะไปพัฒนาการในฝั่งขาเข้าเนี่ยเริ่มไหลได้นะครับอ่ะเดี๋ยวไปที่สายจากทางคุณไก่ลำลูกกาครับสวัสดีครับคุณไก
5: ่สวัสดีคุณพัชสวัสดีสมาชิกจอสลอยเจ้าหน้าที่ทุกท่านครับ
0: ครับผมตรงสวรรคโลกมีการทำงานเหรอคุณไก่
5: ใช่ครับข้ามทางรถไฟมาอ๋อพอดีผมใช้มาจากด้านหลังโรงพยาบาลรามาก็วิ่งตรงมาที่จะมาแยกยมราชใช่ไหมครับ
0: อ๋อครับ
5: ผู้ขนานทางรถไฟเนี่ยครับจุดที่เจ้าหน้าที่ทำงานก็จะเป็นจุดหัวมุมเลยครับที่จะเลี้ยวซ้ายขึ้นทางด่วนเลยครับ
0: โอ้
5: เป็นเจ้าหน้าที่การประปานะครับเห็นมีรถกระบะของเจ้าหน้าที่การประปากับรถเคนขนาดเล็กจอดทำงานอยู่กำลังผมไม่แน่ใจว่ากำลังเปิดฝาแล้วกำลังปิดฝาตรงเลนซ้ายที่จะเลี้ยวหัวมุมพอดีเลยครับ
0: ติดแค่ไหนอะคุณไก
5: ่สองช่วงคันรถความยาวก็น่าจะไม่ถึง100เมตรครับเลนซ้ายสุดนะครับ
0: เหมือนเดิมเลย
5: แต่ว่าใช่ครับรถที่มาเนี่ยพอจะได้สัญญาณไปเลี้ยวซ้ายขึ้นทางด่วนหรือเข้าเพชรบุรีเนี่ยก็ต้องเบี่ยงขวาออกอ้อมเจ้าหน้าที่นิดนึงเพื่อจะเลี้ยวซ้ายเพราะมันเลี้ยวไม่ได้เลยเพราะเขาตั้งกล้วยทำงานอยู่ครับ
0: อ๋อครับโอ
5: ้ทำให้มีท้ายแถวสะสมยาวแต่ก็ยังไม่ยาวมากนะครับเพราะโดยรวมเนี่ยยังการจราจรวันนี้ยังเคลื่อนตัวได้ดีไม่มีแดดไม่มีฝนยังกะน่านอนมากกว่าทำงานครับผมอ้
0: าวแต่อย่าเพิ่งนอนนะอันนี้เราเพิ่งตื่นเราเพิ่งตื่นกันนะคุณไก่
5: ครับเลี้ยวซ้ายเข้ามาทางด้านหลังหลวงแม่สีก็ยังใช้การได้ตามจังหวะสัญญาณไปนะครับ
0: ได้ครับนะขอบคุณมากเลยครับคุณไก่
5: เป็นข้อมูลครับ
0: มีอะไรเพิ่มเติมกันนะครับข้างหน้านะ
5: ครับ
0: ขอบคุณครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับ
6: เสด็จสู่ทิพสถานคันไลลาสมเป็นเพื่อนพึ่งพามาทุกสมัยทุกโครงการประสานสุขประสานพระไทยประสานใจเจิมพระจงองค์พึ่งพาเสด็จทรงสถิตในหทัยราชทิพสถานพิมานมาศปรารถนาดำเนินรอยพระประสงค์จงเจตนาน้อมสการะพระองค์ทำรงนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
7: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
3: ยังไงอ่ะ
2: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนโมหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
5: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
6: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
7: เฮ้ยกลอนอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
8: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
9: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
7: เราต้องทำยังไงคะหมอ
10: ตรวจวินิจฉัยด้วย Sleep Test สิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
9: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
10: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมาย Sleep Test ย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02-708-7501-10
11: คุณฝ่ายครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอไปตรวจสอบการจราจรในพื้นที่สภ.เมืองสมุทรปราการนะครับพันตำรวจตรีสุรพลวงวันดีครับรองทางสารวัตรจราจรนะครับสภ.เมืองสมุทรปราการสวัสดีครับสารวัตรครับ
12: สวัสดีครับผม
11: ครับผมในพื้นที่เมืองสมุทรปราการเป็นยังไงบ้างครับเช้านี้ครับสารวัตร
12: ขอญาตรายงานครับ
11: ได้ครับ
12: ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบคือเขตพื้นที่ถนนศรีนครินทร์ถนนสุขุมวิทนะครับ
11: ครับ
12: ศรีนครินทร์ก็สมมติการจราจรลงจากด่วนมาก็คล่องตัวครับมันเจอแค่ไฟฟ้าแล้วถนนสุขุมวิทนะครับสุขุมวิทก็ตั้งต่อสายก็คล่องตัวครับไม่มีรัว39ครับไม่มีการจราจรติดขัดเป็นอย่างไรครับ
11: ครับ
12: จุดโล่งครับวันนี
11: ้สายเก่านี่ก็ยังดีใช่ไหมครับสารวัตร
12: ดีครับเพราะตั้งแต่พื้นที่ตอนนี้ตั้งแต่ก่อนที่ผมจะมาอยู่ที่นี่ก็คนมีรถไฟฟ้าช่วยในการการจราจรนะครับ
11: โอ้ดีขึ้นนะ
12: ครับผมไฟฟ้าใช้ถึงจุดเมืองสุโขทัยก็ทำให้การจราจรไม่ติดขัดครับไม่ติดขัด
11: อันนี้ก็คือ
12: ในการจราจรได้เยอะครับ
11: อันนี้ก็คือเชื่อมกันหมดเลยนะสำหรับความสะดวกในการเดินทางแถวๆหน้าโรงเรียนนี่ก็ยังคล่องตัวใช่ไหมครับสารวัตร
12: เป็นคือจะมีแค่แถวเป็นช่วงๆครับอาจจะเนื่องจากจุด ที่นักเรียนลงผู้ปกครองมาส่งนักเรียนจะมีการชะลอนิดนึงครับอาจจะเป็นช่วงบางครั้งก็ช่วงยืดช่วงห่างครับไม่ถึงกับติดขัดครับผม
11: สลับกันไปนะครับสายๆกว่านี้รถน่าจะเยอะขึ้นไหมครับสารวัตร
12: ไม่ค่อยมีครับถ้าถึง8 โมงแล้วก
11: ็หมดไป
12: แล้วก็เริ่มน้อยแล้วครับเริ่มเบาบางแล้วครับ
11: ครับได้เลยอากาศเป็นยังไงบ้างครับทางเมืองสมุทรปราการเช้าวันนี
12: ้เช้าวันนี้ไม่มีน้ำทะเลหนุนครับไม่มีน้ำทะเลหนุนแล้วก็อากาศก็โล่งครับโปร่งครับไม่มีครึ้มครับฝนเริ่มไม่ครึ้มครับ
11: ได้ครับ
12: แต่ส่วนมากจะเมื่อวานจะเป็นตอนเย็นครับจะเวลาเดิมนะครับน่าจะดูอีกจะครึ้มมาหรือเปล่าครับยังไม่แน่ใจครับ
11: เมื่อวานนี้ตกไหมตอนเย็นนะครับสารวัตร
12: ตกครับ
11: หนักไหมครับ
12: น้ำพันครับในพื้นที่ระบายน้ำพันครับ
11: อ๋อครับเดี๋ยววันนี้ติดตามเขาบอกว่าเดี๋ยววันนี้อาจจะมาช่วงบ่ายช่วงเย็นเนี่ยเดี๋ยวอาจจะต้องติดตามกันนะครับ
12: ครับผมครับ
11: ขอบคุณมากเลยครับสารวัตร
12: ครับผมครับผม
11: สวัสดีครับ
3: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
11: ขอบคุณพันตำรวจตรีสุรพลวงวันดีนะครับสารวัตรจราจรสภ.เมืองสมุทรปราการด้วยนะครับครูฟังกรณีของอุบัติเหตุขาเข้าของพหลโยธินตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพรังสิตเนี่ยครับที่มีรถชนกันอยู่ในช่องทางหลักเนี่ยนะฮะเป็นรถปิกอัพ2คันรถตู้1คันคือตัวรถปิกอัพ1คันเนี่ยขึ้นไปเกยอยู่บนแบเรียร์ครับคุณผู้ฟังเนี่ยฮะแล้วก็มีท้ายรถเนี่ยบรรทุกอะไรมาไม่แน่ใจคลุมผ้าใบอยู่นะครับในช่องทางด่วนขวางอยู่เลนกลางกับเลนขวานะครับนะฮะมีเจ้าหน้าที่แล้วนะครับจุดเนี้ย3คันนะในช่องทางด่วนขวางเลนกลางกับเลนขวานะครับส่วนเลยมาก่อนจะถึงตรงข้ามกับบุญถาวรรังสิตที่มีรถบรรทุกมะนาวนะครับพลิกตะแคงมะนาวเกลื่อนเต็มถนนเลยครับเนี่ยฮะที่เราอัพขึ้นภาพให้ดูทาง YouTube นะคุณผู้ฟังทางวิทยุสามารถที่เขามาดูภาพได้นะตรงนี้เป็นภาพเป็นคลิปวิดีโอนะฮะผ่านจุดดังกล่าวเนี่ยมะนาวนี่เกลื่อนถนนเลยนะครับคือเกลื่อนถนนเลยคือเขาไปพลิกตะแคงอยู่เลนซ้ายกับเลนกลางทีนี้ด้วยความกลมเกลี้ยงของมะนาวคุณผู้ฟังมันก็กลิ้งใช่มั้ยก็กลิ้งไปรถก็เหยียบกัน2ช่องทางขวาเนี่ยวิ่งได้แต่เหยียบกันจนมะนาวแตกแล้วก็น้ำนี่ก็อะไรกระจายเหมือนกันนะครับก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังเจ้าหน้าที่กำลังเร่งดำเนินการให้นะครับพื้นที่ของสภ.คลองหลวงเพิ่มเติมมาว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการรอรถยกนะครับช่องทางคู่ขนานนี่ยังวิ่งได้นะฮะคู่ขนานยังวิ่งได้นะครับเลี่ยงออกคู่ขนานก่อนเลยนะครับตอนนี้ท้ายแถวยังสะสมอยู่บริเวณใกล้ๆเคียงเดิมนะเลยจากโรงพยาบาลพัทรธนบุรีในช่องทางหลักเริ่มชะลอตัวนะครับเพราะว่ามีอุบัติเหตุ2จุดนะฮะใครจะผ่านตรงนี้ก็ฝากเป็นข้อมูลด้วยเดี๋ยวเราไปเพิ่มเติมกับทางร้อยตำรวจเอกอนุชาพิชากรนะครับรองสารวัตรจราจรสภ.คลองหลวงสวัสดีครับผู้กอง
13: ครับผมสวัสดีครับ
11: 2จุดเลยผู้กองเป็นยังไงบ้างครับสำหรับอุบัติเหตุขาเข้าของโยธิน
13: จุดแรกน่าจะไม่มีปัญหาครับเหลือจุดที่เป็นรถมะนาวพลิกคว่ำครับรอตอนนี้กำลังประสานรถยกกำลังมาครับผมกำลังมาน่าจะใช้เวลาไม่นานครับเบื้องต้นก็การจราจรก็เริ่มไหลได้แล้วครับ
11: อ๋อครับวิ่งตอนนี้วิ่งผ่านได้กี่ช่องทางครับผู้กอง
13: ได้2ช่องทางแล้วครับก็ใส่2ช่องทางแล้วครับตอนนี
11: ้ด้านขวาเนาะ
13: ครับใช่ครับด้านขวาครับด้านขวาครับ
11: ครับแล้วมะนาวนี่เก็บหรือยังฮะตอนนี
13: ้เก็บมาให้แล้วก็ตัวผมช่วยเก็บอยู่ครับตอนนี้
11: ครับยังไม่หมดใช่ไหมผู้กอง
13: ยังครับยังครับมันประมาณ2ตันได้ครับตันนึงหรือ2ตันนี่นะครับ100กระสอบอ่ะครับตอนนี
11: ้โอ้
13: ครับกําลังช่วยกันเก็บอยู่ครับตอนนี
11: ้โอ้โหเอาใจช่วยเจ้าหน้าที่ด้วยทีนี้จุดแรกตรงข้ามกับมอกรุงเทพนี่เค้าชนกันยังไงครับ
13: ด้านมอกรุงเทพไม่น่าจะเป็นการชนท้ายมั้ยครับหลายฝั่งของสําคัญนะครับ
11: อ๋อ
13: ครับผม
11: เคลื่อนย้ายหรือยังอ่ะครับ
13: เบื้องของมอกรุงเทพเคลื่อนย้ายยังกําลังเคลื่อนย้ายอยู่เหมือนกันครับผมเพราะว่าตอนนี้กําลังรอรถยกทั้งสองเขตเลยครับผม
11: อ๋อน่าจะใช้เวลานานไหมครับตรงข้ามมองกรุงเทพเนี่ย
13: น่าจะสักพักนึงครับตอนนี้รถยกกำลังมาแล้วครับน่าจะสักพักนึงครับ
11: ตรงข้ามมองครับตรงข้ามมองกรุงเทพนี่ผ่านได้กี่ช่องทางครับผู้กอง
13: ก ี่ช่องทางประมาณ2ช่องทางเหมือนกันครับ
11: 2ช่องทางเหมือนกันนะอืมท้ายแถวท้ายแถวตอนนี้ถึงไหนแล้วครับ
13: ท้ายแถวน่าจะพอสมควรอยู่เหมือนกันครับผมเพราะว่าตอนนี้ผมอยู่ที่จุดเกิดเหตุของรถพิความมะนาวครับผม
11: แต่ว่าคู่ขนานยังวิ่งได้ใช่ไหมครับ
13: คู่ขนานวิ่งได้ปกติครับผม
11: ก็คือให้เบี่ยงออก
13: คู่ขนานไม่มีปัญหาอะไรครับ
11: อืม
13: ครับผมครับผม
11: เห็นบอกว่ามีคันนึงนะที่ไปเกยอยู่บนแบรีเออร์ด้วยนะรถกระบะ
13: ตรงข้ามกรุงเทพก็อีกเหตุหนึ่งครับผม
11: ตรงข้ามกรุงเทพมีคนเจ็บไหมครับ
13: เบื้องต้นรถมะนาวมีคนเจ็บหนึ่งรายครับนำส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วครับ
11: เป็นคนขับหรือว่ายังไงครับ
13: คนขับครับคนขับครับ
11: คนขับนะนำส่งที่ไหนครับพ่วงนำส่งแล้วเน
13: า
11: ะ
13: โรงพยาบาลไหนเปาโลครับผมโรงพยาบาลเปาโล
11: ครับผมแล้วตรงข้ามมอกรุงเทพนี่มีคนเจ็บไหมครับผู้กอง
13: เบื้องต้นยังไม่ทราบข้อมูลครับตรงนั้นเพราะว่าผมมาดูเหตุหนึ่งอยู่ครับตอนน
11: ี้ได้ครับเพิ่มเติมกันก็เลี่ยงออกคู่ขนานก่อนขอบคุณมากครับ
13: ครับผม
11: ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณร้อยตำรวจเอกอนุชาพิชากรรองสารวัตรจราจรสภ.คลองหลวงนะครับยังไม่เคลื่อนย้ายทั้ง2จุดนะคุณผู้ฟังทั้งตรงข้ามกับม.กรุงเทพรังสิตซึ่งเป็นจุดแรกในช่องทางหลักขวางไป2ช่องทางนะครับก็คือด้านขวานะแล้วก็รถปิกอัพ1คันเนี่ยไปเกยอยู่บนแบรีเออร์ถัดมาเนี่ยรถบรรทุกมะนาวที่พลิกตะแคงนะฮะอยู่เลนซ้ายกับเลนกลางนะครับในช่องทางหลักเหมือนกันอันนี้ก็ผ่านได้2ช่องทางด้านขวาคุณผู้ฟังผ่านช่องทางผ่านจุดนี้ต้องเพิ่มความระมัดระวังนะเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขากำลังดำเนินการเก็บลูกมะนาวครับที่เกลื่อนถนนนะฮะก็ชะลอนิดนึงนะเพราะว่าจุดนี้รถติดนะครับแล้วก็ให้ทางกับทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับเขากำลังเก็บมะนาวอยู่ก็เพื่อที่จะเร่งเปิดการจราจรให้ได้เต็มพื้นที่แล้วก็รถยกเนี่ยก็อยู่ระหว่างกำลังดำเนินการด้วยนะฮะตรงจุดนี้ก็เดี๋ยวรอรถยกก่อนนะตอนนี้ประสานไปแล้วนะครับก็เป็น2จุดที่การจราจรติดนะครับเนี่ยที่เราขึ้นภาพให้ดูก่อนถึงเมกะโฮมรังสิตเนี่ยนะฮะเริ่มแน่นแล้วนะครับขาเข้าพหลโยธินก็คือท้ายแถวเนี่ยเลยโรงพยาบาลพัทรธนบุรีมาก็จะเจอแต่ใครใช้คู่ขนานยังเคลื่อนตัวได้นะครับคนเลี่ยงออกคู่ขนานกันเยอะนะแต่บางท่านที่ไม่ได้ฟังจสร้อยอาจจะไม่ทราบก็วิ่งช่องทางด่วนมาเรื่อยๆรถติดเลยนะครับตรงจุดดังกล่าวตรงข้ามกับทั้งม.กรุงเทพรังสิตแล้วก็อีกจุดหนึ่งก่อนถึงตรงข้ามกับบุญถาวรรังสิตนะครับใครฟังอยู่ทางวิทยุ FM 100คุณผู้ฟังมาติดตามพวกเราได้ทาง YouTube JS 100 Radio ก็จะได้เห็นทั้งภาพแล้วก็มีข้อมูลมีเสียงด้วยนะครับก็จะได้วางแผนการเดินทางได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้นด้วยนะติดตามพวกเราได้นะครับทาง YouTube JS 100 Radio นะครับนะฮะวันนี้เนี่ยมี 2-3 จุดเลยนะสำหรับการเคลื่อนตัวที่มีปัญหาทั้งศรีนครินทร์ด้วยขาเข้านะครับบริเวณข้ามทางรถไฟหัวหมากท่านใดที่ใช้เส้นทางอยู่ฝากเพิ่มเติมล่าสุดว่าเป็นอย่างไรนะครับกรณีที่มีรถนั่งส่วนบุคคลไปชนกับรถปิกอัพบรรทุกน้ำนะฮะบริเวณข้ามทางรถไฟหัวหมากแล้วรถนั่งส่วนบุคคลเนี่ยค่อมอยู่บนทางรถไฟหัวหมากตอนนี้รถเยอะนะรถเยอะแล้วนะครับพัฒนาการด้านขาเข้ามีท้ายเนี่ยอยู่ตรงข้ามกับห้างธัญพาร์คนะฮะท้ายสะสมอยู่นะครับคือถ้าเลยทางข้ามรถไฟหัวหมากไปเนี่ยก็จะคล่องตัวนะครับตรงจุดนี้เดี๋ยวเราติดตามอัปเดตกันนะครับชั่วโมงหน้าคุณผู้ฟังมีข้อมูลจุดไหนมีอุปสรรคการเดินทางในเช้าวันนี้ดอกจัน1808โทรมาได้เลยหรือ1137เพิ่มเติมกันกับจสร้อยเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา7 นาฬิกากับอิฐคณินบุญประเสริฐครับต้นไม้ขนาดใหญ่บนดอยสุเทพหักโค่นทับนักท่องเที่ยวหลังฝนตกหนักเมื่อคืนนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15 นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4 เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยไปปะ
7: Yamaha

0: อเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
4: เกิดฝนตกหนักบนดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ทำให้ต้นไม้ขนาดใหญ่หักโค่นทับนักท่องเที่ยวชายขณะขี่รถจักรยานยนต์ไปชมทิวทัศน์บนยอดดอยช่วงค่ำคืนได้รับบาดเจ็บคุณชัชวาลวังที่ยองรายงานครับ
5: เมื่อคืนที่ผ่านมาได้เกิดฝนตกหนักในเขตตัวเมืองเชียงใหม่และบนดอยสุเทพเป็นเหตุให้ต้นไม้ใหญ่ริมถนนบนดอยสุเทพห่างจากวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารขึ้นไปทางดอยปุยประมาณ300เมตรหักโค่นลงมาทับรถจักรยานยนต์ของนักท่องเที่ยวที่ขี่ขึ้นไปชมวิวทิวทัศน์ยามค่ำคืนทำให้มีนักท่องเที่ยวชายทราบชื่อคือนายประภาถูกต้นไม้ทับได้รับบาดเจ็บแขนและไหล่หักหลังเกิดเหตุทางผู้ใหญ่บ้านดอยสุเทพและประชาชนได้เข้าช่วยเหลือพร้อมประสานให้รถกู้ภัยช่วยรับนำส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลในตัวเมืองเชียงใหม่ล่าสุดอาการปลอดภัยแล้วนอกจากนี้ยังพบว่ามีต้นไม้ขนาดใหญ่หักโค่นทับสายไฟฟ้าแรงสูงขาดส่งผลให้เกิดประกายไฟลุกไหม้และไฟฟ้าดับแต่ไม่มีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายทั้งนี้ทางฝ่ายปกครองอำเภอเมืองเชียงใหม่และทางเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยได้ฝากเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางขึ้นไปท่องเที่ยวบนดอยสุเทพให้ระมัดระวังอันตรายจากต้นไม้ใหญ่หักโค่นในช่วงที่เกิดฝนตกหนักเพราะสภาพพื้นดินส่วนใหญ่อุ้มน้ำไว้มากแล้วชัชวาลวังที่ยองรายงาน
4: และมาติดตามผลการแข่งขันกีฬาที่น่าสนใจกับคุณสาธินีจันท